0: นหนักเป็นบางจุดไม่ได้ตกหนักทั้งจังหวัดจากบ้านวันนี้เช็คฝนเพื่อเวลาเดินทางระวังฟ้าผ่าส่วนทะเลทั้งสองฝั่งจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณนี้ค่ะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองกระจายในบางพื้นที่และมีฝนหนักบางจุดที่กำแพงเพชรภาคอีสานมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่จุดที่ต้องระวังฝนหนักอยู่ที่นครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางฝนตกได้หลายพื้นที่และมีฝนหนักบางจุดตั้งแต่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนตกได้หลายพื้นที่มีฝนหนักบางจุดออกจากบ้านพกร่มเพื่อเวลาเดินทางและเลี่ยงเส้นทางน้ำท่วมค่ะวันออกวันนี้มีฝนหลายพื้นที่ระวังฝนหนักที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรแต่ถ้ามีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนหลายพื้นที่เช่นกันค่ะจะตกหนักบางจุดที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสออกเรือระวังจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนหลายพื้นที่เช่นกันจะมีฝนหนักที่พังงาภูเก็ตและกระบี่เที่ยวทะเลออกเรือเสี่ยงจุดที่มีฝนฟ้าคะนองเลี่ยงได้เลี่ยงไปก่อนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ
1: วันนี้จันทิมาต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ช่วงนี้ได้เวลาไปรับชมข่าวภาคภาษาอังกฤษ NBT World Brief ครับ
3: สวัสดีค่ะ and thank you for joining us for the morning edition of NBT World Brief you're with me ทราธีรเกาสันPrime Minister Anutin Chanwirakul has opened the Royal Pavilion exhibition honoring the late King Phumipol Adulyadej, showcasing Thailand's development and community life to international visitors attending the 2026 IMF and World Bank annual meetings in Bangkok.Held at the Queen Sirikit National Convention Center, the exhibition highlights the late King's development initiatives and how they continue to shape Thailand under the present reign. Three key themes are featured: digital public infrastructure, which showcases Thailand's digital payment systems, including mobile banking, PromptPay, and Thai QR payment, as well as cross-border payments and improved access to financing.Climate resilience highlights efforts to address climate change by connecting data, nature, and communities to support low-carbon cities and economies. While longevity focuses on health and quality of life at every stage of life, covering disease prevention, elderly care, precision medicine, and the wellness industry.Visitors can also experience Thai culture through locally crafted products, traditional performances, and live Thai music throughout the seven-day exhibition, running from October 12 until the 18th. The Royal Pavilion aims to highlight Thailand's potential in innovation, economic development, society, and culture, while demonstrating its commitment to sustainable development.Prime Minister Anutin Chanwirakul says Thailand will use the 2026 IMF and World Bank annual meetings to showcase the country's efforts to combat online scams and transnational crime, strengthen the international profile, and attract investment.Prime Minister Anutin said that according to the World Bank president, around 18,000 participants are attending the meetings in Thailand, making it the largest gathering of its kind. He added that the heads of the IMF and World Bank had expressed satisfaction with Thailand's preparations, led by the Ministry of Finance on behalf of the government.

0: The meetings have brought together global finance, banking, and capital market professionals, as well as national leaders, finance ministers, and central bank governors. Thailand is using the international forum to present its economic direction, monetary and fiscal policies, and measures to tackle online financial crime, especially scam networks, transnational crime, and cybercrime.The government sees the meeting as an opportunity to rebuild international confidence in Thailand and strengthen links with global economic and investment opportunities. Deputy Prime Minister and Foreign Minister Siasak Phuongkaetkaew says Thailand will use the 2026 IMF and World Bank annual meetings to highlight its economic potential and promote the sufficiency economy philosophy on the global stage.Deputy Prime Minister Siasak said the meetings at the Queen Sirikit National Convention Center have brought together foreign investors, international funds, finance ministers, central bank governors, and representatives from the public, private, and civil society sectors worldwide. He said the gathering provides an opportunity to explain how Thailand's development is rooted in the sufficiency economy philosophy introduced by the late King Phumipol Adulyadej, alongside the government's short and long-term economic policies. The event also allows international delegates to experience Thailand beyond the conference venue, generating spending on local goods and services and potentially encouraging more visitors in the future. The minister added that bilateral discussions with senior executives, finance ministers, and central bank governors offer valuable opportunities to build networks and develop business partnerships. Asked about the absence of the U.S. Treasury Secretary, Deputy Prime Minister Siasak said the decision was due to domestic commitments in the United States.
1: จริงๆแล้วการประชุมอันนี้มันก็จะมีประชุมหลักก็จะคุยกับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกเป็นต้นไปที่เราจะนำเสนอเรื่องของเศรษฐกิจไทยเพราะจริงช่วงนี้รัฐบาลก็มีนโยบายทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างจะมีที่ครอบคลุมทุกด้านระยะสั้นระยะยาวนะครับก็เป็นโอกาสดีแล้วก็คนที่มาร่วมเนี่ยก็อยู่ในวงการนะครับทั้งมาจากภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมครับ
2: จะต่อยอด
1: และแม้กระทั่งการที่เราจัดการประชุมดีเนี่ยและเขาก็ประทับใจเพราะเขามาเนี่ยเขาก็มาประชุมแต่เขาก็มีโอกาสสัมผัสประเทศไทยหลายคนบางคนยังไม่มา
2: ไม่เคยมา
1: แล้วก็ได้มาดูสิ่งอื่นนอกจากของที่ในห้องประชุมด้วยนะครับมันก็เป็นการโชว์เคสประเทศไทยโดยรวมแล้วก็แน่นอนครับคือการเข้ามาเขาก็ต้องซื้อของกลับบ้านใช้เงินของเขานะครับเพื่อเป็นบริการต่างๆเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์ต่อทางเศรษฐกิจด้วย
0: Prime Minister Anutin Chanwirakul says Thailand's overall flood situation is improving and largely under control, with the government accelerating compensation payments and preparing for seasonal heavy rain in the south.The Prime Minister chaired the National Disaster Prevention and Mitigation Command meeting for the 12th consecutive day, with relevant ministers and provincial governors joining online to review the situation and relief efforts. He said rainfall had remained within the country's capacity to manage, allowing many affected areas to begin returning to normal.Senior officials have been assigned to oversee areas where flood water remains and speed up recovery. The Interior Ministry has stepped up damage assessments, transferring 9,000 baht in compensation per household in 5 rounds to more than 135,000 households, totaling over 1.069 billion baht.The Department of Disaster Prevention Mitigation has been instructed to expedite criteria for insurance compensation under a policy covering 30 million households. Eligible households affected by disasters since October 1st could receive 10,000 baht each. With conditions stabilizing in most areas, the government is considering changes to its daily monitoring meetings and preparing to redeploy personnel to the south. A forward command center may also be established to respond quickly to seasonal heavy rainfall.
2: ช่วงนี้เป็นช่วงที่เราอยู่ภายใต้กรมระบบการจ่ายเงินภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยที่รัฐบาลได้ทำการประกันภัย30ล้านครัวเรือนนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นภัยที่เกิดจากเนี่ยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหรือว่าตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมามันก็จะเป็นเงินเยียวยาทั้งหลายตอนนี้ก็จะเป็นเงินที่จะต้องออกมาจากกรมธรรม์ประกันภัยนะครับซึ่งเราได้จัดทำไปถ้าเกิดเข้าเกณฑ์ก็ครัวเรือนละ 10,000 บาทใช่ไหมครับก็จะได้มากกว่าที่หลักที่รัฐบาลทางราชการได้เคยให้ไว้เพราะฉะนั้นก็ต้องทำงานแข่งกับเวลาแล้วก็สร้างโครงสร้างสร้างแนวทางที่สามารถจะให้เงินเหล่านี้นะครับไปถึงมือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: The annual vegetarian festival is drawing crowds across Thailand, with food stalls, free meals, and cultural events attracting people observing the nine-day tradition. In Lopburi Province, freshly prepared vegetarian dishes are selling for 30 to 50 baht per serving, despite rising vegetable prices linking to flooding. Vendors are using produce from certified local farms to keep prices affordable. Choices range from vegetarian fish maw soup and spicy southern-style curry to plant-based versions of popular Thai dishes. The festival has also attracted more young people and working-age customers.In Kanchanaburi province, a long-running vegetarian restaurant is seeing strong demand, especially during the morning rush and lunch breaks. Meanwhile, the Kue Kun Kan Foundation is offering free vegetarian meals from 10 a.m. to 2 p.m. daily through October 18th at the Thai Paper Factories Club ground, building grounds. While in Pattani province, the annual festival opened at Lengju Kiang Shrine, running from throughOctober 18th, the event aims to preserve Chinese Thai traditions, promote compassion by abstaining from consuming meat, encourage healthy eating, and boost local tourism. And that wraps up our morning news report. Stay updated with the latest developments. And for more stories, simply scan the QR code on your screen to access our full coverage across all media platforms. Until next time, สวัสดีค่ะ

0: the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: ใหม่คือโอกาสดีๆที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาอัปเดตข่าวสารให้ทันโลกเจาะลึกสิทธิประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องรู้เพราะพาคุณว้าไปดูของดีทั่วไทยตาระแน่นแบบเพื่อนคู่คิดสดใสแบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 นทาง NBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆด้วยรอยยิ้มไปกับเรา

ช่วงนี้กลับมารับชมข่าวต่างประเทศกันนะครับวันนี้เริ่มกันที่ทางการกัมพูชาครับที่คาดว่าการท่องเที่ยวปราสาทนครวัดจะฟื้นตัวขึ้นหลังจากที่ได้ทลายเครือข่ายหลอกลวงทางออนไลน์ครับรองผู้อำนวยการศูนย์จีนอาเซียนศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์กัมพูชา

0: ได้แสดงมุมมองเชิงบวกนะครับว่าจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเยือนอุทยานโบราณคดีอังกอร์หรือว่าหมู่ปราสาทนครวัดจะกลับมาเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีข้างหน้าหลังจากที่รัฐบาลกัมพูชาพยายามกำจัดเครือข่ายหลอกลวงทางออนไลน์เพื่อฟื้นฟูชื่อเสียงของประเทศบนเวทีนานาชาติและเรียกคืนความเชื่อมั่นจากนักเดินทางทั่วโลกหลังจากที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยลดฮวบนะครับโดยความร่วมมือทวิภาคีที่เข้มแข็งขึ้นการขยายเส้นทางบินตรงและการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบมุ่งเป้าจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการฟื้นฟูจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนครับทั้งนี้ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายนปีนี้หมู่ปราสาทนครวัดได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวน 515,528 คนลดลงร้อยละ 27.6 เมื่อเทียบแบบปีต่อปีทำให้รายได้จากการจำหน่ายบัตรเข้าชมในช่วงเวลาเดียวกันลดลงเหลือประมาณ24ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าคิดเป็นเงินไทยราวๆ812ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 25.9 เมื่อเทียบแบบปีต่อปีโดยปัจจุบันสหราชอาณาจักรและจีนยังคงเป็นแหล่งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติขนาดใหญ่ที่สุดของอุทยานโบราณคดีอังกอร์
1: อุรังอุตัง8ตัวบนเกาะบอร์เนียวของอินโดนีเซียได้รับการเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ป่าอนุรักษ์บาตูในยัมบูหลังที่อยู่อาศัยของพวกมันถูกทำลายจากไฟป่าโดยรัฐบาลอินโดนีเซียและมูลนิธิอนุรักษ์สัตว์ป่าเยรีระบุในแถลงการว่าอุรังอุตัง8ตัวประกอบด้วยอุรังอุตังคู่แม่ลูก3คู่และอุรังอุตังวัยรุ่นตัวผู้อีก2ตัวเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มอุรังอุตังที่ได้รับการช่วยเหลือจากหลายพื้นที่ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนที่ผ่านมาคาดว่าการเคลื่อนย้ายอูรังอุตังเหล่านี้ไปอยู่ในที่ปลอดภัยจะช่วยให้พวกมันมีโอกาสกลับไปใช้ชีวิตตามธรรมชาติได้อีกครั้งทั้งนี้ในการปฏิบัติการเคลื่อนย้ายอูรังอุตังมีการใช้ทั้งรถยนต์เรือและการเดินเท้ารวมเวลาถึง9ชั่วโมงและพวกมันได้รับการตรวจสุขภาพก่อนการเคลื่อนย้ายด้วยอินโดนีเซียเผชิญไฟป่าครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ11ปีส่วนใหญ่เกิดขึ้นบนเกาะสุมาตราและเกาะบอร์เนียวขณะที่เจ้าหน้าที่เตือนว่าไฟป่าอาจลุกลามต่อเนื่องไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนอันเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญข้อมูลจากองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลระบุว่าอุรังอุตังเป็นลิงใหญ่ที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งซึ่งพบได้ในป่าเฉพาะบนเกาะบอร์เนียวและเกาะสุมาตราเท่านั้นแต่ประชากรอุรังอุตังลดลงเนื่องจากว่ามีการตัดไม้ทำลายป่าไฟป่าและการลักลอบล่าสัตว์
0: ที่อียิปต์นะครับได้เปิดเผยภาพวาดโบราณ2พี่น้องหรือว่า Tandoo of the Two Brothers นะครับที่ได้รับการบูรณะใหม่แล้วก็เตรียมที่จะนำไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์อาราพาซิสในกรุงโรมประเทศอิตาลีระหว่างวันที่5พฤศจิกายนปี2569ถึงวันที่2พฤษภาคมปีหน้าโดยภาพวาดชิ้นนี้นะครับมีอายุย้อนกลับไปถึงคริสตศตวรรษที่2หรือว่าคิดเป็นเวลา 1,800 ถึง 1,900 ปีผู้เชี่ยวชาญอียิปต์และอิตาลีได้ร่วมการบูรณะใช้เวลาประมาณ3สัปดาห์ด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งยวดเนื่องจากแผ่นไม้ที่รองรับภาพได้รับความเสียหายจากปลวกขณะที่พื้นผิวภาพวาดเองก็อยู่ในสภาพเปราะบางสำหรับจุดเด่นของภาพวาดชิ้นนี้นะครับก็คือรูปทรงวงกลมที่แตกต่างไปจากภาพเหมือนโบราณทั่วไปและการถ่ายทอดบุคคลทั้งสองไว้ในภาพเดียวแทนที่จะเป็นบุคคลเพียงคนเดียวผู้เชี่ยวชาญก็จัดให้ภาพนี้เป็นหนึ่งในภาพเหมือนที่มีรายละเอียดและความสมจริงโดดเด่นซึ่งหลงเหลือมาจากอียิปต์ในยุคโรมันโดยการบูรณะยังช่วยให้เห็นลักษณะใบหน้าของบุคคลทั้งด้านขวาของภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นด้วยครับ
1: ส่วนความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรปล่าสุดผู้นำสหรัฐประกาศข้อตกลงยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานระหว่างรัสเซียและยูเครนแล้วนะคะซึ่งจะมีผลบังคับทันทีค่ะติดตามข่าวนี้พร้อมกับข่าวต่างประเทศอื่นๆกัน
2: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐโพสต์ข้อความบนทรูโซเชียลว่ารัสเซียและยูเครนตกลงจะระงับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของแต่ละฝ่ายโดยมีผลบังคับทันทีอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อตกลงดังกล่าวขณะเดียวกันก็ยังไม่มีการยืนยันเรื่องนี้จากรัสเซียและยูเครนแต่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนออกมากล่าวว่ายินดีกับการประกาศข้อตกลงหยุดยิงของผู้นำสหรัฐและว่ายูเครนพร้อมที่จะระงับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซียหากรัสเซียปฏิบัติเช่นเดียวกัน เกาหลีเหนือทดสอบยิงขีปนาวุธนอกชายฝั่งตะวันออกเมื่อวานนี้โดยคณะเสนาธิการทหารร่วมเกาหลีใต้ระบุในแถลงการว่าได้ตรวจพบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือหลายลูกถูกยิงออกจากพื้นที่ในกรุงเปียงยางพุ่งตรงไปยังทะเลตะวันออกหรือทะเลญี่ปุ่นเมื่อเวลาประมาณ 9:20 น.ตามเวลาท้องถิ่นหรือตรงกับเวลา 7:20 น.ตามเวลาประเทศไทยซึ่งขีปนาวุธลูกหนึ่งเคลื่อนที่เป็นระยะทางไกลกว่า900 กิโลเมตรกองทัพไต้หวันกำลังเฝ้าติดตามการซ้อมรบด้วยกระสุนจริงของจีนที่จะเกิดขึ้นตลอดแนวชายฝั่งในสัปดาห์นี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางการจีนได้ประกาศห้ามเดินเรือใน5 พื้นที่เริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดีนี้ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ทะเลจีนใต้ไปจนถึงมณฑลเหลียวหนิงแต่ไม่รวมถึงพื้นที่รอบตัวเกาะไต้หวันโดยตรงแต่นี้จีนชี้ว่าเป็นการซ้อมรบตามปกติมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องปรามความเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องเอกราชและการแทรกแซงจากภายนอกตำรวจโปแลนด์จับกุมชายวัย60 ปีซึ่งต้องสงสัยว่าวางแผนลอบสังหารนายกรัฐมนตรีโดนัลด์ทัสก์โดยกระทรวงมหาดไทยโปแลนด์ระบุว่าผู้ต้องสงสัยถูกจับกุมในภูมิภาคโลเวอร์ไซลิเซียทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศหลังเจ้าหน้าที่สืบหาเบาะแสจากการวิเคราะห์เนื้อหาที่เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตอย่างละเอียดขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจค้นบ้านพักของผู้ต้องสงสัยพร้อมตรวจสอบกิจกรรมบนโลกออนไลน์เพื่อรวบรวมหลักฐานแต่เบื้องต้นมีแนวโน้มว่าผู้ต้องสงสัยอาจมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มหัวรุนแรงนายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์แนมแห่งสหราชอาณาจักรกล่าวหาว่ารัสเซียแทรกแซงการลงประชามติเพื่อถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ Brexit เมื่อปี2559โดยเขาได้รับคำตอบที่ชัดเจนในเรื่องนี้หลังจากเข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีเบอร์แนมไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการแทรกแซงหรือหลักฐานยืนยันพร้อมกันนี้เขาได้เตือนด้วยว่าการแทรกแซงในลักษณะเดียวกันนี้กำลังเกิดขึ้นในฝรั่งเศสและเยอรมนีเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนปาลกำลังระดมความช่วยเหลือสู่พื้นที่ประสบภัยหลังเกิดน้ำท่วมฉับพลันในช่องเขาซึ่งเป็นต้นทางของแม่น้ำบูดีกันดากีทางตอนกลางของประเทศโดยกระแสน้ำได้ไหลบ่ามาตามทางน้ำกวาดเอาบ้านเรือและสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่ริมฝั่งเกือบ45 หลังจมหายไปนอกจากนี้ยังได้ทำลายสะพาน4 แห่งรวมทั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ3 แห่งก็ได้รับความเสียหายด้วยและยังมีผู้สูญหายอย่างน้อย5 คนพื้นที่ทางตะวันออกและตะวันตกของสหรัฐเสี่ยงน้ำท่วมเพิ่มสูงขึ้นจากอิทธิพลของพายุหมุนเขตร้อน2 ลูกที่เคลื่อนตัวเข้ามาพร้อมกันซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักโดยทางตะวันออกครัวเรือนและสถานประกอบการกว่า 440,000 แห่งตั้งแต่รัฐเพนซิลเวเนียไปจนถึงรัฐฟลอริดาไม่มีไฟฟ้าใช้หลังพายุเฮอริเคนอีไซเอสพัดขึ้นฝั่งคร่าชีวิตประชาชนอย่างน้อย2 คนขณะที่ฝั่งตะวันตกพายุโซนร้อนราเชลเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วผ่านตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียส่งอิทธิพลต่อพื้นที่ตั้งแต่รัฐไอดาโฮไปจนถึงคาบสมุทรบาฮาแคลิฟอร์เนียของเม็กซิโก
0: ถ้าพูดถึงเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยในจังหวัดฟุกุชิมะของญี่ปุ่นเมื่อปี2554ที่ผ่านมานะครับก็ได้ทำให้สัตว์เลี้ยงเนี่ยถูกทอดทิ้งเป็นจำนวนมากพวกมันอยู่รอดกันมาได้อย่างไรไปติดตามจากรายงานกันครับ
2: ผ่านมากว่า15 ปีที่เหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยในญี่ปุ่นได้ก่อความเสียหายให้แก่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิจิโดยกัมมันตภาพรังสีที่ถูกแผ่ออกมาจากโรงไฟฟ้าแห่งนี้กลายเป็นอันตรายที่ทำให้ทุกชีวิตทั้งคนและสัตว์ต่างก็ได้รับผลกระทบโทรุอากามะวัย63 ปีอดีตพนักงานโรงไฟฟ้าแห่งนี้ยังคงรู้สึกผิดที่งานของเขามีส่วนที่ทำให้บรรดาสัตว์เลี้ยงต้องพลัดพรากจากเจ้าของดังนั้นเขาจึงอาสาใช้เวลาหลังเกษียณนี้ช่วยเหลือดูแลสุนัขและแมวที่ถูกทอดทิ้งโดยใช้พื้นที่ชนบทแห่งหนึ่งที่เคยเป็นเขตอพยพในการเลี้ยงดูอากามะเล่าว่าหลังคำสั่งอพยพเพื่อหนีภัยจากอันตรายของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เสียหายมีผลบนถนนสายหลักที่ผ่านหน้าบ้านของเขามีรถยนต์ต่อแถวยาวไม่ขาดสายและไม่นานหลังจากนั้นเขาก็พบว่ามีสุนัขจำนวนมากออกมาเดินเพ่นพ่านเพื่อหาอาหารเขาจึงรู้ว่าพวกมันได้กลายเป็นสัตว์เลี้ยงที่ถูกทอดทิ้งแล้วเขาและภรรยาจึงพยายามหาอาหารมาแจกให้เขาเริ่มรับสัตว์เหล่านั้นเข้ามาดูแลในบ้านจากสุนัข40 ตัวเพิ่มเป็น50 ตัว และตลอดระยะเวลากว่า15ปีที่ผ่านมาเขาช่วยหาครอบครัวใหม่ให้สัตว์เลี้ยงได้มากกว่า 1,000 ตัวอย่างไรก็ตามเขายอมรับว่าบางครั้งก็รู้สึกโกรธเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่นำสัตว์มาทิ้งไว้หน้าบ้านบางคนรู้สึกผิดแต่บางคนกลับมองว่าสัตว์เลี้ยงคือภาระเมื่อยามวิกฤตสำหรับอากามะสัตว์เลี้ยงไม่ได้เป็นเพียงสัตว์แต่เป็นสมาชิกในครอบครัวการทอดทิ้งพวกมันซึ่งเปรียบเสมือนการทิ้งลูกของตัวเองและหลังภัยพิบัติครั้งนั้นผู้คนจำนวนมากต้องอพยพด้วยรถบัสและสัตว์เลี้ยงไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นไปด้วยเขายังจำภาพผู้สูงอายุที่ร้องไห้และขอให้ใครสักคนช่วยรับสัตว์เลี้ยงของพวกเขาไว้อย่างไรก็ตามในช่วงการอพยพเขาเองก็ถูกบังคับให้ต้องออกจากพื้นที่ในช่วงหนึ่งเดือนหลังจากนั้นเช่นกันแต่การที่เขายังเป็นพนักงานของโรงไฟฟ้าอยู่ก็ทำให้เขาสามารถกลับมายังพื้นที่ได้ทุกวันเพื่อทำงานและทำให้เขาสามารถให้อาหารแก่สัตว์เลี้ยงเหล่านี้ได้ตลอด15ปีที่ผ่านมาอากามะใช้เงินชดเชยจากอุบัติเหตุนิวเคลียร์เกือบทั้งหมดไปกับการดูแลสัตว์รวมถึงค่าอาหารและค่ารักษาเขาไม่มีเวลาแม้แต่จะจัดการระดมทุนหรือขอรับบริจาคอย่างจริงจังเพราะการดูแลสัตว์เลี้ยงทั้งหมดต่างต้องใช้เวลามากมายจนแทบไม่มีเวลาพักอย่างไรก็ตามเขาบอกว่าสัตว์เหล่านี้กลับช่วยให้เขายังคงมีพลังในการใช้ชีวิตและเขาเชื่อว่าการได้ดูแลพวกมันซึ่งเป็นการสร้างกุศลก็น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขายังคงแข็งแรงและไม่เคยเจ็บป่วยปัจจุบันเขาอาศัยอยู่กับแมว47ตัวและสุนัขอีก7ตัวขณะที่เท่ากระดูกของสัตว์ที่จากไปถูกฝังไว้ในสุสานเล็กๆข้างบ้านใต้ป้ายที่เขียนไว้ว่าขอให้หลับอย่างสงบแม้ภารกิจนี้จะดำเนินมานานกว่าทศวรรษครึ่งและยังไม่มีปัญหาแต่เขาก็รู้ว่าวันหนึ่งเมื่อเขาชราลงไปมากกว่านี้ก็อาจจะไม่สามารถทำหน้าที่นี้ได้ไหวอีกต่อไปจึงเป็นสิ่งที่เขาเกิดความกังวลว่านอกจากเขาแล้วจะมีใครที่เสียสละเพื่อสัตว์เลี้ยงที่ถูกทอดทิ้งเหล่านี้อีกหรือไม
1: ่ได้เวลาไปติดตามความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬาแล้วนะคะเช้านี้พบกับคุณท็อปและคุณพิมพ์เช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: มีอะไรมาฝากบ้างคะ
3: ก็เดี๋ยวคืนนี้จะมีฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับทีมใหญ่ก็จะลงสนามมีบาร์ซ่าบาเยิร์นอาร์เซนอลแล้วก็ฝากแมนยูไว้ด้วย
4: นับเป็นทีมใหญ่ด้วยใช่ไหมคร
1: ับ ฟอร์มเป็นไงนับอยู่
3: ไปเนียนไป
1: ฟอร์มเป็นไงบ้างคะ
3: ช่วงหลังก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เน้นเสมอ
1: คร
3: ับ
1: เชิญค่ะ
4: เชิญครับ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: เวลาวันนี้เริ่มกันที่ฟุตบอลกาโชซูราอิตาลีนะครับเมื่อคืนนี้อาตาลันต้าเปิดบ้านเก็บ3คะแนนได
1: ้ค่ะก็ถือว่าเป็นอีก1ทีมที่น่าจับตามองนะคะสำหรับอาตาลันต้าปัจจุบันนี้อยู่อันดับที่10ของตารางแล้วนะคะ
3: ครับ
1: เมื่อวานนี้พวกเขาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเวนิเซียทีมอันดับที่20ค่ะ
3: คือเวนิเซียนี่ยังไม่มีแต้มเลยนะครับก็เกมนี้เล่นไป4นาทีเป็นฟรองเคสซิเยทำประตูให้อัตแลนต้าขึ้นนำก่อน 1-0 นี่เป็นกองกลางไอวอรี่โคสต์นะ
1: ค่ะ
3: นี่ตัดข้ามตัวผู้สาประตูเข้าไปแล้วก็นาทีที่6นะครับเป็นนิโคล่าคริสโตวิชกองหน้ามอนเตเนโกรครับมงลูกเตะมุมให้อัตแลนต้านำ 2-0 แล้วนี่ลูกตั้งเตะมงเปลี่ยนทางเข้าเสาไกลแล้วก็นาทีที่30นะครับนิโคล่าคริสโตวิชทำประตูที่2ของตัวเองในเกมนี้ครับอัตแลนต้านำ 3-0 เลย
1: นี่ขนาดครองบอลน้อยกว่านะคะ
3: นะ
1: ครึ่งชั่วโมงแรกเมาไปแล้ว3ลูกเลย
3: ครับแล้วก็นาที37เป็นทางทีมเยือนเวเนเซียไล่ขึ้นมาบ้าง1-3จากทางอองตวนฮาเนาไล่ขึ้นมาทั้งแ
1: ห่งงเหมือนกันนะคะลูกนี
3: ้แล้วก็ท้ายเกมนาทีที่89นะครับเป็นทางเอลซิฟเอลมาสไปทำฟาวโดนไล่ออกจากสนามไปอาตาลันต้าเหลือ10คนแต่ก็ยังเก็บ3คะแนนได้
1: ใช่ค่ะหมดเวลาก็ลงเตะ6นัดนะคะสำหรับอาตาลันต้าเก็บเพิ่มมา3คะแนนก็เป็นชนะ3นัดแพ้3นัดมี9คะแนนอยู่ที่10นะคะส่วนเวเนเซียแพ้รวด6นัดอย่างที่เขาบอกตอนนี้ก็ยังไม่มีคะแนนเลยนะคะ
3: เป็นทีมเดียวในกาโชซูราอิตาลีที่ยังไม่มีแต้มนะครับฤดูกาลนี้น่าจะเหนื่อยในการดิ้นรนหนีตกชั้น
1: ใช่ค่ะส่วนผลการแข่งขันในคู่อื่นๆเมื่อคืนนี้นะคะสำหรับทางฝั่งของกาโชเซเรอาโตริโนอันดับ12เปิดบ้านเอาชนะอูดิเนเซอันดับ15ไป2ประตูต่อ1ถือว่าเป็นชัยชนะนัดที่2ในฤดูกาลนี้ของโตริโนด้วยนะคร
3: ับโตริโนอันดับ12มีอยู่7คะแนนนะครับส
1: ่
3: วนอูดิเนเซอยู่อันดับ15มีอยู่4คะแนน
1: นี่ก็แพ้4นัดรวดเลยนะคะสำหรับอูดิเนเซ
3: ครับแล้วก็มีลาลิก้าสเปนด้วย
1: ลาลิก้าสเปนเมื่อวานนี้เลบันเต้ทีมอันดับ17เปิดบ้านแล้วก็ไปเสมอกับเซบีย่า
5: 3-3นะคะเห็นสกอร์แบบนี้เดือดมากเลยนะคะเกมนี้3ประตูเกิดขึ้นช่วงทดเจ็บเลยนะคะ
3: ใช่ช่วง90นาทีเนี่ยตอนนั้นเซบีย่านำอยู่2-1นะครับทดเวลา

0: มี3ประตูเกิดขึ้นเริ่มตั้งแต่90+2นะครับเดบันเต้ตีเสมอ 2-2 แล้วซีบีย่ามานํา 3-2 นาทีที่90+5แล้วก็นาทีที่90+10เดบันเต้มาตีเสมอได้อีกโอ้โหเกมนี้ดราม่าสุด
1: ๆถูกค่ะดูต้องดูจนจบนะฮะบอลเนี่ยมันสนุกตรงนี้แหละ
0: ครับเดบันเต้อยู่อันดับ17มีอยู่6คะแนนนะครับส่วนซีบีย่าอยู่อันดับ5มีอยู่14คะแนน
1: ใช่ค่ะไปดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันบ้างนะคะเมื่อวานนี้ต้องชื่นชมลูกทีมของแฟรงค์แลมพาร์ดนะคะมาแล้วแล้วก็พ้นโซนตกชั้นเรียบร้อยแล้วสำหรับโคเวนทรีเมื่อวานนี้เอาชนะนิวคาสเซิลไป4-1นะคะ
0: นี่เป็นชัยชนะนัดแรกในบ้านของโคเวนทรีในฤดูกาลนี้เลย
1: ใช่ค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นชัยชนะนัดแรกในพรีเมียร์ลีกในรอบ25ปีด้วยนะคะที่เล่นในบ้านพวกเขาออกนำไปก่อนนะคะจากแจ็ครูโดนี่ในช่วงครึ่งแรกเป็นจุดโทษแล้วก็มาได้ประตูรัวเนี่ยในครึ่งเวลาหลังนาที49จากซิดิกี้เชอริฟยิงประตูแรกให้กับทีมด้วยนะคะนำห่างเป็น 2-0 แล้วก็ทางนิวคาสเซิลมาตีไข่แตกนาที70ค่ะเป็นทางฝั่งของสเวนบอตนัม
0: นะครับแล้วก็เป็นเอลลิสซิมกับสเตเฟนเอ็นฟูนินะครับมาทำอีก2ประตูให้โคเวนทรีชนะไป 4-1 ก่อนหน้านี้ชัยชนะเกมแรกเนี่ยก่อนหยุดฟีฟ่าเดย์ไปนะครับบุกไปชนะฟอเรสต์ได้แล้วก็มีฟีฟ่าเดย์เข้ามาขั้นแต่ฟอร์มของลูกทีมแฟรงค์แลมพาร์ดยังดีต่อเนื่องนะครับ5นัดแรกของโคเวนทรีเนี่ยจริงๆยิงน้อยนะ5นัดแรกยิงแค่ประตูเดียวแต่เมื่อคืนนี้ยิงไป4ลูกเลย
1: ถูกต้องเลยนะคะก็ทำให้พวกเขามี6แต้มแล้วนะคะขยับมาเท่ากับแมนยูเลยนะคะ
0: นะแต่ว่าก็ต่างกันเรื่องของประตูได้เสียนะ
1: ค่ะ
0: นะครับก็ช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยลูกทีมของแฟรงค์แลมพาร์ดเจอทีมใหญ่ด้วย มีเจออย่างอาร์เซนอล มีเจอแมนซิตี้มีเจอไบรตันนะครับตอนนี้ก็เจอทีมที่ถือว่าสู้ได้แล้วเจอกันนิวคาสเซิลจริงๆหลายคนก็บอกว่าโคเวนทรีดูเป็นรองนะแต่ยิงได้4ลูกเลย
1: นิวคาสเซิลตอนนี้ก็เป๋ๆอยู่เหมือนกันนะคะก็ยังหาจับจุดไม่ได้สำหรับนิวคาสเซิลนี่แพ้เป็นนัดที่2ของฤดูกาลและอยู่อันดับที่11นะคะยังไงต้องรอลุ้นเพราะว่าหลังจากนี้โปรแกรมของโคเวนทรีก็ไม่ง่ายนะคะมีทั้งสเปอร์แล้วก็อีกหลายๆทีมเลยมีเจอเอเวอร์ตันอีก
0: ใช่นะครับโคเวนทรีเดี๋ยวเจอสเปอร์ส่วนนิวคาสเซิลเดี๋ยวจะกลับไปบ้านเจอกับแอสตันวิลล่านะครับกลับไปเล่นในบ้านก็โค้ชของนิวคาสเซิลตอนนี้ก็คือมาติอัสไยสเลอร์เป็นโค้ชเยอรมนีนะครับก็ต้องหาทางแก้ปัญหากันต่อไปส่วนฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับคืนนี้เดี๋ยวมีเกมใหญ่แอตเลติโกมาดริดเปิดบ้านเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
1: ค่ะ
0: ช่วงหลังแมนยูก็สะดุดบ่อย
1: แต่ว่าในเวทียุโรปเขาก็โอเคอยู่นะคะสำหรับทางฝั่งของแมนยู
0: ชนะทีมจากอาเซอร์ไบจานนี่นับหมดนะ
1: นับ
0: หมดนะ
1: เป็นกำลังใจ
0: นะครับคืนนี้ก็แอตเลติโกมาดริดเปิดบ้านนะครับเจอแมนยูเตะตอนตีสอง
1: ค่ะก็เล่นกันที่ริยาดแอร์เมโทรโพลิโปติโน่นะคะก็เป็นสนามที่ใช้แข่งขันสำหรับคืนนี้ส่วนความพร้อมของซิเมโอเน่เนี่ยนะคะแอตเลติโกมาดริดก็น่าจะเป็นหน้าที่ของฮูเลนอัลวาเรสเหมือนเดิมนะคะที่จะลงทำหน้าที่ในคืนวันนี้เพราะว่าทำไปแล้ว17ประตูจากการลงสนาม26นัดในแชมเปี้ยนส์ลีกนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีบาเอนาคังอินแล้วก็มาโกสยอเรนเต้รวมไปถึงทางฝั่งของคริสเตียนโรเมโรแล้วก็แยนโอบลักเนี่ยต้องลงแน่นอนอยู่แล้ว
0: นัดล่าสุดนะครับแอตเลติโกมาดริดบุกชนะอาราเบสไป 2-1 เป็นเกมลาลิกาสเปนเมื่อวันเสาร์ตอนนี้อยู่อันดับ2ในลีกสูงสุดของสเปนนะครับ8นัดชนะ6เสมอ1แพ้แค่นัดเดียว
1: ก็แพ้ลิเวอร์พูลไปนะคะสำหรับนัดแรกในทั่วยุโรปแพ้ไป 1-2 เมื่อคืนวันที่9กันยายนย้อนไป
0: ครับมาที่ฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างนะครับ4นัดหลังทุกรายการไม่ชนะเลยเริ่มตั้งแต่แพ้แมนซิตี้ในลีกนะครับในพรีเมียร์ลีกบอลถ้วย EFL ก็แพ้ไบรตันไป2-3กลับมาเล่นฟุตบอลลีกเจอฟูลแลมเสมอ 1-1 แล้วก็เจอกับสเปอร์ที่เหลือ10คนก็ยังเสมอ 1-1 ยังเป็นทีมที่มีน้ำใจเสมอ
1: ใช่ค่ะต้องเป็นทีมอย่างเงี้ยบุญเยอะนะคะน่าจะส่งหนุนนำกันในคืนวันนี้ก็สำหรับคืนนี้เขาจะไม่มีลูกชอกับไมนูแน่นอนแล้วนะคะเพราะว่าเห็นบอกว่าคาริบอกว่าเจ็บไม่น่าจะลงไม่ได้เดินทางมากับเพื่อนร่วมทีมด้วยนะคะ
0: ใช่
1: แล้วก็นัดแรกนี่อย่างที่พี่ท็อปบอกชนะอาเซอร์ไบจานมา 4-0 ทั่วยุโรปก็โอเค
0: นะก็ตัวผู้เล่นเนี่ยเห็นว่ามีมาไทส์เดลิกกองหลังที่เจ็บยาวแต่ว่าไปกับทีมด้วยนะคืนนี้ก็มีโอกาสที่จะลงสนามนะครับเดลิกเนี่ยโหเจ็บหลายเดือนมากนะครับเจ็บจนตั้งแต่ผมสั้นยันผมยาวไปตัดผมใหม่ก็ยังไม่หายสักทีตอนนี้ก็มีชื่ออยู่ในทีมแล้ว
1: ใช่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เจ็บตลอด
0: นะครับ ก็ถือว่าเป็นข่าวดีของแมนยูนะครับของแมนยูเองตอนนี้ก็เริ่มมีกระแสข่าวเรื่องของตำแหน่งผู้จัดการทีมของไมเคิลคาริกเริ่มสั่นคลอนเหมือนกันนะครับมีหลายฝ่ายเนี่ยก็หลายสำนักข่าวไปเชื่อมโยงกับอันโตนิโอคอนเต้นะ
1: ใช่คอนเต้ก็หยอดไว้เหมือนกันบอกว่าไงก็มาคุมได้ถ้าเปิดโอกาสให้มาคุมก็มาคุมได้ก็ถือว่าเป็นการหยอดที่ทำให้แฟนแมนยูใจฟูขึ้นมาหน่อยนึงนะคะ
0: ครับตอนบอกแล้วให้สัญญาอย่าให้สัญญาถาวรให้ใช้ชั่วคราวก็พอแล้ว นะครับสถิติเจอกันล่าสุดเจอกันต้นเดือนสิงหาที่ผ่านมานะครับแมนยูชนะแอตเลติกไป 2-1 ก็ตอนนั้นเรียกว่าเป็นเกมอุ่นเครื่อง
1: ใช่ค่ะส่วนอีกคู่หนึ่งนะคะที่เป็นถือว่าเป็นคู่ใหญ่บาร์เซโลนาเนี่ยจะไปเยือนบิ๊กทีมจากตุรกีอย่างกาลาตาซารายเลยนะคะสำหรับคืนวันนี้ค่ะในรอบลีกเฟสนะคะ
0: ก็เตะตี2เหมือนกันนะครับบาร์เซโลนาไปเยือนตุรกี
1: ค่ะก็ทางฮันเซ่ฟลิกเนี่ยคุมทีมก็คาดว่าน่าจะส่งเหมือนเดิมนะคะชุดเดิมเลยทั้งยามาโรดรีแล้วก็โอโมที่ยังทำผลงานได้ยอดเยี่ยมอยู่นะคะสำหรับนัดแรกของบาร์ซ่าในเวทีแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยเอาชนะเฟย์โนร์ดไป 5-1 นะคะแล้วก็กาลาตาซารายเนี่ยออกไปแพ้สปอร์ติ้งลิสบอน 1-3
0: ครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเดียบาร์เซโลนาเล่นเกมลาลิก้าสเปนเอาชนะเกตาเฟ่ไป 3-0 นะครับในลีกสถิติ8นัดมี24คะแนนเต็มชนะรวดเลยแล้ว8นัดยิงไป34ประตูอ่ะ
1: โอ้โ
0: หเสียไป7ประตูเท่านั้นนะครับก็นำเป็นจ่าฝูงแบบหล่อๆสถิติดีมาก
1: ถูกต้องเลยนะคะส่วนทางฝั่งกาลาตาซารายเนี่ยเกมล่าสุดในลีกตุรกีเล่นที่บ้านนะคะก็เอาชนะไป3ประตูต่อ1ชนะทีมอย่างคาซิมซาปาไปถ้าไปดู7นัดหลังเนี่ยชนะมา5นัดเสมอ1นัดแล้วก็แพ้ไป1นัดมีทั้งหมด16คะแนนนะคะในลีก
0: ครับก็สถิติทั้ง2ทีมพบกัน8นัดบาร์เซโลนาชนะ5เสมอ2แล้วก็เป็นกาลาตาซารายชนะได้ครั้งเดียว
1: ค่ะส่วนการแข่งขันในลีกเฟสคืนวันนี้ของ UEFA Champions League นะคะจะเริ่มลงเตะกันตั้งแต่เวลา 23:45 นเลยนะคะเป็นลองส์เจอกับ Sporting Lisbon ซาบาเปิดบ้านเจอกับ Slavia Prague ส่วนคู่ 2:00 นมีอย่างที่เราพรีวิวไปนะคะบาร์ซ่าไปเยือนกาลาตาซารายแล้วก็อาร์เซนอลจะเล่นในบ้านนะคะเจอกับลีวส์นะคะจากฝรั่งเศสแมนยูไปเยือนแอตเลติโกมาดริดอินเตอร์เปิดบ้านเจอคลับบรูซนะคะไลป์ซิกเจอกับ PSV แล้วก็ไวกิ้งเจอกับบาเยิร์นมิวนิกแล้วก็ทางด้านของบียาเรียลจะเจอกับนาโปลีค่ะ
0: ครับไปดูฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนส์ลีกอีลิตในโซนตะวันตกกันบ้างนะครับเป็นการแข่งขันในเกมที่2ไปดูเกมระหว่างอัลกาดาฟ่าทีมจากกาตาร์เปิดบ้านเจอกับเอสเตเกลจากอิหร่านนี่ก็เป็นรอบลีกเฟสนะครับของโซนตะวันตกเป็นเกมที่2
1: ครึ่งแรกนี้เล่นไป37นาทีนะคะต้องมาดูลูกนี้เลยค่ะยิงไกลสวยๆเลยนะคะยาเซียอาซานีทางเอสเตกาวขึ้นนำก่อน 1-0 เลยค่ะ
0: ครับแล้วก็มาถึงครึ่งหลังนาที48เป็นเฟอร์จานีซาซี่ทำประตูให้อัลกาฟ่าตีเสมอ 1-1 แล้วก็มาถึงนาทีที่60นะครับเป็นฮอสไซกูดาซี่ยิงไกลเป็นประตูชัยให้เอสเตกาวบุกมาชนะไปได
1: ้ค่ะก็ 2-1 นะคะเป็นชัยชนะ2นัดรวดเก็บ6คะแนนเต็มเลยส่วนทางฝั่งของอัลการาฟ่าแพ้รวด2นัดเลยนะคะ
0: นะส่วนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับเดี๋ยววันนี้จะมีโปรแกรมลงสนามเจอกับปักกิ่ง FC เตะกันทุ่ม15นะครับก็เป็น AFC แชมเปี้ยนส์ลีกอีลิตเหมือนกัน
1: ค่ะเมื่อวานนี้เขามีงานแถลงความพร้อมกันไปนะคะสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือส่งตัวแทนบุรีรัมย์เนี่ยมีทั้งเคอร์ติสกู๊ดแล้วก็รวมไปถึงมาริโอซิวาหัวหน้าผู้ฝึกสอนมาแถลงความพร้อมกันทางฝั่งของมาริโอซิวาเนี่ยเขาบอกว่านี่เป็นครั้งแรกเลยนะในแชมเปี้ยนส์ลีกที่จะได้เล่นในบ้านของฤดูกาลนี้นะคะส่วนคู่แข่งเนี่ยก็ชื่นชมว่าเป็นทีมที่มีคุณภาพลงเล่นไปแล้ว27นัดสถานการณ์ค่อนข้างแตกต่างเพราะคู่แข่งเนี่ยเล่นมานานแล้วแต่เราเพิ่งเริ่มต้นฤดูกาลเท่านั้นเอง
0: ครับก็เพิ่งหยุดฟีฟ่าเดย์ไปด้วย
1: ค่ะ
0: ครับก็เดี๋ยวเรื่องของความฟิตอะไรต่างๆก็ถือว่าก็เริ่มขึ้นมาเริ่มใกล้เคียงกันแล้ว
1: ถูกต้องเขาก็อยากจะให้แฟนบอลมีร้องขอด้วยนะคะอยากจะให้แฟนบอลมาเชียร์กันเยอะๆเพราะว่าบรรยากาศที่สนามเนี่ยมันต้องขับเคลื่อนด้วยแฟนบอลนะคะอยากจะให้ทุกคนมีความสุขไปด้วยกันนี่คือเหมือนการันตีแล้วนะว่าอยากจะเก็บ3แต้มให้ได้ในบ้านนะ
0: ครับนัดแรกเนี่ยไปเยือนยาโฮดารุนทักซิมเสมอ 1-1 นะครับก็เลยเกมนี้เล่นในบ้านก็อยากจะเก็บ3คะแนน
1: ใช่ค่ะส่วนทางฝั่งทีมเยือนอย่างปักกิ่ง FC นะคะเกมแรกชนะทีมจากเกาหลีใต้อย่างโปฮังสตีลเลอร์มา3ประตูต่อ1ค่ะ
0: นะครับเคอร์ติสกู๊ดเองก็บอกว่าโปรแกรมช่วงนี้ของบุรีรัมย์ต้องมีแมตช์ลงสนามค่อนข้างเยอะนะครับ แต่ถือว่าเป็นฤดูกาลที่มีขุมกำลังที่ค่อนข้างเยอะในการใช้งานเพราะฉะนั้นไม่เป็นห่วงอะไรเรื่องนี้
1: ใช่ค่ะก็ทุกคนมีเวลาพักฟื้นมั่นใจว่าถ้าบวกกับแฟนบอลด้วยเสียงเชียร์เยอะได้3แต้มแน่นอนสำหรับบุรีรัมย์นะคะยังไงต้องรอเป็นกำลังใจกัน 19:15 คืนนี้นะคะ
0: ครับก็โปรแกรมของวันนี้มีอีกหนึ่งสโมสรของไทยลงแข่งขันด้วยนะครับราชบุรีจะเจอกับเกียวโตซังงะจากญี่ปุ่นเตะกันเวลา 17:00 นี่ก็เป็น AFC แชมเปี้ยนส์ลีกอีลิตเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะราชบุรีเพิ่งชนะสุโขทัยมา 6-0 ในลีกด้วยนะคะถือว่าตอนนี้ฟอร์มร้อนแรงอยู
0: ่ครับส่วนการแข่งขันเทนนิสนะครับรายการเซี่ยงไฮ้โรเล็กซ์ซึ่งเป็นรายการใหญ่คาร์ลอสอัลคาราสเนี่ยตกรอบ32คนสุดท้ายและส่งผลให้ทางอเล็กซานเดอร์สเวเรฟเดี๋ยวจะการันตีเป็นมือหนึ่งหลังจากจบฤดูกาลนี้นะ
1: ก็ถือว่าเป็นปีของเขานะคะสำหรับทางฝั่งของสเวเรฟรายการนี้เป็น ATP Master 1,000 นะคะที่เซี่ยงไฮ้ของประเทศจีนเซี่ยงไฮ้โรเล็กซ์มาสเตอร์รอบ32คนสุดท้ายอัลคาราสเจอกับซูซิซิซูเบิร์กนะคะจากเบลเยียมก็เป็นเจ้าของแชมป์1รายการที่ผ่านมาด้วยก่อนหน้านี้เนี่ยเจอกันครั้งเดียวเป็นอัลคาราสชื่อชั้นเหนือกว่าอยู่แล้วก็เอาชนะไปได้ก่อนนะคะแต่ว่าคราวนี้ทางซิซูเบิร์กเนี่ยเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้2เซตรวดเลย
0: ครับก็ชนะไป7-5 7-6 ไทเบรก7-4นะครับหลังอัลคาราสเนี่ยก็อยู่ในช่วงที่ฟอร์มตกไปพอสมควร
1: เจ็บนะคะ
0: นะก็ช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยยานิสซินเนอร์กับอัลคาราสเนี่ยผลัดกันเป็นแชมป์นะ
1: ใช่ปีที่แล้วนี่คือเป็นทัวร์นาเมนต์ของทั้ง2คนเลยนะคะแต่ปีนี้เนี่ยทั้ง2คนก็เจอกับปัญหาอาการบาดเจ็บถอนตัวหลายรายการอยู่นะคะ
0: ครับก็เกมนี้เป็นซิซูเบิร์กชนะไปได้นะครับและความแพ้ของอัลคาราสก็ส่งผลให้อเล็กซานเดอร์สเวเรฟจะการันตีจบปีนี้ด้วยอันดับ1ของโลกนะครับคือจะขึ้นเป็นอันดับ1ของโลกอย่างเป็นทางการเนี่ยเร็วสุดจะเป็นช่วงวันที่2พฤศจิกายน
1: ค่ะ
0: เพราะว่ายานิคซินเนอร์ซึ่งเป็นมือ1ของโลกปัจจุบันเนี่ยประกาศถอนตัวแล้วในช่วงการแข่งขันตลอดทุกรายการในปลายปีนี้นะครับจะไม่ลงแข่งขันเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับสเวเดฟนี่ก็เคยได้แชมป์ French Open ได้แชมป์ US Open นะครับเจ้าตัวยอมรับว่าช่วงนี้ที่คะแนนได้เยอะส่วนหนึ่งก็คือซินเนอร์กับอัลคาราสเจ็บ
1: ใช่
0: แล้วตอนได้แชมป์ French Open กับ US Open ก็ไม่เจอทั้ง2คนนี้นะแล้วก็สายที่เจอแต่ละแมตช์เนี่ยไม่เจอมืออันดับ10ของโลกเลยท็อป10นี่ไม่เจอเขาเลย
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นที่บอกนะคะเป็นดวงเนาะ
0: จังหวะดีจังหวะด
1: ีใช่นะคะทามมิ่งดีมากๆเลยสเวเรฟนี่ก็เป็นอีกคนที่หลายๆคนจับตามองเพราะว่าปีนี้ใน US Open เนี่ยมีฉีดเข็ม
0: เนาะ
1: เบาหวานทุกคนบอกว่าอุ๊ยพอคนจริงคนเบาหวานก็เล่นกีฬาได้แล้วก็ขึ้นมาในระดับท็อป5ของโลกได้ด้วยนะคะ
0: ครับก็ตอนต้นฤดูกาลเนี่ยมีคะแนนตามอันดับ2อยู่ 2,221 คะแนนนะแล้วก็แซงจากอันดับ3ตอนนี้เดี๋ยวขึ้นไปอันดับ1ของโลก
1: มาได้แกรนด์สแลม2รายการติดกันนะคะก็เลยทำให้ผลงานโดดเด่นมากในช่วงท้ายของบิ๊กทัวร์นาเมนต์ของเทนนิสด้วยนะคะส่วนอีกหนึ่งคู่ค่ะในรอบ32คนสุดท้ายของเซี่ยงไฮ้โรเล็กซ์มาสเตอร์นะคะเฟลิกซ์ออเชอเลซิเมจากแคนาดามือ4ของรายการเนี่ยนะคะเจอกับพาโบลคาเรโนบูสตาจากสเปนเจ้าของแชมป์ ATP ปีทัวร์ถึง7รายการด้วยกันนะคะผลปรากฏว่าทางอาเลซิเม่เนี่ยเสิร์ฟดีกว่าแล้วก็เอาชนะไปได้2-1เซตนะคะสกอร์6-3 4-6 แล้วก็6-1ใช้เวลา2ชั่วโมงเอาชนะไปเข้ารอบ16คนไปเจอกับคาสเปอร์รุธจากนอร์เวย์นะคะ
0: นะครับก็เป็นมืออันดับ20ของรายการแล้วก็มือ24ของโลกนะครับสำหรับคาสเปอร์รุธยังอยู่ที่เรื่องของเทนนิสนะครับก็มีข่าวของเคอินิชิโคริเป็นนักเทนนิสจากญี่ปุ่นนะครับตอนนี้ก็ประกาศแขวนแร็กเก็ตอย่างเป็นทางการหลังจากจบฤดูกาลนี้นะครับมีพิธีอำลาอย่างเป็นทางการด้วยจัดที่กรุงโตเกียวมีนักเทนนิสระดับซูเปอร์สตาร์อย่างโรเจอร์เฟเดอเรอร
1: ์
0: มาร่วมงานด้วย
1: เป็นพี่ชายสุดหล่อนะคะโรเจอร์เฟเดอเรอร์ก็เข้ามาร่วมในงานนี้ด้วยนะคะแล้วก็นอกจากเฟเดอเรอร์เนี่ยก็ยังมีนักกีฬาวีลแชร์ชั้นนำของโลกอย่างชินโกะคุเนดะนะคะแล้วก็กอร์ดอนรีดมาร่วมงานด้วยก็ถือว่าเป็นงานเกียรติยศงานหนึ่งนะคะของคนคนหนึ่งที่จะประกาศอำลาเส้นทางอาชีพ
0: ที่สำคัญผู้สนับสนุนเป็นแบรนด์เดียวกัน
1: ใช่ เขาก็เลยต้องมาด้วยกัน
0: ต้องมาหน่อย
1: แต่ว่าก็สองคนนี้เห็นสองคนนี้อยู่แล้วเนี่ยก็ต้องมีเด็กเยาวชนเต็มไปหมดเลยนะคะเพราะว่าเป็นขวัญใจของทุกๆคนเลยเฟเดอเรอร์เนี่ยก็พูดในงานด้วยบอกว่านิชิโคริเนี่ยเป็นคนที่สร้างผลงานให้กับเทนนิสโลกเลยนะแล้วก็ถือว่าเป็นนักเทนนิสเอเชียที่ประสบความสำเร็จคนหนึ่งของโลกด้วยเพราะว่าเคยขึ้นไปถึงอันดับที่4ของโลกเลยนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของดีกรีเหรียญทองแดงโอลิมปิกด้วย
0: นะครับแล้วก็ คยเข้าชิง Grand Slam US Open ปี2014นะครับก็เป็นนักเทนนิสจากญี่ปุ่นที่ทำได
1: ้รายการสุดท้ายที่นิชิคุริลงแข่งขันเนี่ยได้ข่าวว่า

0: ผู้บรรยงบรรยายเลยร้องไห้หมดเลยนะคะของญี่ปุ่นเพราะว่าถือว่าเป็นตำนาน
1: ครับ
0: เทนนิสของญี่ปุ่นคนหนึ่งเลยค่ะ
1: แล้วตอนได้เหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมเมื่อปี2016เนี่ยเอาชนะราฟาเอลนาดาลไว้นะ
0: โหได้ ATP ตั้ง12รายการนะคะแล้วก็อย่างที่บอกรองแชมป์แกรนด์สแลม1รายการด้วยกัน
1: ครับไปดูการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์โลกกันบ้างนะครับแข่งที่จีนนี่เป็นรายการรุ่นอายุต่ำกว่า23ปีก็เป็นการแข่งขันรายการที่8แล้วนะครับนี่เป็นรอบชิงชนะเลิศมีนักกีฬาจำนวน8คนเข้าร่วมแข่งขันนะครับมีจากฝรั่งเศส4คนที่เหลือก็มาจากเบลเยียมสวิตเซอร์แลนด์อิตาลีแล้วก็สหรัฐอเมริกา
0: แล้วก็ไม่พลิกโผนะคะสำหรับ4คนที่ส่งลงแข่งขันของฝรั่งเศสปรากฏว่าได้อันดับ1ถึง4หมดเลยนะคะอันดับ1เป็นของปีแอร์กิสเก้วัย22ปีค่ะก็มาจาก BMX ฝรั่งเศสตั้งแต่โค้งแรกเลยนะคะที่เขารักษาตำแหน่งผู้นำเอาไว้ได้แล้วก็เข้าเส้นชัยด้วยเวลา 37.569 วินาทีนะคะเฉือนเพื่อนร่วมชาติอย่างเคลมองโรเชโรวัย19ปีเท่านั้นเองไปแค่ 0.001 วินาทีเท่านั้นแล้วก็เคลมองเนี่ยทำเวลาเข้ามา 37.570 วินาทีค่ะ
1: ครับอันดับ3มาติสชาเก้จากฝรั่งเศสเช่นกันนะครับตามหลัง 0.305 วินาทีอันดับ4ก็ยังเป็นฝรั่งเศสอาร์เธอร์เบลชองโมนาดอันดับ5เป็นอเล็กซานเดรเอเมลจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับแล้วก็อันดับ6เป็นยอร์ดี้พิกัดจากเบลเยีย
0: มที่7เป็นนักปั่นจากอิตาลีนะคะมาโก้เดลทอนโก้อันดับที่8ทอมมี่บรูนี่จากสหรัฐส่วนรายการต่อไปในรุ่นนี้นะคะ20อายุต่ำกว่า23ปีเนี่ยสนามที่9จะยกไปแข่งที่สหรัฐเลยค่ะวันที่31ตุลาคม
1: ยังอยู่ที่การแข่งขันจักรยานนะครับแต่ว่าเปลี่ยนไปดูจักรยานประเภทถนนกันบ้างแข่งกันที่ฝรั่งเศสนะครับเป็นรายการปารีสทัวร์ครั้งที่120แชมป์เป็นนักปั่นจากนอร์เวย์
0: ช่วงนี้ปั่นเหนื่อยหน่อยนะคะ 216.5 กิโลเมตรสำหรับระยะทางเส้นทางเนี่ยขึ้นเนินแต่วิวสวยไม่เป็นไรนะคะมีทั้งป่าขาวแล้วก็คนมาต้อนรับชมกันแบบนี้เลยนะคะมีนักกีฬาทั้งหมด24ทีมจากหลายประเทศเลยค่ะทั้งเยอรมนีสหราชอาณาจักรแล้วก็รวมไปถึงสวิตเซอร์แลนด์เบลเยียมแล้วก็คาซัคสถานแล้วก็เจ้าถิ่นอย่างฝรั่งเศสก็ร่วมชิงชัยด้วยนะคะ
1: ครับผลปรากฏว่าเพอร์สแตนฮาเกเนสนักปั่นจากนอร์เวย์นะครับทีมวิสมาลิเซอาไบเข้าเส้นชัยคนแรกนะครับทำเวลาได้4ชั่วโมง31นาที46วินาที
0: โอ้โหเป็นนักปั่นจากนอร์เวย์คนแรกด้วยนะคะที่คว้าแชมป์รายการนี้ไปครองรองแชมป์เนี่ยเป็นของจัสเปอร์สตุยเวนค่ะจากเบลเยียมของทีมซูดาวควิกสเต็ปตามหลังแค่2วินาทีเท่านั้นเองนะคะอันดับที่3คริสโตฟลาปอเต้จากฝรั่งเศสของทีมวิสมาลิเซอาไบตามหลังอยู่2วิเหมือนกันโหนี่มันใกล้เคียงกันมากจริงๆนะคะส่วนอันดับที่4แมตต์กรีเซลจากฝรั่งเศสจากลอตโต้อินมาเทสนะคะก็เอาชนะอันดับที่5อย่างโยนัสอับราฮัมเซนจากนอร์เวย์ทีมอูโนเอ็กโมบิลิตี้ค่ะ
1: กลับมาที่บ้านเรานะครับจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับจัดการแข่งขันปัญจักรสีรัตเป็นรายการชิงแชมป์ประเทศไทยระดับยุวชนและก็เยาวชนนะครับก็นี่เป็นบรรยากาศที่ลานอเนกประสงค์โรงเรียนหนองบัววิทยานะครับจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับก็มีผู้ราชการจังหวัดหนองบัวลำภูครับเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน
0: ก็เป็นครั้งที่12แล้วนะคะประจำปีนี้โดยนายกสมาคมแล้วก็รวมไปถึงผู้แข่งขันผู้ฝึกสอนเนี่ยเข้าร่วมพิธีเปิดด้วยจะจัดการแข่งขันไปจนถึงวันที่17ตุลาคมเลยนะคะแบ่งประเภทการแข่งขันเป็นต่อสู้แล้วประเภทปัญจักรลีลาแล้วก็มีชมรมกีฬา41ชมรมรวมไปถึงนักกีฬาแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยรวม800กว่าคนเลยมาร่วมในการแข่งขันครั้งนี้นะคะ
1: ครับก็เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะกีฬาปัญจักรสีรัตของยุวชนและเยาวชนไทยให้ก้าวสู่ระดับมาตรฐานที่สูงขึ้นส่งเสริมความรู้รักสามัคคีการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับห่างไกลยาเสพติดด้วยตลอดจนร่วมขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวภายในจังหวัดอีกต่างหาก
0: ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายการที่ผู้ชนะเลิศเนี่ยนะคะจะได้รับการพิจารณาเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเลยนะคะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาปัญจักรสีรัตชิงแชมป์โลกนะคะในช่วงวันที่5ถึง12ธันวาคมที่อุซเบกิสถานด้วยนะคะทางหนองบัวลำพูผู้ราชการจังหวัดก็ออกมายืนยันว่าพร้อมแน่นอนในการต้อนรับขณะนักกีฬาค่ะ
1: ครับส่วนที่จังหวัดอุดรธานีนะครับก็มีการแข่งขันมวยไทยจากรากหญ้าสู่สากลนะครับก็มีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการด้วย
0: ค่ะ
1: นะครับคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีนะครับพร้อมคณะเป็นประธานในพิธีเปิดงานการแข่งขันมวยไทยสืบสานมวยไทยจากรากหญ้าสู่สากลรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศนะครับ

0: แข่งกันที่ทุ่งศรีเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี
1: ในงานก็มีทั้งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ผู้จัดการกองทุนพัฒนากีฬาเนี่ยมาร่วมด้วยนะคะสำหรับการแข่งขันสืบสานมวยไทยจากรากหญ้าสู่สากลออเทนติกมวยไทยปีนี้เป็นปีที่4แล้วนะคะ
0: ก็สนับสนุนโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยด้วย
1: ค่ะเขาจัดกันแบบแพ้คัดออกนะคะตั้งแต่รอบ16คน8คน4คนไปเรื่อยๆจนถึงรอบชิงชนะเลิศในระดับภาค4โซนก็คือใต้เหนือตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลาง6รุ่นด้วยกันนะคะ
0: ครับก็วัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการแข่งขันมวยไทยในท้องถิ่นให้มีมาตรฐานสากลใช้มวยไทยเป็นเครื่องมือส่งเสริมและก็อนุรักษ์ผ่านนักกีฬาหน้าใหม่จากรากหญ้าเพื่อต่อยอดสู่นักมวยไทยอาชีพในอนาคตต่อไปครับ
1: ไปดูอีกหนึ่งโครงการดีๆสำหรับคนที่มีจิตใจรักในฟุตบอลบ้างนะคะสำหรับใครที่เชียร์ฟุตบอลเนี่ยแจ๊สโมโนแม็กซ์ก็ร่วมกับไปรษณีย์ไทยเปิดแคมเปญเชียร์พรีเมียร์ลีกลุ้นโชคลุ้นรางวัลต่อเนื่องตลอดฤดูกาลค่ะ
0: นะครับก็เปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมสนุกผ่านช่องทางของไปรษณีย์ไทยนะครับลุ้นรับรางวัลต่อเนื่องทุกเดือ นแล้วก็มีรางวัลใหญ่ก่อนจบฤดูกาลด้วยนะก็รางวัลใหญ่เดี๋ยวเห็นว่าประมาณ6ล้าน5แสนบาทนะรวมรุ่นรางวัลใหญ่กันได้ในช่วงท้ายฤดูกาล
1: แค่ซื้อโปสการ์ดออนไลน์บนแอปพลิเคชันของไปรษณีย์ไทยนะคะแล้วก็เลือกทีมโปรดแค่นั้นเองง่ายๆเลยนะคะก็จะมีสิทธิ์ร่วมลุ้นรางวัลใหญ่กว่า 6.5 ล้านบาทเลยนะคะ
0: นะครับแล้วก็มีของรางวัลอีกมากมายนะครับก็มีรางวัลรายเดือนอะไรด้วยนะคร
1: ับ
0: แล้วก็สุดท้ายก็เป็นรางวัลใหญ่ในช่วงปลายฤดูกาล
1: ใช่ค่ะก็ไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะ
0: ครับขณะที่นักจักรยานทีมชาติไทยนะครับตอนนี้เดี๋ยวมีโปรแกรมแข่งขันประเภทลู่ชิงแชมป์โลกก็จะแข่งขันกัน 14-18 ตุลาคมนี้นะครับก็ของเราก็ส่งไปหลายคน
1: ค่ะ
0: แล้วก็ลุ้นทำผลงานให้ดีที่สุด
1: ปีนี้มีบีสุธาทิพย์มณีพันธ์เป็นผู้จัดการทีมด้วยนะคะในรายการที่เซี่ยงไฮ้ของประเทศจีนเดี๋ยวนักปั่นไทยจะมีกำหนดลงแข่งขันรายการทีมสปรินต์ก็จะมีเจ้าของเหรียญหลากหลายเหรียญเลยนะคะอย่างจายนรเศรษฐาดาแล้วก็ยืนยงลงแข่งขัน3คนส่วน16จะเป็นไทม์ทริอัล1กิโลเมตรนะคะมีนรเศรษฐคนเดียวก็เป็นกำลังใจกันได้เยอะๆเลยนะคะ
0: ครับก็รายการนี้ถือว่ามีความสำคัญนะครับในการคัดเลือกนักปั่นประเภทลู่เข้าร่วมโอลิมปิกเกมในอีก2ปีข้างหน้านะครับก็ถือว่าสมาคมกีฬาจักรยานเนี่ยวางแผนโครงการค่อนข้างดีนะครับนักกีฬานี่ก็ช่วงนี้ก็ต้องเก็บคะแนนสะสม2ปีข้างหน้ารายการใหญ
1: ่ที่ลอสแอนเจลิสเลย
0: ใช่นะครับหลังจากเพิ่งจบเอเชียนเกมมานะคร
1: ับ
2: ว
0: ่
2: าผลงานด
0: ีอ
2: ย่
0: าง
2: ต่อเนื่องนะคะ
0: ครับ
2: ขอบคุณค่ะ
3: และขอบคุณทั้ง2ท่านครับ
2: หมดเวลาของข่าวเช้าวันนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมขอลาด้วยภาพน่ารักน่ารักของแมวส้มจรจัด2ตัวเบียดกันอยู่ใต้ร่มท่ามกลางสายฝนภายในรั้วมหาวิทยาลัยครูหมิงครูเมืองหนานหมิงหนานจิงนะคะที่มณฑลเจียงซูของจีนร่มคันนี้เป็นน้ำใจเล็กๆของนักศึกษาคนหนึ่งที่การทิ้งไว้ให้พวกมันใช้บังฝนนั่นเองค่ะ
3: ครับลากันไปด้วยภาพนี้นะครับหมดเวลาของ MBT News ภาคเช้าในวันนี้แล้วขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมวันนี้เรา4คนและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบพระคุณและสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ยาลัยจุฬาภรณ์ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระกุศลเพื่อสมทบทุนสร้างมหาวิหารโบราณกรุงศรีอยุธยาราชธานีเพื่อใช้ประโยชน์แก่การปฏิบัติธรรมประชุมอบรมค่ายพุทธบุตรแก่ศาสนิกชนทั่วไปโดยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานผ้าพระกฐินให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญไปทอดถวายณวัดเกาะแก้วจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2569และสามารถร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธาได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์เลขบัญชี782-291-956-8ชื่อบัญชีวัดเกาะแก้วหรือสามารถสแกนผ่าน QR e-donation เพื่อลดหย่อนภาษีอัตโนมัติร่วมกุศลด้วยการให้กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
1: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
2: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น. ถึง 17:00 น. และเวลา 22:00 น. ถึง 23:00 น.

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการอีสานเซาเนียค่ะพอกันวันอังคารที่13ตุลาคม2569เซาเนียก็มีวิรัตมหันต์และกับปีโฟโตปิยพงษ์เคนทวายค่ะ
1: พอกันเช่นเคยครับหลังครบทั้งชาติ1ชั่วโมงเต็มครับทาง MET 11ภาคอีสานกดหมายเลข11ทางทีวีดิจิตอลครับหรือจะเป็นทาง

0: ำคัญที่ปวงชนชาวไทยน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
1: จังหวัดก็คือโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์อาจจะมีฝนตกหน่อยลงมาแน่คุณผู้ชมเดินทางก็อยากให้วางแผนการเดินทางบางคนว่าเตรียมไปรับลมหนาวแล้วหรือว่าบางคนล่าตอนะคะก็เดินทางด้วยความปลอดภัยเบิ่งข่าวเฮาเสาร์นี้กับทางออนไลน์ได้นำค่ะ
0: สิ่งสำคัญคือดูแลสุขภาพช่วงนี้ครับทั้งผู้ใหญ่ผู้สูงอายุกับเด็กเล็กเด็กน้อยเจ็บไข้ได้ป่วยหลายแห่ง
1: แมนบางหม่องบางบอนทางภาคกลางเห็นว่าฝุ่นก็เริ่มกลับมาแล้วนะคะช่วงนี้หนาวก็อยากพ่อแม่พี่น้องลดการเผากันแน่เพราะว่าหูดังไผหูดังมั่นแต่เวลาป่วยมาแล้วมันก็กระทบเป็นวงกว้างค่ะ
0: ครับผมไปเบิ่งข่าวสารในช่วงห่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับในพื้นที่อีสานบ้านเฮาเริ่มต้นมื้อนี้ครับวันสำคัญของปวงชนชาวไทยครับ13ตุลาคมคือวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครับ13ตุลาคมนะครับถือว่าเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่13ตุลาคมบ่แม่นเพียงเป็นวันคล้ายวันสวรรคตแต่หากเป็นวันนวมินทรมหาราชครับที่ปวงชนชาวไทยได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตลอดราชสมัยครับพระองค์ทรงวางรากฐานการพัฒนาประเทศผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการครอบคลุมทั้งการบริหารจัดการน้ำการฟื้นฟูดินและป่าไม้การเกษตรตลอดจนการส่งเสริมอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งพระราชทานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักนำในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของความพอประมาณพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีแม้จะเสด็จสวรรคตล่วงมาครบ1ทศวรรษแล้วแต่แนวพระราชดำริและหลักการทรงงานยังคงได้รับการสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและการพัฒนาประเทศในโอกาสสำคัญนี้ปวงชนประสบกรณิกรชาวไทยต่างพร้อมใจกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ครับ
1: ไปต่อกันที่จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะคุณผู้ชมคะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดกาฬสินธุ์ได้มอบเงินซอยเหลือครอบครัวของราษฎรที่เสียชีวิตจากภัยพิบัติค่ะนายสุวัฒน์เข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดกาฬสินธุ์มอบเงินซอยเหลือครอบครัวของราษฎรที่เสียชีวิตจากภัยพิบัติจำนวน3รายรายละ 10,000 บาทรวมเป็นเงิน 30,000 บาทค่ะโดยมอบให้แก่นางต้อมอุดมจิตภรรยาของนายบัวทองอุดมจิตเพิ่นเสียชีวิตจากเหตุฝ่าผ้าเมื่อวันที่19เมษายน2569อยู่ที่ทงหน้าบ้านน้องโจดหมู่ที่12ตำบลบัวขาวอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์รายที่2ค่ะมอบให้แก่นางสาวรุ่งนภาประเสริฐการตรงบุตรสาวของนางค่ำปุ่นประเสริฐการตรงเพิ่นเสียชีวิตจากเหตุฝ่าผ้าเมื่อวันที่19มิถุนายน2569ที่บริเวณริมเขื่อนล่ำปาวบ้านน้องบัวหมู่ที่4ตำบลน้องบัวอำเภอหนองกุ่งศรีจังหวัดกาฬสินธุ์รายที่3ค่ะมอบให้แก่นางสาวขออภัยค่ะมอบให้แก่นางสายฝนบุญทิทักษ์มารดาของนายสิทธิโชตสิทธิโชคบุญทิทักษ์ผู้เสียชีวิตจากเหตุอัคคีภัยเมื่อวันที่12กรกฎาคม2569เหตุไฟไหม้โรงเบียร์นราธิวาสแขวงจอมพ่นเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งเพิ่นมีผู้มีลำเนาอยู่ในพื้นที่อำเภอกำมะลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์โดยมีกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์นายอำเภอกุชินารายนายอำเภอหนองกุ่งศรีและก็นายอำเภอกำมะลาไสเข้าร่วมพิธีค่ะ
0: ส่วนที่จังหวัดยะโสธรครับก็มีการประกอบพิธีรับมอบประธานทุนสนับสนุนการศึกษาของมูลนิธิคุณภูมิประจำปีการศึกษา2569แก่เด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการพิเศษในพื้นที่ครับ นายขันชัยทันทีมากับรองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรรักษาราชการ

0: แท่นผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาของมูลนิธิคุณภูมิประจำปีการศึกษา2569เบื้องหน้าพระรูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลราชราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีองค์ประธานมูลนิธิคุณภูมิสืบเนื่องจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลราชราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีทรงพระเมตตาประธานทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการที่มีฐานะยากจนทั่วประเทศมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา2550โดยทรงเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการส่งเสริมการศึกษาและฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อให้เด็กและเยาวชนกลุ่มนี้ได้รับการพัฒนาศักยภาพเฉพาะบุคคลสามารถช่วยเหลือเจ้าของได้และดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขอีกทางนี้เป็นการซอยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพ่อแม่ครอบครัวสำหรับปีการศึกษา2569มูลนิธิคุณภูมิได้ประทานทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในพื้นที่ของจังหวัดยโสธรจำนวน105ทุนทุนละ 5,000 บาทรวมเป็นเงินประทาน 525,000 บาทโดยมีตัวแทนผู้ปกครองนำบุตรหลานเข้ารับประทานทุนเบื้องหน้าพระรูปตามลำดับซึ่งในโอกาสนี้นายขันชัยทันทิมาประธานในพิธีกระเด็กกล่าวแสดงความยินดีพร้อมให้กำลังใจพ่อแม่และผู้ปกครองให้มีความอดทนและมุ่งมั่นในการดูแลพัฒนาบุตรหลานอย่างต่อเนื่องและขอให้นำทุนการศึกษานี้ที่ได้รับไปใส่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษด้านตัวแทนผู้ปกครองกระเด็กกล่าวสำนึกในพระกรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลราชราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีที่ทรงมีพระเมตตาและทรงห่วงใยต่อเด็กพิการและครอบครัวพร้อมทั้งตั้งปณิธานกสิเอาทุนประทานไปใส่ในการพัฒนาศักยภาพบุตรหลานอย่างคุ้มค่าเพื่อให้สามารถเติบโตและพัฒนาเจ้าของได้ตามพระประสงค์ต่อไปครับ
1: ส่วนที่จังหวัดร้อยเอ็ดก็มีกิจกรรมค่ะทางจังหวัดร้อยเอ็ดจัดโครงการทศวรรษการปลูกป่าและใหม่เศรษฐกิจหลานต้นเทิดพระเกียรติและก็แก้ปัญหาภัยแล้งค่ะนายนันทวิทย์นาคแสงรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการทศวรรษการปลูกป่าและใหม่เศรษฐกิจหลานต้นเทิดพระเกียรติเพื่อแก้แล้งแก่จนคนพอเพียงโดยมีนางบรรจงธนแพทย์รองประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาคภาค12สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยพร้อมคณะสงฆ์หัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอเกษตรวิสัยผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมนี้กับภาคการรวมใจลงพื้นที่ปลูกป่าโครงการนี้ค่ะมุ่งสืบสานพระราชสาวนีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยมีการตั้งเป้าไว้ว่าสิปลูกป่าและก็ใหม่เศรษฐกิจ1ล้านต้นครอบคลุม4จังหวัดภาคอีสานกลางเทื่อนี้ค่ะเป็นการปลูกต้นไผ่และก็ต้นยางนารวม 5,000 ต้นต่อยอดจากเทื่อแรกที่ปลูกยางนาไปแล้ว13,000 ต้นอยู่ที่อำเภอหนองฮีทั้งนี้ค่ะได้รับการสนับสนุนกล้าพันธุ์ใหม่จากสถานีเพาะช่ำกล้าใหม่จังหวัดร้อยเอ็ดรวมถึงทุกภาคส่วนที่ได้มาซอยกันร่วมมือดูแลต้นใหม่ให้เติบโตเพื่อเป็นเกราะป้องกันภัยแล้งและก็ต่อยอดสร้างรายได้ให้แก่พ่อแม่พี่น้องประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยืนค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงหน้าจะไปเบิ่งเรื่องของการบริหารจัดการน้ำรับมือในส่วนของภัยแล้งที่จะมาถึงนะครับและที่สำคัญประเทศไทยเริ่มต้นแล้วการเป็นเจ้าภาพ IMF เดี๋ยวกลับมาติดตามความพร้อมและบรรยากาศต่างๆที่เกิดขึ้นสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ

0: ตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ต่างๆในพื้นที่ภาคอีสานเฮาค่ะไปเริ่มกันที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะท่านจังหวัดร้อยเอ็ดเพิ่นเร่งสูบน้ำมือละหาพันคิวซอยเหลือชาวบ้านบ้านโคกสังงาให้รอดภัยแล้งด่านผู้ว่ากระสั่งสำรวจ200ท้องถิ่นรับมือปี2570ค่ะนายชัชวาลเบญจสิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยนางสุทธิวาปินเจริญรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ดเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ดผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ดและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่หมู่ห้าบ้านโคกสังงาตำบลปอพานอำเภอเมืองร้อยเอ็ดติดตามการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบสำหรับผลิตประปาหมู่บ้านโดยมีนายสดายุทธชัยลาศนายอำเภอเมืองร้อยเอ็ดและก็ร้อยตำรวจโทวิเชียนแก้วไพรวันนายกเทศมนตรีตำบลปอพานพร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและรายงานสถานการณ์ค่ะ
1: สำหรับตำบลปอพานตอนนี้กับเผชิญกับปัญหาแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาหมู่บ้านบ่เพียงพอครับมีน้ำสำรองไว้ใส่เพียงประมาณ2เดือนทางจังหวัดก็เลยบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนสูบน้ำจากลำห้วยหนองแค้นลำเลียงไปเติมในหนองคู่ขาดซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาตั้งเป้าปริมาณน้ำร่วม 75,000 ลูกบาศก์เมตรสูบน้ำมือละ 5,000 ลูกบาศก์เมตรนั่นเองครับ
0: ค่ะซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเพิ่นก็วางให้ฟังว่าทางจังหวัดนี่ได้สร้างการให้นายอำเภอทั้ง20อำเภอสำรวจแหล่งน้ำดิบของระบบประปาหมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประมาณ200แห่งทั่วจังหวัดเพื่อประเมินว่าพื้นที่หม่องใดมีความเสี่ยงในการขาดแคลนน้ำโดยคาดว่าสิได้รับผลสำรวจภายในวันศุกร์นี้ค่ะก่อนนำข้อมูลมาวางแผนเติมน้ำดิบในแหล่งน้ำที่มีความเสี่ยงอย่างเหมาะสมเพื่อซอยบรรเทาผลกระทบภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นในปี2570ให้ได้ร้ายที่สุดนั่นเองค่ะ
1: อีสานบรรเทายังติดตามเรื่องของการบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้น้ำเข้าเก็บกักในอ่างและพร้อมที่ใส่ในช่วงของภัยแล้งนั่นเองครับทางจังหวัดกาฬสินธุ์เองก็มีการรวมประชุมกองบัญชาการนะครับและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะครับเพื่อติดตามอุทกภัยและก็เร่งซอยเหลือผู้ประสบภัยครับนายสุวัฒน์เข็มธนเพชรครับผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมด้วยคณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์เข้าร่วมการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติครับเพื่อติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ครับซึ่งการประชุมเทื่อนี้ครับมีนายอนุทินชาญวิรุฬกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์อุทกภัยตลอดจนกำหนดแนวทางการบริหารจัดการสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบครับ
0: ค่ะสำหรับจังหวัดกาฬสินธุ์ก็เตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะบริเวณเขื่อนลำปาวและพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยเพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนสำหรับสถานการณ์น้ำเขื่อนลำปาวค่ะก็พบว่ามีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ 1,213.24 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 61.27 ของความจุอ่างโดยมีปริมาณน้ำไหลเข้า 0.80 ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะและก็ระบายน้ำ 5.22 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง18หม่องในจังหวัดกาฬสินธุ์ก็มีปริมาณน้ำอยู่ในระดับหลายกว่าร้อยละร้อยค่ะจำนวน2หม่องส่วนระดับร้อยละ81ฮอดร้อยละร้อยอยู่11หม่องค่ะระดับร้อยละ61ฮอดร้อยละ80จำนวน3หม่องและการระดับร้อยละ31ฮอดระดับร้อยละ60จำนวน2หม่องด้านสถานการณ์อุทกภัยในปี2569จังหวัดกาฬสินธุ์ก็มีการรายงานพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ2อำเภอ2ตำบล4หมู่บ้านโดยมีครัวเรือนได้รับผลกระทบ200ครัวเรือนค่ะ
1: จะได้กันตามครับข้อมูลในการรายงานบอกอีกว่าพื้นที่ดังกล่าวทั้งเบิดนี้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับบ่มีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ซึ่งทางจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยอย่างเป็นระบบ ทั้งการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การเตรียมเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์พร้อมทั้งการเตรียมจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์การลดจุดข้อขวดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำการแจ้งเตือนแก่พี่น้องประชาชนและการเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวรวมถึงการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและบูรณาการเหตุการณ์ร่วมกันระวังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์นั่นเองครับ
0: เพราะว่าพี่น้องก็ซอยกันนะคะซอยกันประหยัดน้ำเพราะว่าฝนก็สิเมิดแล้วแล้วก็ต่อไปนี่ก็ต้องรับมือเกี่ยวกับภัยแล้งแต่ละหม่องแต่ละบอนซึ่งแต่ละจังหวัดก็มีมาตรการออกมาจากส่วนกลางแล้วเฮาก็ต้องซอยกันนี่ล่ะค่ะคนใส่น้ำเองค่ะถือว่าเปิดฉากขึ้นแล้วค่ะคุณผู้ชมคะการที่ไทยเฮาได้เป็นเจ้าภาพการประชุมใหญ่ระดับโลกไทยพร้อมเปิดเวที่ IMF World Bank 2026ด้านรองนายกเอกนิติเพิ่นกระเตรียมทกผู้นำ IMF ธนาคารโลกเจรจาทวิภาคี30นัดสร้างโอกาสให้กับเศรษฐกิจไทยค่ะประชาขึ้นแล้วค่ะสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือว่า2026 IMF World Bank Group Annual Meetingซึ่งประเทศไทยเฮาเป็นเจ้าภาพค่ะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครด้านนายเอกนิติท่านประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นกระเตรียมแสดงบทบาทนำของประเทศไทยบนเวทีการเงินระดับสากลผ่านการเข้าร่วมเสวนาบนเวทีสำคัญใน4เวทีค่ะร่วมกับผู้นำองค์กรการเงินระดับโลกรัฐมนตรีคลังและกับนักเศรษฐศาสตร์สันนำของโลกควบคู่ไปกับการเดินหน้าเจรจาทวิภาคีหอด30นัดหมายระหว่างวันที่13หอด17ตุลาคม2569กับผู้นำเศรษฐกิจและกับผู้แทนสถาบันการเงินระหว่างประเทศเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและกับตอกย้ำบทบาทของไทยในฐานะทรัสเทดคอนเนคเตอร์นะคะที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาคมโลกแลกเปลี่ยนแนวทางรับมือความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกและก็ขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและก็การลงทุนของไทยค่ะ
1: โดยมื้อนี้ครับ13ตุลาคมช่วงบ่ายโมงครึ่งจนฮอดบ่าย2โมงครึ่งครับนายเอกนิติครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะเข้าร่วมเวทีไทย MOF Flagship Eventbuilding resilience in a fragmented world นะครับในช่วงของเวทีนี้ก็สิมีความสำคัญในการรวมกำหนดทิศทางและแนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆท่ามกลางความขัดแย้งความบ่แน่นอนและความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกในสู่มือนี้ครับ
0: และก็ในมือเดียวกันนะคะช่วงเวลาประมาณบ่าย 3:00 น. ห่อ 4:00 น.แรงท่านรองเอกนิติยังสิเตรียมขึ้นเวทีเสวนานะคะในเวที IMF APD นะคะ Thailand Special Seminar Bangkok นะคะ1991ฮอด2026เวทีนี้หลายคนถามว่าสำคัญจังใดนะคะถือเป็นโอกาสสำคัญในการที่สิย้อนมองเส้นทางเศรษฐกิจไทยนับตั้งแต่ที่เฮาเคยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF World Bank ครั้งแรกก็คือปี2534จนฮอดปีนี้2569พร้อมทั้งระดมความคิดจากนักเศรษฐศาสตร์เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้พุ่งทะยานแล้วก็พร้อมรับมือกับอุตสาหกรรมยุคใหม่ค่ะก็อย่างที่บอกค่ะปีนี้ไทยเฮาพร้อมคักอีหลีนะคะในการเป็นเจ้าภาพคุณผู้ชมก็สามารถติดตามการแถลงร่วมถึงรายการพิเศษต่างๆได้ทางช่อง NPT2 HD รวมถึงเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์แฟนเพจ NPT เฮาก็ได้อัปเดตคือกันค่ะ
1: แม้อีสานบ้านเฮาจะบ่ได้เป็นพื้นที่หลักในการจัดกิจกรรมนะครับแต่เฮาสามารถที่จะถอนภาพลักษณ์ต่าง
0: ๆ
1: กลับไปให้สู่ถึงว่าโตแทนจากแต่ละประเทศที่เดินทางมาในปีนี้นั่นเองนะครับรับเปลี่ยนบรรยากาศกันนะครับถือว่าอีบอสกีสัปดาห์ครับจะเข้าสู่อีกหนึ่งเทศกาลที่เขาไปรับมาทำจากต่างประเทศกันมานั่นคือเทศกาลฮาโลวีน
0: แมนค่ะ
1: ไปแต่ละมองก็จะมีตุ๊กตาผีต่างๆประดับประดากันเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับไปเบื้องบรรยากาศอีกหนึ่งจุดครับในพื้นที่ของอุบลราชธานีครับก็มีการเริ่มจากจุดเช็คอินสุดเป็นตะยานเขาว่าสิครับให้พูดผีวิญญาณต่างๆครับเดี๋ยวมาเตรียมหลอกคนต้อนรับเทศกาลฮาโลวีนครับ บรรยากาศแบบนี้ครับจะไหนเป็นตะปึงบ่ครับเป็นตะกล้าไปบ่ครับไปกลางเว้นหรือไปกลางคืนนะครับบรรยากาศนี้อยู่ศูนย์การข่าวเรมิสันอุบลราชธานีครับมีการจัดพื้นที่แฮปปี้ฮาโลวีนให้เป็นจุดเช็คอินเชิญชวนพี่น้องประชาชนครับนักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสบรรยากาศสุดเป็นตะยานครับในช่วงบรรยากาศเทศกาลฮาโลวีนโดยทางผู้จัดการฝ่ายขายนะครับนางสาวอัญชลีรอดคลายบอกว่าทั้งห้างได้จัดพื้นที่เป็นห้องต่างๆสำหรับลูกค้าประชาชนนักท่องเที่ยวพาลูกหลานเข้ามาสัมผัสความเป็นตะยานพร้อมให้กับเช็คอินเฮ็ดคอนเทนต์ถ่ายรูปและก็โพสต์ลงโซเชียลมีเดียลุ้นรับของรางวัลอีกหลายอย่างครับโดยกสิแบ่งโซนต่างๆให้เป็นชวนหลอนกับผูดผีวิญญาณต่างๆที่ล่องลอยไปมาเรื่องราวของตำนานตะเกียงฟักทองและก็ต้องค่อยระวังพูดผีที่สิปากดโตในมุมต่างๆมาหลอกมาจะเฮาสินะครับ
0: ค่ะ
1: ย่ามเฮายางไปบอกว่าจัดเต็มนะครับในมุมต่างๆพูดว่าเบิ่งเป็นตะยานเบิ่งเป็นอาถรรพ์นิมนต์มืดนะครับซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้ครับบอกว่าสิจัดไปจนฮอดค่ำคืนของมื้อฮาโลวีนที่ตรงกับวันที่31ตุลาคมนี้ครับ
0: ค่ะสำหรับวันฮาโลวีนก็ถือว่าเป็นวันที่ผู้คนทั่วโลกต่างออกมาเฉลิมฉลองกันเพิ่นว่าจังซั่นค่ะก็หลากหลายกิจกรรมที่แตกต่างกันออกไปอย่างที่เห็นก็คือมีการประดับตกแต่งบางคนก็บอกว่าบ้านนั้นต้องมีบักอื้อนะคะฟักทองกันอยู่หน้าบ้านสลักโดยหน้าผีเอาบักอื้อเนี่ยไปแก้สลักให้เป็นรูปผีต่างๆการออกงานปาร์ตี้ก็ต้องมีการแต่งโตเป็นผีแล้วก็สับประหลาดการเว้าเรื่องผีจับกุมกันเว้าเรื่องผีกันนะคะแล้วก็การเล่นตลกกลอกกันถือเป็นเทศกาลที่รับความนิยมไปทั่วโลกมีการจัดกิจกรรมตามสถานที่ต่างๆห้างสรรพสินค้าสวนสนุกร้านอาหารก็มีการปรับรูปแบบให้เข้ากับบรรยากาศเพิ่นว่าจังซี่ค่ะรวมถึงร้านขายสินค้าเกี่ยวกับวันฮาโลวีนตอนนี้บ่สิเป็นนางกากผีฟักทองแล้วก็เรื่องของโมเดลต่างๆก็มีการเอามาขายคือการเดี๋ยวเฮาไปฟังเสียงของผู้จัดการฝ่ายขายค่ะคุณอัญชุรีรอดคลายเพิ่นเว้าเรื่องนี้กันค่ะ
2: ก็จะพบกับในรูปแบบของกิจกรรมที่มีความตื่นเต้นนะคะแล้วก็มีความน่ารักด้วยนะคะซึ่งภายในห้องของเรานะคะจะจัดบูธไว้แบบเป็นกรุบๆหลายๆบูธนะคะก็จะมีความน่ารักบางบูธก็อาจจะแอบแบบน่ากลัวนิดนึงนะคะยังไงก็เหมาะสำหรับเด็กๆแน่นอนค่ะ
0: นี่แล้วค่ะ
1: สามารถไปรวมบรรยากาศกันได
0: ้ก็ยังคิดอยู่ได้ว่าสิกาจุ่มลูกเข้าไปบ่ฮาเสดิดไหลไหยังว่างขึ้นสิเป็นจังได๋นะคะก็ถือว่าเป็นสีสันนึงที่ห้างสรรพสินค้าเพิ่นก็ปรับตัวแล้วผู้ใดอยากไปเช็คอินก็ไปได้ฮอด31ตุลาคมนี้ค่ะ
1: ในต่างประเทศก็จะเป็นเด็กน้อยออกไปตามบานเข้าประตู Trick or Treat
0: ลูกอมบ
1: ่ไปขอลูกอมแต่ละบ้านอาจจะเตรียมลูกอมไว้ให
0: ้ค่ะ
1: ก็จะเป็นกิจกรรมเด็กหน่อยมีส่วนร่ว
0: ม
1: และหน้าบ้านก็จะตกแต่งประดับประดาเป็นตุ๊กตาผี
0: ค่ะและอีกซีซั่นนึงเห็นว่าเดี๋ยวถ้าเบิ่งสวนสัตว์อุบลเฮาเด้ว่าสิเป็นจังได
1: ๋แล้วก
0: ็บอกคุณผู้ชมว่ามื้อนี้สวนสัตว์อุบลเด็กน้อยแล้วก็ผู้สูงอายุเข้าฟรีมื้อนี้นะคะไปเที่ยวได้นะคะนอกจากเรื่องของการไปเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวต่างๆแล้วเรื่องของประเพณีรวมถึงวิถีชีวิตกับผสานเข้าน้ํากันคุณผู้ชมไปสืบสานงานประเพณีนี้อยู่ที่นครพนมค่ะจังหวัดนครพนมเพิ่นบอกว่าสืบสานบุญเขาเหมาบ้านน้องพักตบค่ะชวนไปเบิ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นไปซิมเมนูเขาเหมาสร้างรายได้ให้กับชุมชนค่ะบรรยากาศนี้นายอนุชิตหงษาดีค่ะท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมเป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญเข้าเมาประจำปีงบประมาณ2569โดยมีนายอภิวัตโยไล่ประธานกรรมการจัดงานพร้อมด้วยนายเฉิดพันธ์ผลวิเชียนนายอำเภอพ้นสวรรค์นางวิไลอุตสาเกษตรจังหวัดนครพนมนายพานุมัชชิมาผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนมหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานงานนี้ค่ะจัดขึ้นอยู่ที่วัดพ้นสว่างตำบลหน้าหัวบออำเภอพ้นสวรรค์จังหวัดนครพนมค่ะ
1: ภายในงานก็เต็มไปด้วยกิจกรรมที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชาวบ้านหนองพักตบครับมีการสาธิตการเฮ็ดข้าวเมาการประกวดอาหารข้าวหวานจากข้าวเมาการแข่งขันตำบักฮุงเข่าเมาลีลาการแสดงจากน้องๆโรงเรียนบ้านน้องพักตบรวมถึงการจำหน่ายสินค้าชุมชนให้ผู้ร่วมงานได้เลือกชมและก็อุดหนุนนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนครับมาร่วมเฮ็ดบุญถวายต้นกันละต้นกันนะครับ ก่อนถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์และก็ร่วมเบิ่งมหรสพสร้างความม่วนกันภายในงานครับ
0: ค่ะสำหรับประเพณีบุญข้าวเมาก็ถือเป็นประเพณีที่ชาวบ้านบ้านน้องพักตบมู่ที่4และก็มู่ที่9เพิ่นจัดสืบทอดกันมาอย่างยาวนานค่ะจากการนําเอาข้าวที่เก็บเกี่ยวนี่แหละค่ะมาเฮ็ดเป็นข้าวเมาเพื่อนําไปเฮ็ดบุญถวายพระภิกษุสงฆ์ส่วนที่เหลือเพิ่นก็แบ่งปันกันเอามากินในครอบครัวและก็ชุมชนสะท้อนฮอดวิถีชีวิตและก็ความศรัทธานําใจของคนในท้องถิ่นสําหรับการจัดงานที่นี่นอกจากสิซอยกันอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และก็สืบสานแล้วยังเป็นการส่งเสริมความหักความสามัคคีในชุมชนพร้อมต่อยอดข้าวเมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้เพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับชาวบ้านอีกนําอย่างที่คุณปิยพงษ์บอกไปว่ามีการถวายตนกันหรือบ้านเฮาเอิ้นว่าตนกระประพฤกนั่นเองเป็นการรวมเงินรวมยอดเงินถวายปัจจัยให้กับวัดเป็นการต่อยอดบุญนํากันค่ะ
1: อีกหนึ่งประเพณีครับที่จัดขึ้นในจังหวัดนครพนมและเป็นผู้บัญญัติที่ต่อเนื่องกันนั่นก็คือการจัดประเพณีแพร่เสิงครับผมบอกว่าเป็นประเพณีของชาวบ้านแพ้งสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นส่งเสริมการท่องเที่ยวของคนในชุมชนครับว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีแพร่เสิงประจำปี2569มีนางสาวสุภานีโพสุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมเขต1นายสิทธิกรธงยศสมาชิกวุฒิสภานายสุประชัยโพสุสิบโทอดิศรทุ่มใต้วันปลัดอำเภอบ้านแพ้งครับพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนภาคเอกชนและพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขาร่วมกิจกรรมกันครับจัดขึ้นอยู่ที่อำเภอบ้านแพ้งจังหวัดนครพนมครับ
0: สำหรับการจัดงานประเพณีแพร่เสิงประจำปี2569นี้เพิ่นบอกว่าเกิดจากความร่วมมือค่ะของคณะกรรมการการจัดงานสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านแพ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ่อกำนันพ่อปู่ย่าบ้านหน่วยงานราชการภาคเอกชนและก็ประชาชนทุกภาคส่วนมาซอยกันจัดงานเพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอีสานท้องถิ่นตลอดจนเป็นการอนุรักษ์แหล่งน้ำที่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของชุมชนให้คงอยู่สืบไปนอกจากนี้ค่ะยังมุ่งเปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรมสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าและคุณค่าความสำคัญของศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นส่งเสริมความหักความสามัคคีความรวมแรงรวมใจของคนในชุมชนค่ะ
1: ซึ่งอย่างที่บอกไปภายในงานมีการจัดสุ่มต่างๆนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมก็เลยไปเยี่ยมชมนะครับให้กำลังใจพี่น้องประชาชนครับในการออกสุ่มกิจกรรมต่างๆมีการไปชิมอาหารพื้นถิ่นของชาวบ้านแพ้งสะท้อนถึงเอกลักษณ์ด้านอาหารและภูมิปัญญาของคนในชุมชนท่ามกลางบรรยากาศแห่งความร่วมมือและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นนั่นเองนะครับ
0: เสื้อว่าตลาบูทีมานี่เพิ่นก็คือสิซื่นใจเพราะว่าพอผู้ว่านี่มาซิมเองแล้วก็เป็นกําลังใจเพิ่นก็สิซิมว่าอันใดแซ่บอันใดสิต้อนยอดแล้วร่วมถึงเป็นการให้กําลังใจอีหลีเพราะแต่ละคนมานี่เพิ่นต้องเตรียมตัวเด
1: ้
0: นะคะตลาบูทมาเอ้าผู้ใดที่เห็นสีสันบรรยากาศแล้วปีนี้พาดปีหน้าไปได้ค่ะจากนครพนมนะคะมาเบิ่งงานใหญ่ที่ตอนนี้ถือว่าเป็นไวรัลในโลกโซเชียลแล้วก็เป็นหลายๆคนอยากไปปักหมุดเช็คอินอยู่เมืองเกินร้อยจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเปิดออกมาการันตีความอลังการและก็ภาพไปเบิ่งงานวิจิตรร้อยเอ็ดอินลามิเนชันเพิ่นบอกว่าจัดเหย้าหอด18ตุลาคมนี้ค่ะนายชัชวาลเบญจสิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะภาพเบิ่งบรรยากาศการจัดงานวิจิตรร้อยเอ็ดอินลามิเนชันโดยมีนายเก่งแกล้วกล้าท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยนางสาวพรมพรเที่ยงธรรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมติดตามบรรยากาศนี้อยู่ที่บริเวณรอบบึงพลานชัยค่ะโดยเพิ่นได้ไปเบิ่งจุด

0: แดงนวัตกรรมแสงสีเสียงทั้ง11จุดไฮไลท์รอบบึงพล่านชัยบวาสิเป็นจุดแสดงไลติงอิลูมิเนชันบริเวณหอโหวตรอยเอ็ดค่ะจุดแสดงมิติแสงสะท้อนผิวน้ำอินเทอร์นินพาวส์นะคะสะพานสายรุ่งและกระจุดท้ายรูปแลนด์มาร์คต่างๆซึ่งได้รับความสนใจค่ะจากประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดตลอดจนนักท่องเที่ยวชาวไทยและก็ชาวต่างชาติมาเบิ่งงานคึกคักหลายค่ะนี่แหละค่ะท่านผู้ว่าท่านรองผู้ว่าและก็หน่วยงานต่างๆนะที่ไปตะละมือเพิ่นก็สิโพสต์ลงโซเชียลนําโพสต์ลงทางแฟนเพจของสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ดเพจสวทร้อยเอ็ดก็สามารถไปเบิ่งท่าต่างๆได้ผู้ใดไปร่วมงานอย่าลืมไปถ่ายรูปท่าต่างๆอันนี้ท่านผู้ว่าเด้อค่ะเดินไปสิบ่เห็นเพราะกลมกลืนกับนักท่องเที่ยวนะคะนอกจากนี้ค่ะยังเป็นการปลุกเมืองร้อยเอ็ดเปิ้นบอกว่าให้ตื่นตาตื่นใจในยามค่ำคืนซอยสร้างปรากฏการณ์กระตุ้นเศรษฐกิจและก็การท่องเที่ยวครั้งใหญ่โดยเทศกาลแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่นี้สิจัดไปจนฮอดวันที่18ตุลาคม2569ค่ะไปได้เลยค่ะตั้งแต่หาโมงแรงฮอดเที่ยงคืนอยู่ที่บริเวณบึงพลานใช่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
1: ครับผมไปเติมแสงสีสันนะครับให้จังหวัดร้อยเอ็ดกันถือว่าจัดยิ่งใหญ
0: ่
1: และที่สำคัญคือพื้นที่จัดงานอยู่โตเมืองเลยในนะฮะไปมากง่ายรวมไปถึงทั้งเบิ่งแสงตอนแรกตอนเช้าก็เบิ่งทั้งฮอบดโหนสลิงก็ได
0: ้แม่นค่ะซิปไลน์นะคะร้อยเอ็ดนะคะถือว่าคึกคักหลายบรรยากาศค่ะ
1: คุณผู้ชมครับสุกนี้ครับจะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการกับงานยิ่งใหญ่ของชาวนครพนมนั่นก็คืองานประเพณีไหลเรือไฟครับช่วงนี้ทางจังหวัดก็เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆล่าสุดมีการประกอบพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลในการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟประจำปี2569ครับว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามพิธีทางศาสนาพราหมณ์เพื่อความเป็นสิริมงคลในการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟประจำปี2569โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีซึ่งก็จัดขึ้นอยู่ที่บริเวณหน้าศาลหลักเมืองจังหวัดนครพนมครับปีนี้อย่างที่บอกไปจะเริ่มต้นมือแรกก็คือวันศุกร์ที่16ตุลาคมยาวไปจนฮอด27ตุลาคมรวม12มือ12คืนบริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนมและอีก1จุดไฮไลท์สำคัญคือริมฝั่งแม่น้ำโขงปีนี้มาภายใต้แนวคิดแสงไฟแห่งศรัทธาจากภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขงเพื่อสืบสานอนุรักษ์และเผยแพร่ประเพณีไหลเรือไฟซึ่งก็เป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดนครพนมควบคู่กับการนำเสนอภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีชีวิตและพลังของความร่วมมือของชุมชนลุ่มน้ำโขงที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นครับ
0: ผู้ใดอยากเบิ่งกำหนดการของแต่ละมื้อแต่ละคืนก็เข้าไปได้แฟนเพจ Facebook ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนมรวมถึงแฟนเพจของสวทนครพนมค่ะเพิ่นอัปเดตนับถอยหลังรวมถึงได้ติดตามข่าวความคืบหน้าบางคนบอกว่าอยากลงไปเบิ่งก่อนบรรยากาศของพี่ศิลปินเรือไฟกับไปเบิ่งได้หรือว่าบางคนบอกว่าวางแผนอยากไปบางมื้อบางใดกับไปได้เลยเพราะแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงที่พักนี่เพิ่นปลอดภัยแล้วก็พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวค่ะจากนครพนมไปบึงกาฬกันต่อเนื่องเลยค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬกะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนและกันนักท่องเที่ยวมาร่วมงานประเพณีสำคัญของจังหวัดบึงกาฬค่ะสื่องานเพิ่นก็คือ15ปีเปิดประตูสู่นครหน้าค่าออกพรรษาบึงกาฬ24ฮอด26ตุลาคมนี้ค่ะบรรยากาศที่บริเวณถนนเขาเมาริมแม่น้ำโขงองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬเพิ่นจัดงานแถลงข่าวโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬสื่องานก็คือ15ปีเปิดประตูสู่นครหน้าค่าออกพรรษาบึงกาฬโดยมีนายสุรพลเจริญภูมิกับผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานการแถลงข่าวมีนางแว่นฝ่าทองศรีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬนายธนาพงษ์แสนสุภานายกเทศมนตรีเมืองบึงกาฬนายณรงค์ศักดิ์คุรุพันธ์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬนายแพทย์พมรดรุ่นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬพันตำรวจเอกญาณทัศน์ชัยพัชรโชต รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬนายธีรยุทธ์ดวงมณีประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬและก็นางสาวจิราพรศาลาแดงหรือว่าน้องไม้มินค่ะนางสาวไทยปี2569มาร่วมแถลงข่าวนำค่ะ
1: ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬก็เว้าถึงการเชื่อมโยงงานเทศกาลออกพรรษากับกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านอื่นๆครับซอยกระตุ้นเศรษฐกิจเสริมสร้างรายได้ให้พี่น้องประชาชนโดยผู้ร่วมแถลงก็เว้าถึงความพร้อมในการจัดงานแต่ละด้านทั้งด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวความพร้อมที่พักสิ่งอำนวยความสะดวกความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการจราจรเดินทางไปมารวมถึงความพร้อมในการดูแลสุขภาวะนักท่องเที่ยวทั้งอาหารบริการด้านความสะอาดของพื้นที่ครับ
0: ค่ะซึ่งงานประเพณีออกพรรษา15ปีเปิดประตูสู่นครนาคาจังหวัดบึงกาฬถือเป็นงานประเพณีสำคัญของจังหวัดค่ะอีกหนึ่งงานที่จัดขึ้นในแต่ละปีซึ่งปีนี้กำหนดจัดขึ้น24ฮอด26ตุลาคม2569อยู่ที่บริเวณถนนเข่าเหมาริมฝั่งโขงในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬกิจกรรมน่าสนใจหลายอย่างค่ะเพราะว่าสิเป็นด้านศิลปะวัฒนธรรมเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของกีฬาการประกวดขบวนแห่บายสีการแสดงจากศิลปินสื่อดังตลอด3วันตั้งแต่วันที่24ตุลาคมนะคะเพิ่นบอกว่ามีการแข่งขันเต้นบาสโลปการวิ่งเทรลบึงกาฬนครพนมหน้าค่าหน้าขี้การแสดงจากศิลปินสื่อดังค่ะว่าไปก็มีตะคนหูจักนะคะก็คือไอแซคชุมแพการแสดงหมอลำคณะรัตนศิลป์อินตาไทยราชค่ะส่วนวันที่25มีอย่างแน่คะ
1: เป็นการประกวดทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดบึงกาฬครับมีกิจกรรมปันสูนครหน้าค่าออกพรรษาบึงกาฬการแสดงจากศิลปินลูกหลานชาวบึงกาฬวงแดนสนธยาการแสดงจากศิลปินนิวณภศรและ26ตุลาคมครับยังมีการประกวดการแสดงของทูบีนัมเบอร์วันขบวนแห่ผ่านใบสีการประกวดธิดาหน้าค่าการแสดงหมอลำประถมบันเทิงศิลป์และมีการแข่งขันศึกมวยไทยนานาชาติหน้าค่าหน้าขี้ริมฝั่งโขงอีกนำครับ
0: ค่ะทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬเพิ่นก็บอกว่าขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวค่ะกิจกรรมหลายอีหลีตั้งแต่24ฮอด26ตุลาคมมาสัมผัสบรรยากาศแห่งพลังศรัทธามาเบิ่งประเพณีวิถีชีวิตริมฝั่งโขงหลักกิจกรรมอีกหลายอย่างตลอด3มื้อที่เพิ่นเตรียมจัดงานนะคะเห็นว่ามีการผสมผสานกิจกรรมแบบนี้หลายคนที่สนใจไปได้ทุกเพศทุกวัยทั้งเรื่องประเพณีวัฒนธรรมกีฬาก็มีนำค่ะ
1: เดี๋ยวพักกันจะคราวนึงก่อนนะครับช่วงหน้าจะไปเบิ่งเรื่องของการส่งเสริมครีเอเตอร์กันแน่นะครับเอาระบบ AI เอาโซเชียลมีเดียมาสู่การพัฒนาทักษะสักครู่เดียวกลับมาครับ

0: แสงไฟแห่งศรัทธาจากภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขงจากแรงกายสู่แรงศรัทธาจากภูมิปัญญาสู่ศิลปกรรมแห่งสายน้ำและจากชุมชนสู่เรือไฟที่ส่องประกายเหนือแม่น้ำโขงขอเชิญร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2569ระหว่างวันที่16ถึง27ตุลาคมนี้ตลอด12วัน12คืนพบกับร้านมัจฉากาชาดเรือไฟโบราณศิลปวัฒนธรรมพร้อมชมชิมช็อปสินค้าชุมชนและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายพิเศษ26ตุลาคมวันออกพรรษาตราการตากับเรือไฟ12ลำจาก12อำเภอให้แสงแห่งศรัทธาส่องประกายจากลุ่มน้ำโขงสู่สายตาชาวไทยและนานาชาติแล้วพบกันที่นครพนม
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

0: ไปที่จังหวัดสกลนครกันนะครับมีการจัดงานรวมพลังของครีเอเตอร์นะครับพลังของครีเอเตอร์ไทยเปิดงาน Content Creator Media for All 2027นะครับโอกาสของคนเฮสื่อจัดเต็มทุกกลุ่มเป้าหมายหนุนผู้ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ครับนายปริณนิทัศน์เอกครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครไปประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Content Creator Media for All 2027นะครับโอกาสคนเฮสื่อจะเต็มทุกกลุ่มเป้าหมายเป็นเทือที่2ครับมีดร.ธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสังสรรค์เดี๋ยวรายงานการจัดกิจกรรมครับพร้อมนั่งกัญญพัฒน์หน้างามวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครรวมในพิธีจัดขึ้นอยู่ที่โรงแรม The Majestic สกลนครครับกิจกรรมนี้ครับจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมนะครับและพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อในภูมิภาคโดยทางกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสังสรรค์ต่อจนการให้ความรู้เข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาขอเสนอโครงการหรือกิจกรรมประจำปี2570แนวทางการเขียนโครงการเขียนจังใดให้โดนใจการแบ่งปันประสบการณ์จากผู้ได้รับทุนสนับสนุนเพื่อสั่งสรรค์สื่อที่มีคุณภาพปลอดภัยและเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไปครับ
1: มาทีนครพนมค่ะเพิ่นต้อนรับฮีโร่หรือว่าน้องน้ำเหรียญทองเซปักตะกอนนะคะนครพนมต้อนรับฮีโร่เหรียญทองร่วมยินดีกับน้องน้ำวิไลวันโคตรพรมนักเซปักตะกอทีมชาติไทยสร้างชื่อเสียงระดับเอเชียค่ะบรรยากาศนี้ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยนายแพทย์อลงกฎมณีกาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมเขต3ร่วมให้การต้อนรับนางสาววิไลวันโคตรพรมนักกีฬาเซปักตะกร้อทีมชาติไทยค่ะโดยงานนี้มีหัวหน้าส่วนราชการคณะครูโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนมโรงเรียนสุนทรวิจิตรตลอดจนประชาชนร่วมให้การต้อนรับสำหรับนางสาววิไลวันโคตรพรมค่ะนักกีฬาเซปักตะกร้อทีมชาติไทยผู้มีลำเนาเป็นเกิดอยู่ที่บ้านโน่นจันตำบลภูมิแก่อำเภอหน้าแก่จังหวัดนครพนมไปสร้างชื่อเสียงและก็ความภาคภูมิใจให้แก่จังหวัดนครพนมและกับประเทศไทยเฮาโดยการคว้ารางวัลเหรียญทองประเภททีมชุดหญิงจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะก็มีชาวนครพนมนะคะมารวมแสดงความยินดีและก็ยกย่องความสำเร็จของนักกีฬาชาวจังหวัดนครพนมถือเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นแรงบันดาลใจในการมุ่งมั่นว่าจะเป็นเรื่องของความอดทนความมีวินัยตลอดจนน้องๆเยาวชนที่มาก็ได้แรงบันดาลใจในการส่งเสริมการเล่นกีฬาพัฒนาศักยภาพสู้การแข่งขันว่าจะเป็นระดับชาติและก็นานาชาติต่อไปค่ะ
0: เห็นน้องๆได้เหรียญกลับมาถือว่าเป็นอีกหนึ่งแรง
1: แ
0: ม่เองนะครับถามว่าเฮ็ดงานเนี่ยถือว่าเฮ็ดเต็มที่แต่ที่สำคัญคือดูแลตัวเองเต็มที่แล้วหรือยังไปเบิ่งบรรยากาศนี่ครับของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2อุบลราชธานีครับเชิญชวนบุคลากรมาจัดกิจกรรมสปทสม่วนจอยครับม่วนให้สุดสนุกไปน้ำกันครับส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ได้มีสุขภาพที่แข็งแรงออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอครับบรรยากาศจริงสิครับคลึกครื่นกันแน่ครับลางคนหน้าแดงบ่ได้ออกกําลังกายมานานครับผมบรรยากาศนี้ครับที่สํานักงานประชาสัมพันธ์ที่2อุบลราชธานีจัดกิจกรรมสปทสมวลจอยมวลให้สุดสนุกไปน้ำกันครับโดยมีนางพนิดาจันทวัฒน์ผู้อำนวยการสํานักงานประชาสัมพันธ์ที่2พร้อมด้วยนายสุภทรนามวงทพอ MBT อุบลราชธานีนี่แหละนะครับและก็นายวีรพลสุทธาอัตท่านผอ.สวท.อุบลราชธานีผู้บริหารเจ้าหน้าที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2นี่ผมท่าเต้นแบบนี้ครับท่าแบบมวลเลยครับแต่เต้นแล้วเดี๋ยวทุกคนล่มสิจับพอมันพอได้เต้นโดนนะมีหน่วยงานต่างๆร่วมกิจกรรมกันแบบคึกคืนแห้งครับในกิจกรรมแรก Dance and Fit เต้นแอโรบิกขยับกายเติมพลังให้กันและกันและร่วมแข่งขันกีกนึงกีฬานั่นก็คือเปตองอันแบบเบาๆกันแน
1: ่
0: นะครับกิจกรรมนี้ครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นด้วยความที่เทคโนโลยีที่

0: นาลำไปในด่านต่างๆครับเพชรไห่วิถีของคนในปัจจุบันเปลี่ยนไปการออกกำลังกายหน่อยลงเพชรไห่ร่างกายอ่อนแอตามมาด้วยโรคไข้ไข้เจ็บหลายอย่างทางสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2โดยท่านผอ.พนิดาเองก็เล็งเห็นว่ากิจกรรมนี้นี่เป็นกิจกรรมนึงที่จะซอยส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่บุคลากรได้มีสุขภาพที่แข็งแรงโดยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอลดการเจ็บไข้ได้ป่วยใส่เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเป็นแบบอย่างที่ดีในการส่งเสริมสุขภาพส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการในด้านสุขภาพให้มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีมีความเป็นอยู่อย่างมีความสุขทั้งร่างกายจิตใจสังคมอารมณ์และสติปัญญาสามารถดูแลและก็สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเจ้าของได้อีกน้ำนั่นเองนะครับเป็นยังไงมวนว่าทำเมื่อวานนี
1: ้ต้องถามสาวนี่ในกลุ่มเหตุงานของแต่ละฝ่ายว่าลูกกันได้ไปนะคะบางคนก็บอกว่าโอ้อยากให้มีกิจกรรมแบบมีสุวรรณจันทร์นะคะท่านผอ.พนิดามันก็ยิ้มหวานเลยเด้
0: ยิ้มหวานบอกว่าสัปดาห์หน้าเดี๋ยวแช่บอลเปลี่ยนเป็นแช่บอล
1: เอาฝึกไว้ดีๆค่ะทั้งกรรมเหนือมัดต่างๆนะคะมาประชันกันในแต่ละส่วนฝ่ายนี่ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมหลายๆหม่องหลายๆบอลก็เอาไปต่อยอดได้คือกันนะคะมาที่นครพนมค่ะนครพนมเปิดกิจกรรม11ปีครุศาสตร์วิ่งเพื่อน้อง2026ค่ะเป็นการส่งเสริมสุขภาพสร้างความสมัครสมานสามัคคีปลอมระดมทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ค่ะวาทีพันเรียดิซักหน่อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานเปิดกิจกรรม11ปีครุศาสตร์วิ่งเพื่อน้อง2026ค่ะจัดโดยคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนมโดยมีนางมณพรเจริญศรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมเขต2นายแพทย์อลงกฎมณีกาศสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมเขต3คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยคณาจารย์บุคลากรนักศึกษาศิษย์เก่าและก็นักวิ่งเข้าร่วมกิจกรรมค่ะจัดขึ้นที่ศาลาแสงสิงแก้วหน้าวัดอินแปลงอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมค่ะกิจกรรมนี้เพิ่นบอกว่าเพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายการดูแลเบื้องแง่สุขภาพของประชาชนตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยศิษย์เก่านักศึกษาและกับประชาชนทั่วไปพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการศึกษาโดยรายได้ฮักค่าใส่ใจสินำไปมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนมค่ะที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์สำหรับการแข่งขันเพิ่นแบ่งออกเป็น2ระยะค่ะก็คือระยะฟันรันระยะทาง5กิโลระยะมินิมาราธอนระยะทาง10กิโลรวมถึงประเภท VIP ค่ะโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมสิได้รับเสื้อแลนเสื้อวิ่งแล้วก็ไม้เลขประจำตัวนักวิ่งเหรียญที่ระลึกตามประเภทที่สมัครนอกจากนี้ค่ะยังมีการมอบรางวัลให้แก่นักวิ่งที่เฮ็ดผลงานได้ตามเกณฑ์การแข่งขันทั้งรางวัลโอเวอร์ออลประเภทฟันรันและก็มินิมาราธอนแยกออกเป็นชายและก็หญิงรวมถึงรางวัลการแข่งขันระยะ10กิโลเมตรตามรุ่นอายุก็เป็นการสั่งแรงจูงใจในการหันมาออกกำลังกายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักแลนนักวิ่งทุกช่วงวัยค่ะ
0: ใครที่เป็นนักแลนต้องว่าเตรียมความพร้อมกันเลยนะตอนนี้เพื่อไปถึงใครอยากเข้าวงการแลนเพราะว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปจนหอยประมาณเดือนมีนา
1: ค่ะ
0: ทุกเสาร์อาทิตย์จะมีงานแลน
1: ปฏิทินที่ต้องการ
0: แล้วแต่ว่าจะแลนหน่อยแลนหลายแลนไกล
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แลนเอาเวลาหรือแลนเอามวลลงสมัครกันใดหรือเข้าไปร่วมกิจกรรมกันใดครับแต่อีกหนึ่งกิจกรรมถือว่าสร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆนั่นคือปรากฏการณ์ที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงนะครับสามารถเข้าสู่รอบคัดเลือกโอลิมปิกรอบสุดท้ายกันใดเป็นเที่ยวแรกในบริษัทครับสร้างพลังให้กับเยาวชนในพื้นที่อย่างเช่นที่โรงเรียนที่ในจังหวัดอุบลราชธานีก็คือโรงเรียนว่ารินชำราบครับเป็นโรงเรียนที่ส่งเสริมกีฬาวอลเลย์บอลอย่างจริงจังเติมเต็มฝันให้กับน้องๆรากหญ้าได้แสดงศักยภาพต่อยอดสู่อาชีพกีฬาที่เจ้าของมักติดตามรายละเอียดใดจากรายงานครับ
2: ภาพของถ้วยรางวัลมากมายเกินกว่า100ใบภายในตู้เกียรติยศของทีมวอลเลย์บอลโรงเรียนวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีที่ได้มาจากการเข้าร่วมการแข่งขันจริงชัยวอลเลย์บอลรายการต่างๆทั่วประเทศได้สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จความตั้งใจภาคเพียรพยายามทั้งแรงกายแรงใจในการต่อสู้ของผู้บริหารทีมงานสตาฟโค้ชและนักกีฬาที่ได้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆร่วมกันมาจนทำให้คว้ารางวัลแห่งความสำเร็จจนได้ชื่อว่าเป็นโรงเรียนชั้นนำที่ส่งเสริมกีฬาวอลเลย์บอลอย่างจริงจังในแถบอีสานใต้
3: ณปัจจุบันนี้นะคะทีมของเราเนี่ยได้ไปถึงระดับประเทศไม่ว่าจะเป็น U18 ล่าสุดเนี่ยนะคะเราก็ได้รับรางวัลนะคะที่เป็นแชมป์ของออมสินนะคะอีกรายการหนึ่งของ PEA ก็คือเป็นรองแชมป์นะคะเราได้รางวัลอีกอันหนึ่งก็คือรายการกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะคะที่จังหวัดสกลนครอันนี้เราได้เป็นแชมป์เลยนะคะไปต่อในระดับประเทศก็คือไปแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็รายการอื่นๆอีกมากมายนะคะรายการของ7สีแล้วก็ของสมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยเป็นแชมป์ทุกรายการเราได้สร้างทีมไว้ตั้งแต่ประมาณ 4-5 ปีก็มีโค้ชมติชนท่านเข้ามาอยู่ที่โรงเรียนวลีชำราบซึ่งเดิมนั้นก็จะเป็นท่านผอ.ท่านเดิมนะคะท่านผอ.ทรงยุทธด้ำทองเล็งเห็นว่าเรื่องของกีฬาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญแล้วเราพยายามพัฒนาศักยภาพของเด็กค่าเทอมของเด็กเราก็งดค่าเทอมนะคะแล้วก็ให้พักอาศัยโดยไม่ได้คิดค่าน้ำค่าไฟให้ที่อยู่ให้เด็กกลุ่มนี้มาสร้างชื่อเสียงแล้วพัฒนาตัวเองในเรื่องของการทำทีมกีฬาวอลเลย์บอลจนได้รับชัยชนะมากมายตรงนี้ค่ะ
2: ปัจจัยที่สำคัญแห่งความสำเร็จนั่นคือทีมงานสตาฟโค้ชที่ได้บริหารจัดการต่างๆภายในทีมทั้งการจัดตารางเวลารูปแบบการฝึกซ้อมทักษะเฉพาะของนักกีฬาในแต่ละตำแหน่งการเตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนวันแข่งดึงศักยภาพของนักกีฬานำออกมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพส่งผลให้มีหลายโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงได้ส่งตัวนักกีฬามาให้พัฒนาความสามารถต่อยอดสร้างความแข็งแกร่งสานความฝันให้กับน้องๆกับโรงเรียนที่ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นอะคาเดมี่ของทีมชั้นนำในไทยลีก
4: ก็เป็นอะคาเดมี่ของฮาร์ดดอทนะครับซึ่งทางฮาร์ดดอทก็เป็นรองแชมป์ไทยลีกปีที่แล้วครับนักกีฬาตอนนี้ทั้งหมดเกือบ50คนนะครับ40กว่านะครับก็การบริหารจัดการดูแลก็แบ่ง2เลเวลเขาก็คือชุดหนึ่งคือเป็นชุดที่ต้องปูทักษะพื้นฐานอีกชุดหนึ่งก็คือเป็นชุดที่สามารถเข้าสู่ระบบทีมได้นะครับก็จะแบ่งกันเข้าซ้อมชุดละประมาณ 3-4 ชั่วโมงในอนาคตตัวเด็กเองผมอยากให้เขาได้ใช้กีฬาในสิ่งที่เขารักเนี่ยสามารถเป็นอาชีพได้ไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาอาชีพหรือทีมชาติหรือแม้กระทั่งไปอยู่ในสายงานที่เกี่ยวกับกีฬาในสิ่งที่เขาชอบไม่ว่าจะเป็นครูเป็นโค้ชหรือเป็นเทรนเนอร์อะไรต่างๆจะเป็นในเรื่องของผู้ตัดสินเขาก็สามารถเป็นได้ในสิ่งที่เขารักเป้าหมายของทีมส่วนตัวเองก็อยากให้ทีมได้ขึ้นโพเดียมในระดับประเทศสักหนึ่งรายการนะครับไม่ว่าจะเป็นที่1ที่2ที่3ของระดับประเทศก็ใฝ่ฝันอยากจะไปอยู่ในจุดนั้นเหมือนกันครับ
2: น้องแต้มนรารัตน์ศรีสวัสดิ์และน้องฟ้าสายสุดาพุทธทองผู้เล่นในตำแหน่งเอาท์ไซด์ฮิตเตอร์หรือตัวตบหัวเสาเป็นนักกีฬาของทีมที่ได้รับการฝึกพัฒนาทักษะจนได้มีโอกาสผ่านประสบการณ์กับทีมฮารุดอทชลบุรีราชมงคลธัญบุรี VC ซึ่งเป็นรองแชมป์วอลเลย์บอลไทยลีกปีล่าสุดซึ่งเป็นที่ยอมรับกับความสามารถที่โดดเด่น
5: ตอนเด็กๆค่ะเห็นแบบครูพาพี่ๆไปแข่งนู่นแข่งนี่ค่ะก็เลยรู้สึกว่าอยากไปแข่งบ้างค่ะแล้วก็เข้ามาซ้อมอยากลองเข้าไปซ้อมกับพี่ก็ได้เข้าไปซ้อมค่ะแรกๆก็ได้เป็นเด็กเก็บบ้างค่ะแต่หลังๆมาก็ได้ทักษะต่างๆกับครูค่ะได้การโดดการรับบอลแรกแล้วก็ได้รู้ว่าตำแหน่งนี้เล่นอะไรบ้างได้รู้จักหลายๆตำแหน่งที่เราไม่รู้จัก
6: เป็นไงประสบการณ์ที่ได้ไป
5: พี่เขาเป็นตัวอย่างที่ดีค่ะบางคนอายุเยอะแล้วก็ยังได้เล่นยังมีวินัยในตัวเองสูงค่ะ
2: โรงเรียนวารินชำราบนับเป็นหนึ่งในโรงเรียนชั้นนำในแถบอีสานใต้ที่ส่งเสริมกีฬาวอลเลย์บอลอย่างจริงจังสร้างชื่อเสียงและคว้าถ้วยรางวัลต่างๆมากมายและมีบทบาทสำคัญในการสานความฝันให้กับน้องๆเยาวชนตั้งแต่ในระดับรากหญ้าให้ได้เดินไปตามความฝันในกีฬาที่ตนเองรักและชอบเปิดโอกาสให้มีประสบการณ์เข้าร่วมแข่งขันต่างๆได้พบกับนักกีฬาเก่งๆทั่วประเทศได้แสดงความสามารถพัฒนาศักยภาพซึ่งจะต่อยอดเส้นทางสู่ความสำเร็จในกีฬาวอลเลย์บอลในด้านต่างๆซึ่งในขณะนี้นักกีฬารุ่นพี่ได้ไปสร้างชื่อเสียงทั่วโลกโดยน้องๆเหล่านี้จะก้าวไปเป็นกำลังสำคัญให้กับทีมสโมสรชั้นนำและทีมชาติในอนาคตต่อไปธนชัยจึงเจริญทีมข่าว NBT ภาคอีสานรายงาน
1: นี่แหละค่ะถือว่าในอนาคตน้องๆนี่ถือว่ามีดาวรุ่งหลายคนเด้และที่สำคัญนะคะการเข้าลงพื้นที่ไปแบบนี้นอกจากน้องๆสิได้กำลังใจแล้วผู้ที่เพิ่นเป็นทั้งโค้ชแล้วก็ผู้ที่เพิ่นดูแลเบื้องแง่งน้องๆก็สิได้แนวทางในการสร้างแรงบันดาลใจต่อยอดนั่นเองค่ะ
0: ครับผมวันนี้ยังมีการประชุมต่อเนื่องนะครับ IMF ติดตามกันได้ทุกสื่อของทางกรมประชาสัมพันธ์จะสรุปเนื้อหาให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามนั่นเองนะครับเวลาแล้วครับกับอีสานเซานีมื้ออื่นกลับมาพบกันใหม่ช่วง 20:00 น.เป็นต้นไปเฮาสองคนและทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะรายการอีสานสตอรี่วันนี้พาคุณผู้ชมมาปักหมุดเช็คอินเรื่องราวที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคอีสานซึ่งวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่วัดจอมสุทาวาสค่ะหรือหลายคนเรียกว่าวัดเมืองทีตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองทีอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ที่นี่นะคะมีเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจรวมถึงวิถีชีวิตที่ชุมชนเข้มแข็งได้รวมถึงการสร้างงานสร้างอาชีพที่บอกเลยว่าวันนี้คุณผู้ชมห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะมาร่วมพูดคุยในช่วงแรกของเรามีแขกรับเชิญนะคะ2ท่านค่ะท่านแรกค่ะรองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองทีค่ะท่านรองสตาดรุมาศนะคะอีกท่านนึงค่ะประธานกลุ่มจักสานบ้านบุธมค่ะอาจารย์สุเทพศรีลานุชตอนนี้ทั้ง2ท่านอยู่กับมีแล้วสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับสวัสดีครับ
0: โอ้โหบอกเลยว่าถ้าใครมาที่จังหวัดสุรินทร์ต้องแวะมาที่ตำบลเมืองทีเพราะหลายคนบอกว่ามีทั้งเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจพอมาสัมผัสแล้วอย่างเรื่องของเครื่องแต่งกายนะคะคุณผู้ชมแล้วก็สินค้าผลิตภัณฑ์ที่อยู่ด้านหลังน่าสนใจมากๆวันนี้ก็เลยอยากให้ทั้งสองท่านได้บอกเล่าคุณผู้ชมได้รู้จักทำความรู้จักชุมชนของเรารวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวและที่สำคัญอาชีพที่ทำให้ชุมชนเข้มแข็งได้ในวันนี้หน่อยนะครับเริ่มที่ท่านรองนายกก่อนเห็นว่าที่นี่มีเรื่องราวประวัติศาสตร์มีภูมิเก่าภูมิหลังที่น่าสนใจเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
1: ครับก็อยากเล่าแบบย่อๆพอสังเกตนะครับให้กับคุณมี่แล้วก็ทางท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังด้วยนะครับเมืองทีของเราเนี่ยมีประวัติความเป็นมานี่ยาวนานมากกว่า 3,000 ปีนะครับที่นี่เป็นชุมชนเก่าแก่สาเหตุที่เราตอบได้ว่า 3,000 ปีเพราะเราขุดเจอขวานหินโบราณที่บ้านบรมสุขก็หมายถึงว่าที่นี่มีคนอยู่แล้วแล้วก็เราตรวจอายุของขวานเนี่ยก็ 3,000 กว่าปีงั้นที่นี่ก็เป็นชุมชนเก่าแก่และที่สำคัญบ้านเมืองทีเนี่ยเป็นบ้านที่ท่านเชิงปุ่มนะครับซึ่งเป็นพ่อบ้านพ่อเมืองของเราเนี่ยท่านอยู่ที่นี่มาก่อนนะครับก่อนที่

0: นั่นครับคือความเป็นมาแบบคร่าวๆครับผม
1: เขาบอกว่าที่นี่นะคะเมืองนี้เรียกว่าปราสาท
0: ปราสาทเมืองทีครับซึ่งเป็นแบบลาวนะครับ
2: แบบลาว
0: ครับอาจารย์เสริมเรื่องของประวัติให้นิดนึงครับ
2: ปราสาทเมืองทีแต่เดิมมีอยู่5ปรางด้วยกันนะครับตอนนี้ก็ทรุดโทรมลงไปเหลืออยู่3ปรางเป็นปราสาทโบราณอายุตั้งแต่สมัยอยุธยาครับ
1: ครับอันนี้ก็เราก็ยังมีการบูรณะมีการอนุรักษ์ไว้อยู่ถ้าใครอยากมาชมเรื่องของข้อมูลประวัติศาสตร์มาที่นี่ก็ได้เรียนรู้แบบครบวงจรด้วย
0: ครับครบวงจร
1: เห็นว่าที่นี่นอกจากเรื่องของการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วยังชูเรื่องของเส้นทางการท่องเที่ยวด้วยใช่ไหมคะท่านรอง
0: ครับที่นี่เนี่ยเราได้เป็นเที่ยวชุมชนยนต์วิถีครับซึ่งเราก็มีจุดเด่นอยู่หลายเรื่องนะครับเมืองทีเนี่ยค่อนข้างสะดวกในเรื่องของการเดินทางเราเดินทางได้โดยรถไฟนะจากตัวอำเภอเมืองมาที่ตำบลเมืองทีเนี่ยค่าโดยสารแค่4บาทครับ
1: 4บาท
0: 4บาทเท่านั้นเองครับ
1: ฟังไม่ผิดนะ
0: ครับ
1: คือจากอำเภอเมือง
0: มา
1: ที่ตำบลเมืองทีของเรา
0: แล้วถ้าเกิดเดินทางโดยรถไฟจากกรุงเทพมหานครนะครับมาถึงนี่ก็ใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงครึ่งและเนี่ยเดี๋ยวนี้การเดินทางเนี่ยค่อนข้างตรงเวลาด้วย
1: ครับก็คือเป็นเส้นทางที
0: ่
1: สะดวกสบายหนึ่งก็คืออยู่ในอำเภอเมืองด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของยานพาหนะต่าง
0: ๆก็สะดวกครับ
1: สามารถเชื่อมโยงได้
0: ครับสนามบินไปลงที่อำเภอสตึกนะครับห่างจากนี่ไปประมาณ60กิโลหรือว่าเดินทางด้วยทางบกก็สามารถเดินทางด้วยความสะดวกครับ
1: ค่ะท่านรองนายกเปิดมาเรื่องของเส้นทางแล้วแน่นอนว่าพอการเดินทางสะดวกมากขึ้นเรื่องราวประวัติศาสตร์ก็น่าสนใจแล้วสิ่งหนึ่งที่ทำให้เส้นทางการท่องเที่ยวของเราเป็นหมุดหมายที่นักท่องเที่ยวอยากมาหรือว่าคุณผู้ชมที่รับชมอยู่อยากมานอกจากสถานที่ท่องเที่ยวแล้วมันต้องมีอะไรมากกว่านั้นนะคะผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างผ้าถุงที่นี่สวมใส่อยู่วันนี้แล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ด้านหลังท่านรองนายกอาจารย์สุเทพค่ะนี่คือเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชนใช่ไหมคะเห็นว่าที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องของผ้าไหมแล้วก็เรื่องของการจักสานหวายเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าจุดเริ่มต้นท่านประธานกลุ่มมาเองเลยวันนี้อาจารย์สุเทพเป็นยังไงคะ
2: ครับเรื่องจักสานหวายของบ้านบูธมตำบลบางทีเนี่ยเป็นงานภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับเป็นงานที่ทำเรียนรู้จากภูมิปัญญาดั้งเดิ
1: ม
2: นะครับซึ่งท่านก็ทั้งสามท่านก็ล่วงลับไปแล้วล่
1: ะ
2: ท่านไปต้องโทษที่เรือนจำนะครับพูดอย่างไม่อายท่านก็ไปเรียนรู้การจักสานจากเรือนจำมาด้วยนะครับแต่เดิมชาวบ้านท้องถิ่นที่นี่ก็จักสานพวกไม้ไผ่กระบุงกระเชออยู่แล้วก็เลยพอท่านกลับมาอยู่หมู่บ้านก็มาสานตะกร้าหวายเป็นตะกร้าหมากใช้ในครอบครัว
1: ใช้ในวิถีชีวิตก่อน
2: ใช่ๆครับแล้วก็จากนั้นก็นำไปขาย
1: อันนี้ผู้ได้เริ่มต้นจากอาชีพที่อยู่ในเรือนจำมีการต่อยอดมาสู่คนในชุมชนแล้วก็ยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องถ้าพูดถึงเรื่องของเครื่องจักสานหวายทั่วไปก็มีนะคะอาจารย์แต่อะไรที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์เป็นสัญลักษณ์ที่มองเห็นปุ๊บเป็นเครื่องจักสานของบ้านบุธมตำบลเมืองทีของเราอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้ลูกค้าสนใจและติดใจคะ
2: ที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นก็คือเราใช้หวายทั้งต้น
1: หวายทั้งต้น
2: นะฮะเป็นหวายหางหนูภาษาท้องถิ่นเรียกประเดาสัง
1: ประเดาสัง
2: แล้วมันมีเส้นที่สวยงามมีผิวมันนะครับพอเราดัดเป็นลูกกรงขึ้นมาแล้วก็จะไม่หักไม่ขาดเรามีเอกลักษณ์ก็คือเป็นหวายที่เป็นตะกร้าที่ทำทั้งต้นเสร็จแล้วก็ใช้หวายทั้งต้นแล้วก็เป็นลายลูกกรงเป็นเอกลักษณ์ของเราคงทนแข็งแรง
1: นั่นแสดงว่าการที่ใช้หวายทั้งต้นเรื่องของเกี่ยวข้อต่ออะไรต่างๆก็แทบจะไม่มีรอยตำหน
2: ิ
1: ให้เห็นเลย
0: ใช่ครับ
1: อ๋ออันนี้เราปลูกหวายเองไหมคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเรื่องของการสร้างผลิตภัณฑ์อะไรขึ้นมาวัตถุดิบก็สำคัญในพื้นที
2: ่สำคัญยิ่งเลยครับ
1: อันนี้เราปลูกเองไหมคะตอนนี
2: ้ตอนนี้เรามีโครงการปลูกหวายในท้องถิ่นด้วยชุมชนเขาปลูกใช้เองแล้วเราก็ได้หวายจากในเขตจังหวัดสุรินทร์เราในท้องถิ่นเรา
0: ครับ
1: ครับ
2: เราใช้หวายอยู่3ส่วนด้วยกันมีหวายน้ำก็เส้นใหญ่อยู่ตามลำชีลำมูลแล้วมีหวายหางหนูเส้นเล็กๆเนี่ยเราก็ได้มาจากแนวชายแดนนะครับแล้วก็มีไม้อีกชนิดหนึ่งเรียกว่าไม้ก้างปลาภาษาพื้นเมืองพื้นบ้านเขาเรียกเดิมเจริญเอาไปเป็นส่วนประกอบของ
1: เป็นส่วนประกอบกันนะคะเมื่อสักครู่อาจารย์พูดว่ามีโครงการที่เราปลูกตอนนี้ทางท่านรองนายกเองโครงการนี้ในมุมมองของท้องถิ่นเราขับเคลื่อนเรื่องนี้หรือว่าเข้ามาสนับสนุนยังไงบ้างคะ
0: ก็มีความเป็นไปได้นะครับเราได้สอบถามความต้องการจากทางท่านอาจารย์สุเทพนะครับปีหนึ่งท่านใช้หวายประมาณร้อยกว่าตัน
1: ว้าว
0: ร้อยกว่าตัน
1: ร้อยกว่าตัน
0: ถือว่าเยอะมาก

0: มากแล้วก็ศักยภาพในด้านพื้นที่ของเราเนี่ยในการที่จะปลูกไว้เองเนี่ยก็ผลผลิตจะได้น้อยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราแก้ปัญหาตรงนี้ก็คือเรื่องของการหาเครือข่ายที่มีพื้นที่ที่เหมาะที่แก่การปลูกไว
1: ้
0: ซึ่งไว้นี่เป็นพืชที่ชอบดินชุ่มน้ำ
2: ชุ่มน้ำ
0: ชุ่มน้ำ
1: คือต้องมีน้ำเยอะหน่อย
2: มีต้นไม้ที่อาศัยเลื้อยขึ้นไป
0: เลื้อยขึ้นไปได้ครับเราก็สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายหลายๆที่นะครับเพื่อที่จะผลิตหวายป้อนให้กับทางตำบลครับทางบ้านบูทมด้วยครับ
1: โอ้โหก็คือเรื่องของวัตถุดิบก็สำคัญเราก็มองถึงอนาคตเพราะว่าเห็นจากผลิตภัณฑ์เห็นจากตัวอย่างที่มาโชว์คุณผู้ชมในวันนี้แล้วสวยงามมากนอกจากความคงทนเรื่องของการเลือกวัตถุดิบที่มีความเฉพาะแล้วแต่ละพันธุ์แล้วลวดลายอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องมัดใจลูกค้านะคะอาจารย์สุเทพคะ
2: ลวดลายดั้งเดิมเลยแต่จากคุณตาทั้ง3ท่านที่ท่านทำก็คือว่าลายลูกกรง
1: oh.
2: แล้วก็เอาลวดลายจนเป็นลายขอบกระด้ง
1: ค่ะ
2: ลายดอกมะพร้าวมาสานต่อให้สวยงามขึ้นแล้วก็ประยุกต์จากตะกร้าหมากดั้งเดิมที่ใช้ใส่เทียนหมากคุณยายพัฒนาเป็นรูปแบบตัวนี้ก็พัฒนามาได้60กว่าแบบแล้วครับ
1: 60กว่าแบบแล้วก็แต่ละไซส์แต่ละขนาดก็คละกันไปเมื่อสักครู่ไปจับมาก็คือสวยมากแล้วราคาในมุมมองของคนที่ชอบผลิตภัณฑ์เหล่านี้มองว่าราคาสมกับคุณภาพแล้วก็ความประณีตมากๆเลยท่านรองนายก
0: ผมดูเรื่องราคาแล้วก็จากการสอบถามเก็บข้อมูลทางการตลาดนะครับลูกค้าก็สะดวกที่จะจับจ่ายใช้สอยนะฮ
1: ะ
0: เพราะราคาตะกร้าหวายของเราเนี่ยจะเริ่มต้นที่ประมาณ400กว่าบาทนะครับจนถึงประมาณ 1,000 กว่าบาทขึ้นอยู่กับรูปแบบนะครับแล้วก็ขนาดของตะกร้าหวายแต่ที่สำคัญตอนนี้เรากำลังพยายามพัฒนา
2: ครับใช่ใช่
0: หวายเนี่ยไปสู่เครื่องประดับ
1: เครื่องประดับด้วยนะคะอันนี้ทำเป็นอะไรแล้วบ้างคะ
0: เช่นเป็นกำไล
1: กำไลหวาย
0: กำไลหวายครับก็เป็นที่นิยมของคนรุ่นใหม่นะครับที่เดี๋ยวนี้กระแสนุ่งกางเกงยีนใส่สบายกำลังมาครับแล้วก็ใส่เครื่องประดับจากหวายครับ
2: ใส่ผ้าไหมด้วย
0: ใส่ผ้าไหมด้วย
1: หลายคนมองว่าของเหล่านี้แล้วก็สิ่งที่ชุมชนทำอยู่ตอนนี้คือเข้มแข็งแล้วระดับหนึ่งนะคะท่านรองนายกแต่ในมุมหนึ่งคือถ้าสมมติว่าเป็นคนนอกที่มาเอ้าชุมชนอยู่ได้แล้วแล้วเรื่องของการต่อยอดเรื่องของการพัฒนาควบคู่กันไปกับเรื่องของเส้นทางการท่องเที่ยวอันนี้ในมุมมองของท่านรองนายกมองเห็นอนาคตหรือว่าโอกาสด้านนี้ยังไงบ้าง
0: เดี๋ยวต่อไปเนี่ยจะมีโรงเรียนเข้ามาร่วมพูดคุยด้วยนะครับซึ่งตรงนี้โรงเรียนก็เป็นหัวใจสำคัญที่จะเป็นการถ่ายทอดสู่ลูกๆของเรานะครับที่จะรับช่วงต่อแล้วโรงเรียนกับแม่ๆเนี่ยก็จะร่วมกันออกแบบการทำหรือว่าผลิตเครื่องจัดสารหวายแบบง่ายๆที่นักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วมาหาประสบการณ์จัดสารได้เองนะครับเป็นนี่เป็นเรื่องที่ไม่ยาก
1: เหมือนทำ
0: จริ งแล้วไม่ยากคร
1: ับ
0: เป็นอย่างนั้นครับเรากำลังพัฒนาไปทางด้านคลัสเตอร์อื่นๆด้วยนะครับเช่นของเรื่องโฮมสเตย
1: ์
0: แล้วก็เรื่องของอาหารเรามีการทำอาหารพื้นบ้านรสชาติที่หายไปตอนนี้เราก็รื้อฟื้นจาก46ชนิด3ชาติพันธุ์เรารื้อฟื้นมาได้26ชนิดแล้วครับเราก็พยายามที่จะรื้อฟื้นเมนูอาหารที่เป็นรสชาติดั้งเดิมเพิ่มเติมอีกครับ
1: อันนี้เห็นถึงความเข้มแข็งของคนในชุมชนแล้วก็ภาคส่วนท้องถิ่นที่ได้เข้ามาสนับสนุนขับเคลื่อนนะคะเดี๋ยวย้อนกลับมาที่เรื่องของราคาเมื่อสักครู่ท่านรองนายกเกริ่นให้รู้แล้วว่าราคาสินค้าของเราเริ่มต้นเท่าไหร่อาจารย์คะเขาบอกว่าผลิตภัณฑ์หวายใครเอาไปใช้ก็มีความมงคลเรื่องของความคงทนแต่มีแอบไปเสิร์ชข้อมูลหรือว่าค้นหามาแล้วบอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นหวายเฉพาะหรือว่าผลิตภัณฑ์เฉพาะที่ไม่ได้เหมือนที่อื่นไม่ได้มีกลิ่นเหม็นหรือว่าสีเคมีอะไรเหมือนที่อื่นอันนี้เทคนิคของเราใช้ขั้นตอนอะไรยังไงดีคะ
2: เทคนิคของเราใช้ขั้นตอนการทำด้วยมือทั้งสิ้นนะครับก่อนที่เราจะขึ้นเป็นรูปร่างเนี่ยเราจะแช่น้ำนะครับแช่น้ำให้อ่อนนิ่มก่อนจากนั้นเราก็มาใช้เครื่องมือของเราเอง
1: เ
2: ป็นมีดตอกเป็นแป้นรีดหวายที่เขาเรียกว่าเทคโนโลยีชาวบ้านเอามาดึงเส้นหวาย
1: ก่อนที่จะเข้ารายการพี่แอบไปดูมานะคะคุณผู้ชมตอนแรกก็เอ๊ะใช้แค่นี้หรอที่เป็นเหมือนเป็นรูๆเล็กๆแล้วก็สอดเข้าไปแต่ก็คือเส้นหวายนั้นคือสวยมากแล้วก็เป็นเรียวได้คมมากอันนี้คือเป็นภูมิปัญญาที่ยังอนุรักษ์อยู
2: ่ใช่ๆครับเป็นเสน่ห์ทำด้วยมือนะครับ
1: ไม่ได้ใช้เครื่องมือเยอะเลยนะคะท่านรองนายกคะ
0: แล้วก็อีกอย่างหนึ่งตะกร้าหวายของเราเนี่ยก็เป็นที่สนใจของต่างประเทศนะครับแต่ว่าเราติดปัญหาอยู่นิดนึงตรงที่ว่าบางส่วนที่ต้องการความแข็งแรงเรายังมีความจำเป็นที่ต้องใช้
1: ตะปู
0: อยู่ซึ่งตรงนี้ครับเราอยากได้นวัตกรรมใหม่ที่ ปลี่ยนจากตะปูเนี่ยเป็นวัสดุอย่างอื่นที่ต่างประเทศยอมรับเพื่อที่เราจะได้ส่งออกไปต่างประเทศได
1: ้ก็คือบางประเทศก็จะมีข้อจำกัดเรื่องของการใช้ตะปูเป็นส่วนประกอบหรือว่าวัสดุบางอย่าง
0: ครับบางอย่างฮะซึ่งตอนนี้เราก็ได้มีโอกาสคุยกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ด้วยนะครับว่าจะมีวิธีการหรือว่าปรับปรุงยังไงบ้างที่จะทำให้ตะกร้าหวายเนี่ยมีความแข็งแรงโดยไม่ต้องใช้ตะปูครับ
1: โอ้โหอันนี้คือไม่ได้แค่ดังในประเทศเราเท่านั้นนะคะไปต่างประเทศก็มีเรื่องของการวางโมเดลวางแผนไว้ด้วยว่าส่งออกในอนาคตจะเป็นอย่างไรเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะเวลาเราสร้างผลิตภัณฑ์อะไรมาแต่ละอย่างลูกค้าคือพระเจ้าอันนี้ถูกต้องนะคะอาจารย์สุเทพ
2: ค
1: ่ะแล้วก็เรื่องของลวดลายเมื่อสักครู่นี้อาจารย์สุเทพบอกแล้วเรื่องของการใช้สอยก็คือความคงทนอย่างที่ท่านรองนายกบอกก็คือจะแล้วแต่ผลิตภัณฑ์ถูกต้องไหมคะ
0: ครับ
1: ถ้าสมมติว่ามีซื้อตกหวายไปอายุการใช้งานค่ะอาจารย์สุเทพยืนยันกับคุณผู้ชมหน่อยถ้าสมมติว่าใช้งานทั่วไปอายุการใช้งานอย่างน้อยเนี่ยกี่ปีคะ
2: วิธีการใช้นะครับก็คือถ้าผลิตภัณฑ์โดนน้ำเราก็ไปเช็ดออกแล้วก็พึ่งแดดถ้าชาวบ้านเขาใช้พวกมะเฟืองสุกรสเปรี้ยว
1: เอาม
2: าถูตัวตะกร้านะครับแล้วก็ใช้มะนาวใช้มะกรูดแล้วก็ไปล้างด้วยน้ำแล้วก็ตากแดดพึ่งแดดจะเงาเหมือนเดิมเลยครับ
1: เงาสวยเหมือนเดิม
2: ครับแล้วก็อายุการใช้งานนี้น่าจะผมพบคนแก่ที่มาซื้อเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วฮะท่านยังถือมาให้เราดูอยู่ลำปลายบาทนะครับ
1: ภูมิใจนะ
2: ภูมิใจมากเลยครับ
0: อายุทน
2: ยืนยันได
0: ้ครับ
2: ครับผม
1: ก็เลยทำให้ราคาแล้วก็เรื่องของผลิตภัณฑ์ของเราก็คือสมทั้งเรื่องของคุณภาพวัสดุกว่าจะได้ผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างมาแล้วก็ฝีมือขั้นตอนนอกจากเรื่องของหวายแล้วที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องของผ้าไหมด้วยท่านรองนายกคะที่มีนุ่งอยู่ตอนนี้คือเป็นผ้าไหมเรียกว่าอะไรแล้วก็ลวดลายอะไรคะ
0: ผ้าไหมเนี่ยเป็นที่น้องมี่ใส่อยู่เนี่ยสวมใส่อยู่เป็นผ้าไหมลายอัมปึนเชียงปุ่ม
1: อัมปึนเชียงปุ่ม
0: อัมปึนเนี่ยก็คือต้นมะขาม
1: ต้นมะขาม
0: แล้วก็ต้นมะขามก็คือต้นนี้ฮะที่อยู่ข้างหลังเราครับ
2: เนี่ยมะขาม
0: มะขามลายสินครับ
2: ลายสิน
0: ซึ่งมีอายุ300กว่าปีนะครับแล้วก็เป็น1ใน65ลูกค้ามรดกครับ
1: อันนี้เราอนุรักษ์ร่วม
0: อนุรักษ์เอาไว้ครับ
1: แล้วทำไมถึงมาเกิดเป็นลายผ้าถุงชื่อผ้าถุงได้
0: ก็อยากจะเล่าความเป็นมาอย่างนี้ฮะเรื่องของการทอผ้าในตำบลเมืองทีเนี่ยมีมา100กว่าปีแล้วนะครับแล้วที่นี่ก็ยังเป็นสถานที่ที่เริ่มตั้งแต่การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมสาวไหมโดยวิธีการดั้งเดิมนะครับเอาเข้ามาแล้วก็มามัดย้อมถักทอจนเป็นผ้าไหมแล้วก็มีลวดลายต่างๆมากนะครับแต่ที่เราภาคภูมิใจแล้วก็เป็นลายที่แม่ๆร่วมกันออกแบบนะครับตอนนี้เนี่ยผลิตไม่ทันก็คือลายอัมพันเชียงปุ
1: ่
0: มที่น้องมี่ใส่อยู่เลยครับ
1: คุณผู้ชมจะมีหลายลายประกอบกันนะคะมีต้นอันนี้เป็นต้นมะขามต้นนี้ไหมคะ
0: ถูกต้องครับเป็นลายต้นมะขามครับ
1: แล้วก็มีรูปช้างด้วยสัญลักษณ์
0: ม
1: ี
0: ร
1: ู
0: ปช้างครับก็คือผ้าไหมลายอัมพันเชียงปุ่มเป็นผ้าไหมผืนเดียวที่บ่งบอกถึงของดีในเมืองทีทั้งหมดและความเป็นสิริมงคลเกิดขึ้นกับผู้สวมใส่นะครับ
1: แสดงว่าต้องมีตะกร้าหวายด้วยนะคะ
0: ใช่ครับ
1: รองนายกคะ
0: ตะกร้าหวายจะขออนุญาตนะครับ
1: น้อง
0: น
1: ี่
0: ครับตะกร้าหวายอยู่นี่ครับ
1: โอ้
0: นี่คือตะกร้
1: าหวาย
0: ของท่านอาจารย
1: ์ออกแบบร่วมกัน
0: ครับด้านบนสุดนี่ก็จะเป็นตัวแทนของปราสาทเมืองทีครับแล้วก็เป็นใบสีครับแล้วก็เป็นต้นมะขามครับแล้วก็ช้างที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์นะครับความกล้าหาญส่วนที่เป็นเส้นตรงๆเนี่ยจะอยู่ทางด้านหลังเนี่ยครับก็จะเป็นทางรถไฟสมัยก่อนเมืองทีเนี่ยความเจริญจะอยู่ที่ทางรถไฟครับมากับทางรถไฟซึ่งทางรถไฟมาถึงเมืองทีเนี่ยนานมากแล้วครับก็จะเป็นคนจีนอพยพมาด้วยที่นี่ในสมัยก่อนเนี่ยมีโรงหนังมีโรงแรมนะครับแล้วก็เป็นศูนย์รวมของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเป็นที่รวบรวมของสัตว์ป่าต่าง
1: ๆ
0: ที่จะส่งออกไปตามที่ต่างๆเพราะฉะนั้นเมืองทีในสมัยก่อนถึงเจริญมากครับ
1: ค่ะก็คือเขาบอกว่าแต่ก่อนนี้เรื่องของเส้นทางคมนาคมนี้สำคัญจะบ่งบอกตรงไหนเจริญอย่างถ้าเป็นเราพูดกันว่าถนนตัดผ่านตรงไหนเส้นทางไปถึงตรงไหนความเจริญเข้าไปถึงแล้ว
0: น
1: ะคะแล้วเห็นว่าออเดอร์ตอนนี้ทำไม่ทัน
0: ทำไม่ทันครับตอนนี้เนี่ยคือถ้าเกิดว่าสั่งผ้าไหมลายปืนเชียงปุ่มก็จะใช้ระยะเวลาอย่างน้อยประมาณ1เดือนครับ
1: หนึ่งเดือน
0: ครับแล้วที่สำคัญแม่ๆของเราเนี่ยท่านก็ ตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับว่าเราจะไม่เอาเปรียบลูกค้าเราก็จะจำหน่ายในราคา 1,900 บาทนะครับอาจารย์
1: ต่อผืนใช่ไหมคะ
0: ต่อผืนครับซึ่งอันนี้เป็นข้อตกลงกันนะครับ
1: อันนี้ก็คือการรวม
0: อันนี้คือลายสามตะกอนนะครับแต่ว่าที่น้องมี่ใส่
1: เนี่ย
0: ผืนนี้จะอยู่ที่ 3,500
1: บาท
0: เป็นผ้าไหม5ตะกอครับคำว่า3ตะกอ5ตะกอเนี่ยถ้านึกถึงภาพถ่ายจากกล้องถ่ายรูป3ตะกอก็คือพิกเซลอาจจะน้อยลงมาหน่อยแต่5ตะกอเนี่ยพิกเซลจะเยอะเพราะฉะนั้นความละเอียดของผ้าไหมก็จะสวยงามครับเป็นอย่างนั้นครับ
1: อยากจะบอกว่าสวยมากค่ะคุณผู้ชมถือว่าเป็นบุญวาสนามากมากเลย
0: ผมเองก็ต้องขอบคุณน้องมี่ด้วยนะครับ
1: ที่ได้มาลองใส่นะคะ
0: ผ้าผืนนี้เป็นผ้าที่ประกวดแล้วได้รับรางวัลชนะเลิศด้วยครับในเรื่องการทอ
1: โอ้โหคือนอกจากกลุ่มสมาชิกแต่ละกลุ่มน่าจะเป็นกลุ่มจักสานหวายแล้วก็กลุ่มทอผ้าอย่างที่บอกว่าถ้าต่างคนต่างทำนะคะอาจารย์ก็คือจะต้องต่างคนต่างขายแต่การที่เรารวมกลุ่มกันสิ่งที่ทำให้กลุ่มทางสมาชิกของอาจารย์ยังเข้มแข็งอยู่หัวใจสำคัญคืออะไรคะอาจารย
2: ์หัวใจสำคัญก็คือหนึ่งละความมีจิตสำนึกต่อกันมีความสามัคคีนะครับสำคัญเลยแล้วสองเนี่ยเรามาเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรานะครับว่าจะไปในทิศทางไหนอย่างไรแล้วก็เรียนรู้จากชุมชนเรียนรู้จากนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เอามาประยุกต์มาพูดคุยกันนะครับ
0: ครับ
1: ตอนนี้ก็เข้มแข็งนะรองนายกค่ะ
0: ยกตัวอย่างเช่นที่เราพูดคุยกันแล้วก็หารือร่วมกันนะครับจากลายผ้าไหมอัมบึนจึงปุ่มเนี่ยเราก็จะขอโทษนะครับเราก็จะนำลายของต้นมะขามนี่ครับมาเป็นโลโก้
1: โลโก้
0: อัมปืนชิงปุ่งของเราแล้วก็ใส่ไปในแก้วหรือว่าใส่ไปในจาน
1: ผลิตภัณฑ์
0: เราก็มาหารือร่วมกับทางกลุ่มจักสานหวายว่าจะเพิ่มเติมตรงไหนทางกลุ่มจักสานหวายก็จะทำที่รองแก้ว
2: ที่รองแก้ว
0: อะไรพวกนี้ขึ้นมา
1: ก็คือเป็น
0: เซ็ต
1: หวาย
0: ครับเป็นเซ็ตเพื่อที่จะจำหน่ายเป็นของที่ระลึก
1: ในอนาคต
0: เพิ่มครับเพิ่มมูลค่าขึ้นด้วยครับ
2: บางส่วนเราทำเป็นเครื่องประดับ
1: เป็น
2: อะไรเป็นกำไรข้อแขนที่ตอนเมื่อที่ผ่านมาก็มีงานประกวดใช่
0: ครับมีงานเป็นแบบ
2: ท่านลองเล่าเรื่อง
1: งานกิจกรรมใช่ไหมคะประจำปีของเรา
0: เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับเราก็ได้รับความร่วมมือนะครับจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
1: ์
0: ท่านก็นำนักแสดงมาทั้งหมด5ชาตินะครับมาร่วมแสดงกับแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับพี่น้องในตำบลมือทีครับเราก็ได้มีการเดินแบบตรงนั้นเนี่ยเราก็ถือโอกาสที่จะประชาสัมพันธ
1: ์
0: ทั้งผ้าไหมของเราแล้วก็ทั้งตะกร้าหวายนะครับก็มีการโชว์ตะกร้าหวายให้กับต่างประเทศได้รู้จักนะครับมีการโชว์กำไรก็วันนั้นก็มียอดสั่งซื้อพอสมควรนะฮะที่พี่น้องสนใจครับ
1: นี่ถือว่าสำคัญการที่เรามีอีเวนต์มีงานสำคัญที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราได้ไปลดแล่นได้ไปโชว์ได้ไปอวดโฉมนี่ถือว่าสำคัญมากๆแล้วก็ได้ยินมาว่าในพื้นที่เองในแต่ละปีก็จะมีการจัดงานท่านรองนายกงานประจำปีของเราที่เกิดขึ้นที่เป็นอีเวนต์ให้สินค้าหรือว่าชุมชนเรามาสร้างงานสร้างอาชีพรวมถึงได้มาพบปะกับนักท่องเที่ยวมีอะไรบ้างในแต่ละปีปฏิทินกัน
0: คือในปีปฏิทินของเทศบาลเนี่ยมีอีเวนต์เกือบทุกเดือนครับเยอะมากครับก็อยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับได้มาเที่ยวนะครับเราจะยกตัวอย่างเช่นในเริ่มตั้งแต่เปิดปีงบประมาณมาเลยนะฮะเดือนธันวาคมก็จะเป็นงานศาลเจ้าเมืองทีนะครับจากที่เคยจัด2วันตอนหลังนี่ก็เพิ่มเป็น3ปัจจุบันนี้เป็น5วัน
1: โอ้โหคือนักท่องเที่ยวบอกว่าไม่พอนะฮะ
0: ไม่พอคร
1: ับ5วันนี้ยังไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าในอนาคต
0: อาจจะขยายเป็น7วันในอนาคตนะครับแล้วก็เป็นการรวมชาติพันธุ์ทั้ง4ชาติพันธุ์ที่อยู่ในเมืองทีไม่ว่าจะเป็นชาวจีนชาวคาเมรูนะครับแล้วก็สวยแล้วก็คุยใช่ไหมครับอาจารย์ครับชาวคุย
1: มารวมกัน
0: นะครับแล้วก็มีการแสดงมีมหรสพพวกนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: ครับอีกอย่างนึงถัดจากนั้นมาก็จะเป็นงานแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมซึ่งร่วมกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
1: ์ค่ะ
0: นะครับแล้วก็ล่าสุดคือวันนี้นะครับเป็นงานแสงสีเสียงปราสาทเมืองทีซึ่งเป็นครั้งแรกนะครับที่เราจัดงานแสงสีเสียงปราสาทเมืองทีโดยใช้ระบบเสียงเต็มระบบก็คือระบบเสียงเซอร์ราวรอบทิศทางนะครับเป็นการแสดงละคร
1: ก็คือเรื่องของงานประเพณีคุณผู้ชมก็จะเห็นว่ามีความสำคัญนอกจากเรื่องของการที่จะประชาสัมพันธ์ PR เรื่องของแหล่งท่องเที่ยวแล้วเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมเรื่องของอาชีพก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ชุมชนอยู่รอดแล้วก็ไปต่อได้ในมุมของอาจารย์คะทุกวันนี้มันมีเรื่องของ เทคโนโลยีต่างๆใหม่ๆเข้ามาบางคนอาจจะมองว่ากลุ่มของอาจารย์อยากจะพัฒนาต่อยอดในด้านไหนบ้างในมุมมองของประธานกลุ่มที่จะทำให้กลุ่มจักสานของเราถ้าสมมติออเดอร์มาแบบล้นหลามจริงๆเราวางแผนหรือว่าคิดแผนในอนาคตยังไงบ้างคะ
2: เราคิดแผนในอนาคตโดยอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานราชการด้วยนะครับให้มาช่วยคิดช่วยออกแบบ อย่างปัจจุบันนี้เราพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่

0: ไอ้แก้ว
1: ร
0: ก
1: อง
0: าแฟ
1: แก้วค่ะ
2: แก้วกาแฟ
0: แก้วกาแฟแล้วหิ้ว
1: อ๋อที่เป็นแบบหิ้วใช่ไหมคะ
2: แบบหิ้วครับ
0: แล้วก็มีบางส่วนที่เราเอาออกแบบไปเป็นพวกเป็นคล้ายๆกับม่านนะครับแล้วก็สารเป็นลวดลายตั้งเดิม
1: แบบว่าแบบอาจจะเป็นแบ
0: บ
1: จุดแต่งตัวหรือว่าจุดบางให้กับนักท่องเที่ยวอะไรอย่างนี้ได้นะคะอันนี้ก็คือมีการออกแบบอย่างต่อเนื่อง
2: ออกแบบครับ
1: อย่างที่บอกนะคะ
2: เราเองก็ขออนุญาตนะฮะ
1: ได้ค่ะเชิญค่ะ
2: คือเราเองก็มีความคิดนะครับว่าถ้าเกิดเราทำโฮมสเตย์เนี่ยในห้องพักของลูกค้าเนี่ยเราจะตกแต่งโดยการใช้ลายอัมปืนเชียงปุ่มเนี่ยครับมาเป็นเครื่องประดับในห้องตกแต่งนะครับเพื่อให้ลูกค้าได้รู้สึกอีกอย่างหนึ่งสีน้ำตาลเนี่ยก็เป็นสีที่อบอุ่นอยู่แล้วนะครับเข้ามาพักก็เลยจะรู้สึกสงบนะครับอันนี้ก็มองว่าเป็นอย่างหนึ่งที่ในอนาคตที่เราอยากจะทำครับ
1: แสดงว่ามาที่ตำบลเมืองทีของเรามาแค่วันเดียวหรือแวบๆไม่ได้แล้วนะคะในอนาคตเรื่องของเส้นทางการท่องเที่ยวถ้ามาแล้วมานมัสการมาที่วัดแห่งนี้มาดูปราสาทเมืองทีมาเรียนรู้เรื่องของอาชีพกลุ่มจักสานเรื่องของผ้าทอแล้วก็ยังสามารถพักที่โฮมสเตย์ได้ด้วยในอนาคตจะมีการวางแผนเส้นทางการท่องเที่ยวด้วยและที่สำคัญสะดวกสบายอันนี้ดีมากเลยการเดินทางนะคะอาจารย์คะในมุมมองของอาจารย์มองว่าชุมชนของเรานอกจากเรื่องของความเข้มแข็งของกลุ่มแล้วการต่อยอดการหาตลาดอย่างทางท่านรองนายกบอกแล้วว่าภาครัฐเองก็เข้ามาสนับสนุนท้องถิ่นเข้ามาขับเคลื่อนทางกลุ่มมีความต้องการหรืออยากให้ทางภาครัฐเข้ามาสนับสนุนซัพพอร์ตอะไรเพิ่มเติมเนี่ย
0: ทางเราทางกลุ่มเราตอนนี้ก็กำลังส่วนหนึ่งเราขับเคลื่อนเพื่อไม่ให้อาชีพนี้หายไปนะครับแล้วก็นำไปสู่การเรียนรู้สู่โรงเรียนและโรงเรียนก็สู่ชุมชนนะครับหมู่บ้านของเราก็ได้รับให้เป็นหมู่บ้านนวัตวิถี
2: ใน
0: ป
2: ั
0: จจุบันนี้นะครับ
2: ครับ
0: แล้วก็ถ้าจะเป็นโครงการที่เข้มแข็งส่วนราชการมาช่วยก็คือช่วยในเรื่องของการออกบูธจำหน่ายในการส่งเสริมรูปแบบผลิตภัณฑ์ปัจจุบันนี้เราสามารถไปจำหน่ายที่เมืองทองธานีได้ปีละ3ครั้งนะครับทุกปีนะครับแล้วก็ศูนย์ราชการต่างๆในจังหวัดเราก็เชิญชวนเราไปออกราดกับศูนย์ราชการที่มีงานต่างๆนะครับ
1: ค่ะอันนี้ก็คือเป็นความภาคภูมิใจเป็นพลังความเข้มแข็งในมุมของท่านรองนายกบ้างในส่วนของอาจารย์ได้บอกไปแล้วว่านี่คือสิ่งที่เราอยากทำแล้วก็อยากทำให้ทางภาครัฐเองได้เข้ามาสนับสนุนซัพพอร์ตแต่ของเราเองทางท้องถิ่นเราก็เข้มแข็ง
2: ในส่วนของท้องถิ่นเนี่ยเราจะมีความจำเป็นที่ต้องใช้ข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจนะครับลักษณะทางสังคมของตำบลเมืองทีเนี่ยตอนนี้ก็เกือบจะถึงสังคมสูงอายุนะครับมีผู้สูงอายุที่เกิน60ปีเนี่ยอยู่ถึง 17% ตามทะเบียนราษฎรนะครับแต่ถ้าเกิดว่านับจริงๆที่อยู่จริงๆนะครับก็ดูแล้วจะเป็นสังคมสูงอายุเพราะฉะนั้นเนี่ยการเชื่อมโยงวิถีชีวิตนะครับกับอาชีพเนี่ยก็มีความสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมนะครับอาจารย์หรือว่าจะเป็นตะกร้าหวายซึ่งตรงเนี้ยไม่ว่าจะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ก็สามารถที่จะทำได้ตอนนี้หลายๆคนแม่ๆก็ยังทอผ้าเองแล้วที่แปลกก็คืออาจจะด้วยความเคยชินนะผมว่าสายตาแกดีมากต่อเส้นไหมเล็กนิดเดียวนี่ทำด้วยความชำนาญครับอันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งซึ่งเราเองก็ได้ถ่ายทอดนะครับให้แม่ๆเนี่ยได้เป็นครูประจำตำบลถ่ายทอดให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปและเราก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากโรงเรียนที่อยู่ในตำบลเมืองทีแล้วก็โรงเรียนในเครือข่ายก็คือโรงเรียนรามวิทยาราชมังคลาภิเษกนะครับท่านก็จะส่งนักเรียนส่งคุณครูมาเรียนรู้วิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่ตลอดครับ
1: ค่ะเมื่อสักครู่นี้พูดถึงเรื่องของการอนุรักษ์เรื่องของการส่งต่อที่ท่านรองนายกบอกมาในมุมของอาจารย์สุเทพคือเป็นทั้งเรื่องของประธานแล้วก็เป็นคนที่คุ้มครีอยู่กับกลุ่มมาต่อเนื่องเรื่องของจิตวิญญาณการที่วันนึงเรามองเห็นว่าสิ่งที่เราอยากอนุรักษ์ไว้ในมุมของอาจารย์อยากบอกอะไรให้กับคนรุ่นหลังเกี่ยวกับเรื่องของการหวงแหนอนุรักษ์ไม่ว่าจะเป็นศิลปะวัฒนธรรมประวัติศาสตร์แล้วก็ของดีที่เรามีตอนนี้
0: สำคัญยิ่งเลยก็คือเรื่องศิลปวัฒนธรรมนะครับอย่างเช่นเรื่องงานหัตถกรรมไหวที่เป็นงานศิลปะเหมือนกันเนี่ยเราอยากให้ยั่งยืนก็คือโดยอาศัยความรู้จากภูมิปัญญาดั้งเดิมเนี่ยถ่ายทอดนะครับไปสู่เยาวชนรุ่นหลังนะครับเราสามารถที่จะอย่างหมู่บ้านผมนี่ก็จะมีดนตรีพื้นบ้านอยู่ด้วยนะครับเราก็เอาดนตรีพื้นบ้านนี่มาประยุกต์เอาเรื่องของเครื่องจักสานนี่เข้าไปสอดแทรกด้วยเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้นะครับแล้วก็สามารถสร้างหลักสูตรท้องถิ่นนี่เข้าไปสู่โรงเรียนเพื่อให้เกิดความยั่งยืนได้ด้วยนะครับ
1: ค่ะ ในมุมของท่านรองนายกบ้างคะในอนาคตอยากให้คุณผู้ชมนักท่องเที่ยวจดจำเรานอกจากสิ่งที่เรามีของดีอยู่แล้วเราอยากทำให้ภาพจำของนักท่องเที่ยวหรือคุณผู้ชมที่มาหรือว่าใครที่อยากลองมาสัมผัสเราออกมาในรูปแบบไหน
2: ก็อยากให้ถ้าท่านมาสุรินทร์เนี่ยเมืองทีเป็นอีกจุดหนึ่งครับที่ท่านต้องแวะนะครับแล้วเราอยากจะฝากนำเรียนท่านผู้ชมทุกท่านนะครับว่าเมืองทีเนี่ยเป็นเมืองเก่าปฐมบทเมืองสุรินทร์เพราะฉะนั้นถ้าท่านมาเที่ยวที่เมืองทีเนี่ยนอกจากท่านจะได้รับทราบประวัติความเป็นมาของจังหวัดสุรินทร์แล้วนะครับว่ามีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ไหนบ้างมีประวัติความเป็นมายังไงท่านต้องมาที่เมืองทีนอกจากนี้นะครับก็ยังจะมีเครื่องจักสานมีผลิตภัณฑ์จากชุมชนมีวัฒนธรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแสดงลำต้นลำต้นเนี่ยเราก็สามารถออกแบบการเล่นลำต้นโดยที่นักท่องเที่ยวเนี่ยมาร่วมแจมได้ด้วยนะครับที่ผ่านมาเราก็ให้กับทางนักแสดงนานาชาติที่มาร่วมตีกลองซึ่งพ่อเนี่ยมีความชำนาญในการสอนมากครับแล้วก็เป็นที่สนุกสนานครับ
1: ค่ะที่ท่านรองนายกพูดไปยิ้มไปนี่คือพูดถึงความภาคภูมิใจด้วยในมุมของผู้นำท้องถิ่นเองที่ได้มาอยู่ใกล้ชิดแล้วก็ได้ขับเคลื่อนไปด้วยกันอาจารย์สุเทพคะในคนในชุมชนเองคือความภาคภูมิใจเราในมุมของเป็นประธานกลุ่มนี่ความภาคภูมิใจมากอยู่แล้วจากการที่ได้พูดคุยกับคนในชุมชนหรือว่าได้พบปะกันความภาคภูมิใจที่เขาถ่ายทอดมายังประธานกลุ่มเองที่ทำให้เห็นว่าเมืองทีของเรามีภูมิปัญญามีสิ่งที่น่าหวงแหนไว้อาจารย์เล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยค่ะ
0: ท่านผู้ชมครับก็คือความภาคภูมิใจของชุมชนนี่เขามีความภาคภูมิใจสังเกตจากการพูดคุยกันแล้วเขารักท้องถิ่นนะครับรักบ้านเกิดแล้วก็อยากให้ชุมชนมีงานเพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านมีรายได้อย่างเช่นที่ท่านรองได้ดำริสร้างงานนี้ขึ้นมาเนี่ยเราสามารถที่จะมีการเชื่อมโยงกันเกิดการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมอย่างมีความสุขภาคภูมิใจทีนี้เขาได้ออกงานอย่างเงี้ยแม่เขาจะชอบมาก
1: นะครับแสดงว่าถ้างานมาเรื่อยๆอีเวนต์มาบ่อยๆทีในรอบเดือนนี้ก็พร้อมใช่ไหมคะ
2: พร้อมครับ
1: พร้อมนะคะก็คือเมื่อสักครู่นี้เห็นมีการมาทำหวายจักสานให้ดูด้วยสาธิตให้ดูด้วยอันนี้คือทำจริงๆขั้นตอนทุกอย่างคือทำสดๆเลย
0: ทำจริงๆเลย
2: ทำจริงๆครับ
1: ค่ะในมุมมองของท่านรองนายกคะนอกจากการที่ทางความภาคภูมิใจของคนในชุมชนแล้วในมุมนึงนักท่องเที่ยวเขาก็คาดหวังคาดหวังเรื่องของการมาแล้วเรื่องของมาตรฐานที่เราจะอนุรักษ์ไว้อย่างบางคนมองว่าถ้าไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของความพร้อมแม้กระทั่งเรื่องของราคาต่างๆท่านรองนายกสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวนะ
2: นักท่องเที่ยวนี่ปิดติดอยู่ทุกที่นะครับแล้วก็พี่น้องตำรวจนะครับทางสน.เมืองทีเนี่ยท่านก็ดูแลเป็นอย่างดีแล้วที่สำคัญก็คือการเป็นเจ้าบ้านนะครับที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวจากแม
1: ่ๆ
2: นะครับเรามีอาหารอร่อยด้วยนะครับร้านอาหารเช่นร้านก๋วยเตี๋ยวมาตุภูนะครับร้านส้มตำสามสาวหรืออาหารตามสั่งนะครับของพี่ม็อบนะแต่เสียดายผมเสียดายครับอาจารย์ยายหลอด
0: ซึ่ง
2: ผมผัดไทยยายหลอดเนี่ยเปิดมาผมว่าประมาณ70ปี
1: ขึ้นชื่อใช่ไหม
2: ขึ้นชื่อมากแล้วก็ตอนนี้ยายท่านก็ยังอยู่เพียงแต่ท่านแก่มากแล้วไม่มีแรงทำครับยกเว้นว่าเป็นงานสำคัญสำคัญท่านก็จะมาช่วยจะได้ชิมนะคร
1: ับโอ้โหนี่มีของดีเยอะมาก
2: นี่ก็เป็นโอกาสครับใช่ครับ
1: ค่ะ
2: แล้วก็ครับอื่นๆเนี่ยมาเที่ยวเนี่ยเรามีเส้นทางการท่องเที่ยวก็สามารถติดตามได้ในเพจของเทศบาลตำบลเมืองทีครับ
1: เข้าไปช็อปได้เลย
2: เข้าไปช็อปได้เลยครับแล้วก็กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าไหมอำเภอเชียงปุ่มก็สามารถที่จะเข้าไปชมแล้วก็สั่งซื้อผ่านออนไลน์ได้นะครับเน้นก็เป็นช่องทางการขายช่องทางหนึ่ง
1: ค่ะกลุ่มจักสานบ้างล่ะคะถ้าสมมติว่าเห็นรายการของเราพูดคุยกันอยู่อยากสนใจนะคะอุดหนุนหรือว่าอยากเข้ามาติดต่อว่าอยากมาดูงานต่างๆท่านประธานมีช่องทางในการติดต่อไหมคะ
0: ช่องทางการติดต่อเขามีที่เพจวังหวาย
1: วังหวาย
0: ครับบ้านบุธมนะครับแล้วก็ทางโรงเรียนก็จะมีศูนย์จำหน่ายเช่นกันนะครับ
1: ได้สามารถไปช็อปได้
0: ให้นักเรียนได้ฝึกจำหน่ายด้วยทางออนไลน์นะครับ
1: ถ้าสมมติดูรายการของเราอาจจะมีโปรโมชั่นให้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพแต่ที่สำคัญเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและท้องถิ่นช่วงท้ายนี้ให้ทั้งอาจารย์แล้วก็ท่านรองนายกฝากอะไรถึงคุณผู้ชมแล้วก็ฝากเชิญชวนให้คุณผู้ชมได้มาสัมผัสมาท่องเที่ยวเมืองทีของเราหน่อยค่ะเชิญค่ะ
2: ครับ

0: เรียนที่ท่านอาจารย์ก่อนดีไหมครับอาจารย์ครับ
1: ผมขอเชิญชวนนะครับถ้าเรารักบ้านเมืองรักประเทศชาติเราเนี่ยผมว่าสินค้าที่เกิดจากฝีมือของภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะครับก็ร่วมกันใช้สินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ของบ้านเรานะครับก
2: ็
1: จะมีคุณค่ามาก
2: ท่านรองนายกค่ะเชิญค่ะ
0: ก็อยากจะฝากบอกพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวท่านเชิญชวนมาเที่ยวที่ตำบลเมืองทีของเรานะครับพวกเรายินดีต้อนรับแล้วก็จะดูแลท่านเป็นอย่างดีนะครับ
2: ค่ะ
0: สั้นๆเพียงเท่านี้แล้วก็ติดตามพวกเราได้จากในเพจต่างๆไม่ว่าเป็นจุงกะสุรินทร์หรือว่าหลงสุรินทร
2: ์
0: หรือว่าเพจที่เป็นทางการของเทศบาลตำบลเมืองทีนะฮะเพื่อติดตามปฏิทินการท่องเที่ยวต่างๆหรือว่ากิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในตำบลครับ
2: ค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมมาสัมผัสเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมและที่สำคัญกลุ่มชาติพันธุ์ที่น่าสนใจการสร้างงานสร้างอาชีพมาดูว่าคนในชุมชนแล้วก็ในตำบลเมืองทีนี้เขาใช้พลังอะไรขับเคลื่อนนอกเหนือจากที่เราบอกไปต้องมาสัมผัสเองนะคะช่วงแรกนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองทีค่ะท่านรองนายกสตาดรุมาศแล้วก็ประธานกลุ่มจักสารบ้านบุธมนะคะอาจารย์สุเทพศรีลานุชมากๆค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกับตัวแทนของโรงเรียนคุณครูนะคะที่จะมาพูดถึงรวมถึงท่านผอ.ด้วยที่เป็นพลังในการขับเคลื่อนเห็นบอกว่ามีเอาหลักสูตรเข้าไปสอนด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันช่วงแรกนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านนะคะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการอีสานสตอรี่กันต่อค่ะ
3: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
4: ชุมชนบ้านปางมะเยาเลิกเผาขยะกันแล้วครับเขาเปลี่ยนมาแยกขยะเปลี่ยนมาหมักเพื่อทำปุ๋ย
5: ทำไมเราไม่เผาพ่อ
6: ที่ไม่เผาก็เพื่อเองนั่นแหละ
4: ไม่เผาก็ช่วยลดฝุ่น PM 2.5 และช่วยดูแลปอดของเด็กๆทั้งประเทศรวมพลังเพื่อคนไทยหายใจได้เต็มปอด
2: และช่วงนี้นะคะเรามาร่วมพูดคุยกับ2ท่านค่ะท่านแรกค่ะรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุธมค่ะนางพงรัตน์ถาวจตุรัสนะคะส่วนอีกท่านหนึ่งก็คือคุณครูผู้รับผิดชอบโครงการค่ะคุณครูสุรวิทย์สิงหารทั้ง2ท่านอยู่กับมีแล้วสวัสดีค่ะโหช่วงแรกได้พูดถึงเรื่องของความเข้มแข็งของคนในชุมชนพูดถึงของดีที่มีอยู่ในชุมชนแล้วที่สำคัญการขับเคลื่อนของตำบลเมืองทีแล้วเขาบอกว่าถ้ามาที่นี่ต้องมาพูดคุยในบทบาทของโรงเรียนด้วยสถานศึกษาท่านผอ.คะเห็นว่านักเรียนในชุมชนของเราถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆแล้วทางโรงเรียนเองก็เข้ามาสนับสนุนด้วยจุดเริ่มต้นที่ทำให้ได้หยิบยกเรื่องราวนี้มาขับเคลื่อนแล้วก็ผลักดันให้กับน้องๆนักเรียนเรื่องนี้ท่านผอ.เล่าให้ฟังหน่อยค่ะเป็นมายังไงคะ
7: ก็ทางเรียนนะคะบริบทเราจะตั้งอยู่ในพื้นที่ของชุมชนที่มีนวัตกรรมในการผลิตจากสารวายหรือที่เรียกง่ายๆผลิตภัณฑ์ชุมชนของเราก็คือโอท็อปนะคะก็คือตะกร้าหวายนะคะผลิตภัณฑ์จากหวายเราเห็นความสำคัญว่าถ้าผู้เรียนของเราได้เรียนรู้ขั้นตอนในการทำหวายก็สามารถที่จะสร้างอาชีพได้เป็นอย่างดีโดยอย่างน้อยเราก็ได้ช่วยเหลือแม่ๆนะคะในการที่จะ เรียกว่าอะไรนะคะ
2: ต่อยอดใช่ไหม
7: ต่อยอดผลิตภัณฑ์มีเป็นพื้นฐานนะทักษะง่ายๆคือการสร้างทักษะอาชีพให้ผู้เรียนนะคะก็เลยนำมาเข้าสู่โรงเรียนในการใช้ในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในช่วงที่เราหลังจากเราเรียนกิจกรรมวิชาการในชั่วโมงเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะก็นำมาใช้ในการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนในการเพิ่มพูนทักษะ
2: โอ้สร้างรายได้แสดงว่าตอนนี้เราก็ขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องในบทบาทในมุมมองของโรงเรียนเองการที่เราจะหยิบเรื่องอะไรสักอย่างมาป้อนให้กับเด็กๆอย่างโรงเรียนบ้านอุทมนี่คือเป็นโรงเรียนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ใช่ไหมคะคุณเจ
7: ษค่ะ
2: ช่วงแรกๆยากไหมคะคืออย่างท่านผอ.บอกว่าต่อให้เป็นสินค้าในชุมชนเป็นสินค้าโอท็อปหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ทำในชุมชนอยู่แล้วแต่การที่จะหยิบเรื่องราวบางอย่างหรือว่าอะไรสักอย่างให้เด็กๆ เขาได้เริ่มเรียนรู้ในมุมของคุณครูยากไหมคะในการที่จะคุยกับเด็กๆตอนแรก
8: ครับก็ต้องเกริ่นก่อนอย่างที่ท่านผอ.ได้เล่าไปว่าโรงเรียนของเราเนี่ยมีต้นทุนที่ดีในเรื่องของเราอยู่ในหมู่บ้านโอท็อปนวัดวิถีที่เขาทำภูมิปัญญาจากสารหมายอยู่เนี่ยทุกแทบจะทุกครูเรียนอยู่แล้วฉะนั้นเด็กเราเด็กในโรงเรียนนั้นบุทมเนี่ยตื่นเช้ามาก็จะเห็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาทำอยู่แล้วเมื่อเราได้รับงบประมาณสนับสนุนมาแล้วเราเริ่มดำเนินการจากสารไว้เนี่ยครั้งแรกที่ได้ทำเนี่ยเห็นเลยว่าผู้เรียนเขาไม่ได้ทำแบบพูดง่ายๆคือไม่ได้เก้ๆกังๆเขาทำเขามีท่าจับเขาเห็นเขาเห็นว่ายายจับอย่างนี้เขาเห็นว่าพ่อแม่จับมีดอย่างนี
2: ้
8: การเริ่มต้นมันก็เลยไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์เลยเขาค่อนข้างจะมีพื้นมาอยู่แล้วครับก็เลยอาจจะไม่ได้ยากมากเพราะว่าเด็กมีพื้นฐานอยู่แล้วครับ
2: อันนี้เราให้เด็กๆได้เรียนรู้ตั้งแต่ชั้นไหนคะคุณคร
8: ูชั้นประถมศึกษาปีที่3 4 5 6ครับ
2: โอ้ก็คือเรียนรู้แล้วเห็นว่าการเรียนรู้ขั้นตอนแต่ละขั้นตอนอย่างที่ครูบอกก็คือเด็กเขามีพื้นฐานพอให้ทำหรือว่าให้ทำชิ้นงานของใครของมันขึ้นมาเห็นว่าสวยมากอันนี้จริงไหม
8: จริงครับจริงครับมีทั้งคนที่เขาเห็นพ่อแม่ทำประจำแล้วคือแล้วพ่อแม่ก็ช่วยทำด้วยชิ้นงานเวลาเขาเอามาส่งคุณครูเวลาคุณครูรับซื้อเนี่ยบางคนเนี่ยชิ้นงานแทบจะเทียบกับที่ผู้ใหญ่ทำได้เลยครับแต่ว่าบางคนส่วนใหญ่ก็ยังเป็นแบบฝีมือเด็กๆก็ยังพอเห็นได้บ้างแต่ว่าก็มีครับที่ว่าความสามารถเนี่ยสามารถนำไปขายในราคาผู้ใหญ่ได้เลยใช่ครับเด็กมีความสามารถครับ
2: ค่ะเรื่องของการที่เด็กๆ เขาทำได้หรือว่าการที่ให้เด็กๆ เขาได้ทดลองแน่นอนว่าการที่มีคนที่ช่วยนำนอกจากคุณครูแล้วที่คอยแนะนำเรื่องของการที่เอาเรื่องนี้เข้ามาในเรื่องของช่วงเวลาการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้แล้วการที่มีวิทยากรในโรงเรียนเรามีวิทยากรเข้าไปช่วยสนับสนุนไหมคะเรื่องนี
7: ้ค่ะเพราะเราได้รับการโรงเรียนเราจะต้องมีโครงการเราเสนอโครงการเรื่องจักสารวายไปที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทีแล้วก็ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทีก็จัดสรรงบประมาณให้ทางโรงเรียนในการที่เราต้องจัดหาวิทยากรเพราะว่าการที่จะนำวิทยากรมาที่โรงเรียนเราก็ต้องมีค่าตอบแทนเล็กน้อยนะคะค่าน้ำมันค่าบางทีท่านก็ซื้อวัสดุนะคะมาเติมเต็มช่วยเรานะคะก็จะได้งบประมาณสนับสนุนแล้วก็มาจัดการเรียนการสอนซึ่งก็จะเป็นแม่ๆของลูกเรานั่นแหละค่ะนะคะเป็นมาเป็นวิทยากรให้ทางโรงเรียน
2: ก็มาเติมเต็มให้ยิ่งเข้มข้นชิ้นงานหรือว่าฝีมือรวมถึงความประณีตของหวายของผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้นมายิ่งสวยงามเห็นว่าช่วงแรกที่ได้คุยกับอาจารย์สุเทพกับท่านรองนายกบอกว่าที่โรงเรียนของเราทำจนสามารถจำหน่ายได้เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวสามารถไปอุดหนุนได้ด้วยอ
7: ัน
2: นี้คือระวางผลิตภัณฑ์หรือว่าในช่วงที่ออกมาจำหน่ายรูปแบบลวดลายเป็นลวดลายที่ยากมากไหมคะหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นลายเอกลักษณ์ในท้องถิ่นอยู่แล้ว
7: ส่วนใหญ่เราจะเป็นพื้นฐานเน
8: า
7: ะ
8: ใช่ครับอย่างที่ท่านครูสุเทพได้กล่าวไปนี่ก็คือลายเอกลักษณ์ของบ้านเราคือเป็นลายลูกกรง
2: ค่ะ
8: นักเรียนของเราเนี่ยจะเริ่มจากลายพื้นฐานตัวนี้ที่เป็นตะกร้าหมากง่ายคือลายลูกกรงทุกชิ้นนักเรียนทุกคนเนี่ยจะต้องมีผลงานมาส่งคุณครูซึ่งจะมีทั้งตะกร้าส่วนคนที่เป็นน้องน้อยป.3 ป.4 เนี่ยอาจจะเริ่มเป็นกำไลหวายหรือว่าจะเป็น
7: ที่รองแก้ว
8: ใช่ครับจะมีหลากหลายผลิตภัณฑ์ตามวัยของผู้เรียนใช
7: ่
8: เริ่มโตขึ้นก็อาจจะทำตะกร้าได
7: ้ทำเป็นตะกร้า
8: ใช
7: ่สี่ห้าหกนี้จะได้ตะกร้าคนละใบ
8: ได้ตะกร้าคนละ
7: ใบได้
8: ใช่ครับคนที่เขามีฝีมือทำได้หมดครับ
2: ก็คือพัฒนาทักษะนะคะแสดงว่าเด็กๆเขาชอบแล้วก็รู้สึกตื่นเต
7: ้
2: นที่ได้เรียนรู้ก็สมมติว่าถึงช่วงเวลาชั่วโมงเรียนนี้ต้องเตรียมพร้อมแล้ว
7: ค่ะเขาจะมาจัดเตรียมอุปกรณ
2: ์
7: เพื่อรอแม่วิทยากรมาให้ความรู้แล้วก็ช่วยกันสอน
8: ก็ขอเสริมท่านพร

0: นี่นะครับคือตอนแรกก็อาจจะยังรู้สึกว่ามาเรียนทำไมอะไรเงี้ยไม่เข้าใจแต่พอเขาทำผลงานเสร็จคุณครูรับซื้อเขาได้เงินจริง
1: เขาได
0: ้รายได้เขาก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยทำแล้วได้เงินจริงได้อะไรจริงเขาก็เริ่มทำมาส่งบางคน1ปีการศึกษาเนี่ยเขาส่งตะกร้าคุณครู2ใบ3ใบทำกำไรโหหลายอันนะครับ
1: ค
0: ือเขาทำแล้วเขาได้เงินเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาอยากทำ
2: เขาภูมิใจในช
0: ีวิตอยากเรียนใช่ครับ
1: ในมุมมองของทางคุณครูที่รับผิดชอบนี่ก็ภาคภูมิใจไปด้วยท่านผอ.คะรูปแบบของการจัดการอย่างท่านอย่างคุณครูได้บอกว่าเรามีการรับซื้อผลิตภัณฑ์จากตัวนักเรียนเองสร้างรายได้ให้กับนักเรียนในช่วงที่เรียนกับเราในมุมนี้คือโรงเรียนของเราได้วางเรื่องของแผนการเรียนการสอนหรือว่ายกระดับเข้ามาสู่หลักสูตรในอนาคตไหมคะ
3: ก็เราจะตอนนี้เรากำลังเตรียมที่จะบรรจุเป็นหลักสูตรท้องถิ่นซึ่งจะนำเข้าในปีการศึกษาหน้าเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในกระบวนการเรียนรู้มากยิ่งขึ้นจากที่เราเป็นกิจกรรมเสริมในช่วงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ตอนนี้เราก็จะประชุมนะคะที่ผ่านมาประชุมท่านคณะกรรมการสายศึกษาเพื่อที่จะขออนุมัติในการที่จะจัดทำเป็นหลักสูตรท้องถิ่นนะคะเกี่ยวกับงานจักสารวายซึ่งณวันนี้เราก็ขับเคลื่อนแทบจะเป็นรูปธรรมมากเนาะเรามีห้องวายห้องจัดแสดงวายเรามีห้องที่จะให้นักเรียนได้เรียนเกี่ยวกับการจัดทำวายเรามีพื้นที่ที่กำลังจะเตรียมการปลูกวาย
1: ว้าวให้ครบวงจรเลยนะท่านผอ.
3: มีต้นวายแล้วค่ะแต่ว่ายังนำใช้ไม่ได้เพราะกำลังปลูกต้นยังเล็กอยู่แต่ให้เด็กได้เรียนรู้ว่าที่ไปที่มานะคะตั้งแต่ต้นน้ำไปถึงปลายน้ำ
1: ยังไง
3: ปล
1: ู
3: ก
1: ใช่ไหมคะ
3: ปลูกนำมาทำนะคะให้ได้ผลิตภัณฑ์นะคะนี่ก็คือความการต่อยอดที่เกิดความยั่งยืนยิ่งขึ้นในการ
1: อันนี้ก็เห็นเป็นภาพที่เราได้วางไว้ซึ่งโรงเรียนก็คิดแบบเป็นระบบนะคะสิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือนอกจากเรื่องของการให้เด็กๆ เขาลองทำเองแล้วในมุมมองของทางภาคส่วนต่างๆที่เข้ามาสนับสนุนอย่างเช่นทางท้องถิ่นก็ได้พูดไปแล้วว่าในแต่ละปฏิทินแต่ละปีของตำบลเมืองถิ่นของเรามีงานมีอีเวนต์เยอะมากๆถ้าสมมติว่าอย่างงานที่มีการจัดขึ้นในแต่ละช่วงกิจกรรมเห็นว่าทางโรงเรียนเองเราก็สนับสนุนให้เด็กๆเข้าไปร่วมกิจกรรมด้วยอย่างเรื่องของการแนะนำนักท่องเที่ยวหรือว่าเป็นไกด์ให้ถ้าว่ามีใครมาชมโรงเรียนของเราหรือว่าบูธของเราอันนี้เราวางตัวน้องๆหรือว่าบ่มเพาะน้องๆเรื่องนี้ยังไงคะ
0: ครับก็ในส่วนของการสนับสนุนจากองค์การภายนอกเนา
1: ะ
0: ดังที่ผ่านมามีความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองตำบลเมืองทีกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดที่มีการจัดกลุ่มนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมและทางเทศบาลก็ได้เชิญเข้าไปที่แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านบูทมเราตอนที่ไปแหล่งเรียนรู้เนี่ยโรงเรียนก็มีการแบ่งนักเรียนเป็นจุดๆเพื่อเป็นคอยเป็นไกด์อย่างที่ท่านบอกไกด์แนะนำว่าในส่วนของขั้นตอนส่วนของวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เราสามารถเป็นนักนอกจากเป็นไกด์แล้วยังสาธิตได้ใช
3: ่
0: คร
3: ับ
0: สาธิตการทำกำไรหวายให้นักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยนอกจากมาชมแล้วยังได้ของกลับไปด้วย
3: ช็อปด้วย
0: ใช่ได้ชมได้ช็อปใช่ครับ
1: โอ้โหท่านผอ.คุณครูคะคือเห็นแบบนี้เราก็ภาคภูมิใจในลูกๆของเราในมุมมองของท่านผอ.ที่ได้เห็นว่าทั้งภาคส่วนท้องถิ่นเองแล้วก็นักท่องเที่ยวที่เหมือนว่าตอบรับกับโครงการดีๆที่เราทำขึ้นภาคภูมิใจมากเลยค่ะ
3: ภาคภูมิใจมากเลยนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นสิ่งที่เราได้เสริมสร้างทักษะที่จำเป็นให้กับผู้เรียนถามว่าทักษะนี้เป็นทักษะชีวิตที่จะสร้างรายได้เขาเรียนจบเขาก็จะมีอาชีพเขาไปไหนไม่ได้เขาก็จะมีอาชีพอาชีพนั้นเป็นอาชีพที่บรรพบุรุษในที่ถิ่นที่เขาอยู่นะคะต่อยอดแล้วก็สิ่งเหล่านี้จะคงอยู่นะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้จะไม่ลืมเนาะจะไม่สูญหายจะยังคงอยู่ในตำบลเมืองทีเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปของบ้านบุตรธมนะคะแล้วเราจะภาคภูมิใจมากเลยคือเด็กเราได้สร้างรายได้แล้วมีตลาดนะคะมีที่ให้เขาได้แสดงไม่ใช่เขาทำมาแล้วมาวางกองไว
1: ้
3: แต่เขามีตลาดในเขาได้เปิดโอกาสให้เขาได้จำหน่ายซึ่งทางสำนักงานเขตซึ่งเป็นต้นสังกัดของเราทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสุรินทร์เขตหนึ่งก็จะจัดตลาดนัดนะคะซึ่งปีที่แล้วที่ศูนย์การค้าโรบินสันนะคะทางโรงเรียนบ้านบุตรมก็ได้ไปร่ว
0: ม
3: และปีนี้นะคะวันที่19-20-21มีนาคมนี้นะคะก็จะเปิดอีกครั้งหนึ่งเป็นตลาดนัดซึ่งเรียนบ้านบุตรธมก็จะเข้าร่วมในการจำหน่ายสินค้าถามว่าหน้าวันนั้นเป็นไงเอ่ยน้องเจฟ รายได้ดีไหม
0: รายได้ดีมาก
1: อันนี้คุณครูกับท่านผอ.ยืนยันแล้วนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ได้ขับเคลื่อนพาน้องๆไปแล้วก็ได้อยู่ในทุกช่วงที่ลูกๆของเราเติบโตตั้งแต่เริ่มมาฝึกทำจนมีผลิตภัณฑ์แล้วก็ได้เห็นความดีใจความภาคภูมิใจของลูกๆเราก็ภาคภูมิใจไปด้วยนอกจากเรื่องของตลาดที่เราเหมือน walk in ไปหรือให้นักท่องเที่ยว walk in มาหาเราในมุมมองของคุณครูบ้างค่ะว่าการที่เรามองหาตลาดอย่างเช่นตลาดออนไลน์ตอนนี้เราได้วางแผนเจาะกลุ่มลูกค้าหรือว่าเปิดพื้นที่ให้สินค้าของเราขึ้นอยู่ในช็อปแบบออนไลน์หรือยังคะ
0: ครับก็โรงเรียนบ้านบู่ทมนะครับตอนนี้ก็มีการจัดกลุ่มทดลองสำหรับผู้เรียนเนี่ยให้มาศึกษาในการใช้แพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์อีคอมเมิร์ซครับ
1: ค
0: ่ะเราโรงเรียนเราเนี่ยพาผู้เรียนทำตั้งแต่การเปิดหน้าร้านใน Shopee หรือว่า Lazada ครับแล้วก็ Facebook เราก็เปิดผู้เรียนเนี่ยจะได้เริ่มต้นตั้งแต่การอย่างที่ท่านผอ.ได้เล่าไปนะครับเราเริ่มต้นตั้งแต่การปลูกจนมาทำเป็นตะกร้าพอได้ตะกร้ามาแล้วเนี่ยผู้เรียนเนี่ยก็สามารถ
3: จ
0: ำหน่ายโดยการที่มีรับลูกค้าเองรับลูกค้าแล้วก็แพ็คของส่งของนักเรียนได้เรียนรู้ตั้งแต่ต้นก่อนที่แพ็คของส่งขอเล่าย้อนไปก็คือได้ตั้งแต่ถ่ายภาพสินค้าลงรายละเอียดสินค้านักเรียนสามารถทำได้เองหมดเลยตอนนี้เราได้กลุ่มตัวอย่างที่ประสบผลสำเร็จแล้วในปีการศึกษาหน้าเราก็จะขยายผลให้นักเรียนที่ช่วงชั้นป.4 ป.5 ป.6 เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยต้องสามารถลงขายสินค้าในแพลตฟอร์
1: ม
0: ที่เป็นร้านค้าของโรงเรียนได
1: ้ค่ะ
0: ครับทุกคน
1: อันนี้แสดงว่าโรงเรียนไหนที่ดูรายการของเราอาจจะไม่ได้มาว่าต้องกลับไปทำหวายเหมือนกันแต่อาจจะมาดูระบบการบริหารจัดการเรื่องของการเรียนการสอนการส่งเสริมยังไงเพราะว่าบางชุมชนบางโรงเรียนเขาจะมีของดีเขาอยู่แล้วแต่เขาอาจจะยังขาดแบบนี้ค่ะครูเจฟท่านผอ.ค่ะว่าการขับเคลื่อนให้ยั่งยืนดึงเด็กๆ เขาให้เข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็ของดีของเรามีอยู่แล้วทำให้ยั่งยืนได้อย่างไรท่านผอ.คะในมุมมองของท่านผอ.มองเห็นเรื่องของการศึกษาควบคู่กับเรื่องของการใช้ชีวิตสอดแทรกเรื่องของการสนับสนุนภูมิปัญญาอันนี้ท่านผอ.พูดมาตั้งแต่แรกเลยว่าเราภาคภูมิใจในมุมมองท่านผอ.ว่าในมุมของเราเป็นผู้บริหารเด็กๆ เขาที่จะเติบโตไปข้างหน้าเรื่องของการต่อยอดในอนาคตที่อยากให้ทางภาครัฐเข้ามาสนับสนุนหรือกระทรวงศึกษาธิการเองเข้ามาผลักดันท่านผอ.มองเห็นเรื่องนี้ยังไงบ้าง
3: ถามว่าณวันนี้นะคะทางกระทรวงก็เห็นความสําคัญนะคะเพราะว่าค่ะท่านก็มอบนโยบายนะในการที่เราจะสร้างรายได้ระหว่างเรียนแต่เราต้องค้นหาว่าบริบทที่เราตั้งอยู
1: ่
3: มีของดีอะไรอย่างที่ได้นําเรียนว่าเราโชคดีชุมชนเราเข้มแข็งเรามีทั้งบุคลากรที่ให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นท่านคุณครูสุเทพนะคะซึ่งท่านได้ดูแลโรงเรียนอย่างดีเลยมาเป็นวิทยากรเติมเต็มให้ความรู้ตลอดจนร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะพัฒนานะ
1: คะ
3: พัฒนาผลิตภัณฑ์ส่งเสริมนะคะการจัดกิจกรรมนะคะจากสารวายของทางโรงเรียนควบคู่กับทางชุมชนเพื่อให้เกิดความยั่งยืนถามว่าสิ่งเหล่านี้นะคะเราได้รับนโยบายมาแล้วแต่เราจะขับเคลื่อนอย่างไรนะคะให้เป็นรูปธรรมเกิดความยั่งยืนแล้วก็ลงถึงผู้เรียนจริงๆผู้เรียนได้รับประโยชน์จริงๆแล้วก็ภาคภูมิใจจริงๆในสิ่งที่นักเรียนทำเขาจะเห็นความสำคัญเขาถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราสามารถจัดกิจกรรมให้นักเรียนเห็นความสำคัญได้นะคะนักเรียนเขาจะภาคภูมิใจแล้วก็จะติดตัวน
1: ะ
3: คะจะนำไปใช้ติดตัวสามารถที่จะประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเขาได้เป็นอย่างดีน
1: ะ
3: คะเขาคิดอะไรไม่ออกไม่รู้จะทําอะไรเขาจะมองย้อนมาทันทีว่าโอ้ชุมชนเรามีจักสารบุทมนี่โรงเรียนเราเคยปูพื้นฐานให
1: ้ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นเขาจะสามารถต่อยอดความรู้เขาได้เป็นอย่างดีในการที่จะนําไปใช้ในการใช้ชีวิตในอนาคตที่เขาจะต้องเติบโตมีอาชีพนะคะในการที่จะเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวต่อไป
1: อันนี้คือเป็นความรู้สึกจากผู้บริหารที่ได้มาสัมผัสแล้วก็มาอยู่ใกล้ชิดกับน้องๆนักเรียนแล้วก็ได้ขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องมามุมของครูเจ๊บ้างค่ะคือคนที่อยู่ใกล้ชิดแล้วก็ขับเคลื่อนมาด้วยกันควบคู่กับทางโรงเรียนในมุมมองของครูวางแผนหรือว่ามองเห็นอนาคตของน้องๆกลุ่มนี้ยังไงหรือแม้กระทั่งการจะต่อยอดผลักดันในอนาคตเชิญค่ะ
0: ครับก็ขอเล่าในการต่อยอดที่เรามองวางแผนไว้นะครับก็คือหนึ่งในเรื่องของอีคอมเมิร์ซเนี่ยเราจะฝึกทักษะให้ผู้เรียนเนี่ยให้ได้ทุกคน2คือเราไม่จําเป็นต้องมาเรียนหวายที่โรงเรียนอย่างเดียวแล้ว
1: ค่ะ
0: เราจะจัดทําเป็นคลิปวิดีโอการสอนการทําตะกร้าหวาย
1: ว้าว
0: ผู้เรียนของเราเนี่ยอยู่บ้านเสาร์อาทิตย์ไปกดดู YouTube ดูแล้วทําตามได้เลยไม่จําเป็นต้องมารอแค่ว่ารอถึงชั่วโมงถึงจะค่อยมาเรียนกับคุณป้า
1: ค่ะ
0: ตอนนี้สามารถ เราจะทำให้สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา anywhere anytime ครับ
3: anywhere anytime
1: โอ้สุดยอดมากๆเลยนะคะจริงๆแล้วหลายคนอาจจะมองกลับมาที่โรงเรียนบ้านบุตรหงว่าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่ได้มีนักเรียนมากเห็นว่าตัวเลขเท่าไหร่นะคะ
0: 103คนครับ
1: 103คนนะคะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เด็กเขาสามารถสัมผัสหรือว่าเริ่มต้นทำหมาได้กี่เปอร์เซ็นต์คะ
0: ประมาณ 40-50% ครับป .3 4 5 1
1: ใช่ครับใช่ไหมคะก็เพราะว่าตอนนี้ป .3 ขึ้นมา
3: ตอนนี้ประมาณ 50% เราก็จะขยายค่
1: ะ
3: ขยายไปถึงป .1 เพราะว่าป .1 เขาเริ่มมีกล้ามเนื้อมือละ
1: เริ่มกล้ามเนื้อทำเหมือนพี่ๆ
3: อยากเห็นพี่ทำก็อยากทำแต่ว่าก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ง่ายๆเพราะพอดูแล้วว่ากำไรน้องทำได้ทำใส่เองได้นะคะจำหน่ายได้นะคะเขาจะได้ภาพภูมิใจนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่ป .1 ค่ะเทอมหน้านะคะเราอาจจะเริ่มแต่ป .1นะคะเพราะว่าเมื่อเราบรรจุเป็นหลักสูตรท้องถิ่นเด็กทุกคนในโรงเรียนบ้านบุตรธมจะต้องเรียนรู
1: ้
3: นะคะเรื่องนี้เด็กตัวน้อยๆอย่างอนุบาลก็อาจจะไปเรียนรู้เรื่องหวายนะเดินดูนะคะแล้วก็ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนของเราเด็กป.1ก็ต่อยอดขึ้นมานะคะอาจจะเริ่มเข้าเริ่มกิจกรรมและแอ
1: ค
3: ทีฟละลงมือปฏิบัติจริงนะคะเล็กๆน้อยๆของเด็กที่ทำได้คือกำไรหวายก็เริ่มต่อยอดไปเรื่อยจนบั้นปลายสุดท้ายก็คือผลิตภัณฑ์ของเราก็คือตะกร้าหวายนะคะก็จะพยายามให้น้องทําได้ทุกคนให้ได้ 100%
1: ค่ะช่วงท้ายนี้อยากให้ท่านผอ.แล้วก็ทางคุณครูนะคะได้ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมอาจจะเป็นช่องทางหรืออยากเชิญชวนมาเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้ของโรงเรียนเราเชิญค่ะท่านไหนฮะคุณครูนะคะเชิญเลยค่ะ
0: ครับก็ฝากถึงท่านผู้ชมทุกท่านนะครับท่านสามารถเข้ามาเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากสารหวายได้ที่โรงเรียนบ้านบู่ธมของเรานะครับแล้วก็ช่องทางการจำหน่ายของเราก็มีทั้ง Facebook Fanpage Shopee Lazada แล้วก็ตอนนี้เราจะขยายให้ครบทั้ง e-commerce platform ต่างๆไม่ว่าจะเป็น TikTok Shop ใช่ครับก็จะพยายามให้ครอบคลุมเข้าถึงตลาดเข้าถึงทุกท่านให้ง่ายขึ้น
1: อันนี้ต้องค้นหายังไงคะชื่อว่าอะไรคะคุณ
0: ชื่อร้านว่าจักสารหวายโรงเรียนบ้านบู่ธมเลยครับ
1: อ๋อค้นหาตามนี้เลยจักสารหวาย
0: โรงเรียน
1: บ้านบู่ธมนะคะท่านผอ.ค่ะเชิญค่ะ
3: ก็มาเยี่ยมชมนะคะให้กำลังใจดีกว่านะคะให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนบ้านบู่ธมของเรานะคะเรามีแหล่งเรียนรู้เรื่องจักสารหวายนะคะให้ท่านได้ชื่นชมแล้วก็ได้ช็อปนะคะชมแล้วก็ช็อปนะคะเป็นการอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของเด็กๆเพื่อเป็นขวัญกําลังใจของเด็กๆของเรานะคะ
1: คุณผู้ชมคะได้ยินแบบนี้ถือว่าครบทุกภาคส่วนจริงๆนะคะในการขับเคลื่อนเรื่องของดีในแต่ละที่นี่มีอยู่แล้วแต่สิ่งที่เราจะสืบสานอนุรักษ์แล้วก็ส่งเสริมให้ในท้องถิ่นนั้นมีรายได้เชื่อมโยงกับอาชีพวิถีชีวิตแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจถือว่าที่ตําบลเมืองทีขับเคลื่อนได้อย่างสมบูรณ์แบบวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคุณครูนะคะแล้วก็ท่านผอ.มากค่ะท่านผอ.พงษ์รัตน์ ถาวรจตุรัสนะคะแล้วก็คุณครูผู้รับผิดชอบโครงการคุณครูสุรวิทย์สิงหานะคะขอบพระคุณนะคะค่ะและทั้งหมดนี้คือรายการอีสานสตอรี่วันนี้ค่ะมีแล้วก็ผู้ร่วมรายการรวมถึงทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: พระราชปณิธานแห่งการให้ได้จุดประกายพลังแห่งความเสียสละส่งต่อสู่หัวใจของคนไทยทุกคนเริ่มต้นจากการให้โดยหัวใจแห่งความปรารถนาดีรวมพลังจิตอาสาพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งต่อความอุดมสมบูรณ์แบ่งปันและเอื้อเฟื้อสร้างรอยยิ้มและความสุขให้แก่กันเพราะทุกการลงมือทำทุกความร่วมมือคือพลังแห่งความดีที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมไทย

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทีวีสารรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันครับอยู่กับผมทักษิณปวทาครับรายการที่นำเสนอบทบาทภารกิจภาพรวมของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนหรือองค์กรต่างๆที่หาแนวทางช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาอยู่ณปัจจุบันนี้หนึ่งในนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่เป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการแก้ไขปัญหาสแกมเมอร์วันนี้มาพูดคุยเรื่องของการเจาะลึกสมรภูมิออนไลน์ของภาค4โดยพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนที่กำลังตกเป็นเป้าหมายสำคัญเรามาถอดรหัสกลโกงที่ก้าวไปพร้อมกันกับการกางแผนทางรอดเพื่อให้คนอีสานรู้เท่าทันไม่ตกเป็นเหยื่อและก้าวผ่านวิกฤตไซเบอร์นี้ไปด้วยกันนะครับทางรายการได้รับเกียรติจากท่านรองผู้กำกับการสอบสวนตำรวจภูธรบ้านแฮดกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นท่านพันตำรวจโทวัชราทิพย์เกิดทิพย์ครับสวัสดีครับท่านรองครับ
1: สวัสดีครับพี่ต๋อมครับ
0: ขอบคุณมากวันนี้ที่มาให้ความรู้นะครับเป็นการให้ความรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้พี่น้องประชาชนหรือคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ได้รู้เท่าทันและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์กันก่อนอื่นครับเรียนท่านรองครับปัจจุบันปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพื้นที่รับผิดชอบของภาค4หรืออีสานตอนบนเนี่ยครับรุนแรงแค่ไหนครับ
1: คือในปัจจุบันครับด้วยความรุนแรงเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนเริ่มต้นผมขอเท้าความนิดนึงนะครับทางอีสานตอนบนก็จะมี12จังหวัดนะครับเริ่มตั้งแต่จังหวัดขอนแก่นนะครับไปสุดที่ฝั่งเลยเนาะอีกทางนึงก็เป็นมุกดาหารเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับซึ่งก่อนเริ่มถึงสถิตินะครับผมขออนุญาตสอบถามทางบ้านก่อนนะครับให้ท่านลองคิดตัวเองนะครับว่าท่านเคยรับสายคำถามข้อที่1นะครับท่านเคยรับสายแปลกๆจากเบอร์แปลกๆหรือเปล่านะครับหรือเคยรับสายใครที่อ้างว่าเป็นหน่วยงานของรัฐไหม
0: ครับ
1: นะครับคำถามข้อแรกสำหรับคำถามข้อที่2นะครับเราก็จะถามว่าท่านเคยเห็นโฆษณาชักชวนผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะครับที่มีการชักชวนให้ท่านลงทุนมีผลตอบแทนสูงปรี๊ดหรือมีสินค้าที่มีจำนวนราคาถูกแบบน่าตกใจมีหรือเปล่านะครับแล้วก็ในคำถามข้อสุดท้ายของผมนะครับก็คือท่านเคยสั่งของออนไลน์ซื้อสินค้าออนไลน์แล้วนะครับแล้วเจอของที่ไม่ตรงปกไม่ตรงปกนะครับหรือหลังจากนั้นติดต่อแม่ค้าไปแม่ค้าเงียบมีการบล็อกเราหนีเนี่ยท่านเคยเจอรูปแบบนี้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดท่านเจอคำถามข้อใดข้อหนึ่งนะครับ1ใน3ข้อเนี่ยถ้าท่านเคยเจอนะครับเพราะฉะนั้นท่านพึงระลึกไว้เสมอนะครับท่านเป็นบุคคลที่อาจจะเป็นเหยื่อของอาชญากรรมทางรีได้ทุกเมื่อนะครับเพราะนั้นอันนี้คือสิ่งสำคัญนะครับหลายๆท่านอาจจะคิดว่าตัวเองฉลาดพอตัวเองจบสูงนะครับไม่โดนหลอกง่ายๆหรอกอะไรแบบนี้เราไม่เชื่อหรือบางท่านอาจจะคิดว่าตัวดิฉันเองเนี่ยไม่มีตังค์เลยโจรยังไงก็หลอกฉันไม่ได้หรอกอันนี้ไม่จริงนะครับผมกล้าการันตีว่าไม่จริงบางท่านเหยื่อบางท่านเนี่ยอาจจะถึงขั้นกู้เงินจากพี่น้องมันใช้วิธีการเกลี้ยกล่อมนะครับเพราะว่าโจรในปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ได้แค่ฉลาดเท่านั้นเขาทำงานเป็นระบบนะครับมีการหลอกเป็นขั้นเป็นตอนเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยมีโอกาสถูกหลอกได้ทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่คุณยายที่อยู่บ้านเฉยๆบางท่านก็เป็นนะครับคุณยายอยู่บ้านเฉยๆหรืออาจจะไปถึงพี่น้องๆนักเรียนนักศึกษาก็มีโดนหลอกใช่ไหมครับหลายๆครั้งข่าวที่ผ่านมาบางคนก็อาจจะถึงขั้นเกือบทำร้ายตัวเองนะครับเกือบจะฆ่าตัวตายก็มีอันนี้คือภัยที่อันตรายนะครับแล้วก็ผมที่พึงระลึกนะครับที่สำคัญเลยบางอย่างเนี่ยครับคนบางคนเสียหายเป็นเงินเก็บทั้งชีวิตเป็นเงินก้อนทั้งชีวิตบางคนเป็นข้าราชการบำนาญได้เป็นเงินบำเหน็จนะครับเนาะเป็นเงินก้อนมาสุดท้ายโดนหมดตัวนะครับแล้วก็เงินหายไปในพริบตาแค่ปลายนิ้วนิดเดียวนะครับแค่ปลายนิ้วจิ้มไม่กี่ครั้งเอง
0: ครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้น

0: โทรศัพท์ที่บ้านคือเป็นโทรศัพท์เก่าๆที่ไม่ใช่สมาร์ทโฟนแค่ปุ่มกด
1: เดินทางไปถึงธนาคารแล้วฮะเจ้าหน้าที่ธนาคารก็บอกเอ้ยพี่บ้านคุณป้าหรือคุณลุงเนี่ยมาโอนทำไมนะค่าเนี้ยเงินค่าอะไรโจรนะป้าก็ยังไม่เชื่อบางท่านเนี่ยยืนหน้าตู้ ATM คนรอบตู้ ATM เห็นข่าวไหมฮะที่เดินลุมแบบว่าลุงอย่าโอนเลยมิจฉาชีพสุดท้ายลุงก็เดินออกมาจนทุกคนที่อยู่รอบตู้เนี่ยหายไปแล้วลุงก็กลับมาแอบโอนอีกก็มีเพราะฉะนั้นบ่อยครั้งเนี่ยโจรนะครับถึงเป็นโทรศัพท์โอนเองไม่ได้ก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็จะสามารถทำธุรกรรมไม่ว่าจะเอาเงินไปฝากเงินสดนะครับหรือจะไปฝากหน้าสาขานั่นก็ล้วนแต่เป็นภัยทั้งสิ้นนะครับกับอันนี้คือประเด็นที่ต้องเฝ้าระวังครับ
0: เพราะฉะนั้นต้องเฝ้าระวังต่อให้โทรศัพท์คุณโอนไม่ได้แต่ก็มีการกลโกงจนการโน้มน้าวจนถึงไปจบที่หน้าตู้ ATM ไปโอนเองก็ได
1: ้ถูกครับถูกอันนี้ก็คือทุกอย่างมันเป็นภัยทั้งสิ้นนะฮะ
0: ซึ่ง3คำถามที่ท่านรองได้เกิดมาก็คือเคยรับสายแปลกไหมโฆษณาเชิญเชื่อในออนไลน์หรือเปล่าการสั่งของออนไลน์แล้วไม่ตรงปกทักไปปุ๊บหรือไม่ได้ของเลยโอนเงินไปปุ๊บแล้วบล็อกเลย
1: บล็อกหนีเลยก็มีฮะพี่ดอม
0: วันนี้ต้องให้คำตอบหน่อยวิธีการที่จะรับมือกับ3คำถามนี้ยังไง
1: เดี๋ยวผมมีทริคช่วงท้ายให้ด้วยฮะว่าถ้าแบบนี้น่าจะเป็นภัยนะครับ
0: จากตัวเลขสถิติที่ผ่านมาครับปริมาณคดีแล้วก็มูลค่าความเสียหายของการโอนเงินนะครับในรอบปีที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของคนร้ายอย่างไรบ้างครับมีการเปลี่ยนแปลงจากอดีตบ้างไหมครับ
1: ถ้าจากสถิตินะครับผมก็ดูในภาพรวมทั้งประเทศก็มีทิศทางที่เหมือนกันนะครับซึ่งรูปแบบวันนี้ผมสรุปภาพสถิติมาให้พี่น้องได้ดูได้รู้แล้วนะครับเฉพาะเอาง่ายๆนะครับผมสรุปมาแค่มกราถึงมีนาคม
0: ตามภาพนี้เลย
1: สถิติแค่มกราถึงมีนาคมของปีเทียบนะครับตั้งแต่ปี2566 2567 2568แล้วก็2569นะครับใน3เดือนที่ผ่านมาในห่วงเวลาเดียวกันเนี่ยพบว่าครับปี2569เนี่ยมีสถิติความเสียหายสูงที่สุดนะครับสูงที่สุดเฉพาะภาคอีสานเรานะครับ3เดือนนะครับเสียหายถึง461ล้านบาทสูงนะครับ
0: สูงครับ
1: 3เดือนเนี่ยนะครับแสดงว่าเฉลี่ยเดือนละประมาณเกือบ100ล้าน
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็มูลค่าความเสียหาย461ล้านบาทเนี่ยเกิดจากผู้เสียหายทั้งสิ้น 6,505 ราย
0: โ
1: อ้นี่คือปี67ที่พบมูลค่าความเสียหายสูงที่สุดคราวนี้พอเรากลับมาดูแนวโน้มครับท่านจะเห็นได้ว่าปี66เนี่ยนะฮะ66เนี่ยมีจำนวนผู้เสียหายใน3เดือนเนี่ยนะครับ 2,892 รายนะครับแล้วในส่วนปี67 68 69เนี่ยปริมาณผู้เสียหายจะใกล้เคียงกันตามแท่งนะครับตามกราฟแท่งที่เห็นอยู่ก็จะมี 6,500 6,536 6,735ในปี69นี้นะครับมูลค่าความเสียหายก็จะอยู่ระดับคงที่ประมาณสัก300ถึง400ต่อ3เดือนเฉลี่ยก็เดือนละ100ล้านนะครับค่อนข้างสูงพอสมควรครับ
0: ครับน่ากลัวนะตัวเลขพวกนี้
1: ใช่ครับ
0: ครับตัวเลขพวกนี้เป็นข้อมูลที่เราเก็บมาจากประชาชนที่ประสบปัญหาแล้วมารายงานเรามาแจ้งเราเหรอครับ
1: ถูกครับไอ้ตัวนี้คือข้อมูลจากระบบรับแจ้งความออนไลน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเฉพาะตำรวจภูธรภาค4ของเราเอง12จังหวัดนะครับต่อเดือนเฉลี่ยเดือนละ100ล้านถ้าเฉลี่ยต่อจังหวัดหาร12ก็ตกเกือบ10ล้านนะครับในแต่ละจังหวัด
0: เดี๋ยวพูดถึงตัวเลข10ล้านเลยคุณผู้ชมครับแค่300บาทในบัญชีที่เรามีอยู่นะตอนนี้เพื่อพยุงให้ถึงสิ้นเดือน
1: ใช่ครับ
0: ถ้าถูกหลอกไปถูกโกงไปแล้วก็ร
1: ู้สึกก็แย่เลยฮะ
0: เสียความรู้สึกนะตรงนะรู้สึกโกรธอ่ะที่เราทำอะไรเขาไม่ได้อ่ะร
1: ู้
0: สึกว่าอยากมีเวทมนต์อยากจะไปทำอะไรเอาคืนใช่อ่ะมารู้กันมาติดตามกันต่อนะครับ ทีนี้ในกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ของภาค4ครับที่คนร้ายมักจะเข้าไปจ้องเล่นงานเป็นใครบ้างท่านรองตัวอย่างในพื้นที่หน่อยฮะ
1: คือในตัวกลุ่มเป้าหมายนะครับ
0: ของ
1: ภาค4เราเองเนี่ยกลุ่มเป้าหมายจะถามว่ามีกลุ่มเป้าหมายชัดเจนไหมว่าต้องเป็นกลุ่มผู้สูงอายุต้องเป็นกลุ่มวัยเกษียณหรือเปล่าณปัจจุบันเนี่ยทุกคนผมว่าเชื่อว่าถ้าใครมีโทรศัพท์ในมือหรือสัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้าถึงเนี่ย
0: ก็เป็นคือเป้าหมาย
1: เป็นเป้าหมายได้ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นการป้องกันปัจจุบันเนี่ยก็ค่อนข้างป้องกันได้ยากครับ
0: คุ
1: ณต๋อมเพราะว่าเปรียบเสมือนอาชญากรรมไม่ดีเนี่ยเปรียบเสมือนที่ผมเปรียบเสมอมาเนี่ยครับก็คือเปรียบเสมือนโควิดนะครับเราไม่สามารถป้องกันใครได้เลยว่ามันจะเข้ามาสัมผัสตัวเราเมื่อไหร่สัมผัสตัวประชาชนเมื่อไหร่ไอ้ตรงนี้ป้องกันไม่ได้สิ่งที่เราดำเนินการได้ทุกวันนี้ก็คือ1เพิ่มภูมิคุ้มกันให้ประชาชนฉีดวัคซีนไซเบอร
0: ์
1: นะครับไซเบอร์วัคซีนเป็นภูมิคุ้มกันสร้างให้ประชาชนให้ประชาชนรู้สึกว่าเอ๊ะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่จริงหรืออันนี้คือภัยน
0: ั่
1: นสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นแล้วลำดับต่อมาหลังจากเกิดขึ้นแล้วกระบวนการโอนเงินเนี่ยค่อนข้างรวดเร็วมากนะครับจนทำให้เราไม่สามารถติดตามได้ซึ่งจากสถิตินะครับจากสถิติที่มีข้อมูลการโอนเงินทั้งหมดในปี68เนี่ยพี่ต๋อมทราบไหมครับว่าการโอนเงิน 50% ของ ของมูลค่าความเสียหายนะครับมีการหลังจากที่รับบัญชีแถว

0: แรกแล้วเนี่ยนะบัญชีม้าที่ได้รับเงินแล้วเนี่ยมีการโอนต่อเร็วเฉลี่ยถึง3ไม่เกิน3นาทีใน 50% แล้วคราวนี้พอพูดถึง3นาทีนะครับผมลองให้ท่านย้อนคิดกลับดูอีกทีว่าภายในระยะเวลา3นาทีเนี่ยผมเชื่อว่าท่านยังตั้งสติไม่ทัน
1: ยังครับ
0: ครับ
1: ยังช็อกอยู
0: ่เดินทางไปแจ้งตำรวจไม่ทัน
1: ครับ
0: นะครับโทรสายด่วน1441ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการปรับปรามใช้กำลังวิญญาณณปัจจุบันเนี่ยก็โทรไม่ทันถูกไหมครับอันนี้ก็เลยทำให้เป็นภัยเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวถ้าเราเลี่ยงภัยได้ไม่เข้าไปเจอมันนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดครับ
1: แนวทางที่ไม่ให้เกิดการทำแบบนี้เลยคือเราต้องทำยังไงครับกลุ่มเป้าหมายหรือทุกตอนนี้เราใช้คำว่ากลุ่มเป้าหมายไม่ได้ทุกคนที่ตกเป็นกลุ่มเป้าหมายนั่นแหละคือทุกคนที่มีโทรศัพท์มือถือ
0: ใช่ครับ
1: แล้วควรระวังไงครับท่านรอง
0: ผมจะมีทริคเล็กๆน้อยๆนะครับ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดว่าท่านต้องการระมัดระวังสิ่งที่เป็นคดีอาชญากรรมทางวิธีนะครับมันจะมีรูปแบบการเร่งรัดให้เราโอนเงินเน
1: ี่
0: ยคือต้องเฝ้าระวังเลย
1: ครับ
0: เพราะว่าเราบางคนเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้ว่าท่านต้องซื้อของออนไลน์พอยุคนี้มันเป็นยุคของโซเชียลมีเดียมาแรงใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนถึงผู้สูงอายุหรือวัยไหนก็แล้วแต่เนี่ยจะเป็นคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหญ่หรือคนรุ่นไหนก็แล้วแต
1: ่สะดวกสบายแหละ
0: เข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ได้ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่โจรนะฮะวิธีการคร่าวๆนะครับก็จะมีการว่าเร่งรีบให้การโอนมีการเปิดประมูลบางสิ่งบางอย่างมีลูกค้ามารอต่อแถวแล้วพี่จะมัดจำก่อนไหมถ้าเกิดไม่มัดจำเดี๋ยวผมจะขอปล่อยท่านต่อไปก่อนนะเพื่อเร่งให้เราโอนหรือบ่อยครั้งเราจะเคยเห็นการซื้อของบางตัว
1: ค
0: เคยเห็นที่มันเป็นนับเวลาถอยหลังไหมครับ
1: ครับ
0: 10นาที
1: 5 4 3 2จะหมดแล้ว
0: ใช่เพื่อสิ่งพวกนี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรฮะมันเกิดขึ้นเพราะมิจฉาชีพเนี่ยต้องการให้เราเร่งรัดในการโอนเงินให้เร็วที่สุด
1: นั่นคือความอยาก
0: ถูกครับถ้าเกิดพี่เจอแบบนี้ถ้ามีการเร่งให้โอนเร่งเร้าให้โอนเนี่ยพึงระมึกเลยว่านี่คือโจร
1: มิจฉาชีพแน่
0: มิจฉาชีพแน่นอนนะครับแล้วก็มีอีกส่วนนึงที่สำคัญก็คืออย่าเพิ่งโอนนะจะพร้อมโอนเมื่อไหร่บอกนะเพราะอะไรครับเพราะว่าปัจจุบันมาตรการในของเจ้าหน้าที่รัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นของสำนักงานแห่งชาติหรือของธนาคารของแบงก์ชาติต่างๆเนี่ยเราจะมีมาตรการควบคุมบัญชีนะครับในกรณีที่ผู้เสียหายแจ้งความผ่าน1441แล้วเนี่ยทุกบัญชีที่มีการโอนต่อเนื่องไปจะไปสุดที่ไหนก็แล้วแต่ทุกบัญชีจะถูกระงับการทำธุรกรรมชั่วคราวทั้งหมดนะครับระงับการทำธุรกรรมชั่วคราวทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ถูกอายัดนะครับมันเป็นการระงับชั่วคราวให้ท่านมายืนยันกับตำรวจว่าท่านเป็นโจรหรือเปล่าหรือท่านไม่ใช่ท่านเป็นผู้เสียหายอันเนี้ยมีห่วงระยะเวลากำหนดก
1: ็
0: ไม่เกิน10วันโดยประมาณ
1: นั่นคือเราเดี๋ยวเราไปเจาะกันในประเด็นของการโอนการปิดบัญชีหรือการดำเนินการการอายัดของบัญชีทีนี้เมื่อกี้ท่านรองพูดถึงเรื่องของภูมิไซเบอร์ถึงอะไรครับท่านรองครับ
0: มันเป็นเขาเรียกเป็นวัคซีนไซเบอร์ฮะ
1: วัคซีน
0: เป็นไซเบอร์วัคซีนเป็นภูมิเป็นการฉีดภูมิคุ้มกันป้องกันให้พี่น้องประชาชนทราบว่าตอนนี้มีภัยกี่รูปแบบ
1: คร
0: ับ จริงๆเมื่อก่อนเนี่ยฮะก่อนเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับสำนักงานชาติแบ่งคดีอาชญากรรมที่มีเป็นทั้งสิ้น14ลักษณะมี14ประเภทถ้าจะคุยเนี่ยเดี๋ยวผมมาคุยยาวๆด้วยเลยพี่ต๋อมว่าประเภทที่1 2 3 4มีแบบไหนบ้าง
1: นั่นเป็น EP ต่อไป
0: เป็น EP ต่อไปได้เลยครับไม่มีปัญหาก็คือผมจะมาเจาะกลุ่มด้วยซ้ำว่าประเภทไหนสูงสุดแล้วเราไล่ยังไงแต่ละประเภทเป็นยังไงมาเจาะซอยย่อยแต่ละประเภทเลยเพื่อที่จะป้องกันถ้าแบบนี้นะโกงแบบนี้โกงแบบนี้พิสูจน์ความจริงยังไงไอ้นี่มีหลายประเภทซึ่งปัจจุบันยุบเหลือ6ลักษณะ
1: ครับ
0: ก็จะยุบรวมไม่ว่าจะเป็นการซื้อของไม่ได้ของการอ้างเป็นคนอื่นอะไรประมาณนี้นะครับม
1: ี
0: การแฮกกระทำต่อระบบนะครับ
1: เป็นการให้ข้อมูลความรู้ประชาชนที่เราดำเนินการกันอยู่แล้วให้ภูมิคุ้มกันประชาชนรับทราบเบื้องต้นนี่แหละครับ
0: ถูกครับเพราะว่าตอนนี้เราก็จะมีหน่วยงานที่ประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นประชาสัมพันธ์เชิงลึก บางครั้งก็เข้าไปประชาสัมพันธ์น้องๆนักเรียนนักศึกษาเพราะบางครั้งบ่อยครั้งเนี่ยเราไม่สามารถประชาสัมพันธ์ได้ครบทุกคนแต่อย่างน้อยให้น้องมีภูมิมีความต้องได้ยินพ่อพูดได้ยินคุณยายบอกว่าอย่างนี้แล้วไปบอกคุณยายว่ายายนี่มันโจรนะยายอย่าโอนอย่าโอนไอ้แค่นี้คือสิ่งที่เราต้องการให้มันเกิดขึ้นครับ
1: ครับ
0: ครับเพราะว่าเหมือนที่ผมเรียนไปแล้วนะฮะว่ามันเป็นโควิดเนาะเราไม่สามารถป้องกันอะไรจากตรงไหนได้เลยไม่รู้ว่ามันจะเข้ามาเมื่อไหร่นี่คือปัญหา
1: แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องตั้งสติหลังจากที่เรารับชมหรือเลือกเสพหรือบริโภคสินค้าตามโซเชียลหรือออนไลน์ต่างๆนานาถ้ามีการกระตุ้นยอดขายหรือมีการเร่งเราให้เรารีบโอนรีบจ่ายเนี่ยให้พยายามเลือกเสมอว่าเอ๊ะมิจฉาชีพหรือเปล่าหรือเราทักไปซื้อตามเพจไหนก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งการจองโรงแรมทุกวันนี้ก็กลัวนะครับ
0: ถูกครับ
1: การจองโรงแรมตามเราเห็นว่าเป็นเพจที่เป็นเพจเหมือนจะเป็นเพจจริงนี่แหละแต่บางทีเราจ่ายเงินไปแล้วทักไปแล้วรีบโอนนะโอนภายในตอนนี้โอนตอนนี้จะได้เนื้อย่างเพิ่มหรืออะไรเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยฮะ
0: แต่ผมอยากจะให้เพิ่มอีกหัวข้อหนึ่งที่สำคัญ
1: ครับ
0: คือวิธีการถ้าเป็นโจร นะครับ
1: ครับ
0: ถ้าพี่สมมุติว่าตอนเช้าเราจะโอนเงินเป็นบัญชีนึง
1: ครับ
0: พอตกเราเผลอไปทำงานตอนเที่ยงเรากลับมาคุยอ่ะหนูพร้อมโอนแล้วค่ะโอนเท่าไหร่นะ5,000เดี๋ยวแป๊บนึงนะ

0: ครับเดี๋ยวเปลี่ยนบัญชีก่อนเปลี่ยนบัญชีนี
1: ้
0: ถ้ามีการเปลี่ยนบัญชีเกิดขึ้นในห่วงระยะเวลาที่ต่อเนื่องกัน
1: ค
0: ือถ้าเกิดสักชั่วโมง2ชั่วโมงอาจจะยังไม่เปลี่ยนนะครับ
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดผ่านไปครึ่งวันหรือ1วันบัญชีดันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยอันนี้คือข้อสังเกตด้วยนะครับว่าเนี่ยคือภัยอันนี้คือโจรแน่ๆเพราะว่าบัญชีเก่าเขาอาจจะโดนอายัดไปแล้วเขาเลยเอาบัญชีใหม่หมุนขึ้นมาแทนนะครับอันนี้คือเป็นข้อสังเกตอีกข้อนึงครับ
1: ได้ข้อสังเกตอีกก็คือกรณีที่เราอาจจะติดต่อตอนเช้าแล้วเราทำธุระยังไม่เสร็จจะมาโอนตอนเที่ยงปรากฏว่าเปลี่ยนบัญชีให้เอะใจไว้ก่อน
0: ให้เอะใจไว้ก่อน
1: สิ่งหนึ่งที่เคยได้ข้อมูลมาจากประสบการณ์ตรงเลยแล้วก็เคยโทรไปที่โรงแรมเนาะเราคิดว่าโรงแรมขนาดใหญ่การโอนเงินน่าจะไม่ใช่ชื่อบุคคลน่าจะเป็นชื่อบริษัทหรือชื่อโรงแรมในนามบริษัทอย่างเงี้ยอันนี้ท่านรองให้ข้อมูลหรือข้อแนะนำหรือข้อระวังยังไงบ้างครับ
0: คือใน
1: จะโอนปุ๊บกลายเป็นชื่อนายนางนางสาวอะไรอย่างเงี้ย
0: ถ้าเป็นแบบเนี้ยระวังเลยนะครับ แต่คราวเนี้ยไม่ใช่ว่าเป็นนิติบุคคลแล้วจะปลอดภัยได้นะพี
1: ่ครับ
0: ผมปัจจุบันเนี่ยพอธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้บัญชีบุคคลถ้าโอนเงินเกิน 20,000 ต้องสแกนหน้าถูกไหมครับ
1: ครับ
0: คราวนี้บางครั้งมันก็ใช้ช่องว่างในการเอาบัญชีนิติบุคคลมารับเงินเพราะว่าบัญชีนิติบุคคลบางครั้งในการ 20,000 เนี่ยก็อาจจะไม่ต้องสแกนหน้าก็ได้มันมีรูปแบบการจำกัดในการโอนเงินเพิ่มเติมขึ้นและอีกส่วนนึงคือถ้าเป็นบัญชีนิติบุคคลเนี่ยม
1: ัน
0: จะเป็นบัญชีที่สร้างความน่าเชื่อถือให้กับคนโอนได
1: ้ครับ
0: หรือบ่อยครั้งโอนเข้าตำรวจก็มีนะครับคือผมจะเล่าให้ฟังว่ามีบางเคสเนี่ยแรกๆ100 200แรกเนี่ยท่านโอนเข้าตำรวจผมเป็นเจ้าหน้าที่สรรพาก
1: ร
0: งั้นเท่าโอนเงินเข้าบัญชีกรุงไทยของสรรพากรจริงๆ
1: ครับ
0: ซึ่งบัญชีแรกเราโอนเข้าบัญชีจริงๆของหน่วยงานรัฐ
1: ครับ
0: ซึ่งสร้างความน่าเชื่อถือว่าเอ้ยนี่มันคือตำรวจจริง
1: ๆครับ
0: มันคือเจ้าหน้าที่สรรพากรจริง
1: ๆครับ
0: พอระยะเวลาผ่านไปเอาบัญชีบุคคลเข้ามารับแต่ว่าตอนแรกเราฝังไปแล้วว่านี่คือคนตำรวจจริ งๆ
1: เราเชื่อใจแล้วว่าคือของจริงข้อมูลจริง
0: ถูกครับคราวนี้มันพอเราเชื่ออย่างนั้นแล้วเนี่ยมันเลยทำให้เราโดนหลอกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆได้แล้วก็ขอเน้นย้ำนะครับว่าหน่วยงานรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐเนี่ยไม่มีนโยบายติดต่อท่านทางไลน์แต่โทรหาจะมีนะครับโทรหาจะมีบ้างไม่ใช่ว่าทุกวันนี้ผมโทรไปบางทีคุณป้าโอนเงินหรือเปล่าคุณป้าอย่าโอนต่อนะ
1: ครับ
0: ตัดสายผมนะครับผมโทรต่อไม่ได้
1: อ
0: ัน
1: นี้คือวิธีที่ถูกต้อง
0: ถูก
1: กลัว
0: ครับกลัว
1: วางสายก่อน
0: กลัวถูกแล้วครับแต่ว่าคราวนี้ผมจะบอกว่าถ้าเราจะพิสูจน์ก็คือหลังจากรับสายแล้วเนี่ยสิ่งที่ท่านต้องทำต่อไปคือไม่คุยต่อในไลน์
1: ครับ
0: ต้องไปคุยณที่ตั้งของ
1: ที่ทำการนั้น
0: ที่ทำการนั้นๆของราชการนั้นๆเท่านั้นนะครับถึงจะยืนยันได้ว่านี่คือของจริงครับผม
1: ท่านรองพูดถึงเรื่องการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจโทรหาบุคคลทั่วไปกรณีนี้เป็นความรู้หน่อยกรณีที่เราอยากจะทราบจริงๆว่าเป็นตำรวจจริงไหมเจ้าหน้าที่จริงไหมเราจะสังเกตจากอะไรฮะ
0: เอางี้ครับเดี๋ยวผมมีแอปพลิเคชันนะครับให้ท่านดูจากใครเช็คตำรวจก็ได้เช็คโรงพักอยู่ตรงไหนก็ได
1: ้
0: อ
1: ัน
0: นี้เป็นประโยชน์แล้วก็หนึ่งครับรับสายไม่เป็นไรอย่าลืมนะครับเราต้องไปที่ทำการเท่านั้นครับแต่ไปที่ทำการล่าสุดมีอีกฮะ
1: ครับ
0: เล่าให้ฟังนะครับบอกไปเจ้าที่ธนาคารยืนให้กลุ่มก้อนในแก๊งเนี่ยไปยืนร้อยธนาคารใส่สูทเรียบร้อยเลยนะครับพอคนนี้เดินขึ้นไปเขาเดินเข้าชาร์จเลย
1: ประกบเลย
0: ก็มีครับซึ่งแบบนี้มีอยู่น้อยแต่ว่าก็ระมัดระวังผมว่าภัยมันจะก้าวไปเรื่อยๆเรื่อยด้วยเทคโนโลยีที่มันทุกวันนี้เขาบอกเลยเนี่ยเป็นยุคของดิจิตอลดิส
1: ร
0: ัปมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นภัยมันก็เกิดขึ้นได้รวดเร็วเพราะว่าความเนียนของ AI ก็มีภาพขึ้นใช่ไหมครับพี่ต่อเมื่อเคยดูวิดีโอนะพี่
1: เห็นบางทีเห็นอินฟลูเอนเซอร์เห็นดาราเนี่ยมาพูดให้เราไปดูหรือไปเล่นเกมออนไลน์หรือพนันอะไรก็แล้วแต่ตามออนไลน์ครับซ
0: ึ่
1: งเราก็สังเกตเอ๊ะแต่แรกเอ๊ะใช่เหรอดาราดังเขาจะมาขายของแบบนี้จริงหรือเปล่าเอ๊ะบางทีปากเหมือนจะไม่ตรงคำพูดนั้น
0: ๆ
1: อย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็น AI ออนไลน์
0: ถูกครับมีครับพี่เมื่อสัก2ปีที่แล้วเนี่ยมีลักพาตัวออนไลน์โอ้นี่ที่ประเทศจีนนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นคือเจ้าของธุรกิจใหญ่นะครับก็ทราบว่าลูกสาวเนี่ยคือใครถูกไหมฮะถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าลูกสาวเขาคือใครมีอาชีพแต่นี่ไม่ได้เกิดในไทยนะฮะเล่าให้ฟังเป็นแนวทางว่าเฮ้ยมันทำได้ขนาดนี้มันใช้วิธีการดูดคลิปเสียงของลูกทั้งหมดที่อยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Instagram Facebook อะไรก็แล้วแต่ที่มีอยู่เอามานะครับแล้วก็มาวิเคราะห์การหยุดหายใจมาวิเคราะห์การขยับหน้าของลูกจนสร้างคลิปปลอมขึ้นมานะครับแล้วก็โทรไปหาพ่อเราจับลูกขึ้นมาแล้วคุณถ้าคุณโอนคุณต้องโอนตังค์เข้ามา2บิตคอยน์ตอนนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วพอถึงเวลาปุ๊บขอวิดีโอคอลหน่อยวิดีโอคอลเสร็จก็ป้าช่วยด้วยป้าช่วยด้วยแล้วก็ตัดสาย
1: ครับ
0: คนที่เป็นพ่อเนี่ยมันอยู่ไม่ติดถูกไหมฮะก็ต้องหาเงินที่จะช่วยลูกออกมาให้ได
1: ้
0: สุดท้ายพอโอนเงินไปแล้วหรือโอนไปครึ่งนึงก่อนตอบทราบไหมฮะสิ่งแรกที่พ่อทำก็คือโทรหาลูกว่าลูกปลอดภัยหรือยังโจรเขาปล่อยลูกมาหรือยังแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือลูกบอกอะไรป้าหนูมาเรียนปกติไม่รู้เรื่องอะไรเลย อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเทคโนโลยีอันตรายกว่าที่ท่านคิดครับ
1: น่ากลัวมากเท่าที่ฟังคือฟังแล้วตอนนี้ยังขนลุกเลยอย่างเคสเมื่อกี้ที่พูดมาอย่างกรณีการลักออนไลน์ลักพาตัวออนไลน
0: ์
1: การมีสตินี่สำคัญมากต้องทำยังไงก่อนอันดับแรกครับท่านรองครับเป็นคำแนะนำโทรหาลูกก่อนเลยไหมหรือยังไง
0: ทุกอย่างเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นอ้างเป็นใครก็แล้วแต่เราต้องใช้ช่องทางหลักที่เราติดต่อกับเจ้าตัวเป็นช่องทางหลักเพื่อติดต่อกลับไปก่อนว่าเฮ้ยคุณโดนแบบนี้จริงหรือเปล่าหรือเนี่ยบัญชีลายปลอมคุณหรือเปล่ามันจะมีช่วงนึงที่แบบว่าเคยโทรหาพี่ต๋อมไหมเอ้ยต๋อมจำพี่ได้ไหมว่าพี่เป็นใคร
1: พี่เป็นญาติกัน
0: บางทีก็เอ้ยต๋อมจำพี่ได้ไหมพี่เป็นใครพี่ต๋อมก็เออใครครับ
1: ท่าน
0: พี่ออสหรือเปล่าครับเออเออพอดีพี่เปลี่ยนเบอร์นะต๋อมฝากเมลไว้หน่
1: อ
0: ยก็จบแค่นี
1: ้
0: พอผ่านไป2วันมีลายใช้รูปลูกออสทักมาพี่ต๋อมพี่ต๋อม
1: เป็นรูปจริงเลยแล้วก็เพิ่งเจอกันเพิ่งเห็นกัน
0: รูปลูกออสก็ได้เพราะว่าพี่ต๋อมเผลอเอ่ยชื่อไปแล้วไงฮะแล้วพี่ต๋อมก็ปักใจแล้วว่าเบอร์เนี้ยลายเนี้ยเป็นลายของผมแน่นอน
1: พี่ออสแน่นอน
0: ถูกครับพี่แล้วคราวนี้พอถึงเวลาปุ๊บพี่ก็โดนหลอกอันนี้คือสิ่งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าท่านเจอใครที่อ้างเป็นคนอื่นท่านต้องติดต่อกลับไปเจ้าตัวที่ถูกกล่าวอ้างโดยช่องทางเดิมที่ท่านมีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์เดิมที่เราเคยมีหรือแอปพลิเคชัน LINE แต่ถ้าให้ดีสุดก็คือเป็นเบอร์โทรศัพท์เนี่ยนะครับโอเคครับ
1: ต้องมีสติเนาะในการเช็คก่อนถ้าเป็นกรณีแบบลักพาตัวลูกออนไลน์โทรหาลูกก่อนเลยอ
0: ัน
1: ดับแรกนะครับประเด็นต่อไปเรื่องของการตัดสัญญาณการจัดการกับเสาสายและก็ซิมในพื้นที่ชายแดนหรือว่าจุดเสี่ยงของภาค4นะครับมีวิธีการทำงานอย่างไรเพื่อสกัดกั้นสัญญาณไม่ให้คนร้ายเข้าถึงเหยื่อได้ครับท่านรอง
0: คือผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าในส่วนที่คนร้ายจะสามารถเอาอุปกรณ์ไปก่อเหตุก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้เนี่ยสิ่งสำคัญก็คือสัญญาณจากบ้านเรา
1: ครับ
0: เสาสายซิมที่พี่ต๋อมกล่าวถึงเนี่ยเสาหมายถึงว่าไงฮะเสาก็คือสัญญาณโทรศัพท
1: ์ครับ
0: ที่ส่งไปถึงต่างประเทศเพราะอะไรครับเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเบอร์โทรศัพท์ที่เป็นเบอร์แปลกเบอร์ต่างประเทศบางครั้งก็จะมีการบล็อกไม่ให้โทรเข้ามาในประเทศได
1: ้ครับ
0: เพราะฉะนั้นเขาก็จะเอาสัญญาณบ้านเราเนี่ยไปใช้เพื่อที่จะให้โทรเข้ามาหา
1: เบอร์คนไทยได
0: ้ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นนโยบายที่ภาครัฐทั้งหมดนะครับแนวชายแดนของภาค4เราก็จะมี5จังหวัดที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับเริ่มต้นตั้งแต่เลยหนองคายบึงกาฬนครพนมแล้วก็มุกดาหารนะครับทุกจังหวัดเนี่ยเราก็จะมีการทางสำนักงานหลวงชาติก็จะมีการมอนิเตอร์ว่าเอ๊ะมีสัญญาณที่ข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้านไหมหรือมีเบอร์เหยื่อที่ถูกหลอกถูกมิจฉาชีพหลอกลวงจากเบอร์ที่เป็นเบอร์ไทยหรือเปล่าเราก็จะมาตรวจสอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงโทรได้เพราะนั้นทุกวันนี้เราก็จะมีการปรับร่วมกับทางตำรวจของภาค4เองนะครับ
1: ครับ
0: ร่วมกับเจ้าที่กสทชภาค2นะครับผู้ให้บริการเครือข่ายก็จะช่วยกันปรับไม่ให้สัญญาเราล้ำข้ามแม่น้ำโขงไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ดำเนินการอยู่ทุกวันนี้ครับแต่คราวนี้เลยเรียนพี่น้องว่าหลังจากปรับมันอาจจะมีผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพี่น้องก็คือว่ามันจะมีบางห้วงครับสัญญาณโทรศัพท์จะเป็นวงกลมนะพี่เนาะ
1: ครับ
0: เพราะนั้นมันจะมีบางห้วงที่มันไม่อินเตอร์เซ็กกันเป็นช่องว่างซึ่งอยู่พื้นที่ไทย
1: ครับ
0: ตรงนี้อาจจะเกิดระหว่างเราปรับเนี่ยอาจจะเกิดผลกระทบกับประชาชนบางพื้นที่ได้แต่พอเราขยายให้พื้นที่นี้ใช้ได้มันกลายเป็นสัญญาณกลับล้ำไปอีกอย่างเงี้ยครับมันก็เลยเป็นเรื่องวุ่นวายที่กำลังปรับจูนในปัจจุบันอยู
1: ่
0: แต่ถ้าเกิดปรับได้ 100% เมื่อไหร่ผมก็คิดว่ามันก็คงจะต้องหาแนวทางอื่นมาเพื่อทำให้สามารถดำเนินการหลอกลวงพี่น้องประชาชนได้ต่อเนื่องอีกต่อไปครับ
1: ฟังแล้วเขามีการพัฒนาเนาะรูปแบบแต่ละอย่างนี้มันรู้สึกทำให้เราต้องตื่นตัวต้องมีสติตลอดเวลาท
0: ุ
1: กว
0: ิ
1: ธีการที่ฟังมาตอนนี้ได้แนวทางในวิธีป้องกันมาหลายอย่างเรื่องของการตัดวงจรเงินหรือบัญชีม้าในพื้นที่ภาค4ยังคงเป็นปัญหาใหม่ไหมครับแล้วก็การกระบวนการการอายัดเนี่ยหรือว่าการตัดวงจรเงินของตำรวจทำงานร่วมกับธนาคารให้ทันท่วงทียังไงบ้างครับ
0: ตรงนี้ตัวบัญชีม้าเนี่ยก็สำคัญ
1: ครับ
0: นะครับถ้าเกิดเหมือนพี่จะทำข้าวผัดอย่างนึงเนี่ยพี่จะผัดข้าวผัดเนี่ยสิ่งที่พี่ต้องมีก็คือต้องมีข้าวมีน้ำมันมีหมูมีผักถูกไหมครับอันนี้การที่จะก่ออาชญากรรมที่เนี่ยเมื่อคู่ก็เก่าไปแล้วเสาสัญญาณโทรศัพท์สายอินเทอร์เน็ต
1: ซิม
0: ก็คือซิมที่เปิดให้เขาใช้นี่คือหนึ่งในวัตถุดิบในการก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยีวัตถุดิบสำคัญอีกอันนึงก็คือตัวบัญชีนะครับอันนี้สำคัญเลยปัจจุบันภาค4เราเนี่ยครับเน้นมีการเชือดบัญชีที่ก่อให้เกิดขึ้นไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่เปิดนะครับสำนักงานหลวงชาติถ้าเห็นว่ามีบัญชีมาเปิดในพื้นที
1: ่
0: ไหนก็แล้วแต่ก็ส่งข้อมูลมาให้เรานะครับให้เราดำเนินการเข้าไปหาเจ้าของบัญชีเพื่อจะหาคนที่มาชักชวนให้เปิดให้ได
1: ้
0: นะครับผลงานก็จะมีของสกลนครต่างๆก็จะมีนะครับม
1: ี
0: มาให้เปิดสแกนหน้านู่นนี่นั่นบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับในเปิดบัญชีเพราะการเปิดบัญชีบางครั้งเนี่ยแค่กรอกข้อมูล1 2 3 4
1: ครับ
0: ปั๊บสแกนหน้าเสร็จเลยฮะ เป็นการเปิดบัญชีเรียบร้อยแล้วโดยที่ตัวเองยังไม่รู้ตัวก็มีครับอันนี้คือเพราะฉะนั้นระมัดระวังเลยนะครับขอแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับการที่ท่านเปิดบัญชีให้ผู้อื่นใช
1: ้
0: การยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีนะครับตรงนี้มีความผิด
1: ยังไง
0: ตามพระราชกำหนดมาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับพุทธศักราช2566นะครับมีกำหนดโทษนะครับสำหรับการที่เราเปิดบัญชีให้ผู้อื่นใช้งานนะครับมีโทษถึงปรับนะครับจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทสูงอยู่นะครับ
1: ครับ
0: แล้วคราวนี้นอกจากบัญชีซิมด้วยนะครับ
1: ครับ
0: อัตราโทษเดียวกันนะคร
1: ับ
0: ปรับไม่จำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000
1: ครับ
0: แล้วบางคนที่เป็นชักชวนให้ผู้อื่นเปิดอีก
1: ครับ
0: นอกจากจะเป็นเจ้าของบัญชีที่เปิดเองแล้วเนี่ยบางครั้งโจรมันก็จะบอกเอ้ยท่านไปหาเพื่อนมาได้ไหมม
1: ี
0: ญาติพ
1: ี่
0: น้องไหมชักชวนให้บัญชีละ500ค่าชักชวนค่าเปิดให้ 3,000
1: ครับ
0: ค่าชวนให้อีกบัญชีละ500
1: ครับ
0: ท่านนี้ก็ไปชักชวนมาคนชักชวนเนี่ยนะครับ
1: มี
0: ความผิดใช่ครับใครเป็นธุระจัดหาประกาศโฆษณาชักชวนให้มีการเช่าซื้อบัญชีนะครับอันนี้มีความผิดอัตราโทษนะครับจำคุก 2-5 ปีปรับ 200,000 ถึง 500,000 บาท
1: ครับ
0: สูงนะครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นอย่าเลยนะครับท่านทุกท่านผมเตือนเลยนะครับอย่าไปเปิดให้ใครและอย่าไปรวมบัญชีให้ใครเด็ดขาดครับผม
1: เพราะโทษถ้าเกิดโทษเกิดขึ้นจริงแล้วจับจริงปรับจริงไหมครับ
0: จับจริงปรับจริงครับจ
1: ับ
0: จริงปรับจริงแล้วคราวนี้ผมก็เลยเตือนเลยนะครับไอ้ 200,000 300,000 ที่ผมกล่าวไปทั้งหมดนะครับท่านขอเน้นให้ท่านทราบนะครับว่าอย่าให้เงินหลักร้อยในการขายบัญชีของท่านนะครับมาแลกกับอนาคตที่ท่านต้องติดคุกหรือท่านจะไม่สามารถทำธุรกรรมทางบัญชีได้เพราะถ้าเกิดท่านเป็นบัญชีม้าเมื่อไหร่เนี่ยทุกบัญชีที่มีเลขสามหลักของท่านณปัจจุบันเนี่ยจะถูกระงับทั้งหมดทุกบัญชีเลยนะครับไม่ได้สนใจว่าท่านจะเปิดจริงหรือเปล่านี่บัญชีส่วนตัวนี่คือบัญชีเงินเดือนแล้วท่านค่อยมาแจ้งกับตำรวจเพื่อขอปลดเฉพาะบัญชีที
1: ่นั้นๆที
0: ่ได้แค่บัญชีเดียวด้วยนะครับ
1: เ
0: ล่าให้ฟังคือปลดได้แค่บัญชีเดียวเพื่อให้ท่านยังชีพอยู่ต่อได้อันนี้คือโทษที่ท่านจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโทษทางกฎหมายหรือโทษทางปกครองในการถูกระงับบัญชีที่เกี่ยวข้องครับ
1: นั้นไม่คุ้มแน่นอน
0: ถูก
1: แต่ถ้าเกิดกรณีกลับกันถ้าสมมติว่าเราถูกนำข้อมูลนะไปเปิดบัญชีโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยแต่เรามาทราบทีหลังว่าข้อมูลของเราถูกเอาไปขายหรือถูกเอาไปเปิดบัญชีม้าไปเรียบร้อยแล้วเราต้องทำยังไงแล้วเราต้องรับโทษไหมครับ
0: คือถ้าท่านมีหลักฐานยืนยันได้ชัดเจนว่าท่านไม่มีส่วนรู้เห็นเหมือนผมเนี่ยผมเคยทำบางคนบางคดีเนี่ยผมก็ช่วยเขาก็มีเป็นบัญชีม้าคนอื่นมาด่าเฮ้ยผมช่วยบัญชีม้าทำไมแต่ผมถามเขาจนได้ความว่าเฮ้ยเขาโดนหลอกจริง
1: ๆ
0: เขาโดนหลอกให้มาสแกนหน้าจริงๆโดยเขาไม่รู้ตัวถ้าเกิดท่านมีหลักฐานพวกเนี้ยเชื่อว่าท่านไม่ได้กระทำความผิดจริง
1: ร
0: เราไม่มีการลงโทษอยู่แล้วครับนะครับก็สบายใจได้สำหรับท่านที่ไม่รู้แต่ถ้าท่านรู้ทั้งรู้อยู่แก่ใจแล้วเนี่ยท่านพึงระมัดระวังเลยนะครับว่าเงิน100-200หลักพันที่ท่านได้เนี่ยท่านได้รับผลกระทบแน่นอนครับ
1: ครับจะเห็นเก็บเงินแค่นั้นเพราะฉะนั้นเราได้ไม่คุ้มเสียแน่นอน
0: ใช่ครับ
1: นะแต่ต้องบริสุทธิ์ใจจริงๆว่าเราไม่ได้มีนัยยะแอบแฝงที่เราจะไปขายข้อมูลนั้นจริงๆถ้าเช็คข้อมูลกันแล้วว่าเราเนี่ยถูกแอบอ้างอันนี้ต้องแจ้งตำรวจทันที
0: ใช่ครับ
1: นะครับอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่เราคุยกันมาแล้วทั้งหมดทั้งมวลวิธีการโกนโกงหรือการตัดวงจรบัญชีม้าที่ต้องระมัดระวังที่สำคัญคือสติมาอันดับหนึ่งในการใช้ชีวิตในการรับสายหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อในเรื่องของแอปพลิเคชันที่ต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ยังไงการทำงานเป็นยังไงในแอปพลิเคชัน Police Care
0: ครับ
1: แล้วก็การโทรสายด่วน1441เพื่ออะไรโอนเงินไปแล้วขั้นตอนต้องทำยังไงบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งก่อนครับ

0: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
1: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอะ
0: ช่วยผมหน่อยนะพี
1: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
2: ๆแท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
1: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
3: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
4: นุ่มๆช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
1: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
5: ฮะ
1: ไปด้วยทางรัฐ
5: ทางรัฐ
1: ทางรัฐ
6: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
3: ง่าย
6: ครบ
7: จบ
3: ทุกเรื่องรัฐ
6: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
8: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
1: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
6: โหลดเลย
9: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน

0: ผมคงตรวจให้คุณผ่านไม่ได้หรอกครับ
1: มันติดปัญหาตรงไหนล่ะครับนาย
0: เพราะว่างานของคุณมันยังไม่มาตรฐานครับ
1: งั้นช่วยรับสิ่งนี้ไปพิจารณาหน่อยครับ

ามจะเชิญชวนให้ทุกท่านและประชาชนที่มีความสามารถในการใช้ในการสร้างสรรค์การเชื่อมการทำสื่อสารและการจัดการที่จะสร้างความสามารถในการThank you.

0: กลับมาสู่เบรกที่2ของรายการทีวีสารรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันครับยังอยู่ที่ประเด็นเจาะลึกสมรภูมิออนไลน์ภาค4ถอดรหัสแผนประทุษร้ายและการเอาตัวรอดของชาวอีสานตอนบนยังอยู่กับท่านรองผู้บังคับการสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบ้านแฮดกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นนะครับท่านพันตำรวจโทวัชราทิพย์เกิดทิพย์มาคุยกันต่อท่านรองครับในเรื่องของทางรอดและก็ชัยชนะหรือภูมิคุ้มกันหรือกฎหมายหรือคดีต่างๆที่เราต้องมีต้องรู้กันหน่อยนะครับในเรื่องของแอปพลิเคชัน Police Care เนี่ยครับเข้ามาช่วยในการยกระดับการทำงานและก็ดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างไรบ้างครับ
1: คือในตัวของแอปพลิเคชันนะครับในพาร์ทที่แล้วนะครับทางท่านรองบิ๊กก็ได้กล่าวไปถึงแอปพลิเคชันหนึ่งก็คือเป็นไซเบอร์เช็คแล้วก็เช็คเบอร์โทรศัพท์ได้แล้วก็มีแอปพลิเคชันใหม่ครับของสำนักงานตำรวจชาติเพิ่งเปิดตัวไปนะครับเมื่อต้นปีที่ผ่านมาป
0: ี
1: 69ของเรานี่เองนะครับเปิดตัวไปแล้วตัวนี้แอปพลิเคชันนะครับใช้ชื่อว่าแอปพลิเคชันชื่อว่าแอป Police Care นะครับ Police ก็คือตำรวจเนี่ยนะครับแคร์ก็มีความห่วงใยใส่ใจ
0: ดูแล
1: ประชาชนนะครับตัวนี้คือแอปพลิเคชัน Police Care ที่เพิ่งเปิดตัวไปคราวนี้มาถามว่าทำอะไรได้บ้างนะครับในส่วนของแอปพลิเคชัน Police Care นะครับมีสิ่งสำคัญที่ท่านสามารถเลี่ยงภัยอาชญากรรมทางวิธีได
0: ้ครับ
1: จากเมื่อคู่เราโดนหลอกแล
0: ้
1: วเรามีเบอร์ที่แปลกโทรมาแล้วม
0: ี
1: บัญชีแปลกที่หลอกให้เราโอนแล้วท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลบัญชีหรือเบอร์โทรศัพท์ตรงนี้จากแอปพลิเคชันนี้ได้ในแอปจะมีช่องทางการตรวจสอบอยู
0: ่
1: นะ
0: ครับ
1: อยากให้ทุกท่านลองโหลดมาติดเครื่องไว้เอามาดูว่าเบอร์แปลกบัญชีแปลกขอเช็คก่อนสิว
0: ่
1: าใช
0: ่
1: หรือเปล่าแต่เรียนให้ทราบนะครับว่าถังข้อมูลของแอปของบัญชีหรือเบอร์พวกนี้เกิดขึ้นจากถังข้อมูลในระบบแจ้งความออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งไม่ใช่ว่าเช็คไม่เจอแล้วมั่นใจเลยว่าใช่โอนต่อเลย
0: อัน
1: นี้ก็ยังต้องระมัดระวังอีกนิดนึงเพราะว่าบางครั้งท่านอาจจะเป็นคนแรกที่โดนหลอกกับบัญชีนี้หรือเป็นคนแรกจากเบอร์นี้ก็ได
0: ้
1: แต่เนี่ยคือช่องทางหนึ่งที่สามารถทำให้ท่านตรวจสอบข้อมูลพวกบัญชีหรือเบอร์โทรศัพท์พวกนี้ได้นะครับแล้วก็มีประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นควรโหลดติดไว้นะครับแล้วนอกเหนือจากการที่จะสามารถตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ของพี่มิตรบัญชีพี่มิตรได้แล้วเนี่ยสิ่งอื่นที่ท่านทำได้ก็คือท่านพี่ต๋อมเคยเจอเหตุการณ์นี้ไหมครับว่าพี่ไปแจ้งความสักอย่างนึงแล้วเขาบอกว่าอ๋อเคสเนี้ยไม่ได้เกิดในพื้นที่นี้นะท่านต้องไปแจ้งโรงพักนี้นะแบบนี้เคยเกิดขึ้นเสมอเม
0: ื่
1: อก่อนผมเคยอยู่ตำรวจนครบาลเนี่ยก็มีบางเราไป

0: ฟังว่าตรงข้ามโรงพักผมเนี่ยถ้าท่านโดนวิ่งราวบนฟุตบาทฝั่งตรงข้ามโรงพักผมอันนี้ไม่ใช่พื้นที่โรงพักผมนะทั้งที่ว่าโรงพักผมนั่งอยู่ตรงเนี้ยชาวบ้านบางคนโดนวิ่งราวตรงนู้นมาที่ผมผมก็โอเครีบแจ้งรับประสานให้พอหลังจากทำข้อมูลเบื้องต้นให้เสร็จก็ต้องเรียนว่าตรงเนี้ยไม่ใช่พื้นที่รับผิดชอบของผมคุณป้าหรือคุณพี่ต้องไปแจ้งที่โรงพักนู้นนะเพราะเนื่องด้วยประมวลกฎหมายวิธีความพิจารณาความอาญาเนี่ยครับวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยจะกำหนดพื้นที่รับผิดชอบของพนักงานสวนอยู
1: ่
0: ถ้าผมไปทำคดีที่มันไม่ได้อยู่ในพื้นที่ผมก็จะไม่สามารถดำเนินคดีนั้นได้ครับมันเลยคราวนี้แอปพลิเคชัน Police Care เนี่ยก็เป็นแอปหนึ่งที่ท่านสามารถเปิดโลเคชันของท่านเองได
1: ้ครับ
0: แล้วท่านจะได้รู้ว่าอ๋อที่ณที่ท่านอยู่เนี่ยพื้นที่ของตำรวจพนักสถานีตำรวจที่รับผิดชอบพื้นที่ที่ท่านยืนตรงเนี้ยคือโรงพักไหนเปิดปุ๊บมันจะบอกมันก็สามารถบอกได้เลยว่าอ๋ออยู่ตรงนี้นะ
1: ครับ
0: ท่านก็ต้องไปแจ้งความที่นี
1: ่
0: หรือถ้าเรื่องด่วนท่านไม่ต้องสนใจว่าจะต้องไปถูกที่หรือเปล่าท่านสามารถตรวจสอบว่าโรงพักใกล้ฉันอยู่ไหนอันนี้ก็ดูจาก Police Care ได้ครับ
1: เมื่อกี้ในแอปพลิเคชันในอินโฟที่ขึ้นมาเมื่อกี้จะมี QR code อยู่ตรงมุมข้างล่างสามารถสแกนแอปได้เลยใช่ไหมครับ
0: ได้ครับ
1: หรือว่าไปที่โทรศัพท์มือถือบางท่านอาจจะเป็น Android หรือเป็นสมาร์ทโฟนก็ดาวน์โหลดไปที่ดาวน์โหลดเลยดาวน์โหลดแอปPolice Care
0: ครับ
1: ได้เลย
0: ใช่ครับแล้วก็เน้นนะครับการโหลดเนี่ยให้โหลดผ่าน Play Store หรือ App Store เท่านั้นนะครับอย่าไปโหลดมั่วๆใครส่งลิงก์มานิ้ง Police Care นะแล้วก็ไปบางทีเราออกอากาศไปเสร็จแล้วอาจจะมีแบบเอ้ยใครอยากดาวน์โหลด Police Care โหลดตามลิงก์นี้นะไปทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ก็อาจจะเป็นไม่ได้นะพี่เพราะฉะนั้นระมัดระวังนะครับลิงก์เลิงอย่าไปกดมั่วนะครับอันตรายแล้วก็อีกอย่างนึงของ Police Care ผมเพิ่มเติมให้นิดนึงมันจะมีคู่มือของภาคประชาชน
1: ครับ
0: คู่มือตรงนี้ความหมายคืออะไรครับบางทีพี่ต่อมันจะสมุดบัญชีหาย
1: ครับ
0: หรือโดนคดีเช็คต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะ
1: ครับ
0: ในตัวแอปพลิเคชันเนี้ยมันท่านสามารถเข้าไปค้นหาคู่มือของประชาชน
1: ครับ
0: แล้วก็พิมพ์เข้าไปเลยว่าโดนเช็คโดนช่อโกงมันก็จะมีลิสต์รายการมาให้ครับว่าท่านต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง1 2 3 4 5 6เพราะนั้นพอท่านไปแหละเวลาท่านไปพบตำรวจมันจะได้ไปแล้วไม่เสียเที่ยวพี่บางทีไปที่ไปถึงปุ๊บตำรวจบอกอันนี้เอกสารนี้ขอเพิ่มนะ
1: ตรง
0: นี้ขาดนะก็ต้องไปแล้วกลับมาบ้านเตรียมเพิ่มเพราะฉะนั้นถ้าท่านดูพวกเนี้ยท่านจะสามารถลิสต์รายการที่เตรียมความพร้อมเพื่อจะเข้าไปแจ้งความได้เลยครับ
1: ครับ
0: อันนี้ก็คือสำคัญแล้วก็มีคาถานะครับถ้าเกี่ยวกับคดียกซีนไซเบอร์ผมให้ท่านท่องไว้เสมอนะครับว่
1: า
0: ของถูกไม่ดีของฟรีไม่มีในโลกนะครับของถูกไม่ดีของฟรีไม่มีในโลกนะครับแล้วก็ให้เช็คเสมอนะครับก่อนโอนให้เช็คบัญชีเช็คเบอร์โทรศัพท์ต่างๆไว้ตั้งสติสำคัญที่สุดเลยนะครับตั้งสติไว้ถ้าอะไรที่แล้วแต่ที่เป็นราคาถูกเกินกว่าความจริงให้ท่านคิดเสมอว่านี่คือการโกงนี่คือมิจฉาชีพแล้วการซื้อที่ดีที่สุดต้องซื้อผ่านตัวกลางเท่านั้นตัวกลางพวกอะไรครับพวกแหล่งตัวกลางต่างๆที่ Shopee Lazada ต่างๆเนี่ยพวกเนี้ยตัวกลางเพราะพี่ต๋อมเคยซื้อผ่านShopee Lazada อยู่นะครับ
1: เคยๆครับ
0: ถ้าของไม่ตรงปกทำไงครับเราก็ปฏิเสธการรับสินค้าได
1: ้
0: ก็ยังมีโอกาสได้เงินคืน
1: คร
0: ับ แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ท่านโอนเงินเข้าบัญชีเขาโดยตรงแล้วเนี่ยเงินข้างบ้านครับผมเล่าให้ฟังพี่ต๋อมคนข้างบ้านยืมเงินฮะ
1: ครับ
0: เจอหน้ากันทุกวันรดน้ำต้นไม้กันลุง300อ่ะบิดหน้าหนีเดินเข้าบ้านแล้วนี่พี่โอนเข้าบัญชีใครก็ไม่รู้ไม่มีทางที่จะได้เงินคืนนะครับ
1: ก็จริง
0: ระมัดระวังนะครับ
1: ครับดีไม่ดีเขาบล็อกเราไปเลย
0: ถูก
1: ติดต่อไม่ได้เลย
0: ใช่ครับ
1: เนาะ200 300ก็คือเงินนะครับ แต่ยังไงก็มีช่องทางที่ถ้าเรายังมีสติอยู่นะครับเช็คข้อมูลตามแอปพลิเคชัน Police Care เช็คได้ทั้งหมดมีกระบวนการมีขั้นตอนการแนะนำถูกโกงแล้วเป็นยังไงหรือเอกสารที่ต้องใช้มีอะไรอันนี้มีให้ครอบคลุมแล้วนะครับดูย้อนหลังได้หรือดาวน์โหลดได้ตามมือถือของท่านไปที่อีกเรื่องนึงก็คือสายด่วน1441แจ้งปุ๊บระงับปั๊บอธิบายขั้นตอนของความร่วมมือระหว่างพี่ตำรวจและธนาคารหน่อยเมื่อประชาชนโทรไป1441แล้วนะครับนาทีทองที่ควรแจ้งได้ภายในกี่นาทีหรือเราต้องทำอะไรยังไงบ้างครับ
0: คืออย่างนี้ครับ
1: เ
0: รียนว่านาทีทองเมื่อครู่ผมบอกแล้วว่าสถิติปี68
1: ครับ
0: นะครับจากธนาคารแห่งประเทศไทยในสถิติเส้นทางการเงินหลังจากที่โอนเงินเข้าบัญชีของคนร้ายบัญชีแรกแล้วนะครับกว่า 50% โอนต่อภายใน3นาที
1: 3นาที
0: เพราะนั้นนาทีทองเรามีแค่3นาที
1: ครับ
0: ซึ่งส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าไม่ทันตั้งสติไม่ได้นู่นนี่นั่นแต่สิ่งที่ท่านต้องทำคือต้องโทร
1: ครับ
0: ต้องโทรเพราะอะไรครับวันหนึ่งในอนาคตท่านอาจจะผ่านระยะเวลาผ่านไปสักอาจจะดำเนินคดีเนี่ยระยะเวลานานแน่นอนปี2ปีเกิดขึ้นบังเอิญไปจับคนใหญ่รายใหญ่ได้รายใหญ่ได้ยึดเงินได้จำนวนเยอะสรุปพอเข้ามาในระบบแจ้งความออนไลน์ดูว่าในบัญชีเนี้ยที่เราจับได้เนี่ยมีผู้เสียหายกี่รายท่านอาจจะเป็นหนึ่งในผู้เสียหายใน 1,000 คนนั้นก็ได้ท่านอาจจะได้รับการเฉลี่ยทรัพย
1: ์ค
0: ืนได้ คืนเงิน

0: ให้บางส่วนกลับไปได้แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ท่านทำได้ในการโทร1441ขอเรียนให้ทราบนะครับว่าถ้าท่านโทร1441สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่ท่านโทรธนาคารจะตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นว่าหลังจากท่านโอนเงินเป็นบัญชีที่1แล้วโอนไปต่อ2 3 4อย่างไรนะครับแล้วก็จะระงับการทำธุรกรรมชั่วคราวเหมือนที่กล่าวไปแล้วเบรกแรกคือระงับทั้งหมดทั้งแถวเลยทุกบัญชีตลอดเส้นเลยนะครับพอระงับการทำธุรกรรมชั่วคราวแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้อีกอย่างนึงคือเราจะสามารถช่วยเหลือพี่น้องเราพี่น้องประชาชนที่อยู่ข้างหลังเรา
1: ลายต่อๆไปที่อาจจะถูกเอาบัญชีนี้ไปโกง
0: ถูกครับ
1: oh.
0: เพราะว่าพี่ต๋อมอาจจะโทรแล้วไม่ทันนะ
1: ครับ
0: ก็เพราะว่าเรียนไปแล้วว่ามันเวลามันสั้นมากเพราะฉะนั้นพี่อาจจะโทรไม่ทัน
1: ครับ
0: แต่คราวนี้มาลุ้นต่อว่าคนก่อนหน้าเราช่วยเราไว้หรือเปล่า
1: oh.
0: เราได้ช่วยคนอื่นไว้หรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่อาจจะเป็นผลดีแล้วก็เราจะคือหนึ่งในบุคคลผู้เสียหายในเคสนั้นๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสำคัญที่ต้องโทรนะครับ1441นะครับตั้งสติไว้โทร1441ให้ทันนะครับโทรปุ๊บระงับปั๊บเพื่อรักษาเงินในบัญชีของท่านครับ
1: อ่ะยังไงก็ต้องโทรเพราะโทรแล้วเป็นการแจ้งความประสงค์เป็นการแจ้ง1แล้วอาจจะกรณีการจับคดีใหญ่ๆได้เราได้เฉลี่ยคืน2เป็นการทําบุญช่วยกับคนอื่นเขาอาจจะไม่เอาบัญชีเนี้ยไปหลอกคนอื่นต่อๆไปได้อีกก็ระงับทันทีทีนี้หากกรณีที่ทําไงได้มันโอนไปแล้วท่านรองแล้วพลาดไปแล้วโอนไปแล้ว3สิ่งแรกเลยครับที่ต้องทำคืออะไรครับและต้องเตรียมหลักฐานอะไรยังไงบ้างอันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมง่ายๆหน่อย
0: เมื่อคู่สิ่งแรกก็บอกแล้วนะครับโทรครับโทรเพื่อให้ตัวเองอยู่ลำดับที่2หลังจากโทรแล้วเนี่ยเขาก็จะมีวันนัดหมายให้ท่านเข้าไปพบพนักงานสวนที่ไหนนะครับสถานที่ที่นัดหมายนะครับปัจจุบันก็จะมีสถานที่ที่เราโอนเงินพื้นที่เราโอนเงินณตอนนี้นะครับพื้นที่ที่เราทราบว่าเราถูกหลอกนะครับแล้วก็ธนาคารโรงพักที่ธนาคารของผู้เสียหายตั้งอยู
1: ่โ
0: รงพักที่ธนาคารของผู้ต้องหาตั้งอยู
1: ่
0: นี่คือ4สถานที่โรงพักที่ต้องรับผิดชอบคดีท่านเพราะฉะนั้นหลังจากที่มีการนัดหมายแล้วนะครับท่านเข้าไปพบสิ่งที่ท่านต้องเตรียมครับมีการแคปหน้าจอภาพแต่ครั้งนี้เบื้องต้นผมอยากจะเรียนตรงนี้มีโอกาสก็ขอเรียนให้พี่น้องทราบว่าเวลาแคปหน้าจอหลายท่านเคยแคปแอปFacebook ชื่อน้องแมวนะแค่นี
1: ้
0: แล้วเอาให้ตำรวจสิ่งที่เกิดขึ้นคือประเด็นปัญหาคือพอระยะเวลาผ่านไปสักอาทิตย์นึงพอเราไปพบตำรวจแล้วพอเปิดมาน้องแมวน้ำมันหายไปแล้วฮะมันอาจจะเป็นชื่อ
1: เป็น
0: น้องปูนะน้องหมานะหรืออะไรเงี้ยซึ่งพอเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยการยืนยันว่า Facebook เนี่ยเป็น Facebook ที่หลอกท่านมันจะยากเพราะฉะนั้นรบกวนว่าถ้านอกจากท่านแคปแล้วเนี่ยถ้าให้ดีท่านควรจะต้องหาให้ญาติพี่น้องช่วยเข้าคอมพิวเตอร
1: ์
0: แล้วไป copy ลิงก์หรือในโทรศัพท์มันจะมีการแชร์ลิงก์ Facebook อยู
1: ่
0: ท่านเอาตัวลิงก์มันมาด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่สำคัญคือเอาลิงก์มันมาด้วยว่าเอ้ยลิงก์จริงๆมันคือลิงก์นี้นะเพื่อยืนยันว่าเนี่ยคือคนที่หลอกเรานะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่เจอบ่อยๆก็คือบางคนแคปเจอร์หน้าจอมาพี่ต๋อมเคยเห็นไหมที่มันเป็นรูปเป็นแค่แบบ3นาทีที่แล้วแต่ตอนที่ท่านแคปเนี่ยมัน3นาทีก็จริงแต่พอถึงเวลาขึ้นศาลเรายืนยันไม่ได้ว่าเฮ้ยเขาโพสต์เมื่อไหร่ล่ะ3นาทีที่แล้วที่คุณเอามาขึ้นศาลเนี่ยมันคือเมื่อไหร่เขาหลอกคุณเมื่อไหร่อันนี้มันยืนยันไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจะมีจุด3จุดเนาะให้แสดงรายการว่าเพิ่มเติมว่าไอ้ที่ว่า3นาทีที่แล้วเนี่ยจริงๆมันโพสต์เมื่อไหร่อันนี้สำคัญถ้าเป็นในคอมพิวเตอร์ถ้าเป็น Facebook เนาะท่านก็เอาเมาส์เลื่อนเข้าไปตรงที่เป็นรูปโลกพี่เคยเห็นเนาะที่เป็นรูปโลกรูปบุคคลเนี่ยพอท่านเอาเมาส์เลื่อนเข้าไปตรงที่มันเขียนว่า3นาทีที่แล้วเนี่ยพอเมาส์เลื่อนเข้าไปมันจะเขียนว่าไอ้3นาทีเนี่ยคือวันที่เวลาอะไร
1: เขาจะระบุวันเดือนปีไว้
0: ใช่ครับพอมันขึ้นอย่างเงี้ยพี่ค่อยแคปหน้าจอตรงนั้นมาด้วยมันจะได้เป็นประโยชน์ในการดำเนินคดีนะครับแล้วก็อีก2ส่วนนะครับจะมีในส่วนของแชทสนทนาต่างๆให้แคปมาให้หมดแคปให้หมดก่อนแล้วนะที่ตำรวจมาเลือกเองว่าตรงไหนสำคัญตรงไหนต้องใช้วิธีการแคปให้มันต่อกันนะหมายถึงว่าสมมติผมพูดว่าพูด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แคปหน้าจอมา1ครั้งเพราะฉะนั้นการที่แคปหน้าจอครั้งที่2คือต้องแคปข้อความที่10 11 12 13 14ให้ท้ายตัวแชทแรกปรากฏในหัวของแชทหลังด้วยมันจะได้ดูว่าอันนี้ต่อเนื่องกันนะ
1: อ
0: ันนี้เวลานี้เราไปตรงนี้ต่อไปตรงนี้ต่ออันนี้ครับหรือดึงข้อมูลแชททั้งหมดมาก็ได้แล้วก็อีกส่วนนึงที่ต้องเตรียมนะครับก็คือสลิปโอนเงินแล้วก็ข้อมูลรายการเดินบัญชีหรือสเตทเมนต์ของผู้เสียหายให้ท่านไปขอคัดธนาคารหรือดึงจากตัวอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งของท่านมาด้วยเนาะบัญชีที่ท่านโอนเงินไปนะครับตรงนี้ต้องเตรียมมาด้วยครับ
1: นะครับเนี่ยมีวิธีการอย่างละเอียดและชัดเจนแล้วครับที่ผ่านมาผลงานชิ้นโบแดงของทางภาค4ดำเนินการมาแล้วให้ท่านรองได้เล่าให้ฟังหน่อยคดีที่ดำเนินการมาแล้วปฏิบัติมาแล้วการทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือการจับกลุ่มผู้ต้องหาสำคัญรายใหญ่ๆอันนี้ฮะเล่าให้ฟังให้เป็นอุทาหรณ์หรือเป็นประสบการณ์นะครับ
0: ในภาพรวมของตำรวจบริการภาค4นะครับที่ผ่านมาก็มีผลการปฏิบัติทุกเดือนนะครับมีการดำเนินการหลายๆเรื่องตลอดเวลาแล้วก็ถ้าห่วงเวลาใกล้ๆเร็วๆนี้นะครับก็จะมีเรื่องของการจับกลุ่ม แก๊งถอนเงินแก๊งถอนเงินเนี่ยมันตระเวนถอนเงินนะครับพี่ต๋อหมายถึงว่ามันอาจจะมีบัญชีอยู่บัญชีนึงเจ้าของบัญชีอาจจะเป็นคนไปถอนเองด้วยซ้ำเป็นการตระเวนถอนเงินแล้วก็มีข้อมูลนี่แหละครับ
1: ค
0: ือตอนนี้ต้องเรียนให้ท่านทราบว่าสำนักงานของชาติเนี่ยมีการตั้งวอลลุ่มมอนิเตอร์เงินตลอดเวลาว่ามีบัญชีไหนเป็นน่าสงสัยไหมมีบัญชีนี้พิรุธมีการโอนเงินแปลกๆเขาก็จะแจ้งข้อมูลมาที่พื้นที
1: ่
0: ที่รับผิดชอบถ้าเกิดขึ้นเป็นพื้นที่ของตำรวจภูธรภาค4 12จังหวัดเราก็จะดำเนินการส่งคนเข้าไปตรวจสอบข้อมูลว่าเอ๊ะใครเป็นคนถอนเอาคนถอนมาถามซิว่าคุณถอนเงินทำไมถอนให้ใครคุณเป็นโจรหรือเปล่าถ้าเป็นโจรอย่างเงี้ยเราก็จะมีการขยายผลของบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วก็ดำเนินคดีทุกรายนะครับไม่เว้นแต่รายที่ผ่านมาก็จะมีของกาฬสินธุ์นะครับจับกุมบัญชีม้าไปนะครับมีจับกุมบัญชีม้าไปผู้ต้องหา4รายยึดเงินสดได้ 300,000 กว่าบาทนะครับของขอนแก่นตามที่ท่านเห็นอยู่นะครับก็มีถอนเงินยึดเงินสดได้ 170,000 กว่าบาทนะครับอันนี้คือเงินสดที่ยึดได้ณขณะนั้นแล้วก็2เคสเนี่ยก
1: ็
0: มีเงินบางส่วนที่คืนผู้เสียหายไปแล้วด้วยนะครับเป็นเงินที่เห็นชัดเจนว่าท่านผู้เสียหายโอนมาเสร็จพวกนี้ไปถอนเลยก็เลยทำการขั้นตอนกระบวนการในการคืนผู้เสียหายไปเรียบร้อยแล้วครับ
1: นะเป็นผลงานชิ้นโบแดงนะชิ้นสำคัญสำคัญที่เราทำมาเมื่อกี้ข้ามไปนิดนึงกรณีที่คุณผู้ชมหรือแฟนๆรายการหรือคุณผู้ชมที่รับชมอยู่เนี่ยยังจำเป็นต้องซื้อของออนไลน์อยู่ท่านรองท่านรองมีข้อคำแนะนำสั้นๆให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนหรือว่าแฟนรายการที่รับชมอยู่ไหมว่าเรามีวิธีการซื้อของออนไลน์ยังไงให้ปลอดภัยและไม่ถูกโกงครับ
0: คือการซื้อของออนไลน์เนี่ยครับเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเฮ้ยท่านอย่าซื้อของออนไลน์นะ จะบอกให้คุณลุงคุณป้าอย่าซื้อของออนไลน์เป็นไปไม่ได้ฮะสิ่งที่เราทำได้ก็คือหนึ่งที่ผมเรียนไปแล้วก็คือให้เราซื้อผ่านตัวกลาง
1: ตัวกลาง
0: อันดับที่หนึ่งเลยนะครับถ้าซื้อผ่านตัวกลางเนี่ยอย่างน้อยถ้าท่านได้ของไม่ตรงปกหรือมันไม่ใช่ท่านยังสามารถปฏิเสธการรับแล้วไปขอเงินคืนได้จากผู้ให้บริการได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันเลี่ยงไม่ได้เลยตัวกลางไม่มีขายเลยบางคนซื้อไก่ชนอย่างเงี้ยตัวกลางไม่มีขายแน่นอนก็ต้องไปซื้อใน Facebook เพราะฉะนั้นการที่ท่านจะซื้ออะไรต่างๆเนี่ยท่านก็ต้องตรวจสอบข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ที่ท่านต้องการซื้อนั้นก่อนว่า1ความน่าจะถือมีมั้ยจำนวนไลค์จำนวนคอมเมนต์ไม่ได้เป็นตัวยืนยันว่ามันคือของจริงท่านจะต้องตรวจสอบบัญชีมีการเปลี่ยนแปลงบัญชีที่ผมเรียนไปว่ามีการเร่งให้เราโอนเงินหรือเปล่าอันดับที่1ถ้าเร่งให้โอนเงิน2ราคาสินค้าถูกกว่าปกติ
1: คร
0: ับอันนี้ก็คือข้อต้องสงสัยเป็นพิรุธทั้งสิ้น3บัญชีที่ให้มาเมื่อเช้าที่พี่ต๋อมบอกบัญชีที่ให้มาตอนเช้าบัญชีนึงทำไมพอเที่ยงเปลี่ยนบัญชีพอตกบ่ายอีกบัญชีนึงหรือเปลี่ยนบัญชีไปเรื่อย
1: ๆ
0: หรือการโอนเงินเสร็จโอนเสร็จปุ๊บ1ครั้งนอกจากโอนค่าไก่แล
1: ้
0: วไปโอนค่าขนส่งไปโอนค่าภาษีไปโอนแบบตอดไปเรื่อยๆอันนี้ให้ท่านรีบหยุดแล้วรีบแจ้งความก่อนนะครับอันนี้คือวิธีการที่เราจะเลี่ยงจากภัยทางการซื้อของออนไลน์ได้ครับ
1: นะมีหลากหลายวิธีหลายข้อมูลให้กำลังใจหน่อยคุณผู้ชมเมื่อกี้ที่รับชมไปแล้วอาจจะเห็นขั้นตอนของการไปแจ้งความมันหลายขั้นตอนเลยท่านลองกว่าจะหาขั้นตอนการไปกว่าจะไปเดินทางไปสถานีตำรวจกว่าจะโทรกว่าจะมาหาเอกสารกว่าจะมาแคปข้อมูลต่างๆนาบางท่านเกิดความท้อไม่เอาละไม่แจ้งความแล้วว่าอย่าเอาก็ได้ให้เป็นข้อมูลหรือกำลังใจกับแฟนรายการหรือคุณผู้ชมที่รับชมตอนนี้อยู่คนที่ถูกโกงไปแล
0: ้
1: วให้มาทำแจ้งความหรือให้โทรใหไปหาตำรวจข้อดีของกรณีตรงนี้ฮะย้ำอีกสักรอบนึงนะครับ
0: คือผมเรียนไปแล้วนะครับว่าถ้าวันหนึ่งที่เราจับตัวใหญ่ได้หรือจับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีเราได้ถ้าท่านไม่ได้แจ้งความเลยเนี่ยท่านจะมาขอเงินคืนในวันที่ท่านเห็นทุกคนสำเร็จมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านอาจจะต้องยอมเหนื่อยหน่อยยอมลำบากหน่อยในการที่จะโทรไป1441นะครับในการเตรียมเอกสารในการเข้าพบพนักงานสวน
1: ครับ
0: อันนี้คือสิ่งที่ท่านจำเป็นต้องทำแล้วก็อีกส่วนหนึ่งครับนอกเหนือจากการที่ท่านดำเนินการแล้วเนี่ยช่วยตัวเองแล้วก็ช่วยคนอื่นด้วย
1: ครับ
0: เนาะเราก็ถือว่าเราช่วยกันมันก็คือภัยที่เราต้องเดินผ่านก้าวผ่านไปได้ด้วยกันทั้งประเทศไทยเรานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ท่านต้องดำเนินการทั้งสิ้นครับ
1: นะครับก่อนจบรายการนะครับให้ท่านรองได้ทิ้งท้ายหรือให้กำลังใจหรือฝากทางช่องทางการติดต่อกรณีที่ประชาชนทราบเบาะแสทั้งหมดที่พูดมาเห็นสถานที่ที่ผิดปกติแล้วแปลกว่าอาจจะเป็นที่ซ่ำสูงของพวกวิชาชีพหรือเปล่าพวกสแกมเมอร์หรือเปล่าหรือพวกคอลเซ็นเตอร์หรือเปล่าหรือรู้ว่าเนี่ยกลุ่มนี้มีการขายข้อมูลในการไปทำบัญชีม้าหรือเรากำลังประสบปัญหาอยู่หรืออยากติดต่อเอาความรู้ติดต่อเราที่ช่องทางไหนได้บ้างครับ
0: คือในส่วนช่องทางการติดต่อนะครับท่านสามารถติดต่อสถานีตำรวจได้ทุกโรงพักที่ใกล้บ้านท่านเพราะว่าทุกโรงพักเนี่ยจะมีผู้มีความสามารถในคดีอาชญากรรมเทคโนโลยีไม่มากก็น้อยอยู่แล้วทุกโรงพักในส่วนที่ถ้าท่านไปแล้วเขายังให้ตอบคำถามท่านไม่ได้ท่านก็อาจจะขยับ จากโรงพักก็อาจจะขอติดต่อที่อื่นได้ไหมหรือขอติดต่อผู้เชี่ยวชาญที่มากกว่านี้เขาก็จะให้คำแนะนำนะครับตำรวจยุคใหม่นะครับก็คือหัวใจคือประชาชนอยู่แล้วนะครับท่านไปเมื่อไหร่เขาก็จะพร้อมที่จะดำเนินการดูแลท่านอยู่แล้วแล้วก็สำหรับท่านหลายท่านที่รับฟังอยู่ตอนนี้นะครับบางท่านอาจจะรู้สึกว่าตัวเองพลาดไปแล้วนะครับผมขอให้กำลังใจทุกท่านถ้าท่านเผลอโอเคเป็นเหมือนที่ผมพูดเลยท่านเผลอพลาดก้าวพลาดสุดท้ายก็เป็นซึมเศร้าไปนั่งเศร้ากับตัวเองทำร้ายตัวเองบ้างฆ่าตัวตายบ้างจะเป็นเขาเรียกถ้าเป็นภาพเป็นของฝรั่งเขาจะเรียกเซเว่นซินเนาะเป็นบาปทั้ง7ทำให้เรารู้สึกเชื่อใจทำให้เราทุกท่านนะครับมันไม่ได้เกิดจากความโง่เขลาของท่านแต่มันเกิดมิจฉาชีพแล้วก็ฝากเบอร์สุดท้ายผมขอฝากข้อมูลให้กลุ่มคน2กลุ่มคนนะครับกลุ่มเตือนสติอยู่เสมอนะครับว่าภัยไซเบอร์ไม่ได้อยู่ไกลตัวเราเลยนะครับอยู่ใกล้ตัวเรานิดเดียวเพราะฉะนั้นทุกคนทุกท่านเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ท่านเน็ตโทรศัพท์อยู่ในมือท่านอินเทอร์เน็ตเข้าถึงท่านได้ท่านคือคนที่มีโอกาสโดนอาชญากรรมทางที่ดีได้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะฝากไว้นะครับคนที่คิดว่าชีวิตฉันมันยากจนจังเลยมันยากลำค่าเดินไอ้เงิน100 200เงินหลักพันที่ท่านได้รับเนี่ยไม่พอค่าเดินทางท่านนะครับถึงของพ่อแม่พี่น้องบางท่านที่มีการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศแล้วมาท่านจริงหรือเปล่าบ่อยครั้งที่ลูกค้าท่านอาจจะไปติดต่อกับบริษัทเนี่ยต้นทางของเงินมาจากผู้เสียหายเพราะนั้นท่านก็ต้องพึงระมัดระวังกันมันไม่คุ้มนะครับท่านมันต้องดีแคร์กับตำรวจรู้ว่าขายของจริงแหละครับแต่การดีแคร์มันเสียเวลาครับ
1: รู้นะครับให้กำลังใจกับท่านที่อาจจะยังมีสติยังไม่ถูกโกงก็ต้อง1441นะครับวันนี้ทั้งหมดนี้ข้อมูลของการถอดรหัสแผนประทุษร้ายและการเอาทางรอดของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคอีสานต้องขอบพระคุณท่านรองผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบ้านแฮดกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นท่านพันตำรวจโทวัชราทิพย์เกิดทิพย์มากนะครับขอบคุณมากครับ
0: ผมครับ
1: โอกาสหน้าขออนุญาตเชิญท่านรองมาอีกนะเป็นข้อมูลความรู้ในการเตือนภัยให้กับประชาชนเรื่องการป้องกันสแกมเมอร์ออนไลน์นะครับวันนี้หมดเวลาของรายการทีวีอีสานรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันแล้วครับผมท่านรองพร้อมทีมงานเอ็มบีดีภาคอีสานลาคุณผู้ชมไปแล้วนะครับสวัสดีครับ

0: Whoa. Amazing Thailand
1: Soft Power Thailand พลังจากรากวัฒนธรรมที่งอกงามสู่อนาคตพลังที่ไม่ต้องตะโกนแต่คนทั้งโลกได้ยินอาหารไทยที่คนทั้งโลกรู้จักเสียงดนตรีไทยที่ดังไปไกลทั่วโลก

0: แฟชั่นผ้าไหมไทยที่ขึ้นรันเวย์ระดับโลกสถานที่ท่องเที่ยวจากแหล่งธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และงดงามไม่แพ้ชาติใดในโลกซอฟต์พาวเวอร์ไทยแลนด์พลังความเป็นไทยที่ทั่วโลกไม่มีวันลืม
1: Everybody's trying to see what role they would anchor in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group

0: No Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
1: แสงไฟแห่งศรัทธาจากภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขงจากแรงกายสู่แรงศรัทธาจากภูมิปัญญาสู่ศิลปกรรมแห่งสายน้ำและจากชุมชนสู่เรือไฟที่ส่องประกายเหนือแม่น้ำโขงขอเชิญร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2569ระหว่างวันที่16ถึง27ตุลาคมนี้ตลอด12วัน12คืนพบกับร้านมัจฉากาชาติเรือไฟโบราณศิลปวัฒนธรรมพร้อมชมชิมช็อปสินค้าชุมชนและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายพิเศษ26ตุลาคมวันออกพรรษาตราการตากับเรือไฟ12ลำจาก12อำเภอให้แสงแห่งศรัทธาส่องประกายจากลุ่มน้ำโขงสู่สายตาชาวไทยและนานาชาติแล้วพบกันที่นครพนม
2: มหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่130ไร่พื้นที่ชุมน้ำหนองแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาวโลกได้เห็นเข้าได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
3: การพาคนตาบอดข้ามถนนคือความเมตตาที่ศาสนาสอนเราไว้การทิ้งขยะให้ลงถังคือการรักบ้านเมืองโดยไม่ต้องมีใครสั่งจิตอาสาไม่ต้องดังไม่ต้องเด่นแต่มั่นคงในความดีและการยืนตรงเมื่อธงชาติปลิวสวัยคือความภาคภูมิใจที่ได้เกิดใต้ร่มพระบารมี

0: วัสดีครับ108.9 วันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอเรณูนครที่จังหวัดนครพนมครับอีกหนึ่งชุมชนเล็กๆในจังหวัดนครพนมแต่เต็มไปด้วยมวลเสน่ห์ของวิถีชีวิตชาวผู้ไทยแล้วก็เริ่มต้นรายการวันนี้ครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่วัดธาตุเรณูครับอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกับสถานที่แห่งนี้กันครับวันนี้อยู่กับท่านดร.เฉลิมชัยแก้วมณีชัยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้โหวันนี้ผมได้เข้ามีโอกาสได้เข้ามาท่องเที่ยวในอำเภอเรณูนครซึ่งต้องบอกว่าเป็นเมืองแห่งวิถีชีวิตมากๆอยากให้ท่านเล่าเรื่องของเรณูนครให้ฟังหน่อยครับคร่าวๆนิดนึงครับท่านครับ
1: ก็สวัสดีครับในนามของชาวผู้ไทยเรณูนครก็ยินดีต้อนรับคณะที่มาถ่ายทำรายการทุกท่านนะครับสำหรับเมืองเรณูนครก็ถือว่าเป็นเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งของจังหวัดนครพนมเรามีสถานที่ท่องเที่ยวจำนวนมากแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือวัดพระธาตุเรณู
0: ครับ
1: วัดพระธาตุเรณูซึ่งเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของชาวเรณูนครมาตั้งแต่อดีตแล้วสำหรับพระธาตุเรณูนี้เราตั้งขึ้นมาเมื่อปี2460แล้วก็มีการเฉลิมฉลองก็2463เป็นต้นมาทุกเดือน4 11ถึง15ค่ําเราจะมีงานนมัสการองค์พระธาตุเรณูซึ่งแล้วก็ทางจังหวัดนครพนมได้กําหนดว่าพระธาตุเรณูเป็นพระธาตุประจําวันของผู้ที่เกิดวันจันทร
0: ์
1: เป็นพระธาตุแห่งความรักหนุ่มสาวที่มีความรักจะมาขอพรจากพระธาตุก็ได้คร
0: ับอ๋อเป็นพระธาตุแห่งความรักถ้าสมมติว่าคนไม่มีความรักแล้วมาขอความรักที่นี่จะ
1: ได้ครับ
0: ได้เลยใช่มั้ยครับคราวนี้ได้พูดถึงในตัวของวัดพระธาตุเรณูแล้วภายในวัดนี่ประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับพ่อครับ
1: ในวัดธาตุเรณูก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของประจําที่วัดก็มีองค์พระธาตุเรณูนอกจากนั้นก็ยังมีพระประธานพระประธานของอุโบสถก็คือพระพุทธรัตนะทศพลยานนักคลาพิบาลเรณูนครพระประธานแล้วก็ยังมีภายในก็จะมีพระองค์แสนซึ่งคำว่าพระองค์แสนก็คือน้ำหนัก120กิโลกรัมก
0: ็
1: คือ 10,000 พอดีซึ่งเป็นพระธาตุเก่าเป็นพระศักดิ์สิทธิ์ของชาวผู้ไทยเรณูนครนอกจากนั้นก็ยังจะมีต้นโพต้นนี้นะครับเป็นต้นโพที่เอามาจากประเทศศรีลังกาเมื่อปี2500ตอนกึ่งพุทธกาลตอนนั้น
0: ไม่ถึงว่าเอามาปลูกหรือว่าเอามาตอนต้นใหญ่แล้วคร
1: ับ เอาไม่ต้นเล็กๆครับ
0: อ๋อมาปลูกใหม่เลย
1: ครับ
0: โอ้โห
1: ตอนนี้ก็จะประมาณเกือบ70ปีแล้วนี
0: ่
1: ครับ
0: แล้วเดี๋ยวให้ท่านดร.เนี่ยพาไปดูแต่ละจุดเลยดีกว่าเริ่มต้นที่องค์พระธาตุกันเลยนะครับไปเดี๋ยวเข้าไปไหว้องค์พระธาตุกันครับ

0: ท่านได้ดูเนี่ยรูปทรงจะอ่อนช้อยมากถือว่าเป็นรูปทรงของพระธาตุพนมองค์เดิม
1: ครับ
0: องค์พระธาตุพนมจะมีลักษณะเดียวกันแต่ว่าตรงส่วนที่3น่ะตรงระฆังองค์พระธาตุพนมจะชะลูดขึ้นไปสูง
1: ครับ
0: แต่องค์พระธาตุเรนูจะเป็นองค์เดิมก่อนที่จะมีการบูรณะพระธาตุพนม
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็สีนะครับสีของพระธาตุจะไม่เหมือนอันนี้เราจะใช้สีชมพู
1: สีชมพู
0: ครับเป็นพระธาตุสีชมพูก็เลยบอกว่าเป็นพระธาตุแห่งความ

0: สำหรับวัดองค์พระธาตุเรนูนะครับ
1: ครับ
0: เราจำลองมาจากองค์พระธาตุพนมองค์เดิมนะครับองค์เดิมเราจะที่สำคัญก็คือองค์พระธาตุนี้จะสูง35เมตร
1: 35เมตร
0: ด้านกว้างเป็นสี่เหลี่ยมนะครับ8เมตร37เซน8.37 นะครับทีนี้ทั้งหมดมันจะมีอยู่4ส่วนส่วนแรกในเนื้อธาตุชั้นล่างเนี่ยจำลองมาจากองค์พระธาตุพนมเลยครับ
1: ครับ
0: จะมีประวัติมีรูปเขียนเยอะแยะเลยครับอันนี้ก็คล้ายๆกับพระธาตุพนมเลยจำลองมา
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ด้านบนนะครับด้านบนเรือธาตุชั้นที่2ก็มาจากพระธาตุพนมเหมือนกัน
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ขึ้นไปหอระฆังตรงนี้จะแตกต่างจากพระธาตุพนมพระธาตุพนมจะสูงชะลุดขึ้นไป
1: ครับ
0: แต่พระธาตุเรนูก็จะเท่ากับองค์เดิ
1: ม
0: แล้วก็สุดยอดก็คือฉัตรนะครับยอดจะมีชั้น7ชั้น
1: ใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: 7ชั้น
0: ครับทีนี้ลวดลายนะครับลวดลายนี่เหมือนกันเลยนะครับมันจะมี
1: ไม่ถึงลวดลายภาพวาดนี่แหละคร
0: ับขี่ช้างขี่ม้าอย่างนี้เป็นเหมือนกับการอพยพของชาวเมืองสมัยนั้นคือวิถีชีวิตของชาวเมืองนะครับ
1: แล้วก็รอบๆก็จะมีองค์พระพุทธรูป
0: ครับองค์พระพุทธรูปมีกำแพงแก้ว2ชั้นนะครับกำแพงแก้วชั้นที่1แล้วก็ชั้นที่2
1: โอ้เราเห็นขอบด้านนอกก็จะมีที่เป็นพระเหมือนกันใช่ไหมครับ
0: ครับอันนั้นระเบียงคดเขาเรียกระเบียง
1: ระเบียงคดอันนี้เอาไว้ทำอะไรครับระเบียงด้านนอก
0: ก็เอาไว้ให้ญาติโยมที่มาจากทางไกลมาไหว้พระหรือก็อาจจะมีแดดมีอะไรก็จะไปพักอาศัยอยู่ตามระเบียงคดนะครับ
1: อ๋ออยู่ใน
0: ฝนตกทั้งน
1: ั้นครับครับครับเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นว่าข้างๆที่เราเห็นเป็นอุโบสถก็มีเป็นพระพุทธรูปอีกหนึ่งที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเหมือนกันนะครับ
0: ตรงนั้นเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของชาวผู้ไทยเรนุนครถ้าฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลเขาจะเอาพระองค์แสนไปแห่รอบเมืองครับ
1: และ
0: อันนี้ด้านทิศด้านนี้นะครับจะมีที่ไม่เหมือนเพื่อนนะครับ
1: ครับผม
0: อันนี้ก็คือมันจะมีอยู่อันหนึ่งนะครับก็คือมันเป็นอะไรเขาเรียกว่าเป็นความคิดของคนโบราณเขาจะไม่ให้สร้างพระธาตุให้เสร็จเพราะว่าถ้าสร้างเสร็จเนี่ยมันก็อาจจะแพ้ภัยกับอะไรคือเขาจะให้สร้างเพื่อพัฒนาต่อไปจะสังเกตเห็นภาพนะครับทุกอันเนี่ยจะครบหมดเลยแต่มีอยู่อันเดียวนะครับที่ไม่ครบ
1: อ๋อฝั่งด้านนี้ใช่ไหมครับ
0: ครับนี่เห็นไหมด้านนี้จะไม่มี
1: อ๋อจะยังเป็นสีขาวๆ
0: คือทำยังไม่เสร็จ
1: แต่ว่าอันนี้คือเป็นความตั้งใจ
0: ความตั้งใจ
1: เป็นตั้งใจ
0: ของคนโบราณ
1: ชอบมากเรื่องที่มีแบบเรื่องราวของชาวเรนูนครที่แบบแฝงเข้าไปในองค์พระธาตุด้วย
0: ตรงนี้แหละครับการอพยพของชาวผู้ไทยเรนู
1: ครับครับแล้วก็ข้างๆเราเมื่อกี้เห็นแล้วอันนี้เราสามารถเข้าข้างๆได้เลยไหม
0: ได้ครับ
1: เราจะทะลุไปได้เลยใช่ไหมคร
0: ับ
1: โอเคเดี๋ยวเราไป
0: ท่านสังเกตเห็นอันหนึ่งนะครับ
1: ครับ
0: ราหูเนี่ยราหูเนี่ยส่วนมากจะจับเอาจันมาอยู่ตรงนี
1: ้
0: แต่มีราหูอยู่ตัวองค์หนึ่งนะครับเขียวเลย
1: เขียวเลย
0: เขียวดวงจันทร์เลย
1: ฝั่งไหนครับเมื่อกี้ผมไม่ทันได้มองเลย
0: ไหมราหูเนี่ยจะสังเกตเห็นได้ทุกอันนะ
1: อ๋อครับ
0: จะจับดวงจันทร์ไว้แค่นี
1: ้ครับ
0: แต่ว่าไม่มีอันเดียวที่กัดเลย
1: กัดเลย
0: ตรงสุด
1: อ๋อข้างบนนู้นแต่ว่าฝั่งนี
0: ้
1: อันนี้มีความหมายไหมครับว่าทำไมต้องเขียวข
0: ้
1: างบน
0: ก็ไม่รู้แล้วครับแต่ว่ามันทำไม่เหมือนเพื่อน
1: อ๋อครับครับ
0: มันคงมีความหมายอะไรสักอย
1: ่
0: าง
1: ได้ครับผม

ำหรับตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าพระอุโบสถจตุรมุขเป็นพระอุโบสถหลังที่สองของวัดนี้นะครับที่จริงหลังแรกนั้นเขาจะเป็นศิลปะเก่าปรากฏว่าสร้างมานานนะครับก็เลยมีการสร้างองค์ใหม่พระอุโบสถใหม่นะครับสำหรับตรงนี้นะครับจะมีพระประธานนะครับพระประธานนี่ก็คือองค์เดิมจากพระอุโบสถหลังเก่านะ

0: ครับ
1: ก็มีชื่อว่าพระพุทธรัตนะมงคลทศพุทธญาณ
0: ครับ
1: นักคาราภิบาลในนครนะครับตรงนี
0: ้
1: แล้วก็จะมีพระอาคาสาวกทั้งซ้ายทั้งขวาก็คือพระโมคคัลลานะ
0: ครับ
1: อาคาวกเบื้องซ้ายก็คือผู้มีนิดมากแล้วก็มีอัครสาวกด้านขวาก็คือพระสารีบุตรผู้มีปัญญามากนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ชาวพุทธไทยก็จะมานิยมมากราบไหว้ตรงนี
0: ้ครับ
1: นอกจากนั้นนะครับก็จะมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของคนพุทธไทยโดยเฉพาะอีกองค์หนึ่งนะครับก็คือพระองค์แสน
0: พระองค์แสน
1: ครับพระองค์แสนก็จะมาอยู่ที่พระอุโบสถหลังนี้นะซึ่งพระองค์แสนนี้ก็มีความสำคัญกับชาวพุทธไทยของเรามากถือว่าเป็นพระศักดิ์สิทธิ์เลยล่ะ
0: ครับ
1: นะครับปีไหนที่ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลก็คืออาจจะแล้งนะครับ
0: ครับ
1: ก็จะนิยมเอาพระองค์เสด็จออกไปแห่รอบเมืองในนครนะครับ
0: ก็คือหมายถึงว่าถ้าช่วงไหนแบบฝนตกไม่ถูกต้องตามฤดูกาลพระองค์เสด็จก็เอาเราออกไปแห
1: ่
0: นะครับอันนี้เราแห่กันทุกปีไหมครับ
1: ไม่ได้แห่ครับเพราะว่าแถวปัจจุบันนี้ฝนตกตลอด
0: อ๋อไม่ค่อยแรงแล้ว
1: ไม่ค่อยแรงเลยดูไม่ค่อยแรง
0: ท่านก็เลยอยู่ที่นี่นะครับให้ผู้คนเข้ามากราบไหว้บูชาครับไหว้บูชาแสดงว่าเมื่อกี้เห็นเล่าถึงเรื่องของการแห่จริงๆเลยดูนครเราก็มีกิจกรรมเรื่องของประเพณีอะไรเงี้ยเราเป็นประจำอยู่แล้วใช่ไหมครับ
1: เกือบทุกเดือนนะ
0: เกือบทุกเดือน
1: เรามีกิจกรรมเกี่ยวกับทางวัฒนธรร
0: ม
1: นะครับโดยเฉพาะการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองและจะมีประจำ
0: มีประจำทุกเดือนอยู่แล้วนะครับ
1: แต่ว่ามีกิจกรรมที่สำคัญที่เป็นประเพณีสำคัญของเราก็คืองานนมัสการองค์พระธาตุเดนุนะครับแล้วก็งานไหว้เจ้าปู่ทลาแล้วก็มีงานประเพณีสงกรานต์ที่เรนุนคร
0: อ๋อแล้วแต่ละประเพณีเราจะจัดกันที่วัดพระธาตุนี้เลย
1: ไม่ครับอันนี้ก็จะมีจัดอยู่ตามจุดที่ตั้งของกิจกรรม
0: แต่ละที่ใช่ไหมครับเมื่อกี้เห็นมีหนึ่งชื่อมาก็คือปู่ทลา
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลสำคัญของเรนุนครเหรอครับ
1: เป็นบรรพบุรุษของชาวพุทธไทยเรนุนคร
0: โอ้
1: คือแต่ก่อนคนพุทธไทยจะนับถือผี
0: ครับ
1: ก็คือผีบรรพบุรุษพระพุทธศาสนาเข้ามาอยู่ในกลุ่มชาวพุทธไทยประมาณ200กว่าปีมานี
0: ้ครับก็คือแล้วก็อยู่ในวัดนี่แหละครับหรือว่าเราไป
1: ไม่อยู่ต่างหากคร
0: ับ อ๋ออยู่อีกที่นึง
1: ครับผม
0: เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราไปเค้าเรียกว่าไปไหว้สักการะหลวงปู่ทลาต่อกันเลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราไปไหว้องค์หลวงปู่แสนกับองค์ท่านพระประธานก่อนแล้วกันนะครับ
1: ครับ

0: ันนี้ก็คือเป็นพระองค์แสนครับ
1: พระองค์แสน
0: พระองค์แสนถือว่าเป็นพระศักดิ์สิทธิ์ของชาวผู้ใดเล่นละครแต่ที่พระโอษฐ์นี้เราวางไว้ทั้งหมด4องค์นะครับแต่ว่าจะมีแค่องค์เดียวนะครับที่ถือว่าเป็นองค์จริง
1: อ๋อหมายถึงว่าอันนี้คือเอาผมนึกว่าทุกองค์นี้คือเป็นพระองค์แสนหมดเลย
0: ไม่ครับมีองค์เดียว
1: มีองค์เดียว
0: แต่นี่องค์อีก3องค์ถือว่าเป็นองค์จำลอง
1: เป็นองค์จำลองที่เอามาไว้ด้วยกันใช่ไหมครับอันนี้ลักษณะก็จะมีความแตกต่างจากองค์พระพุทธรูปทั่วไปด้วยใช่ไหมครับ

0: คครับทุกคนครับแล้วตอนนี้เราก็ไหว้องค์พระพนมรวมถึงพระองค์แสนเรียบร้อยแล้วแล้วก็นอกจากนี้ที่อำเภอที่อำเภอเรนูนครยังมีจุดเช็คอินอีกคืออะไรบ้างครับพ่อครับ
1: จุดที่น่าไปเที่ยวชมนะครับก็คือหลักเมืองเรนูนครหลักเมืองเรนูนครก็คือเป็นมรดกของชาวผู้ไทยเรนูนครซึ่งเป็นบ้านของเจ้าเมืองเรนูนครก็คือพระแก้วโกมลคนสุดท้าย
0: อยู่บริเวณใกล้ๆนี้เลยไหมครับ
1: อยู่ห่างประมาณสัก300เมตร
0: อ๋อโอเค
1: หลังจากนั้นก็จะไปที่หอเจ้าปู่ทลา
0: โอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยครับไป

0: ครับทุกคนครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงที่เขาเรียกว่าเป็นหอปู่ทลาเริ่มต้นเลยครับอยากให้ท่านดร.เนตได้เล่าให้ฟังว่าปู่ทลาท่านมีความสำคัญกับเรณูนครท่านเป็นใครครับ
1: สำหรับปู่ทลาถือว่าเป็นบรรพบุรุษของชาวผู้ไทยเรณูนคร เมื่อหลายร้อยหลายพันปีซึ่งคนผู้ไทยนับถือมาโดยตลอดถ้าจะว่าประวัติจริงๆก็คือปู่ทลาเนี่ยมาจากตอนใต้ของประเทศจีนเรากรมผู้ไทยแล้วค่อยอพยพมาอยู่ที่เดียนวินปูหรือเมืองแทนปัจจุบันที่ภาคตะวันตกเชียงเหนือของประเทศเวียดนามแล้วค่อยอพยพมาอยู่ที่เมืองวางอังคำของประเทศลาวแขวงสวรรค์เขตปัจจุบันนี่เดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าเมืองวีระบุรีหลังจากนั้นในช่วงรัชกาลที่3ก็อพยพจากเมืองวางอังคำมาอยู่ที่บ้านดงหวายสายบ่อแก่หรือเมืองเวซึ่งต่อมารัชกาลที่ 3ประกาศตั้งเป็นเมืองเรณูนคร
0: อ๋อหมายถึงว่าเมื่อก่อนเนี่ยตรงเรณูนครตรงนี้เมื่อก่อนใช้คำว่าเมืองเว
1: ครับ
0: อ๋อเราก็เคยได้ยินว่าเขาเรียกว่าตรงนี้ก็ยังมีบางคนที่เรียกอยู่ว่าตรงแบบเมืองเว
1: แต่
0: ตอ
1: นนี้ก็เรียกอยู่ครับ
0: เมืองเวอยู
1: ่เมืองเว
0: แต่ว่าชื่อทางการก็จะเป็นเรณูนคร
1: ครับ
0: ได้เห็นว่าที่เข้ามานี่คือกำลังเป็นการต่อเติมแล้วครับคือเรียกว่าอะไรครับหอปู่ทลา
1: ก็คือเดิมเรามาสร้างหอหลังนี้เป็นหอครั้งที่4แล้วที่สร้างแต่ว่าเราก็สร้างใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆตรงนี้4เมตรคูณ4เมตรปรากฏว่าปัจจุบันนี้ลูกหลานก็มีจำนวนมากขึ้นเวลาเข้ามากราบไหว้ก็บรรจุได้แค่ 4-5 คนแค่นั้นก็เต็มหอแล้วลูกหลานรุ่นปัจจุบันก็เลยบอกว่าในโอกาสที่เมืองเรณูจะมีอายุครบ200ปีในปี2569ก็เลยจะสร้างอนุสรณ์ขึ้นมาสักอันหนึ่งก็คิดถึงจะสร้างหอหลงคำว่าหลงในภาษาพุทธไทยแปลว่าใหญ
0: ่ครับ
1: ก็คือของใหญ่ก็คือหอที่ใหญ่กว่าตรงนี้นะครับก็สร้างโดยที่เราไม่ได้แต่ต้องหอเก่าหอเก่ายังเป็นถือว่าเป็นหอศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธไทย
0: ครับ
1: แต่ว่าเราจะสร้างเป็นอาคารแปดเหลี่ยมครอบตรงนี้เข้ามาแล้วข้างล่างตรงนี้ก็จะทำเป็นพิพิธภัณฑ์เมืองผู้ไทยอ๋อ
0: แสดงว่าเมื่อก่อนตรงนี้ก็จะมีรูปปั้นของปู่ทลา
1: ครับรูปปั้น
0: ตอนนี้ก็ได้อัญเชิญขึ้นไป
1: ได้อัญเชิญขึ้นไปเมื่อวันขึ้น9ค่ำเดือน9หรือวันเสาร์ที่22สิงหา2569ที่ผ่าน
0: แสดงว่าตอนนี้ท่านก็อยู่ด้านบนแล้ว
1: อยู่ข้างบนแล้ว
0: โอเคครับเดี๋ยวเราขึ้นไปกราบไหว้ท่านด้านบนกันครับ
1: ครับ

0: ตอนนี้เราก็มาอยู่ด้านหน้าแล้วต้องบอกว่าโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการมากๆอันนี้อยากให้พ่อได้เล่าให้ฟังถึงแรงบันดาลใจในการสร้างครั้งนี้หน่อยครับ
1: ครับสำหรับแรงบันดาลใจที่ลูกหลานรุ่นนี้รุ่นของเรานะครับคิดว่าอยากจะสร้างเป็นอนุสรณ์ในโอกาสที่เมืองเรนูนครมีอายุครบ200ปีก็เลยสร้างโดยที่ทางสมาคมเจ้าปู่ทลาเรนูนครก็ได้มีการออกแบบนะครับออกแบบเป็นรูปแปดเหลี่ย
0: ม
1: เป็นในลักษณะของตำนานของคนผู้ไทยการกำเนิดของคนผู้ไทยซึ่งมีตำนานเกี่ยวกับตำนานน้ำเต้าปุ้ง
0: ครับ
1: เกี่ยวกับที่คนผู้ไทยเกิดจากน้ำเต้าปุ้งลูกหลานผู้ไทยเนี่ยเราถือว่าเป็นลูกหลานของเทวดานางฟ้าเทวดาจะมีรูปร่างออกมาก็จะเป็นคนสวยนะครับถือว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของคนผู้ไทยต่อไปก็จะทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเรนูนครครับ
0: โอเคครับเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนกันครับ
1: ครับเชิญครับ

0: าลื้อป้ายางทำเพชรดำดินบินบนเหาะเอินเดินอากาศตีนซ้ายเยี่ยมขอบฟ้าตีนขวาเยี่ยมขอบวิชาอาคมเพชรทางที่ม้าทั้งบนขี่ย่นทั้งอากาศเอออยู่หน้าหมาอยู่หลังปืนเต็มภาพดาบเต็มกำลืมลูกหลานก็เลยพากันมาเอาเพื่อพูดที่เมืองเชียงทางอย่างเข้มขีดสีทางเอาะเบาทางไปไปป้าป้าความพ่อความคิดความงานนี่เขาเป็นปัญหาอุปสรรคสุดเลย
1: สุดท้ายนี้อยากให้คุณพ่อได้ฝากคนที่กำลังรับชมอยู่มาท่องเที่ยวมาสัมผัสกับเมืองมนต์เสน่ห์ของเรณูนครหน่อยครับ
2: ก็ในโอกาสที่เมืองเรณูนครเฉลิมฉลอง200ปีในปีนี้นะครับก็ขอเรียนเชิญผู้สนใจนะที่อยากจะมาเที่ยวเมืองเรณูนครนะครับมาเที่ยวเรณูนครช่วงที่หนึ่งที่เราทำไปแล้วก็คือช่วงอัญเชิญองค์เจ้าปู่ทาราขึ้นมาอยู่บนหอนะครับก็คือเมื่อวันเสาร์ที่22สิงหา2569แต่เราจะมีงานเฉลิมฉลองสมโภชครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งในวันที่6ถึงวันที่10ธันวาคม2569ซึ่งช่วงนั้นตรงกับวันไหว้เจ้าปู่ทาราประจำปีของเราด้วยก็ขอเรียนเชิญนะครับวันนั้นก็มาเที่ยวในนุนครเป็นงานยิ่งใหญ่ของชาวเรณูนครอีกครั้งหนึ่งคร
1: ับ นะครับวันนี้ผมก็ต้องขอบคุณพ่อมากๆนะครับที่พาให้ผมเนี่ยได้รู้จักกับเมืองเรณูนครมากยิ่งขึ้นนะครับขอบคุณมากครับ
2: ครับขอบคุณครับ

0: ครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เมื่อเช้าเราได้ไปกราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอย่างพระธาตุเรนูนครแล้วก็ปู่ทราแล้วนะครับตอนนี้เรามาอีกหนึ่งที่ครับก็คือบ้านไม้สีเมืองเวครับมาร่วมพูดคุยกับท่านนายกเทศมนตรีตำบลเรนูนครครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหต้องบอกว่าวันนี้อบอุ่นใจมากๆได้เข้ามาเที่ยวที่เรนูนครเอาละอยากให้ท่านนายกได้เล่าถึงชุมชนเรนูนครหน่อยครับเพราะว่าได้ยินมาว่ามีมนต์เสน่ห์เหลือเกินในเรื่องของวัฒนธรรมวิถีชีวิตการแต่งกายการกินอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นยังไงบ้างครับท่านนายกครับ
1: ก็ต้องขออนุญาตนำเรียนด้วยความเคารพนะคะว่าเรนูนครเป็นเมืองเล็กๆที่มีความเป็นอยู่แบบพื้นบ้านเนาะแล้วก็ทีนี้เราก็มีอัตลักษณ์ของเราเองวัฒนธรรมชนเผ่าซึ่งเราสืบทอดสืบสานกันมาตั้งนานอย่างเช่นฟ้อนผู้ไทยใบสีสู่ขวัญแล้วก็หลักสูตรมีใบสีสุขวัญพิธีการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองคือเด็กรุ่นใหม่เขาจะได้เห็นว่าสิ่งที่เราทำไว้นี่เราจะสืบทอดต่อยอดได้ยังไงแต่วันนี้ก็เห็นแล้วนะคะบอกว่าเราอยู่กับชุมชนเนาะพอมีงานที่บ้านไม้สีมงเวทุกคนก็มาร่วมกิจกรรม อย่างวันนี้ก็มีทั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเนาะมีทั้งโรงเรียนผู้สูงอายุแล้วก็มีทั้งสภาวัฒนธรรมอำเภอแล้วก็มีทั้ง กาชาดผู้กาชาดมารวมกันซึ่งเราคิดว่าวัฒนธรรมของเรานี่หลากหลายคำว่าหลากหลายนั่นก็คือหลายๆที่มารวมกันคนที่มาลำนี่เป็นชาวบ้านบ้างเป็นครูบ้างเป็นแม่ค้าบ้างเป็นอะไรบ้างผู้อาศัยอายุบ้างซึ่ง อัตลักษณ์ของเรานี่นะคะเราทำมาตั้งแต่รุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเด็กๆแล้วนะคะเป็นการสืบทอดสืบสานไว้ให้เป็นวัฒนธรรมพื้นถิ่นแล้วก็ตัวนี้มีหลักสูตรการสอนในโรงเรียนด้วยนะคะ
0: หมายถึงว่าหลัก
1: สูตรการสอนนี่แหละค่ะการฟ้อนผู้ไทยแล้วก็การต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองการพันใบสีอะไรแบบนี้นะคะเราก็ได้จัดทำไว้ในส่วนของตัวนี้ด้วยนะคะแต่มนต์เสน่ห์ของเรนูที่เขาบอกว่ามาเรนูแล้วได้อะไร
0: ครับ
1: คนเรนูจิตใจดีค่ะงานยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะที่บ้านไม้นี่จะมีคณะศึกษาดูงานมาตลอดเลยนะคะเพราะว่าเราถือว่าเรามีความเป็นอัตลักษณ์ที่นี่นะคะเรามีความเป็นอัตลักษณ์ที่นี่แล้วก็น้องๆเข้ามาเขาก็อยากจะดูวัฒนธรรมเขาก็มาดูที่นี่อะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เรามีอยู่คำว่าการรวมกลุ่มการอะไรแบบนี้นะคะเขาก็อย่างที่เห็นที่น้องบ้านเห็นบอกว่าถ้ามีงานแล้วเขามาเลยก็บอกวันนี้มีแขกมาเท่านั้นคนเท่านี้คนนะแล้วก็ให้เตรียมตัวมาว่าสิ่งที่เราจะต้องนำเสนอคืออะไ
0: ร
1: เขาก็มาเองเขาก็มาเองนะคะในส่วนของตัวนี
0: ้ความเข้มแข็งของชุมชนก็คือ
1: ส
0: ุดยอดมากๆเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ครับสุดท้ายนี้ครับอยากให้ท่านนายกได้ฝากเชิญชวนไม่ใช่แค่ผมแต่หมายถึงทุกคนที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้ให้มาเที่ยวหรือว่าสัมผัสกับเมืองเรนูนครหน่อยครับเชิญครับ
1: ค่ะเรนูนครดอนดินทิ้นผู้ไทยค่ะสาวสวยรวยน้ำใจเลิศวิไลในวัฒนธรรมค่ะเรนูนครเป็นเมืองน้อยๆค่ะเป็นเมืองน้อยๆแต่ว่ามีวัฒนธรรมที่โดดเด่นที่เป็นของตัวเองชนเผ่าอยู่อย่างเป็นระเบียบและมีความสุขนะคะถึงจะเป็นเมืองเล็กๆแต่เราก็ได้วัฒนธรรมของเฮานะคะที่เราสืบทอดสืบสานคือคนทั้งเนาะนะคะคนนักท่องเที่ยวผู้เลยที่มาเที่ยวเมืองเรนูนครนะคะได้ชมอัตลักษณ์ของเฮานะคะก็มีการฟ้อนรำผู้ไทยฟ้อนรำผู้ไทยบายสีแล้วก็มีการประเภทนี้อันใบสีสุขวัญเนาะประเภทนี้ใบสีแล้วก็ประเภทนี้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองค่ะแล้วก็คันเพื่อได้มาสัมผัสนะคะก็จะเฮือมาเที่ยวเมืองเรนูนครนะคะเพราะว่าเมืองเรนูนครนั้นยินดีต้อนรับพ่อแม่พี่น้องสู้คนค่ะที่มาเรนูนครเพราะว่าเดี๋ยวนี้ถ้าพูดถึงการท่องเที่ยวเมืองเรนูนครนะคะก็สามารถทุกในทุกๆปีนะเรนูนครเนี่ยต้อนรับคณะศึกษาดูงานหรือว่าคณะนักท่องเที่ยวอยู่ทั้งในตัวเรนูนครแล้วก็ในตัวบ้านไม้สีม่วงเวนี่ก็หลายคณะต่อปีนะคะหลายคณะค่ะเป็น40-50คณะต่อปีนะคะก็ถือว่าเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีกแบบนึงที่จะสืบทอดสืบสานต่อไปนะคะกะค่ำวันเรนูนครทินนี้ช่างมีมนต์ขลังนั่นมันเผื่อคือมนต์ขลังอะไรคือมนต์ขลังถ้าจะตอบเดี๋ยวนี้ท่านก็จะไม่มาถูกไหมท่านต้องมาดูแล้วท่านจะรู้ว่าเรนูนครนั้นมีอะไรที่เป็นมนต์ขลังและเป็นมนต์เสน่ห์ของเรนูนครเพราะต้องพ่ออยากชมถึงต้องมาไงคะ
0: ครับใช่ไหมคะใช่ครับผมวันนี้ที่ผมอยากชมผมก็ต้องมาใช่ไหมครับ
1: ใช่ไหมคะเพราะอยากชมถึงต้องมาที่เรนูนครนะคะก็ ขอฝากไว้นะคะว่าถ้าท่านคิดถึงเพลงหนาวลมที่เรนูยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะค่ะยินดีนะคะสวัสดีค่ะ
0: โอ้นะครับวันนี้ผมต้องขอบคุณท่านนายกมากๆนะครับที่ทำให้ผมได้รู้จักกับเมืองเรนูนครสาวสวยได้มากขนาดนี้นะครับขอบคุณท่านนายกมากๆครับขอบคุณครับ

เรณูนครอาจเป็นเพียงหนึ่งเมืองเล็กๆในจังหวัดนครพนมแต่เมื่อได้เข้ามาสัมผัสเราจะพบว่าที่นี่มีเรื่องราวมากมายซ่อนอยู่ทั้งวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่คนในชุมชนยังคงร่วมกันสืบสานเพราะความงดงามของเรณูนครไม่ได้เกิดขึ้นจากสถานที่เพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากคนที่ร่วมแรงร่วมใจกันช่วยกันรักษาสิ่งที่เป็นรากเหง้าของตัวเองนี่คืออีกหนึ่งเมืองเสน่ห์ที่ร้อยแปดพันเก้าอยากเชิญชวนทุกคนมาร่วมสัมผัสแล้วพบกันในการเดินทางครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการตลาดไม่วายบายทีวีอีสานพาคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศของถนนคนเดินที่อำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีกันหน่อยนะคะที่นี่ถือว่ามีร้านที่มีการจำหน่ายนะคะสินค้าที่เป็นของชุมชนและที่สำคัญเรื่องของผ้าเรื่องของการผลักดันเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นั่นก็คือผ้าย้อมคลามนั่นเองนะคะวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาที่ร้านฝ้ายฮักคลามนะคะเป็นร้านของคุณแม่แจงนั่นเองจะเป็นยังไงกันบ้างวันนี้คุยกับแม่แจงกันนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะแม่แจงนะคะ
0: ค่ะเจ้าของร้านนะคะแม่แจง
1: ผู้ประกอบการเจ้าของร้านค่ะ
0: ค่ะร้านฝ้ายฮักคลามนะคะบรรยากาศภายในร้านก็จะมีสินค้าที่เป็นเกี่ยวกับคลามที่มีการแปรรูปด้วย
1: เป็นผ้าฝ้ายค
0: ่ะถามคุณแม่หน่อยว่าในช่วงวัยแบบนี้เรานึกยังไงถึงแบบมีแรงบันดาลใจในการมาทำร้านโดยเฉพาะร้านผ้าและเราก็ชอบใส่ด้วย
1: ค่ะโดยพื้นฐานแม่เป็นคนชอบผ้าคลามเพราะว่าจะชอบตั้งแต่นานแล้วแหละแม่จะชอบใส่และพอดีให้แม่มีโอกาสมาทำงานวิจัยเนาะกับพื้นใจเมืองมออุบลแม่ได้ไปเรียนรู้ขบวนการผลิตผ้าคลามยิ่งเอาถือว่าแม่หลงเสน่ห
0: ์
1: พอแม่รักแล้วแล้วทำยังไงจะให้มีการสืบสานและต่อยอดมันก็ต้องเริ่มที่เราแล้วแหละแม่ก็เลยมารวมกลุ่มจับกลุ่มทำผ้าฝ้ายเนาะทำฝ้าฝ้ายที่แรกก็มีการทอเฉยๆพอทอมันเยอะขึ้นแม่ก็เลยมาคิดเราจะทำยังไงกับผ้าฝ้ายก็เลยเอามาเปิดร้านเพราะว่าปกติบ้านตรงนี้ก็เป็นบ้านญาติที่อนุญาตให้เราค้าขายมีส่วนร่วมกับถนนคนเดินมันก็เลยเป็นโอกาสแม่ก็เลยมาเปิดร้านแล้วก็คิดว่านักท่องเที่ยวดูนักท่องเที่ยวด้วยว่าเวลาเข้ามาเขาต้องการอะไรแม่ก็เลยคิดเรื่องของการแปรรูปพวกของฝากนะคะแล้วก็รวมกลุ่มแล้วก็หาผู้ที่มีฝีมือใครมีฝีมือแบบไหนแล้วก็อย่างเช่นงานของฝากเล็กๆน้อยๆใครทำอะไรได้แล้วก็แจกงานให้ทำมาให้เราคือลักษณะของแม่ชอบก็จริงแต่แม่ไม่ใช่ผู้ชำนาญการในการผลิตแม่ต้องทุกอย่างมันแม่ต้องหาเครือข่ายทุกชิ้นที่ได้มานี่เกิดจากเครือข่ายที่ของแม่ที่ทำขึ้นและแม่เป็นคนรวบรวมมาจำหน่าย
0: ค่ะแล้วผ้าที่เป็นผ้าผืนแบบนี้ค่ะมีผ้าแบบไหนบ้างเป็นผ้าสิ้นเป็นลายอะไรบ้าง
1: อ๋อผ้าสิ้นจริงๆลายผ้าสิ้นบ้านเรามันเยอะมากเยอะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆอย่างเช่นยกตัวอย่างเนาะอย่างเช่นในหนังอย่างเช่นในหนังเขาใส่เขาก็จะดูลายไหนที่มันสามารถเอามาพลิกแพงได้แล้วก็ลายไหนที่เราสามารถไปจดลิขสิทธิ์ได้เขาก็ไปจดส่วนลายไหนที่เราเอามาพัฒนาปรับปรุงได้แล้วก็เอามาผสมผสานกันอย่างเช่นมันจะมีมันหมดแล้วลายนางเอกนางเอกเขาใส
0: ่ค่ะ
1: สวยมากทำอยู่แต่มันขายหมดอย่างเช่นน้องลิซ่าเขาใส่เนาะใส่โฆษณาอย่างเงี้ยแล้วก็นำมามันไม่มีลิขสิทธิ์แล้วก็นำมาทอแล้วก็ดูตลาดไปด้วยว่าตลาดเขาชอบอย่างไรเนาะก็มีของผู้หญิงก็มีผ้ามัดหมี่เนาะแล้วก็ของผู้ชายก็แม่จะเน้นไปที่ผ้าขาวม้าแล้วก็ผ้าลายตารางลายสกอตอย่างเงี้ยก็จะเป็นของผู้ชายที่สามารถจะมาอุดหนุนเราได้อย่างเช่นผ้าพันคออะไรง่าย
0: ๆแล้วทีนี้ถ้าเป็นผ้าสิ้นเนี่ยนะคะถ้าเป็นผ้าคลามกับผ้ามัดหมี่มีความแตกต่างในเนื้อสัมผัสแตกต่างกันไหมคะ
1: จริงๆกว่าจะมาเป็นลายเป็นผ้านอกจากลายสกอตเนาะเขาจะมัดหมี่ทุกผืนที่แม่ใส่ก็เกิดจากการมัดเกิดจากการมัดทุกผืนจะเกิดจากการมัดก่อนแล้วค่อยมาลงสีครามแล้วค่อยมาทอเนื้อสัมผัสมันขึ้นอยู่กับฝ้ายที่เราทำอย่างเช่นฝ้ายตัวนี้กำลังเป็นที่นิยมก็คือฝ้ายชีกวางที่เขาเรียกมันจะมีเนื้อละเอียดเหมือนไหมแล้วก็ทิ้งตัวไม่หนาเนื้อหนาแล้วก็แล้วแต่คนชอบบางคนก็ชอบฝ้ายธรรมชาติแต่ไหมหนาแบบ มีความสัมผัสเป็นฝ้ายธรรมชาติอย่างนี้มันก็จะออกหนาๆหน่อยนะก็แล้วแต่คนชอบแต่โดยมากช่วงนี้เขาก็จะนิยมผ้าที่ดูแลง่ายแล้วก็สัมผัสนิ่มๆไม่แข็งหยาบเนา
0: ะ
1: มันจะมีความนิ่มกว่าฝ้ายธรรมชาติของเราอยู่ก็แล้วแต่คนชอบบางคนก็ยังอินอยู่ในเรื่องของความเป็นธรรมชาติของฝ้ายเข็นอยู
0: ่ค่ะเพราะว่าหลายคนก็อาจจะอยากได้สินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์จากชุมชนแล้วก็เป็นฝ้ายเข็นที่อาจจะมีชิ้นเดียวในโลกแบบนี้อยู่นะคะก็ถือว่าเนื้อสัมผัสอาจจะมีความแตกต่างนั่นก็คือเป็นเสน่ห์ของผืนผ้านะคะนอกจากจะเป็นผ้าสิ้นลวดลายต่างๆสวยงามแล้วนะคะที่นี่ยังมีเป็นผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่นี่เราออกแบบเป็นแบบไหนบ้างทำไมมีสีสันแตกต่างสวยงามแบบนี้เยอะแยะ
1: เราจะไม่ย้อมผ้ามันจะเป็นย้อมเย็นเนาะม
0: ัน
1: จะมีวิธีย้อมธรรมชาติอีกอย่างก็คือย้อมร้อนเราจะเอาเปลือกไม้มาย้อมอย่างเช่นสีของหูกว้างสีจะเป็นสีของอย่างนี้นี่มันก็จะมาเป็นประดูอย่างนี้ก็จะให้เนื้อสีอย่างนี้เนาะหูกว้างแล้วก็ประดูแล้วก็มะม่วงขนุนอะไรประมาณมันก็จะให้เฉดสีไปตามเนื้อผิวของต้นไม้
0: ค่ะก็จะมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นท
1: ั้
0: งผ้าคลุมไหล่แล้วก็ผ้าพันคอนะคะจะเป็นสีจากธรรมชาติที
1: ่
0: เราเน้นตรงนี
1: ้
0: แล้วก
1: ็
0: ราคาก็เข้าถึงง่ายไม่ได้แพงนะคะเป็นของ
1: นั้นเราต้องเน้นเลยเพราะว่าเราอยากให้คนใช้เราต้องราคาไม่แพงให้เขาสัมผัสได้ทั้งราคาแล้วก็คุณภาพตรงนี้แต่เราไม่ได้เน้นกำไรเยอะแยะคือเราอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสได้สัมผัสคือราคามันอาจจะแพงกว่าโรงงานนิดหน่อย
0: แต่ด้วยกระบวนการแล้วก็ทำยาก
1: แบบยากเลย
0: แล้วก็แบบเป็นธรรมชาติจริงๆเป็นผ้าสิ้นนะคะผ้าคลุมไหล่แล้วทีนี้ยังมีการแปรรูปด้วยแปรรูปเป็นอะไรบ้างคะที่ร้าน
1: แปรรูปอาจจะเป็นผ้าผูกผมผ้าโพกผมเป็นกระเป๋าเป็นเข็มกลัดเป็นพวงกุญแจอะไรแล้วแต่ที่ผู้สูงอายุของเราจะถนัดแล้วก็เอาตัวอย่างมาให้ดูว่าเราจะทำอะไรแต่อย่างเช่นหมวกแล
0: ้
1: วก็มีการเอาไปแปรรูปเป็นหมวกเป็นกระเป๋า
0: ค่ะแล้วใครมาช่วยออกแบบบ้างคะทั้งกิฟต์ติดผมหรือว่าของกิฟต์ช็อปอะไรต่างๆเป็นกระเป๋าอะไร
1: แล้วก็ช่วยกันคิดว่าเราจะทำอะไรมั่งในเศษผ้าตรงนี้มันจะทำอะไรได้มั่งอย่างเช่นยาหม่องเศษผ้าตรงนี้มันไปทำปลอกยาหม่องได้แล้วก็ขนาดนี้ถ้าใหญ่ขึ้นเราจะทำกระเป๋าถ้าเหลือจากกระเป๋าเราก็อาจจะไปทำพวงกุญแจเป็นดอกไม้อันเล็กๆอะไรอย่างนี้ก็มาทำพวงกุญแจแล้วเราก็มาช่วยกันคิด
0: ค่ะแล้วก็ยังเห็นเป็นเสื้อด้วยเป็นเสื้อเป็นกางเกงเป็นผ้าถุงสำเร็จด้วยแบบนี้ค่ะอันนี้ก็มีทีมงานในการทำ
1: มีช่างเย็บ
0: เ
1: รามีช่างเย็บมีช่างทอแล้วก็มีกลุ่มที่มาทำพวกกิฟต์ช็อปให้เรา
0: ก็จะมีทีมงานอยู่นะคะส
1: ่
0: วนใหญ่แล้วก็จะเป็น
1: ผู้สูงอายุ
0: เป็นผู้สูงอายุที่ถือว่าได้มารวมกลุ่มกันมาได้พูดคุยออกกำลังกายอย่างนี้ด้วยนะคะและนอกจากนั้นที่ร้านยังมีอะไรที่นอกเหนือที่เราได้คุยกันไว้อีกนะคะ
1: ที่ร้านเราจะทำกับมออุบลกลุ่มยูทูทีที่มาช่วยเราเรื่องผ้าหิราใช่นี่ค่ะคือ
0: เดียวกันกับเสื้อนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ตัวนอนคือเราเอกลักษณ์ของเราคือการมัดหมี่เนาะแม่ก็เลยคิดว่าเรามัดหมี่ไปแล้วเรามาลองขีดดูไห
0: ม
1: ถ้าเผื่อว่างานขีดมันจะเป็นทางเลือกของลูกค้าเรา
0: ค่ะ
1: แต่จริงๆพวกต่างชาติเขาจะชอบนะคะเขาจะชอบเวลาซื้อไปฝากกันก็บอกเขาว่ามันเป็นตัวนอนเป็นสัญลักษณ์ของบ้านเราที่ว่ามีตัวหิราตัวน้อนแล้วก็มันจะมีขบวนการที่ทอยากหน่อยคือเราไปมัดไหมเอาได้สองเส้นมาพันกันก่อนแล้วค่อยทอเราไม่ได้ทอไปเฉยๆเรามีการมัดไหมแล้วก็มีการขีดลองขีดดูเขาก็ทำได้แล้วก็เป็นที่ยอมรับของพวกนักท่องเที่ยวที่ซื้อไปฝาก
0: ค่ะก็เป็นเอกลักษณ์ของเขมราชนะคะแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ด้วยที่ใครซื้อไปแล้วก็จะทำให้นึกถึงเขมราชเป็นสัญลักษณ์ของเขมราชนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการแปรรูปจากทั้งชุมชนจากทั้งผลงานวิจัยด้วยแล้วก็ได้ร่วมกันทำมาต่อยอดที่สำคัญก็คือว่าชุมชนของเราเนี่ยได้
1: สร้างรายได้แล้วก
0: ็
1: มีสร้างรายได้จากต้นทุนทางวัฒนธรรมที่เรามีเน
0: า
1: เราเอามาสามารถสร้างรายได้เป็นให้กับชุมชนของเราได้นะคะ
0: ค่ะเอาฝากร้านไว้หน่อยค่ะแม่เจ
1: งร้านฝ้ายอาคามนะคะเปิดวันเสาร์นะคะที่ถนนคนเดินนะคะ
0: วันอื่นเปิดไหมคะ
1: วันอื่นไม่ได้เปิดค่ะวันอื่นไปผลิตเราก็จะ
0: เราจะเน้นผลิตเป็นหลักขายวันเดียว
1: ขายวันเดียวแล้วก็ผลิต6วัน
0: ผลิต6วันขายวันเดียว
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราก็งานฝีมือมันจะช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีก็มีตุนไว้อยู่ก็ทยอยขายทยอยผลิต
0: นะเน้นแบบว่าได้พูดคุยได้รวมกลุ่มแล้วก็ขายสินค้าผลิตภัณฑ์ที่เป็นบ้านเราให้กับคนข้างนอกน
1: ะก็มีเพจร้านมี ID Line นะคะเป็นเบอร์โทรของแม่นะคะ
0: ค่ะเบอร์อะไรคะ
1: 0819993791เป็น ID Line ของร้านเรานะคะก็ถ้าลูกค้าสนใจก็มาเปิดให้ชมได้นะคะก็ปกติก็ไม่มีคนเดินนะครับถ้าไม่ใช่ถนนคนเดินวันปกติ
0: เขาจะเงียบหน่อย
1: มีทีวีโทรไลท์ตามปกติของเราแต่วันเสาร์จะอึกระทึกหน่อยก็จะมีลูกค้ามาเยอะนะคะก็เป็นเราก็เลยพักก็มาลุยวันเสาร์ขาย
0: ก็คือเน้นผลิตมากกว่านะคะก็ฝากไว้ด้วยค่ะคุณผู้ชมเผื่อได้มาเที่ยวที่ถนนคนเดินที่เขมราชนะคะก็ฝากร้านฝ้ายฮักครามของแม่แจงแล้วก็ทีมงานผู้สูงอายุนะคะเพื่อที่จะเป็นกำลังใจในการสนับสนุนเรื่องของวิสาหกิจในชุมชนสร้างงานสร้างอาชีพนั่นเองนะคะนอกจากร้านของแม่แจงร้านฝ้ายฮักครามแล้วนะคะติดกันอยู่ติดกันเลยก็เป็นร้านเสื้ออ
1: ภิญญา
0: ผ้าใหม
1: ่ผ้าสิ้น
0: เขมราชนะคะก็จะมี
1: นายนก
0: ก็จะมีเป็นการแปรรูปที่เกิดความร่วมสมัยด้วยเป็นชุดด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูร้านผ้าสิ้นเขมราชกันต่อค่ะ

0: ชวนใครก็ได้ที่คุณรักออกไปรักเมืองไทยสุขทันทีที่เที่ยวไทย
1: พี่ดื่มแล้วขับอาจถึงตายนะ
2: ไม่เป็นไรหรอกกินไปนิดเดียวเอง
3: แล้วถ้าเป็นล่ะหนูกับแม่จะอยู่ยังไง
1: ครับคุณยังมีลูกเมียที่กำลังท้องอ่อนพ่อแม่และอีกหลายๆคนที่คุณจะเอาอนาคตของพวกเขาไปกับคุณด้วยดื่มแล้วขับไม่ได้ดับแค่คุณคนเดียว

0: ค่ะคุณผู้ชมคะจากร้านฝ้ายฮักขามนะคะก็อยู่ไม่ไกลค่ะอยู่ติดกันเลยนะคะนั่นก็คือร้านเขมราชพระสิ้นเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมมาสัมผัสกับเมืองเขมราชที่ขึ้นชื่อว่าเมืองแห่งครามนั่นเองนะคะซึ่งร้านเขมราชพระสิ้นนี้นะคะเป็นร้านที่มีการออกแบบชุดให้เกิดความร่วมสมัยกันด้วยจะเป็นยังไงกันบ้างวันนี้อยู่กับเจ้าของร้านนั่นก็คือพี่นกนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ค่ะวันนี้เจ้าของร้านก็มาในชุดที่แบบสวยมากแล้วก็ออกแบบเองใช่ไหมคะ
1: ออกแบบเอง
0: ออกแบบเองด้วยนะคะแล้วก็ทั้งร้านนี่ก็คือพี่นกเจ้าของร้านนี่แหละเป็นคนออกแบบด้วยนะคะทีนี้พูดถึงเรื่องของเขมราชหน่อยนะคะจริงๆแล้วก็คือก็จะมีหลายร้านแหละนะคะที่มีการจำหน่ายเรื่องของผ้าครามแต่ว่าร้านเขมราชพระสิ้นก็มีความโดดเด่นเช่นกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการออกแบบที่เกิดความร่วมสมัยจริงๆแล้วร้านนี้ตั้งแต่เริ่มต้นที่ทำมามีชุดในแบบไหนคะกว่าจะมาเป็นชุดที่หลากหลายแบบนี้ค
1: ่ะ อันดับแรกนะคะ อำเภอเขมราชเราจะเริ่มด้วยการอนุรักษ์การนุ่งสิ้นแรกๆก็จะเน้นการตัดผ้าถุงสำเร็จเพื่อเชิญชวนชาวอำเภอเขมราชในท้องถิ่นเรามานุ่งสิ้นก่อนแล้วต่อมาการส่งเสริมก็ถึงจุดหนึ่งแล้วก็เลยคิดว่าอยากต่อยอดให้เกิดความร่วมสมัย
0: ค่ะ
1: พี่ก็เลยมีคอนเซปต์ในตัวเองว่าแฟชั่นผ้าฝ้ายจากท้องถิ่นสู่สากลคือเราสามารถเอาผ้าท้องถิ่นของเรามาดัดแปลงดีไซน์ให้เกิดความร่วมสมัยใส่ได้ทุกเพศทุกวัยซึ่งคือความท้องถิ่นสู่สากลนะคะ
0: ค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นการประยุกต์เอาเรื่องของภูมิปัญญาใส่กับเรื่องของความเป็นสมัยใหม่เข้ามาด้วยนะคะจริงๆแล้วก่อนหน้านั้นก็หลายคนก็อาจจะมองว่าเอ๊ะการสวมใส่ผ้าที่เป็นผ้าย้อมคลามหรือเป็นผ้าอะไรอาจจะเป็นเรื่องของคนผู้สูงวัยหรือเปล่าอะไร
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือเป็นการต่อยอดจากการรณรงค์ส่งเสริมเชิญชวนให้คนมานุ่งสิ้น
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะหลังจากใส่ผ้าสิ้นและทีนี้เราก็เลยมาต่อยอดเป็นชุดแบบนี
1: ้
0: เริ่มต้นชุดที่เราทำตอนแรกตอนนั้นเป็นชุดในแบบไหนคะ
1: ในแบบเบ้าก่อนค่ะก็คือแบบเบ้าก็คือเสื้อแขนกระบอกเสื้อแขนกระบอกอย่างที่ดิฉันใส่นี่แหละค่ะต่อมาก็มีการดีไซน์เพิ่มเติมให้ทันสมัยขึ้นให้สามารถใส่ไปทำงานได้ด้วยใส่เที่ยวใส่ทำธุระยังเป็นสากลได้
0: ก็คือใส่ได้ไปทุกงานทุกสถานการณ์ได้เลยด้วยชุดผ้าย้อมคลาม
1: ใช่
0: นะคะจริงๆแล้วก็คือภายในร้านตอนนี้เราจะเห็นชุดที่มีความหลากหลายมากในการออกแบบไม่ว่าจะเป็นชุดให้เกิดความร่วมสมัยในแบบใส่ได้ทุกฤดูกาลหน้าร้อนหน้าหนาวแบบนี้ค่ะอยากจะให้พี่นกได้แนะนำหน่อยว่าการออกแบบโดยเฉพาะชุดนี้นะคะที่อยู่ด้านข้างเนี่ยนะคะเป็นชุดแบบสไตล์ไหนออกแบบไหนบ้าง
1: ชุดนี้เราจะมาตัดให้เกิดความร่วมสมัยคือใส่ได้ทุกเพศทุกวัยเลยเสื้อแจ็คเก็ตนะคะเสื้อแจ็คเก็ตมีฮูดผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ใส่ได้เด็กก็ใส่ได้วัยทำงานใส่ได้หมดชุดนี้นี
0: ่มี
1: ความโดดเด่นคือมีฮูดเราจะเพิ่มเติมดีไซน์ความทันสมัยอยู่บนผ้าท้องถิ่นของเรามันเป็นเสน่ห์ซึ่งจะหาได้ไม่ได้จากที่อื่นค่ะ
0: ใช่ค่ะเราจะเห็นเป็นผ้าครามส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสื้อที่ไม่ค่อยจะมีหมวกติดมาด้วยแต่อันนี้จะมีฮูดด้วยที่วัยรุ่นหรือว่าใครที่อยู่ในความชอบในแบบนี้นะคะก็
1: ลูกค้าต่างประเทศเวลามาก็จะเอากลับด้วยค่ะ
0: ค่ะการออกแบบเสื้อตัวนี้ใช้เวลานานไหมคะ
1: ไม่นานค่ะก็คิดว่าชอบเป็นคนออกแบบไปเรื่อยๆนะคะส่วนมากเสื้อก็จะไม่ซ้ำกัน
0: จะเป็นชิ้นเดียวในโลก
1: ชิ้นเดียว
0: ตัวเดียวในโลกอะไร
1: จะเป็นแบบใหม่ไปเรื่อย
0: ๆค่ะหรือไม่ก็เป็นแบบนี้หน่อยก็จะมีเป็นอกลึกลงมานิดนึง
1: ค่ะตัวนี้สามารถใส่กับเสื้อเกาะอกได้แล้วก็ใส่เป็นเสื้อคลุมได้นะคะที่จะออกแบบในลักษณะออกแนวยุโรปคือเราสามารถใส่ไปงานอะไรกลางคืนได้ค่ะใส่ทำงานได้
0: ใส่ไปออกงานก็ได้นะคะก็จะมีหลายแบบแล้วก็ตอบโจทย์ให้กับแต่ละวัยได้เลือกซื้อไปด้วยนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีเป็นแบบประเภทกางเกงด้วยอย่างนี้ค่ะ
1: กางเกงก็มีค่ะมีทุกแบบแล้วก็สามารถสั่งตัดได้นะคะ สามารถวัดตัวสั่งตัดมีแบบมาให้ตัดหรือว่าให้ทางร้านเราออกแบบให้ได้ด้วยทั้งหมดเลยค
0: ่ะก็นอกจากจะเป็นเขาเรียกว่าตัดชุดให้กับลูกค้าได้มาช็อปแล้วเนี่ยก็ยังรับในการที่จะ
1: ตัดเย็บ
0: ออกแบบต
1: ั
0: ดเย็บด้วยแล้วทีนี้ทีมงานคนที่มาช่วยตัดเย็บตรงนี้เป็นใครมาจากไหนช่างจากไหนบ้าง
1: อันนี้อยากประชาสัมพันธ์มากเลยทีมช่างจะเป็นคนในท้องถิ่นของบ้านเราเองของอำเภอเราเองจะเป็นช่างที่มีฝีมือซึ่งเรียกว่าจะเกษียณแล้วก็ได้ค่ะช่างทุกคนจะมีลักษณะของตัวเองคือเป็นคนมีฝีมือแต่ไม่สามารถทำงานที่กรุงเทพได้แล้วต้องกลับมาทำที่บ้านส่วนตัวพี่จะถนัดเรื่องการออกแบบดีไซน์แล้วเป็นช่างตัดเย็บเก่าด้วยก็เลยทำงานควบคู่ไปแบบเข้าใจกันง่ายขึ้นคือหลายท่านสองท่านก็แก่มากแล้วก็ไม่รู้จะทำกับพี่ได้อีกถึงไหนนะคะ
0: ค
1: ่ะอีกท่านที่มีฝีมือก็จะมีโรคประจำตัวก็คือต้องกลับมาอยู่บ้านมันเป็นการต่อยอดแล้วก็ส่งเสริมรายได้ให้กับท้องถิ่นโดยตรงเลยค่ะ
0: ค่ะก็คือนอกจากจะมาซื้ออุดหนุนชุดได้เนี่ยก็ยังจะได้สร้างงานให้กับคนในชุมชนคนในพื้นที่ได้อีกด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นการออกแบบชุดจากคลามในท้องถิ่นของเรานั่นเองนะคะนอกจากจะเป็นชุดที่ร่วมสมัยแล้วก็ยังมีเป็นเสื้อของที่ระลึกนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มานะคะก็อยากจะซื้อเป็นของที่ระลึกก็ได้อันนี้เราก็มีการ
1: อันนี้ทางร้านก็สกรีนเองนะคะลูกชายลูกสาวเขาจะออกแบบเองค่ะออกแบบการสกรีนแล้วก็รับออเดอร์สกรีนตามแบบที่ต้องการด้วยค
0: ่ะก็มีเป็นแบบเสื้อยืดนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาแล้วอยากจะมีเข็มมาราติดไม้ติดมือกลับไปเป็นเสื้อแบบชิลๆแบบนี้ก็เป็นเสื้อยืดได้เช่นเดียวกันนะคะนอกจากจะมีเป็นชุดเป็นเสื้อแล้วนะคะยังมีของฝากของที่ระลึกอย่างอื่นอะไรอีกบ้าง
1: มีผ้าพันคอมีผ้าสิ้นที่เป็นผืนก็ฝากได้นะคะผ้าพันคอผ้าขาวม้ากระเป๋า
0: ก็มีเช่นเดียวกันนะ
1: คะ
0: แล้วถ้าหากว่าจะเป็นชุดที่แบบเป็นวัยรุ่นหรือว่าเป็นชุดที่แบบว่าใส่สบงสบายหน่อยก
1: ็ชุดชิลค่ะ
0: ก็มีให้เลือกด้วยใช่ไหมคะอย่างเช่นแบบนี้
1: ชุดผ้าขาวม้านี้ก็จะทางร้านก็จะรับมานะคะก็มาช่วยกันขายช่วยกันสร้างรายได้ค่ะ
0: นะคะก็จะเป็นแบบสีสันขึ้นมาหน่อยนะคะก
1: ็จะ
0: ม
1: ีราคาก็จะเบาลง
0: มีทุกแบบนะคะที่ร้านนี้นะคะแล้วทีนี้ร้านเปิดปิดกี่โมงคะ
1: ร้านเปิด3โมงเช้าค่ะก็ปิดประมาณ17นาฬิกาค่ะ
0: นะคะก็ประมาณ9โมงถึง5โมงเย็นนะคะก็มาดูสินค้าได้สำหรับใครที่ชอบแล้วทีนี้ถ้าแบบเป็นร้านถ้าในวันเสาร์เนี่ยบรรยากาศเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
1: วันเสาร์นี้บรรยากาศจะคึกคักเป็นพิเศษนะคะนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเราจะเข้ามาเที่ยวเยอะมากค่ะแล้วมีทั้งไม่ใช่ว่ามีเฉพาะเสื้อผ้าหลากหลายจากชาวบ้านที่มาสร้างสีสันมาร่วมกันขายก็ยังมีอาหารท้องถิ่นซึ่งมีรสชาติที่นักท่องเที่ยวประทับใจค่ะ
0: ค่ะนะคะก็ฝากคุณผู้ชมไว้เผื่อมาเที่ยวที่เขมราชโดยเฉพาะในวันเสาร์ก็จะมีถนนคนเดินนะคะอยากให้พี่นกได้เน้นย้ำหน่อยในฐานะเป็นคนเขมราชอยากจะให้เชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่เขมราชแล้วก็อย่าลืมซื้อสินค้าที่เป็นของชุมชนว่าจะเป็นของกินของใช้แล้วก็ของที่เป็นสินค้าผ้าคลามแบบนี้กลับไปด้วยค่ะ
1: ค่ะมาเชิญมาเที่ยวอำเภอเขมราชนะคะท่านจะได้ความประทับใจกลับไปมาแล้วต้องอยากกลับมาอีกค่ะที่นี่มีผ้าฝ้ายที่เป็นเอกลักษณ์ของอำเภอเราการดีไซน์จากหลายร้านต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองแล้วก็อาหารที่ต้องมาชิมด้วยตัวเองค่ะข้าวจี่ก็ขึ้นชื่อนะคะขนมดอกบัวก็อร่อยค่ะต้องมาชิมเองนะคะ
0: ค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนเนาะทุกวันเสาร์จะมีถนนคนเดินมีบรรยากาศของนางรำด้วยนะคะแล้วก็บรรยากาศแห่งความสามัคคีนั่นเองนะคะก็นี่คือเป็นพื้นที่ที่อยู่แทบจะตะวันออกนะคะสุดเลยนะคะของอุบลราชธานีแล้วก็เป็นอำเภอทางชายแดนที่ยังคงมีมนต์เสน่ห์อะไรให้กับนักท่องเที่ยวได้สัมผัสก็ฝากกันไปด้วยนะคะแล้วก็ฝากร้านนี้ไปด้วยเขมราชผ้าสิ้นที่อุบลราชธานีนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่นกที่ให้เกียรติมาร่วมรายการแล้วก็แนะนำเรื่องของสินค้าดีๆแล้วก็ภูมิปัญญาด้วยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะด้วยความยินดีค่ะ
0: ผู้ชมคะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการตลาดไม่วายบายทีวีอีสานนะคะวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่130ไร่พื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาติโลกได้เห็นเขาได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
5: แสงไฟแห่งศรัทธาจากภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขงจากแรงกายสู่แรงศรัทธาจากภูมิเรือไฟที่ส่องประกายเหนือแม่น้ำโขงร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำนี้ตลอด12วัน12คืนพบกับร้านมัจฉากาชาดเรือไฟโบราณและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายพิเศษ26ตุลาคมวันศรัทธาส่องประกายจากลุ่มน้ำโขงสู่สายตาชาวไทยและ
6: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยแลนด์พลังจากรากวัฒนธรรมที่งอกงามสู่อนาคตพลังที่ไม่ต้องตะโกนแต่คนทั้งโลกได้ยินอาหารไทยที่คนทั้งโลกรู้จักเสียงดนตรีไทยที่ดังไปไกลทั่วโลก

0: ชั่นผ้าไหมไทยที่ขึ้นรันเวย์ระดับโลกสถานที่ท่องเที่ยวจากแหล่งธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และงดงามไม่แพ้ชาติใดในโลกซอฟต์พาวเวอร์ไทยแลนด์พลังความเป็นไทยที่ทั่วโลกไม่มีวันลืม
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: angered and therefore
1: we don't know what they are. It is your ability to read.
2: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
3: เพราะเช้าวันใหม่คือโอกาสดี

ันโลกเจาะลึกสิทธิประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องรู้เพราะพาคุณว้าไปดูของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระแน่นแบบเพื่อนคู่คิดสดใสแบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 ทาง NBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆ ด้วยรอยยิ้มไปกับเรา

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันอังคารที่13ตุลาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหาญชันชัยส่วนล่ามประสานมือวันนี้พบกับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
0: ท่านผู้ชมครับวันที่13ตุลาคมไม่ได้เป็นเพียงวันคล้ายวันสวรรคตหากยังเป็นวันนวมินทรมหาราชที่ปวงชนชาวไทยน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตลอดรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระองค์ทรงวางรากฐานการพัฒนาประเทศผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการครอบคลุมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำการฟื้นฟูดินและป่าไม้การเกษตรตลอดจนการส่งเสริมอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งพระราชทานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักนำทางในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีแม้จะเสด็จสวรรคตล่วงมาครบ1ทศวรรษแล้วแต่แนวพระราชดำริและหลักการทรงงานยังคงได้รับการสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและการพัฒนาประเทศในโอกาสสำคัญนี้ปวงประสบกนิกรชาวไทยต่างพร้อมใจกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ย้อนกลับไปเมื่อวันที่5ธันวาคม2556พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จออกมหาสมาคมนอกพระนครครั้งแรกนับเป็นการเสด็จออกมหาสมาคมครั้งสุดท้ายในรัชสมัยของพระองค์ณท้องพระโรงศาลาราชประชาสมาคมวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2: และขอบใจท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งที่มีไมตรีจิตพร้อมพร้อมกันมาให้พรวันเกิดรวมทั้งคำมั่นสัญญาโดยประการต่างๆข้าพเจ้าขอแสดงสนองพรและไมตรีจิตดังนั้นด้วยใจจริงเช่นกันบ้านเมืองของเรา

0: ำหน้าที่ให้สอดคล้องเกื้อกูลกันเพื่อประโยชน์
1: และเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่13ตุลาคมซึ่งรัฐบาลกำหนดให้เป็นวันนวมินทรมหาราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทางสำนักพระราชวังเปิดปราสาทพระเทพปิดรเพื่อให้ประชาชนได้กราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งบรมราชจักรีวงศ์และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตด้วยมีบุคคลสำคัญคณะบุคคลและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่9เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและตั้งจิตอธิษฐานของสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชทรงปกป้องบ้านคุ้มครองเมืองให้มีความร่มเย็นเป็นสุขตลอดไป
2: นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีนำพวงมาลาไปถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีนำพวงมาลาไปถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีถวายความเคารพพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรก่อนนายกรัฐมนตรีนำพวงมาลาไปถวายบังคมจำนวน2พวงในนามนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจากนั้นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยนำพวงมาลาไปถวายบังคมในนามกระทรวงมหาดไทยขณะเดียวกันยังมีตัวแทนในงานภาครัฐเหล่าทัพภาคเอกชนประชาชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาองค์กรต่างๆนำพวงมาลาไปถวายบังคมเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณวันนวมินทรมหาราชตรงกับวันที่13ตุลาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชพระองค์ทรงวางรากฐานการพัฒนาประเทศผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งการส่งเสริมอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำการดูแลป่าไม้และดินตลอดจนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นการนำเป็นหลักในการนำทางเพื่อดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดี
1: ประสบกรณิกรชาวไทยทั่วประเทศนะคะได้ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569เริ่มกันที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นำส่วนราชการและประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์89รูปถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมนำพวงมาลาไปถวายบังคมและยืนสงบนิ่งเป็นเวลา89วินาทีเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้

0: ส่วนที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะนายชัชวาลเบญจสิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรเอกชนและประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเช่นเดียวกับที่ชาวจังหวัดยะลานะคะพร้อมใจกันนำข้าวสารอาหารแห้งมาร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โดยมีนายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลารักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้เป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลส่วนบรรยากาศที่ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นไปด้วยความสงบและเปลี่ยนไปด้วยความจงรักภักดีเมื่อหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและพุทธศาสนิกชนพร้อมใจกันเข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569
1: และนอกจากนี้นะครับประชาชนทั่วประเทศก็จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอย่างที่จังหวัดยะลากับหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยะลาประชาชนชมรมนักวิ่งตลอดจนครอบครัวและเยาวชนหลายร้อยคนพร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลืองเดินทางมารวมพลังเข้าร่วมกิจกรรมประวัติศาสตร์9วิ่งเลข9 9ด้วยใจวิ่งเพื่อพ่อหลวงเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ขบวนนักวิ่งได้เริ่มปล่อยตัวตั้งแต่ช่วงเช้ามืดนำคลื่นพลังสีเหลืองหลั่งไหลไปตามถนนเส้นทางสายต่างๆทั่วเขตเทศบาลนครยะลาโดยมีไฮไลท์สำคัญก็คือเส้นทางวิ่งถูกออกแบบเชิงสัญลักษณ์เป็นรูปทรงเลข9ไทยรวมระยะทาง 9.99 กิโลเมตรสะท้อนถึงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและส่งเสริมการมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงของชาวเมืองยะลาแต่ด้านของประสบกรณิกรชาวอ่างทองกว่า 1,000 คนก็ร่วมน้อมใจเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลณวัดม่วงอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ผู้ร่วมพิธียังได้จุดเทียนกว่าพันเล่มเรียงรายเป็นสัญลักษณ์เลข9รอบลานสักการะพระพุทธนวะพระพุทธมหานวมินทรศักยมุนีศรีวิเศษชัยชาญส่องสว่างดุจพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ยังคงกระจ่างชัดและสถิตใจในดวงใจของปวงชนชาวไทยสืบต่อไป
0: ขณะที่ต่างจังหวัดนะคะได้จัดกิจกรรมถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดภูเก็ตได้รวบรวมดอกไม้จันทร์ส่งมอบให้กับกระทรวงมหาดไทยในนามของจังหวัดภูเก็ตและประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้รับมอบช่อดอกไม้จันทร์ช่อดอกเฟื่องฟ้าซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดภูเก็ตจำนวน4ช่อพร้อมดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคเพื่อนำส่งกระทรวงมหาดไทยในนามจังหวัดภูเก็ตและประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตโดยมีนายรอมดอนไฮยีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอทั้ง3อำเภอและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมทั้งนี้นะคะจังหวัดภูเก็ตได้ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์โดยเน้นการใช้วัสดุธรรมชาติอย่างเช่นเปลือกข้าวโพดผักตบชวาใบตองแห้งใบยางพาราและกระดาษสาค่ะโดยจังหวัดภูเก็ตนะคะกำหนดเป้าหมายรวบรวมดอกไม้จันทร์จำนวน 120,000 ดอกให้แล้วเสร็จภายในวันที่31ตุลาคม2569เช่นเดียวกับที่จังหวัดกระบี่ได้จัดกิจกรรมพลังชุมชนกระบี่ร้อยรักร้อยดวงใจน้อมถวายความอาลัยพระพันปีหลวงโดยกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนและจังหวัดเตรียมความพร้อมในการจัดทำดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนตลอดจนจัดทำดอกไม้จันทร์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอเพื่อร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ณสถานที่ตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ในส่วนภูมิภาคสำหรับดอกไม้จันทร์ในพื้นที่อำเภอจังหวัดกระบี่กำหนดเป้าหมายในการจัดทำ 194,993 ดอก
1: พักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูการประชุม IMF World Bank ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เดี๋ยวไปดูบรรยากาศสดๆกันสักครู่เดี๋ยวครับ

คมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: การประชุมระดับโลก2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์วันนี้ยังคงมีเนื้อหาการประชุมที่เข้มข้นเช่นเคยกับไฮไลท์สำคัญในช่วงเช้าเป็นการเปิดเผยประมาณการเศรษฐกิจโลกรวมถึงเศรษฐกิจไทยตัวเลขล่าสุดนั้นจะเป็นอย่างไรไปติดตามกับคุณสถานุณพัทลุงครับรายงานสดมาจากศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์คุณสถานุเชิญครับ
1: ก็เข้าสู่วันที่2นะครับของการประชุม IMF World Bank Group นะครับก็แน่นะครับโอ้โหผมถอนคำพูดก่อนเลยนะครับเดี๋ยวว่าสคริปต์ตบปากตัวเองก่อนนะครับ2ทีตัวเลขออกมาเนี่ยค่อนข้างดีนะครับโดยเฉพาะตัวเลขของเศรษฐกิจไทยถือว่าดีขึ้นนะครับขณะที่เศรษฐกิจโลกเองถ้าไปดูเนี่ยความเสี่ยงอีกเพียบเลยนะครับเดี๋ยวไปดูไฮไลท์แรกของวันนี้กันก่อนนะครับสำหรับเรื่องของ World Economic Outlook นะครับเป็นการแถลงรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกโดยทาง IMF นะครับสาระสำคัญที่น่าสนใจผมจะลงเฉพาะตัวเลขใหญ่ๆเท่านั้นนะครับก็เป็นประมาณการตัวเลขหรือว่า GDP ของเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจเอเชียแล้วก็อีกหลายประเทศรวมถึงเศรษฐกิจไทยด้วยนะครับมาดูที่ภาพใหญ่นะครับเศรษฐกิจโลกคาดว่าจะขยายตัวนะครับ GDP น่าจะประมาณ 3.1 ในปี2026หรือว่าปีนี้แล้วก็ฟื้นตัวเป็น 3.4 ในปีหน้า2027นะครับก็เป็นประมาณการเดิมนะครับเมื่อช่วงเมษายนของทาง IMF คือไม่ปรับประมาณการนะครับยังคงเดิมทีนี้ขยับมาดูเศรษฐกิจไทยนะครับ IMF คาดการเศรษฐกิจไทยปี2026ปีนี้ขยายตัว 2.1 และก็ปีหน้าจะยังคงตัวเลขเดิมที่ 2.1 เช่นเดียวกันนะครับถือว่าดีขึ้นเศรษฐกิจไทยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยถูกปรับประมาณการดีขึ้น2ครั้ง 1.5 ในเดือนเมษายนแล้วก็ 1.9 ในช่วงเดือนกรกฎาคมก่อนหน้านี้ที่ IMF ประมาณการนะครับก็ถือว่ามุมมองดีขึ้นครับสำหรับมุมมองเศรษฐกิจไทยของ IMF นะครับแต่ก็ต้องยอมรับนะครับแม้ว่าตัวเลขเนี่ยจะดีขึ้นแต่ถ้าเกิดเราไปเจาะลึกดูตัวเลขจริงๆเศรษฐกิจไทยเนี่ยยังเหนื่อยนะครับอาจจะยังเรียกว่าเหนื่อยมากๆถ้าเกิดว่าไปเทียบกับตัวเลขเศรษฐกิจอื่นของในอาเซียนนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยที่รัฐบาลเองอาจจะต้องไปเร่งแก้ไขนะครับก็คือเรื่องของโครงสร้างทางเศรษฐกิจเองที่ยังอาจจะต้องแก้ไขปัญหากันอีกมากนะครับส่วนอัตราเงินเฟ้อไทยปีนี้ IMF คาดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ 2.1 ก่อนที่จะลดลงมาอยู่ที่ 1.7 ในปีหน้านะครับเรื่องของเงินเฟ้อภาพใหญ่ทั่วโลกเนี่ยจะคล้ายๆกันนะครับเพราะว่ามาจากเรื่องของสงครามเรื่องของราคาพลังงานเรื่องของน้ำมันเรื่องของการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ประเทศในหลายประเทศนะครับโดยทาง IMF มองประเทศไทยค่อนข้างเป็นมุมบวกนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่รับมือปัจจัยท้าทายได้ค่อนข้างดีจากการเป็นส่วนหนึ่งของกระแสการเติบโตด้าน AI ในเอเชียนะครับแต่ถ้าพูดถึงในความเห็นของกระทรวงคลังแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับยังคงมีความมั่นใจมองว่าเศรษฐกิจไทยมีโอกาสที่จะโตมากกว่า 2.1% ตามที่ IMF ประเมินไว้ก่อนหน้านี้ครับอาจจะไปแตะที่ 2.3 หรือมากกว่านั้นนะครับก็ไทยเราโชว์ในเรื่องของการลงทุนต่างชาติเรื่องของ FDI ที่ถือว่าเป็นประวัติการนะครับหลายปีติดต่อกัน

0: แล้วก็การส่งออกปีนี้ของไทยเนี่ยอาจจะเห็นตัวเลขแตะที่ระดับ 20% นะครับอาจจะอยู่ที่ประมาณ 17-18-19% อาจจะเห็นตัวเลขเหล่านี้นะครับก็นอกจากตัวเลขเรื่องของเศรษฐกิจภาพใหญ่แล้วนะครับเท่าที่ผมสังเกตในการแถลงข่าวของ IMF นะครับ Q&A การตอบคำถามสื่อมวลชนจากทั่วโลกเนี่ยน้ำหนักคำถามส่วนใหญ่นะครับพุ่งไปที่เรื่องของ AI แทบทั้งสิ้นนะครับก็มุมมองของ IMF เกี่ยวกับเรื่องของ AI ก็มองว่ามาพร้อมกับโอกาสนะครับความท้าทายก็มีอีกเพียบเลยนะครับก็นำมาสู่ความเสี่ยงที่จะเพิ่มมากขึ้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าความเสี่ยงกับผลบวกที่จะได้เนี่ยอันไหนมันจะมีมากกว่ากันนะตอนนี้นะครับทั้งโครงสร้างเศรษฐกิจที่จะปรับไปเรื่องของการรับมือเรื่องของภัยไซเบอร์แล้วก็ภาคแรงงานที่โดนไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับแล้วทั้งหมดนี้ก็เป็นเซสชั่นช่วงเช้าของทาง IMF นะครับส่วนช่วงบ่ายนะครับจะมีงานเสวนาหลักของทางกระทรวงการคลังนะครับซึ่งเป็นโฮสต์คันทรีนะครับก็จะมีเวทีเปลี่ยนและเปลี่ยนมุมมองของผู้นำทางเศรษฐกิจการเงินของโลกเกี่ยวกับเรื่องของความท้าทายเรื่องของการแบ่งขั้วและแนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจหลังจากนี้นะครับก็ผู้ร่วมเสวนามีเอลิสหลายท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านรองเอกนิตินะครับกรรมการผู้จัดการ IMFประธานธนาคารโลกนะครับแล้วก็ผู้นำทางเศรษฐกิจอีกหลายท่านจากหลายประเทศนะครับแล้วก็อีกเวทีนึงถัดมานะครับที่พูดถึงเศรษฐกิจไทยก็ไล่มาตั้งแต่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งแรกเลยนะครับปี1991หรือว่าปี2534จนถึงปีนี้ปี2026นะครับว่าประเทศไทยเองเติบโตมาทิศทางไหนแล้วเติบโตมาอย่างไรนะครับก็ติดตามนะครับว่าช่วงบ่ายทั้งความท้าทายความเสี่ยงทั้งของเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจโลกนะครับจะมีแนวทางรับมืออย่างไรแล้วก็วงเสวนาหลายเวทีน่าจะมีการพูดคุยกันนะครับก็เช่นเคยนะครับผ่านมา2วันเหมือนผ่านมา2ปีนะครับสำหรับการประชุมครั้งนี้นะครับทั้งสองท่านครับ
1: ครับขอบคุณครับคุณสถานุครับก็รายงานสดมาจากศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจอย่างที่บอกไปตัวเลขเราเนี่ยโตมากกว่าที่คาดการไว้เบื้องต้นด้วย
2: ใช่ค่ะอันนี้เบื้องต้นเดี๋ยวสรุปให้ฟังสักนิดนึงนะคะที่ทาง IMF เขาคาดการเศรษฐกิจไทยในปีนี้2026นี้นะคะก็ขยายตัว 2.1% คงที่ 2.1% ในปี2027และบอกว่าปี70นะคะเขาบอกว่าน่าจะดีขึ้นสำหรับในส่วนของเศรษฐกิจไทยนะคะอันนี้ก็จะเป็นมุมมองเศรษฐกิจจากในส่วนของระดับโลกอย่าง IMF นั่นเองนะคะขณะที่ทกสได้ร่วมกับทางกระทรวงการคลังค่ะนำผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้วก็สินค้าเกษตรไทยร่วมจัดแสดงในงาน2026 IMFWorld Bank Group Annual Meeting นะคะเพื่อที่จะหวังต่อยอดโอกาสทางการตลาดสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรแล้วก็เผยแพร่เอกลักษณ์ไทยสู่สายตานานาชาติค่ะนายชัดชัยศิริไลผู้จัดการธกส.เปิดเผยนะคะว่าสำหรับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมีผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกถือเป็นโอกาสสำคัญค่ะในการแสดงศักยภาพของไทยทางด้านเศรษฐกิจการเงินการท่องเที่ยวและนวัตกรรมพร้อมเผยแพร่เอกลักษณ์ไทยสู่สายตานานาชาติกระทรวงการคลังได้สนับสนุนการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่งทางธกส.ร่วมส่งเสริมและพัฒนามูลค่าสินค้าของเกษตรกรลูกค้ามาจัดแสดงให้กับผู้เข้าร่วมประชุมได้ชมและเลือกซื้อเป็นของฝากผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจนะคะอย่างเช่นกระเป๋าผ้าลายอย่างที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะข้าวหอมมะลิพร้อมรับประทานตราอุ่นอิ่มผ้าหมักโครนจากจังหวัดสุโขทัยผ้าฝ้ายคลุมไหล่จากจังหวัดตราดกระเป๋าผักตบชวาจากจังหวัดพะเยาตุ๊กตาช้างผ้าขาวม้าจากจังหวัดราชบุรีรวมถึงงานหัตถกรรมจากเตยปานหนันกระจูดและตาดกล้วยซึ่งสะท้อนภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนไทยนอกจากนี้นะคะผู้ที่สนใจก็ยังสามารถเลือกชมแล้วก็สั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการลูกค้าธกส.ได้ผ่านทางแพลตฟอร์ม BAAC Matching ค่ะ
1: ประเทศไทยซึ่งกำลังอยู่ในช่วงของการเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting กับซึ่งเป็นเวทีการประชุมเศรษฐกิจระดับโลกที่ศูนย์การค้าสยามภารกรเองก็เปิดเวทีแสดงพลังแห่งภูมิปัญญาไทยต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก สยามภารกรแลนด์มาร์คระดับโลกร่วมมือกับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสมาคมส่งเสริมผ้าไหมและวัฒนธรรมไทยและสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนเป็นเวทีแห่งมรดกไทยสู่สายตาโลกรวมความวิจิตรแห่งหัตถศิลป์ในงานสยามภารกร The Art of Royal CraftExplore Thai Heritage Experience ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่18ตุลาคม2569โดยมีท่านผู้หญิงกอบกุลอุบลเดชประชารักษ์ผู้แทนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพร้อมด้วยคุณถาปนีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานพันธมิตรร่วมเปิดนิทรรศการ Thai Heritage and Artistry Exhibition อย่างเป็นทางการภายในงานบริเวณ Living Hall ชั้น3จะได้สัมผัสเรื่องราว50ปีศิลปาชีพและชิ้นงานศิลป์แผ่นดินที่สร้างสรรค์มาอย่างยอดเยี่ยมตลอดจนผลงานของศิลปินแห่งชาติทั้งอาจารย์สุดสาครชายเสมและอาจารย์ธีรพันธ์วรรณรัตน์พร้อมทั้งเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมเวิร์กช็อปหัตถศิลป์โบราณเช่นเทคนิคการปัดทองและการปรุงกลิ่นหอมแบบไทยนอกจากนี้ยังจัดแสดงเทศกาลไหมไทยสู่สากลโดยนำผ้าไหมไทยไปสู่มือนักออกแบบชื่อดังกว่า100ประเทศ6ทวีปทั่วโลกเพื่อรังสรรค์เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมได้อย่างทรงคุณค่าณชั้น1และ Living Hall ชั้น3ขณะที่บริเวณ Nextopia ชั้น5สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยยังได้เปิดพื้นที่จัดงาน Future Craft Experience เพื่อเชื่อมโยงงานจักสานและวัสดุรักโลกสู่อนาคตที่ยั่งยืนผู้ที่สนใจสามารถร่วมภาคภูมิใจและสัมผัสความวิจิตรของมรดกไทยได้แล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่18ตุลาคมนี
2: ้ณขณะนี้ยังคงมีน้ำท่วมขังในหลายจังหวัดนะคะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันรวมถึงสภาพอากาศในบ้านเราด้วยค่ะ

0: งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่1,030ไร่พื้นที่ชุมน้ำน้องแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาวโลกได้เห็นเข้าได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
1: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
2: กลับมาลูกรักแม่เถอะลูก
3: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
1: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกนิร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด

0: ช่วงนี้มาติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศนะคะจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนวันนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะค่ะในพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนด้วยค่ะพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักในวันนี้ก็คือภาคเหนือจังหวัดกำแพงเพชรนะคะส่วนภาคอีสานนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ค่ะภาคกลางนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามซึ่งรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลส่วนภาคตะวันออกค่ะนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานียะลานราธิวาสพังงาภูเก็ตและกระบี่ฝนตกหนักเกิดได้ในบางจุดนะคะแต่ว่าฝนที่ตกสะสมนั้นอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะที่บริเวณเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำบ้านที่เคยถูกน้ำท่วมง่ายก็ควรยกของขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายแล้วก็เตรียมจุดย้ายรถติดตามการแจ้งเตือนในพื้นที่
1: ซึ่งช่วงนี้ในพื้นที่ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักนะครับทำให้จังหวัดนครศรีธรรมราชเดินหน้าเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยโดยเฉพาะที่อำเภอลานสกาและอำเภอพระพรหมเพื่อตรวจสอบเส้นทางระบายน้ำและมาตรการช่วยเหลือประชาชนโดยเน้นย้ำว่าทุกหน่วยงานนั้นเฝ้าระวังฝนตกหนักเตรียมเครื่องจักรกลระบบแจ้งเตือนภัยและแผนอพยพกลุ่มเปราะบางให้พร้อมปฏิบัติการทันทีนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยโดยวันนี้ครับเดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอลานสกาเพื่อรับฟังการรายงานความพร้อมของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยอำเภอลานสกาก่อนที่จะลงพื้นที่บริเวณฝายคลองเสาธงเพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำและแนวทางการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงจากนั้นลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภาอำเภอพระพรหมเพื่อหารือถึงแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือบริเวณถนนหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงในตำบลท้ายสำเภาซึ่งมีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมเป็นประจำทุกปีที่ประชุมจึงสั่งการให้ขุดลอกเส้นทางระบายน้ำการผ่านน้ำการก่อสร้างฝายหินทิ้งชั่วคราวบริเวณบ้านหนองไหลตำบลท้ายสำเภาตลอดจนการเตรียมศูนย์พักพิงวัสดุอุปกรณ์ในการช่วยเหลือประชาชนและการจัดการเส้นทางจราจรในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อุทกภัยส่วนที่จังหวัดราชบุรีนางสาวทิติลักษณ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีก็นำทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางน้ำในอำเภอปากท่อเพื่อติดตามสถานการณ์และวางแผนเร่งระบายน้ำช่วยเหลือประชาชนหลังเกิดเหตุฝนตกหนักจงส่งผลให้หลายพื้นที่ในอำเภอนั้นเกิดน้ำท่วมขังและสร้างผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของชาวบ้านโดยได้เดินทางไปยังคลองห้วยโรงหมู่ที่6ตำบลวังมะนาวอำเภอปากท่อซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญด้านการบริหารจัดการน้ำและการชลประทานในพื้นที่เนื่องจากมีลักษณะที่เชื่อมต่อกับระบบชลประทานและก็เป็นจุดบรรจบและจุดรองรับน้ำในช่วงที่มีน้ำหลากเป้าหมายหลักก็คือเพื่อประเมินสถานการณ์หาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของกระแสน้ำรวมถึงการเร่งตรวจสอบและก็กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำเพื่อเร่งคลี่คลายสถานการณ์อุทกภัยและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนชาวอำเภอปากท่อให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
0: ขณะที่นายเจษฎาไทยเศรษฐ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีค่ะให้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ของอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะคะเพื่อไปติดตามปัญหาความเดือดร้อนรับทราบความคืบหน้าแผนการรับมือและแก้ไขปัญหาเพื่อนำข้อมูลกลับไปรายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบนายเจษฎาบอกว่านายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยกำชับทุกหน่วยงานค่ะเร่งดูแลประชาชนทั้งการจัดหาอาหารและน้ำดื่มเตรียมศูนย์พักพิงที่เหมาะสมบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึงรวดเร็วและทันท่วงทีทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้แยกข้อมูลความเสียหายก่อนและหลังวันที่1ตุลาคม2569เพื่อเร่งสร้างความเข้าใจเกณฑ์เยียวยาและประกันภัยค่ะเพื่อการพิจารณาช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดรวมถึงรองรับการดำเนินการตามเงื่อนไขความคุ้มครองของโครงการ ประกันภัยพิบัติสำหรับประชาชนขณะเดียวกันนะคะยังกำชับให้ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือกรณีน้ำท่วมแล้วก็น้ำล้อมเนี่ยให้เกิดความชัดเจนโดยอธิบายความแตกต่างแล้วก็เงื่อนไขการได้รับเงินเยียวยาในแต่ละกรณีเพื่อป้องกันความสับสนจากข้อมูลที่คลาดเคลื่อนและให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ในการช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมนายเจเศรษฐ์เองก็ยังฝากให้ทุกภาคส่วนอัปเดตข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะค่ะเมื่อสถานการณ์เนี่ยเริ่มดีขึ้นหรือการให้ความช่วยเหลือมีความคืบหน้าควรสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบอย่างถูกต้องแล้วก็ทันเวลาเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันลดความกังวลและสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนที่กำลังฟื้นฟูชีวิตและความเป็นอยู่ให้กลับคืนสู่สภาพปกติ
1: และจากกรณีที่พบคราบสีรุ้งคล้ายกับน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้วปนเปื้อนกับน้ำในน้ำท่วมของพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนั้นนะครับล่าสุดกรมควบคุมมลพิษก็ตรวจสอบแล้วพบว่าสารเคมีกลุ่มปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในปริมาณสูงบริเวณท้ายน้ำครับบ่อฝังกลบเก่าอุตสาหกรรมก็เตรียมนำข้อมูลนั้นใช้ประกอบการดำเนินคดี

0: ำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7สระบุรีได้ทำการเก็บตัวอย่างน้ำบริเวณที่พบการกระจายตัวของคราบสีรุ้งในพื้นที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีซึ่งติดกับบ่อฝังกลบก่าอุตสาหกรรมจำนวน3จุดจากคันดินที่รั่วระยะทางประมาณ1กิโลเมตรด้วยผลตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการยืนยันว่ามีการปนเปื้อนสารเคมีกลุ่มปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนบริเวณพื้นที่ท้ายน้ำบ่อฝังกลบก่าอุตสาหกรรมในปริมาณที่สูงทั้งนี้กรมควบคุมมลพิษจะร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็ประเมินผลกระทบในสิ่งแวดล้อมทั้งในโรงงานและบริเวณโดยรอบบ่อฝังกลบก่าอุตสาหกรรมดังกล่าวรวมถึงแผนการตรวจสอบแล้วก็เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมเช่นตะกอนดินเพื่อไปดูการกระจายการปนเปื้อนของมลพิษในพื้นที่โดยรอบบ่อฝังกลบกากของเสียภายหลังจากที่น้ำแห้งแล้วเพื่อเสนอแนะแนวทางในการจัดการพื้นที่ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปส่วนสถานการณ์ปลากระชังที่ตายลอยในแม่น้ำในพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีนั้นคาดว่าเกี่ยวข้องกับน้ำท่วมและค่าออกซิเจนในน้ำต่ำขณะนี้ประมงอำเภออยู่ระหว่างการดำเนินการจัดการซากปลาตายขณะที่สาธารณสุขอำเภอก็ประสานอบต.ในพื้นที่เฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพพร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนงดบริโภคปลาที่ลอยน้ำตายและก็งดบริโภคอุปโภคการใช้น้ำในแม่น้ำหากประชาชนมีผื่นคันผิวหนังและก็แพ้หรือว่ามีอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นกับผิวหนังให้ติดต่อรับการตรวจในเบื้องต้นได้ที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน
1: ทางด้านของนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็กล่าวถึงกรณีที่ไปพบสารเคมีนะคะที่อาจจะรั่วไหลจากโรงงานขยะปนเปื้อนกับน้ำท่วมที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะว่าเบื้องต้นเนี่ยก็ไปพบเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อมโยงกับต่างชาติอาจจะเข้าข่ายนอมินีค่ะจึงเตรียมประสานปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินและการถือครองที่ดินว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่พร้อมเร่งนำขยะออกมาจากพื้นที่นอกจากนี้นะคะมีการกำชับค่ะให้ในส่วนของทางจังหวัดพิจารณาแนวทางช่วยเหลืออย่างเหมาะสมทั้งการเยียวยาประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบรวมถึงมาตรการทางกฎหมายในการดำเนินคดีกับโรงงานที่ปล่อยปละละเลยจนเกิดการรั่วไหลของสารพิษนายพลพีเปิดเผยว่านามสกุลที่ตรวจพบในทั้งสองบริษัทค่ะเป็นนามสกุลดังในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีแต่ยืนยันบอกว่าจะไม่มีการละเว้นใครทั้งสิ้นคาดว่าจะสรุปข้อมูลเกี่ยวกับนอมินีและรายชื่อผู้ที่ถือหุ้นที่ผิดกฎหมายเสนอนายกรัฐมนตรีได้ภายในสัปดาห์นี้พร้อมย้ำได้ว่าผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ใช่นามสกุลเดียวกับนักการเมืองพรรคภูมิใจไทย
2: วันนี้เราพิสูจน์ว่าน่าจะเป็นนอมินีนะครับเราเจอคนไทยนามสกุลเดียวกัน2นามสกุลถือควายบริษัทกัน2บริษัทแล้วความผิดปกติก็คือว่า1ในบริษัทนั้นเนี่ยเคยจดทะเบียน5ล้านตอนนี้เพิ่มการจดทะเบียนเป็น100ล้านอีก1บริษัทเนี่ยเพิ่มการจดทะเบียนเป็น300ล้านแล้วแล้วก็มีทรัพย์สินประมาณ570กว่าล้านนะครับสิ่งที่เราพบมากกว่านั้นก็คือว่าทั้ง2บริษัทเนี่ยใช้บริษัทบัญชีและผู้ตรวจบัญชีคนเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราตอนนี้กำลังจะประสานปปง.ในการตรวจสอบเส้นเงินแล้วก็การถือครองที่ดินด้วยว่าถูกต้องหรือไม่เรากำลังหาบทลงโทษอยู่แล้วเราก็กำลังจะสาวให้ถึงต้นต่อนะครับแล้วก็นามสกุลที่เราเจอใน2บริษัทเนี่ยอยากจะกล่าวว่าเป็นนามสกุลดังในปาจีนเหมือนกันนะครับแต่ว่านายกก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าปิดชื่อดูพฤติกรรมเรื่องต้นที่เจอเขาก็ถืออยู่ทั้ง2บริษัทเลยนะครับนามสกุลนี้2นามสกุลด้วยนะครับผมก็ได้เรียนปรึกษาท่านวราวุฒินะครับท่านก็บอกว่าผิดก็คือผิดก็ท่านนายกก็ย้ำเช่นกันครับว่าปิดชื่อดูพฤติกรรมนะครับ
3: ไม่ใช่นักการเมืองเลยครับเราใช่ไหมครับ
2: ไม่มีครับภูมิใจไทยไม่มีครับครับสะอาดเหมือนเสื้อขาวผมนี่แหละครับ
0: ทางด้านกทม.ก็เร่งตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ประสบภัยน้ำท่วม38เขตนะครับรับรองข้อมูลไปแล้วกว่า 88,000 ครัวเรือนวงเงินช่วยเหลือกว่า649ล้านบาทพร้อมกับเปิดลงทะเบียนออนไลน์24ชั่วโมงนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครเร่งช่วยเหลือประชาชนที่รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่38เขต118แขวงโดยเร่งตรวจสอบและก็ส่งข้อมูลผู้ประสบภัยให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.พิจารณาอนุมัติเงินเยียวยาโดยเร็วข้อมูลณวันที่11ตุลาคม2569กทม.ตรวจสอบรับรองความเสียหายและก็ส่งข้อมูลให้ปภ.แล้ว 88,198ครัวเรือนรวมวงเงินช่วยเหลือ649ล้าน 418,000 บาทแบ่งเป็นครัวเรือนที่รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังจำนวน 52,107 ครัวเรือนรับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทและ

0: มีน้ำล้อมรอบจำนวน 36,091 ครัวเรือนรับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทส่วนการยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือผ่านเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th มีผู้ยื่นคำร้องแล้ว 86,088 คำร้องโดยเขตที่มีผู้ยื่นคำร้องมากที่สุด5อันดับแรกได้แก่เขตลาดกระบังบางกะปิสายไหมคลองสามวาและมีนบุรีประชาชนก็สามารถลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่ายื่นคำร้องผ่านเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th ได้ตลอด24ชั่วโมงส่วนผู้ที่ไม่สะดวกทางออนไลน์นั้นก็สามารถติดต่อสำนักงานเขตในพื้นที่ประสบภัยได้โดยวันจันทร์ถึงวันศุกร์เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 18:00 นส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์รวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 8:30 นถึง 16:00 นสำหรับการติดตามสถานะการอนุมัติเงินเยียวยาสามารถตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าเว็บไซต์ relief.disaster.go.th
1: มาดูเรื่องของแวดวงทางการศึกษาโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการยกระดับมาตรการเกี่ยวกับเรื่องของภาษาสากลกันบ้างนะคะรัฐบาลก็เดินหน้ายกระดับทักษะแรงงานและการศึกษาไทยสู่เวทีสากลอย่างเป็นรูปธรรมค่ะที่ประชุมของคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติก็กำหนดเกณฑ์เทียบวัดระดับภาษาต่างประเทศตามมาตรฐานสากลพร้อมกับเร่งเชื่อมโยงระบบธนาคารหน่วยกิจให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติครั้งที่2ทับ2569ร่วมกับนายประเสริฐจันทละรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและแรงงานไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลที่ประชุมค่ะได้มีมติเห็นชอบในหลักการกำหนดแนวทางเทียบระดับสมรรถนะภาษาต่างประเทศตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติโดยอ้างอิงกรอบมาตรฐานสากลครอบคลุมการทดสอบภาษาสำคัญทั้งภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีและภาษาจีนซึ่งก็จะรองรับผลการทดสอบทั้งระบบ 2.0 และในช่วงเปลี่ยนผ่านควบคู่ไปกับระบบ 3.0ขณะเดียวกันยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ2ชุดหลักเพื่อขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและธนาคารหน่วยกิจแห่งชาติพร้อมมอบหมายให้เลขาธิการสภาการศึกษาทำหน้าที่ผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิอาเซียนเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาคอย่างรอบด้านทั้งด้านการศึกษาแรงงานการค้าและวิชาชีพนอกจากนี้ค่ะยังมีการเร่งรัดการพัฒนาระบบNQF Dashboard เพื่อให้เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มธนาคารหน่วยกิจในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเปิดทางให้ผู้เรียนสะสมและก็เทียบโอนผลลัพธ์การเรียนรู้ได้อย่างสะดวกไร้รอยต่อโดยตั้งเป้าให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนตุลาคมนี้โดยรองนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำนะคะว่ารัฐบาลมุ่งบูรณาการทักษะและประสบการณ์จากการทำงานจริงเข้าสู่ระบบการศึกษาทุกระดับควบคู่กับการพัฒนาคลังข้อมูลทักษะแห่งอนาคตโดยหนึ่งภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทสะท้อนความต้องการของตลาดซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการพร้อมที่จะสนับสนุนด้วยการเดินหน้า3แนวทางหลักทั้งการปรับหลักสูตรให้ตรงกับตลาดแรงงานพัฒนาระบบเทียบโอนหน่วยกิจและยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไป
0: ตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB ก็เตือนภัยมิจฉาชีพหลอกเหยื่อนักศึกษาใช้วิธีปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอ้างเหยื่อมีคดีเกี่ยวกับการฟอกเงินและให้เหยื่อนั้นจัดฉากว่าถูกคนร้ายลักพาตัวเพื่อเรียกค่าไถ่จากผู้ปกครองแต่ถ้าเจอในลักษณะแบบนี้ต้องทำอย่างไรไปติดตามจากคลิปวิดีโอนี้ครับ
2: พี่เป็นไรบ้างดูหน้าเครียด
3: รู้
2: ูกหนูโมเน่นอนรักพาตัวช่วยด้วยพี
3: ่ยังไงผมขอดูหน่อย
2: รูปหนูแล้ว
3: เดี๋ยวนะโอนเงินไปยัง
2: ยังค่ะ
3: ไม่ต้องโอนอันเนี้ยมิจฉาชีพชัวร์จากที่ผมเช็คเนี่ยลูกพี่ไม่ได้โดนลักพาตัวแต่เดี๋ยวผมเช็คให้ทีเบื้องต้นเราไปแจ้งความกันก่อนป่ะ
1: อาจารย
3: ์โมเน่ครับโมเน่ใช่ไหม
2: ใจเย็นนะแม่พาตำรวจมาหาแล้ว
3: พี่อยากตำรวจไซเบอร์นะ
2: อันนี้ตำรวจจริง
3: มาช่วยแล้วมาช่วยแล้วเราปลอดภัยแล้วตอนนี้
2: จริงตำรวจจริง
4: อันนี้ตำรวจจริงแล้วแม่
2: จริง
4: แม่จริงตำรวจจริงเหรอคะ
3: พี่ตำรวจไซเบอร์พาแม่เรามาช่วยเรียบร้อยแล้วใช่ครับสิ่งที่เรากำลังคุยอยู่นั่นคือมิจฉาชีพที่พยายามหลอกเราอยู่แม่เรามาแจ้งพี่ให้มาช่วยเราตอนนี้เราปลอดภัยแล้วไม่ต้องกลัวแล้วไม่ต้องกลัวแล้วนะ
2: เป็นจริง
3: ครับและนี่คือกลยุทธ์ของมิจฉาชีพที่ใช้มากในช่วงนี้แล้วก็มีเหยื่อน้องๆนักศึกษาถูกหลอกเป็นจำนวนมากครับโดยลักษณะที่เรียกว่าการลักพาตัวทิพย์ครับนอกจากเหยื่อจะถูกหลอกจนหมดตัวแล้วยังใช้รูปของน้องเนี่ยไปใช้ในการหลอกครอบครัวหรือบางทีก็แอบอ้างว่าได้รับทุนการศึกษาเพื่อไปเรียกค่าถ่ายจากทางครอบครัวอีกครั้งครับดังนั้นถ้าเจอลักษณะนี้อย่าหลงเชื่อเด็ดขาดมิจฉาชีพแน่
1: สภาพอากาศบ้านเรานะคะทุกภาคต้องรับมือกับฝนตกหนักอีกครั้งรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตรวจสอบกันได้ในสถานีอากาศ NBT ค่ะ
5: สวัสดีค่ะดูปุ๊บรู้ปั๊บกับจันทิมาค่ะวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างออยมีมาอัปเดตค่ะวันหยุดนี้ใครซักผ้าไว้คอยดูฝนกันด้วยนะคะวันนี้ฝนเพิ่มขึ้นหลายพื้นที่มีฝนหนักกลับมารวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยค่ะมาเช็คพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักกันเลยค่ะในส่วนของภาคเหนือต้องระวังเป็นพิเศษที่กำแพงเพชรอีสานนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดภาคใต้กลับมามีที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และต่อเนื่องที่สุราษฎร์ธานียะลานราธิวาสส่วนฝั่งอันดามันมีพังงาภูเก็ตและกระบี่ค่ะฝนหนักเป็นบางจุดแต่บ้านที่อยู่ใกล้เชิงเขาทางน้ำไหลผ่านหรือจุดน้ำท่วมง่ายต้องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากฝนตกหนักฝนตกสะสมแนะนำให้ยกของที่เสียหายง่ายขึ้นที่สูงไว้ก่อนเตรียมจุดย้ายรถไว้ด้วยค่ะใครออกไปเที่ยวหรือทำธุระพกร่มเผื่อเวลาเดินทางช่วงฟ้าร้องให้เข้าที่ร่มที่แข็งแรงเลี่ยงใต้ต้นไม้ใหญ่นะคะวันนี้ภาคเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองกระจายฝนหนักบางจุดที่กำแพงเพชรภาคอีสานมีฝนฟ้าคะนองทางตอนล่างของภาคจะมีฝนหนักโดยเฉพาะนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางฝนตกหลายพื้นที่จะมีฝนหนักบางจุดใครอยู่จุดท่วมง่ายเตรียมรับมือสำหรับกรุงเทพมหานครวันนี้มีฝนหลายพื้นที่มีฝนหนักบางจุดออกจากบ้านพกร่มและเผื่อเวลาการเดินทางกันด้วยค่ะสำหรับภาคตะวันออกมีฝนหลายพื้นที่ส่วนฝนหนักยังมีบางจุดเที่ยวทะเลออกเรือได้แต่ต้องระวังในจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนหลายพื้นที่ฝนหนักบางจุดในพื้นที่ตอนบนและตอนล่างของภาคเดินเรือต้องหลีกเลี่ยงจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรฝั่งอันดามันมีฝนหลายพื้นที่เช่นกันฝนหนักบางจุดที่พังงาภูเก็ตและกระบี่ทะเลคลื่นสูง1เมตรจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรควรเลี่ยงการเดินเรือค่ะวันนี้จันทิมาต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: เดี๋ยวจะได้ไปติดตามการสรุปข้อมูลข่าวสารในภาคภาษาอังกฤษกันนะครับใน NBT World Brief
1: สวัสดีค่ะ thank you for joining us for the midday edition of MBT World Brief on MBT and MBT World. You're with me, Sandra Han Utsaha. Let's begin with the latest update on the 2026 IMF World Bank Group annual meeting from the Queen Sirikit National Convention Center right here in Bangkok.
6: สวัสดีค่ะ Good afternoon. Today marks the second day of the 2026 IMF World Bank Group annual meetings taking place right here in Bangkok. Yesterday highlights included a forum on AI and job creation, a platform for young generation to share their views, and discussions on building sustainable economy. The Thai Pavilion was also officially opened to celebrate the richness of Thai culture. And there is more to look forward to today.This morning, the IMF launched its World Economy Outlook, highlighting the resilience of the global economy, supported by strong AI investment and adaptive policies, while underscoring opportunities to promote sustainable and inclusive growth. This was followed by the launch of the Global Financial Stability Report, which noted the resilience of global financial markets and the importance of strengthening financial stability, transparency, and cybersecurity to sustain long-term economic confidence.That's all for now. Stay tuned as NBT World brings you more highlights from the 2026 IMF World Bank Group annual meetings in Bangkok, Thailand.
7: Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives and the Ministry of Finance have brought rural community goods to global delegates in Bangkok. The exhibition runs alongside the 2026 IMF and World Bank Group annual meetings.The international gathering brings more than 15,000 participants from 191 countries to the Queen Sitakit National Convention Center. Manager of the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, Chattai Sirilai, said the meetings provide a major opening for Thai producers.He noted that the finance ministry supports community items developed with bank assistance to generate fresh farmer income.Featured products include patterned cloth bags from Ayutthaya province and ready-to-eat jasmine rice under the Un Im brand. Visitors can also find mud-dyed fabric from Sukhothai, cotton shawls from Trad, and water hyacinth bags from Payao. Officials noted that the items reflect local craftsmanship and community creativity from across Thailand.Beyond the venue, buyers can view and order goods through the bank's BAAC matching online platform. In our next story, Prime Minister and Minister of Interior Anutin Tanwirakun led cabinet ministers in laying wreaths at King Bhumipon Adunyadet the Great Memorial Park, marking His Majesty King Bhumipon Adunyadet the Great Memorial Day.The ceremony took place earlier today on Pisanulok Road in Dusit District. Government leaders paid respect before the royal statue before the premier laid two official wreaths from the cabinet. Prime Minister Anutin then led Interior Ministry executives in presenting a separate wreath on behalf of the ministry. Across Bangkok, His Majesty the King permitted the Royal Household Bureau to open Prasad Prathepidon to the public.Dignitaries, community groups, and citizens from all walks of life entered the Royal Pantheon to honor past monarchs. Visitors paid homage before statues of Chakri Dynasty kings from Rama I through Rama IX. People offered prayers expressing gratitude for royal contributions while seeking lasting peace and welfare for the nation.His Majesty King Bhumipon Adunyadet the Great Memorial Day falls on October 13th each year, commemorating King Rama IX on the anniversary of his passing in the year 2016. During his reign, the monarch launched extensive development initiatives focused on water management, soil protection, forest care, and rural job training.His philosophy of sufficiency economy continues to guide public life, resting on core principles of moderation, reasonableness, and self-immunity. And in one last update for you, Deputy Minister of Interior Jay Sate Thai Sate traveled to Kanchanaburi province to inspect food recovery and clarify emergency relief payouts.The deputy minister surveyed inundated communities across the Capital District and Tha Muang District. He visited temporary shelters and directed state agencies to speed up deliveries of clean drinking water, hot meals, and medical supplies. On compensation, the deputy minister instructed officials to separate damage assessments recorded before and after October 1st. That distinction ensures claims align with the statutory rules and qualify for coverage under the Public Disaster Insurance Scheme. He also instructed staff to explain payout rules clearly, specifically distinguishing between submerged properties and homes surrounded by floodwaters. Officials stressed that clear communication prevents public confusion and guarantees fair access to state financial aid. And that wraps up our midday edition of MBT World Brief. For more stories, simply scan the QR code on your screen to access our full coverage across all media platforms. Until next time, I'm Sandra Han with Saha. สวัสดีค่ะ

0: อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
1: มหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่1,030ไร่พื้นที่ชุมน้ำน้องแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาติโลกได้เห็นเข้าได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
2: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน

0: ข่าวต่างประเทศนะคะเริ่มกันที่ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยยังคงดำเนินต่อเนื่องนะคะหลังจากการเกิดน้ำท่วมฉับพลันทางตอนกลางของเนปาลค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนปาลเร่งปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยต่อเนื่องนะคะหลังเกิดน้ำท่วมฉับพลันในช่องเขาซึ่งเป็นต้นทางของแม่น้ำบูดีกันดากีทางตอนกลางของประเทศเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยชาวบ้าน5คนนะคะยังคงสูญหายแล้วก็มีนักเดินป่าชาวต่างประเทศประมาณ150คนเนี่ยที่ยังคงติดค้างอยู่ในพื้นที่เนื่องจากเส้นทางเดินป่าถูกตัดขาดทำให้ไม่สามารถกลับออกมาได้ก่อนหน้านี้ก็มีผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลือแล้ว321คนในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติ12คนอย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมดังกล่าวสำหรับภัยพิบัติครั้งนี้เกิดจากดินโคลนถล่มลงมาปิดกั้นลำน้ำใกล้กับหมู่บ้านจุมชูเรจนกลายเป็นเขื่อนธรรมชาติและแตกออกนำไปสู่น้ำป่าไหลหลากกวาดเอาบ้านเรือนแล้วก็สิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่ริมฝั่งกว่า200หลังจมหายไปนอกจากนี้ก็ยังทำลายสะพาน5แห่งรวมทั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำอีก3แห่งก็ได้รับความเสียหายด้วย
1: ปานามาเผชิญแผ่นดินไหวซ้ำอีกโดยสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐระบุว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้มีขนาด 6.1 เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตามเวลาประเทศไทยศูนย์กลางอยู่ลึกลงไปประมาณ10กิโลเมตรห่างไปทางตะวันตกของเมืองริโอกรันเดทางตอนใต้ของปานามาประมาณ18กิโลเมตรอย่างไรก็ตามเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตและความเสียหายต่อทรัพย์สินแผ่นดินไหวล่าสุดในปานามาเกิดขึ้นตามหลังแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งขนาด 7.7 และ 6.6 เมื่อหลายวันก่อนรวมถึง aftershock ที่มากกว่า300ครั้งในพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศซึ่งสร้างความเสียหายให้แก่บ้านเรือนหลายร้อยหลังคาเรือนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย27คนแต่ยังไม่พบผู้เสียชีวิต
0: ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนได้กล่าวหารัสเซียโจมตีเป้าหมายพลังงานอย่างน้อย6แห่งนะคะหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่ารัสเซียและยูเครนตกลงหยุดโจมตีเป้าหมายพลังงานของแต่ละฝ่ายโดยมีผลทันทีทั้งนี้ค่ะระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ Fox News ประธานาธิบดีเซเลนสกี้บอกว่ายูเครนไม่ได้เป็นฝ่ายโจมตีก่อนแต่ว่ารัสเซียกลับโจมตีสถานีบริการก๊าซโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและสถานที่อื่นๆซึ่งเขาเนี่ยมองว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นคำตอบของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียต่อการประกาศดังกล่าวของทรัมป์ขณะเดียวกันค่ะทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียได้ปฏิเสธข้อเสนอหยุดยิงเป็นเวลา60วันของยูเครนเพื่อเปิดทางจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่โดยยืนยันนะคะว่ารัสเซียต้องการข้อตกลงสันติภาพระยะยาวเท่านั้นและพร้อมดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
1: ราชสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งสวีเดนประกาศมอบรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ประจำปีนี้ให้แก่ศาสตราจารย์โรเบิร์ตอีฮอลแห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดกับศาสตราจารย์ไมเคิลวูดฟอร์ดแห่งมหาวิทยาลัยโคลัมเบียจากผลงานการพัฒนาแบบจำลองเศรษฐกิจมหาภาคแนวใหม่ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกำหนดนโยบายรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจทำให้รัฐบาลและธนาคารกลางสามารถเลือกใช้มาตรการการคลังและการเงินได้อย่างเหมาะสมเพื่อลดความรุนแรงของความผันผวนทางเศรษฐกิจท่านศาสตราจารย์ฮอลและศาสตราจารย์วูดฟอร์ดจะได้รับเงินรางวัล12ล้านโครนสวีเดนหรือราว40ล้านบาทโดยแบ่งกันคนละครึ่งและจะเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟที่กรุงสต็อกโฮล์มในวันที่10ธันวาคมนี้สำหรับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์เป็นรางวัลโนเบลสาขาสุดท้ายที่จะประกาศในแต่ละปี
0: รองผู้อำนวยการศูนย์จีนอาเซียนศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์กัมพูชาเนี่ยค่ะได้แสดงมุมมองเชิงบวกว่าจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเยือนอุทยานโบราณคดีอังกอร์หรือว่าหมู่ปราสาทนครวัดจะกลับมาเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีข้างหน้าหลังจากรัฐบาลกัมพูชาพยายามกำจัดเครือข่ายหลอกลวงทางออนไลน์เพื่อฟื้นฟูชื่อเสียงของประเทศบนเวทีนานาชาติและเรียกคืนความเชื่อมั่นจากนักเดินทางทั่วโลกหลังนักท่องเที่ยวต่างชาติลดฮวบด้วยความร่วมมือทวิภาคีที่เข้มแข็งขึ้นการขยายเส้นทางบินตรงแล้วก็การส่งเสริมเครื่องที่สำคัญในการฟื้นฟูจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะมาเยือนทั้งนี้ค่ะในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายนปีนี้หมู่ปราสาทนครวัดได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวน 515,528 คนลดลง 27.6% เมื่อเทียบปีต่อปี
1: อุรังอุตัง8ตัวบนเกาะเบอร์เนียวของอินโดนีเซียได้รับการเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ป่าอนุรักษ์บาตูนยัมบูหลังจากที่อยู่อาศัยของพวกมันถูกทำลายจากไฟป่าโดยรัฐบาลอินโดนีเซียและมูลนิธิอนุรักษ์สัตว์ป่าเยรีระบุในแถลงการณ์ว่าอุรังอุตัง8ตัวประกอบด้วยอุรังอุตังคู่แม่ลูก3คู่และอุรังอุตังวัยรุ่นตัวผู้อีก2ตัวเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มอุรังอุตังที่รับการช่วยเหลือจากหลายพื้นที่ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนที่ผ่านมาทั้งนี้ในการปฏิบัติการเคลื่อนย้ายอุรังอุตังมีการใช้ทั้งรถยนต์เรือและการเดินเท้ารวมเวลาถึง9ชั่วโมงและพวกมันได้รับการตรวจสุขภาพก่อนการเคลื่อนย้ายอินโดนีเซียนั้นเผชิญกับไฟป่าครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ11ปีส่วนใหญ่เกิดขึ้นบนเกาะสุมาตราและเกาะบอร์เนียวขณะที่เจ้าหน้าที่กระเตือนว่าไฟป่าอาจลุกลามต่อเนื่องไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนอันเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญ
0: อียิปต์นะคะได้เปิดเผยภาพวาดโบราณค่ะ2พี่น้องนะคะที่ได้รับการบูรณะใหม่แล้วก็เตรียมนำไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์อาราพาซิสในกรุงโรมประเทศอิตาลีในระหว่างวันที่5พฤศจิกายนปี2569ถึงวันที่2พฤษภาคมปีหน้าค่ะภาพวาดชิ้นนี้มีอายุย้อนกลับไปถึงคริสต์ศตวรรษที่2หรือว่าราว1800ถึง1900ปีผู้เชี่ยวชาญอียิปต์และอิตาลีได้

0: งเหลืองมาจากอียิปต์ในยุคโรมันโดยการบูรณะยังช่วยให้เห็นลักษณะใบหน้า
1: ไม่มีสัตว์เลี้ยงนะครับที่ถูกทอดทิ้งเป็นจำนวนมากแล้วพวกมันอยู่รอดกันมาได้อย่างไรไปติดตามจากรายงานครับ
2: ผ่านมากว่า15ปีที่เหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยในญี่ปุ่นได้ก่อความเสียหายให้แก่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิจิโดยกัมมันตภาพรังสีที่ถูกแผ่ออกมาจากโรงไฟฟ้าแห่งนี้กลายเป็นอันตรายที่ทำให้ทุกชีวิตทั้งคนและสัตว์ต่างก็ได้รับผลกระทบโทรุอากามะวัย63ปีอดีตพนักงานโรงไฟฟ้าแห่งนี้ยังคงรู้สึกผิดที่งานของเขามีส่วนที่ทำให้บรรดาสัตว์เลี้ยงต้องพลัดพรากจากเจ้าของดังนั้นเขาจึงอาสาใช้เวลาหลังเกษียณนี้ช่วยเหลือดูแลสุนัขและแมวที่ถูกทอดทิ้งโดยใช้พื้นที่ชนบทแห่งหนึ่งที่เคยเป็นเขตอพยพในการเลี้ยงดูอากามะเล่าว่าหลังคำสั่งอพยพเพื่อหนีภัยจากอันตรายของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เสียหายมีผลบนถนนสายหลักที่ผ่านหน้าบ้านของเขามีรถยนต์ต่อแถวยาวไม่ขาดสายและไม่นานหลังจากนั้นเขาก็พบว่ามีสุนัขจำนวนมากออกมาเดินเพ่นพ่านเพื่อหาอาหารเขาจึงรู้ว่าพวกมันได้กลายเป็นสัตว์เลี้ยงที่ถูกทอดทิ้งแล้วเขาและภรรยาจึงพยายามหาอาหารมาแจกให้เขาเริ่มรับสัตว์เหล่านั้นเข้ามาดูแลในบ้านจากสุนัข40ตัวเพิ่มเป็น50ตัวและตลอดระยะเวลากว่า15ปีที่ผ่านมาเขาช่วยหาครอบครัวใหม่ให้สัตว์เลี้ยงได้มากกว่า 1,000 ตัวอย่างไรก็ตามเขายอมรับว่าบางครั้งก็รู้สึกโกรธเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่นำสัตว์มาทิ้งไว้หน้าบ้านบางคนรู้สึกผิดแต่บางคนกลับมองว่าสัตว์เลี้ยงคือภาระเมื่อยามวิกฤตสำหรับอากามะสัตว์เลี้ยงไม่ได้เป็นเพียงสัตว์แต่เป็นสมาชิกในครอบครัวการทอดทิ้งพวกมันจึงเปรียบเสมือนการทิ้งลูกของตัวเองและหลังภัยพิบัติครั้งนั้นผู้คนจำนวนมากต้องอพยพด้วยรถบัสและสัตว์เลี้ยงไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นไปด้วยเขายังจำภาพผู้สูงอายุที่ร้องไห้และขอให้ใครสักคนช่วยรับสัตว์เลี้ยงของพวกเขาไว้อย่างไรก็ตามในช่วงการอพยพเขาเองก็ถูกบังคับให้ต้องออกจากพื้นที่ในช่วงหนึ่งเดือนหลังจากนั้นเช่นกันแต่การที่เขายังเป็นพนักงานของโรงไฟฟ้าอยู่ก็ทำให้เขาสามารถกลับมายังพื้นที่ได้ทุกวันเพื่อทำงานและทำให้เขาสามารถให้อาหารแก่สัตว์เลี้ยงเหล่านี้ได้ตลอด15ปีที่ผ่านมาอากามะใช้เงินชดเชยจากอุบัติเหตุนิวเคลียร์เกือบทั้งหมดไปกับการดูแลสัตว์รวมถึงค่าอาหารและค่ารักษาเขาไม่มีเวลาแม้แต่จะจัดการระดมทุนหรือขอรับบริจาคอย่างจริงจังเพราะการดูแลสัตว์เลี้ยงทั้งหมดต่างต้องใช้เวลามากมายจนแทบไม่มีเวลาพักอย่างไรก็ตามเขาบอกว่าสัตว์เหล่านี้กลับช่วยให้เขายังคงมีพลังในการใช้ชีวิตและเขาเชื่อว่าการได้ดูแลพวกมันซึ่งเป็นการสร้างกุศลก็น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขายังคงแข็งแรงและไม่เคยเจ็บป่วยปัจจุบันเขาอาศัยอยู่กับแมว47ตัวและสุนัขอีก7ตัวขณะที่เท่ากระดูกของสัตว์ที่จากไปถูกฝังไว้ในสุสานเล็กๆข้างบ้านใต้ป้ายที่เขียนไว้ว่าขอให้หลับอย่างสงบแม้ภารกิจนี้จะดำเนินมานานกว่าทศวรรษครึ่งและยังไม่มีปัญหาแต่เขาก็รู้ว่าวันหนึ่งเมื่อเขาชราลงไปมากกว่านี้ก็อาจจะไม่สามารถทำหน้าที่นี้ได้ไหวอีกต่อไปจึงเป็นสิ่งที่เขาเกิดความกังวลว่านอกจากเขาแล้วจะมีใครที่เสียสละเพื่อสัตว์เลี้ยงที่ถูกทอดทิ้งเหล่านี้อีกหรือไม
0: ่ได้เวลาของข่าวกีฬากันแล้วนะคะติดตามได้จากคุณแชมป์คุณแบงค์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: บอลต่างประเทศก็เริ่มกลับมาเตะหลายรายการแล้วใช่ไหมครับ
4: ค่ำคืนนี้จะมีฟุตบอลยุโรปครับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับไปดูแมนยูไนเต็ดกันครับออกไปเยือนทางแอตแลนติโกมาดริด
1: ครับเชิญครับ
4: ครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับมาติดตามความเคลื่อนไหวข่าวกีฬากันนะครับวันนี้อยู่กับ2หนุ่มนะฮะก็คุณหน่อยไปทำภารกิจ
4: ทำภารกิจนิดหน่อย
5: เริ่มกันที่จังหวัดหนองบัวลำพูครับจัดการแข่งขันปัญจักรสีรัตน์นะครับในรุ่นเยาวชนและก็ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทยครับแน่นอนว่าเป็นการมุ่งเฟ้นหาดาวรุ่งสู่เวทีชิงแชมป์โลกต่อไปครับที่ลานอเนกประสงค์โรงเรียนหนองบัววิทยายนจังหวัดหนองบัวลำพูนายสุรศักดิ์อักษรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาปัญจักรสีรัตน์ยุวชนเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่12ประจำปีพุทธศักราช2569โดยมีนายพานุอุทัยรัตน์นายกสมาคมกีฬาปัญจักรสีรัตน์แห่งประเทศไทยคณะกรรมการจัดการแข่งขันผู้ฝึกสอนผู้ตัดสินนักกีฬาเข้าร่วมในพิธีเปิดครับโดยการจัดการแข่งขันจะมีไปจนถึง17ตุลาคมหรือวันเสาร์นี้นะครับแบ่งการแข่งขันออกเป็นประเภทต่อสู้แล้วก็ปัญจักร ลีลาโดยมีชมรมกีฬาจากทุกทั่วภูมิภาคเข้าร่วมแข่งขัน41ชมรมนักกีฬากว่า802คนเลยทีเดียวครับ
4: โดยวัตถุประ

0: สงฆ์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะกีฬาปัญจศีลัตของยุวชนและเยาวชนไทยให้ก้าวสู่ระดับมาตรฐานที่สูงขึ้นส่งเสริมความรู้รักสามัคคีการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติดตลอดจนร่วมขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวภายในจังหวัดทางนี้ครับผู้ชนะเลิศในรายการนี้เนี่ยจะได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาปัญจศีลชิงแชมป์โลกระหว่างวันที่5ถึง12ธันวาคม2569ที่ประเทศอุซเบกิสถาน
1: ได้แชมป์แต่ละรุ่นก็ติดทีมชาติเลย
0: ครับ
1: นะครับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูก็บอกว่าทางจังหวัดนั้นก็มีความพร้อมในการต้อนรับคณะนักกีฬาและก็เจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีเลยนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับทุกท่านครับที่เกี่ยวข้องเนี่ยใช้เวลามาท่องเที่ยวแล้วก็ดูการแข่งกีฬาที่จังหวัดหนองบัวลำภูครับ800กว่าคนนะฮะไหนจะผู้ปกครองแล้วก็ผู้ติดตามต่างๆอีกน่าจะทะลุเป็นพันกว่าคนครับในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ครับ
0: ร้านอาหารโรงแรมน่าจะเต็มเรียบร้อยแล้ว
1: ครับครับ
0: ประธานพาราลิมปิกไทยครับหวังนักกีฬาหน้าใหม่โชว์ผลงานได้ดีในเอเชียนพาราเกมต่อยอดสู่เป้าหมายใหญ่พาราลิมปิกเกม2028ติดตามได้จากรายงานครับ

0: ับนักกีฬาชุดสู้ศึกเอเชียนพาราเกมส์ IG นางโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้รวมทั้งสิ้น265คนนำโดยนักกีฬาชื่อดังราชินีวีแชร์ฟันดาบสายสุนีจนะมนุษย์ล้อวีแชร์เรซซิ่งพงศกรแปรยอและรุ่งโรจน์ไทยนิยมนักตบลูกเด้งเจ้าของแชมป์พาราลิมปิกโดยใน18ชนิดกีฬาที่ส่งแข่งขันครบทั้งหมดได้แก่ยิงธนูกรีฑาแบดมินตันบ็อกเซียจักรยานฟุตบอลคนตาบอดโกบอลยูโดยกน้ำหนักยิงปืนวอลเลย์บอลนั่งว่ายน้ำเทเบิลเทนนิสเทควันโดวีแชร์บาสเกตบอลวีแชร์ฟันดาบวีแชร์รักบี้และวีแชร์เทนนิสทัพนักกีฬาพาราไทยตั้งเป้าไว้ไม่ต่ำกว่า21เหรียญทองซึ่งเคยทำไว้เมื่อ4ปีก่อนที่นครหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนนอกจากเป้าหมายเหรียญรางวัลแล้วร้อยโทนายนพพิรมภักดีประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยหวังว่านักกีฬาหน้าใหม่ที่สร้างผลงานได้ดีในอาเซียนพาราเกมส์เมื่อช่วงต้นปีที่จังหวัดนครราชสีมาและเก็บตัวฝึกซ้อมแข่งขันมาอย่างต่อเนื่องจะสามารถพัฒนายกระดับตนเองและก้าวขึ้นมาทำผลงานได้ดีในก้าวสำคัญกับเอเชียนพาราเกมส์ในครั้งนี้ซึ่งเป็นหนึ่งภารกิจสำคัญเพื่อพิชิตเป้าหมายใหญ่อย่างพาราลิมปิกเกมส์ในอีก2ปีข้างหน้าที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกา
1: อย่างแรกนะครับก็คือความหวังหลักๆของเราเนี่ยก็คือผลงานเราอยากจะสร้างผลงานให้ดีสำหรับประเทศชาติเรานะครับนี่ก็ไปเป็นตัวแทนประเทศชาติเราผมว่ารอบนี้เองเนี่ยเราก็มีนักกีฬาหน้าใหม่มาเยอะมากนะครับแล้วก็หวังว่านักกีฬาพวกนี้จะได้ประสบการณ์ทำผลงานที่ดีต้องอย่าลืมว่านี่ก็ถือว่าเป็นมหากรรมเกมอันหนึ่งนะครับก็เป็นการเก็บคะแนนเพราะในที่สุดเป้าหมายหลักของเราเนี่ยก็คือไปพาราลิมปิกที่จะเกิดขึ้นอีก2ปีนะครับปี2028ที่อเมริกาที่ลอสแอนเจลิสครับผมว่านักกีฬาเราเองเนี่ยได้เก็บตัวมานานมากแล้วนะครับเขาก็มีการฝึกซ้อมมีการออกไปแข่งขันข้างนอกมาด้วยนะครับต้องบอกว่านักกีฬาเราค่อนข้างพร้อมมากนะครับที่จะไปสร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติและทำให้พี่น้องคนไทยภาคภูมิใจครับก็ต้องฝากทุกคนที่พี่น้องๆที่บ้านนะครับฝากติดตามดูนักกีฬาคนพิการของเรานะครับที่จะไปแข่งอาเซียนพาราเกมนะครับจากวันที่18ถึงวันที่25นะครับฝากส่งกำลังใจให้เขาด้วยนะครับเพราะเขาก็ไปสร้างผลงานให้ประเทศชาติเราครับขอบคุณมากเลยครับ
0: สำหรับผลงานในเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่4ที่หางโจวประเทศจีนเมื่อปี2566ทัพพาราไทยคว้ามาได้27เหรียญทอง26เหรียญเงินและ55เหรียญทองแดงรวม108เหรียญได้อันดับ7ของเอเชียถือเป็นผลงานเหรียญทองสูงสุดของไทยนับตั้งแต่เข้าร่วมการแข่งขันส่วนในอาเซียนพาราเกมส์จังหวัดนครราชสีมาพาราไทยครองเจ้าเหรียญทองแบบทิ้งห่างคว้าไป176เหรียญทอง155เหรียญเงิน158เหรียญทองแดงและในไอจินางโกย่า2026ถือเป็นบททดสอบครั้งใหญ่ของนักกีฬาไทยว่าจะพร้อมพิชิตฝันครั้งใหญ่ในพาราลิมปิกเกมส์ในอนาคตหรือไม่นิติพันธ์สมบูรณ์รายงานครับ
2: ขอบคุณทีมข่าวกีฬา NBT ด้วยนะครับอย่าลืมติดตามเชียร์ทัพนักกีฬาของเราด้วยนะครับ
3: ครับผมสำหรับเอเชียนพาราเกมนะครับวันนี้ฟุตบอลกันโชซิล่าอิตาลีเมื่อคืนนี้ครับอาตาลันต้าครับเปิดบ้านอัดเวเนเซีย3ประตูต่อ1เก็บ3คะแนนครับกันโชซิล่านัดที่6ของฤดูกาลครับอาตาลันต้าเปิดบ้านรับมือเวเนเซียนะครับก่อนหน้านี้3เกมอาตาลันต้าไม่ชนะนะครับครึ่งแรก4นาทีเท่านั้นฟรอนเคซิเย่กองกลางวัย29ปีหลุดมายิงครับตรงนี้ครับทะลุช่องขึ้นมาส่งให้อาตาลันต้าออกนำก่อน 1-0 นะครับนาทีที่6ครับทางด้านของนิโคลัสคริสโตวิชครับกองหน้ามอนเตเนโกมงลูกเตะมุมหนีเป็น 2-0 ครับแค่6นาทีแรกเท่านั้นเองเริ่มต้นแบบดุดันเลยครับจนนาทีที่30ครับทางด้านของนิโคลัสคริสโตวิชครับก็ทำประตูที่2ของตัวเองในเกมนี้ครับล็อกแล้วดีดขวาเข้าไปครับ3ประตูต่อ0เหมือนจะไม่ได้แล้วนะครับเนี่ยครับนาทีที่37ครับทางด้านขององจวนฮานาวครับหม่งบอลจากลูกเปิดของซากาโดครับนี่ครับไล่มาเป็น1ต่อ3ครับให้กับทางด้านของเวเนเซียแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นะครับแล้วครึ่งหลังเนี่ยท้ายเกมนาทีที่89เอจิฟเอลมาสครับทำฟาวโดนไล่ออกจากสนามด้วยนะครับสำหรับผู้เล่นของอาตาลันต้าเนี่ยครับตัวลูกที่เคยอยู่กับอาเบไลซิครับเอลมาสวิ่งไปสไลด์เต็มๆครับก็เหลือ10คนแต่ก็เวเนเซียก็ยิงประตูเพิ่มไม่ได้นะครับจบเกมอาตาลันต้าชนะ3ประตูต่อ1เพิ่มสถิติชนะเป็น3นัดแล้วก็แพ้3นัดมี9คะแนนอยู่อันดับที่10ของตารางขณะที่เวเนเซียแพ้รวด6นัดยังไม่มีแต้มครับ
2: มาดูผลอีกคู่หนึ่งครับในกาโชซิราอิตาลีตอริโนชนะอูดิเนเซ่ไป2ประตูต่อ1นะครับ ข้ามมาที่ลาลิก้าสเปนครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเลวันเต้เสมอกับทางเซบีย่าไป3-3ครับเมื่อคืนมีพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับโคเวนทรีเปิดบ้านเอาชนะนิวคาสเซิลได้4-1เก็บชัยนัดที่2ติดต่อกันอาการโคม่าแล้วนะครับสำหรับทางนิวคาสเซิลนะพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับโคเวนทรีทีมน้องใหม่ครับเปิดบ้านพบกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดครึ่งแรกเนี่ยโคเวนทรีออกนำก่อน1-0จากแจ็ครูโดนี่ครับยิงลูกจุดโทษเข้าไปครึ่งหลังนาทีที่49ครับซิดิกี้เชอริฟทำประตูให้กับโคเวนทรีขึ้นนำเป็น2-0นาทีที่70ครับนิวคาสเซิลได้คือมา1จากการยิงของสเวนบอตแมนครับจากนั้นเนี่ยเอลลิสชิมและสตีเฟนเอมฟูนีนี่ครับ2ทีที่86หมดเวลาเนี่ยโคเวนทรีเอาชนะไปได้4-1เก็บชัยชนะ2นัดติดต่อกันทำให้โคเวนทรีลงเตะ6นัดมี6คะแนนครับขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่14เท่ากับอันดับที่13อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ว่าโคเวนทรีเนี่ยเป็นรองด้านประตูได้เสียส่วนทางนี้คอสเซอร์ครับแพ้เป็นนัดที่2ของฤดูกาลมีอยู่8คะแนนรั้งอันดับที่11ของตารางครับ
3: กำลังพาลูกทีมเก็บชัยชนะ2นัดติดเลยนะครับ
2: ครับ
3: ส่วนคืนนี้มียูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนัดที่2นะครับบิ๊กแมตช์ครับตราหมีแอตแลนติโกมาดริดจะเปิดบ้านรับมือการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ลีกเฟสนะครับสำหรับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับลีกเฟสนัดที่2ครับแอตแลนติโกมาดริดนะครับคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับทีมแกร่งจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษจะเตะกันตี2ตรงนะครับแอตแลนติโกมาดริดภายใต้การดูแลของดิโก้ซิเมโอเน่เนี่ยก็คือสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาบุกไปชนะเอาทางด้านของอาราเบสมา 2-1
2: ครับ
3: แต่
2: ฟอร์มเป็นยังไงฮะ
3: คือเล่นดีมากแล้วพักคูเลนอาบาเลสอเล็กบาเอน่าอีคังอินพวกนี้ไว้เป็นเพียงแค่ตัวสำรองโดยใช้ทางด้านของโจนาธานเดวิดนะครับแล้วก็เดโมล่าลุคแมนเนี่ยลงเป็นตัวจริงแต่เกมนี้เชื่อว่าอัลบาเลสอเล็กบาเอน่าอีคังอินมาคอสโจเลนสเต้ยูเรโนซิเมโอเน่นะครับรวมไปถึงแนวรับอย่างคริสเตียนโรเมโรแล้วก็ผู้สับประตูจอมหนึ่งอย่างแยนโอบลักจะพร้อมกลับมาลงสนามทุกคนนะครับ
2: คือเก็บตัวเอาไว้ตอนสุดสัปดาห์เพื่อที่จะมาลงกันนัดนี้เลย
3: ใช่ครับแล้วก็เหมือนกับยิงอัลบาเลสไม่ได้เนี่ยค่อยเปลี่ยนพวกนี้ลงมายิงแล้วก็พอยิงก็กลับมาชนะได
2: ้
3: ครับแล้วก็เล่นไม่ได้เต็ม90นาทีด้วย
2: ครับมาดูทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันหน่อยครับภายใต้การคุมทีมของไมเคิลคาริกนะครับคาดว่าจะมีนักเตะอย่างบรูโน่เฟรนเดสไบรอันเอมเบลโมมาคัตแบรดฟอร์ดยูริเตเลมันแล้วก็เซนเนอร์ลัมเมนคือพวกนี้เนี่ยต้องยืนพื้นอยู่แล้วเพราะว่า
3: ไม่เอาลงก็ไม่ไหว
2: สควอตเดฟของแมนยูไนเต็ดเองเนี่ยก็ไม่ได้แข็งแรงมากนะฮะนัดล่าสุดก็ต้องเอาชุดใหญ่ลงเพราะเป็นบิ๊กแมตช์เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะผลงานนัดแรกในทัวร์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกของแมนยูไนเต็ดเนี่ยก็เปิดบ้านเอาชนะทางซาบาจากอาเซอร์ไบจานมาได้4-0ส่วนเกมล่าสุดเนี่ยพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยแมนยูเสมอกับทีมเยือนอย่างทอตแนมฮอตสเปอร์ไป1-1เมื่อสุดสัปดาห์นะครับทำให้ลงเตะ6นัดในลีกเนี่ยชนะ1เสมอ3แพ้2มีอยู่4คะแนนสถิติของทั้ง2ทีมพบกันล่าสุดนะครับในเกมอุ่นเครื่องเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเป็นแมนยูไนเต็ดนะครับที่เอาชนะทางแอตเลติโกมาดริดไปได้2-1ได้ประตูจากไบรอันเอมเบลโมทั้ง2ประตูแข่งขันกันที่สวีเดนเมื่อช่วงพรีซีซั่นครับ
3: ครับ
2: แชมเปี้ยนส์ลีกอีกคู่นะครับคืนวันนี้บาร์เซโลน่าออกไปเยือนกาลาตาซารายครับ

0: คู่นี้ก็น่าจะมันนะครับ
1: น่าจะมันนะฮะฟุตบอลแชมเปี้ยนส์ลีกลีกเฟสครับบาร์เซโลนาแชมป์ลาลิกาสเปนออกไปเยือนกาลาตาซารายเจ้าถิ่นตุรกีครับแข่งขันกันค่ำคืนนี้2นาฬิกาตรงนะครับบาร์เซโลนาของฮันเซ่ฟริกเนี่ยคุมทีมยอดเยี่ยมเลยทีเดียวคาดว่าจะเลือกกำลังสำคัญก็นำมาโดยลามินยามาลโรดี้นะครับดานี่อัลโมคาริมอเดเยมี่กาเบียลเชซุสผลงานในทั่วยุโรปนัดแรกเนี่ยบาร์เซโลนาเอาชนะเฟย์นูดมาได้5ประตูต่อ1ขณะที่ทางกาลาตาซารายออกไปแพ้ให้กับสปอร์ติ้งลิสบอน1ประตูต่อ3ซึ่งเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยบาร์เซโลนาลงเล่นลาลิก้าเฉือนเอาชนะอย่าเรียกว่าเฉือนเลยเรียกว่าถล่มด้วยกันนะฮะ3ประตูต่อ0ครับเก็บชัยชนะรวด8นัดนะฮะ24คะแนนเต็มยิงไป34ประตูคือเรียกว่าเป็นเครื่องจักรถล่มประตูเลย
0: ใช่ครับ
1: เสียประตูแค่7ลูกเท่านั้นนำเป็นจ่าฝูงลาลิก้าสเปนครับทางด้านกาลาตาซารายเกมล่าสุดในลีกตุรกีเนี่ยลงเล่นในถิ่นตัวเองเอาชนะคาซิมซาปาไป3ประตูต่อ1ลงเตะ7นัดชนะ5เสมอ1แพ้1มี16คะแนนสถิติทั้ง2ที่พบกัน8นัดครับบาร์เซโลนาชนะได้5เสมอ2กาลาตาซารายชนะได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นครับ
0: กาลาก็ตัวดีนะแต่ว่าโอ้โหเจอบาร์ซ่าชุดนี้เข้าไปข้อดีคือเล่นในบ้าน
1: ใช่ครับ
0: มีเรื่องความโหดความดุดันของกองเชียร์ต่างๆนะครับไปดูโปรแกรมทั้งหมดนะครับในค่ำคืนนี้ถ้าทุ่ม45เนี่ยมี2คู่ครับลองจะเจอกับ Sporting Lisbon ซาบาเจอกับสลาเวียปรากนะครับที่เหลือตี2ตรงครับกาลาตาซารายพบบาร์เซโลนาอาร์เซนอลพบกับลิลครับแอตเลติโกมาดริดพบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอินเตอร์มิลานเจอกับคลับบูสนะครับไลซิกเจอ PSV ไวกิ้งพบบาเยิร์นมิวนิกและก็บีอาร์เรียลพบกับนาโปลีครับ
1: อีกคู่นึงที่น่าสนใจก็คืออาร์เซนอลเปิดบ้านพบลิลเนี่ยน่าจะมีการโรเตชันกันเกิดขึ้น
0: ครับ
1: นะครับ
0: ต่อกันที่ FC Champions League Elite กันบ้างนะครับ SC Gao ครับทีมจากอิหร่านบุกไปเก็บชัยชนะได้สำเร็จครับก็เล่นในรอบElite นะครับรอบลีกเฟสภาคตะวันตกนะครับนัดที่2ครับเจ้าถิ่นอัลกาลาฟาครับจากกาตาร์นะครับเจอกับ SC Gao ทีมดังจากอิหร่านครับนาทีที่37ครับยาซีอาซานีครับยิงไกลให้เอสเกาวนะบุกมานำก่อน 1-0 ครับโอ้โหมาเท้ายิงดีมากนะครับแต่ว่านาทีที่48ครับครึ่งหลังเฟอร์จานี่ซาซีครับก็ทำประตูให้อัลกาลาฟาตามตีเสมอได้เป็น1-1ครับเกมก็เรียกว่าคู่ขี้สูสีครับจนนาทีที่60ครับออฟไซด์กูดาซีครับก็ยิงไกลให้เอสเกามาเอาชนะอัลกาลาฟา2ประตูต่อ1ชนะ2นัดรวดมี6คะแนนเต็มขณะที่อัลกาลาฟาแพ้รวด2นัดทั้งที่เล่นสู้ได้ทั้ง2เกมครับ
1: อีกคู่หนึ่งในรอบลีกเฟสภาคตะวันตกนัดที่2ครับอัลนาเซอร์จากซาอุดิอาระเบียเสื้อสีเหลืองนำทีมมาโดยคริสเตียโนโรนัลโดอดีตซุปเปอร์สตาร์ทีมชาติโปรตุเกสพบกับ PFC เนฟชิจากคาซัคสถานนะครับครึ่งแรกครับอัลนาเซอร์ขึ้นนำก่อนจากแองเจโลนาทีที่33ตามด้วยคริสเตียโนโรนัลโดครับกับตัวยิงนาทีที่42ให้อัลนาเซอร์ขึ้นนำ2ประตูต่อ0นะครับก่อนหมดเวลาครึ่งแรก1นาทีเนี่ยแฟนเจ้าถิ่นแฟนเดฟชีฟแฮกเกอร์นะครับเมื่อทางมาคัสฟอร์ดเนี่ยมงทำประตูเข้าไปแต่ว่า VR บอกว่าเป็นลูกล้ำหน้าครับครึ่งแรกเนี่ยอัลนาเซอร์ก็นำอยู่2ประตูต่อ0สำรองครับลงมายิงเป็น1ประตูต่อ2ถัดมา10นาทีทีมเยือนเนฟชีต้องเหลือผู้เล่น10คนนะครับเมื่อทางอิครอมยอนอาลิบาเยฟไปทำฟาวโดนใบแดงไล่ออกจากสนามเจ้าบ้านอัลนาเซอร์ได้เปรียบตัวผู้เล่นบุกหนักครับแล้วก็ได้ประตูปิดท้ายจากความผิดพลาดของอาจาวอนกูฟูรอฟกองหลังของเนฟชิสกัดบอลเข้าประตูตัวเองจบเกมครับอัลนาเซอร์เปิดบ้านเอาชนะไป3ประตูต่อ1เก็บชัยนัดแรกได้สำเร็จครับส่วนทาง PFC เนฟชิแพ้เป็นนัดแรกมี3คะแนนเท่ากันครับมาริโอซิลวาหัวหน้าโค้ชบุรีรัมย์ยูไนเต็ดฝากแฟนบอลเข้ามาเชียร์ในเกมวันนี้พบกับปักกิ่ง FC ในชิงแชมป์สโมสรเอเชียครับมาดูความเคลื่อนไหวก่อนเกมการแข่งขันฟุตบอล AFC Champions League Elite 2026-2027ในรอบลีกสเตจนัดที่2ครับเจ้าบ้านบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์ไทยลีกพบกับปักกิ่ง FC จากประเทศจีนแข่งขันกันในวันนี้นะครับ13ตุลาคมเวลา 19:15 น.ที่บุรีรัมย์สเตเดียมครับในการแถลงข่าวความพร้อมก่อนเกมเนี่ยบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็ใช้ทางมาริโอซิลวาหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมด้วยเคอร์ติสกูชครับเข้าร่วมการแถลงข่าว
0: ครับซึ่งกุนซือของบุรีรัมย์ก็บอกว่าเป็นครั้งแรกที่จะเล่นแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลนี้แล้วก็จะได้เล่นในบ้านด้วยส่วนคู่แข่งปักกิ่ง FC นั้นก็ถือว่าเป็นทีมที่มีคุณภาพครับอยู่ในลีกฟุตบอลที่แตกต่างกันนะครับทางปักกิ่งเล่นไป27นัดขณะที่บุรีรัมย์เนี่ยเพิ่งเริ่มต้นฤดูกาลซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาที่แตกต่างกันสำหรับทั้ง2ทีมนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับนักเตะบุรีรัมย์มีความกระหายที่จะได้ลงเล่นในเกมถ้วยเอเชียนัดแรกในบ้านของตัวเองและทราบดีว่าบรรยากาศการลงเล่นในรายการระดับเอเชีย

0: ในบ้านของบุรีรัมย์เนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมมากๆแฟนบอลจะอยู่เคียงข้างทีมโดยตลอดนะครับแล้วก็จะสร้างบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมนะครับทำให้ผู้เล่นนั้นสนุกไปกับการแข่งขันมากขึ้นและหวังว่าจบเกมนี้นะครับเราจะได้เฉลิมฉลองกันกับแฟนบอลครับนั่นหมายถึงว่าคาดหวังในเกมนี้กับชัยชนะนะครับโดยนัดที่แล้วครับบุรีรัมย์ทำได้เพียงแค่การออกไปเยือนนะครับแล้วก็เสมอกับยะโฮดารุมทักซิมของมาเลเซีย1-1ดังนั้นเกมนี้ตัวเขาเองต้องการคว้าชัยชนะให้ได้นะครับส่วนปักกิ่ง FC ครับเกมแรกเอาชนะโปฮังซิลเลอร์ทีมเยือนจากเกาหลีใต้ได้ในบ้านของตัวเอง3-1ครับ
1: โดยทางเคอร์ติสกูดครับกล่าวถึงโปรแกรมการแข่งขันที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดต้องลงเล่นอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลานี้เนี่ยบอกว่าทีมของเรามีโปรแกรมการแข่งขันที่ต้องลงเล่นในทุกๆ3วันแต่เราโชคดีครับที่มีขุมกำลังที่แข็งแกร่งในฤดูกาลนี้มีการหมุนเวียนผู้เล่นเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระนะครับฤดูกาลนี้เนี่ยบุรีรัมย์มีผู้เล่นต่างชาติมากขึ้นรวมถึงผู้เล่นไทยฝีเท้าดีอีกหลายคนทำให้เราสามารถหมุนเวียนผู้เล่นได้ง่ายขึ้นในอดีตครับเราเคยใช้งานผู้เล่นชุดเดิมอย่างต่อเนื่องแต่ขุมกำลังที่มีในตอนนี้เนี่ยช่วยให้เรามีทางเลือกในการปรับเปลี่ยนผู้เล่นมากขึ้นและทำให้นักเตะเนี่ยมีเวลาพักฟื้นร่างกายเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการลงสนามอย่างเต็ม 100% นะครับมีอีกคู่หนึ่งที่จะแข่งขันใน AFC Champions League Elite นะครับวันนี้เวลา 17:00 นครับเกียวโตสังหะจากญี่ปุ่นครับเปิดบ้านพบกับราชบุรี FC ตัวแทนจากประเทศไทย
0: ย่งลงเฟซทุกวันนะ
1: ครับ
0: ไปที่เกียวโตเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอเชียร์ทั้งราชบุรีแล้วก็บุรีรัมย์นะครับ
1: ครับ
0: ต่อกันที่คาร์ลอสอัลคาราชนะครับมือ3ของโลกจากสเปนตกรอบ32คนสุดท้ายเทนนิสเซี่ยงไฮ้โรเล็กมาสเตอร์ครับไลน์ ATP Master 1,000 นะครับเซี่ยงไฮ้โรเล็กซ์มาสเตอร์2026ที่เซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนชายเดี่ยวรอบ32คนสุดท้ายนะครับคาร์ลอสอัลคาราซนะครับวัย23ปีจากสเปนมือ2ของรายการดีกรีแชมป์ ATP ทัวร์27รายการพบกับซิซูเบิร์กครับนักขวดวัย20ชนะได้2เซตรวดนะครับที่กรุงโตเกียวเมื่อปี2025แต่เกมนี้เป็นทางด้านของเบิร์กครับมือ39ของโลกกลับมาเอาชนะอัลคาราซได้ครับก็ทำได้2เซตรวดครับ7-5แล้วก็7-6ไทเบรก7-4นะครับใช้เวลา2ชั่วโมงนะครับเข้ารอบ16คนสุดท้ายเข้าไปพบกับทอมมี่พอลจากสหรัฐอเมริกามือวันดับ15ของรายการต่อไปนะครับก็ทำให้อัลคาราซนั้นกับทางด้านของลิซเดอร์สเวเลฟการันตีจบปี2026ในตำแหน่งมือ1ของโลกทันทีนะครับจากการพ่ายแพ้ในเกมนี้ครับคือความเคลื่อนไหวของข่าวกีฬาภาคเที่ยงในวันนี้ครับ
1: ครับขอบคุณครับ
2: ส่งท้ายข่าวเที่ยง MT วันนี้นะคะเราจะลากันด้วยภาพน่ารักน่ารักนะคะของแมวส้มจรจัด2ตัวเบียดกันอยู่ใต้ร่มกระท่ามกลางสายฝนภายในรั้วมหาวิทยาลัยครูเมืองหนังจิงเมืองทนเจงซูของจีนนะคะร่มคันนี้ก็เป็นน้ำใจเล็กๆค่ะของนักศึกษาคนหนึ่งที่กางทิ้งเอาไว้ให้พวกมันได้ใช้บังฝนค่ะ
1: และทั้งหมดคือข่าวเที่ยง NBT วันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับทีมข่าว NBT ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ We'll be right back.

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงเรื่องของการรวมกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนั่นคือเรื่องของการปลูกข้าวหอมมะลิ105นั่นเองนะครับกลุ่มนี้มีการรวมกลุ่มกันและสามารถที่จะสร้างความเข้มแข็งในเรื่องของมาตรฐานและผลิตภัณฑ์แต่ที่สำคัญมีการยกระดับเรื่องของการพัฒนาสินค้าให้มีความหลากหลายเพื่อที่จะขยายตลาดมากยิ่งขึ้นติดตามกันได้ในรายการของเราวันนี้ครับ

0: หากพูดถึงเรื่องข้าวแล้วนะครับที่นี่ถือว่าเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวที่ใหญ่และก็ได้มาตรฐานเรามาดูการพัฒนาเรื่องของพันธุ์ข้าวและผลิตภัณฑ์และก็กระบวนการต่างๆจนสามารถที่จะครบวงจรในเรื่องของข้าวหอมมะลิคุยกันกับประธานวิสาหกิจกลุ่มแปลงใหญ่อำเภอเมืองสวงอยู่กับเราฮะสวัสดีครับคุณแม่ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ได้ข่าวและได้ข้อมูลมาบอกว่าถือว่าเป็นกลุ่มตัวอย่างเลยในเรื่องของการรวมกลุ่มกันในการพัฒนาในการวางระบบที่สำคัญไม่ใช่แค่ปลูกอย่างเดียวแปรรูปครบเกือบครบวงจรเลยย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นทำความรู้จักกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวแปลงใหญ่อำเภอเมืองสวงเริ่มต้นแล้วรวมกันได้ยังไงถึงเป็นกลุ่มใหญ่ขนาดนี้
2: เริ่มต้นที่รัฐบาลตอนนั้นเนาะท่านประกาศว่าจะต้องให้เกษตรกรรวมเป็นกลุ่มข้าวแปลงใหญ่แล้วก็มันแปลงใหญ่ผลไม้อะไรได้แปลงใหญ่ได้หมด
0: ครับ
2: แม่เข้าอบรมหลายที่ก็เลยนำไปเป็นแนวคิดแล้วไปรวมกลุ่มในตำบลและอำเภอตัวเองพอรวมได้แล้วก็รวมได้สำเร็จตั้งกลุ่มได้ปีพ.ศ.2560หลังจากนั้นก็รัฐบาลก็ประกาศออกมาอีกว่าทุกเกษตรกรทุกกลุ่มจะต้องเข้าโครงการรับรองมาตรฐานอินทรีย์ล้านไร
0: ่
2: เคยได้ยินไหมจังหวัดละล้านไร่อ่ะแม่ก็ระดมชุมชนเข้าไปยื่นขอรับรองมาตรฐานอินทรีย์หลังจากนั้นพอปีพ.ศ.2564รัฐบาลก็ประกาศให้งบประมาณกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวอ่ะหรือแปลงใหญ่อื่นๆนะคนละ3ล้านบาท
0: ครับ
2: เพื่อมาซื้อเครื่องจักรกลไว้ในกลุ่มตัวแม่เองก็เตรียมตั้งแต่ตอนนั้นเลยซื้อทั้งรถเกี่ยวรถไถแล้วก็โรงสีแล้วเครื่องประกอบที่จะแพ็กเกจข้าวอ่ะแม่เอาหมดเลยเครื่องวัดเครื่องอะไรแม่ซื้อหมดเลยเงิน3ล้านพอได้เครื่องจักรกลแล้วก็ไปดำเนินเรื่องอินทรีย์ได้รับรองมาตรฐานจนทุกวันนี้ก็ได้รับมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์ในพื้นที่ทีนี้ก็มามองว่าจะทำยังไงข้าวอ่ะจากกิโลกรัมละ30บาทที่สีเป็นข้าวสารแล้วเนาะมันก็ยังไม่คุ้มทุนก็เลยมามองว่าเออพ่อแม่เราพาทำข้าวเม่าข้าวอ่อนกินตั้งแต่สมัยโบราณเนาะสมัยโบราณข้าวกินอะไม่พอกินต้องไปเกี่ยวข้าวอ่อนๆมาทำกินก็เลยบอกว่ามันอร่อยมาก
0: คร
2: ับ แล้วไปมองดูว่าข้าวเม่าข้าวเหนียวอะทำไมมันมีกิโลกรัมถึง150บาทแม่ก็เลยมาคิดค้นด้วยตัวเองเลย คิดแล้วก็ลงทำเลยทำปีแรกอ่ะทำแค่ไร่เดียวเกี่ยวออกมาพอไปตากแห้งแล้วข้าวอ่อนๆเนาะตอนนั้นไม่มีโรงอบแล้วก็เอามาสีข้าวมันเขียวมากเลยมันเขียวแม่ก็ดีใจว่าเออความคิดตัวเราเนี่ยมันใช้ได้แต่เราต้องไปปรึกษากับหน่วยงานเช่นเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องข้าวอ่ะศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวว่าเราจะทำยังไงทีนี้ก็มีการแนะนำเราต้องไปอบข้าวปีที่สองแม่ก็ทำมา10ตันขายเฉพาะข้าวหอมมะลิโลกก็หมดแล้วข้าวตัวนี้มันสวยมากแต่การหลักการที่ทำอ่ะวิธีทำอ่ะแม่จะคิดด้วยตัวเองเลยว่าข้าวมันจะออกรวงวันที่เท่าไหร่แม่ก็ไปจดไว้แล้วอีกกำหนดที่แม่อยากได้ให้มันเขียวแม่ค่อยไปเกี่ยวแม่จะคุมการดำเนินการด้วยตัวเองหลังจากนั้นก็มีกลุ่มเครือข่ายที่เขามีโรงอบข้าวนะแม่ก็ค้นไปอบกับเขากลับมาแล้วก็ไปสีที่บ้านตัวเองแล้วก็การตลาดมันจะเดินไปของมันเองเพราะว่าตัวนี้มันมีคุณภาพใครเอาไปทานแล้วต้องซื้อต่อทุกปีจังหวัดไหนเอาไปก็ซื้อต่อทุกปีเลยเรื่องบริโภคไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แล้วทางหน่วยงานอื่นๆก็ช่วยทุกหน่วยงานในกระทรวงเกษตรในสารกลางท่านช่วยหมดช่วยอุดหนุนแล้วก็ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ด้วย
0: ผมถามย้อนกลับไปนิดนึงก่อนที่จะมาเป็นข้าวเขาบอกข้าวเขียวระยะน้ำนมหอมมะลิแบบนี้จริงๆเราก็คือเป็นข้าวขาวปกติ
2: ข้าวพันธุ์ของมันก็คือข้าวมะลิ105นี่เลยค่ะ
0: ก็คือสินค้า GI ที่101นี่แหละ
2: แต่ว่าเราไปปรับให้เขามีคุณค่าเฉยๆเรามีแนวคิดแล้วไปปรับให้เขามีคุณภาพ
0: ย้อนกลับไปคุณแม่บอกว่าถ้าขายก็เป็นข้าวหอมมะลิปกติมันได้30บาท
2: ใช่อ
0: ยู่แล้ว
2: พอมาเป็นตัวนี้มันได้กิโลละ80บาทถึง100บาท
0: คุณแม่บอกว่าถ้าเปลี่ยนมาเป็นข้าวเขียวมันที่เรามันข้าวเม่าแบบนี้กระบวนการมันต่างกันไหมหลายคนบอกว่าอ้าวเราเคยเห็นข้าวเม่าเอาไปทำลักษณะ
2: มันคล้ายแต่ว่ามันอยู่ที่หลักเกณฑ์ที่เราเก็บเกี่ยวถ้าเก็บเกี่ยวไม่ได้เวลาคือข้าวตัวนี้ถ้ามันได้แล้วก็อีก5วันก็คือไม่ได้เลยเราต้องรีบภายใน5วันต้องเกี่ยวให้เสร็จจะเอากี่ตัน
0: ดังนั้นคือตั้งแต่วันปลูกหรือวันหว่าน

0: นับวันไป
1: ไม่ได้ไปคิดเลยค่ะคิดตอนเขาออกรวง
0: อ๋อนับวันออกรวงปุ๊บ
1: เจ้าไหนออกรวงวันไหนเราก็เขียนไปเลยของสมาชิกคนนี้ออกวันที่เท่าไหร่อย่างปีนี้เนาะแม่ออกวันที่13แม่จะเอาอีก15วันแม่ก็เอารถลงไปเกี่ยวเลยแล้วก็ให้รถวิ่งไปเข้าโรงอบเลย
0: แล้วก็มาเก็บไว้แรกๆตอนที่เอารถเข้าไปเกี่ยวปุ๊บและออกมาเป็นข้าวสีเขียวๆแบบนี้เขาบอกว่าเอ๊ะคุณแม่ทำอะไรยังไงมันแปลกกว่าคนอื่นไหมยังไง
1: มันก็มีคนลูกทีมเขาบอกว่ายายเจ้าบ้าตียายก็ทำไปพอมันขายได้สมาชิกเขาก็พร้อมที่จะทำก่อนที่จะทำเราต้องประชุมกลุ่มก่อนว่าใครยินดีที่จะขายข้าวเป็นข้าวน้ำนมให้แล้วก็ลงบัญชีไว้แล้วก็สั่งให้เขาไปจดว่าเออข้าวคุณออกรวงจริงๆแล้วข้าวมันหวานคนละวันเนาะจะเกี่ยวเดือนเดียวกันแต่มันก็ออกรวงคนละวันเราต้องวันเขาออกรวงวันไหนเกิน10รวงจะต้องเขียนไว้ทันทีแล้วก็โทรมาบอกว่าแม่ข้าวออกวันนี้นะอีก15วันแล้วก็เอาเครื่องจักรเราไปทำงาน
0: พอเราเอามาทดลองจากแนวคิดของเราแล้วพอเริ่มเอาไปจำหน่ายมีการตรวจสอบไหมเอาไปให้หน่วยงานไหนในการตรวจสอบคุณภาพหรือคุณเรื่องของโภชนาการว่าเอ๊ะพอข้าวลักษณะแบบนี้มันมีประโยชน์ในเรื่องของการรับประทาน
1: พอทำมาปีที่2 ปีที่3เนาะปีที่แล้วก็ได้เข้าไปขอร่วมกับโครงการไอของท่านมหาลัยราชภัฏเนาะวิจัยคนจนวิจัยชุมชนท่านก็เลยจับตัวข้าวเขียวมาวิจัยแล้วก็เอาข้าวเข้าไปห้องแลบไปตรวจไปอะไรให้เราก็ได้ที่มาของสรรพคุณทุกอย่างของเขามันจะมีใบอยู่นู่นเนาะสรรพคุณเขามีค่ะ
0: มีหลายอย่างเลย
1: ค่ะมีมากท่านก็ช่วยในเรื่องการแพ็กเกจกิ้งแล้วก็ทำสรรพคุณมาให้แล้วก็ช่วยด้านการตลาดแล้วหน่วยงานอื่นๆก็ทำเช่นนี้เหมือนกัน
0: เดี๋ยวให้แม่ยกตัวอย่างหน่อยว่าพอเราปรับรูปแบบของการเก็บเกี่ยวเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นหนึ่งสินค้าออกมาสิ่งที่เราแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มในหลายๆชนิดเองมีอะไรบ้าง1ก็คือเป็นสเปรย์ดายเป็นผง
1: ค่ะพอมาเป็นตัวนี้แล้วก็เข้าโรงงานสเปรย์ดาย
0: ครับ
1: จะเป็นผงตัวนี
0: ้ครับ
1: แล้วก็มีคนอื่นที่เขาทำเรื่องข้าวอ่ะอย่างปีที่แล้วเนาะเขาไปให้คุณอ้ํามาทํา MOU กับจังหวัดร้อยเอ็ดเนาะ
0: ครับ
1: เขาจะเอาข้าวตัวนี้ไปสเปรย์ดายแล้วส่งญี่ปุ่นเยอะมากแม่ก็เป็นคนต้นน้ำ
0: ครับ
1: ปีที่แล้วอ่ะเกี่ยวข้าวไว้20ตันแต่ก็ส่งเป็นข้าวตัวนี้ไปให้เขาคนสเปรย์ดายเขาส่งสเปรย์ดายคุณอ้ําแต่ข้างหน้าแม่ไม่รู้นะแม่เป็นต้นน้ำแต่มันไปไกลมากข้าวตัวนี้เขาเอาไปทําอาหารเสริมอยู่ที่ญี่ปุ่นเพราะว่าหลักการคือข้าวที่จะไปต่างประเทศมันจะต้องรับรองมาตรฐานอินทรีย์ที่ชัดเจนสามารถดูได้ในตรงนี้ว่าเรารับรองจริงไหมตั้งแต่ปีไหนเนี่ยใน QR code ตัวนี้มันจะได้แต่กลุ่มของแม่พื้นที่แม่มันทำมาหลายปีเชื่อถือได้มีในสารระบบแปลงใหญ่สารระบบอินทรีย์มาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์เรามีตรงนี้มันก็เลยไปได้แต่ว่าพอแม่เป็นต้นน้ำส่งไปที่โรงงานสเปรย์ดายแล้วเขาส่งไปยังไงแม่ก็ไม่รู้หรอก
0: คือเราเหมือนทำต้นทางให้มีคุณภาพครบถ้วนทุกขั้นตอน
1: ใช่อ
0: ยากให้คุณแม่เล่าให้ฟังหน่อยว่าเรื่องของการที่เราสร้างมาตรฐานของกลุ่มกระบวนการต่างๆนโยบายภาครัฐลงมาปุ๊บเราตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมอะไรมาปุ๊บเราพัฒนาเพื่อที่จะรองรับกิจกรรมงบประมาณต่างๆและก็ไม่ได้หยุดนิ่งพัฒนาอยู่ตลอดเวลาม
1: ัน
0: มีประโยชน์มันมินดียังไงต่อกลุ่มเกษตรกรที่คนบอกว่าเราแค่เป็นต้นน้ำผู้ปลูกเป็นคนที่ทำการเกษตรอย่างเดียวตอนนี้คือไม่ใช่แค่นั้นสามารถที่จะอยู่ได้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนได้มันโชคมันดียังไงแม่เราทำ
1: คือสมัยก่อนอ่ะมันไม่รู้เรื่องอะไรหรอกอยู่บ้านนอกแม่ก็เป็นคนบ้านนอกนี่แหละแม่ทำเรื่องน้ำเอาน้ำมาก่อนให้เขามีน้ำแล้วก็เอาเรื่องข้าวมาทำให้เขาแม่จะสามารถประสานกับคนทุกกลุ่มในอำเภอเมืองสวงเพราะแม่เป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนระดับอำเภอด้วยแม่จะให้ความรู้ทำความเข้าใจบางคนไม่สนใจแม่ก็ผลักดันไปพูดให้เขาเชื่อเราแล้วก็สามารถเข้าร่วมโครงการอย่างโครงการเรื่องขอรับรองมาตรฐานอินเซียสำคัญมากพอได้ตัวนี้เราก็จะพูดกับหน่วยงานได้ว่าท่านคะท่านได้รับรองมาตรฐานอินเซียแล้วนะท่านจะอุดหนุนยังไงช่วยเหลือยังไงเอาความรู้อย่างแปลจากข้าวตัวนี้มาเป็นข้าวแต่น้ำแตงโมด้วยเงี้ยก็ไปหาอุตสาหกรรมจังหวัดท่านก็จ้างวิทยากรไปพาแปรรูปอยากจะทำเรื่องปลาที่เราเลี้ยงไว้เนาะที่บ่อที่กลุ่มเราอะเราก็ไปขอให้ท่านมาสอนเรื่องการทำปลาส้มปลาแดดเดียวแม่จะไม่อยู่นิ่งเฉยการแปรรูป

0: หน่วยงานไหนก็อย่างกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรเนี่ยท่านจะมีงบประมาณให้เรากู้โดยไม่มีดอกเบี้ยแล้วก็มีงบอุดหนุนด้วยแม่ก็เข้าไปแต่ละกลุ่มต้องรู้ตัวเองว่าจะทำเรื่องอะไร
1: ครับผมถามความรู้สึกสักนิดนึงแถมว่าเป็นตัวแทนในฐานะที่เป็นเกษตรกรกลุ่มหนึ่งคนหนึ่งนะเราไม่ได้พูดถึงเป็นประธานนะความเป็นเกษตรกรคนหนึ่งที่เราเห็นการเติบโตของชาวบ้านเกษตรกรที่อยู่ในอำเภอในกลุ่มตำบลเดียวกันจากวันนั้นบอกว่าปี60 67 68แล้วเติบโตมาด้วยกันชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนที่เราเห็นเนี่ยเป็นยังไงบ้างคุณแม
0: ่จริงๆแล้วขอย้อนไปหน่อยนึงคือแม่เนี่ยอยู่เข้ามาในตำบลเป็นตัวแทนภาคประชาสังคมตั้งแต่ปี53ในนามของสภาเกษตรกรเป็นผู้แทนเกษตรกรระดับอำเภอเมืองสวงพอเข้ามาตั้งแต่ปี53ก็เริ่มไปสู่หน่วยงานแต่จริงๆแล้วมาได้จริงๆก็คือ60เพราะว่ารัฐบาลประกาศเรื่องกลุ่มองค์กรพอเราเข้าไปมีโอกาสเข้าไปเอาความรู้จากทุกหน่วยงานเรื่องการเงินเรื่องการค้าเรื่องอะไรแม่ก็จะเอาทีมงานเข้าไปอบรม
1: ครับ
0: เรื่องไอทีเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเอาไปอบรมรุ่นน้องรุ่นอะไรก็ถึงได้มาตรงนี้คือเอาลูกหลานเข้าไปอบรมมาทุกหน่วยงานที่เชิญไปออกวุฒิแม่ไปหมดเลย
1: ทุกคนเปลี่ยนแปลงชีวิตไหมฮะ
0: เปลี่ยนมากค่ะน้องเขาดีใจมากแล้วคนอยู่พื้นอย่างคนแก่อย่างเงี้ยเขาจะมีลูกกระบอกมีอะไรเราก็รับพอเข้ามาตลาดมีตะไคร้มีข่ารับมาหมดค่ะเพราะตอนนี้แม่กับทางมหาลัยธรรมศาสตร์ไปเปิดตลาดที่อำเภอเมืองสวงเป็นตลาดที่ทำให้คนจนแล้วก็กลุ่มที่ยังไม่มีตลาดให้ไปขายฟรี
1: คร
0: ับ แล้วแม่ก็ไปทำกองทุนไว้ที่ตลาดให้เขาฝากวันละ20บาทแต่ละคนตอนนี้มีเงินหลายหมื่นบาทสามารถกู้ยืมมาลงทุนได้แล้วเราก็สามารถทำแอปแต่ละวันขายของได้เนี่ยส่งเข้าแอปเข้าไว้ว่าวันหนึ่งยอดเราจะได้เท่าไหร่แม่ทำแบบควบคุมจรให้ประชาชนเขารู้ว่าเขาทำอะไรแม่ให้ความเข้าใจเขาทุกเรื่องแม่ถึงว่าอู้อยากจะย้อนอายุกลับไปเพื่อทำให้อย่างโครงการโซลาร์เซลล์แม่ได้เป็นร้อยสำหรับอำเภอเมืองสวงขอไปให้พี่น้องประชาชนแม่ก็ไปหน่วยงานไหนที่ท่านทำเรื่องโซลาร์เซลล์เนาะแม่ก็ไปเลยก็ไปแบบชาวบ้านนี่แหละท่านช่วยหน่อยนะคะชาวบ้านดิฉันไม่มีน้ำอะไรท่านก็ช่วยได้ทุกปีปีละ40-50กลุ่มเลยค่ะ
1: ครับครับ
0: มันโอเคมากภาครัฐแต่ถ้าเราเข้าไปคุยกับท่านดีใจมากท่านดีมากท่านยินดีจะช่วยหมดทุกหน่วยงานยื่นมือมาช่วยหมดเลยถึงรู้ว่าประเทศไทยที่มีหน่วยภาคราชการเนี่ยดีมากแม่ไปอย่างท่านหัวการเป็นองค์กรสภาเกษตรก็เป็นองค์กรนอกราชการแต่ให้ความรู้ดีมากท่านแนะนำดีมากแล้วก็พาไปสิ่งที่ไม่ช่วยเกษตรกรไม่มีไปหาท่านเลยค่ะ
1: ถือได้ว่าการรวมกลุ่มกันแบบนี้เป็นความตั้งใจและการพัฒนากลุ่มที่มองโอกาสและก็การพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ของเราไม่ได้มองแค่สินค้าเดียวฮะมองโอกาสในสินค้าที่เรามีอยู่และตลาดที่กว้างและพร้อมที่จะสร้างมูลค่าให้กับเกษตรกรในพื้นที่วันนี้ขอบคุณคุณแม่ด้วยนะครับ
0: ค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ด้วยภารกิจของสภาเกษตรกรจังหวัดนะคะก็ส่งเสริมความเข้มแข็งให้พี่น้องเกษตรกรนะคะในพื้นที่ทั้ง20อำเภอนะคะสำหรับกลุ่มที่ผลิตข้าวเขียวเนี่ยนะคะเริ่มแรกนะคะตัวเกษตรกรก็รวมกลุ่มขึ้นทะเบียนกับเรานะคะเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรนะคะเราก็ได้คัดเลือกพี่น้องนี่แหละค่ะพี่น้องกลุ่มเกษตรกรต่างๆเนี่ยค่ะร่วมนะคะเข้าไปเป็น ADM ของเป็นการพัฒนาต้นแบบการเกษตรกรนะคะของราชภัฏร้อยเอ็ดนะคะพี่น้องก็ได้เรียนรู้เรื่องราวนะคะแล้วด้วยภารกิจเองเนี่ยไม่ใช่เฉพาะของอวเองนะคะก็มีหลายๆส่วนงานนะคะทั้งของหน่วยงานของเกษตรเองนะคะของหน่วยงานอื่นๆนะคะเพื่ออะไรก็ได้ที่พี่น้องได้ประโยชน์แล้วก็ได้องค์ความรู้ได้มากลับมาพัฒนาตัวเองนะคะจนทำให้พี่น้องประสบผลสำเร็จในการดำเนินกิจการของตัวเองนะคะพี่น้องก็ขึ้นทะเบียนด้วยนะคะด้วยตัวของประธานกลุ่มเองเนี่ยเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดอยู่แล้วนะคะ

แกก็สร้างเครือข่ายที่เป็นเครือข่ายความเข้มแข็งของพี่น้องเกษตรกรเป็นเขาเรียกว่าเครือข่ายเกษตรกรเพิ่มขึ้นมาอีกที่ตัวเองเป็นอยู่แล้วนะคะก็สร้างมาพอสร้างมาก็ไปเติมเต็มนะคะเติมเต็มองค์ความรู้ให้เขาแม้กระทั่งเรื่องน้ำทั้งเรื่องน้ำทั้งเรื่องการผลิตจากข้าวที่มีอยู่ทำอย่างไรมันจะเพิ่มมูลค่าให้พี่น้องได้ทำอย่างไรพี่น้องจะมีรายได้ตลอดทั้งปีนะคะอันนี้คือนำพาพี่น้องให้เปิดโลกทัศน์ให้ปรับเปลี่ยนความรู้นะคะในด้านต่างๆนะคะไม่ใช่เฉพาะเรื่องที่จะแค่ว่าซื้อมาขายไปนะคะหรือไม่แม้กระทั่งว่าผลิตอะไรแล้วจะได้ขายแล้วมันจะขายได้ต่อเนื่องไหมเราก็พยายามนะคะผลักดันให้พี่น้องเข้าถึงทุกโอกาสที่พอจะมองเห็นในตรงนี้นะคะในการสร้างความเข้มแข็งให้พี่น้องเกษตรกรค่ะตอนนี้ก็ถือว่าขยับนะคะขยับมาอยู่ในช่วงกลางน้ำแล้วนะคะจากต้นน้ำเราก็มองเห็นเขาแล้วนะคะนำพาเขาแล้วนะคะกลางน้ำก็มีองค์กรหรือหน่วยงานที่พอที่จะคอยซัพพอร์ตให้กับพี่น้องเกษตรกรกลุ่มนี้ได้แล้วส่วนปลายน้ำนะคะก็เป็นความร่วมมืออีกอย่างนึงที่จะทั้งพาณิชย์ทั้งการ MOU กับหน่วยงานเพิ่มมากขึ้นทั้งภายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะอันนี้ก็คือมองเห็นโอกาสแล้วก็จะนำพาพี่น้องก้าวไปสู่ความสำเร็จอีกรอบนึงค่ะก็ไปที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด101นะคะอยู่ศาลากลางชั้น1นะคะหรือนะคะมีสมาชิกสภาเกษตรกรทุกอำเภอนะคะซึ่งมีเครือข่ายเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรอยู่แล้วนะคะทุกอำเภอนะคะท่านมีปัญหาหรือเรื่องราวหรืออยากพัฒนาตัวเองหรืออยากพัฒนาเกษตรกรเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีมงานอยู่แล้วเนี่ยติดต่อได้นะคะแล้วก็พวกเราเนี่ยขอให้ยังไม่ได้เรื่องเราก็ไปหาพี่น้องได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ

0: จากผลิตภัณฑ์ข้าวมีการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้อีกนั่นเองนะครับคุยกันกับคุณสสิธรครับเจ้าของร้านหอมใบข้าวเอาผลิตภัณฑ์จากข้าวมาแปรรูปสวัสดีครับต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์จากกลุ่มวิสาหกิจปลูกข้าวที่เมืองสวงบอกว่ามีแปลงใหญ่เยอะเลยและสำคัญคือปลูกข้าวที่เป็นข้าวหอมมะลิสินค้า GI แล้วสำคัญคือตอนนี้เราว่าเป็นร้านหอมใบข้าวเราเอาอะไรมาต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวหอมมะลิ
1: หอมใบข้าวเกิดจากอินสไปเรชันเล็กๆก็คือเรามีพื้นที่ในการปลูกข้าวหอมมะลิค่ะเราเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอยู่แล้วทีนี้ความพิเศษของมันก็คือมันมีกลิ่นหอมเราก็เลยอยากจะเอาทุกส่วนของต้นข้าวนะคะมาแปรรูปให้เกิดประโยชน์แล้วก็จำหน่ายค่ะ
0: ตอนนี้คือเห็นบอกว่ามีผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นมา
1: ใช่ค่ะ
0: นั่นก็คือเรื่องของ
1: ชาใบข้าว
0: ชาใบข้าวเกิดขึ้นได้ยังไงฮะ
1: ชาใบข้าวเกิดขึ้นจากภูมิปัญญาของพ่อแม่เรานี่แหละค่ะ
0: บร
1: รพบุรุษเราใช้ต้นอ่อนใบข้าวมาเป็นยาเพื่อรักษาโรคก็คือดับพิษร้อนในร่างกายค่ะเขาจะมีสรรพคุณเป็นยาเย็นมีความเชื่อว่าชาใบข้าวเนี่ยเป็นยาเย็นแล้วก็มีกระบวนการก็คือนำชาใบข้าวอายุ14วันระยะต้นอ่อนเนี่ยนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะตากแห้งตากแห้งแล้วก็เก็บไว้เพื่อใส่ในหม้อต้มเมื่อก่อนบรรพบุรุษพวกหนูเป็นทหารได้ออกศึกออกรบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเป็นไข้ป่าทีนี้ก็เลยมีภูมิปัญญามีความเชื่อว่าใบข้าวเนี่ยช่วยดับพิษร้อนในร่างกายใช่ค่ะ
0: ก็เลยเอาแนวคิดตรงนั้นมาแล้วตอนนี้คือใช้วิธีการยังไงเพราะว่าการที่เราจะต้องมาพัฒนาเพื่อให้ได้ตอบโจทย์กับคนยุคใหม่หรือวิธีการให้มันเพียงพอถ้าเราจะขยายสเกลมากยิ่งขึ้น
1: ตอนนี้เราใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยก็คือกระบวนการสเปรย์ดายค่ะสเปรย์ดายก็คือการนำเอาต้นอ่อนใบข้าวที่เป็นวัตถุดิบสดเลยอายุ14วัน14วันเราตัดแล้วก็ผ่านกระบวนการทำให้เป็นของเหลวค่ะนำของเหลวไปพ่นละอองฝอยกระทบลมร้อนนะคะมันก็จะตกเป็นผง
0: ครับ
1: เป็นเหมือนผงชาเขียวชามัชชะแต่ไม่ใช่ชาบดนะคะที่ไม่มีกากไม่มีตะกอนค่ะแล้วก็เราก็เลยเห็นประโยชน์ตรงนี้ผ่านจากการทดลองด้วยตัวเองค่ะเพราะว่าตัวชาใบข้าวเนี่ยเขาจะมีกลิ่นหอมมีสีที่เป็นธรรมชาติเราไม่ได้แต่งสีไม่ได้เติมกลิ่นลงไปไม่ได้ใส่วัตถุกันเสียหรือสารสังเคราะห์เราเป็นสารธรรมชาติ 100% อย่างเงี้ยค่ะทีนี้ก็เลยเกิดไอเดียใน

0: ยอดซึ่งเราเป็นคนรุ่นใหม่อ่ะเราดื่มเครื่องดื่มที่เพื่อสุขภาพเช่นนะชามัทฉะอะไรนี้ใช่ไหมคะชาเขียวที่นิยมกันเนี้ยค่ะจริงๆชาใบข้าวเราทำได้เหมือนกับชาเขียวชามัทฉะทุกเมนูเลยค่ะ
1: แต่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือก
0: ใช่ค่ะ
1: ตอนนี้คือเรามีผลิตภัณฑ์อะไรที่เกี่ยวกับชาใบข้าวกันบ้าง
0: ผลิตภัณฑ์ชาใบข้าวเราจะจำหน่ายในรูปแบบของชาผงแล้วก็นำมาชงเป็นเครื่องดื่มที่เป็นหน้าร้านที่ออกตามงานบูธงานจัดนิทรรศการแสดงสินค้านะคะค่ะแล้วก็ให้กับลูกค้าได้ลองชิมค่ะ
1: พอเรามีผลิตภัณฑ์ใหม่เกิดขึ้นแบบนี้แล้วเนี่ยมันสร้างการเติบโตหรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในพื้นที่ที่มองว่าอาจจะมีแค่ข้าวหอมมะลิที่เป็นข้าวเปลือกข้าวสารอย่างเดียวยังไงฮะ
0: กลุ่มเกษตรกรนะคะจะจำหน่ายข้าวได้เป็นรอบ
1: ๆ
0: แล้วก็กำหนดราคาเองไม่ได
1: ้
0: ซึ่งตรงนี้มันเป็นข้อเสียของเราแล้วอย่างรุ่นหนูเนี่ยหนูก็มีความรู้ความสามารถที่จะนำเอาส่วนของต้นข้าวเนี่ยนะคะไปแปรรูปแล้วก็จัดจำหน่ายค่ะแล้วก็ช่วยทำการตลาดทำคอนเทนต์ขายในแพลตฟอร์มออนไลน์บ้างมีทั้งหน้าร้านออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์ด้วยค่ะ
1: ครับผมถือว่ามีการเติบโตมากยิ่งขึ้นการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวเรื่องของผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับข้าวสร้างการรับรู้ใหม่เพิ่มเติมเข้าไปอีกด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ตอนนี้เป็นยังไงบ้างฮะถ้าคนไหนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของชาใบข้าวตัวนี้อยากจะลองทานอยากจะลองซื้อไปทำเป็นเครื่องดื่มของตัวเองต้องทำยังไงบ้างมันทำยากขนาดไหนเวลาเอาไปใช
0: ้ก็คือตอนนี้เราเป็นผงเรียบร้อยแล้วนะคะผงชาละเอียดคล้ายๆนมผง
1: ครับ
0: ค่ะสามารถที่จะชงดื่มกับน้ำร้อนน้ำอุณหภูมิห้องนะคะเช็คเขย่าดื่มได้อย่างนี้เลยหรือว่าลูกค้าจะผสมนมโอ๊ตน้ำอัลมอนด์หรือว่าเพิ่มไซรัปเพิ่มน้ำผึ้งได้ตามชอบแล้วก็ถ้าอยากซื้อไปลองนะคะตอนนี้เรามีหน้าร้านอยู่ที่ TikTok Shop แล้วก็ Shopee ค่ะเซิร์ชเข้าไปว่าชาใบข้าวหรือหอมใบข้าวนะคะมันก็จะขึ้นแล้วก็เราได้ทำคลิปวิดีโอคอนเทนต์เล็กๆเกี่ยวกับกระบวนการการทำชาใบข้าวแล้วก็ความรู้นะคะคุณประโยชน์ไว้ในนั้นเรียบร้อยแล้ว
1: ครับผมถ้ามองในคนยุคใหม่มีความมีต้องบอกว่าอยู่ในเรื่องของกระบวนการปลูกข้าวจนถึงการที่มองตลาดใหม่ให้กับคนในพื้นที่ข้าวสร้างคุณค่ายังไงให้กับคนในพื้นที
0: ่จริงๆข้าวคือเขาเรียกว่าที่แรกข้าวมันเป็นไม่ใช่ต้นกำเนิดของความสุขนะคะมันเป็นความทุกข์ทุกในเรื่องของทั้งค่าใช้จ่ายกระบวนการความยากลำบากแต่ทีนี้เราอยู่ในโลกที่ทันสมัยขึ้นแล้วเรามีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนเครื่องมือเครื่องไม้หรือว่าเขาเรียกว่าที่จะมาช่วยในการแปรรูปอะค่ะที่เราก็ใช้ความรู้เราต่อยอดแล้วก็ให้เกิดมูลค่าเพิ่มนะคะแล้วก็หนูรู้สึกว่าตอนนี้ณตอนนี้หอมใบข้าวก็มีส่วนช่วยเกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้เยอะมากณตอนนี้เราสนับสนุนเราซื้อต้นอ่อนข้าวหอมมะลิจากกลุ่มเครือข่ายเพื่อจะมาแปรรูปเป็นมูลค่าหลายแสนบาทในระยะเวลา2เดือนมันเป็นความภูมิใจเล็กๆของเราค่ะ
1: ถือว่าเป็นการเติบโตนะครับในกลุ่มพื้นที่ที่มองว่าข้าวไม่ใช่เป็นฤดูกาลเล็กๆครั้งเดียวในรายปีแต่มันคือสามารถที่สร้างมูลค่าได้ตลอดทั้งปีและอีกหนึ่งตัวอย่างก็คือเรื่องของการเชื่อมโยงเกี่ยวกับวิถีของคนปลูกข้าวในพื้นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ดนี่คือเรื่องราวของเราวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเราด้วยนะครับและนี่ทั้งหมดของรอบวิภาคในวันนี้ลาไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ

พูดถึงศาสตร์พระราชาเนี่ยเมื่อไรแล้วน้ำตาพ่อเนี่ยจะไหลเลยจนจะพูดอะไรจะไม่ออกเลยครับเพราะเขาเห็นงานมาตลอดด้วยการโครงการของศาสตร์พระราชาคำว่าศาสตร์พระราชานี่เป็นยังไงเราต้องศึกษาแล้วก็หาองค์ความรู้แล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพ่อก็ติดปริญญาตนตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้เลย

แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลาย

0: จากภูมิปัญญาพื้นบ้านสู่การสร้างสรรค์ลวดลายผ้าไหมที่ร่วมสมัยวันนี้พาทุกท่านมาที่บ้านหัวฝายตำบลปอแดงอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นชุมชนที่เคยประสบกับความยากจนแต่กลับมามีชีวิตใหม่ด้วยแสงแห่งพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
1: กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสหกรณ์ผ้าไหมบ้านหัวฝายตำบลปอแดงอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นเป็นการรวมตัวกันของคนในหมู่บ้านที่มีความเชี่ยวชาญและจิตสำนึกในการสืบสานภูมิปัญญาของบรรพบุรุษจนกลายเป็นหมู่บ้านต้นแบบการปลูกมอญเลี้ยงไหมครบวงจรและเป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องการทอผ้าไหมที่ทรงคุณค่าด้วยกว่าจะมาเป็นกลุ่มทอผ้าที่มั่นคงมาจนถึงปัจจุบันนั้นจุดเริ่มต้นเกิดมาจากพระบารมีของพระมารดาแห่งไหมไทย
2: สวัสดีค่ะดิฉันนางบุญศิลราชเจริญเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจสหกรณ์ผ้าไหมมัดหมี่บ้านหัวฝายค่ะครั้งแรกที่ไปเจอพระองค์อยู่ที่ตอนนั้นพ.ศ.24แม่เข้าไปขอเส้นไหมตอนแรกท่านประกาศบอกว่าประชาชนผู้สนใจอยากได้เส้นไหมไปทอเอามาทอที่บ้านน่ะใครสนใจก็มารับเอานะพอแม่ได้เขาแม่ก็เลย

0: ชวนพี่น้องไป5คนเข้าไปสวนจิรดาไปขอรับเส้นไหมมาทอท่านผู้หญิงสุปภาดาตอนนั้นท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านบอกว่าเอาไปทอผ้าไหมนะกิโลหนึ่งท่านจะเอาคืน1ผืน1ผืนคือ4เมตรพวกแม่ก็เก็บเอาคนละ10กิโลทีนี้เอาใส่กระเป๋าใส่ถุงปุ๋ยเรียบร้อยแล้วพระบรมพระราชินีนะขึ้นไปแม่ก็ตกใจแม่งงไม่รู้ว่าโอ้ผู้ใดมาเนาะแม่ก็วางสิล่ะเอาพระราชินีมานั่งลงนั่งลงท่านผู้หญิงว่าพวกแม่ก็เลยนั่งลงกราบพระองค์สวยงามมากพระพันปีอ่ะสวยเหลืองอร่ามเลยพวกแม่กราบลงทั้งร้องไห้ทั้งไม่เคยเห็นปลื้มปลื้มใจที่เจอครั้งแรกครั้งแรกคือพ.ศ.24ต่อมาพวกแม่ก็ไปรับเสด็จอยู่ที่ภูพานไปกันหลายคนพระองค์เคยไปซื้อผ้าสมาชิกอยู่ทั้งอยู่บนภูพานพวกแม่ก็เอาผ้าไปให้พระองค์ไปถวายพระองค์อยู่ตำหนักข้างบนที่รามคำหอมพวกแม่ก็พาเพื่อนๆขึ้นไปรับเสด็จพระองค์เราก็ไปทุกปีตอนนั้นพระองค์ไปทุกปีปลื้มไม่รู้จะทำยังไงพูดก็ไม่ออกท่านก็ซื้อผ้าพวกเราก็เก็บเอาให้เลขาเก็บเอาเก็บเอาพวกแม่ก็ดีใจทุกคนดีใจลงมาพอมาพ.ศ.62แม่ก็ไปรับเสด็จอยู่ที่กรมหม่อนไหมแม่ไปถวายผ้าพระองค์พระแม่พันปีเนี่ยแม่ไปถวายผ้าอยู่ที่เปิดงานกรมหม่อนไหมแม่ก็เจอพระองค์อีกตอนนี้พวกแม่ก็ได้มีอาชีพพระองค์ว่าให้ทําต่อไปนะผ้าไหมอย่าหยุดนะผ้าไหมเนี่ยมันมีรายได้ให้ชุมชนพากันเลี้ยงไหมปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนะพวกแม่ก็เลยมาปลูกหม่อนเลี้ยงไหมสาวไหมอยู่ทุกวันนี้เราก็เลยมีรายได้สมาชิกก็มีรายได้ไม่ต้องไปรับจ้างก่อสร้างที่ไหนตั้งแต่นั้นมาตั้งแต่พ.ศ.24เป็นต้นมาถึงปัจจุบันนี้เราพวกกลุ่มเรามีรายได้ชุมชนก็มีรายได้ด้วยเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงที่พระองค์ท่านประทานอาชีพให้เราได้มีรายได้ให้ลูกให้หลานทำผ้าไหมแล้วก็ส่งลูกไปเรียนหนังสือได้จบปริญญาได้ทำงานทุกวันนี้เป็นพระกรุณาเป็นที่สุดตอนนั้นพระองค์ไม่สบายเราก็เป็นห่วงเราก็มีแต่ภาวนาให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานขึ้นไปตอนนั้นเจอพระองค์พ.ศ.24เรามาตั้งกลุ่มพ.ศ.39หลังตั้งหลายปีปีแรก 100,000 บาทแล้วก็มีห้องเลี้ยงไหมมีอุปกรณ์เขาจะให้เรามาเลยกลุ่มหม่อนไหมจะให้มาเลยเอางบมาให้เราเนี่ยอาคารเขาก็มาสร้างให้ทีนี้งบประมาณเงินสดเขาก็ให้1ล้านบาทเอามาหมุนเวียนในกลุ่มพวกเราก็บริหารจัดการกันมีสมาชิกแต่ก่อนนี้เริ่มต้น31คนเดี๋ยวนี้70กว่าคนแล้วเลี้ยงไหมกันหมดทอผ้ากันส่งพระราชวังสวนจิตรดาเป็นประจำค่ะพี่หนีไปถวายงานเอาผ้าไปถวายงานท่านชอบมากท่านก็เอารูปให้ของพระองค์ที่อยู่ในข่าวรูปนั้นแหละแต่อยู่บ้านแม่เอาโชว์ไว้ที่บ้านแต่ว่าแม่ก็ได้รับเป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติด้านหม่อนไหมปี55เกษตรกรดีเด่นปี66ก็รับอีกไปรับโล่ที่สนามหลวง2ครั้งไปรับจากพระองค์ท่านรอ10ทุกครั้งค่ะเป็นพระมหากรุณาพระองค์หาที่สุดไม่ได้แม่จะพูดไปหลายๆอย่างเราก็คิดไม่ออกบางทีก็ตื้นจันใจพวกเราก็ห่วงคิดถึงแต่ขอให้พระองค์ทรงไปสู่สวรรค์นะ
1: ความงดงามของผืนผ้าไหมบ้านหัวฝายในปัจจุบันไม่เพียงแต่รักษาเอกลักษณ์ดั้งเดิมไว้เท่านั้นแต่ยังมีการสืบสานจากรุ่นสู่รุ่นโดยทายาทคุณแม่บุญศิลป์ได้กลับมาพัฒนาลวดลายให้ร่วมสมัย
2: ต่อยอดจากคุณแม่นะคะซึ่งทอผ้าส่งในศิลปาชีพค่ะปัจจุบันนะคะซึ่งคนก็เหมือนรักสุขภาพใช่ไหมคะใช้ผ้าที่ย้อมด้วยจากสีธรรมชาติค่ะพี่นีก็เลยไปศึกษาแล้วก็มีการอบรมที่ไหนก็จะสมัครใจไปอบรมค่ะแล้วก็มาทำผ้า

0: โทรติดไปด้วยนะคะก็โทรติดต่อมาที่เองนะคะแล้วก็เลยตั้งกลุ่มให้เป็นศิลปาชีพบ้านหัวฝายโดยให้ทัศนียาเนี่ยค่ะเป็นหัวหน้ากลุ่มให้แม่ๆเนี่ยทอผ้าย้อมด้วยสีธรรมชาติทั้งหมดนะคะมีโอกาสได้เข้าเฝ้าถวายงานเจ้าฟ้าหญิงวันวลีค่ะแล้วก็ท่านได้ทรงแนะนำในเรื่องว่าให้ย้อมให้มีความหลากหลายสีในผืนนั้นนะคะหัวหน้าที่เป็นเก่งในเรื่องของสีธรรมชาติค่ะมาสอนที่กลุ่มนะคะเริ่มตั้งแต่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนะคะแล้วก็ทอผ้านะคะขั้นตอนทอผ้าก็จะมีตั้งแต่การกวักไหมค้นหมี่ค้นเป็นลำหมี่อะค่ะแล้วก็ไปมัดหมี่ไปมัดเป็นลวดลายนะคะแล้วก็ย้อมค่ะย้อมเก็บสีนะคะก็ในผ้าหนึ่งผืนนะคะก็จะมีการย้อมเก็บสีย้อมครบแล้วก็มีการแก้หมี่นะคะแก้หมี่แล้วก็ไปกวักหมี่แล้วไปปั่นหลอดค่ะปั่นหลอดแล้วก็พร้อมที่จะทอเป็นผืนผ้าค่ะแล้วก็มีการไปจำหน่ายด้วยตัวเองด้วยค่ะทั้งงานที่เมืองทองหรือห้างสรรพสินค้าต่างๆแล้วก็ตามหน่วยงานรัฐบาลหน่วยงานรัฐที่ได้มีงานออกบูธค่ะส่วนมากนะคะเราก็จะย้อมด้วยสีธรรมชาติค่ะซึ่งวัตถุดิบนะคะเราหาได้จากชุมชนค่ะซึ่งได้เป็นเปลือกไม้ใบไม้รากไม้หรือแก่นไม้ต่างๆนะคะอย่างเช่นที่บ้านเราก็จะมีแก่นฟางแล้วก็เปลือกประดู่เปลือกสะเดาใบสีเขียวอย่างสีเขียวก็จะใบหูกวางใบขี้เหล็กไอ้ดอกใบแก้วอย่างเงี้ยค่ะเปลือกไม้เปลือกประดู่นะคะก็จะเป็นเหมือนสีไม้อะค่ะสีเปลือกประดู่ค่ะแล้วก็แก่นฝางนี้ก็จะให้สีโทนถ้าเป็นแก่นฝางน้ำสองเราก็จะได้สีชมพูอ่อนนะคะแล้วก็ไล่เฉดสีคือจะให้เข้มขึ้นแล้วก็ย้อมฝางน้ำหนึ่งอย่างเด็กได้สีแดงแล้วก็ใช้ครั่งค่ะย้อมด้วยครั่งนะคะจะได้สีแดงถ้าอยากได้สีชมพูก็เราย้อมด้วยน้ำสองค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากบอแดนเป็นเปลี่ยนสีนะคะเราก็มีการเก็บสีแล้วย้อมทับสีไปเรื่อยๆค่ะก็คือเหมือนอย่างย้อมด้วยเก็บสีด้วยฝางและด้วยสีชมพูอ่อนแล้วนะคะเราอยากได้สีม่วงนะคะก็จะไปย้อมทับด้วยเปลือกมะพร้าวสดนะคะเปลือกมะพร้าวสดถ้าเกิดเปลือกมะพร้าวสดย้อมเปลือกมะพร้าวสดอย่างเดียวก็จะได้สีเทาค่ะแต่ถ้าเกิดไปย้อมทับด้วยสีชมพูนะคะก็จะได้สีม่วงค่ะดังนี้เป็นต้นนะคะศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดขอนแก่นนะคะก็สนับสนุนในเรื่องของพันธุ์ไข่ไหมนะแล้วก็พันธุ์หม่อนแล้วก็มาอบรมการย้อมสีธรรมชาติอบรมในเรื่องการเลี้ยงไหมนะคะการปลูกหม่อนค่ะนี้แล้วก็มีรวมถึงการพัฒนาในเรื่องของลวดลายผ้าด้วยนะคะมีต่างๆค่ะแล้วก็จะมีอย่างเช่นพัฒนาชุมชนนะคะก็มาสนับสนุนในเรื่องของบรรจุภัณฑ์แล้วก็อบรมในเรื่องของการมัดหมี่แล้วก็ย้อมสีธรรมชาติค่ะอีกหน่วยงานหนึ่งก็คืออุตสาหกรรมภาคที่5นะคะมาช่วยในเรื่องของการย้อมสีธรรมชาติฟอกย้อมแล้วก็สอนย้อมสีธรรมชาติแล้วก็มาสนับสนุนในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆในการย้อมผ้าแล้วก็การทอผ้าค่ะคิดว่าอยากสืบสานแล้วก็ต่อยอดนะคะให้อาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนี้ได้อยู่กับชุมชนได้ตลอดไปค่ะน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณ
1: ยังหาที่สุดไม่ได้เลยค่ะเราได้มีอาชีพนะคะในเพราะท่านค่ะท่านได้พระราชทานอาชีพให้กับพวกเรานะคะได้มีรายได้แล้วก็เลี้ยงครอบครัวทุกวันนี้ค่ะเพราะพระองค์ท่านค่ะ เราสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

0: คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะ
1: กว่าจะได้เส้นไหมที่เรียบเนียนและเหนียวทนทานต้องอาศัยความประณีตบรรจงในทุกขั้นตอนก่อนจะนำไปถักทอเป็นผ้าไหมมัดหมี่อันล้ำค่าของอำเภอชนบทความสามัคคีกลมเกลียวของสมาชิกในกลุ่มและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือพลังขับเคลื่อนในทุกกระบวนการผลิต
2: เลี้ยงไหมก็ไปเอาไข่ไหมมาจากกันศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติแล้วก็เราก็เอามาเพาะเองใบหนึ่งเราก็จีบที่ยอดของใบอ่อนจะยอดเลยใบหนึ่งใบสองเราใบหนึ่งเราเจ็บลงมาแค่นี้เองแล้วก็ใบสองเราก็เจ็บลงมาอีกใบสามก็ลงมาอีกพอใบสี่เราก็เจ็บหมดเลยค่ะสร้างอาชีพรายได้ส่งลูกเรียนได้นะจนจบปริญญาลูกก็ได้ทำงานทุกคนแล้วก็ภูมิใจค่ะที่ได้สานต่อจากพระองค์ท่านภูมิใจมากๆเลยเพราะว่าเมื่อก่อนยังไม่ได้เลี้ยงไหมเขาไปทำงานก่อสร้างที่กรุงเทพพอมีตรงนี้แล้วเราก็ออกมาทำเลี้ยงลูกให้เขาได้เรียนจบปริญญาเขาก็ทำงานของเขาลูกเขาก็มีงานทำเราก็มีงานทำอยู่บ้าน
3: ก็ดันปลูกหม่อนเลี้ยงไหมล่ะค่ะตั้งแต่15-16ปีก็สาวไหมทอผ้าอาชีพหลักค่ะขอบคุณที่กรุณาที่มาส่งเสริมลูกหลานอย่างนี้เป็นกรุณายิ่งเพิ่นมานั่นไปผู้พ่านเพิ่นกะซอยเลียเฮาตามเพิ่นบ่เซาไปขึ้นพระรามหอมอีหยังผู้พ่านก็ได้ไปรับเสด็จเพิ่นกะนั่งอยู่ไกลๆจะอ่อนเพิ่นมาสั่นจะแม่นเพิ่นดีจะแม่นเฮามีบุญวาสนามาหาเพิ่นเนาะซั่นดอกภูมิใจหลายจนว่าให้จะอ่อนเพิ่นดีใจหลายบ่เคยเห็นเพิ่นจักเทียเห็นมื้อนั้นล่ะขอบคุณพระพันปีเด้อมาเกินกรุณาที่มาลูกเบิ่งลูกเบิ่งหลานเบิ่งอันนั้นอันทรงได้เงินทรงมาทรงลูกทรงหลานไปโรงเรียนได้เป็นผู้เป็นนั่นก็แม่นเพิ่นล่ะเพิ่นเอาให้เพิ่นว่าลูกบ่ได้เรียนหนังสือเพิ่นก็ให้มาเป็นทุนเพิ่นดีหลายจนว่าได้ให้น้ำเพิ่นบ่จักกันคำสิว่าอันใดแค้นหลาย
4: แม่มาเข้าร่วมกลุ่มนี้30ตั้งแต่30ปีที่แล้วค่ะก็มาช่วยเวลาเจ้าหน้าที่มาก็จะมากวกไหมก็สำคัญพอว่ากวกแล้วก็จะเอาไปค้นทำเป็นหัวหมี่ทำหัวหมี่แล้วก็จะไปมัดเป็นลายหมี่เพื่อจะไปทอเป็นผืนผ้าค่ะเป็นรายได้หลักแต่ว่าเราก็ไม่ต่อมาก็ไม่ได้ทอแล้วล่ะค่ะก็แต่ก่อนก็ทอบ้างตอนนี้ก็เลี้ยงแต่ตัวไหมแล้วก็จะเอาเส้นขายถ้าตัวไหมมันดีแล้วก็จะได้เส้นไหมที่ดีก็ขอบพระคุณท่านมากแล้วค่ะที่ท่านให้อาชีพเรา ให้ได้กินได้ใช้ต่อลูกหลานมาค่ะก็ไม่เคยเห็นท่านหรอกเห็นแต่ในโทรทัศน์เพราะว่าไม่ได้ไปที่วังตั้งแต่ตอนไปก็ไม่ได้เห็นท่านรักมากเลยค่ะ
1: เบื้องหลังความงดงามของผืนผ้าไหมแต่ละผืนเคยมีเรื่องราวของความทุกข์ยากแสนสาหัสซ่อนอยู่ในยามที่ชีวิตมืดมิดไร้ทางออกสายทานแห่งพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ส่งชี้ทางสว่าง พระราชทานอาชีพและสร้างรายได้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องจนสามารถพลิกฟื้นคืนชีวิตให้กลับมามีความหวังมีศักดิ์ศรีและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
5: กลัวจะเป็นผ้าไหมเหรอคะเรามันเอาตัวผีเสื้อมาแล้วก็มาใส่ผ้าให้มันไข่ออกเป็นไข่เหมือนกับไข่ปลาไข่อะไรนี่แหละทีนี้เราก็ไปลองไว้ให้มันออกเป็นตัวอ่อนเราก็มาเอาไหมเอาหมอนนะใส่เอาใบหมอนซอยให้มันเล็กๆใส่ตัวเล็กๆออกใหม่ๆได้2วันมันก็เริ่มลงนอนเป็นวัย2วัย3วัย4เก็บวันมันสุกออกมามันก็จะเป็นตัวแดงๆเก็บไปใส่จอวันนี้มันก็ถ้าเป็นฟักแล้วเอาไปสาวจังเพิ่นสาวนั่นล่ะสาวออกมาเป็นเส้นไหมแล้วก็เอาไปฟอกสีออกฟอกสีแดงๆนะออกมันก็จะขาวอย่างนั้นมันขาวแล้วทีนี้ก็กวกแล้วก็ไปค้นใส่หงค้นใส่หงค้นหมีมันก็จะออกมาเป็นลำไหมอย่างนี้เราก็เอามามัดลวดลายมันครั้งแรกเราก็มัดขาวก่อนมัดขาวแล้วทีนี้เราก็เก็บเอาขาวแล้วก็ไปลงเหลืองทีนี้ก็มาลงสีเทาหรือสีเทียเทานี่แหละมามัดเอาเทาอีกมัดแล้วเรามัดเสร็จทุกสีแล้วเราก็ไปย้อมเหมือนกับพี่นีจะย้อมให้เสร็จแล้วเราก็ไปตากให้มันแห้งไปล้างให้มันสะอาดแล้วก็มาแกะกวกออกให้มันเป็นเส้นใครเส้นมันเนี่ยกวกแล้วกวกเสร็จแล้วเราก็เอาไปปั่นใส่หลอดเป็นหลอดจะทอแล้วนั่นใส่หลอดแล้วเราก็ไปทอเป็นผืนเพราะว่าทำมาตั้งแต่เล็กเลยรู้หมดอะไรทำมีตั้งแต่ก่อนทำโบราณมันย้อมสีเคมีไม่รู้อย่างนี้แต่ตอนนี้เพิ่นมีโครงการใหม่ก็เลยให้ไปทำสีธรรมชาติต้มช่วยกันอยู่ในกลุ่มนี้แหละต้มใบอะไรก็ต้มช่วยกันใครมีอะไรก็ต้มแล้วก็แบ่งกันย้อมแบ่งกันทำในกลุ่มนี้แหละทำช่วยกันหมดทุกคนเขาเรียกว่าลายเครือไม้เราก็แต่งให้มันหลากสีพบอะไรก็เก็บมาสร้างสรรค์มามัดมาทำได้ทุกอย่างแหละบางครั้งท่านก็ส่งมาลายที่จะให้ทำท่านก็ส่งมาเรื่อยส่งมาให้พี่นีก็ไปบอกสมาคิกต่อบอกทำอย่างนี้พี่นีเราเขาคนเป็นคนรับพระองค์ท่านส่งมาแล้วก็ไปทำท่านเคยให้เอาไปส่งที่เป็นรัฐที่สกลนครน่ะที่ภูพันธ์ไปเวลาท่านเสด็จมาก็จะไปรับเสด็จท่านช่วยเหลือราชดรดีๆท่านก็ใจดีด้วยเวลาไปหาท่านเข้าไปกราบไปถวายท่านก็พูดเพราะแต่งตัวก็สวยเวลาไปท่านตัดผ้าสลุงใส่ก็สวยท่านใส่อะไรก็สวยท่านเป็นคนสวยเนาะผิวก็ดีเวลาไปรับเสด็จท่านที่ภูพานสกุลนครลานขันหอมท่านก็ใจดีพูดกับประชาชนท่านก็พูดเพราะไปหาท่านทีไรดีใจปลื้มใจเวลาราชดรนั่งท่านก็เดินมาใกล้ๆให้จับมือให้อะไรท่านก็ให้จับไม่มีใครเทียบท่านได้หรอกผู้ใดใครก็เทียบไม่ได้ท่านดีสวยสง่างามสมกับเป็นพระองค์ท่านแหละปีไหนก็ไปนอนจนกว่าท่านจะกลับไปนอนรอรับเสด็จนี่นั่นแหละจนกว่าท่านจะกลับท่านกลับแล้วก็ถึงค่อยกลับมาค่อยกลับบ้านอยู่ตั้งสกุลก็กันไปหมดแหละกลุ่มไปหมดทุกคนหาใครเทียบไม่ได้เดี๋ยวนี้
6: ตั้งแต่พ.ศ. 2524ค่ะในกลุ่มแม่ก็เป็นดีไซเนอร์ในให้กลุ่มค่ะแรงบันดาลใจของเราก็คือตั้งแต่ก่อนนี่ตอนที่อยู่กับพระองค์ท่านพระพันปีเราจะทำเป็นลายหมี่แต่ว่าตอนนี้องค์หญิงท่านอยากจะได้ลายใหม่ๆก็แม่ก็เดินออกมาก็เห็นลายก้อนเมฆก็มัดเป็นก้อนเมฆขึ้นมามองเห็นเป็นใบไม้แล้วก็เอาไม้มามัดส่วนมากจะทำเป็นสีธรรมชาติเพราะว่าตอนที่อยู่กับพระพันปีพระองค์ท่านให้ พวกเราทำเป็นแบบลายเก่าๆลายดั้งเดิมก็ทำกันมาทีละยาวๆแล้วก็ส่งไปทางในวังส่งไปเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าพระองค์ท่านเป็นที่พึ่งของประชาชนเป็นที่พึ่งของทุกคนโดยเฉพาะแม่เคยเดือดร้อนเรื่องส่งลูกเรียนส่งลูกเรียนหนังสือเพราะว่าตอนนั้นเราก็ทั้งป่วยแล้วก็ไปส่งผ้าที่ภูพานก็เลยไปพูดให้เลขาท่านฟังท่านก็เลยบอกว่าให้ขอทุนจากเลขาของพระองค์ท่านเพื่อนก็ให้ทุนเรามาลูกชายก็เรียนจนจบปริญญาตรีเสด็จย่านี้เป็นทุกอย่างให้สำหรับพวกแม่และทุกคนและทุกครอบครัวก็เราก็มาทอผ้าพระองค์ท่านให้ทอผ้าแล้วก็ส่งไปในวังส่งไปแล้วก็ทางเลขาเพิ่นก็ส่งเงินกลับมาเราก็ได้เงินส่วนนั้นไปไถ่ที่แล้วก็ส่งให้ลูกเรียนถ้าไม่มีพระองค์ท่านพวกเราคงไม่มีวันนี้หรอกพอพระองค์ท่านมาสวรรคตพวกเราก็ร้องไห้เพราะว่าเสียดายพระองค์ท่านก็ขอให้พระองค์ท่านยังพูดไม่ได้เลยขอให้พระองค์ท่านจงไปสู่พูดไม่ได้ค่ะขอยังไงก็จะขอทำงานในสิ่งที่พระองค์ท่านให้มาให้ความรู้จะพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านจงไปสู่พระภูมิที่ดีขอให้พระองค์ท่านไม่ต้องห่วงประชาชนจะคอยดูพระองค์ท่านให้พระองค์ท่านจงไปดีอย่าห่วงลูกห่วงประชาชนเลยสาธุ
1: ลวดลายสีสันที่ประยุกต์เข้ากับยุคสมัยนิยมสอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นทำให้ผ้าไหมมัดหมี่ของอำเภอชนบทมีมนต์เสน่ห์น่าหลงใหลภูมิปัญญาอันงดงามนี้ได้รับการสืบทอดอย่างทรงคุณค่าเกิดเป็นความเข้มแข็งความสามัคคีและความภาคภูมิใจของชาวบ้านหัวฝายที่สะท้อนผ่านผืนผ้าไหมทุกผืนภายใต้ร่มพระบารมีความมั่นคงของชาวบ้านหัวฝายในวันนี้คือผลลัพธ์อันประเสริฐแห่งพระมหากรุณาธิคุณของพระมารดาแห่งไม้ไทยที่ทรงถักทอทั้งหยาดเหงื่อและความหวังให้กลายเป็นอาชีพที่มั่นคงเพื่อปวงชนชาวไทยค่ะ
7: 想去泰国很久了但是微博上的消息让我犹豫了，那里安全吗？

泰国人不只是微笑，他们还善良、诚实，

0: คะ
1: รู้อะไรคะ
0: ก็ดาราสาวไปเที่ยวดินเนอร์กับเสี่ยใหญ่ฉันต้องมีอะไรแน่ๆ
1: จริงเหรอมีไหมหลักฐานล่ะ
0: นี่ค่ะแคปมาจากวงในนะคะ
1: อย่างนี้ต้องแชร์
0: เลยค่ะ
2: หยุดจ้า
1: ทำไมแค่แชร์ก็ผิดหรอ
2: ข่าวเท็จผิดพรบ.คอมใครแชร์ใครเผยแพร
0: ่โดนกันทั้งนั้นจ้ะ
2: ก่อนแชร์อะไรคิดก่อน3วิข่าวจริงไหมใครเป็นคนโพสต์แชร์แล้วใครสวยรู้เท่าทันสื่อรอดทั้งตัวรอดทั้งชื
3: ่อพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
4: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
3: ช่วยผมหน่อยนะพี
4: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
5: แท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
4: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
6: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
7: นุ่มๆช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชลาภาพหน่อย
4: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
8: ฮะ
4: ไปด้วยทางรัฐ
8: ทางรัฐ
9: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
10: ง่าย
9: ครบ
10: จบทุกเรื่องรัฐ
9: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
11: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
4: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
9: โหลดเลย
12: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการมองอีสานผ่าน NBT วันนี้เราพาคุณผู้ชมทุกท่านสัญจรออกมานอกสถานที่ค่ะเราจะมาเกาะติดสถานการณ์น้ำในภาคอีสานรวมไปถึงสถานการณ์น้ำในเขื่อนอุบลรัตน์นะคะซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค3หรือผอ.สทน.ช.ภาค3ที่จะมาพูดคุยกับเราสวัสดีค่ะท่านผอ.ค่ะค่ะสวัสดีท่านผอ.ธรรมพงษ์นวบุตรนะคะที่จะมาพูดคุยกับเราคือเป็นท่านแรกจริงๆวันนี้เราจะพูดคุยกับหลากหลายท่านแต่ท่านผอ.จะมาให้ข้อมูลกับเราเป็นท่านแรกเลยถึงเรื่องของจริงๆเราได้ข่าวมาตลอดเลยว่าประเทศไทยเนี่ยจะเจอกับปรากฏการณ์เอลนีโญอาจจะมีแล้งไหมฝนไม่ตกไหมฝนไม่กระจายตัวไหมแต่ก็อ้าวเกิดน้ำท่วมผอ.เล่าให้ฟังหน่อยค่ะมันคือยังไงคะ
1: ครับก็ผมเล่าอย่างนี้ก่อนแล้วกันเนาะคำว่าเอลนีโญในสังเกตว่าช่วงต้นปีที่ผ่านมาเราจะมีการประโคมข่าวส่วนหนึ่งว่าเอลนีโญมีโอกาสที่จะเป็นน้ำแล้งต่างๆเนาะ
0: ค่ะ
1: คราวนี้เรามาลองทำความเข้าใจกับปรากฏการณ์ที่จริงๆกันนิดนึงก็คือตัวเอลนีโญจริงๆเนี่ยมันทำให้อุณหภูมิมันสูงขึ้นแล้วทำให้พออุณหภูมิสูงขึ้นจริงๆเนี่ยเอฟเฟคที่เกิดขึ้นกับฝนจริงๆเลยอ่ะมันจะกลายเป็นว่าฝนตกไม่กระจายตัวแต่จะมีฝนตกหนักบางแห่งผมยกตัวอย่างเคสของภาคอีสานใกล้เคียงกันแล้วกันเนาะภาคอีสานเนี่ยเราจะมีฝนตกอย่างนครพนมวันนั้นเองอ่ะนครพนมฝนตกหนักมากเกิดน้ำท่วมฉับพลันในเวลาแค่2วันแล้วก็ระบายน้ำ1วันคราวนี้แต่รอบข้างไม่มีฝนเลย
0: ค่ะ
1: คราวนี้ปรากฏการณ์ลักษณะนี้จริงๆอ่ะมันทำให้ลักษณะของตัวน้ำในอ่างมันมีความหวาดเสียวตรงที่ว่าถ้าฝนไม่กระจายตัวแล้วฝนตกบางแห่งมันตำแหน่งที่ตกอ่ะไม่ใช่ตัวอ่างเก็บน้ำเนี่ยจะมีปัญหาคราวนี้ที่ผ่านมาเนี่ยพอดีจังหวะดีช่วงที่ผ่านมาน้ำอุบลรัตน์แล้งมาตลอดตั้งแต่ถึงเดือนเนี่ยจนถึงปลายกันยาก็ยังแล้งอยู่ตอนแรกก็ยังคุยกับทางอุบลรัตน์ว่าจะทำยังไงเนาะหรือรับตะครองทางภาคอีสานเองก็ยังกังวลอยู่ทีนี้ต่อมาด้วยพายุฝนที่ผ่านมานี่เองอ่ะพอฝนมันตกตรงส่วนที่ผ่านมาในช่วงของปลายกันยาเนี่ยปรากฏว่าไอ้ฝนตกที่ไม่กระจายตัวนี่เองเนี่ยแต่แล้วฝนตกชุกบางแห่งมีความโชคดีตรงที่ว่าเราไปตกชุกตรงเหนืออ่างพอดีทำให้ตอนนี้เองอ่ะปริมาณน้ำของตัวเขื่อนอุบลรัตน์นี้เองเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคละนะครับตอนนี้เองเราก็จะมีอุบลรัตน์เองเราก็จะมีน้ำสัก 56% เนาะเราก็คาดหมายว่าจะมีน้ำประมาณสัก1ตุลาก็อาจจะสัก 67% นะครับ
0: ก็คือทั้งตลอดทั้งปีทางเขื่อนอุบลรัตน์เองก็มีความกังวลว่าน้ำจะเข้าน้อยน้ำจะเข้าไม่ถึงเกณฑ์จะประสบกับปัญหาภัยแล้งไหมแต่ว่าพอช่วงเลยช่วงเดือน9เข้าเดือน10เข้ามาเนี่ยน้ำก็เข้ามาเพิ่มมากขึ้น
1: ใช่ครับก็ที่ผมเรียนไปเนาะตอนแรกเองเนี่ยตัวฝั่งผมเองเหมือนผมมีความกังวลเรื่องของอีสานมากเลย
0: ค่ะ
1: คือไม่ว่าจะเป็นทางลำตะคองทางบุญบนที่ฝั่งโคราชลำแซะหรือทางฝั่งเราเองอย่างมีอุบลรัตน์จุฬาภรณ์เนี่ยก็ตามทีเรามีน้ำไม่เยอะมาตลอดเลยจนถึงกระทั่งช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาช่วงสักวันที่24กันยาเป็นต้นมาเนี่ยเรามีตัวของร่องมรสุมพัดผ่านมาพอดีแล้วก็มีฝนตกพอดีตรงนี้เองเนี่ยดังนั้นเองเนี่ยผมเลยจะว่าเนี่ยเอลนีโญเนี่ยเป็นหนึ่งตัวชี้วัดที่เราจะเตรียมการยังไงแต่คราวนี้วิธีการเตรียมรับมือกันจริงๆเลยเนี่ยมันควรจะเป็นลักษณะของว่าเราจะเก็บน้ำยังไงตรงส่วนนี้นะครับทีนี้ถ้าถามว่าน้ำในภาคอีสานจริงๆถามว่าเพียงพอหรือเปล่าฟังดูดีขึ้นฟังเรียกว่าฟังดูดีขึ้นนะผมใช้คำนี้แต่ทั้งนี้นั่นเองเนี่ยเราอย่าลืมว่าแล้งนี่ถึงนี้ฝนมันจะน้อยโดยธรรมชาติของหน้าฝนในตัวของหน้าแล้งอยู่แล้วเมื่อลักษณะของตัวหน้าแล้งที่เราจะมีปัญหาอยู่แล้วเนี่ยเราต้องมีการเตรียมมารับมืออยู่ส่วนหนึ่งอยู่แล้วเนา
0: ะ
1: คราวนี้ในพื้นที่อีสานที่ผมเคยบอกเนาะพื้นที่อีสานที่ผมกังวลจริงๆเลยก็คือพื้นที่ของตัวของพื้นที่ของทางต้นน้ำมูลที่ผมบอกเมื่อกี้เองว่ามันจะมีน้ำเยอะก็ตามทีแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่แรงนะ
0: พอค่ะอธิบายให้ฟังอย่างนี้ก่อนทางสทน.ช.ภาค3ของเราคือดูแลภาพรวมทางภาคอีสานเลย20จังหวัดภาคอีสานทั้งในอีสานเราก็มีทั้งโขงทั้งชีทั้งมูลพอค่ะแล้วโขงเนี่ยที่ไหนบ้างชีที่ไหนบ้างมูลที่ไหนบ้างแล้วสถานการณ์แบบเขื่อนใหญ่เป็นยังไงคือภาพรวมปีนี้เป็นยังไงบ้างคะ
1: ครับท่านก็ขออนุญาตนำเรียนในส่วนนี้เนาะก็ลักษณะของตัวเขื่อนภาคอีสานเองอ่ะทางสำนักงานสำนักชาติภาค3เองอ่ะเราดูแลลุ่มน้ำโขงลุ่มน้ำชีลุ่มน้ำมูลลุ่มน้ำมูลเองอ่ะเราก็จะมีเขื่อนหลักๆสำคัญไม่ว่าจะเป็นตัวของลำตะคองลำแซะลำพะเพิงเนาะเขื่อนลำนางรองพวกนี้ก็จะเป็นในส่วนของทางฝั่งต้นน้ำทางบุรีรัมย์แล้วก็จะมีทางเขื่อนสุรินทร์ที่อยู่อุบลจะเป็นเขื่อนขนาดใหญ
0: ่
1: นะครับฝั่งลุ่มชีเองเราก็จะมีทางอุบลรัตน์ทางจุฬาภรณ์ทางลำปาวนะครับแล้วก็ทางลุ่มน้ำโขงเองเราก็จะมีทางห้วยหลวงทางหนองหานนะครับมีเขื่อนเก็บน้ำโขงอีกส่วนนึงที่เราปิดตัวน้ำโขงอยู่ส่วนนี้ที่ผ่านมาก็จะเป็นในส่วนของเขื่อนหลักของโขงชีมูลที่เราใช้ในการดำเนินการต่างๆนะครับทีนี้ในส่วนของพื้นที่นี้เองอ่ะ หลายพื้นที่นี้เองเรามีน้ำปัจจุบันนี้ก็มีอย่าง 6-70% โดยประมาณน้ำในปัจจุบันนี้แล้วเราก็คาดหมายว่าบางพื้นที่อาจจะถึง 80% บางพื้นที่ก็อาจจะถึง 90% ก็หลายพื้นที่คราวนี้สิ่งแต่คราวนี้ผมจะพยายามบอกว่าเนี่ยน้ำต้นทุนดีขึ้นประมาณนึงแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะสบายใจ
0: แสดงว่าก็อาจจะประสบกับปัญหาภัยแล้งอยู่
1: ใช่เราก็จะมีพื้นที่ที่เราคาดหมายว่าเราจะต้องเฝ้าระวังเกณฑ์หนึ่งแน่ๆนะครับ
0: พื้นที่ไหนบ้างคะ
1: ครับคราวนี้เรามาลองดูในส่วนของตัวพื้นที่เนาะ
0: ค่ะ
1: พื้นที่ของทางลุ่มน้ำชีนี่เองเราจะพบว่าทางชายภูมิทางพื้นที่ต้นทางเองเนี่ยพื้นที่ต้นน้ำตัวน้ำต้นทุนเองของชายภูมิเองแม้เราจะมีเขื่อนหลักๆพวกอ่างขนาดกลางชีบอะไรก็ตามที่เพิ่งสร้างเสร็จไปเนี่ยเราก็ยังอยู่ในส่วนของตัวการเตรียมการเรื่องของระบบส่งน้ำคือเราอาจจะมีน้ำแต่การนำน้ำไปในบางพื้นที่เรายังทำระบบไม่เสร็จโดยตรง
0: ค่ะ
1: ดังนั้นเองเนี่ยตัวพื้นที่เองเราก็ต้องมีการเตรียมการเรื่องของการจัดรอบเวรการจัดสรรน้ำเนาะสังเกตจริงๆว่าในอีสานรอบนี้จริงๆเรื่องอุปโภคบริโภคเราจะพยายามไม่ขาดเลยใช่ครับนี้ไอ้คนก็คือภายที่ที่หนึ่งก็คืออุปโภคต้องไม่ขาด
0: น้ำอุปโภคบริโภคไม่ขาด
1: ไม่ขาด
0: แล้วการเกษตร
1: แต่การเกษตรเนี่ยมันอาจจะทำนาปังได้ไม่เต็มรูปแบบอย่างคุณเดิมทีคุณอาจทำได้เยอะตอนนี้อาจทำได้น้อยหน่อยนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นในส่วนของการเตรียมการที่เราต้องเฝ้าระวังตรงส่วนนี้ประกอบด้วยนะครับที่เรามาลองดูในส่วนของตัวลำตะคองเนา
0: ะ
1: ตัวลำตะคองเองของฝั่งลุ่มน้ำมูลเองอะฟังว่าเหมือนจะเป็นน้ำเยอะก็ตามทีเนาะแต่ว่าคราวนี้ลักษณะของการเกษตรกรรมไอ้การอุปโภคบริโภคเนี่ยอาจจะปลอดภัย
0: อาจจะ
1: ไม่ใช่อาจจะก็คือเรื่องของตัวของปลาปลาด้วยความที่เมืองช่วงหลังเมืองขยายตัว
0: ค
1: ราวนี้เองทางโคราชเองเนี่ยก็กำลังทำระบบผลิตน้ำปลาปลาอันใหม่เพื่อรองรับกิจกรรมที่จะเพิ่มขึ้นดังนั้นเองเนี่ยปลาปลาโคราชเองก็มีเรื่องของการเตรียมการตรงส่วนนี้อยู่ดังนั้นเองเนี่ยเงื่อนไขของอุปโภคบริโภคจะมี2ส่วนก็คือเรื่องของน้ำต้นทุนกับระบบที่ผลิตที่เพียงพ
0: อ
1: ตอนนี้ตัวโคราชเองเนี่ยใกล้จะเต็มกำลังศักยภาพของการผลิตก็เหมือนกัน
0: น้ำต้นทุนเนี่ยเพียงพอแต่ว่าศักยภาพหรือว่าประสิทธิภาพแบบกำลังในการผลิตเนี่ย
1: ก็ตอนนี้มันก็พอดีกันมันพอดีกันแต่ว่าลักษณะนี้เองเนี่ยมันทำให้ลักษณะของตัวเขาเรียกอะไรถ้ามีกิจกรรมเพิ่มเติมขึ้นมาบางส่วนเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาบางส่วนนะครับรวมถึงประปาหมู่บ้านที่เรามีปัญหาบางส่วนอยู่แล้ว
0: ค
1: ือประปาหมู่บ้านเนี่ยในส่วนของตัวภัยแล้งเนี่ยผมยกตัวอย่างง่ายๆเนาะก็จะมีปัญหานะเรื่องของตัวอะไรล่ะเรื่องของระบบผลิตอยู่ส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นพื้นที่อย่างเช่นในส่วนของทางประปาทางฝั่งประปาหมู่บ้านของหลายพื้นที่ของทุกจังหวัดจะใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็ในส่วนของพื้นที่ในส่วนของพื้นที่ตัวแล้งจริงๆของฝั่งขอนแก่นบ้านเรานี่เองเนี่ยของประปาเองเนี่ยที่ผมต้องเฝ้าระวังก็คืออย่างเช่นประปาชุมแพอย่างเงี้ยเพราะประปาชุมแพเป็นประปาที่มีความเสี่ยงเรื่องของการจัดสรรน้ำอยู่นะครับแต่ทั้งนั้นเองเนี่ยเรามีการเตรียมการตรงนี้อยู่แล้วก
0: ็
1: คือเรื่องของที่บอกไงว่าน้ำต้นทุนเนี่ยตอนนี้โอเคอาจจะไปได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวของน้ำเพื่อการผลิตเองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการผลิตน้ำประปาเนี่ยเราจะพยายามผลิตน้ำเนี่ยให้เพียงพอตัวส่วนนี้อยู่ก็ค่ะตัวส่วนนี้แล้วก็มีน้ำสำรองอยู่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเอง
0: ก็คือเรามีแผนรับมือแล้วเรามีมาตรการที่จะรับภัยแล้งแล้วพอชี้เป้าไว้หน่อยได้ไหมคะว่าจังหวัดไหนล่ะที่มันจะได้รับผลกระทบแบบไม่ควรทำนาปังนะหรือว่าควรลดมาชี้แบบจังหวัดเลยอย่างเงี้ยได้ไหม
1: ถ้าเกิดชี้เงี้ยถ้าผมชี้อย่างเงี้ยจริงๆมันจะกลายเป็นนาปังทั้งอีสานเลยคือพื้นที่นอกเขตชลประทานแล้วกันพื้นที่นอกเขตชลประทานที่เป็นพื้นที่เกษตรน้ำฝนเนี่ยการทำนาปังเนี่ยค่อนข้างที่จะยุ่งยากอยู่นิดนึงเพราะพื้นที่จะอยู่ไกลแหล่งน้ำเดิมทีก็อาจจะมีที่10ไร่ก็อาจจะทำน้ำได้แค่ประมาณ2ไร่นะครับอาจจะไม่เยอะมากว่าง่ายคือพื้นที่นอกเขตชลประทานต่างๆนี่เองเนี่ยอาจจะต้องทำนารอบเดียวพื้นที่นอกเขตเพราะเราไม่สามารถจะส่งน้ำจากแหล่งน้ำอื่นๆไปหาได้นะครับในช่วงของหน้าแล้งและโดยรูปแบบพฤติกรรมของฝั่งอีสานนี่เองเนี่ยของทั้งอีสานเลยเนี่ยพื้นที่นอกเขตชลประทานส่วนใหญ่เขาจะทำนารอบเดียวอยู่แล้วซึ่งสิ่งที่เราสามารถปรับเปลี่ยนได้ก็จะเป็นในส่วนของปรับพืชใช้น้ำน้อยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวการเตรียมการต่างๆก็พืชน้ำน้อยแล้วก็เป็นเรื่องของการใช้น้ำบาดาลสัดส่วนเดียวแต่มันจะไม่ได้เยอะมากตรงส่วนนี้นะครับต้องนำเรียนว่าเป็นพื้นที่เกษตรกรรมภาคอีสานเลยที่อยู่นอกเขตนะครับแต่โดยธรรมชาติเนี่ยไม่ได้เพิ่งเกิดปีนี้ปีแรกน
0: ะ
1: เป็นปีที่โดยธรรมชาติเขาจะไม่เขารู้เลยว่าเขาจะไม่มีน้ำเขาก็จะมีการเรื่องของการเตรียมการตรงส่วนนี้อยู่แล้วก็เครื่องมือหลักที่เราใช้แก้ปัญหากับช่วยเหลือในตัวในเบื้องต้นก็จะเป็นเรื่องของการเจาะน้ำบาดาลนะครับเรื่องของตัวเรื่องของระบบประหยัดน้ำต่างๆที่ต้องพยายามช่วยตรงส่วนนี้นะครับตรงส่วนครับก็เลยเล่าให้ฟังว่าเรื่องของพื้นที่เนี่ย นอกเขตชุมพื้นที่นอกเขตชุมทานต้องไม่มีนาปัง
0: หรือทำได้แต่ต้องปรับตัวลดขนาดลงมาจากที่เคยทำ20ไร่อาจจะต้องลดเหลือสัก7ไร่3ไร่
1: ใช่ใช่ตามปริมาณน้ำต้นทุนที่เท่าที่เขามีบ่อสำรองของเขาเองแล้วก็ที่ผ่านมาเองเราจะมีบ่อขนาดเล็กที่เป็นในส่วนของแหล่งน้ำขนาดเล็กที่จะมีเรื่องของการช่วยตรงส่วนนี้อยู่ซึ่งบอกว่าไอ้บ่อตัวนี้เองเนี่ยจะช่วยแก้ไขปัญหาในพื้นที่ตรงนี้ได้ประมาณนึงแต่ที่บอกว่าแต่ขนาดที่ใช้ได้เยอะก็เดี๋ยวน้อยลงตรงส่วนครับ
0: แล้วถ้าประชาพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนอาชีพทั่วไปอาชีพรับจ้างรวมไปถึงพี่น้องที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมค่ะถ้าอยากได้รับการช่วยเหลือจะต้องประสานไปที่ไหนหรือว่าต้องแจ้งใครคะ
1: ทักษะของตัวการประสานจริงๆตอนนี้เองเนี่ยสามารถติดต่อในส่วนของทางกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจะเป็นหลักในส่วนของการช่วยเหลือเรื่องของตัวภัยแล้งต่างๆนะครับเรื่องของการขึ้นทะเบียนจะเป็นเรื่องของกรมส่งเสริมการเกษตรตรงส่วนนี้นะครับสามารถติดต่อได้ในส่วนของการดำเนินการแต่พื้นที่โดยส่วนใหญ่ในขั้นต้นเลยท่านสามารถร้องเรียนผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งอยู่แล้วเพราะว่าเขาจะอยู่ใกล้ชิดกับพื้นที่ท่านแล้วก็ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะส่งข้อมูลเข้ามาหาทุกหน่วยงานตามที่ผมนำเรียนไปนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวการจัดการน้ำจริงๆเรายังมีเรื่องของกรรมการลุ่มน้ำอยู่กรรมการลุ่มน้ำก็จะเป็นในส่วนของการรับปัญหาจากภาคท้องถิ่นที่เขามีผู้แทนเข้ามาในส่วนนี้ครับ
0: ค่ะสุดท้ายค่ะผอ.ฝากถึงพี่น้องประชาชนที่กำลังรับชมรายการอยู่เลยค่ะ
1: ครับก็นำเรียนว่าปีนี้เองก็ให้ทุกท่านสบายใจในส่วนของปริมาณน้ำในภาคพื้นที่ภาคอีสานนะครับในส่วนของเรื่องของการอุปโภคบริโภคนะครับก็จะมีความเพียงพอทุกพื้นที่นะครับในส่วนของตัวพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำต่างๆเองก็จะมีในส่วนของการเตรียมการรับมือไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของประปาหมู่บ้านต่างๆนะครับพื้นที่ของตัวของเกษตรกรรมนอกเขตชุมทานก็คงจะเป็นเรื่องของการปรับตัวมากกว่าส่วนนี้นะครับ
0: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านผอ.สทช.ภาค3ที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้เดี๋ยวรายการในตอนต่อๆไปเราจะมาพูดถึงประเด็นอื่นในวันนี้เราพูดถึงเรื่องของสถานการณ์น้ำภาพรวมในภาคอีสานแล้วก็มาตรการรับมือกับภัยแล้งที่กำลังใกล้จะเข้ามาถึงซึ่งยืนยันว่ามีการบริหารจัดการน้ำมีแผนรองรับที่เพียงพอแน่นอน
1: ครับใช่ครับ
0: ค่ะขอบพระคุณค่ะผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงต่อไปค่ะเราจะไปพูดคุยกับท่านผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือเราจะมาเกาะติดสถานการณ์น้ำในเขื่อนอุบลรัตน์กันพักกันสักครู่เดียวค่ะ
2: สวัสดีครับทุกคนผมน้องน้ำชีจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับสายน้ำบ้านเกิดของผมรู้ไหมครับว่าถ้าพูดถึงแม่น้ำที่ยาวที่สุดในประเทศไทยหลายคนคงคิดถึงแม่น้ำเจ้าพระยาใช่ไหมล่ะแต่จริงๆแล้วแชมป์อันดับหนึ่งคือแม่น้ำชีสายนี้ต่างหากด้วยความยาวถึง 1,030 กิโลเมตรยาวที่สุดในไทยเลยล่ะครับเส้นทางของผมเริ่มต้นจากยอดเขาสูงข้ามกลางป่าภูเขียวจังหวัดชัยภูมิก่อนจะไหลลัดเลาะผ่านที่ราบหัวใจของภาคอีสานทั้งขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรแล้วไปรวมพลังกับพี่แม่น้ำมูลที่อุบลราชธานีครอบคลุมพื้นที่ถึง12จังหวัดเลยนะครับแต่การเดินทางไกลขนาดนี้ต้องมีผู้ช่วยดูแลครับเริ่มจากบนยอดสูงเขื่อนจุฬาภรณ์คอยบริหารน้ำจากป่าต้นน้ำชัยภูมิเพื่อผลิตพลังงานสะอาดส่งต่อมายังเขื่อนอุบลรัตน์ที่ใหญ่แห่งขอนแก่นคอยหน่วงน้ำป่าไม่ให้ไหลหลากและจัดสรรลงสู่ลุ่มน้ำพองประสานพลังกับเขื่อนลำปาวกาฬสินธุ์อู่ข้าวอู่น้ำที่เติมเต็มความอุดมสมบูรณ์ก่อนทั้งหมดจะไหลร้อยรวมมาหล่อเลี้ยงแม่น้ำชีสายหลักครับส่วนในตัวของลำน้ำชีเองมีเขื่อนระบายน้ำที่ทำงานสอดประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพได้แก่เขื่อนชนบทเขื่อนมหาสารคามเขื่อนวังยางเขื่อนร้อยเอ็ดเขื่อนยโสธรและเขื่อนธาตุน้อยสามารถควบคุมระดับน้ำตลอดเส้นทางและลดผลกระทบทั้งน้ำท่วมน้ำแล้งอีกด้วยเห็นแม่น้ำชีสายใหญ่ขนาดนี้เพราะผมมีพันธมิตรเป็นลำน้ำสาขามากมายที่คอยป้อนน้ำให้ตลอดทางโดยแบ่งเป็น4ส่วนหลักๆครับลำน้ำชีตอนบนส่วนที่1ประกอบด้วยลำน้ำสาขาดังนี้ครับลำน้ำชีตอนบนส่วนที่2ประกอบด้วยลำน้ำสาขาดังนี้ครับลำน้ำชีส่วนที่3ประกอบด้วยลำน้ำสาขาดังนี้และสุดท้ายลำน้ำชีส่วนที่4ประกอบด้วยลำน้ำสาขาดังนี้ครับและถ้าลองดำน้ำลงมาดูแม่น้ำชีไม่ได้มีแค่ตัวน้ำกับเม็ดทรายนะ ที่นี่คือซูเปอร์มาร์เก็ตธรรมชาติและเป็นบ้านหลังใหญ่ของพันปลาน้ำจืดกว่า100ชนิดทั้งปลาเค้าปลากดคังปลาเนื้ออ่อนแหล่งโปรตีนสุดแซ่บของพี่น้องชาวอีสานเลยล่ะริมตลิ่งยังมีป่าทามผืนป่าอัศจรรย์ที่ทนน้ำท่วมขังได้เป็นเดือนๆทำหน้าที่เป็นฟองน้ำยักษ์คอยซับน้ำหลากและเป็นอนุบาลสุดปลอดภัยของสัตว์น้ำวัยอ่อนนี่แหละครับระบบนิเวศลับที่คอยค้ำจุนความอุดมสมบูรณ์ให้พวกเราอย่างยั่งยืนน้องน้ำชีมีคำถามมาทายทุกคนครับในฤดูฝนลุ่มน้ำชีของเราพื้นที่ไหนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย TikTok TikTok หมดเวลาคำตอบคือมีกระจายตัวตั้งแต่ชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรจนถึงอุบลโดยเฉพาะพื้นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำชีและบริเวณที่ลำน้ำสาขาหลายสายไหลมาบรรจบกันซึ่งมีความลาดชันต่ำทำให้ระบายน้ำช้าและเกิดน้ำท่วมขังเป็นประจำเมื่อมีฝนต่อเนื่องหรือช่วงเกิดพายุเขตร้อนเพราะแม่น้ำชีคือสายเลือดใหญ่การเข้าใจพฤติกรรมของน้ำรู้จักลำน้ำสาขาและช่วยกันดูแลระบบนิเวศจะช่วยให้พวกเราบริหารจัดการน้ำได้อย่างยั่งยืนและอยู่ร่วมกับแม่น้ำสายนี้ได้อย่างมีความสุขครับวันนี้น้องน้ำชีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ับมาพูดคุยกันต่อค่ะในช่วงที่2ของรายการมองอีสานผ่าน NBT ช่วงนี้นะคะเราจะมาเกาะติดสถานการณ์น้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ค่ะซึ่งตอนนี้น้ำฝนได้รับเกียรติจากท่านผอ.ชานรงค์จันทมงคลสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ค่ะท่านผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเชียงเหนือนะคะที่จะมาพูดคุยกับเราถึงสถานการณ์น้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ตั้งแต่ภาพรวมปีที่แล้วรวมถึงปีนี้แล้วเราจะมีการรับมือมีการเตรียมการมีการสื่อสารกับพี่น้องประชาชนอย่างไรก่อนอื่นก่อนที่จะถามสถานการณ์น้ำห้องที่เราอยู่เนี่ยคือห้องอะไรคะผอ.
1: ครับห้องที่เราอยู่นี่ก็คือเขาเรียกว่าห้องศูนย์ควบคุมโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับซึ่งอาคารนี้แล้วก็ห้องนี้สร้างมาเริ่มเปิดใช้งานก็ตั้งแต่วันที่4เมษายน2543นะครับซึ่งสมัยก่อนก็จะเป็นแนวคิดของผู้บริหารยุคก่อนหน้านะครับว่าโรงไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่อยู่กระจัดกระจายนะครับอยู่ทุกเกือบทุกหลายจังหวัดในภาคอีสานนะครับซึ่งก็จะมีพนักงานเดินเครื่องรุ่งสาพนักงานอยู่ในพื้นที่เยอะนะครับซึ่งผู้บริหารตอนนั้นเขาก็ว่ามีนโยบายเอ๊ะทำไมเราไม่ทำรีโมทคอนโทรลรีโมทคอนโทรลก็คือว่าโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่เรามีอยู่5 6 7โรงไฟฟ้านี่เอามาเดินเครื่องที่เดียวกันนะครับเพื่อจะลดการทรัพยากรธรรมชาติลดทรัพยากรบุคคลแล้วก็มีการทำงานรวมศูนย์ที่การบริหารจัดการได้ง่ายนะครับซึ่งเราก็ดำเนินการมาก่อนหน้าปี43แล้วก็เปิดใช้งานตั้งแต่ปี2543ซึ่งโรงไฟฟ้าที่เราดูแลอยู่ก็จะมีโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธรโรงไฟฟ้าเขื่อนบางมูลโรงไฟฟ้าเขื่อนน้ำพุงโรงไฟฟ้าเขื่อนอุบลรัตน์แล้วก็โรงไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์โรงไฟฟ้าเขื่อนนิคมแล้วก็โรงไฟฟ้าลำตะคองชนภามัคคณานะครับก็ได้มีการพัฒนาต่อเนื่องมาเรื่อยๆซึ่งที่อยู่นี่ก็จะมีพนักงานเดินเครื่องควบคุมโรงไฟฟ้าที่เรามาทั้งหมดประมาณ20ยูนิตนะครับ20ยูนิตก็ใช้พนักงานเดินเครื่องอยู่ประมาณ3ท่านนะครับครับซึ่งเราการตรงนี้ก็จะสั่งการจากศูนย์นี้ไปทั้งหมดเลยนะครับซึ่งอยู่โรงไฟฟ้าก็จะไม่มีพนักงานอยู่อาจจะมีแค่มุ่งลุกษาเข้าไปทำงานแล้วก็กลับแล้วก็การเดินเครื่องทั้งหมดก็จะผ่านที่นี่นะครับซึ่งด้านความปลอดภัยอะไรเราก็จะมีกล้องวงจรปิดนะครับกล้องวงจรปิดในการดูนะครับ
0: พอพาไปชมได้ไหมคะ
1: คล้ายว่าในโรงไฟฟ้าแต่ละโรงก็จะมีแล้วก็ระบบอะลามอะไรเข้ามาเตือนแล้วก็แจ้งคนที่อยู่พื้นที่ไปนะครับซึ่งศูนย์นี้ไม่ใช่แต่ศูนย์เดินเครื่องอย่างเดียวนะครับเราก็จะมีศูนย์บริหารจัดการน้ำนะครับศูนย์บริหารการน้ำก็คือมีระบบเทเลมิเตอริงที่สามารถดูจากศูนย์นี้ได้หมดเลยนะครับระบบเทเลมิเตอริงของที่นี่ที่เราจะต้องดูก็จะมีตั้งแต่เขื่อนสิรินธรเขื่อนบางมูลที่จริงแล้วเขื่อนบางมูลมีก่อนเพื่อนเพราะเราเป็นรันออฟริเวอร์มีเทเลมิเตอริงอยู่ทั้ง16สถานีแล้วก็มีเพิ่มมาที่เขื่อนสิรินธรอีกซึ่งปัจจุบันนี้เราไม่ใช่แค่เดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังน้ำก็จะมีโรงไฟฟ้าเซลแสงอาทิตย์เซลแสงอาทิตย์ที่อยู่เขื่อนสิรินธรที่บอกว่า45เมกะวัตต์อันนี้ก็จะโดยควบคุมการเดินเครื่องที่นี่นะครับแล้วก็โรงไฟฟ้าฟอตติ้งลอยน้ำของเขื่อนอุบลรัตน์ก็จะมี24เมกะวัตต์ก็ดูที่นี
0: ่จากนั้นลมมีแผนแบบจะเพิ่มไหมคะ
1: อ๋อไอโครงการฟอตติ้งลอยน้ำนี่ก็มีแผนครับก็เราก็เสนอเข้าไปในแผน PDP 2526อยู่แล้วก็ต้องรอแผนนิดนึงนะครับแต่ถ้าแผนเป็นไปตามแผนก็จะมีการเพิ่มเติมในอ่างเรานะครับเพราะว่าเขื่อนอ่างอุบลรัตน์อ่างอุบลรัตน์นี้ค่อนข้างที่จะแบนราบแล้วก็ใช้พื้นที่เยอะนะครับก็พื้นที่อ่างเราเนี่ยก็อยู่ประมาณ410ตารางกิโลเมตรนะครับซึ่งขยายศักยภาพที่จะทำฟอตติ้งนี้ก็อยู่ประมาณ850เมกะวัตต
0: ์โอ้พอจะสาธิตสักหน่อยได้ไหมคะว่าเนี่ยเราดูอย่างเราไม่ได้ดูแค่เขื่อนอุบลรัตน์ทางโคราชก็ด้วยทางมูลก็ด้วยทางลำน้ำมูลก็ด้วยเราไม่ได้แบบเป็นแค่หัวใจของลุ่มน้ำชีเฉยใช่ไหมคะ
1: จะเป็นพวกระบบนะครับอย่างนี้เป็นเขื่อนปากมูลนะครับก็จะมีเสียยูนิตแล้วก็จะเดินอันนี้ตอนนี้ยังไม่ได้เดินนะคร
0: ับ
1: อ
0: ัน
1: นี้เป็นโรงไฟฟ้าเขื่อนปากมูลแล้วก็จะเปิดบานประตูระบายน้ำ8บานอยู่นะครับซึ่งสั่งควบคุมจากนี่หมดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโรงไฟฟ้าต่างๆนะครับหลายโรงไฟฟ้าที่อย่างนี้อันนี้เป็นซิงเกิลไลน์คงดูไม่ออกแล้วก็เราก็จะควบคุมจากจุดนี้ไปนะครับแล้วก็จะมีระบบจอ CCTV ด้านความปลอดภัยนะครับมีระบบเทเลมิเตอริงตรงนี้ก็คือระบบโทรมาตรอยู่ตรงนี้ซึ่งก็ดูทุกโรงไฟฟ้าของกพ.ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับ
0: ค่ะพ.ค่ะนอกจากที่เราดูภาพรวมโรงไฟฟ้าของภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยแล้วในเขื่อนอุบลรัตน์เองถือเป็นหัวใจสำคัญของลุ่มน้ำชีเลย
1: คือถ้าพูดการบริหารจัดการน้ำเนี่ยเขื่อนอุบลรัตน์เป็นเขื่อนที่สำคัญมากนะครับเพราะว่า คือเริ่มแรกก็คือมีปริมาณกักเก็บที่มากที่สุดในภาคอีสานก็การกักเก็บของเราก็ถ้าเต็มแม็กก็จะอยู่ที่ 2,431 ล้านลูกบาศก์เมตร
0: 2,431 ล้านลูกบาศก์เมตร
1: 2,431 ล้านลูกบาศก์เมตรอันนี้เป็นหน้าตักกักเก็บที่เต็มประสิทธิภาพนะครับแต่บางทีอาจจะดีดขึ้นไปอีกก็ได้นะครับแล้วก็จะมีครั้งแรกส่วนกักเก็บที่มันเป็นฝักอยู่นะครับก็ได้ซึ่งเขื่อนอุบลนี้ที่บอกว่าสำคัญเพราะว่ามันเป็นเขื่อนที่สร้างมาปีนี้เป็นปีที่61คือก็ใช้งานมานานมากแล้วก็การบริหารเครื่องบริหารน้ำนี่ก็โดนถ่ายทอดกันมาเรื่อยๆก็จะมีประสบการณ์ในด้านนี
0: ้แล้วอย่างนี้ สถานการณ์น้ำ ในปีที่แล้วค่ะของทางเขื่อนอุบลรัตน์เองที่รับมาจากหลายทิศทางเลยปีที่แล้วเป็นยังไง เทียบกับปีนี้แล้วเป็นยังไงคะ
1: คือปีที่ผ่านมาก็คือปี2568ซึ่งเราก็ต้องการบริหารจัดการน้ำเราก็ต้องอิงเขาเรียกการพยากรณ์นะการพยากรณ
0: ์น้ำ
1: จากหลายหน่วยงานก็หลักๆก็ยังมีกรมอุตุก
0: ็
1: ไอ้สำนักสารสนเทศนะครับสารสนเทศสนทอะไรนะ
0: สทนช
1: สทนชนะครับก็เราก็จะเอาข้อมูลพวกนี้มาประมวลผลว่าในพื้นที่เราซึ่งเรามีระบบทะเลอยู่คือระบบโพรมาสอยู่เราก็จะวัดทั้งปริมาณน้ำฝนระดับน้ำในลำน้ำเราก็จะมาวิเคราะห์ว่ามันจะเข้าประมาณเท่าไหร
0: ่
1: ประมาณนั่นแหละอย่างปีที่ผ่านมา
0: วิเคราะห์แบบวางแผนกันล่วงหน้าได้กี่เดือนกี่ปีคะ
1: ใช่มันก็จะมีทั้งแผนระยะยาววิเคราะห์ล่วงหน้าอย่างกรมอุตุเขาวิเคราะห์มา3เดือนแต่1เดือนอาจจะแม่นกว่าแล้วก็จะต้องวางแผนล่วงหน้า3เดือนแล้วก็มาดูช่วงเป็นรายเดือนแล้วก็รายอาทิตย
0: ์
1: กับรายอาทิตย์ราย3วันของกรมอุตุแล้วค่อนข้างแม่นอยู่นะครับอย่างกราฟที่เห็นนะตรงนั้นอ่
0: ะ
1: สีน้ำเงินนี่จะเป็นปี2568แล้วก็สีแดงนี่เป็นปี2569กราฟมุมซ้ายมือนะครับ
0: เท่ากับว่าคือปี2569มันน้อยกว่าปีที่แล้ว
1: น้อยกว่าเยอะเลย
0: เยอะเลย
1: ครับน้อยกว่าเยอะเพราะว่าปีเส้นสีน้ำเงินนี่ก็คือปี2568ก็เรามองว่าปริมาณน้ำจะมากเราก็พยายามจะพ่องน้ำนะครับเห็นลูกที่มันโผล่ขึ้นมาครั้งแรกเลยนะแม่งเดือนกรกฎาครับเดือนกรกฎาคือน้ำฝนเริ่มตกอ่ะ
0: ค่ะ
1: ตอนนั้นเขื่อนก็ยอมเปิดสปินเวย์เพื่อจะพ่องน้ำก่อนเลยพ่องน้ำก่อนคือเราก็จะเอามาการกักเก็บน้ำก็คือโอเปอเรชั่นอ่างเราก็จะมีการมีคู่มือการบริหารจัดการน้ำอยู่ซึ่งเป็นข้อมูล50ปีย้อนหลังนะครับเขาเรียกว่าเส้นโลเวอร์ลูนเคิร์ฟกับเส้นอัปเปอร์ลูนเคิร์ฟ
0: ปีที่แล้วผ่านมาแล้วปีนี้เป็นยังไงบ้างคะ
1: ปีนี้ทางกรมอุตุก็บอกว่าจะแล้งนะครับแล้งเกิดเอลนีโญใช่ไหมเก
0: ิ
1: ดเอลนีโญเพิ่มเราก็คำนวณแล้วว่าเขาคำนวณว่าเกณฑ์น้ำจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอยู่ 10%
0: ปีที่แล้วบอกจะเกิน 10% ป
1: ี
0: น
1: ี้
0: จะต่ำ
1: แต่ต่ำกว่า 10% ถ้าบวกลบก็20ใช่ไหมจากปีที่แล้วแล้วมันก็เป็นจริงด้วยว่าล่องมรสุมบางพื้นที่อาจจะท่วมนะเพราะว่ามันฝนเอลนีโญมันจะตกเป็นจุด
0: ฝนมัน
1: แต่ภาพรวมมันก็ไม่ตกประมาณนั้นแหละก็คือปีนี้เราก็ได้วางแผนกับคณะกรรมการลุ่มน้ำชีทั้งกรมชลประทานด้วยเราก็จะวางน้ำแต่ละเดือนให้อยู่ upper เห็นเส้นสีแดงไหมครับผมพยายามจะเกาะ upper ลุนเคิร์ฟไปนะครับพยายามเกาะเข้าไปนะคร
0: ับ เส้นสีแดงก็คือจะสัมพันธ์กับตัวเส้น upper คือ
1: เส้น
0: เขียว
1: ควบคุมเรา
0: ตัวสีเขียว
1: ก็พยายามจะเกาะไปนะครับซ
0: ึ่
1: งปีนี้น้ำก็เข้ามาน้อยซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยระดับน้ำในอ่างเราก็อยู่แค่178.75 เมตรต่อตะกอ
0: จากความสูง 2,431 ล้านลูกบาศก์เมตร
1: ใช่ก็คือตรงนั้นน่ะระดับน้ำต้องอยู่ที่182เมตรต่อตะกอจากระดับน้ำทะเล
0: พูดง่ายๆว่าตอนนี้มีน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์กี่เปอร์เซ็นต์ถ้าภาษาแบบชาวบ้านเข้าใจ
1: ง่ายๆถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ56ดูตัวเลขก็ได้ 56.4
0: ก็เกินครึ่งมา
1: น้ำวันนี้เกินครึ่งมาแล้ว
0: เกินครึ่งมาคือในช่วงแบบช่วงท้ายปีคือหลังจากพายุเข้ามาหลายลูกในช่วงเดือน9เดือนกันยายน
1: ไม่มาเลยไม่มาเลย
0: ก็คือไม่ได้คือที่เขาบอกว่าจะเข้าก็คือไม่ได้เข้า
1: อีสานเลยก็คือที่ได้หน่อยก็พายุลูกที่ผ่านมาแล้วอิทธิพลที่ว่าน้ำท่วมกรุงเทพก็จะมาถึงแค่ชัยภูมิที่น้ำเข้าปีนี้ก็หลักๆก็มาจากลุ่มน้ำพรมอีกนะคร
0: ับ พอค่ะสิ่งที่ชาวบ้านเขาอยากรู้เนี่ยถ้าเราบอกว่า ช่วงนี้ช่วงเดือน10ช่วงปลายปีแบบ3 เดือนสุดท้ายของปีเนี่ยค่ะ เรามีน้ำอยู่ประมาณ 50% นิดๆของความจุทั้งหมดของเขื่อนแล้วปริมาณน้ำเท่านี้ค่ะเราต้องใช้ไปถึงเดือนไหนแล้วมันพอไหม
1: ส่วนมากก็จะใช้ไปถึงเดือนเมษายนนะครับ
0: เมษายนปีหน้า
1: คือการบริหารจัดการน้ำก็จะมี น้ำบริหารจัดการน้ำดูแรงนะก็น่าจะเริ่มจากพฤศจิกาธันวาคมกราคมกุมภาพันธ์เมษาอันนี้ก็จะเป็นการบริหารจัดการก้อนหนึ่งอ
0: ี
1: กก้อนหนึ่งก็คือการบริหารจัดการน้ำฤดูฝนที่บอกว่าถ้าฝนทิ้งช่วงอะไรก็จะต้องปล่อยก็คือก็จะเป็นพฤษภาคมมิถุนายนก็กรกฎาคมสิงหาคมกันยายนตุลาคมประมาณนั้นนะ
0: สุดท้ายค่ะอยากจะให้ผอ.สื่อสารไปถึงพี่น้องประชาชนชาวบ้านที่เขากำลังรับชมรายการหรือว่าดูคลิปตามช่องออนไลน์ต่างๆอยู่อยากจะสื่อสารกับพี่น้องประชาชนว่ายังไงบ้างคะ
1: ก็การบริหารจัดการน้ำก็ต้องประหยัดนิดนึงเพราะว่าเขาบอกว่าจะเป็นเพราะเอลนิโญก
0: ็
1: คือฝนอาจจะตกน้อยลงอะไรประมาณนั้นน่ะเราก็ต้องใช้น้ำให้ประหยัดให้เกิดคุณค่าอีกตัวนึงก็คือก็ต้องเชื่อฟังทางส่วนราชการนิดนึงถ้ากรมชลบอกว่าทำนาฟังได้ประมาณเท่านี้เราก็พยายามคีปให้มันอยู่ในร่องเพราะว่าเราต้องแบ่งให้ทั้งด้านผู้โภคบริโภคด้วยใช่ไหมทั้งด้านอุตสาหกรรมด้วยทั้งด้านรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับก็คิดว่าถ้าทุกคนร่วมมือกันช่วยกันมันก็น่าจะรอดพ้นไปได้ประมาณนั้นเลยครับ
0: คุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะร่วมกันประหยัดน้ำค่ะทรัพยากรถึงประเทศไทยจะมีเยอะแค่ไหนแต่ถ้าเราใช้อย่างไม่ประหยัดมันก็สามารถหมดได้นะคะวันนี้รายการน้อยสารพาณิชย์วิธีต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

และกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโรงพยาบาลสิรินธรจังหวัดขอนแก่นใช้กิจกรรมปักผ้าช่วยฟื้นฟูผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมหลังติดตามผลต่อเนื่อง44สัปดาห์พบความจำสมาธิและการประสานงานระหว่างมือกับตาดีขึ้นพร้อมช่วยให้ผู้สูงวัยกลับมาใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

ริมฝั่งแม่น้ำโขงจังหวัดหนองคายพบห่อยาบ้าประทับตรานกอินทรีและตัวอักษรเบสเป็นครั้งแรกติดตามได้ในอีสานวันนี้

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการอีสานวันนี้ครับประจำวันอังคารที่13ตุลาคม2569นะครับวันนี้อยู่กับผมซุปเปอร์ปรมัตติพลงามและนี่เลยครับต้องบอกว่าเป็นผู้ประกาศข่าวของเรา นะครับสุดหล่อประจำช่องเลยนะครับ
0: ต้องบอกว่าไม่ได้อ่านกับซุปเปอร์แบบอันนี้ครั้งแรกนะที่อ่านกับซุปเปอร์รู้สึกตื่นเต้นอยู่เหมือนกัน
1: ครับผมวันนี้อยู่กับซุปเปอร์และพี่ปอยนะครับ
0: แน่นอนวันนี้ตื่นเต้นสบายสบายไหมวันนี
1: ้วันนี้สบายสบาย
0: สบายสบายเนาะเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะ
1: ถูกต้องฮะอย่างที่บอกกับคุณผู้ชมว่าทุกครั้งที่พอพิธีกรชายพิธีกรหญิงอ่านคู่กันจะเป็นเรื่องปกตินะฮะพอวันนี้ปุ๊บเนี่ยเป็นชายคู่นะครับซุปเปอร์กับพี่ปอยเขาบอกว่าเป็นคู่ที่ห้ามมาเจอกัน
0: อ้าวทำไมล่ะครับ
1: เพราะว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวความน่าเชื่อถือของข่าวจะลดลงไปเลย
0: ไม่เป็นไรแต่ว่าข่าวเรามีแหละข่าวเราน่าเชื่อถืออยู่แล้ว
1: ถูกต้องครับผม
0: ครับแล้วก็เช่นเคยครับคุณผู้ชมก็สามารถรับชมทางระบบทีวีดิจิตอลนะครับกดหมายเลข11 NBT ภาคอีสานแล้วก็ Facebook Fanpage นะครับ NBT ภาคอีสาน YouTube Channel ก็มีเหมือนกันนะครับ NBT ภาคอีสานแล้วก็ฝากติดตามช่องทาง TikTok ด้วยนะครับตอนนี้เรียกว่าร้อนแรงซะเหลือเกิน
1: ไวรัลมากไวรัลมากต้องบอกว่าสำหรับคุณผู้ชมที่อาจจะไม่ได้ติดตามในรายการของเราที่เป็นรายการสดตลอด1ชั่วโมงนะครับผ่านช่องทาง TikTok ครับคุณผู้ชมครับ NBT 11ภาคอีสานเราจะรวบรวมตัดเป็นสกู๊ปข่าวเลยเรียงข่าวให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามย้อนหลังแบบใกล้ชิดและทุกพื้นที่ทุกเวลาเลยครับ
0: ครับ
1: วันนี้มีข่าวที่น่าสนใจเยอะมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับเนื่องจากวันนี้วันอังคารที่13ตุลาคมนะครับวันนี้เป็นวันคล้ายวันสวรรคตนะครับของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ครับแน่นอนว่าวันนี้หลายพื้นที่ทั่วทั้งประเทศไทยเลยก็มีการจัดกิจกรรมถวายราชสักการะในช่วงเช้าที่ผ่านมานั่นเองครับ
0: รวมไปถึงที่จังหวัดขอนแก่นเองในช่วงนี้เป็นเทศกาลกินเจน้องซุปเปอร
1: ์ครับ
0: เดี๋ยวก็จะพาคุณผู้ชมพาน้องซุปเปอร์ไปกินเจกันหน่อยทางที่จังหวัดขอนแก่นเองเนี่ยเขามีการเปิดโรงเจเลย
1: โอ้แจกฟรีใช่ไหมฮะ
0: แจกฟรีแบบไม่อั้นเลย
1: ว้าว
0: เรียกได้ว่าไม่คำนึงถึงว่าอาจต่อให้ราคาผักที่มันจะเพิ่มสูงขึ้น
1: ครับ
0: เขาก็ไม่คำนึง
1: โอ้สุดยอดมาก
0: ต่อให
1: ้
0: หมดเขาก็จะทำมาเติมอีก
1: เนี่ยต้องบอกว่าในยุคที่ข้าวยากหมากแพงแบบนี้เรื่องพวกนี้สำคัญมากนะครับแล้วก็จะสามารถที่จะส่งต่อให้กับคนที่ขาดแคลนส่งคนต่อให้กับคนที่ยากไร้ได้ด้วยนะครับรวมถึงวันนี้มีข่าวดีนะครับสำหรับใครที่บอกว่ารอติดตามมากสำหรับพืชสวนโลกอุดรธานีนะครับซึ่งจะเปิดให้เข้าเยี่ยมชมอย่างเป็นทางการ1พฤศจิกายนนี้นะครับในถอยหลังอีกไม่กี่สัปดาห์เท่านั้นเองตอนนี้ด้านหน้าทางเข้าเปิดใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เรามีภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมด้วยเช่นวันนี้หลากหลายเรื่องราวตลอด1ชั่วโมงเต็มอัดแน่นให้กับคุณผู้ชมผ่านหน้าจอ NBT 11ภาคอีสานครับเราไปเริ่มต้นจากข่าวแรกกันครับหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนครับจัดพิธีทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลาถวายราชสักการะและจิตอาสาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเริ่มต้นที่จังหวัดเลยครับนำโดยนายชัยพจน์จรูญพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ที่สนามหน้าสารกลางจังหวัดโดยมีพระราชวชิรสุธีเจ้าอาวาสวัดศรีสุทธาวาสเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเลยครับได้นำผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและยืนสงบนิ่งเป็นเวลา89วินาทีเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
0: ส่วนจังหวัดสกลนครนางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรที่วัดป่าสุทธาวาสอำเภอเมืองสกลนครโดยมีพระเทพวชิระรังสีเจ้าคณะจังหวัดสกลนครฝ่ายธรรมยุทธเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมประกอบพิธีถวายผ้าไตรและเครื่องไทยธรรมก่อนร่วมตักบาตรพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลจากนั้นที่อาคารอเนกประสงค์มณฑลทหารบกที่29ศูนย์ฝึกจิตอาสาภาค2ค่ายกฤตศรีวราอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เป็นอันเสร็จพิธี
1: เช่นเดียวกันครับในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นที่จังหวัดขอนแก่นครับนายยุทธพรพิรุณสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีที่ห้องประชุมแก่นเมืองศาลากลางจังหวัดโดยมีนางนวลนฤมลพิรุณสารรองนายกเทศขออภัยครับรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นหัวหน้าส่วนราชการศาลทหารตำรวจข้าราชการผู้นำองค์กรส่วนท้องถิ่นพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่

0: รองเจ้าคณะจังหวัดหนองคายและเจ้าอาวาสวัดชัยพรเป็นประธานฝ่ายพระราชกุศล
1: ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามครับที่วัดปัจฉิมทัศน์ตำบลตลาดอำเภอเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามนายสมเกียรติวิริยกุลนันท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชโดยมีพระวัชรสารธรรมมุนีเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สวดพระพุทธมนต์มีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการสารทหารตำรวจนายอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจุดเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจากนั้นได้เข้าสู่พิธีสวดพระพุทธมนต์และร่วมกันทำบุญตักบาตรโดยมีพระภิกษุสงฆ์ออกรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งเป็นอันเสร็จพิธี
0: จังหวัดชัยภูมิครับที่บริเวณสนามหน้าสารกลางจังหวัดชัยภูมินายอนันต์นาคนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชโดยมีข้าราชการตุลาการทหารตำรวจนายกเหล่ากาชาติจังหวัดชัยภูมิหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนเข้าร่วมพิธี
1: ที่ค่ายศรีหราชเดโชชัยบริเวณอาคารอเนกประสงค์กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่8ค่ายศรีหราชเดโชชัยจังหวัดขอนแก่นพันเอกสุพรเทพชัยยงผู้บังคับการกรมทหารราบที่8ได้เป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราชประจำปี2569โดยมีพันโทณรงค์พลลี้ภัยบูรณ์ผู้บังคับกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่8พร้อมด้วยนายทหารสัญญาบัตรนายทหารประทวนนายทหารกองพันประจำการและสมาชิกสมาคมแม่บ้านของหน่วยเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
0: ขณะที่เมื่อวานจังหวัดบึงกาฬนายสุรพลเจริญภูมิผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬนำหัวหน้าส่วนราชการและจิตอาสาร่วมกิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจทำความสะอาดเก็บขยะและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬซึ่งในวันที่16ถึงวันที่17ธันวาคม2569ทางจังหวัดบึงกาฬจะใช้สถานที่ดังกล่าวจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในระดับจังหวัด
1: ในพื้นที่จังหวัดหนองคายครับเมื่อเวลา9นาฬิกาของเมื่อวานนี้13ตุลาขอวันนี้เมื่อวานนี้นะครับ12ตุลาคม2569นายสรัญศักดิ์ศรีเครือเนตรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ณลานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา60พรรษาอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายได้นำจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ฉีดน้ำทำความสะอาดบริเวณลานเฉลิมพระเกียรติและพื้นที่โดยรอบและได้ร่วมกันฉีดน้ำทำความสะอาดและทาสีองค์อนุสาวรีย์ปราบห่อโดยมีจิตอาสาพระราชทานส่วนราชการพนักงานลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงสำหรับวันนวมินทรมหาราชตรงกับวันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้ร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจที่ทรงบำเพ็ญเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยตลอดรัชสมัย
0: พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดบึงกาฬกันบ้างครับกับการสร้างซุ้มดอกไม้จันทร์ครับผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬครับลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์เตรียมความพร้อมรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงพร้อมให้กำลังใจจิตอาสาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ครับ

0: ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬครับนายสุรพลเจริญภูมิผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬพร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของการก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในส่วนของจังหวัดบึงกาฬโดยผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬนะครับได้กำชับทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบให้มีความเรียบร้อยและสมพระเกียรติพร้อมจัดเตรียมระบบจราจรจุดบริการน้ำดื่มและมาตรการดูแลความปลอดภัยเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมพิธีครับ
1: จากนั้นครับผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยคณะได้เดินทางไปยังห้องประชุมชั้น2ที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มสตรีจิตอาสาจำนวน50คนที่ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและส่วนราชการครับได้ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พร้อมกับกล่าวขอบคุณและให้กำลังใจจิตอาสาที่ร่วมแรงร่วมใจดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติครับจะสังเกตเห็นได้ว่าทุกจังหวัดและทุกพื้นที่เลยนะครับในประเทศไทยก็จะร่วมด้วยเช่นกันนำโดยกลุ่มบุคคลที่มีความสามารถนะครับร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจชุมชนก็จะร่วมกันในการประดิษฐ์ดอกไม้แล้วก็เตรียมงานพระราชพิธีก่อนที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นั่นเองนะครับ
0: ข่
1: าวต่อไปจะพาคุณผู้ชมไปติดตามอีกหนึ่งงานใหญ่ที่ก็ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วนะครับกับงานที่เขาใช้คำว่าเป็นโอลิมปิกการเงินนะครับซึ่งตอนนี้ประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพและในวันนี้ครับประเทศไทยของเราจะได้เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้นำเสนอข้อมูลและเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจทั่วทั้งพื้นที่ประเทศไทยในสายตาของนานาชาติครับประเทศไทยครับเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันนี้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมร่วมเวทีเสวนาระดับโลกพร้อมกับเจรจาทวิภาคี30นัดหมายมุ่งขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมเข้าร่วมเวทีเสวนาสำคัญ4เวทีครับพร้อมกับกำหนดเจรจาทวิภาคี30นัดหมายระหว่างวันที่13ถึง17ตุลาคมนี้เพื่อขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างประเทศสำหรับวันนี้ครับ13ตุลาคมมีการเสวนาระดับสูงเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในโลกที่แบ่งขั้วโดยมีทางด้านของนางคริสตาลิน่าจอร์เจียวานะครับกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศรวมถึงนายอาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกและนางริกก้าปูราครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของฟินแลนด์เพื่อที่จะร่วมกันนะครับในการกำหนดทิศทางและหารือแนวทางในการรับมือความเสี่ยงและความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันครับ
0: ครับนอกจากนี้นะครับยังมีเวทีทบทวนและพัฒนาการเศรษฐกิจไทยนะครับนับตั้งแต่การเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมเมื่อปีพ.ศ. 2534รวมถึงการหารือแนวทางใช้ทรัพย์สินทางปัญญาไม่ว่าจะเป็นสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของธุรกิจนวัตกรรมขณะที่วันที่15ตุลาคมนะครับนายเอกนิติได้มีกำหนดร่วมเวทีอภิปรายระดับโลกครับเกี่ยวกับปัญหาหนี้สาธารณะความผันผวนด้านพลังงานและผลกระทบจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ทั้งนี้นะครับประเทศไทยจะมุ่งใช้โอกาสจากการเป็นเจ้าภาพนี่แหละครับเชื่อมโยงความร่วมมือระดับนานาประเทศเสริมสร้างความเชื่อมั่นและต่อยอดโอกาสทางเศรษฐกิจการลงทุนในระยะยาวครับ
1: ก็ต้องบอกว่าเป็นโอกาสดีของประเทศไทยนะครับเพราะว่าประเทศที่ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมของ IMF เนี่ยไม่มากนักนะครับแล้วก็ไทยของเราเป็นหนึ่งในนั้นนะครับเชื่อเหลือเกินว่าทุกครั้งที่ตัวแทนจากไทยได้มีโอกาสจัดกิจกรรมหรือได้ร่วมวงเสวนาเนี่ยก็น่าจะเป็นใบเบิกทางชิ้นสำคัญเลยแหละครับที่ทำให้โอกาสทางเศรษฐกิจรวมถึงการขับเคลื่อนร่วมไปกับการท่องเที่ยวและชุมชนเนี่ยเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมครับ
0: ครับเดี๋ยวช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการยกระดับเชฟที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นกันหน่อยครับ กระทรวงศึกษาขออภัยครับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครับเดินหน้ายกระดับเชฟอาหารไทยเชื่อมโยงตลาดแรงงานและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจนำร่องการจัดกิจกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับเป็นภูมิภาคแรกเลยนะครับที่อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นครับที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1ครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นดร.วันนีนนสิริครับหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานเปิดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศเชฟอาหารไทยประจำปี2569พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จหลักสูตรอาหารไทยมืออาชีพภายใต้โครงการ1หมู่บ้าน1เชฟอาหารไทยโดยกิจกรรมในครั้งนี้นะครับมุ่งพัฒนาทักษะบุคลากรด้านอาหารครับเชื่อมโยงผู้ผ่านการฝึกอบรมเข้าสู่ตลาดแรงงานโดยเปิดโอกาสให้โรงแรมร้านอาหารได้สัมภาษณ์ผู้ที่สำเร็จหลักสูตรโดยตรงเลยนะครับพร้อมเชื่อมโยงแหล่งเงินทุนและแพลตฟอร์มจำหน่ายร้านอาหารออนไลน์สำหรับผู้ที่ต้องการประกอบธุรกิจเป็นของตนเองครับ
1: โดยทางด้านของดร.วันนีครับได้เปิดเผยว่าโครงการดังกล่าวพัฒนาผู้เรียนมาแล้วกว่า 2,000 คนทั่วประเทศนะครับผ่านเครือข่ายหน่วยฝึกกว่า72แห่งโดยมีผู้เรียนที่ต้องผ่านการฝึกอบรมรวมแล้วเนี่ย240ชั่วโมงทางภาคทฤษฎีผ่านระบบออนไลน์และภาคปฏิบัติครับโดยก็จะครอบคลุมอาหารไทย50เมนูเพื่อที่จะยกระดับทักษะให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพและความต้องการของอุตสาหกรรมอาหารครับสำหรับจังหวัดขอนแก่นถือได้ว่าเป็นพื้นที่นำร่องการจัดกิจกรรมครับที่จะใช้ในการเชื่อมโยงตลาดแรงงานในภาคอีสานโดยนำจุดเด่นในด้านของวัตถุดิบและภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่นมาต่อยอดเพื่อที่จะสร้างอาชีพและธุรกิจรวมถึงเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนด้วยนะครับพร้อมกับผลักดันอาหารไทยสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรมครับ
0: ครับ
1: ต้องบอกว่านี่เป็นการยกระดับฝีมือของคนไทยนะครับเพราะว่าพูดถึงเรื่องของอาหารเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องนี้แล้วคนไทยไม่แพ้ใครแน่นอนแล้วย
0: ิ
1: ่งพูดถึงเรื่องอาหารจำเพาะในแต่ละพื้นที่ภาคอีสานของเราก็เป็นพื้นที่เรียกได้ว่าเป็นเมืองแซ
0: ่บ
1: นะครับ
0: โดยเฉพาะ
1: เมืองของอร่อยถูกต้องครับโดยเฉพาะขอนแก่นของเราเมนูหลากหลายอาหารท้องถิ่นขึ้นชื่อก็เยอะมากๆเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่นำร่องที่ก็จะมีการกระจายออกไปจัดกิจกรรมในแต่ละพื้นที่เพื่อที่จะส่งเสริมศักยภาพของคนไทยนั่นเองครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปเปิดโรงเจกันหน่
0: อ
1: ยที่จังหวัดขอนแก่นของเราจะคึกคักแค่ไหนสักครู่เดียวครับ
0: ครับ

0: come to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
5: แสงไฟแห่งศรัทธาจากภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขงจากแรงกายสู่แรงศรัทธาจากภูมิปัญญาสู่ศิลปกรรมแห่งสายน้ำและจากชุมชนสู่เรือไฟที่ส่องประกายเหนือแม่น้ำโขงขอเชิญร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2569ระหว่างวันที่16ถึง27ตุลาคมนี้ตลอด12วัน12คืนพบกับร้านมัจฉากาชาติเรือไฟโบราณศิลปะวัฒนธรรมพร้อมชมชิมช็อปสินค้าชุมชนและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายพิเศษ26ตุลาคมวันออกพรรษาตราการตากับเรือไฟ12ลำจาก12อำเภอให้แสงแห่งศรัทธาส่องประกายจากลุ่มน้ำโขงสู่สายตาชาวไทยและนานาชาติแล้วพบกันที่นครพนม

0: กลับมารับชมข่าวกันต่อครับเดี๋ยวช่วงนี้พาน้องซูเปอร์พาคุณผู้ชมนะครับไปกินเจกันหน่อยไปเปิดโรงเจกันหน่อยที่จังหวัดขอนแก่นเขาบอกว่างานนี้เนี่ยสามารถกินฟรีได้แบบไม่อั้นเลยล่ะครับมูลนิธิสว่างขอนแก่นสามัคคีอุทิศครับเปิดโรงทานแจกอาหารเจฟรีวันละ2มื้อนะครับไม่จำกัดจำนวนพร้อมเชิญชวนประชาชนนำปิ่นโตใส่อาหารกลับบ้านเพื่อลดขยะพลาสติกด้วยครับนี่แหละครับคุณผู้ชมบรรยากาศอยู่ที่มูลนิธิสว่างขอนแก่นสามัคคีอุทิศนะครับเขตเทศบาลนครขอนแก่นครับประชาชนจำนวนมากครับนี่ตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะครับเยอะจริงๆ
1: คนเยอะมากๆนะคร
0: ับ มาร่วมเดินทางมารับอาหารเจฟรีเนื่องในเทศกาลถือศีลกินผักนะครับครั้งที่5แล้วนะครับน้องซูเปอร
1: ์ครับ
0: ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึงวันที่18ตุลาคมโอ้จัดวันที่10ก็คือจัดประมาณ 3-4 วันแล้ว
1: ถูกต้องครับผม
0: โดยทางคนที่จัดเนี่ยนายชัยสิทธิ์สิทธิอมรพรประธานกรรมการมูลนิธิสว่างขอนแก่นสามัคคีอุทิศเขาเปิดเผยว่าปีนี้ครับเปิดโรงทานแจกอาหารเจฟรีวันละ2มื้อครับโดยจะแบ่งเป็น2มื้อเนี่ยก็คือมื้อกลางวันเวลา 11:00 น.ถึง 14:00 น.ก็คือมื้อแรกเนี่ยก็คือ 11:00 น.ส่วนมื้อเย็นเนี่ยก็คือ 17:00 น.ถึง 20:00 น.เลยคุณผู้ชมแต่ละมื้อเนี่ยก็จะมีอาหาร 4-5 เมนูให้ประชาชนสามารถรับประทานได้อย่างไม่จำกัดหากอาหารไม่เพียงพอก็จะปรุงเพิ่มก็จะทำเพิ่มเพื่อเขาบอกว่าจะช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนแม้ว่าราคาวัตถุดิบในช่วงนี้จะสูงขึ้นสักหน่อยนึงแต่เขาก็ไม่เป็นไรขอสู้เพื่อให้ประชาชนได้กินกัน
1: เนี่ยใจบุญมาก
0: ใจบุญ
1: น่ารักมากๆเลยนะครับทางด้านของนายธงชัยธีระรัตนนุกุลชัยครับรองประธานมูลนิธิบอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับบอกว่ามีประชาชนมารับอาหารเจเนี่ยไม่น้อยเลยนะฮะวันหนึ่งเนี่ยประมาณ 1,000 ถึง 2,000 คนต่อมื้อนะฮะหมายความว่าใน1วันเนี่ยตัวเลขอาจจะอยู่ที่ประมาณ 4,000 ทั้งวันนะฮะเพราะว่าเขามี2รอบด้วยกันเขาตั้งเป้าไว้เนี่ยก็จะเพิ่มนะครับเป็น 3,000 คนต่อมื้อนะครับซึ่งก็จะใช้งบประมาณจัดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1ล้านบาทนะครับพร้อมกับมีการรณรงค์ครับบอกว่าให้ประชาชนที่จะมารับอาหารเนี่ยนำปิ่นโตแล้วก็กล่องใส่อาหารเนี่ยมาใส่กลับบ้านเพื่อที่จะลดการใช้ถุงพลาสติกแล้วก็ปริมาณขยะได้ด้วยนะครับนอกจากนี้ครับยังมีคณะผู้ที่มีจิตศรัทธาจากทางไต้หวัน12คนด้วยกันเดินทางมาร่วมกิจกรรมครับพร้อมกับบริจาคเงิน 10,000 บาทแล้วก็นำอาหารเจมาร่วมออกโรงทานโดยให้ความสนใจไปที่เมนูส้มตำเจของไทยนะครับรวมกันเตรียมวัตถุดิบเพื่อที่จะประกอบอาหารด้วยครับผม
0: น่ากินมากๆเลย
1: นี่แหละฮะ
0: มีโอกาสก็จะไปถึงวันที่18ตุลาคมนะ
1: ถูกต้องครับผมแล้วก็ฟรีนะฮะ2มื้อสำหรับมื้อตอนเที่ยงแล้วก็มื้อช่วงเย็นนะครับใครที่สนใจอยู่ในพื้นที่ไปได้เลยที่โรงทานเจจังหวัดขอนแก่นนะครับจากที่ขอนแก่นขยับไปอีกนิดนึงนะครับที่จังหวัดกาฬสินธุ์ที่นี่ก็เปิดโรงทานเหมือนกันต้องยอมรับว่าช่วงนี้ข้าวยากหมากแพงราคาผักที่จะนำมาใช้เป็นวัตถุดิบก็เพิ่มขึ้นแต่โรงทานที่นี่ใจดีมากยังคงมอบให้กับพี่น้องประชาชนได้ใช้จ่ายกันแบบฟรีๆเลยครับเทศกาลเจจังหวัดกาฬสินธุ์คึกคักครับคุณผู้ชมครับแม้ราคาผักและราคาขนส่งจะปรับตัวสูงขึ้นจากปัญหาน้ำท่วมส่งผลให้อาหารเจก็ปรับราคาเพิ่มเป็นถุงละ5บาทนะครับแต่ทางมูลนิธิคุณธรรมสงเคราะห์กาฬสินธุ์ยังคงใจดีครับเปิดให้กับประชาชนโดยเฉพาะผู้ยากไร้รับประทานอาหารเจฟรีตลอดเทศกาลเลยครับที่มูลนิธิคุณธรรมสงเคราะห์กาฬสินธุ์เอกกาจีสิงเกาะหรือโรงงิ้วนะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์บรรยากาศต้องบอกว่าเป็นไปอย่างคึกคักเลยครับมีประชาชนทั้งชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนเดินทางมาทำบุญถือศีลกินเจและไหว้พระขอพรอย่างต่อเนื่องครับโดยเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานที่ผ่านมาทางด้านของนายสุวัฒน์เข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมด้วยนางทัพพัทรดาธนินจิรานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ครับและหัวหน้าส่วนราชการได้ร่วมกันรับประทานอาหารเจโดยภายในงานนะครับก็มีอาหารเจทั้งอาหารคาวอาหารหวานให้เลือกกันมากกว่า30รายการครับพร้อมกับมีนักเรียนจิตอาสาจากโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรและชาวบ้านในชุมชนช่วยกันบรรจุอาหารสำหรับประชาชนนำไปรับประทานกับที่บ้านนั่นเองคร
0: ับ โดยทางประธานมูลนิธิคุณธรรมสงเคราะห์นะครับก็ออกมาเปิดเผยว่าปีนี้นะครับราคาวัตถุดิบโดยเฉพาะผักนะครับปรับตัวสูงขึ้นจากปัญหาน้ำท่วมราคาน้ำมันและค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ ต้องปรับราคาอาหารเจจากถุงละ20บาทเนี่ยเป็นถุงละ25บาทก็มีการปรับขึ้น5บาท
1: ครับผม
0: ก็ถือว่าก็อยู่ในเกณฑ์ที่อย่างว่าพอรับได
1: ้ครับผม
0: แต่ก็ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ยากไร้หรือว่าผู้ที่ไม่มีรายได้เนี่ยเข้ามานั่งรับประทานอาหารเจแบบฟรีเลยที่มูลนิธินะครับทั้งช่วงเช้าไปจนถึงช่วงเย็นเลยพร้อมจัดพื้นที่รับประทานอาหารจุดจอดรถและพื้นที่ทำบุญเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานด้วย
1: โอ้ต้องบอกว่าใครที่อยู่ในพื้นที่25บาทไม่แพงนะ
0: ไม่แพงนะแล้วดูปริมาณอ่ะที่ได้อ่ะเยอะอยู่นะ
1: ถูกต้องครับก็เหมือนเราไปจ่ายตลาดหนึ่งครั้งทุกวันนี้ข้าวที่ตลาดก็ถ้าต่ำๆก็25 30
0: ก็ประมาณนี้ก็ประมาณน
1: ี้ถูกต้องครับแล้วก็บอกว่าต้องใช้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ข้าวยากหมากแพงราคาแบบนี้กับปริมาณที่ได้ถือว่าสมเหตุสมผลนะครับแล้วก็สำหรับใครที่เป็นผู้ยากไร้สามารถไปทานได้ฟรีด้วยนะครับ
0: ครับผมเดี๋ยวจากจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับไปที่โคราชจังหวัดครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปรื้อฟื้นเทศกาลหนังกลางแปลงกันหน่อยครับจังหวัดนครราชสีมาครับเตรียมจัดเทศกาลหนังกลางแปลงครั้งใหญ่เลยนะครับที่ตลาดน้ำบึงหัวทะเลระหว่างวันที่20ถึงวันที่24ตุลาคมนี้นะครับหวังว่าจะฟื้นเสน่ห์หนังกลางแปลงไทยสร้างพื้นที่ความสุขให้กับคนทุกช่วงวัยพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ครับบรรยากาศครับอยู่ที่ตลาดน้ำบึงหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับนายบัลลังก์ไวยสิริครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพร้อมผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับร่วมแถลงความพร้อมจัดเทศกาลหนังกลางแปลงโคราชมูฟวี่เฟสติวัล2026นะครับภายใต้แนวคิดเมืองแห่งภาพยนตร์นะครับซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่20ถึงวันที่24ตุลาคมโดยการจัดงานในครั้งนี้นะครับมุ่งนำวัฒนธรรมหนังกลางแปลงไทยที่อยู่คู่สังคมมาอย่างยาวนานกลับมาสร้างสีสันในรูปแบบที่ร่วมสมัยผสมผสานศิลปะเทคโนโลยีและความบันเทิงเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาด้วยครับ
1: โดยทางด้านของนายสำรวยศรีสืบมากับประธานชมรมหนังกลางแปลงนครราชสีมาได้เปิดเผยว่าเทศกาลนี้เกิดจากความตั้งใจครับในการอนุรักษ์วัฒนธรรมหนังกลางแปลงซึ่งไม่ใช่เพียงแค่การชมภาพยนตร์นะครับแต่ยังเป็นพื้นที่ในการพบปะและสร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชนโดยต้องการให้คนรุ่นเก่าได้ย้อนรำลึกถึงความทรงจำขณะที่เยาวชนและคนรุ่นใหม่ก็จะได้สัมผัสกับเสน่ห์ของหนังกลางแปลงในรูปแบบใหม่ครับโดยภายในงานนะครับจะมีการฉายภาพยนตร์กลางแปลงนิทรรศการวัฒนธรรมภาพยนตร์กิจกรรมสร้างสรรค์ครับจากศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบนครราชสีมาและมีการนำเอาเทคโนโลยีมาผสมผสานกับความบันเทิงรวมถึงมีการแสดงลิเกจากคณะต่างๆด้วยนะครับถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับชุมชนและผลักดันจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรมเลยครับเนี่ยม้วนฟิล์มเก่าๆเนาะพอเอาออกมาฉายเป็นหนังกลางแปลงบรรยากาศความโรแมนติกความคลาสสิกเหมือนกลับมาอีกครั้งนึงเลยพี่ปอย
0: กินลูกชิ้นปิ้งกินปลาหมึกย่างอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
1: ถูกต้องครับ
0: บรรยากาศแบบนี้ไม่ได้
1: ดูหนังไป
0: ไม่ได้สัมผัสแบบมานานแล้วนะครับ
1: ใช่แล้วครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเนาะอย่างที่บอกเลยว่าสร้างการมีปฏิสัมพันธ์ของผู้คนพบปะผู้คนแล้วก็สำคัญที่สุดคือหนังหรือภาพยนตร์ในสมัยก่อนมักจะมีเรื่องราวบางอย่างหรือมีรายละเอียดบางอย่างที่ทำให้เราเห็นเมื่อไหร่ได้ดูเมื่อไหร่ก็นึกถึงอดีตเมื่อนั้นนะครับ
0: ถูกต้องครับ
1: นี่แหละครับคุณผู้ชมครับเป็นอีกหนึ่งงานที่น่าสนใจพลาดไม่ได้ปักหมุดไว้เลยที่นครราชสีมาครับจากที่นครราชสีมาจะพาไปดูกับอีกหนึ่งงานใหญ่พืชสวนโลกอุดรธานีเปิดทางเข้าแล้วนะครับจะเป็นยังไงไปติดตามกันครับจังหวัดอุดรธานีครับเปิดใช้ทางแยกงานเข้านะครับทางเข้างานนะครับของมหกรรมพืชสวนโลกอย่างเป็นทางการแล้วครับพร้อมกับระบบสัญญาณไฟจราจรและอุปกรณ์ความปลอดภัยรวมงบประมาณกว่า24ล้านบาทครับเตรียมรองรับนักท่องเที่ยวก่อนที่จะเปิดงานอย่างเป็นทางการ1พฤศจิกายนนี้ครับที่บริเวณทางเข้างานมหกรรมพืชสวนโลกครับพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดตำบลกุดสะอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมครับผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้เป็นประธานในการเปิดใช้ทางแยกบนทางหลวงหมายเลข2สายอุดรธานีน้ำสวยอย่างเป็นทางการหลังจากที่มีการดำเนินการปรับปรุงเสร็จแล้วนะครับเพื่อที่จะรองรับการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวครับผม
0: โดยโครงการนี้นะครับดำเนินการ านโดยกรมทางหลวงนะครับผ่านแขวงทางหลวงอุดรธานีที่1ใช้งบประมาณกว่า24ล้านบาทครอบคลุมระยะทางประมาณปรับปรุงทางแยกติดตั้งสัญญาณไฟจราจรระบบระบายน้ำไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุโดยผู้ว่าจังหวัดอุดรธานีครับเขาบอกว่าอย่างนี้ครับการเปิดใช้สัญญาณไฟจราจรใหม่เนี่ยยังไงก็ขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในระหว่างการเดินทางด้วยจนกว่าจะคุ้นเคยกับรูปแบบใหม่ของการจราจรพร้อมเปิดเผยว่าความคืบหน้าของการปรับปรุงทางข้ามรถไฟซึ่งขณะนี้นะครับได้ดำเนินการส่วนรางแล้วเสร็จแล้วนะครับเหลืองานพื้นผิวเชื่อมต่อและอยู่ระหว่างเร่งก่อสร้างสถานีรถไฟชั่วคราวเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารที่เข้าสู่พื้นที่การจัดงานได้โดยตรงนั่นเองครับ
1: สำหรับนะครับงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีครับคุณผู้ชมครับมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่1พฤศจิกายน2569ยาวไปจนถึง14มีนาคม2570ครับโดยทางจังหวัดเตรียมความพร้อมด้านคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อที่จะรองรับการเดินทางและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมเลยครับ
0: เรียกได้ว่าพร้อมแล้วพร้อมมากๆแล้ว
1: พร้อมแล้วนะฮะ
0: อันนี้เป็นทางเส้นทางการเดินทาง
1: ใช่ครับแล้วเดี๋ยวจะงานเข้าด้วยเพราะว่านักท่องเที่ยวแล้วคุณผู้ชมจะเดินทางไปที่นี่เยอะมากนะฮะถูกต้องครับต้องบอกว่างานจะเข้าแน่นอนเพราะว่าเม็ดเงินนักท่องเที่ยวนะครับผู้คนจะหลั่งไหลเข้ามาที่นี่จริงๆครับผมต้องบอกว่าปักหมุดไว้เลยใครที่ชอบงานสวนชอบงานพืชพันธุ์นะฮะพืชสวนโลกอุดรธานียิ่งใหญ่สมกับการรอคอยปักหมุดไว้เลยที่1พฤศจิกายนนี้ครับ
0: ครับเดี๋ยวข่าวต่อไปครับพาไปที่จังหวัดสกลนครกันบ้างครับกับการหนุนผลิตสื่อสร้างสรรค์ไงครับจังหวัดสกลนครครับเปิดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้ผลิตสื่อในภูมิภาคเตรียมความพร้อมรับมือขออภัยครับเตรียมความพร้อมขอรับทุนสนับสนุนประจำปี2570นะครับมุ่งสร้างสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อสังคมครับนายปริณนิทัศน์เอกครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครครับเป็นประธานเปิดกิจกรรม Content Creator Media for All 2027อ๋องานนี้เป็นงาน Content Creator นี่น้องซุปเปอร์นี่เหมาะกับซุปเปอร์เลยนะ
1: เนี่ยสำหรับครีเอเตอร์มือใหม่นะฮะ
0: เขาเป็นนี่เป็นเขาเป็นเปิดโอกาสให้คนที่ทำสื่อเนี่ยจัดเต็มทุกกลุ่มเป้าหมายเลยโดยงานนี้จัดเป็นครั้งที่2แล้วนะครับกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยจัดขึ้นโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เพื่ออะไรเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ที่ผลิตสื่อในภูมิภาคเนี่ยพร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการและกิจกรรมประจำปี2570ครับ
1: ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับนอกจากนี้ครับยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการเขียนโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนครับรวมถึงการแบ่งปันประสบการณ์จากผู้ที่เคยได้รับทุนเพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ที่ผลิตสื่อนำไปพัฒนาโครงการของตนเองนะครับทั้งนี้กิจกรรมนี้ก็จะมุ่งส่งเสริมให้ผู้ผลิตสื่อทุกๆคนในภูมิภาคเนี่ยสามารถพัฒนาผลงานของตนเองที่มีทั้งคุณภาพปลอดภัยสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อสังคมด้วยครับ
0: เหมาะสำหรับคนที่ทำสื่อสร้างสรรค์หรือเปล่าซุปเปอร
1: ์ถูกต้องครับผม ต้องบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยเรื่องสื่อเรื่องอินเทอร์เน็ตง่ายแค่ปลายนิ้วคลิกแต่ทำอย่างไรให้สร้างสรรค์นะครับเราจะเห็นทุกวันนี้ชัดเจนมากๆเลยเรื่องของการนำเสนอสื่อในรูปแบบต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นละครสั้นภาพยนตร์สั้นการโฆษณาทำอย่างไรให้สร้างสรรค์ทำอย่างไรให้จันโลงผู้ที่ชมได้นะครับซึ่งทางจังหวัดสกลนครเองก็มุ่งเน้นมากๆที่อยากจะให้คนรุ่นใหม่แล้วก็คนที่มีไอเดียเจ๋งๆเนี่ยนำสื่อออกมาพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อส่งเสริมจังหวัดส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็ส่งเสริมการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามรับชมข่าวสารกันต่อครับ

0: แกล้งปวดฟัน
1: ชนแก้ว
0: พกน้ำเก๊กหวยไปด้วย

แกล้งดราม่าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้าเพื่อตับที่ดีขึ้นร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเข้าพรรษานี้เก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวันงดเหล้าเข้าพรรษา

การผสมดนตรีพื้นบ้านและดนตรีสากลนะครับก็สมัยก่อนอาจจะยังผสมได้ไม่ดีพอเพราะว่าดนตรีพื้นบ้านก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเช่นการตั้งเสียงหรือว่าเครื่องดนตรีที่จำกัดในคีย์นั้นๆแต่สมัยนี้ก็คือมีการพัฒนาทั้งเครื่องดนตรีทั้งทฤษฎีดนตรีเรียนดนตรีเพิ่มขึ้นมาก็จะมีเทคนิคหรือว่าทักษะในการปรับเครื่องดนตรีจูนเครื่องดนตรีให้เล่นร่วมกับดนตรีสากลได้แล้วก็เล่นกับดนตรีในทั่วโลกได้ครับ

0: ลับมารับชมข่าวกันต่อครับเดี๋ยวช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูการมอบรถฉุกรถพยาบาลฉุกเฉินที่จังหวัดขอนแก่นกันหน่อยครับผู้แทนกรมการแพทย์ทหารเรือรับมอบรถพยาบาลฉุกเฉินคันที่12ที่คนขอนแก่นส่งมอบรถพยาบาลฉุกเฉินคันที่12นะครับให้กับกรมการทหารเรือเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนครับนี่แหละครับที่บริเวณลานกิจกรรมด้านหน้าบริษัท CK ชูนะครับประเทศไทยจำกัดตำบลบ้านทุ่มอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นพลเรือเอกประพฤติพรครับอักษรมัดนายกสมาคมอสัมชัญและอดีตรองเสนาธิการกองทัพเรือและคณะผู้แทนกรมการแพทย์ทหารเรือร่วมรับมอบรถพยาบาลฉุกเฉินจากนายสุเมธกองพัฒนากุลประธานกรรมการบริหารบริษัท CK ชูประเทศไทยจำกัดพร้อมคณะผู้บริหารบริษัทและกลุ่มเพื่อนอสัมชัญร่วมรับมอบรถโรงพยาบาลฉุกเฉินนะครับแบบเป็นรถตู้คันที่12แล้วนะครับให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมการแพทย์ทหารเรือกองบัญชาการทหารเรือโดยมีนายประจวบรักแพทย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะครับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่เข้าร่วมเป็นสักขีพยานครับ
1: เดินรถพยาบาลฉุกเฉินคันดังกล่าวครับมีมูลค่ารวมกว่า2,400,000 บาทพร้อมกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามมาตรฐานที่กำหนดครับเพื่อรองรับการช่วยเหลือและให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบของโรงพยาบาลทางด้านของพลเรือเอกประพฤติพรครับได้เปิดเผยว่าโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่ให้บริการรักษาพยาบาลแก่ข้าราชการลูกจ้างครอบครัวทหารเรือรวมไปถึงพี่น้องประชาชนครับการได้รับรถพยาบาลฉุกเฉินเพิ่มเติมในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มความพร้อมในด้านการแพทย์ฉุกเฉินและยกระดับประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยในพื้นที่รับผิดชอบให้ดีมากยิ่งขึ้นครับ
0: ครับ
1: เรียกได้ว่าเป็นการส่งต่อโอกาสนะครับในการที่จะดูแลในเรื่องของสุขภาวะและสุขภาพขั้นพื้นฐานของพี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้ใช้บริการในพื้นที่บริการของโรงพยาบาลด้วยครับพาคุณผู้ชมไปติดตามข่าวต่อไปครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าติดตามแล้วก็หิวใจมากๆเลยนะครับเป็นเรื่องราวของการส่งเสริมฟื้นฟูสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อมนะครับผ่านวิธีการก็คือใช้ในเรื่องของการเย็บปักถักร้อยปักผ้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมกิจกรรมนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามกันครับโรงพยาบาลสิรินธรจังหวัดขอนแก่นครับใช้กิจกรรมปักผ้าช่วยฟื้นฟูผู้สูงอายุที่มีภาวะ

0: ภาวะสมองเสื่อมหลังติดตามผลอย่างต่อเนื่อง44สัปดาห์พบความจำสมาธิและการประสานงานระหว่างมือกับสายตาดีขึ้นครับพร้อมให้การช่วยเหลือกับผู้สูงอายุและผู้สูงวัยกลับมาใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขครับที่กลุ่มชราชนคนปักผ้าตำบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับในทุกวันพุธครับคุณผู้ชมครับจะมีผู้สูงอายุกว่า10คนนะครับที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์มาร่วมกิจกรรมปักผ้าเพื่อที่จะกระตุ้นการทำงานของสมองภายใต้การดูแลของทีมแพทย์โรงพยาบาลสิรินธรจังหวัดขอนแก่นครับ
1: โดยแพทย์หญิงปริยสุทธิ์อินทสุวรรณครับหัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดครับเปิดเผยว่ากิจกรรมดังกล่าวนะครับเป็นการนำกระบวนการฟื้นฟูผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเข้าสู่ชุมชนโดยใช้การพูดคุยร้องเพลงวาดภาพและการปักผ้าเพื่อฝึกความจำสมาธิการใช้ภาษาและการประสานงานระหว่างมือกับดวงตาครับพร้อมปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับความสามารถของผู้สูงอายุในแต่ละคนด้วยอ๋อไม่ใช่มีแค่การปักผ้ายังมีการร้องเพลงการวาดภาพด้วยก็เหมาะสำหรับคนที่แบบไม่ถนัดในเรื่องของการปักผ้าเขาก็มีกิจกรรมอื่นๆให้ทำด้วยในการฝึกสมองเสื่อมนะครับโดยหลังติดตามผลต่อเนื่อง44สัปดาห์เป็นอย่างนี้ครับพบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยมีพัฒนาการหลายด้านโดยความสามารถในการคงสมาธิดีขึ้นร้อยละ62การประสานงานระหว่างมือกับดวงตาดีขึ้นร้อยละ54และการหวนระลึกความทรงจำในอดีตดีขึ้นประมาณร้อยละ60ครับนอกจากนี้นะครับยังพบว่าผู้สูงอายุกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นมากขึ้นกล้าที่จะเข้าร่วมสังคมมากยิ่งขึ้นและทำกิจวัตรประจำวันได้ดีมากยิ่งขึ้นตามลำดับครับ
0: น่าสนใจมากๆนะครับ
1: เดี๋ยวไปฟังเสียงของหัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชกันหน่อยครับ
2: ผู้สูงอายุทั้งหลายเนี่ยที่อยู่เบื้องหน้าของพวกท่านเนี่ยนะคะก็คือผู้สูงอายุที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะสมองเสื่อมจากการตรวจโดยแพทย์การยืนยันด้วยผลการทดสอบทางจิตวิทยาแล้วหลายท่านเนี่ยก็ไปทำซีทีสแกนแล้วนะคะแล้วก็พบว่ามีการเสื่อมถอยนะคะมีการทำงานของสมองเนี่ยที่แย่ลงส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็ผู้สูงอายุเหล่านี้เลือกการรักษาแบบไม่ใช้ยาซึ่งในที่เนี้ยเราก็ใช้กิจกรรมชื่อชราชนคนปักผ้าหรือปักผ้าชราชลอเนี่ยมาช่วยผู้สูงอายุในกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นทุกๆวันพุธเนี่ยค่ะผู้สูงอายุก็จะมารวมตัวกันนะคะห่อข้าวกันมานะคะเพื่อที่จะมากระตุ้นเรื่องของการเข้าสังคมนะคะในทุกๆวันพุธเนี่ยโรงพยาบาลสิรินธรจังหวัดขอนแก่นก็จะส่งบุคลากรก็คือหมอเนี่ยมากิจกรรมบำบัดก็จะเริ่มต้นตั้งแต่เรื่องของการให้ความรู้ทั่วไปนะคะการกระตุ้นกล้ามเนื้อมัดเล็กพัดมัดใหญ่ผ่านทางเพลงที่มีความง่ายของภาษาจดจำได้ง่ายเพื่อกระตุ้นการจำนะคะแล้วก็ใช้ภาษาสัญลักษณ์
0: ทางด้านของนางเฮียงชิดหวดนะครับอายุ75ปีเป็นสมาชิกของกลุ่มครับเล่าว่าหลังเคยได้รับการผ่าตัดโรคหลอดเลือดป่องพองเนี่ยตนเองมีอาการหลงลืมหงุดหงิดง่ายแล้วก็เก็บตัวนะครับแต่เมื่อตัดสินใจมาเข้าร่วมกิจกรรมการปักผ้าอย่างต่อเนื่องแล้วเนี่ยรู้สึกว่าตนเองเนี่ยใจเย็นลงมีสมาธิแล้วก็ช่วยให้สุขภาพจิตของตนเนี่ยดีขึ้นด้วยนะครับอ่ะเราไปฟังเสียงกันหน่อยครับ
3: ก็ทราบว่ายังว่าก็พูดไหนหรอกค่ะยกแรกยังยุ่งยังเงียบผู้เดียวมาไม่เอามาไก่มาได้เลยอารมณ์ขึ้นอารมณ์ลงสิไหม
4: ค
3: ือ
4: เขาบอกว่าตอนนั้นที่รักษาได
3: ้เอ้าก็บ่เสียปันได้แล้วผลว่าให้มาปักผ่ากับปักผ่าตัวเนาะ
4: คร
3: ับ ก็อยู่มากกันคือจังเว้านัวหัวกันมวนมียังก็เอามาสู้กันจินจังสิไหม
4: คร
3: ับ ช้อนนี่ล่ะหาเนี่ยมาสู้มูจินเนาะ
4: มีแต่เนี่ยบ่ครับ
3: กันว่าไข่กับว่าไข่เป็นไรอยากเศร้ามือละเก่าเทียผลอาจารย์ไห้วันนี้ก็เลยว่าโอ้เพื่อนไห้อยากให้ได้ดีตัวไหนวะเด
4: ้
3: ก็เลยกลับบ้านทุกพุธเพื่อนก็มาสิไหมก็ค่อยดีขึ้นวันนี้คันซิโอก็ให้เว้าซะเนาะขายหน้าเจ้าของซะคันเห็นมูผิดปกติสิก็ใจไห้ได้อาจารย์ก็อดเอากันใจไห้ก็ย่างหนีไปสิไหม
0: ครับผมต้องบอกว่ากิจกรรมดังกล่าวนะครับเป็นแนวทางสำคัญมากๆเลยในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมควบคู่กับการประเมินของทีมแพทย์ย้ำกับคุณผู้ชมหน่อยว่าโครงการนี้ครับเราจะมีทีมดูแลเนาะที่เป็นทั้งทีมแพทย์ทีมเจ้าหน้าที่เข้ามาดูพัฒนาการนะครับจากการฝึกสมาธิฝึกความนิ่งนะครับแล้วก็ภาวะของการทำงานสายตามือสมองเป็นยังไงบ้างซึ่งก็ต้องบอกว่ามันได้ทั้งการพัฒนาตนเอง
1: ถูกต้อง
0: การพัฒนาสังคมแล้วก็ได้ทักษะขั้นพื้นฐานด้วยนะครับ
1: ถูกต้องครับและอีกอย่างนึงก็ทำให้คนแก่ไม่เหงาด้วยที่อยู่บ้านไม่ฟุ้งซ่าน
0: ก็คือบอกว่าหาเนี่ยกินมากห่อใส่ถุงมากมากินน้ำกันยุนีนะครับทำแบบปักผ้าไปก
1: ิน
0: ข
1: ้
0: าวไปมีเพื่อนนะครับ
1: ก็สนุกไปอีกแบบ
0: ใช่ครับคุณผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งกิจกรรมที่ถ้าทุกพื้นที่กลุ่มผู้สูงอายุเนาะได้มีโอกาสมาทำกิจกรรมร่วมกันแบบนี้ก็น่าจะได้สีสันในชุมชนเพิ่มมากขึ้นแน่นอนครับ
1: ครับเดี๋ยวข่าวต่อไปครับพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดนครราชสีมาเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูในเรื่องของความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารหลวงปู่มั่นที่บอกว่าตอนนี้นะครับความคืบหน้ากว่า 37% แล้วนะครับโดยทางจังหวัดนครราชสีมาครับลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารประดิษฐานรูปหล่อหลวงปู่มั่นภูริทัตโตพบการดำเนินงานแล้วกว่า 37% แล้วนะครับเร็วกว่าแผนที่กำหนดด้วยครับที่วัดสัมปัตตวนารามครับตำบลโคกรวดอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานายพุทธชาติสามงามโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยนางสาวทิวาพรแสนเมืองชินประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมานะครับได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารประดิษฐานรูปหล่อหลวงปู่มั่นภูริทัตโตพระเถระวะพระเถราจารย์สายวิปัฒนากรรมฐานครับจากการตรวจติดตามพบว่าการก่อสร้างนะครับมีความคืบหน้าแล้วร้อยละ 37.44% สูงกว่าแผนงานที่กำหนดไว้เนี่ยร้อยละ 36.98% หรือเร็วกว่าแผนเนี่ย 0.46% ครับ
0: โครงการดังกล่าวครับมีพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีได้เป็นประธานคณะกรรมการของโครงการนะครับแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกำกับดูแลในด้านของวิศวกรรมสถาปัตยกรรมและตรวจสอบคุณภาพของงานก่อสร้างเพื่อให้ตัวอาคารมีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยและเหมาะสมต่อการประกอบศาสนกิจครับสำหรับอาคารแห่งนี้นะครับจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ประดิษฐานของรูปหล่อหลวงปู่มั่นภูริทัตโตครับพระเถระผู้มีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและแนวทางวิปัสสนากรรมฐานเมื่อก่อนสร้างนะครับจะบอกว่าเป็นพื้นที่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่จะให้พุทธศาสนิกชนนะครับเดินทางมาสักการะรำลึกถึงคุณูปการแล้วก็ศึกษาหลักธรรมคำสอนของหลวงปู่มั่นพร้อมกับสืบสานแนวทางในการปฏิบัติของพระเถราจารย์สายกรรมฐานให้คงอยู่สืบไปการที่จะสร้างอาคารตรงนี้ก็เพื่อที่จะให้พื้นที่ตรงนี้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นรองรับผู้คนที่จะมาศึกษาแล้วก็มากราบไหว้องค์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตนั่นเองครับ
1: ครับผม
0: ข่าวต่อไปเป็นข่าวใหญ่นะครับจะพาคุณผู้ชมไปติดตามการสกัดยาบ้ารวมแล้ว 600,000 เม็ดด้วยกันนะครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันครับกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีครับสนที่กำลังหน่วยงานด้านความมั่นคงตรวจยึดยาบ้า 600,000 เม็ดมูลค่ากว่า29ล้านบาทครับบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงจังหวัดหนองคายพบห่อยาบ้าประทับตรานกอินทรีและตัวอักษรเบสเป็นครั้งแรกครับที่ศาลากลางจังหวัดหนองคายครับนำโดยนายสรัญศักดิ์ศรีเครือเนตรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายพร้อมด้วยพันเอกชูชาตินนทบุตรผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมที่2กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีและหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ครับได้ร่วมกันแถลงผลการตรวจยึดยาบ้า 594,000 เม็ดครับคุณผู้ชมครับรวมมูลค่ากว่า 29,700,000 บาทยึดได้ที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงบ้านหินงมเหนือตำบลหินงมอำเภอเมืองหนองคายครับโดยการตรวจยึดเกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางดึกของวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาหลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเบาะแสนะครับบอกว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในพื้นที่จึงได้วางกำลังลาดตระเวนและเฝ้าซุ่มตรวจนะครับตามพื้นที่จุดเสี่ยงของริมแม่น้ำโขงครับ
1: เกือบ 600,000 เม็ดเลยไม่น้อยเลยนะครับคุณผู้ชมโดย ระหว่างปฏิบัติหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ได้พบรถยนต์ต้องสงสัยแบบคันนี้2ครั้งแล้ว
0: ครับ
1: แต่ตรวจค้นเนี่ยไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใดแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ไม่ชะล่าใจนะครับจึงเฝ้าสังเกตการต่อเนื่องจนกระทั่งเวลาประมาณ 23:30 น.ครับพบเรือ1ลำเข้ามาเทียบที่ฝั่งครับแล้วก็คนในเรือเนี่ยก่อนที่จะโยนวัตถุต้องสงสัยออกจากเรือไปทางเจ้าหน้าที่ก็เฝ้าสังเกตการอยู่ประมาณ1ชั่วโมงครับแต่ก็ไม่มีผู้ใดมาขนย้ายที่เขาโยนไปเมื่อตะกี้เนี่ยไม่มีใครมาขนย้ายไปนะครับเจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจสอบพบว่าเป็นกระสอบสีดำ2กระสอบครับภายในนะครับบรรจุยาบ้า101มัดรวมประมาณ 594,000 เม็ดโดยห่อยาบ้ามีตราอักษร Y-1 รูปนกอินทรีและตัวอักษรเบสซึ่งเจ้าหน้าที่ระบุว่าพบเป็นครั้งแรกเลยที่พบตรานกอินทรีและพบตัวอักษรดังกล่าวเบื้องต้นครับทางเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดยาบ้าทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบ้านเดือดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับ
0: ต้องบอกว่าจำนวนไม่น้อยจริงๆนะครับเกือบ 600,000 เม็ดถ้าหลุดไปได้นี่หนักเลยนะครับ
1: ก็ต้องยังเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นชายแดนอย่างเช่นพื้นที่จังหวัดหนองคายเนี่ยเยอะมากๆเลยแล้วก็มีให้ติดตามแบบต่อเนื่องเลย
0: ถูกต้องครับผมแน่นอนว่าพี่น้องประชาชนก็สามารถเป็นหูเป็นตาช่วยกันได้นะครับช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการส่งข้อมูลแจ้งเบาะแสให้กับหน่วยงานด้านความมั่นคงก็จะมีการตรวจสอบเนาะแล้วก็เฝ้าระวังไม่ให้ยาเสพติดข้ามประเทศเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยครับ
1: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับอยู่กับช่วงท้ายของรายการครับ

0: กล้วย
1: เอ้าพี่จะไปไหน
0: อ๋อจะพาลูกไปปลูกป่าหน่อยเพื่ออากาศบริสุทธิ์ให้กับโลกอ้าวแล้วกล้วยล่ะจะไปไหน
1: จะไปลองรถหน่อยพี่เพิ่งจูนมาแรงๆเลยไปก่อนนะพี่โธ่ไอ้กล้วย
2: ควันท่วมเลยนะพ่อนี่แหละคือสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้เกิดฝุ่นPM 2.5 เลยนะพ
0: ่อโถ่ไอ้กล้วยเอ้ยช่วยโลกไม่ได้ก็อย่าซ้ำเติมเถอะไปเราไปปลูกป่ากันดีกว่า
3: ถ้าช่วยไม่ได้ก็อย่าซ้ำเติมเร่งเครื่องเท่ากับเร่งฝุ่นใช้เท่าที่จำเป็นลดการเกิดฝุ่น PM 2.5

0: เดี๋ยวไปติดตามพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ากันหน่อยครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มหาสารคามขอนแก่นและชัยภูมิครับเรียกได้ว่าตอนนี้ฝนไม่มีแล้วนะครับส่วนลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาครับบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนครับมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบนครับและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมฝ่ายตะวันออกนะครับพัดปกคลุมอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างด้วยครับ
1: เราไปดูอุณหภูมิในแต่ละพื้นที่กันบ้างครับเริ่มต้นที่อีสานตอนบนนะครับอีสานตอนบนครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 22-24 องศาเซลเซียสครับสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสขณะที่อีสานตอนล่างนะครับอุณหภูมิต่ำสุด 24 องศาเซลเซียสครับสูงสุด 33 องศาเซลเซียสคุณภาพอากาศฝุ่น PM 2.5 วันนี้นะครับต้องบอกว่าพอฝนเริ่มน้อยคุณภาพอากาศหลายพื้นที่เริ่มมีผลนะครับ อย่างที่ขอนแก่นหนองคายเนี่ยคุณภาพอากาศกลางๆเริ่มจะมีฝุ่นเล็กน้อยนะครับส
0: ่
1: วนที่นครพนมอุบลราชธานีคุณภาพอากาศดีจนถึงดีมากนะครับดังนั้นแล้วพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นหนองคายหรือในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงก็ให้ระมัดระวังคุณภาพอากาศในช่วงนี้ไว้ด้วยนะครับครับผมและนี่คือทั้งหมดของรายการอีสานวันนี้นะครับวันนี้ผมซุปเปอร์พร้อมด้วยพี่ปอยและทีมงานจาก NVT ภาคอีสานต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณสำหรับทุกการติดตามและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

ครั้งที่เข้าสู่ช่วงเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีจะกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งค่ะเมืองทั้งเมืองถูกแต่งแต้มไปด้วยแสงสีของศิลปะบนต้นเทียนเสียงสิวเสียงแกะสลักและแรงศรัทธาของผู้คนที่ร่วมกันสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจากจุดเริ่มต้นของการถวายเทียนให้พระสงฆ์ใช้เป็นแสงสว่างตลอดช่วงจำพรรษานั้นวันนี้เทียนไม่ได้เป็นแค่เพียงเครื่องสักการะบูชายังกลายเป็นงานศิลป์ที่สะท้อนภูมิปัญญาความคิดสร้างสรรค์และอัตลักษณ์ของชาวอุบลราชธานีจนกลายเป็นประเพณีที่ได้รับการยกย่องและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกแต่เบื้องหลังความยิ่งใหญ่ของต้นเทียนแต่ละต้นไม่ได้เกิดขึ้นเพียงในช่วงเทศกาลหากยังมีผู้คนอีกมากมายค่ะที่ใช้เทียนเป็นทั้งงานศิลปะเป็นอาชีพและความหวังในการสร้างรายได้ให้กับชุมชนตลอดทั้งปีหนึ่งในนั้นคือชุมชนเทียนหอมอำเภอเดชอุดมที่นำภูมิปัญญาการขึ้นรูปและการตกแต่งเทียนนำเรื่องราวของเมืองอุบลราชธานีมาถ่ายทอดความประณีตผ่านงานต้นเทียนหอมที่เปลี่ยนไปด้วยความงดงามกลิ่นหอมและเรื่องราวของท้องถิ่นวันนี้ค่ะเลยจะพามาสัมผัสอีกหนึ่งมิติของเมืองเทียนที่ไม่ได้ส่องสว่างเพียงงานประเพณีเท่านั้นแต่ยังสร้างความสวยงามและความโดดเด่นรวมถึงการสืบสานภูมิปัญญาให้คงอยู่ในชุมชนผ่านเรื่องราวของเทียนหอมจากอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีค่ะสวัสดีค่ะเมืองไทยที่ดีวันนี้นะคะแบมพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดอุบลราชธานีมาดูอีกหนึ่งประเพณีสำคัญที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของทางจังหวัดนั่นก็คือประเพณีแห่เทียนพรรษาแต่สำหรับวันนี้นะคะไม่ได้พาไปดูเรื่องของงานประเพณีค่ะแต่ว่ามาเจาะลึกเบื้องหลังกว่าจะเป็นงานประเพณีนี้ได้ต้องมีอะไรกันบ้างหลายๆคนอาจจะคุ้นหูกันว่ามีทั้งต้นเทียนนะคะไม่ว่าจะเป็นประเภทแกะสลักนะคะประเภทติดพิมพ์แต่มีอีกหนึ่งประเภทนะคะที่สามารถสร้างสีสันและก็ความสวยงามให้กับงานในครั้งนี้นั่นก็คือต้นเทียนประเภทเทียนหอมนั่นเองค่ะซึ่งกระบวนการเบื้องหลังของการทำงานนะคะมีหลากหลายอย่างมากๆวันนี้เลยจะพามาชมเบื้องหลังของการทำต้นเทียนหอมซึ่งจะยิ่งใหญ่และสวยงามขนาดไหนวันนี้เรามีผู้ร่วมนั่นก็คือครูอ้อยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันค่ะ

0: คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราอยู่ด้านในกันแล้วนะคะสวัสดีท้าทายผู้อ้อยค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหตอนนี้เราได้เจอปรมาจารย์นะต้องเรียกว่าคุณครูผู้รังสรรค์งานที่สวยงามแบบนี้ก่อนที่เราจะไปคุยกันเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของต้นเทียนความสวยงามด้านหลังอยากให้คุณครูอ้อยช่วยเล่าถึงกลุ่มของเราหน่อยค่ะว่ากลุ่มของเราเนี่ยเป็นยังไงทำอะไรบ้างคะ
1: ก็ที่นี่คือกลุ่มผลิตภัณฑ์เทียนหอมเดชอุดมนะคะภายใต้ชื่อแบรนด์มุทิตาแคนเดิลนะคะก็ก่อตั้งมาตั้งแต่เมื่อปีพ.ศ. 2543ค่ะก็น่าจะ26ปีแล้วนะคะก็เริ่มต้นก็คือเราทำตัวผลิตภัณฑ์เทียนหอมเนี่ยค่ะทำขายแล้วทำได้สักพักก็ทำส่งออกด้วยนะคะก็ทำมาตั้งแต่นั้นทีนี้การที่เข้ามาเริ่มทำงานเทียนพรรษาเนี่ยค่ะก็คือเริ่มเมื่อปีพ.ศ. 2556ค่ะทำต้นเทียนหอมขนาดใหญ่14เมตรเลยนะคะปี56แล้วก็57หลังจากนั้นก็ว่างเว้นไปค่ะ
0: ค่ะ
1: ทีนี้แต่ว่าขณะที่ว่างเว้นต้นเทียนหอมไปนั้นเทียนพรรษาไปเราก็ได้ทำงานร่วมกับทางเซนทันนะคะทำงาน Miracle of Candle ค่ะคือมหัศจรรย์เทียนพรรษาทำมาทุกปีเลยนะคะปีนี้ก็เป็นปีที่10แล้วและปีนี้ก็ได้เป็นโอกาสอันดีนะคะที่ทางททท.อุบลได้ให้ความไว้วางใจเราให้รังสรรค์ต้นเทียนพรรษาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอะค่ะก็คือต้นเทียนนี้นะคะ
0: โอ้โหทีนี้พอมาเห็นแล้วคือเราแสดงว่าเราก็ร่วมกับเรื่องของมาอยู่กับงานแห่เทียนนี้มาเกือบ10ปีแล้วที่เป็นแบบรูปธรรมที่เห็นแบบเป็น
1: ประมาณนั้นใช่ค่ะ
0: แล้วปัจจุบันนี้ที่มันยิ่งใหญ่อลังการขนาดนี้คือมันมีคอนเซปต์หรือแนวคิดยังไงบ้างคะคุณครู
1: ทางคอนเซปต์นี้ทางผู้สร้างผู้จัดงานเนี่ยนะคะทางททนะคะให้คอนเซปต์มาว่าอยากจะทำต้นเทียนที่มีเอารวบรวมมรดกทางวัฒนธรรมของอุบลเราเนี่ยมาใส่บนรถต้นเทียนคันนี
0: ้ค่ะ
1: ข้างหน้าเลยนะคะก็คือธรรมสิงเทินบุษบก
0: ค่ะ
1: ที่วัดแสงสว่างอารมณ์บ้านชีทวนอำเภอเคียงใน
0: ค่ะ
1: ค่ะเราก็ไปสตัดดี้เนาะแล้วก็จำลองมาเป็นแบบนี้คือพยายามที่จะทำให้เหมือนให้มากที่สุดนะคะ
0: อันนี้คือเป็นตัวจำลองใช่ไหมคะ
1: ที่เราพยายามทำให้เหมือนทำด้วยเทียนหอมทั้งหมด คือเราก็มีภาพมีอะไรที่เวลาเราทำงานเนี่ยเราจะต้องดูแล้วพยายามก๊อปปี้ให้เหมือนนะคะโดยใช้วัสดุเนื้อเทียนหอม
0: โอ้โหแสดงว่าที่เราเห็นทั้งหมดนี้คือมีโครงสร้างแล้วก็เป็นเทียนหอมเลย
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อแล้วนอกจากนี้ในขบวนรถตรงนี้มีอะไรอีกคะที่มีความเด่น
1: ข้างหลังค่ะ
0: ค่ะ
1: ตัวนี้น้อนนะคะชื่อน้อน
0: ค่ะ
1: น้อนเหราจากวัดชัยภูมิการามหรือวัดกลาง
0: ค่ะ
1: อำเภอเขมราชซึ่งน้องจะดังมากนะคะในโลกโซเชียลตอนนี
0: ้
1: เพราะว่าเหมือนจะคนจะเอาไปทำเป็นมีมเป็นนั่นเป็นนี
0: ่
1: คือตัวเหราเนี่ยค่ะตัวนี้ทำไมถึงคนชอบหรือสนใจเพราะว่าน้องจะมีความน่ารักมากค่ะเป็นการทำงานที่ช่างที่ร้อยกว่าปีที่แล้วนะทำออกมาแบบเหมือนออกมาอย่างบริสุทธิ์มาก
0: ค
1: ิดยังไงก็ทำออกมาโดยการตัดทอนรายละเอียดต่างๆออกไปก็จะเหลือเป็นแบบนี
0: ้
1: ซึ่งร้อยกว่าปีผ่านมาก็น้องดังมากเลยค่ะ
0: ได้ยินมาบ้างเหมือนกันค่ะแต่ว่าดังมากถ้าต้องไปเขมราชอยากไปเห็นแบบต้นฉบับ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วส่วนอื่นๆเป็นยังไงบ้างคะครู
1: แล้วก็ต้นกะละมะพึกวัดภูพร้าวอันนี้น่าจะรู้จักอยู่แล้วนะคะแล้วก็พระเจ้าใหญ่อินแปงนะคะแล้วก็ไฮไลท์ที่สุด
0: ค่ะคืออะไรคะครูคะ
1: นี่เลยค่ะ
0: อันนี้ตรงนี้คืออะไรคะคุณครู
1: ดอกไม้นามพระราชทานทั้ง5ของพระพันปีค่ะซึ่งเกิดอยู่ที่อุบล
0: ค่ะ
1: ถ้าเราอยากเห็นเยอะๆก็ไปที่ทุ่งผาหลวงหรือน้ำตกสร้อยสวรรค์หรือแถวผาแต้ม

0: เราก็เลยเรียกเขาว่าดอกนกน้อยแต่จริงๆชื่อที่พระพันปีพระราชันสีม่วงๆนะคะ
1: สระจันทร์
0: ใช่ค่ะแล้วก็เขาเกิดอยู่บนลานหินใช่ไหมคะเราก็ทำเทียนให้เป็นหินนี่แหละค่ะ
1: อ๋ออันนี้คือที่เราเห็นคือเป็นการจำลองเป็นเหมือนโขดหิน
0: ใช่
1: หรือว่าเป็นลานหิน
0: ใช่แล้วอุบลมี 3,000 โบกใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: เอาโบกมาใส่สักหน่อยแล้วเราก็จะเติมน้ำค่ะให้เต็มนะคะแล้วเราก็จะเอาดอกบัวเนี่ยค่ะลอยดอกบัวนี้ก็ประมาณซิกเนเจอร์ของกลุ่มเราซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราทำขายอยู่แล้วมานานเราก็เอามาประดับรอบคันรถเพราะดอกบัวนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดอุบลอยู่แล้วค่ะ
1: ค่ะคุณครูขาทีนี้พอฟังมาแล้วคือเป็นการรวบรวมหลายอย่างมากๆความยากของการที่จะนำทุกอย่างมารวมกันในหนึ่งคันเนี่ยในฐานะที่คุณครูเป็นผู้ที่รับโจทย์มามันมีความยากง่ายยังไงบ้างคะคุณครูคะ
0: มันก็ยากอยู่ค่ะแต่บังเอิญว่าเราได้งานนี้มาหลายเดือนแล้วก็ค่อยๆ คิดค่อยๆวางแผนค่อยๆตกผลึกค่ะ
1: ค่ะอ
0: ย่างธรรมะนี่ก็ยากนะคะเพราะว่ารายละเอียดเยอะมากเลยค่ะรายละเอียดของลายฉลุรายละเอียดของลายปั้นลายอะไรที่ต้องทำออกมาให้เหมือนต้นฉบับ
1: ค่ะ
0: เพราะเป็นลักษณะงานถ้าจะเรียกว่าลักษณะศิลปะแบบนี้เป็นศิลปะแนวไหนเราจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า naive เป็นศิลปะบริสุทธิ์ที่ทำออกมาอย่างแบบออกจากใจเลยโดยผู้ทำไม่ได้ผ่านกระบวนการเรียนจากสถาบันใดเพราะฉะนั้นความยากมันก็มีอยู่ค่ะ
1: ค
0: ือเราต้องทำให้เหมือนว่าแบบลักษณะเหมือนจะคล้ายๆเด็กทำแต่มันจะสวยและบริสุทธิ์มากเวลาผ่านไปเป็นร้อยปีเนี่ยที่นี่คือสวยงามมากถ้าเราไปดูนะคะ
1: ก็ยังคงแบบสภาพเดิมแม้เราผ่านมานานแล้ว
0: สีจะซีดไปอยู่ที่วัดสีจะซีดเหมือนเป็นงานเก่าแหละเป็นมรดกเนาะแต่เราทำสีค่อนข้างสดเพื่อที่จะให้เห็นชัดเพราะว่าหัวใจอีกอันหนึ่งต้นเทียนต้นนี้จะแสดงตอนกลางคืนนะคะเป็นต้นเทียนเรืองแสงทั้งคันรถเลยค่ะ
1: อ๋ออันนี้คือหมายถึงว่านอกจากจะที่เราเห็นแบบสีเป็นปกติในช่วงกลางวันถ้ามืดมาจะเรืองแสง
0: ถูกต้องค่ะ
1: แสดงว่าสีที่เราใช้ทั้งหมดนี้คือสามารถเรืองแสงได้
0: เรืองแสงค่ะต้องเรืองแสงค่ะเพราะเป็นโจทย์หลักค่ะของทททให้มา
1: แล้วเคยได้ยินมาว่า
0: อันนี้คือความยากอีกตัวนึงค่ะ
1: ค่ะแล้วก็เหมือนหนูเคยได้ยินมาว่าเหมือนต้นเทียนของเราเนี่ยนอกจากจะเป็นเทียนหอมแล้วความพิเศษอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของกลิ่น
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้คือหนูยังงงอยู่ว่าคือเข้าใจว่าเป็นเทียนหอมแต่มันสามารถส่งกลิ่นหอมออกมาได้ยังไงคะคุณครูคะ
0: คือตัวเทียนเนี่ยมันก็คือแว็กซ์แว็กซ์ก็คือไข่
1: ค่ะ
0: ความเป็นไข่เนี่ยค่ะก็จะซึมซับน้ำมันหอมได้เร็วมากเราอยากให้หอมเพิ่มขึ้นเราก็อัดน้ำมันหอมลงไปเลยค่ะเขาจะซึมเข้าเนื้อไปเลยค่ะและกลิ่นเขาก็จะกระจายออกมาเยอะมากแต่ตอนนี้เรายังใส่มากไม่ได้ค่ะเดี๋ยวคนทำจะเมา
1: แล้วทีนี้พอมาพูดถึงเรื่องของกระบวนการทำเรื่องของการแบ่งงานทีมช่างหรือว่าทีมช่างฝีมือของเราเนี่ยแบ่งงานกันยังไงบ้างคะคุณครูคะ
0: ก็ช่วยกันทำค่ะ
1: มีตำแหน่งไหมคะว่าคนนี้ต้องทำอันน
0: ี้ก็มีบ้างแต่ส่วนมากก็คือช่วยกันตามความถนัด
1: ค่ะ
0: คนนี้ดูว่าเขาน่าจะถนัดตรงนี้ก็ให้เขาทำตรงนี
1: ้ค่ะ
0: คนนี้เขาถนัดทำดอกอยู่แล้วก็ให้เขาทำดอกไปอย่างคนทำดอกเนี่ยค่
1: ะ
0: มีแค่2คนนะคะที่ทำดอกไม้เยอะๆเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะภาคเพียรพยายามมากเลยค่ะทำไปฟังธรรมะไปค่ะคือมีความนิ่งมากค่ะ
1: ต้องจิตใจสงบด้วยเพราะเป็นงานประณีตใช่ไหม
0: เพราะเล็กมากค่ะดูสิค่ะ
1: คุณครูค่ะแล้วโครงสร้างข้างในเนี่ยคือเราเห็นข้างนอกแล้วว่าเป็นเทียนหอมโครงสร้างข้างในนี่มันประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
0: ทั้งหมดเป็นเทียนยกเว้นตัวก้านค่ะตัวก้านด้านในจะเป็นลวดค่ะเพราะว่าสาเหตุที่เราเป็นลวดเพราะเราจะต้องปักลงไป
1: ค่ะ
0: แล้วเราก็เคลือบด้วยเทียนอีกทีนึงค่ะแต่ทั้งหมดตรงนี้เป็นการปั้นมือหมดเลยนะคะปั้นมือ
1: เนี่ยคือหนูกำลังจะถามว่าคือเราได้มีแบบพิมพ์ไหมหรือว่าเราทำหล่อพิมพ์ขึ้นมาก่อนแล้วก็เอาเทียนลงไปอันนี้คือเรามีการใช้พิมพ์
0: มีบ้าง
1: เน
0: า
1: ะอ
0: ย่างเช่นตัวนี
1: ้
0: เราต้องใช้แม่พิมพ์นะคะ
1: ค่ะ
0: เพราะเราจะต้องให้เขาได้กรีบได้อะไรของเขาเล็กมากค่ะเราไม่สามารถปั้นได้ประเด็นคือเยอะด้วยค่ะ
1: ค่ะ
0: อันนี้คือโจทย์ตั้งแต่แรกว่าจะทำอย่างไรถึงจะก๊อปปี้ออกมาได้เยอะๆการที่จะปั้นดอกเดียวชุดเดียวเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากแต่ถ้าจะปั้นให้มันเป็นพันดอกหมื่นดอกเนี่ยโดยมีคนทำซ้ำต่อจากเราเนี่ยอันนี้เป็นโจทย์ค่อนข้างหนักคิดหนักมากอยู่ 2-3 เดือน
1: ค่ะ
0: กว่าจะทำออกมาได้เพราะว่าดอกจริงเขาเล็กแค่นี้ค่ะ
1: เล็กมากใช่ไหม
0: ไปดูแล้วก็ยังไม่สามารถทำออกมาได้สุดท้ายต้องมานั่งค่อยๆขยายภาพดู
1: ได้ค่ะ
0: จากช่างภาพต่างๆที่ไปถ่ายแบบ

0: กลับมา
1: คุณครูคะทีนี้เราดูภาพรวมกันไปแล้วเดี๋ยวอยากให้คุณครูพาไปเจาะเกี่ยวกับเบื้องหลังของการทำงานหน่อยค่ะว่าแต่ละกลุ่มแต่ละฝ่ายเขามีการทำงานกระบวนการยังไงบ้างเดี๋ยวพาแบมไปดูนะคะคุณครูคะไป

0: ไทยดี
1: คุณครูขาพอได้ไปเห็นแบบภาพเสร็จแล้วเนี่ยคือเบื้องหลังอยากจะรู้ว่ากว่าจะมาเป็นภาพที่สวยงามที่เราเห็นเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการขั้นตอนอะไรบ้างแล้วที่แบมถืออยู่เนี่ยคืออะไรคะคุณครู
2: สเก็ตค่ะ
1: อ๋อ
2: ต้องสเก็ตอย่างนี้ออกมาก่อนค่ะ
1: ค่ะ
2: เราก็ต้องประชุมกับคณะท่านผู้จัดนะคะว่ารูปแบบอย่างนี้ใช่ไหมคะที่ให้คอนเซปต์มาเอาแบบนี้ใช่ไหมอันนี้ธรรมะตั้งตรงนี้มีต้นเทียนอย่างนี้มีดอกไม้น้ำพระราชทานอย่างนี้เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะอะไรประมาณนี้พอพรูฟแล้วเราถึงจะมาทำค
1: ่ะแล้วเราจะทราบได้ไงคะว่าขนาดตัวนี้ต้องเท่านี้เพราะว่าหนูดูแล้วคือมันเป๊ะมากเลยอะ
2: ข้างหลัง
1: ว้าวอันนี้คืออะไรคะเนี่ย
2: มันเป็นการทำงานของกลุ่มเราซึ่งจะไม่ค่อยเหมือนใครเท่าไหร่นะเราก็ขึ้นแบบจริงโดยมีใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะเป็นเอาตัวเนี้ยไปถอดสเกลแล้วก็เอามาต่อเป็นจิ๊กซอว์แล้วก็แตะข้างฝาไปเวลาทำก็วัดเอาเลยค่ะจะเอาแค่ไหนเอาให้มันได้ตามนี้จะได้ไม่คลาดเคลื่อน
1: อ๋อแสดงว่าตัวนี้ที่เราเห็นด้านหลังคือเป็นขนาดจริง
2: ถูกค่ะแต่พอเราได้ต้นเทียนแล้วเราก็เลยตัดออกตัดออกไปบางส่วนแล้วค่ะยังตัดไม่หมดปีนขึ้นไปไม่ถึงก็เลยปล่อยไว้อย่างนี้ก่อนค่ะแต่ว่าก็คือนี่คือสเกลจริงเราก็วัดเลยค่ะว่าอันนี้ต้องเท่านี้อันนี้ต้องเท่านี้นะอะไรอย่างเงี้ย
1: อันนี้คือคุณครูแบบว่ามีแนวคิดแบบนี้ได้ยังไงคะว่าต้องแบบมีการสเก็ตขึ้นมาเป็นแบบขนาดจริงอย่างนี
2: ้มันยากไงคะเวลาเราจะถอดแบบคือเราทำมาตั้งแต่ตอนปีพระพิฆเนศแล้วค่ะ
1: ค่ะ
2: คือเราถ้าเรามีสเก็ตใช่ไหมคะแล้วถอดสเกลออกมามันคือง่ายในการวัดแขนเท่านี้ขาเท่านี้อันนี้อ่ะช่างเหล็กจะต้องแบบทำเหล็กออกมาเท่านี้ทำเทียนออกมาเท่านี้มันคือง่ายในการทำงานของเราแต่เราไม่รู้ว่าที่อื่นเขาทำกันยังไงเนาะเขามีความชำนาญมากกว่าแต่สำหรับเราก็ทำประมาณนี้ตามสไตล์เรา
1: ค่ะโอ้โหเป็นสไตล์ที่มีเอกลักษณ์มากๆเพราะว่าหนูก็เพิ่งแบบว
2: ่
1: า
2: ใช้ความ
1: เห็นครั้งแรกกับการที่เอาแบบ
2: ใช้กับถอดสเกลเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันนี่ก็ถอดสเกลออกมาแล้วก็ทำออกมาประมาณนี้
1: ก็จะได้เป็นขนาดจริงไซส์จริงเลย
2: ถูกค่ะแล้วก็เวลาเราคุยกับผู้จัดเนา
1: ะ
2: เราก็เชิญท่านมาดูนะเนี่ยเท่าจริงเท่านี้นะจะทำขนาดเท่านี้นะใหญ่เท่านี้นะคะ
1: แบบนี้เลย
2: แบบนี้นะคะอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะทีนี้พอเราแบบว่าเราสเก็ตเป็นภาพที่สวยงามแล้วแต่ว่าแอบเห็นตรงนี้ค่ะคุณครูค่ะตรงนี
2: ้ผ้าต้นเทียนต้องมีผ้าประดับผ้าประดับเราทำเป็นลายผ่าแต้มค่ะให้ครบอุบลราชธานีชื่อขบวนรถคันนี้นะคะชื่ออุบลราชธานีศรีสินค่ะ
1: อุบลราชธานีศรีสิน
2: ใช่ค่ะ
1: ก็คือรวบรวมทุกอย่างที่เป็นอุบลราชธานีไว้ในคันนี้เลย
2: ประมาณนั้นประมาณนั้น
1: ทีนี้ขั้นตอนค่ะคุณครูคะการที่เราจะเอาองค์ประกอบต่างๆไปประกอบบนรถได้มันต้องมีขั้นตอนอะไรบ้างเหมือนด้านหลังนี้คืออะไรคะคุณครูคะ
2: อ๋อเขากำลังปั้นดอกบัวอยู่ค่ะดอกบัวที่เห็นที่ดอกใหญ่ๆเนี่ยค่ะเราก็ต้องปั้นทีละกลีบอย่างเงี้ยค่ะปั้นทีละกลีบแบบนี้ค่ะ
1: คุณครูค่ะแล้วประเภทของเทียนที่เราเอามาใช้เป็นทำเทียนหอมนี่คือเรามีการเลือกเทียนว่าต้องเป็นเทียนแบบไหนแล้วต้องมีการผสมสีนี่คือเราทำเองไหมคะแบบเรื่องสีอะไรเงี้ย
2: เราต้องทำเองทั้งหมดค่ะเพราะว่าเทียนที่มามันก็จะเป็นก้อนขาว
1: ๆ
2: แล้วก็ขี้ผึ้งก้อนเหลืองๆเท่านั้นเองค่ะแล้วเราก็ต้องมาผสมตามสูตรที่เราจะต้องทำในแต่ละอย่างซ
1: ึ่
2: งสูตรในการทำแต่ละอย่างก็ไม่เหมือนกันค่ะ
1: ตรงนี้คือ
2: ทำดอกบัวค่ะ
1: อ๋อคือหมายถึงว่า
2: ดอกบัวที่ประดับรอบคันรถเลยค่ะ
1: อ๋ออันนี้ก็คือต้องทำกรีบแล้วก็มาประกอบ
2: ขึ้นมาใช่ค่ะกรีบแบบนั้นเลยค่ะนี่เลยค่ะ
1: ค่ะ
2: เห็น
1: อันนี้คือเทียนใช่ไหมคะ
2: เทียนค่ะ
1: นี่ค่ะทุกคนดูใกล้ๆนะคะอันนี้คือเทียนทั้งหมดนะคะทุกคนนะคะ
2: มีลายด้วยนะคะนอกจากมีสีแล้วก็ต้องมีลายด้วย
1: โอ้โหเนียนมากแล้วก็แบบมีความแข็งแรงมากๆเลย
2: ค่ะ
1: แล้วกระบวนการอื่นขั้นตอนอื่นยังไงบ้างคุณครู
2: มีน้องคนนี้กำลังทำใบบัวค่ะใบบัวที่เราหล่อมาแล้วค่ะ
1: ค่ะ
2: แล้วเราจะเอาประดับขึ้นแบบแบนๆอย่างนี้ก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
2: เราต้องเอามาดัดโดยการเอาลงน้ำอุ่นค่ะดัดให้มันดูพลิ้วดูเป็นธรรมชาติ
1: ค่ะ
2: ประมาณนี้
1: ดูเป็นใบบัวจริงๆใช่ไหมคะอันนี้ยังอุ่นๆอยู่นะคะทุกคนสามารถแบบดัดได้
2: ใช่ค่ะ
1: พอเขาแบบว่าพอเขาเย็นปุ๊บเขาก็จะแข็งตัวเลย
2: ใช่ค่ะก็อย่างบนรถนั่นเลยค่ะ
1: ค่ะ
2: แล้วเราก็ต้องไปใส่ก้านด้วยนะคะเพราะว่าบัวมีก้านเดี๋ยวเราก็ต้องไปใส่ก้านอีกค่ะ
1: ค่ะแล้วกระบวนการอื่นเป็นยังไงบ้างคะคุณครูมีอะไรมีขบวนการไหนคะ
2: ตอนนี้น้องเขากำลังทำงานอันนี้งานมิราเคิลค่ะพญานาคก็กำลังติดเกล็ดค่ะ เกร็ดเนี่ยนะคะเกร็ดพญานาค
1: อันนี้เราก็ขึ้น
2: หลายหมื่นเป็นหมื่นชิ้นหลายพันชิ้น
1: แล้วเราก็นั่งติดทีละเกตนี่เหรอคะ
2: ทีละเกตแบบนี้เลยค่ะแล้วยังไม่จบนะคะต้องมีลงสีเข้าไปอีกใส่กากเพชรใส่เพชรเข้าไปอีกเพื่อความเป็นประกายของพญานาคนี่จะต้องมีความเป็นประกายแวววาวค่ะจะต้องมีขบวนการอีกเยอะเลย
1: ค่ะคุณครูคะแล้วหลังจากที่เราอยู่กับทั้งเทียนหอมมา20ปี
2: 26
1: ปีอยู่กับงานประเพณีนี้มาเกือบ10กว่าปีแล้วเนี่ย
2: ค่ะใช่
1: ความภาคภูมิใจในฐานะของเราเป็นช่างเทียนมันเป็นยังไงบ้างคะอยากให้ครูเล่าความรู้สึกให้ฟังหน่อย
2: ภาคภูมิใจที่คนดูแล้วมีความสุขเขาชอบ
1: ค่ะ
2: เหมือนอย่างน้องมาเนี่ยเราก็เป็นนิมิตหมายอันดีแล้วว่าอ๋อก็คงจะมีคนชอบเยอะน้องก็เลยมาทำข่าวอันนี้แค่นี้ก็มีความสุขแล้วค่ะในฐานะคนทำ
1: ค่ะแล้วในฐานะที่เราถือว่าเป็นบรมครูเป็นปรมาจารย์เราอยากจะฝากถึงคนรุ่นหลังในการสืบสานงานเทียนหรือว่างานประเพณีนี้ยังไงบ้างคะ
2: ก็อยากให้ไปดูกันเยอะๆนะคะเพราะว่ามันเป็นบุญบ้านเราเป็นงานของบ้านเรามีคนไปชมเยอะคนทำก็จะมีความสุขงานก็จะสืบสานต่อไปได้ค่ะ
1: อีกอันนึงค่ะคุณครูคะหนูแอบไปศึกษาแล้วก็เห็นมาว่าปีนี้นอกจากที่จะมีทีมเบื้องหลังคณะทำงานแล้วยังเปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมด้วยอันนั้นคืออะไรคะคุณครูคะ
2: ที่ทำดอกไม้ DIY ใช่ไหมคะที่สุนีอันนี้คือสุนีก็จะเป็นผู้สนับสนุนหลักของต้นเทียนนี้เช่นเดียวกันก็เลยเอาพวกวัสดุอุปกรณ์นะคะจากที่นี่ค่ะไปทำ DIY ที่สุนีค่ะทุกคนก็เข้าไปร่วมงานได้เลยนะคะพอทำเสร็จแล้วดอกไม้นั้นก็จะมาประดับบนรถต้นเทียนคันนี้ด้วยค่ะ

0: คุณครูคะหลังจากที่โอ้ดูมาแล้วคือสวยงามมากๆและหนูเชื่อว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยก็ยังให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของเทียนอยากให้คุณครูฝากหน่อยค่ะว่าสำหรับใครที่สนใจอยากมาดูงานหรือว่ามาศึกษาเรื่องของกระบวนการทำมาได้ที่ไหนบ้างคะคุณครู
1: ค่ะก็ฝากถึงน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่หรือคนสนใจทั่วไปนะคะถ้าสนใจเทียนหอมก็แวะมาชื่นชมหรือว่ามาเรียนรู้ได้ที่กลุ่มผลิตภัณฑ์เทียนหอมเดชอุดมที่อำเภอเดชอุดมของเราเลยนะคะ
0: วันนี้ต้องขอบคุณครูอ้อยมากๆนะคะต้องบอกว่าเต็มอิ่มมากๆได้มาดูกระบวนการความสวยงามเบื้องหลังนะคะกว่าจะเป็นต้นเทียนที่สวยงามได้รังสรรค์ให้กับคนดูทั่วไปได้ดูเนี่ยคือต้องบอกว่าการทำงานคือเยอะมากๆเลยแล้วก็ชื่นชมทีมทำงานแล้วก็คุณครูมากๆเลยนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: คุณผู้ชมคะยังมีอีกหนึ่งจุดนะคะสำหรับนะคะใครที่เป็นนักท่องเที่ยวอยากเป็นส่วนหนึ่งของขบวนรถนะคะเทียนหอมแบบนี้นะคะเดี๋ยวพาผู้ชมนะคะไปดูบรรยากาศที่ซูนีทาวเวอร์กันหน่อยค่ะเพราะว่าเขามีจุดให้กับประชาชนทั่วไปในการ DIY นะคะต้นเทียนหอมนั่นเองบรรยากาศจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันค่ะ

คุณผู้ชมค่ะหลังจากที่เราได้ไปดูกระบวนการขั้นตอนเบื้องหลังกันแล้วนะคะอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่เปิดพื้นที่ให้กับพี่น้องประชาชนนะคะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนแห่เทียนนะคะก็คือต้นเทียนหอมสวยๆแบบนี้นั่นก็คือกิจกรรม DIY กับการทำดอกไม้พระราชทานนั่นเองค่ะทุกคนค่ะซึ่งบรรยากาศตอนนี้นะคะก็มีประชาชนทั่วไปนะคะมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ต้องบอกว่าใครนะคะที่สนใจอยากเป็นส่วนหนึ่งของงานประเพณีแห่เทียนพรรษาโดยเฉพาะความสวยงามในแต่ละปีสามารถมาร่วมกิจกรรมกันได้นะคะกิจกรรมของเรานะคะแห่เทียนพรรษาเกิดขึ้นในทุกๆปีและนี่คือความภาคภูมิใจของคนจังหวัดอุบลราชธานีสำหรับรายการเมืองไทยที่ดีวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วครั้งหน้าจะพาผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนฝากติดตามกันด้วยวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ

ูดถึงศาสตร์พระราชาเนี่ยอะไรแล้วน้ำตาพ่อเนี่ยจะไหลเลยจนจะพูดอะไรจะไม่ออกเลยครับเพราะเขาเห็นงานมาตลอดด้วยการโครงการของศาสตร์พระราชาคำว่าศาสตร์พระราชานี่เป็นยังไงเราต้องศึกษาและก็หาองค์ความรู้และก็ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพ่อก็ติดปริญญาตนตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้เลย

สวัสดีครับรายการคิดดีวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมนั้นมาที่โรงเรียนกำมะไสจังหวัดกาฬสินธุ์ครับต้องบอกว่าสถานศึกษาแห่งนี้นะครับมีจุดเด่นก็คือเรื่องของโรงเรียนต้นแบบนะครับที่มีศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์แล้วก็ปัญญาประดิษฐ์ครับและนอกจากนี้นะครับศูนย์แห่งนี้ก็ยังคว้ารางวัลระดับประเทศรวมถึงระดับนานาชาติมาแล้วมากมายเลยทีเดียวครับเรื่องราวรายการวันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับชมได้พร้อมๆกันเลยครับ

0: ในโลกยุคปัจจุบันนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีเทคโนโลยีเข้ามาอย่างมากมายเราจะต้องวางพื้นฐานให้กับลูกๆนักเรียนในการที่จะเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์ให้อยู่คู่กับชีวิตประจำวันให้ได้ค่ะในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากค่ะเพราะการศึกษาในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยเราจะต้องก้าวให้ทันแล้วก็ต้องรู้ให้เท่าทันด้วยเพราะฉะนั้นบุคลากรเป็นปัจจัยหนึ่งที่เราจะต้องส่งเสริมอยู่ตลอดเวลาค่ะแล้วก็การออกไปเรียนรู้นอกเวทีของสถานศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะนโยบายแรกที่ดิฉันได้นำเข้ามาในการที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของส่วนหุ่นยนต์ก็คือในเรื่องของการพัฒนาคน2ก็คือเรื่องของการสร้างทักษะแล้วก็เวทีที่เราจะต้องพาคุณครูและลูกๆนักเรียนนะคะสู่สากลค่ะการเรียนรู้ของในเรื่องของหุ่นยนต์กับชีวิตประจำวันต้องอยู่คู่กันค่ะถ้าลูกๆนักเรียนสามารถที่จะนำความรู้ทักษะความชำนาญในเรื่องของหุ่นยนต์เข้ามาบูรณาการใช้กับชีวิตประจำวันของเขาได้และเกิดประโยชน์สูงสุดในการที่เขาจะศึกษาต่อในอนาคตนั่นคือสิ่งที่เราเรียกว่าความสำเร็จค่ะปัญญาประดิษฐ์ไม่ใช่สิ่งที่เราจับต้องไม่ได้แต่ปัญญาประดิษฐ์คือสิ่งที่เราจะต้องควบคุมให้ได้และเราจะต้องใช้ปัญญาประดิษฐ์อย่างชาญฉลาดบนพื้นฐานของคำว่าองค์ความรู้และความรับผิดชอบต่อสังคมค่ะ
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ยืนอยู่กับทางด้านของอาจารย์จตุรงค์นะครับซึ่งเป็นผอ.ดูแลศูนย์แห่งนี้นะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: อาจารย์ครับอยากสอบถามครับว่าศูนย์ของเราเนี่ยมีเรื่องของการเรียนการสอนอะไรบ้างครับ
2: ครับทางศูนย์การเรียนรู้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์โรงเรียนกำมะลาไสเรานะครับก็จะเน้นในเรื่องของการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับหุ่นยนต์นะครับระบบ embedded system ระบบสมองคนฝังตัวนะครับแล้วก็ในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ที่เป็นปัญญาประดิษฐ์ที่เป็นชนิด machine learning deep learning นะครับรวมทั้ง generative AI นะครับ
1: แล้วเราถือว่าเป็นจุดเด่นของศูนย์ของเราครับ
2: ก็คือเราตั้งโดยการมี roadmap ครับเรามีพันธกิจมีเป้าหมายครับสร้างแล้วก็พัฒนาหลักสูตรสำหรับทางด้าน AI หุ่นยนต์แล้วก็ระบบสมองก็หลักสูตรระยะยาวนะครับหลักสูตรระยะยาวคือเป็นหลักสูตรในหลายวิชาเรียนของนักเรียนแล้วก็ในบางรายวิชาสามารถอยู่ในระบบของเครดิตแบงค์ของมหาวิทยาลัยครับคือสามารถเทียบโอนหน่วยกิจได้นะครับแล้วก็เป้าหมายอันที่2ของศูนย์การรู้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์เราก็คือสร้างเวทีให้กับนักเรียนนะครับทั้งเวทีที่อยู่ในภายในโรงเรียนแล้วก็เวทีภายนอกนะครับการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์แล้วก็ปัญญาประดิษฐ์ในทัวร์นาเมนต์ต่างๆในระดับชาติแล้วก็เวทีนานาชาติครับแล้วก็อันที่3ในรายวิชาเรียนของเราเนี่ยเราปลูกฝังเจตคติที่ดีในการทำผลงานของนักเรียนครับในรายวิชาบางรายวิชาจะมีการทำมินิโปรเจกต์นะครับเป็นโปรเจกต์ขนาดเล็กแล้วก็ให้นักเรียนนำปัญหาของชุมชนนะครับมาพัฒนาเป็นตัวโครงงานนะครับบูรณาการทางด้าน STEM Education ครับผม
1: เด็กๆก็จะได้ฝึกการคิดแล้วก็วิเคราะห์ด้วยใช
2: ่ไหมครับ
1: ต้องว่าศูนย์ของเราก็มีการพัฒนาต่อเนื่องมาทุกปีเพราะว่าของเราเริ่มก่อตั้งตั้งแต่ช่วงโควิดใช่ไหมครับอาจารย์
2: ใช่ครับช่วงโควิด19ครับ
1: แล้วก็พัฒนาต่อยอดมาเรื่อยๆ
2: ใช่ครับ
1: พูดถึงบุคลากรภายในศูนย์นะครับเรามีการแบ่งหน้าที่กันยังไงบ้างคร
2: ับ บุคลากรภายในศูนย์นะครับเนื่องจากว่าศูนย์แห่งนี้ไม่ได้ตั้งมาโดยความตั้งการของผมนะครับแต่เป็นความต้องการของผู้บริหารความต้องการของคุณครูความต้องการของชุมชนแล้วก็นักเรียนครับนะครับเรามีการประชุมแล้วก็เรามีทีมงานที่ปรึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นบอร์ดบริหารที่อยู่ภายในโรงเรียนท่านผู้อำนวยการท่านรองท่านผู้ช่วยแล้วก็ที่ปรึกษาจากภายนอกซึ่งเป็นที่ปรึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศนะครับสำหรับโครงสร้างศูนย์ภายในนะครับก็จะมีการแบ่งออกเป็นส่วนงานออกเป็น4ส่วนนะครับโดยมีผมนะครับคุณครูจตุรงค์กมลเลิศนะครับเป็นหัวหน้าศูนย์การเรียนรู้หุ่นยนต์แล้วก็ปัญญาประดิษฐ์แล้วก็จะมีท่านมีการแบ่งงานทั้งหมด4ฝ่ายนะครับก็จะมีฝ่ายแรกเรียกว่าฝ่าย RAF คือฝ่ายที่สร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับ R ย่อมาจากคำว่าโรบอท A ย่อมาจากคำว่า AI Artificial Intelligence หรือว่าปัญญาประดิษฐ์แล้วก็ F ย่อมาจากคำว่าสมาร์ทฟาร์มครับก็คือดูแลทางด้านนวัตกรรม3นวัตกรรมนี้นะครับส่วนฝ่ายที่2จะเป็นฝ่ายที่เรียกว่า e-sport นะครับซึ่งเป็นกีฬาสมัยใหม่นะครับที่เด็กๆค่อนข้างที่จะเล่นกันแล้วก็สามารถสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับเด็กๆนะครับเราต้องการนักกีฬา e-sport ที่ค่อนข้างมีวินัย
1: ค
2: ือเล่นแล้วก็เก่งด้วยนะครับ เราทั้งเล่นแล้วก็ทั้งเรียนแบ่งเวลาให้ถูกต้อง
1: แบ่งเวลาให้ถูกต้องด้วย
2: ใช่ครับแล้วก็เรามีระบบหลังบ้านเด็กฝึกเป็นพิธีกรฝึกการทำระบบสตรีมมิ่งนะครับที่โรงเรียนก็มีอุปกรณ์ในการซัพพอร์ตนะครับอันนี้ก็คือฝ่ายที่2ก็คือฝ่าย e-sport ฝ่ายที่3จะเป็นฝ่าย ICT
1: ครับผม
2: ฝ่าย ICT ของทางด้าน

0: งานศูนย์หุ่นยนต์ก็คือจะเป็นฝ่ายที่ดูแลระบบหลังบ้านเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ตระบบการทำมีเดียการถ่ายทำ VTR รวมถึงระบบสตรีมมิ่งอุปกรณ์ซัพพอร์ตการทำข่าวพวกนี้ครับเป็นกลุ่ม ICT แล้วก็ฝ่ายที่4เป็นฝ่ายอำนวยการนะครับเนื่องจากว่าศูนย์แห่งนี้มีโครงการอยู่หลายโครงการไม่ว่าจะเป็นการโครงการที่นำนักเรียนไปแข่งขันแล้วก็โครงการที่จัดเวทีการแข่งขันในเวทีระดับชาตินะครับแล้วก็จะมีหนังสือตอบรับจากหน่วยงานต่างๆเข้ามาเช่นการจัดนิทรรศการให้กับหลายๆหน่วยงานแล้วก็มีการเชิญไปเป็นวิทยากรนะครับทั้งคุณครูแล้วก็นักเรียนครับ
1: ถ้าพูดถึงจำนวนนักเรียนเนี่ยกับเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ของเราเพียงพอหรือเปล่าครับอาจารย
0: ์สำหรับเครื่องไม้เครื่องมือนะครับถือว่าถ้าเปรียบเทียบกับโรงเรียนที่มีขนาดเดียวกันเราถือว่าเรามีความพร้อมแล้วก็ค่อนข้างดีด้วยนะครับเพราะเราได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารมีงบในแผนงบประมาณประจำปีและอีกอย่างหนึ่งนะครับกระทรวง DE โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือว่าดีป้านะครับท่านในการสนับสนุนนะครับในเรื่องของอุปกรณ์แล้วก็ในเรื่องของทรัพยากรต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับทางด้านโคดดิ้งให้กับศูนย์แห่งนี้อยู่ครับ
1: ถ้าพูดถึงนักเรียนภายในโรงเรียนที่เขาสนใจที่จะเข้าร่วมในการเรียนหลักสูตรเหล่านี้เนี่ยคือมันเป็นหลักสูตรประจำหรือว่ายังไงบ้างครับอาจารย์
0: มันจะมีหลักสูตรอยู่2แบบครับอันดับแรกก็คือเป็นหลักสูตรที่ในรายวิชาหลักสูตรในรายวิชานี่โรงเรียนอื่นอาจจะเข้าในแพลตฟอร์มนี้ไม่ได้นะครับเพราะเรามีระบบธนาคารเครดิตหน่วยกิจพวกระบบเครดิตแบงก์กับมหาวิทยาลัยนะครับสำหรับบางรายวิชาแต่ถ้าโรงเรียนอื่นนะครับอยากที่จะเข้ามาเอาความรู้นะครับมันมีอยู่ประมาณ2รูปแบบนะครับที่เราจะถ่ายทอดให้ได้อันดับแรกก็คือในเชิงของการให้เราเป็นวิทยากรให้อาจจะเชิญไปที่โรงเรียนก็มีหลายๆโรงเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษหลายโรงเรียนที่เราไปทำค่ายให้ค่าย AI ค่ายหุ่นยนต์หรือไม่ก็มาศึกษาดูงานนะครับและอีกแพลตฟอร์มที่2ศูนย์การเรียนรู้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์มีเว็บไซต์แล้วก็มีสื่อออนไลน์ที่อยู่ในนั้นนะครับก็คือจะมีเป็นแล็บให้นะครับเกี่ยวกับพวกระบบสมองกลฝังตัวแล้วก็ AI ครับ
1: แล้วถ้าหากมีน้องๆที่สนใจแต่ไม่มีพื้นฐานทางด้านนี้สามารถเรียนได้ไหมครับ
0: พื้นฐานสามารถเรียนได้ครับขอแต่ว่าใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้นเป็นนะครับใช้งานเว็บเบราว์เซอร์เป็นนะครับไม่ว่าการเรียนนะครับจำเป็นไหมต้องใช้คอมพิวเตอร์นะครับบางอย่างไม่จำเป็นต้องใช้ครับเรามีพวกสมาร์ทดีไวซ์พวก iPad พวกแท็บเล็ตหรือว่าโทรศัพท์ก็สามารถใช้งาน AI ง่ายๆได้ครับ
1: ต้องว่าศูนย์ของเราเป็นศูนย์ที่ครบวงจร
0: ครับ
1: ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเข้ามาเรียนรู้ได
0: ้ครับ
1: บอกแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: แล้วสำหรับอาจารย์เองเนี่ยอาจารย์มองไงครับเกี่ยวกับการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีแล้วก็ AI ของน้องๆนะครับว่าสามารถไปต่อยอดในอนาคตได้ไงบ้าง
0: ครับการมองเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า artificial intelligence หรือ AI ตัวนี้นะครับก็คือผมมองว่าปัจจุบันเนี่ยในสมัยก่อนในสมัยก่อนแบ่งแยกคนออกเป็น2กลุ่มครับกลุ่มที่รู้เทคโนโลยีกับกลุ่มที่ใช้เทคโนโลยีไม่เป็นมันจะแยกได้อย่างชัดเจนเลยนะครับส่วนมากกลุ่มที่รู้เทคโนโลยีจะได้เปรียบในการทำงานหรือว่าการเรียนหนังสือนะครับแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่ครับแค่นี้ไม่พ
1: อ
0: มันจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหม่ก็คือกลุ่มที่ใช้งาน AI เป็นกับกลุ่มที่ใช้งาน AI ไม่เป็นเราจะสังเกตได้ว่านะครับคนที่ใช้งาน AI เป็นเนี่ยประสิทธิภาพอาจจะเทียบเท่า 2-3 คนก็ได้ในการทำงานนะครับทั้งในเรื่องของการเรียนด้วยนะครับในเรื่องของความรู้ในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้เป็นอุปสรรคเลยถ้าเราใช้พร้อมหรือว่าใช้คำสั่งต่างๆในการสั่งงานGenerative AI นะครับสามารถกันกรองข้อมูลให้เราได้แต่ความถูกต้องนั้นก็เราต้องใช้ดุลยพินิจเข้าช่วยครับ
1: อาจารย์ครับแล้วเด็กๆที่เข้ามาเรียนในศูนย์แห่งนี้เนี่ยเขาจะได้รับทักษะอะไรบ้างครับ
0: ทักษะที่ได้อย่างเห็นได้เด่นชัดนะครับที่มีความโดดเด่นนะครับนอกจากในเรื่องของความรู้ด้านหุ่นยนต์แล้วก็ปัญญาประดิษฐ์แล้วเราจะให้ทักษะในเรื่องของการวางแผนงาน
1: คือ
0: ไม่ใช่ว่าคิดแล้วทำเลย
1: อ
0: ันนี้จะไม่เอาคิดแล้วก็กันกองก่อนนะครับโดยใช้รูปแบบกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของ STEM Education เอาความรู้ทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์มาประยุกต์แล้วค่อยไปหยิบเอาเทคโนโลยีบางทีเทคโนโลยีที่มันมีประสิทธิภาพสูงแต่ว่าไม่เกี่ยวข้องเราก็ไม่ต้องเอามาอาจจะใช้โลเทคโนโลยีก็ได้เราเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับปัญหาที่เราต้องการที่จะแก้จริงแล้วสุดท้ายเราจะใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมครับในการดีไซน์นะครับมันจะลดขั้นตอนจากที่เราจะต้องทำโครงงานทำโปรเจกต์ลองผิดลองถูกเป็น10ครั้งถ้าเราทำด้วยกระบวนการการวางแผนแล้วก็ปุ๊บฟอร์แมตตัวนี้ได้นะครับมันจะลดขั้นตอนในการทำงาน1ก็คือเด็กประหยัดเวลา2ประหยัดค่าใช้จ่ายครับที่เห็นได้เด่นชัด คือเราพยายามวางแผนตัวนี้สำหรับในการจัดการเรียนการสอนเด็กๆในการทำพวกโครงงานเกี่ยวกับระบบ AI หรือว่าระบบสมองกลฝังตัวครับ
1: ก็เป็นการเรียนรู้แบบองค์รวมเลยก็ว่าได
0: ้
1: เด็กๆก็จะได้ฝึกการคิดวิเคราะห์แล้วก็การแก้ปัญหาด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับผม
1: ครับแล้วในภาคของผู้ปกครองเนี่ยเขาเข้ามาส่งเสริมหรือว่าสนับสนุนอะไรนักเรียนบ้างครับ
0: ผู้ปกครองนะครับที่ท่านสนับสนุนนะครับโดยส่วนหนึ่งก็คือจะส่งเสริมในการได้ด้านในการให้กำลังใจนะครับบางส่วนเห็นนักเรียนฝึกซ้อมอาจจะมีพวกของฝากอะไรไม่ให้คุณครูแล้วก็เพื่อนๆนะครับก็ให้การสนับสนุนแล้วก็ช่วยให้กำลังใจนะครับ
1: ครับคุณผู้ชมครับและนี่นะครับก็คือเรื่องราวเพียงแค่ส่วนหนึ่งเนาะอาจารย์เนาะเดี๋ยวในช่วงหน้าเราไปรับชมนะครับการสาธิตของน้องที่ได้เรียนแล้วก็ปฏิบัติจริงกันครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะและนี่จะเป็นโครงงานระบบโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อเกษตรยุคใหม่นะคะโรงเรือนของเราค่ะจะเป็นโรงเรือนที่ปลูกในระบบปิดนะคะโดยการควบคุมผ่านตู้คอนโทรลเลอร์ค่ะในการเขียนโค้ดของเรานะคะเราจะเขียนโค้ดผ่านArduino ค่ะเพื่อใช้ในการควบคุมบอร์ด Lotus DevKit ค่ะและเกษตรกรค่ะสามารถควบคุมหรือว่าสามารถดูภายในฟาร์มได้ค่ะโดยโปรแกรมหนวดเลนนะคะในโทรศัพท์ก็จะเป็นโปรแกรมของ IoT MQTT Panel ค่ะโดยตัวของหนวดเลนนะคะก็จะเป็นหน้าแดชบอร์ดค่ะโดยแสดงค่าความชื้นค่าความสว่างภายในฟาร์มค่าอุณหภูมิค่ะโดยการทำงานของระบบโรงเรือนของเรานะคะหากมีความมืดหรือว่ามืดแล้วค่ะตัวโรงเรือนของเราค่ะจะทำการเปิดไฟแสง LED แสงสีม่วงสเปกตรัมเต็มค่ะที่ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืชและหากอากาศภายในโรงเรือนมีความชื้นหรือว่าอากาศร้อนค่ะตัวของพัดลมนะคะก็จะทำงานค่ะระบบโรงเรือนของเรานะคะใช้ระบบน้ำวนค่ะเพื่อช่วยประหยัดทรัพยากรค่ะและใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าค่ะโดยตัวโครงงานของเรานะคะได้นำไปเข้าร่วมการแข่งขันในโครงการนักประดิษฐ์หุ่นยนต์รุ่นเยาว์ครั้งที่10ค่ะและได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่1ค่ะและได้นำไปเข้าร่วมการแข่งขันในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดค่ะโดยได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่1ค่ะ
3: ในส่วนตรงนี้ครับผมจะเป็นหุ่นยนต์กู้ภัยนะครับผมในส่วนหุ่นยนต์ตรงนี้ครับเป็นหุ่นยนต์ที่ลำเลียงถุงยางชีพนะครับไปยังจุดที่เข้าถึงยากหรือว่าจุดที่เกิดภัยนั่นเองนะครับผมด้วยตัวหุ่นยนต์นะครับสามารถค้นหาเส้นทางได้ด้วยตัวเองนะครับผมหุ่นยนต์นะครับสามารถผ่านอุปสรรคต่างๆได้นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นต่างระดับนะครับอย่างเช่นเนินขึ้นเนินลงหรือว่าพื้นที่เป็นตะเกียบนั่นเองนะครับผมตะเกียบก็เปรียบเสมือนกับพื้นที่ขรุขระนะครับหุ่นยนต์ก็สามารถเคลื่อนที่ผ่านอุปสรรคได้อย่างปลอดภัยนั่นเองนะครับในส่วนหุ่นยนต์นะครับสามารถวางถุงยางชีพนะครับไว้ยังจุดที่เรากำหนดได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นจำลองเป็นว่าสีต่างๆนะครับผมเปรียบเสมือนจุดที่เกิดภัยนะครับก็ในส่วนของตัวหุ่นยนต์นี้ก็จะทำการวางถุงยางชีพนะครับก็เหมือนเป็นการทำภารกิจเองนะครับผมในส่วนของตัวหุ่นยนต์นะครับจะทำงานโดยระบบอัตโนมัตินะผมก็คือเป็นออโต้ไพลอตโดยจะเป็นระบบอัตโนมัติที่ไม่มีคนควบคุมนั่นเองนะครับโดยเราทำการนะครับเขียนโค้ดโดยใช้โปรแกรม Arduino IDE ใช้เป็นภาษา C และ C++ นะครับผมร่วมกับบอร์ด Lotus MegaBot ของอาจารย์จตุรงค์กมลเลิศนะครับผมที่ได้พัฒนาขึ้นมาซึ่งอาจารย์นั้นก็เป็นหัวหน้าศูนย์หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์โรงเรียนกำลาสายนั่นเองนะครับผมและหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับได้นำไปเข้าร่วมการแข่งขันกำลาสาย AI โรบอติกไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพครั้งที่10นะครับผมเข้าร่วมการแข่งขันรายการหุ่นยนต์อัตโนมัติกู้ภัยระดับสูงนะครับได้คว้ารางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานมานั่นเองครับ
4: ครับผมในส่วนของระบบนี้นะครับจะเป็นระบบโรบอทอาร์มนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนสาธิตไปในการนำเสนอเลยนะครับส่วนของทางโรบอทอาร์มนะครับจะเป็นในการที่เรามาใช้ร่วมกับคอนเวเยอร์นะครับโรบอทอาร์มนะครับได้รับมาจากมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังนะครับหรือว่าทางของสจล.นะครับที่ได้มอบให้กับทางโรงเรียนกมลาสัยเพื่อมาใช้ในการศึกษานะครับผมซึ่งพวกผมก็แนะนำองค์ความรู้จากห้องเรียนนะครับมาใช้ร่วมกับคอนเวเยอร์นะครับผมและจะมีระบบไฟในการแสดงสถานะและระบบทั้งหมดนะครับจะเป็นระบบคัดแยกระบบ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นนะครับผมและเราจะใช้เป็นแพลตฟอร์มซิล่าคอในการควบคุมของทางโรบอทอาร์มและของทางส่วนของคอนเวเยอร์นะครับและทางของทฤษฎีนะครับเราจะใช้เป็นทางของทฤษฎีโฮโมกราฟีในการคัดแยกของตัวออบเจกต์ทางของสายพันธุ์นั่นเองนะครับ
1: เอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะครับต้องบอกว่าโปรเจกต์ที่น้องๆทำเนี่ยไม่ได้มีแค่3โปรเจกต์แต่ยังมีโปรเจกต์อื่นๆอีกเยอะแยะเลยอยากให้อาจารย์เล่ารายละเอียดของแต่ละโปรเจกต์หน่อยครับ
0: ครับก็โปรเจกต์ส่วนที่เพิ่มเติมจาก 3

0: โปรเจกต์ที่ว่ามานะครับที่จริงมีอีกประมาณ20ถึงเกือบ30โปรเจกต์เลยแต่วันนี้เอามานำเสนอเป็นแค่10โปรเจกต์นะครับ
1: 10โปรเจกต์ก็คือคัดมาแล้วใช่ไหม
0: คัดมาแล้วครับครับโปรเจกต์ที่4นะครับจะเป็นโปรเจกต์ในเรื่องของหุ่นยนต์ขนส่งเวชภัณฑ์ซึ่งโปรเจกต์ตัวเนี้ยจะลำเลียงพวกเวชภัณฑ์ยาแล้วก็อาหารให้กับผู้ป่วยโควิดครับในช่วงที่ประเทศไทยประสบปัญหาในเรื่องของที่มีคนไข้แล้วก็ผู้เสียชีวิตนะในด้านการเจ็บป่วยทางโควิด19ตัวเนี้ยแล้วก็เอาไปใช้กับผู้ป่วยโควิดจริงส่งอาหารส่งยาแล้วก็ใช้กับผู้ป่วยรายแรกของจังหวัดกาฬสินธุ์ที่โรงพยาบาลยางตลาด
1: อันนี้ไม่ใช่แค่การคิดค้นนะครับแต่เราสามารถที่จะทำจริงแล้วก็ใช้งานได้จริงด้วย
0: ใช้งานได้จริงครับแล้วก็นำเอาไปใช้มาแล้ว3โรงพยาบาลนะครับก็จะมีโรงพยาบาลยางตลาดนะครับโรงพยาบาลกำมะลาไสที่อยู่ในจังหวัดกาฬสินธุ์แล้วก็โรงพยาบาลพนมไพรที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับอันนี้เป็นโปรเจกต์ที่4นะครับของนักเรียนนะครับสำหรับโปรเจกต์ถัดไปนะครับเป็นโปรเจกต์ที่5เป็นหุ่นยนต์นักสำรวจครับเป็นสำรวจเกี่ยวกับทรัพยากรสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งเราออกแบบโดยใช้ระบบใช้เทคโนโลยี Internet of Things นะครับหรือว่าระบบ IoT นะครับสามารถเอากล้องพวก IP Camera ไปสำรวจที่ติดตั้งอยู่บนหุ่นยนต์นะครับในระยะไกลได้แล้วก็บางโปรเจกต์นะครับบางทีนักเรียนอาจจะใช้สัญญาณบลูทูธในการเชื่อมต่อเพื่อให้มีความเสถียรถ้าควบคุมผ่านระยะไกลครับก็จะสามารถสำรวจทรัพยากรธรรมชาติได้ในพื้นที่ที่คู่ขะก็ยังสามารถไปได้ครับหุ่นยนต์ในการสำรวจตัวนี้นะครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็โปรเจกต์ที่6ของเรานะครับจะเป็นโปรเจกต์ถังขยะคัดแยกด้วย AI นะครับจะเป็นการคัดแยกขยะนะครับจากที่มันเปิดปิดอัตโนมัติอย่างเดียวมันสามารถที่จะคัดแยกได้ด้วยว่าขยะประเภทนี้เป็นประเภทไหนโดยเราให้นักเรียนนะครับนักเรียนเนี่ยจะทำการเทรน data set ของรูปนะครับขยะชนิดต่างๆนะครับกลายเป็นโมเดลหรือว่าสมองของ AI หลังจากนั้นนักเรียนก็จะเขียนโค้ดควบคุมให้ขยะให้ทางขยะแต่ละถังเนี่ยมันเปิดปิดอัตโนมัติตามชนิดของมัน
1: คร
0: ับ คร
1: ับ อ๋อนี่เราได้มีการทดลองใช้ในโรงเรียนไหมครับอาจารย
0: ์ตอนนี้อยู่ในขั้นที่เป็นถ้าเป็นทางขยะตัวนี้จะเป็นในขั้นที่เป็นโปรโตไทป์อยู่ครับ
1: อ๋อครับผม
0: ครับสำหรับโปรเจกต์ถัดไปนะครับเป็นโดรน AI ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับซึ่งโดรนตัวนี้โดยปกติเนี่ยเป็นโดรนที่ใช้ AI ไม่ได้นะครับเป็นโดรนที่เมนนวลบังคับมือเฉยนะครับแต่เรานำเอาซอฟต์แวร์ที่มีชื่อว่าแพลตฟอร์มซีลาคอร์เนี่ยเอามาประยุกต์ใช้นะครับจากที่บินส่งภาพธรรมดานำเอาภาพเข้ามาที่โทรศัพท์แล้วก็คอมพิวเตอร์แล้วเราทำโมเดล AI นะครับถ้าไปเจอคนที่มุมไหนให้ส่งรูปคนนั้นนะครับไปแจ้งเตือนใน LINE หรือว่า Telegram นะ
1: ครับ
0: จะได้ระบุสถานที่เพราะว่าบางทีเนี่ยเราบินไปเราอาจจะไม่ได้โฟกัสจุดใช่ไหมครับอาจจะไม่เห็นนะครับแต่ AI บางทีจุดเล็กๆนะครับแค่ครึ่งใบหน้าก็เห็นเป็นคนได้อย่างนี้ครับครับ
1: อันนี้ให้หน่วยงานรัฐเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือได้ทันท่วงทีด้วย
0: ใช่ครับ
1: อ๋อยอดเยี่ยมเลยครับโปรเจกต์นี
0: ้สำหรับโปรเจกต์ที่8นะครับเป็น AI ตรวจจับผู้สูงอายุนะครับที่หกล้มนะครับตัวนี้ก็คือได้รับรางวัลจากสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับ เป็นโครงการเด็กอวดทำดีนะครับซึ่งปกติมันก็จะมีระดับพลอยแล้วก็ระดับเพชรเราได้คว้ารางวัลระดับเพชรมาซึ่งเป็นระดับสูงสุดนะครับโดยใช้ AI เหมือนกันตรวจจับว่าผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านนะครับถ้ามีการอุบล้มหกล้มขึ้นมาก็จะมีการส่งสัญญาณภาพแล้วก็ส่งแจ้งเตือนไปที่ LINE Notify หรือไม่ก็ Telegram นะครับแล้วก็โครงงานถัดไปนะครับเป็นโครงงานที่9เป็นก็คือเป็น AI เช็คชื่อนักเรียนเข้าเรียนนะครับซึ่งโครงงานนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับในโครงงานระดับม.ต้นนะครับที่มหาวิทยาลัยอุบลนะครับของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยนะครับได้รับรางวัลเหรียญทองแล้วก็เป็นตัวแทนภาคอีสานไปแข่งในระดับชาติก็ได้รับรางวัลระดับชาตินะครับเป็นรางวัลเชิดชูเกียรตินะครับซึ่งแนวคิดของนักเรียนก็คือโดยปกตินะครับหลายโรงเรียนรวมทั้งโรงเรียนกำมะลาไสเนี่ยส่วนมากผู้ปกครองจะได้รับข้อมูลตอนท้ายเทอมครับเด็กเข้าเรียนบ้างไม่เข้าเรียนบ้างนะครับเข้าแถวบ้างไม่เข้าแถวบ้างรับข้อมูลท้ายเทอมซึ่งจะไปแก้ปัญหาตรงนั้นก็คือมันเป็นปลายทาง
1: แล้ว
0: ตอนนี้นักเรียนก็ได้คิดเป็น AI นะครับในการถ่ายภาพโดยเอากล้องที่ติดอยู่บนผนังของแต่ละห้องนี้
1: คร
0: ับ แล้วก็ใช้คอมพิวเตอร์กดคลิกครั้งเดียวครับจะถ่ายรูปนักเรียนทั้งหมด 30-40 คนแล้วก็ AI ที่เป็น AI ชนิดโมเดลที่เรียกว่า Face Recognition เนี่ยถ่ายรูปใบหน้าทุกคนแล้วก็ไปเช็คชื่อในเว็บไซต์แล้วก็จะมีแดชบอร์ดเป็นกราฟว่าเข้าเรียนกี่เปอร์เซ็นต์นะครับขาดเรียนคาบไหนเราจะเช็คเป็นคาบต่อคาบครับใน AI ชนิดที่9ตัวนี้นะครับ
1: ครับผม
0: สำหรับโปรเจกต์สุดท้ายโปรเจกต์ที่10
1: ครับ
0: นะครับก็ได้รับรางวัลในระดับชาติเช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็น AI ตรวจจับรถมอเตอร์ไซค์ที่ขี่บนทางเท้าครับ
1: ครับผม
0: โดยปกติหน้าโรงเรียนของเราเนี่ยนะครับจะมีรถมอเตอร์ไซค์มาจอดอาจจะเป็นทางชุมชนหรืออาจจะเป็นนักเรียนบ้างอาจจะไปจอดที่หน้าโรงเรียนใช่ไหมทีเนี้ยเวลานักเรียนจะเดินกลับบ้านกลับอะไรเนี่ยไม่มีช่องทางในการเดินนะครับทีนี้ก็เกิดเป็นปัญหาเราก็เลยทำ AI ตัวนี้ขึ้นมานะครับเพื่อให้กล้องพวก IP camera ตัวนี้ตรวจจับมอเตอร์ไซค์ที่ไปจอดนะครับอยู่บนทางเท้าแล้วก็ส่งสัญญาณภาพมานะครับว่ามีใครฝ่าฝืนนะครับอาจจะถ่ายป้ายทะเบียนไว้เพื่อแจ้งให้กับทางโรงเรียนนะครับได้แจ้งนักเรียนหรือว่าแจ้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไปนะครับเพื่อลดอุบัติเหตุครับจากที่คนเดินอยู่บนทางเท้าแต่รถไปจอดไว้เด็กต้องเดินอยู่บนถนนครับทีนี้มันก็จะอันตรายครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างทั้งหมด10ผลงานของศูนย์หุ่นยนต์ที่เอามาแสดงในวันนี้ครับ
1: ต้องบอกว่าไม่ได้มีเพียงแค่10โปรเจกต์ยังมีโปรเจกต์อื่นๆอีกเยอะแยะมากมายของทางศูนย์ซึ่งแต่ละโปรเจกต์เนี่ยน้องๆก็ได้มีการศึกษาในการลงมือทำลงมือปฏิบัติจริงด้วยใช่ไหมอาจารย
0: ์ครับ
1: ครับพูดถึงผลงานที่ผ่านมาด้วยหน่อยครับอาจารย์ว่าเราไปคว้ารางวัลอะไรมาแล้วบ้างครับ
0: ครับสำหรับรางวัลที่ได้คว้ามานะครับถ้าเป็นรางวัลระดับนานาชาตินะครับก็ในวันที่11พฤศจิกาปีนี้นะครับได้รับเชิญจากสปท.นะครับให้เป็นตัวแทนของทีมไทยไปนำเสนองานนานาชาติ Asia Pacific Computer Science Conference 2025นะครับซึ่งปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ
1: ครับผม
0: นะครับมีประเทศต่างๆนะครับที่อยู่ในแถบเอเชียแปซิฟิกประมาณ10กว่าประเทศนะครับแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญทางด้าน AI coding ทางด้านการศึกษานะครับนักเรียนของเราก็ได้ไปนำเสนอนะครับผลงานอยู่ที่นั่นนะครับประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดอยู่ที่ทูดิจิทัลพาร์คกรุงเทพมหานครนะนักเรียนเราก็เอาโปรเจกต์ที่ว่ามาเนี่ยบางโปรเจกต์ไปนำเสนอทางด้าน coding AI ของทางโรงเรียนครับแล้วก็เคยไปแข่งที่ประเทศเกาหลีใต
1: ้ครับผม
0: รายการ WRL World Robot League ณ เมืองโกยางประเทศเกาหลีเราก็คว้ารางวัลชนะเลิศมานะครับ
1: ครับ
0: ประเภท Mabel Hit นะครับในรุ่นซีเนียรางวัลเหรียญทองแล้วก็มีรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมด้วยนะครับแล้วก็เคยนำนักเรียนไปแข่งขันรายการ WRG
1: ครับผม
0: World Robot Gameที่เมืองบันดุงประเทศอินโดนีเซียครับก็คว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่ประเภทอัตโนมัติแล้วก็ประเภทไฟไฟติ้งหุ่นยนต์ดับเพลิงครับครับอันนี้เป็นผลงานระดับนานาชาติส่วนผลงานระดับประเทศศูนย์การเรียนรู้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์โรงเรียนกำมะลาสายส่งนักเรียนเข้าแข่งขันในหลายรายการแล้วก็ได้รับผลงานระดับประเทศทุกปีครับแต่ผลงานที่น่าภูมิใจคือถ้วยพระราชทานนะครับในปีนี้ปีเดียวนะครับคว้าได้3ถ้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นผลงานทางด้าน AI นะครับผลงานทางด้าน AI การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ด้วยแพลตฟอร์มจิราคอในรุ่น19ปีแล้วก็รุ่น16ปีเราได้ทั้ง2รุ่นนะครับ แล้วก็การแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยนะครับ หุ่นยนต์กู้ภัยก็ได้อีก1ถ้วยนะครับปีนี้ก็ถือว่าเป็นมีบุญเป็นอย่างสูงนะครับได้รับถ้วยพระราชทานจากองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้านะครับในปีนี้แล้วก็มีรางวัลชนะเลิศอีกหลายรายการแต่ว่าเป็นถ้วยของท่านรัฐมนตรีครับ
1: แต่ว่ารางวัลที่คว้ามาทั้งหมดเนี่ยก็เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจร่วมมือกันทั้งของบุคลากรคุณครูเองกับน้องๆนักเรียนด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับทั้งผู้บริหารด้วยครับผู้บริหารคณะคุณครูทุกท่านทุกกลุ่มสาระทุกรายวิชาที่สอนพื้นฐานแล้วก็นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทุกคนครับ
1: ครับผมสุดท้ายนี้อาจารย์มีอะไรที่อยากฝากเพิ่มเติมถึงผู้ปกครองรวมถึงท่านผู้ชมไหมครับ
0: ครับก็ขออนุญาตฝากนะครับขออนุญาตฝากนะครับให้กับทางผู้ปกครองแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับที่อยู่ทางบ้านนะครับในช่วงปี2569นี้นะครับศูนย์การเรียนรู้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ในช่วงเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกรกฎาคมเราจะมีโครงการนักประดิษฐ์หุ่นยนต์รุ่นเยาว์ หรือชื่อภาษาอังกฤษที่เราตั้งขึ้นก็คือเป็นกัมมันตภาพ AI Robotics Thailand

0: แอนด์อินเตอร์เนชั่นแนลแชมเปี้ยนชิพนะครับซึ่งในปีนี้นะครับเราจะมีการจัดการแข่งขันในระดับประเทศแล้วก็บางรายการจะเป็นการแข่งขันในระดับนานาชาติด้วยนะครับในช่วงเดือนมิถุนายนจนถึงช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับปี2569แล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับอยากจะฝากถึงท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านก็คือเรามีโครงการห้องเรียนพิเศษนะห้องเรียนวิศวกรรมและปัญญาประดิษฐ
1: ์ครับผม
0: ซึ่งเพิ่งเปิดมาได้แค่2ปีนะครับแต่ก็อยากที่จะประชาสัมพันธ์จากว่าเด็กในกลุ่มห้องเรียนนี้นะครับเป็นห้องเรียนที่มีคุณภาพศึกษาทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมแล้วก็มีแล็บทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ AI Embedded Systemให้ใช้งานนะครับและที่สำคัญเด็กกลุ่มนี้นะครับในโรงเรียนกำลาศัยเนี่ยเกือบทุกคนนะครับมีแรงกิ้งแล้วคือมีการคว้ารางวัลในระดับทัวร์นาเมนต์แล้วก็ระดับชาติแล้วก็นานาชาติแล้วนะครับก็อยากจะฝากโครงการนี้เผื่อว่าบุตรหลานของท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านที่เรียนอยู่ในระดับม.3กำลังจะจบม.3ไปอยากจะมาศึกษานะครับก็จะมีห้องเรียน EAIP ห้องเรียนเทคโนโลยีวิศวกรรมและปัญญาประดิษฐ์ของเรียนกำมะลาไสครับอยากจะฝากไว้ในอ้อมแขนในการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายด้วยครับ
1: ช่องทางการติดต่อก็สามารถเสิร์ช Google ได้เลยใช่ไหมอาจารย
0: ์เสิร์ช Google ได้เลยครับเสิร์ชไปที่ศูนย์การเรียนรู้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ก็ได้หรือว่าโครงการ EAIP ก็ได้ครับ
1: ครับครับในวันนี้ต้องบอกว่าครบถ้วนนะครับกับศูนย์การเรียนรู้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ในวันนี้ผมแล้วก็ทีมงานรวมถึงทุกท่านต้องขอบคุณอาจารย์มากนะครับที่มาเล่าเรื่องราวดีๆให้พวกเราฟังกันครับ

ต้องบอกว่าศูนย์การเรียนรู้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ของโรงเรียนแห่งนี้นะครับไม่ได้สร้างเพียงแค่นักคิดและนักพัฒนาเท่านั้นนะครับแต่กำลังสร้างต้นกล้าที่กำลังจะเติบโตสู่อนาคตครับและนี่คือเรื่องราวของโรงเรียนกำลังใสแห่งนี้นะครับกับการศึกษาไทยที่จะพาเด็กๆนั้นก้าวทันสู่โลกอนาคตครับในวันนี้ผมแล้วก็ทีมงานรายการคิดดีต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: เคยไหมเจอข้อความแทะโลมโดนตามรังควานหรือถูกจ้องมองจนรู้สึกอึดอัดเรื่องแบบนี้ไม่ใช่แค่ความรำคาญเล็กๆอีกต่อไปเพราะกฎหมายอาญาใหม่ระบุชัดเจนแล้วว่านี่คือการคุกคามทางเพศที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับต้องรับมืออย่างไรให้กฎหมายคุ้มครองเราได้ทันท่วงทีพบคำตอบได้ใน3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: ความผิดฐานคุกคามทางเพศเป็นความผิดที่บัญญัติขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่30พุทธศักราช2568โดยกฎหมายได้มีการกำหนดนิยามคำว่าคุกคามทางเพศเป็นครั้งแรกและกำหนดให้การคุกคามทางเพศเป็นความผิดอาญามีทั้งโทษจำคุกและโทษปรับดังนี้คุกคามทางเพศหมายความว่าการกระทำทางกายวาจาการส่งเสียงการแสดงอากัปกิริยาหรือท่าทางการติดต่อสื่อสารการเฝ้าดูการติดตามรังควานหรือกระทำด้วยประการใดๆรวมถึงการกระทำด้วยระบบคอมพิวเตอร์อุปกรณ์โทรคมนาคมหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถแสดงผลให้เข้าใจความหมายได้ต่อผู้อื่นอันมีลักษณะส่อไปในทางเพศโดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนรำคาญอับอายถูกเหยียดหยามหวาดกลัวหรือได้รับความไม่ปลอดภัยในทางเพศโดยกฎหมายกำหนดเป็นความผิดไว้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 284/1 ถึงมาตรา 284/4 โดยในส่วนความผิดที่กำหนดไว้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 284/1 กำหนดความผิดไว้ว่าผู้ใดคุกคามทางเพศผู้อื่นถ้าไม่เป็นความผิดฐานอนาจารต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับยิ่งไปกว่านั้นหากการกระทำความผิดฐานคุกคามทางเพศได้กระทำโดยมีลักษณะเพิ่มเติมเช่นเป็นการกระทำต่อเนื่องหรือทำซ้ำมากกว่า1ครั้งและเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติหรือเป็นการคุกคามทางเพศในที่สาธารณสถานต่อหน้าทารกำนันหรือในระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้และหากไม่ใช่การคุกคามทางเพศที่กระทำแก่เด็กอายุยังไม่เกิน15ปีความผิดฐานคุกคามทางเพศนี้จะเป็นความผิดอันยอมความได้ซึ่งท่านมีข้อควรระวังคือหากผู้เสียหายทราบเรื่องคุกคามทางเพศและรู้ตัวผู้กระทำความผิดเช่นพบเห็นข้อความที่โพสต์คุกคามทางเพศต่อตนและรู้ตัวคนโพสต์ก็ต้องร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนหรือฟ้องคดีต่อศาลภายในกำหนดเวลา3เดือนนับแต่พบเห็นข้อความดังกล่าวและรู้ตัวคนโพสต์มิฉะนั้นคดีจะขาดอายุความและทำให้ท่านเสียสิทธิ์ที่จะดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดได้ค่ะ

0: สวัสดีครับต้อนรับสู่ NBT ทั่วไทยครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่กับผมสัตตคุณดำเกลี้ยงครับข่าวแรกวันนี้ครับเริ่มกันที่ประชาชนองค์กรต่างๆจิตอาสาและนักศึกษาในหลายจังหวัดพร้อมใจกันจัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ครับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีคุณผู้ชมครับเป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยนะครับที่ให้ความสำคัญกับการปลูกฝังความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ให้กับนักศึกษาและเยาวชนครับโดยส่งเสริมให้เยาวชนและนักศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมจิตอาสาต่าง๙รวมถึงการฝึกอบรมจิตอาสา904เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของการเป็นผู้ให้และการช่วยเหลือสังคมครับในอนุสรณ์แก้วกิวนักศึกษาชั้นปีที่4คณะนิติศาสตร์บอกว่าจุดเริ่มต้นของการเป็นจิตอาสาของตนเองเกิดขึ้นตั้งแต่เป็นนักศึกษาวิชาทหารครับและมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาต่างๆของมหาวิทยาลัยก่อนก้าวสู่การเป็นประธานคณะกรรมการจิตอาสานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในชั้นปีที่2และได้เข้าร่วมการอบรมจิตอาสา904จนถึงปัจจุบันครับแม้อยู่ในชั้นปีที่4แล้วแต่ยังคงทำงานจิตอาสากับทางชมรมอย่างต่อเนื่องโดยบอกว่าการเป็นจิตอาสาไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นจากการทำในสิ่งที่ใหญ่เพียงช่วยเหลือคนรอบข้างก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการทำความดีพร้อมน้อมนำพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9มาใช้ในการประโยชน์ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและส่งต่อแนวคิดแห่งการเสียสละแก่รุ่นน้องเพื่อร่วมกันสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันและสืบสานความดีจากรุ่นสู่รุ่นครับ
1: สำหรับคำปฏิทานของในหลวงรัชกาลที่9ผมได้นำมาเรื่องการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมนะครับผมจะทำโดยไม่ได้หวังว่าให้ทุกคนมาชื่นชมนะครับแต่ผมทำเพื่อให้ทุกคนมีความสุขเพราะผมได้รู้ว่าความสุขที่ผมได้รับไม่ได้มาจากการที่ผมได้รับเสมอไปแต่การให้ก็สามารถเป็นความสุขได้เหมือนกันครับสำหรับรุ่นน้องนะครับสามารถเข้ามาทำจิตอาสาได้ตลอดนะครับโดยเริ่มจากตัวเองก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องมาทำกิจกรรมที่มหาลัย

0: การทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมเราสามารถทำได้จากสิ่งเล็กๆยกตัวอย่างนะครับพี่ก็คือคนที่น้ำมันหมดบนท้องถนนเราก็สามารถช่วยพาเขาไปเติมน้ำมันสิ่งเล็กๆเหล่านั้นนะครับมันอาจจะเป็นความรู้สึกดีๆที่เขาได้รับและก็เราได้รับเหมือนกันนะครับ
1: ที่วัดหนองสองห้องตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาได้นำเจ้าหน้าที่และผู้พิการทางสายตาร่วมกิจกรรมจิตอาสาให้บริการนวดคอบ่าไหล่แก่พระและชาวบ้านในพื้นที่ครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมชาวบ้านในพื้นที่ต่างให้ความสนใจทยอยไปใช้บริการอย่างต่อเนื่องครับเพื่อผ่อนคลายอาการปวดเมื่อยรวมทั้งเป็นการสนับสนุนศักยภาพของผู้พิการทางสายตาที่สามารถนำทักษะวิชาชีพมาสร้างประโยชน์แก่สังคมถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมจิตอาสานะครับที่เปิดโอกาสให้ผู้พิการได้แสดงความสามารถและมีส่วนร่วมในการทำความดีเพื่อส่วนรวมครับคุณผู้ชมครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดอุบลราชธานีได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นนะครับเชื่อมสัมพันธ์สองภูมิภาคในประเพณีเข้าพรรษาที่อุบลราชธานีมีเรือพระในประเพณีชักพระจากสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมขบวนครับส่วนประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็จะมีเรือต้นเทียนพรรษาจากจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมขบวนด้วยเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมระหว่างภาคอีสานและภาคใต้ครับเรือต้นเทียนพรรษาจากจังหวัดอุบลราชธานีเดินทางข้ามภูมิภาคคุณผู้ชมครับกว่า 1,200 กิโลเมตรเลยนะครับจากจังหวัดอุบลราชธานีถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วครับเพื่อร่วมสืบสารประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวประจำปี2569ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่23ถึง31ตุลาคมครับพร้อมทำหน้าที่เป็นทูตวัฒนธรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง2จังหวัดผ่านความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวภายใต้แนวคิดเข้าพรรษาเที่ยวงานแห่เทียนอุบลออกพรรษาเที่ยวงานชักพระสุราษฎร์ธานีครับเรือต้นเทียนลำนี้คุณผู้ชมครับเป็นผลงานจากวัดศรีแสงทองอำเภอเมืองอุบลราชธานีครับเคยคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ประเภทเรือแกะสลักขนาดกลางด้วยผลงานแกะสลักเทียนพรรษาที่วิจิตรสวยงามโดยการเดินทางไปร่วมงานครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งสีสันสำคัญเลยนะครับที่นำเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของภาคอีสานไปร่วมเติมเต็มบรรยากาศประเพณีสำคัญของภาคใต้ครับช่างเทียนพรรษาบอกว่าสืบทอดฝีมือและภูมิปัญญาการทำเทียนมาจากพ่อครับการขนย้ายเรือต้นเทียนระยะทางได้รับความเสียหายบางส่วนครับทีมช่างต้องเร่งซ่อมแซมและเก็บรายละเอียดอย่างเต็มที่เพื่อให้เรือต้นเทียนกลับมาสวยงามสมบูรณ์พร้อมกับร่วมพิธีเปิดงานชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ตามกำหนดสำหรับการเดินทางมาร่วมงานครั้งนี้นอกจากเป็นการนำผลงานศิลปะหัตถกรรมท้องถิ่นมาร่วมในประเพณีชักพระของจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมด้วยนะครับเป็นการเชื่อมโยงวิถีประเพณีระหว่างภาคอีสานและภาคใต้ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2จังหวัดให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นครับ

ก็มันแตกต่างแล้วก็ประทับใจในเรือพากของที่สุราษฎร์นะครับเพราะว่ากว่าจะทำได้แต่ละชิ้นเพราะว่าเขาตัดไม้เป็นชิ้นมาประกอบความยากมันก็จะแตกต่างกันกับจากเรือต้นเทียนนะครับเรือต้นเทียนก็มีการทำที่ซับซ้อนกว่าแต่ลายที่นี่ละเอียดละออมากกว่าใช้เวลาอาจจะนานกว่าด้วยซ้ำครับผมมองว่าความละเอียดความยากง่ายก็ต่างกันไปแล้วก็เราก็ได้มาเห็นทางวัฒนธรรมบ้านนี้ครับที่สุราษฎร์แล้วทางสุราษฎร์ก็ได้มาเห็นต้นเทียนของที่อุบลที่เราได้ทำโชว์ณตอนนี้นะครับครับก็อยากให้ชาวสุราษฎร์มาเป็นกำลังใจให้ทีมช่างผมเองแล้วก็ทางจังหวัดอุบลเองนะครับเพราะว่าวันที่25เนี่ย

0: และผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับทำให้พื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนประชาชนผมกับช่างตัดผมภายในเต็นท์ผู้ประสบภัยน้ำท่วมบรรยากาศแบบนี้แหละครับอยู่ริมถนนสายป่าโมกบางหักหมู่ที่5ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกครับเนื่องจากร้านตัดผมเนี่ยให้บริการอยู่ภายในบ้านครับคุณผู้ชมก่อนหน้านี้แต่ตอนนี้ถูกน้ำท่วมครับช่างตัดผมจึงย้ายร้านย้ายอุปกรณ์มาให้บริการตัดผมภายในเต็นท์ผู้ประสบภัยซึ่งตั้งอยู่ริมถนนทำให้ผู้ที่ไปรอคิวและตัดผมได้ซึมซับบรรยากาศน้ำท่วมไปด้วยเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นเสน่ห์อีกแบบหนึ่งนะครับของในช่วงน้ำท่วมช่างตัดผมเนี่ยบอกว่าแต่ละวันมีลูกค้าประมาณ 5-6 คนครับไปใช้บริการกันตลอดทั้งวันส่วนร้านเนี่ยเป็นร้านที่เปิดเป็นบ้านนะครับของตนเองแต่ว่าต้องรอให้น้ำลดลงก่อนและต้องเข้าไปเก็บกวาดทำความสะอาดภายในบ้านจึงจะย้ายอุปกรณ์กลับไปไว้เหมือนเดิมได้ครับส่วนน้ำที่ท่วมในพื้นที่ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกลดลงโดยเฉลี่ยคุณผู้ชมครับ 20-50 เซนติเมตรนะครับแต่ชาวบ้านยังเข้าไปเก็บกวาดทำความสะอาดไม่ได้ครับเนื่องจากน้ำในพื้นที่ยังท่วมสูงอยู่กว่าแนวคันป้องกันน้ำท่วมทางด้านชลประทานจังหวัดอ่างทองประสานเครื่องสูบน้ำจากสำนักงานชลประทานที่12ชัยนาทครับนำไปติดตั้งชั่วคราวสำหรับสูบน้ำที่ท่วมขังและเริ่มเน่าเสียออกจากพื้นที่หมู่ที่6ตำบลผงเพงลงสู่คลองชลประทานเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่หลังจากที่ก่อนหน้านี้สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดอ่างทองได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปฉีดพ่นและบำบัดน้ำเสียขณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลผงเพงจะวางแผนและเริ่มดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่กำหนดไว้แต่ละจุดนะครับเพื่อเตรียมสูบน้ำออกจากพื้นที่เพราะว่าหากรอให้น้ำลดลงตามธรรมชาติจะใช้เวลาราวกลางเดือนหน้าเลยนะครับชาวบ้านถึงจะกลับเข้าบ้านได้เพราะฉะนั้นตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงรีบเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ด้วยการเร่งสูบน้ำครับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมพัฒนาทักษะเชฟท้องถิ่น1หมู่บ้าน1เชฟอาหารไทยครับพัฒนายกระดับเชฟไทยให้สามารถสร้างมูลค่าจากท้องถิ่นและแข่งขันในตลาดได้ครับในวันนี้นนท์สิริหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดงานขับเคลื่อนโครงการ1หมู่บ้าน1เชฟอาหารไทยที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนกว่า 2,000 คนทั่วประเทศครับผ่านเครือข่ายหน่วยฝึก72แห่งครับคุณผู้ชมโดยเรียนรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวม240ชั่วโมงนะครับครอบคลุมอาหารไทย50เมนูครับโครงการนี้มุ่งนำทักษะเชฟและภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่นครับคุณผู้ชมมาต่อยอดเป็นอาชีพและธุรกิจสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบไทยพร้อมทั้งผลักดันอาหารไทยสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศในงานมีผู้ประกอบการโรงแรมและร้านอาหารร่วมคัดเลือกบุคลากรในการเข้าทำงานด้วยครับ
1: ก็ไปที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยเรามีจุดแข็งทางด้านนี้เนาะทางด้านอาหารเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นขีดความสามารถและเป็นจุดเด่นของประเทศไทยเราเพียงแต่ว่าเราจะทำยังไงที่จะพยายามเอาทางด้านเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์เข้ามาเพื่อที่จะผลักดันให้เกิดการสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์ด้านอาหารเนี่ยจะสร้างขีดความสามารถผมคิดว่าเรามีขีดความสามารถนะครับเพียงแต่ว่าเราจะขับเคลื่อนอย่างไรซึ่งท่านรองนายกเองเนี่ยท่านก็มีนโยบายเรื่องนี้อย่างจริงจัง
0: คุณผู้ชมครับในงานยังมีการโชว์อาหารเมนูพิเศษจากเชฟชื่อดังด้วยนะครับพร้อมถ่ายทอดแนวคิดและเทคนิคการประกอบอาหารเพื่อให้เชฟไทยและผู้ประกอบการสามารถสร้างมูลค่าจากอาหารท้องถิ่นและแข่งขันได้ทั้งในตลาดในและต่างประเทศครับโครงการ1หมู่บ้าน1เชฟอาหารไทยผู้เข้าอบรมเนี่ยผ่านการเรียนรู้ learning และภาคปฏิบัติครอบคลุมอาหารไทย50เมนูเป็นการสะท้อนบทบาทภาคอีสานในฐานะพื้นที่ที่มีทั้งวัตถุดิบภูมิปัญญาอาหารและพลังคนรุ่นใหม่ที่พร้อมนำอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นอาชีพและธุรกิจเชื่อมเศรษฐกิจชุมชนเข้ากับตลาดสมัยใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจครับเวทีทั่วไทยพักสักครู่กับช่วงหน้าพาไปดูบรรยากาศเทศกาลกินเจในหลายจังหวัดเป็นไปอย่างคึกคักเดี๋ยวกลับมาครับ

ดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงสถิตมั่นชนทั้งปวงนิรันดร์ไป24ตุลาคมก้มกราบฟ้าด้วยน้ำตาอาบกมลมองหม่นไหมน้อมส่งเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: คุณผู้ชมอยู่กับ NBT ทั่วไทยนะครับเทศกาลกินเจหลายจังหวัดเป็นไปอย่างคึกคักครับโดยเฉพาะตามศาลเจ้าและโรงเจต่างๆเต็มไปด้วยชาวไทยเชื้อสายจีนที่ไปทำบุญไหว้พระและร่วมถือศีลกินเจครับที่มูลนิธิเหลียนฝ่าอำเขตเทศบาลนครยะลาคุณผู้ชมครับที่นั่นเปิดเป็นโรงทานและบริการอาหารเจมื้อเที่ยงนะครับตลอดช่วงเทศกาลกินเจกันเลยครับเรียกได้ว่าเนืองแน่นไปด้วยประชาชนทุกเพศทุกวัยครับบางคนก็มาเป็นแบบเดียวบางคนก็มาเป็นครอบครัวนะครับร่วมกินเจจนเต็มพื้นที่ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเสริมโต๊ะเก้าอี้เพิ่มเพื่อรองรับประชาชนที่หลั่งไหลมาร่วมอิ่มบุญอิ่มสุขอย่างไม่ขาดสายครับเทศบาลนครยะลาได้เชิญชวนประชาชนทั้งในพื้นที่เขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียงร่วมพิธีและร่วมกินเจในเทศกาลถือศีลกินเจที่จัดไปจนถึงวันที่18ตุลาคมครับโดยทางเทศบาลนครยะลาได้สนับสนุนโรงเจและมูลนิธิในพื้นที่รวม6แห่งด้วยกันนะครับซึ่งการถือศีลกินเจไม่เพียงแต่การรักษาสุขภาพร่างกายและทำจิตใจให้ผ่องใสเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นการที่เรียกว่าเทศกาลแห่งความสุขและการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลของคนในสังคมอีกด้วยครับ
1: เทศกาลถือศีลกินเจเนี่ยเป็นเทศกาลที่พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนอนุรักษ์ในเรื่องของการละเว้นการทานเนื้อสัตว์ในช่วง10วันนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันมาอย่างยาวนานแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นประเพณีที่สืบทอดวัฒนธรรมนะครับซึ่งในส่วนของเทศบาลเองเนี่ยก็ให้ความร่วมมือกับมูลนิธิโรงเจในเรื่องของการสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมดีๆซึ่งต้องบอกว่าวันนี้ก็อย่างที่เราเห็นบรรยากาศนะครับในช่วงเที่ยงที่มูลนิธิเหลียนฝ่าอำซึ่งก็ต้องบอกว่าพี่น้องประชาชนให้ความสนใจในเรื่องของการทานอาหารเจเพื่อสุขภาพเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้เองเนี่ยเราก็จะได้เห็นวิถีชีวิตของชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนซึ่งจริงๆแล้ววันนี้ถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยแม้แต่พี่น้องมุสลิมก็ทานเจได้เพราะว่าอาหารเจเนี่ยถือว่าเป็นอาหารฮาลาลในตัวเพราะว่าปราศจากเนื้อสัตว์ทุกประเภท
0: เช่นเดียวกับที่ศาลเจ้าพระเสื้อเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชคุณผู้ชมครับบรรยากาศเทศกาลกินเจที่นั่นคึกคักครับเต็มไปด้วยชาวไทยเชื้อสายจีนที่เข้าแถวรอรับอาหารเจซึ่งทางศาลเจ้าเนี่ยเปิดให้บริการวันละ2ช่วงนะครับคือมื้อเช้ากับมื้อเย็นให้ได้อิ่มบุญและอิ่มท้องตลอดช่วงเทศกาลกินเจครับอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจก็คือมีการส่งต่อความศรัทธาและความเป็นสิริมงคลนะครับด้วยการมอบหัวนะโมกิมตุ้งเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ร่วมถือศีลกินเจที่ศาลเจ้าพระเสื้อเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยครับคุณผู้ชมครับจากสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่ภาคกลางซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกสำคัญส่งผลให้ราคาผักในหลายจังหวัดแพงขึ้นนะครับเช่นตลาดสดนครศรีธรรมราชผักหลายชนิดปรับ

ราคาขึ้นเกือบ2เท่าครับขณะที่พาณิชย์จังหวัดกำชับผู้ขายให้ติดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจนครับทีมข่าว NBT ไปสำรวจราคาผักสดที่ตลาดสดคูขวางและตลาดข้างศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชครับพบว่าผักใบหลายชนิดราคาสูงขึ้นนะครับทั้งคะน้ากวางตุ้งผักบุ้งผักกาดขาวต้นหอมผักชีอย่างเช่นต้นหอมเนี่ยกิโลกรัมละ110บาทถึง120บาทผักชี100ถึง110บาทผักบุ้งจีนกิโลกรัมละ60ถึง70บาทและผักกาดขาวกิโลกรัมละ50ถึง60บาทครับพ่อค้าแม่ค้าบอกเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าจากฝนตกหนักน้ำท่วมในพื้นที่เพาะปลูกภาคกลางครับกระทบต้นทุนสีธรรมราชครับเพราะว่าผักส่วนใหญ่รับมาจากตลาดค้าส่งทั้งตลาดไทยและตลาดสี่มุมเมืองการขนส่งยังขนส่งได้ตามปกติขณะที่ผู้ขายบางคนก็นำเข้าผักจากจีนเพื่อช่วยลดต้นทุนเฉลี่ยด้วยครับขณะที่พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชได้เฝ้าติดตามราคาสินค้าในช่วงเทศกาลกินเจอย่างต่อเนื่องครับซึ่งพบว่าอาหารเจปีนี้ปรับขึ้นเล็กน้อยตามต้นทุนผักสดที่แพงขึ้นโดยกำชับผู้ประกอบการนะครับให้แสดงป้ายราคาสินค้าอย่างชัดเจนและขายตรงตามราคาที่แจ้งไว้พร้อมขอความร่วมมือไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรสำหรับผู้บริโภคแนะนำให้ซื้อผักตามความจำเป็นครับเปรียบเทียบราคาจากหลายร้านและตรวจสอบป้ายราคาก่อนซื้อเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในช่วงที่ผักสดปรับราคาสูงขึ้นและลดการเอาเปรียบจากผู้ค้าบางรายด้วยครับผู้ชมครับกรมศิลปากรดำเนินการขุดค้นแนวกำแพงเมืองนครราชสีมาอย่างต่อเนื่องครับพบหลักฐานทางโบราณคดีหลายอย่างนะครับที่บอกเล่าเรื่องราวและการตั้งถิ่นฐานของชุมชนในอดีตและล่าสุดพบหลักฐานยุคเหล็กเก่าแก่กว่า 2,500 ปีครับนักโบราณคดีสำนักงานศิลปากรที่10นครราชสีมาได้อธิบายถึงสิ่งที่ขุดพบตามแนวกำแพงเมืองนครราชสีมาด้านตะวันออกบริเวณพลล้านต้านปัญจาครับมีทั้งภาชนะดินเผาขวานหินขัดเครื่องมือเหล็กและชิ้นส่วนสำริดซึ่งทั้งหมดนี้เป็นหลักฐานถึงการใช้พื้นที่ของมนุษย์ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์สมัยเหล็กนะครับต่อเนื่องถึงวัฒนธรรมคาเมียนโบราณและสมัยอยุธยาและจากการตรวจหาอายุด้วยวิธีเรืองแสงความร้อนพบว่าหลักฐานทางโบราณคดีเหล่านี้อยู่ในช่วงพ.ศ. 1967ถึง 2383 ซึ่งชี้เห็นว่านครราชสีมาเริ่มเตรียมพื้นที่สำหรับสร้างฐานกำแพงเมืองมาตั้งแต่พ.ศ. 1961ครับนอกจากนี้คุณผู้ชมครับยังพบอิฐที่มีอายุอยู่ในช่วงพ.ศ. 2100ถึง2032ด้วยนะครับซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการสร้างกำแพงเมืองในช่วงเวลาต่างๆแต่ก็ยังไม่สามารถสรุปช่วงเวลาสร้างกำแพงเมืองได้อย่างชัดเจนครับเนื่องจากกำแพงเมืองด้านตะวันออกถูกรื้อถอนไปแล้วจึงต้องศึกษาหลักฐานเพิ่มเติมสำหรับโครงการขุดค้นแนวกำแพงเมืองโคราชหรือว่ากำแพงเมืองนครราชสีมาได้รับการสนับสนุนนะครับจากเทศบาลนครราชสีมาและความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนองค์การมหาชนด้วยซึ่งดำเนินการทางโบราณคดีร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่3แล้วครับปิดท้ายวันนี้ครับสวนดงนุชจัดกิจกรรมสืบสานศรัทธาหิมาลัยครับเปลี่ยนธงมนตรา9ต้นครับเชื่อมวัฒนธรรมไทยภูฏานทิเบตเนปาลอธิษฐานให้ประชาชนแคล้วคลาดจากภัยพิบัติตามความเชื่อครับธงมนตรา9ต้นคุณผู้ชมครับถูกเชิญขึ้นในพื้นที่สวนดงนุชพัทยาจังหวัดชลบุรีครับเพื่อสืบสานคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนาในภูมิภาคเทือกเขาหิมาลัยครับโดยมีนายกำพลตันสัจจาประธานสวนดงนุชได้นิมนต์พระพร้อมคณะสงฆ์ในรวม9รูปครับประกอบพิธีเจิมแป้งปิดทองและประพรมน้ำพระพุทธมนต์แก่ธงมนตราธงมนตราประกอบด้วยสีสำคัญ5สีครับหมายถึงธาตุแห่งธรรมชาติได้แก่สีน้ำเงินแทนธาตุน้ำสีขาวแทนธาตุโลหะสีแดงแทนธาตุไฟสีเขียวแทนธาตุไม้

และสีเหลืองแทนธาตุดินครับสะท้อนความสัมพันธ์และความสมดุลของธรรมชาตินอกจากนี้คุณผู้ชมครับนอกจากบนผืนผ้าแล้วเนี่ยยังจะรึกบทสวดภาวนาและสวดถ้อยคำมงคลตามความเชื่อที่ว่าเมื่อสายลมพัดผ่านผืนธงจะช่วยส่งต่อบทสวดภาวนาความเมตตาและความปรารถนาดีไปสู่สรรพชีวิตธงมนตราจึงไม่ได้เป็นเพียงสัญลักษณ์ทางศาสนาครับแต่ยังสะท้อนแนวคิดเรื่องความสงบสุขและการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลด้วยประธานสวนนงนุชบอกว่าช่วงเวลาที่หลายพื้นที่เผชิญกับภัยธรรมชาติโดยเฉพาะช่วงน้ำท่วมสิ่งสำคัญคือความห่วงใยและกำลังใจที่มีให้กันครับการเปลี่ยนธงมนตรานอกจากเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและความเชื่อแล้วยังเป็นโอกาสที่จะได้ร่วมกันอธิษฐานให้ทุกคนแคล้วคลาดจากอันตรายและผ่านพ้นช่วงวิกฤตน้ำท่วมไปได้โดยเร็วครับและทั้งหมดนี้ขึ้นเวทีทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้ผมสัตว์ตะคุณหนำเกลียงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

ัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตข่าวสารความบันเทิงแบบมีสาระและสร้างสรรค์ตามแบบฉบับของข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT อัดแน่นด้วยงานด้านวัฒนธรรมกิจกรรมดีๆตลอดจนข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงบันเทิงไทยและต่างประเทศค่ะเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะวันนี้ปลามาพร้อมกับชุดไทยจิรดานิยามแห่งความเรียบหรูสง่าสุภาพเรียบร้อยเป็นชุดแยกชิ้นประกอบด้วยเสื้อและสิ้นค่ะตัวเสื้อเป็นแบบแขนยาวผ่าอกคอกลมมีขอบตั้งน้อยๆสิ้นหรือว่าผ้าถุงมีลักษณะยาวคล่อมข้อเท้าและป้ายหน้าอย่างแบบลำลองนิยมตัดเย็บด้วยผ้าไหมเกลี้ยงมีเชิงหรือผ้าไหมยกดอกทั้งตัวเพื่อความสวยงามเหมาะสมกับโอกาสสำคัญหนึ่งในชุดที่ได้รับความนิยมสำหรับงานพิธีการกลางวันซึ่งตั้งชื่อตามพระตำหนักจิรดาระโหฐานพระตำหนักในสวนจิรดาพระราชวังดุสิตค่ะสำหรับข่าวแรกวันนี้ค่ะเริ่มด้วย1งานใหญ่ที่จัดขึ้นเนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปี IMF เพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทยด้านวัฒนธรรมการแสดงและความวิจิตรแห่งหัตถศิลป์ในงาน The Arts of Royal Craft Explore Thai Heritage Experience ค่ะ

0: การแสดงนาฏศิลป์ชั้นสูงของไทยอย่างโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนหนุมานรบมัชชานุที่เล่าเรื่องราวการต่อสู้ระหว่างหนุมานกับลูกชายของตนเองโดยไม่รู้ตัวการแสดงทางวัฒนธรรมอย่างระบำกิ่งไม้เงินกิ่งไม้ทองหรือนิยมเรียกกันว่ารำเบิกโรงกิ่งไม้เงินทองและฉุยฉายกิ่งไม้เงินทองการแสดงนาฏศิลป์ไทยประเภทระบำเบิกโรงสำหรับละครในมาจัดแสดงให้ได้ชมกันสดๆสร้างสีสันให้กับงานใหญ่อย่าง The Arts of Royal Craft Expo Thai Heritage Experience โดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสมาคมส่งเสริมผ้าไหมและวัฒนธรรมไทยสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนและสยามพารากอนแลนด์มาร์กระดับโลกร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank Group ประจำปี2569นับเป็นโอกาสที่ผู้เข้าร่วมประชุมและผู้ติดตามจะได้สัมผัสความงดงามของมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาและงานหัตถศิลป์ไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยพร้อมสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางที่สามารถประสานรากเหง้าทางวัฒนธรรมเข้ากับความคิดสร้างสรรค์และวิถีชีวิตสมัยใหม่ได้อย่างโดดเด่นโดยภายในงานได้รับเกียรติจากท่านผู้หญิงกอบคุณอุบลเดชประชารักษ์ผู้แทนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพคุณเอ็ดเวิร์ดกิตินายกสมาคมส่งเสริมผ้าไหมและวัฒนธรรมไทยคุณโสภิดากิติโกมลสุขผู้บริหารศูนย์การค้าสยามพารากอนและผู้บริหารหน่วยงานภาคการท่องเที่ยวเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งคุณผู้ชมคะและนอกจากการแสดงบนเวทีแล้วนะคะภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการนำเสนอความงดงามของงานศิลป์และหัตถศิลป์ไทยอย่างที่เห็นอยู่นี้ด้วยค่ะThai Heritage and Art History Exhibition นิทรรศการที่นำเสนอความประณีตของงานศิลป์และหัตถศิลป์ไทยผ่านเรื่องราว50ปีศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน Art of the Kingdom Museum จัดแสดงผลงานหัตถศิลป์ไทยชั้นสูงและผลงานจากช่างฝีมือระดับครูอาคารเรียนรู้เรื่องโขนตลอดจนชุดไทยเรือนต้นชุดไทยอมรินทร์และชุดไทยบรมพิมาน3ใน8แบบชุดไทยพระราชนิยมที่เสนอขอขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติจากยูเนสโกปลายปีนี้ซึ่งที่นำมาจัดแสดงครั้งนี้เป็นผลงานของอาจารย์ธีรพันธ์วรรณรัตน์ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ประจำปี2562โดยพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถส่วนที่เห็นนี้ก็เป็นผลงานของอาจารย์สุดสาครชัยเสมศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ประจำปี2566ที่สะท้อนความงดงามของงานช่างฝีมือไทยที่สืบทอดจากอดีตสู่ปัจจุบันไม่เพียงเท่านั้นภายในงานยังมีเวิร์กช็อปลงมือทำจริงอย่างเช่นการสร้างสรรค์กระเป๋าด้วยเทคนิคโบราณที่เรียกว่าการปัดทองซึ่งเป็นเทคนิคที่ยังคงใช้อยู่ในแผนกจิตรกรรมโขนมูลนิธิการประดิษฐ์ตุ๊กตากระดาษแต่งกายไทยและการสร้างสรรค์กลิ่นหอมแบบไทยจากพันไม้และสมุนไพรไทยอีกด้วยและอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็ต้องนิทรรศการ Amazing Thailand Global Thai Silk Exhibition นิทรรศการไหมไทยสู่สากลโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมส่งเสริมผ้าไหมและวัฒนธรรมไทยโดยนำผ้าไหมไทยเชื่อมโยงงานออกแบบจากดีไซเนอร์นานาชาติ6ภูมิภาคได้แก่เอเชียยุโรปแอฟริกาตะวันออกกลางอเมริกาและอเมริกาใต้โดยทางสมาคมได้ส่งผ้าไหมไทยไปยังเครือข่ายดีไซเนอร์กว่า100ประเทศเพื่อให้นำไปออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกายขึ้นใหม่โดยเฉพาะพร้อมถ่ายทอดอัตลักษณ์วัฒนธรรมและประเพณีของแต่ละประเทศผ่านผ้าไหมไทยเกิดเป็นผลงานแฟชั่นที่สะท้อนความหลากหลายทางวัฒนธรรมผ่านมุมมองของนักออกแบบจากทั่วโลกอย่างที่เห็นอยู่นี้ซึ่งจัดแสดงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่18ตุลาคมที่ Living Hall ชั้น3สยามพารากอนและเพื่อเป็นการตอกย้ำอัตลักษณ์และเสน่ห์ผ้าไทยพิธีเปิดเมื่อวานนี้ก็มีการจัดแสดงแฟชั่นโชว์แบบชุดนานาชาติจากผ้าไทย6ชุดจากตัวแทนทวีปต่างๆได้แก่ทวีปเอเชียนำเสนอโดยประเทศเมียนมาทวีปยุโรปโดยสวีเดนภูมิภาคอ่าวอาหรับโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ทวีปแอฟริกานำเสนอโดยโมร็อกโกทวีปอเมริกาเหนือโดยสหรัฐอเมริกาและอเมริกากลางนำเสนอโดยกัวเตมาลาค่ะ
1: อ เปลี่ยนไปเอาใจแฟนดอมเพิร์ต้ากันบ้างค่ะเพราะเมื่อค่ำวันนี้สองหนุ่มเขาจัดเต็มกิจกรรมนะคะเอาใจแฟนๆแบบไม่มีพักในงานฉลองครบรอบ37ปี King Power 37 Anniversary Delight and Surprises 2026ค่ะได้สองหนุ่มคู่จิ้นสุดฮอตสายท้าทายอย่างเพิร์ธธนพลและซันต้าพงศพักพร้อมน้องโดเมียไปทำกิจกรรมตะลุยมิชชั่นสร้างบรรยากาศมอบความสุขความสนุกสนานเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ37ปี King Power ในงาน King Power 37 Anniversary Delight and Surprises 2026ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Shopping Race to New Power กับการประลองแข่งรถประชันความเร็วชุดบัสทำแต้มแสนสนุกพร้อมร่วมพูดคุยถ่ายรูปกับลัคกี้แฟนดอมเพิร์ตาอย่างเป็นกันเองและอีกหลายต่อหลายกิจกรรมค่ะและแน่นอนที่ขาดไม่ได้เป็นอีกหนึ่งสีสันของงานในครั้งนี้ก็ต้องโมเมนต์หวานๆโชว์ร้องเพลงสุดพิเศษของสองหนุ่มหล่อเพิร์ซันต้าที่แม้แต่เพลงอกหักยังกลายเป็นเพลงรักถูกใจแฟนดอมไปเลยละค่ะ

นในวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมนี้จะมีกิจกรรมสุดพิเศษรอแฟนๆอีกเพียบเตรียมพบกับ2 สาวสวยแจนพลอยชมพูและจริงๆอยู่พร้อมมินิคอนเสิร์ตที่ทำให้หัวใจ

เต้นแรงจากวง Princess Boy Group 5หนุ่มดาวรุ่งมาแรงที่จะมาสร้างบรรยากาศให้ค่ำคืนแห่งการเฉลิมฉลองเต็มไปด้วยสีสันพลังของคนรุ่นใหม่ค่ะส่วนงานนี้นะคะน่าจะถูกใจคอศิลปะทั้งหลายกันแน่นอนกับเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติครั้งยิ่งใหญ่ที่จัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่5แล้วล่ะค่ะพร้อมดึงศิลปินระดับโลกนะคะมาร่วมสร้างสรรค์มองกรุงเทพผ่านผลงานศิลปะในบางกอกอาร์ตบินาเล่2026หรือเบฟ2026ค่ะเดินหน้าผลักดันกรุงเทพมหานครสู่แลนด์มาร์คศิลปะระดับโลกพร้อมโชว์ชิ้นงานศิลปะจากทั่วโลกสำหรับเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติบางกอกอาร์ตบิเนเล่2026หรือเบฟ2026โดยมีไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนเป็นหัวเรือใหญ่ร่วมกับมูลนิธิบางกอกอาร์ตบิเนเล่กรุงเทพมหานครการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการตลอดจนเครือข่ายพันธมิตรจากทั้งภาครัฐและเอกชนเตรียมจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และยาวนานข้ามปีระหว่างวันที่29ตุลาคม2569ถึง28กุมภาพันธ์2570โดยในครั้งที่5นี้เตรียมจัดขึ้นภายใต้แนวคิดนางฟ้าผจญมาร Angels and Mara สะท้อนถึงความหวังและพลังแห่งการสร้างสรรค์ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงความตึงเครียดและความขัดแย้งในโลกปัจจุบันผ่านผลงานศิลปะร่วมสมัยกว่า200ผลงานจากศิลปิน29สัญชาติทั่วโลกรวม72คนมาจัดแสดงในสถานที่สำคัญใจกลางกรุงเทพมหานครรวม11แห่งได้แก่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารมิวเซียมสยามหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครวันแบงคอกเซ็นทรัลเวิลด์สยามพารากอนพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครหอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรและสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพแล้วไปมองกรุงเทพผ่านมุมมองสายตาศิลปะจากศิลปินทั่วโลกพร้อมตั้งคำถามชวนคิดและมองเห็นความหวังในความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไปด้วยกันในบางกอกอาร์ตบิเนเล่2026หรือเบฟ2026ค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นความสุขความบันเทิงเชิงสร้างสรรค์ที่รายการข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT นำมาเสิร์ฟกันในวันนี้นะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนค่ะที่อยากชมรายการของเราแบบย้อนหลังหรือว่ามีคำแนะนำติชมรายการของเรานะคะก็สามารถเข้าไปคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้เลยทางโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆขึ้นให้หน้าจออยู่ขณะนี้แล้วค่ะส่วนตอนนี้ปลาพร้อมกับทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ต้องลาไปก่อนนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมสำหรับช่วงต่อไปรับชมข่าวกีฬาวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ในเวลาข่าวกีฬาค่ำวันนี้ค่ะอยู่กับกุ้งและพี่กุ๊กเช่นเคยค่ะไปเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยที่จะเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งตอนนี้ก็ยกพลไปเตรียมความพร้อมช่วงโค้งสุดท้ายอยู่ที่นั่นแล้วค่ะล่าสุดท่านนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยนะคะพร้อมด้วยคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยได้เดินทางไปให้กำลังใจทัพนักปั่นค่ะพร้อมกับหวังลุ้นไม่ต่ำกว่า1เหรียญทองค่ะนายไมตรีคงเรืองนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยพลตรีโอสถภาวิไลประธานสหพันธ์กีฬาคนพิการแห่งอาเซียนและในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยดร.กิติพงษ์โพธิมูรองประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยและนายวิษณุไล่ชพิษที่ปรึกษาสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยนำคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องค่ะเดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจทัพนักกีฬาจักรยานคนพิการทีมชาติไทยหลังจากเดินทางไปเก็บตัวล่วงหน้าและเป็นการเตรียมความพร้อมช่วงโค้งสุดท้ายเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะก่อนที่ทั้งหมดจะเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แอนมหาคีตะผู้จัดการทีมจักรยานคนพิการไทยให้การต้อนรับนะคะและอัปเดตความพร้อมภาพรวมทีมซึ่งตอนนี้ทุกคนกำลังเร่งปรับตัวกับสภาพอากาศความคุ้นชินกับสนามแข่งขันจริงที่เมืองอิซุโดยไม่มีปัญหาอุปสรรคแต่อย่างใดค่ะแล้วก็เรื่องของสภาพร่างกายฟิตสมบูรณ์เกิน 100% พร้อมที่จะลงสนามลุยศึกใหญ่ของเอเชียแล้วค่ะขณะที่เป้าหมายของทีมไทยค่ะทุกฝ่ายตั้งความหวังคว้าไม่ต่ำกว่า1เหรียญทองในส่วนของจักรยานนะคะมีลุ้นจากน้องอูมจตุรงค์นิวันติเจ้าของเหรียญทองอาเซียนพาราเกมส์เมื่อปี2025จากประเภทลู่ระยะทาง1,000 เมตรชายค่ะ
1: สำหรับทัพนักปั่นพาราไทย

0: ส่งชิงชัยทั้งหมด7คนนะครับแบ่งเป็นชาย4คนประกอบด้วยสุมาศพนาลัยอัธชัยศรีวิชัยเอกรวีขำยังจตุรงค์นิวันติและหญิงอีก3คนครับประกอบด้วยมุทิตาขวัญเวียงจันทร์กิติยาพรนามขันพัชราภาศรีเสนภายใต้การดูแลของคริสเตียนสตัฟเฟอร์หัวหน้าผู้สอนชาวสวิตเซอร์แลนด์และทีมสตาฟโค้ชนายสิทธิพงษ์พรมมาปัญญามาคุ้มใจนะฮะแล้วก็มิสเตอร์บินไซนุนซามานมูฮัมหมัดนาจิบโดยการแข่งขันจักรยานในศึกเอเชียนพาราเกมมีชิงชัยทั้งประเภทลู่และประเภทหนุนโดยในวันที่19ถึง20ตุลาคมจะเป็นประเภทลู่นะครับณอิสุเวลโลโดมจากนั้นวันที่21ถึง23ตุลาคมจะเป็นประเภทถนนโรดเรสใช้เส้นทางภายใน Circle Sport Center ในเมืองอิสุจังหวัดชิซูโอกะประเทศญี่ปุ่นครับประธานพาราลิมปิกไทยหวังนักกีฬาหน้าใหม่โชว์ผลงานดีในเอเชียนพาราเกมต่อยอดสู่เป้าหมายใหญ่พาราลิมปิกเกมปี2028นะครับไปติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานครับ
1: ค่ะ

0: ับนักกีฬาชุดสู้ศึกเอเชียนพาราเกมส์ IG นางโฮย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้รวมทั้งสิ้น265คนนำโดยนักกีฬาชื่อดังราชินีวีแชร์ฟันดาบสายสุนีจนะมนุษย์ล้อวีแชร์เรซซิ่งพงศกรแปรยอและรุ่งโรจน์ไทยนิยมนักตบลูกเด้งเจ้าของแชมป์พาราลิมปิกโดยใน18ชนิดกีฬาที่ส่งแข่งขันครบทั้งหมดได้แก่ยิงธนูกรีฑาแบดมินตันบ็อกเซียจักรยานฟุตบอลคนตาบอดโกบอลยูโดยกน้ำหนักยิงปืนวอลเลย์บอลนั่งว่ายน้ำเทเบิลเทนนิสเทควันโดวีแชร์บาสเกตบอลวีแชร์ฟันดาบวีแชร์รักบี้และวีแชร์เทนนิสทัพนักกีฬาพาราไทยตั้งเป้าไว้ไม่ต่ำกว่า21เหรียญทองซึ่งเคยทำไว้เมื่อ4ปีก่อนที่นครหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนนอกจากเป้าหมายเหรียญรางวัลแล้วร้อยโทในนพพิรมภักดีประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยหวังว่านักกีฬาหน้าใหม่ที่สร้างผลงานได้ดีในอาเซียนพาราเกมส์เมื่อช่วงต้นปีที่จังหวัดนครราชสีมาและเก็บตัวฝึกซ้อมแข่งขันมาอย่างต่อเนื่องจะสามารถพัฒนายกระดับตนเองและก้าวขึ้นมาทำผลงานได้ดีในก้าวสำคัญกับเอเชียนพาราเกมส์ในครั้งนี้ซึ่งเป็นหนึ่งภารกิจสำคัญเพื่อพิชิตเป้าหมายใหญ่อย่างพาราลิมปิกเกมส์ในอีก2ปีข้างหน้าที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกา
1: อย่างแรกนะก็คือความหวังหลักๆของเราเนี่ยก็คือผลงานเราอยากจะสร้างผลงานให้ดีสำหรับประเทศชาติเรานะครับนี่ก็ไปเป็นตัวแทนประเทศชาติเราผมว่ารอบนี้เองเนี่ยเราก็มีนักกีฬาหน้าใหม่มาเยอะมากนะครับแล้วก็หวังว่านักกีฬาพวกนี้จะได้ประสบการณ์ทำผลงานที่ดีต้องอย่าลืมว่านี่ก็ถือว่าเป็นมหากรรมเกมนึงนะครับก็เป็นการเก็บคะแนนเพราะในสุดเป้าหมายหลักของเราเนี่ยก็คือไปพาราลิมปิก2ปีนะครับปี2028ที่อเมริกาที่ลอสแอนเจลิสครับผมว่านักกีฬาเราเองเนี่ยได้เก็บตัวมานานมากแล้วนะครับเขาก็มีการฝึกซ้อมมีการออกไปแข่งขันข้างนอกมาด้วยนะครับต้องบอกว่านักกีฬาเราค่อนข้างพร้อมมากนะครับที่จะไปสร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติและทำให้พี่น้องคนไทยภาคภูมิใจครับก็ต้องฝากทุกคนพี่ๆน้องๆที่บ้านนะครับฝากติดตามดูนักกีฬาคนพิการของเรานะครับที่จะไปแข่งอาเซียนพาราเกมนะครับจากวันที่18ถึงวันที่25นะครับฝากส่งกำลังใจให้เขาด้วยนะครับเพราะเขาก็ไปสร้างผลงานให้ประเทศชาติเราครับขอบคุณมากเลยครับ
0: สำหรับผลงานในเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่4ที่หางโจวประเทศจีนเมื่อปี2566ทัพพาราไทยคว้ามาได้27เหรียญทอง26เหรียญเงินและ55เหรียญทองแดงรวม108เหรียญได้อันดับ7ของเอเชียถือเป็นผลงานเหรียญทองสูงสุดของไทยนับตั้งแต่เข้าร่วมการแข่งขันส่วนในอาเซียนพาราเกมส์จังหวัดนครราชสีมาพาราไทยครองเจ้าเหรียญทองแบบทิ้งห่างคว้าไป176เหรียญทอง155เหรียญเงิน158เหรียญทองแดงและในไอจินางโฮย่า2026ถือเป็นบททดสอบครั้งใหญ่ของนักกีฬาไทยว่าจะพร้อมพิชิตฝันครั้งใหญ่ในพาราลิมปิกเกมส์ในอนาคตหรือไม่นิติพันธ์สมบูรณ์รายงานครับ
2: ขณะที่ผลงานของวงการจักรยานไทยเราก็ถือว่าทำได้ดีนะคะผลงานของพุทธภูมินาคแป้นค่ะเก็บคะแนนสะสม BMX World Cup เพิ่มได้สำเร็จนะคะขณะที่พลเอกเดชาเหมกระสีท่านนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยวางแผนว่าอยากจะพัฒนาทีมนักปั่นของไทยเราลุยทั้ง4เกมปีหน้าแล้วก็ลากโควต้าโอลิมปิกเกมส์ค่ะพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยท่านเปิดเผยนะคะว่าตามที่ทางสมาคมกีฬาจักรยานได้ส่ง2นักปั่นก็คือเจ้าเอ10เอกโกเมสสุขประเสริฐกับน้องโอมพุทธภูมินาคแป้นเข้าร่วม

0: การแข่งขันจักรยาน BMX Racing World Cup รายการ UCI BMX World Cup จำนวน4สนามที่สาธารณรัฐประชาชนจีนก็จะมี2สนามที่มอนเตกูกรุงปักกิ่งค่ะแข่งขันเมื่อ 3-4 ตุลาคมที่ผ่านมาต่อด้วยอีก2สนามที่เมืองฉงลี่มณฑลเหอเป่ยค่ะเป็นสังเวียนที่ทางสหพันธ์จักรยานนานาชาติกำหนดให้เป็นสนามเก็บคะแนนสะสมเพื่อคัดเลือกไปโอลิมปิกเกมส์ในปี2028ที่สหรัฐอเมริกาด้วยนะคะผลการแข่งขันทั้ง4สนามปรากฏว่านักปั่นของไทยเราเก็บคะแนนสะสมเพื่อคัดเลือกโอลิมปิกเกมส์ได้เพิ่มอีก42คะแนนค่ะโดยเป็นผลงานของน้องโอมพุทธภูมินะคะจบอันดับ24ในสนามที่7และอันดับ26ในสนามที่8ค่ะฝ่าฟันเข้าถึงรอบก่อนรองชนะเลิศในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีได้ทั้ง2สนามที่เมืองฉงลี่ส่วนโกเมศค่ะเจองานหนักเลยค่ะในรุ่นประชาชนแล้วก็ไม่สามารถเก็บคะแนนเพิ่มได้นะคะทำให้ภาพรวมตอนนี้ทีมชาติไทยมีคะแนนสะสมคัดโอลิมปิกเกมปี2028 339คะแนนอยู่อันดับที่22ของตารางค่ะ
1: นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยกล่าวอีกว่าจากผลการแข่งขันในศึกเวิลด์คัพต้องยอมรับว่ามาตรฐานฝีเท้านักปั่นเอเชียไม่เฉพาะทีมชาติไทยนะฮะยังห่างไกลกับทวีปยุโรปอยู่มากอีกทั้งนักกีฬาที่พอจะมีโอกาสได้ลุ้นคะแนนสะสมของแต่ละชาติก็มีจำนวนไม่มากเมื่อเทียบกับทวีปยุโรปเช่นในการแข่งขันสนามที่8เป็นสนามในรุ่นประชาชนนักปั่นสวิตเซอร์แลนด์พาเรตเข้ารอบเส้นชัยในอันดับ 1-4 ขณะที่อันดับ 5-7 เป็นนักปั่นจากฝรั่งเศสทั้งหมดนะครับส่วนนักปั่นจากเอเชียมีเพียงนักปั่นญี่ปุ่นเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ผ่านเข้าถึงรอบ2ของรุ่นประชาชนขณะที่รุ่นอายุไม่เกิน23ปีมีเพียงพุทธภูมิที่ผ่านเข้าถึงรอบก่อนรองชนะเลิศซึ่งเป็นผลงานที่ดีที่สุดของนักปั่นเอเชียหลังจากนี้สำหรับแนวทางการปฏิบัติเรื่องการพัฒนากีฬาจักรยานไม่เฉพาะ BMX Racing แต่รวมถึงจักรยานประเภทอื่นไม่ว่าจะเป็นประเภทถนนเสือภูเขาและประเภทลู่สมาคมกีฬาจักรยานจะประชุมผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะด้านเทคนิคและวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อหาหรือร่วมกันและกำหนดทิศทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนากีฬาจักรยานไทยซึ่งเป้าหมายสำคัญในระยะแรกคือการแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพในปี2570นะครับควบคู่กับการเตรียมความพร้อมสำหรับการคัดเลือกโอลิมปิกเกม2028ซึ่งช่วงปี2570ต่อเนื่องไปจนถึงกลางปี2571ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สุดในการเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกโอลิมปิกเกมในประเภทต่างๆโดยในประเภทถนนจะสิ้นสุดกรอบเวลาการเก็บคะแนนในเดือนตุลาคม2570ประเภทลู่ในเดือนเมษายน2571ส่วนเสือภูเขาและ BMX จะสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน2571ตามลำดับครับไปต่อที่ฟุตบอลต่างประเทศนะครับฟุตบอลกาโชเซเรียอาอิตาลีอาตาลันตาชนะเวเนเซีย3ประตูต่อ1เก็บชัยนัดที่3ครับฟุตบอลกาโชเซเรียอาอิตาลีนัดที่6ของฤดูกาลอาตาลันตาต้อนรับการมาเยือนของเวเนเซียครับครึ่งแรกนาทีที่4ฟองเคซิเย่ครับกองกลางอาร์เรียโคสหลุดเข้าไปแล้วก็ชิปลูกนี้ข้ามตัวผู้รักษาประตูเข้าไปอย่างสวยงามครับก็นํา 1-0 ครับอาตาลันตาแล้วก็มาถึงนาทีที่6ครับนิโคล่าคริสโตวิชกองหน้ามอนเตเนโกก็ม่งลูกแต่มุมให้อาตาลันตาออกนํา2ประตูต่อ0เนี่ยครับ6นาทีนําไปแล้ว2ลูกนะครับมาถึงนาทีที่30ครับนิโคล่าคริสโตวิชทําประตูที่2ของตัวเองในเกมนี้ครับอาตาลันตาขึ้นนํา3ประตูต่อ0นี่ครับนํา 3-0 เลยครับตอนนี้ผ่านไป30นาทีนี่ครับ3เข้าไปครับแล้วก็มานาที37ครับรีซี่ซากาโดเปิดบอลลูกนี้ครับให้กับทางด้านองตวนฮาเนาครับมงให้ทีมเยือนเวเนเซียตามมาเป็น1ประตูต่อ3นะครับมงเต็มๆหัวเลยครับลูกนี้องตวนฮาเนาแล้วก็ในช่วงครึ่งหลังนะครับท้ายเกมนาที89เอลจิปเอลมาสทำฟาวครับแล้วก็โดนไล่ออกจากสนามอาตาลันตาเหลือผู้เล่น10คนหมดเวลาอาตาลันตาชนะ3ประตูต่อ1ลงเตะ6นัดเพิ่มสถิติชนะเป็น3นัดแพ้3นัดมี9คะแนนอยู่ที่10ของตารางขณะที่เวเนเซียแพ้รวด6นัดยังไม่มีคะแนนครับ
0: ส่วนผลการแข่งขันกันโชสเตเลอิตาลีคู่อื่นนะคะมีโตริโนชนะอูดิเนเซ่2ประตูต่อ1เก็บ3แต้มได้สำเร็จค่ะส่วนลาลิกาสเปนเตะกัน1คู่เลบันเต้เสมอกับเซบีย่า3ประตูต่อ3แบ่งกันไปทีมละแต้มส่วนพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาโคเวนทรีเอาชนะนิวคาสเซิลไป4ประตูต่อ1เก็บชัยนัดที่2ติดต่อกันค่ะพรีเมียร์ลีกอังกฤษโคเวนทรีทีมน้องใหม่เปิดบ้านเจอกับนิวคาสเซิลค่ะครึ่งแรกเป็นโคเวนทรีได้ประตูนำไปก่อนนะคะจากแจ็ครูโดนี่ค่ะยิงจุดโทษเข้าค่ะส่วนครึ่งหลังนาที49ซิดดิกี้เชอรีฟทำประตูให้โคเวนทรีนำ 2-0 แต่ว่านาที70สเวนบอทมันก็ยิงไกล

0: ให้นิวคาสเซิลไล่มา1ประตูต่อ2ค่ะก่อนที่เอลลิสซิมกับสตีเฟนเอ็มฟูนิ2นักเตะตัวสำรองช่วยกันทำคนละประตูในนาที81แล้วก็นาที86จากเอ็มฟูนินะคะจบเกมนี้เป็นโคเวนทรีค่ะเอาชนะไป4ประตูต่อ1เก็บชัยชนะ2นัดติดต่อกันโคเวนทรีเตะไปแล้ว6นัดมีอยู่6คะแนนขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่14เท่ากับอันดับ13แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะแต่ว่าโคเวนทรีเป็นรองด้วยผลต่างประตูได้เสียนั่นเองขณะที่นิวคาสเซิลค่ะแพ้เป็นนัดที่2ของฤดูกาลมีอยู่8คะแนนแต่ว่าตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับที่11ของตาราง
1: ไปดูความพร้อมของฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนัดที่2แอตเลติโกมาดริดรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบลีกเฟสนัดที่2ระหว่างเจ้าบ้านแอตเลติโกมาดริดของลาลิก้าสเปนกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษในคืนนี้ครับเวลาตี2ที่ริยาดแอร์เมโทรโพลิโตสำหรับแอตเลติโกมาดริดภายใต้การดูแลของเดโก้ซิเมลเน่จะเลือกแกนหลักเป็นฮูเลียนอัลวาเรสที่ทำไป17ประตูจากการลงสนาม26นัดในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอเล็กซ์ไบน่าลีคังอินมาโกสยอเรนเต้จูเลียโนซิเมลเน่คริสเตียนโรเมโรและยานโอบลักนัดล่าสุดบุกชนะอลาเบส2ประตูต่อ1ในเกมลาลิก้าเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับอยู่อันดับที่2ของลีกสูงสุดของสเปนเตะ8นัดชนะ6เสมอ1แพ้1โดยในนัดแรกของทัวร์ยุโรปออกไปแพ้ลิเวอร์พูลมา1ประตูต่อ2เมื่อคืนวันที่9กันยายนครับ
0: ส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่ะภายใต้การคุมทีมของไมเคิลคาริกคาดว่าจะมีนักเตะอย่างบรูโน่เฟร์นันซ์ไบรอันเอ็มเบอร์โมมาคัสแรดฟอร์ดยูริติรมันส์แล้วก็มีลัมเมนส์นะคะผลงานนัดแรกในฤดูยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแมนยูเปิดบ้านเอาชนะซาบาจากอาเซอร์ไบจานไป4ประตูต่อ0ค่ะส่วนเกมพรีเมียร์ลีกนัดล่าสุดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแมนยูเสมอกับทีมเยือนสเปอร์1ประตูต่อ1ทำให้ผลงานในลีก6นัดชนะ1เสมอ3แล้วก็แพ้ไป2มีอยู่4คะแนนนะคะตอนนี้พวกเขาก็ถือว่าอยู่ในช่วงโซนกลางตารางก็ว่าได้ค่ะสถิติ2ทีมเจอกันล่าสุดในเกมอุ่นเครื่องเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแมนยูชนะแอตมาดริด2ประตูต่อ1เอ็มโบโมทำคนเดียวไป2ประตูในการเตะที่ประเทศสวีเดนค่ะส่วนยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกค่ำคืนนี้ค่ะบาร์เซโลนาเตรียมบุกไปเยือนกาลาตาซารายค่ะพาไปดูความพร้อมของ2ทีมที่จะลงสนามกันในค่ำคืนนี้ค่ะยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสบาร์เซโลนาแชมป์ลาลิก้าสเปนจะบุกไปเยือนกาลาตาซารายเจ้าถิ่นตุรกีเตะคืนนี้นะคะเวลาตี2ค่ะบาร์ซ่ามีแฮนซี่ฟริกคุมทีมคาดว่าจะเลือกขุมกำลังสำคัญนำโดยเจ้าหนูน้อยลามินยามานค่ะโรดี้ดานิเอลโมคาริมอเดเยมี่แล้วก็มีกราเบียนเคซูสผลงานในทัวร์ยุโรปนัดแรกบาร์ซ่าเอาชนะเฟยนูร์ดมา5ประตูต่อ1ส่วนกาลาตาซารายออกไปแพ้ให้กับสปอร์ติ้งลิสบอนมา1ประตูต่อ3นะคะเมื่อสุดสัปดาห์บาร์เซโลนาลงเล่นในเกมลีกลาลิก้าเอาชนะทีมเยือนเคตาเฟ่ 3-0 เก็บชัยรวดในลีก8นัดแล้วค่ะมี24คะแนนเต็มยิงไป34ลูกนะคะเสียไปเพียงแค่7ลูกเท่านั้นตอนนี้นำเป็นจ่าฝูงลีกสเปนอยู่ค่ะส่วนกาลาตาซารายเกมล่าสุดในลีกตุรกีเล่นที่บ้านของตัวเองเอาชนะคาซิมซาปา 3-1 ค่ะเตะไปแล้ว7นัดชนะ5เสมอ1แล้วก็แพ้ไป1นัดมีอยู่16คะแนนเซตี2ทีมเจอกันมาแล้ว8นัดอย่างเป็นทางการนะคะบาร์เซโลน่าผลงานดีกว่าค่ะชนะไป5เสมอ2ส่วนกาลาตาซารายชนะได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นค่ะ
1: ไปดูโปรแกรมฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกที่จะลงเตะในคืนวันนี้นะครับเวลา 17:45 ทีมมี2คู่นะครับลองจะพบกับสปอร์ติ้งลิสบอนไล่คู่หนึ่งเป็นซาบาจะพบกับสลาเวียปาร์คครับเวลาตี2ครับมีทั้งหมด7คู่ครับกาลาตาซารายจะพบกับบาร์เซโลนาอาร์เซนอลพบกับลิลแอตเลติโกมาดริดพบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอินเตอร์มิลานพบกับคลับบรูซนะครับอาร์เบไลซิกเจอกับ PSV ไวกิ้งเจอกับบาเยิร์นมิวนิกแล้วก็บิยาเรียลจะเจอกับทางนาโปลีฟุตบอล FC แชมเปี้ยนลีกอีลิตเอสเตกาวจากอิหร่านบุกไปชนะอัลการาฟา2ประตู1เก็บชัยชนะ2นัดรวดครับฟุตบอล FC แชมเปี้ยนลีกอีลิตรอบลีกเฟสภาคตะวันตกนัดที่2อัลการาฟาเจ้าถิ่นจากกาตาร์นะครับพบกับเอสเตกาวจากอิหร่านครับครึ่งแรกนาทีที่37ครับยาเซียอาซานี่ยิงไกลด้วยซ้ายลูกนี้เข้าไปอย่างสวยเลยครับเนี่ยครับทำให้ทีมจากอิหร่านขึ้นนำไปก่อนครับ1ประตูต่อ0ครึ่งเวลาหลังครับนาทีที่48เฟอร์จานี่ซัสซี่ทำประตูให้อัลการาฟาเจ้าถิ่นกาตาร์ครับตามตีเสมอมา1ประตูต่อ1นะครับแล้วก็มาถึงนาทีที่60ครับออสไซกูดาซียิงไกลทำประตูให้เอสเซกาบุกไปชนะอัลการาฟา2ประตูต่อ1เก็บชนะรวด2นัดครับเก็บ6คะแนนเต็มขณะที่อัลการาฟาแพ้รวด2นัดครับ
0: ต่อกันที่ รอบลีกเฟสภาคตะวันตกนะคะนัดที่2อันนาเซอร์จากซาอุดิอาระเบียใน

0: เสื้อสีเหลืองค่ะนำทีมโดยคริสเตียโน่โรนัลโดซูเปอร์สตาร์ทีมชาติโปรตุเกสค่ะเจอกับ PFC เนชิจากคาซัคสถานครึ่งแรกเจ้าบ้านอันนาเซอร์ค่ะได้ประตูขึ้นนำไป3ตามด้วยคริสเตียโน่โรนัลโดค่ะจังหวะเดี๋ยวดูลูกนี้เป็นประตูแรกที่เกิดขึ้นนะคะแองเจโร่ค่ะได้จังหวะยิงพังสกอร์ให้กับทีมเจ้าบ้านไปก่อนค่ะและลูกที่2ผลงานของซูเปอร์สตาร์ค่ะคริสเตียโน่โรนัลโดกลับตัวยิงในนาที42ค่ะอันนาเซอร์นำห่าง2ประตูต่อ0โอ้โหลูกนี้สุดสวยแล้วก็คมเลยทีเดียวจากนั้นก่อนหมดครึ่งแรกเพียงแค่1นาทีเท่านั้นค่ะแฟนบอลของเนชิได้เฮแล้วนะคะแต่ว่าเฮเกอร์ค่ะเพราะว่ามาคาร์ดฟอสทำประตูเข้าไปแต่ผู้ตัดสินไปเช็คภาพช้า VAR บอกว่าเป็นลูกล้ำหน้านะคะครึ่งแรกอันเนเซอร์นำไป 2-0 ส่วนครึ่งหลังนาที51เนชิมาได้ประตูไล่มา 1-2 จากอริเชอร์โอดิลอฟตัวสำรองค่ะถัดมา10นาทีทีมเยือนต้องเหลือ10คนเมื่ออิครัมย่อนอาลีบอยเยฟไปทำฟาวแล้วก็โดนใบแดงไล่ออกจากสนามซึ่งจากนั้นเจ้าบ้านอานาเซอร์ได้เปรียบเรื่องตัวผู้เล่นก็โหมบุกหนักค่ะและได้มาประตูปิดท้ายจากความผิดพลาดของอัมวาจอนฟูกูรอฟนะคะกองหลังของเนชิสกัดบอลพลาดเข้าประตูตัวเองจบเกมอานาเซอร์เปิดบ้านชนะไป 3-1 เก็บชัยนัดแรกได้สำเร็จส่วน PFC เนชิแพ้เป็นนัดแรกมี3คะแนนเท่ากันค่ะ
1: อีกคู่ในท้ายของลีกสเตทเปิดบ้านทำศึก AFC แชมเปี้ยนลีกอีกรอบลีกเฟสภาคตะวันตกนัดที่2พบกับเอาอินจาก UAE นะครับทีมจ่าฝูงของตารางเสื้อสีเหลืองนาทีที่9ครับเอาอินทักทายก่อนครับจากการยิงไกลของมาเทียสปาลาซิออสแต่ว่าผู้รักษาประตูของแอร์ฟอร์สคลับเซฟเอาไว้ได้นะครับเนี่ยครับปัดออกไปมาถึงนาทีที่13ครับอเลคานโดโรเมโรนะครับลูกนี้ยิงเข้าไปครับให้ทีมเยือนเอาอินนำก่อนครับ1ประตูต่อ0นาทีนะครับซาอิดอาโรซานของ Air Force Club ก็นะครับสกัดบอลพลาดครับลูกนี้ผิดเหลี่ยมเข้าประตูตัวเองไปจากนั้นเอาอินมาบวกเพิ่ม2ประตูรวดนะครับจากฮุสซินราฮิมียิงคนเดียว2ประตูนาทีที่23นี่ครับต่อบอลกันยิงเข้าไปลูกนี้แล้วก็นาทีที่43ครับจบครึ่งแรกเอาอินนำห่าง4ประตูต่อ0ครับนำห่างเลยครับเอาอินแล้วก็ครึ่งหลังเจ้าบ้านเอลฟอร์สมีโอกาสได้ประตูหลายครั้งนะครับแต่ก็มาได้ลูกจุดโทษลูกนี้แต่ว่าก็ยิงไม่เข้านะครับยิงไปชนคานครับโมฮัมหมัดจาวาดนะครับแต่ก็จังหวะที่ยิงลูกนี้ก็ไม่ได้อีกครับนะครับจังหวะที่ผู้สาประตูเซฟไปแล้วก็ก่อนหมดเวลา1นาทีครับ Air Force Club มาทวงประตูคืนได้1ประตูจากมอห์เมด จาวาดครับจบเกมเอาอินบุกมาถล่ม Air Force Club ไป4ประตูต่อ1เก็บชัย2นัดติดมี6คะแนนเต็มนำเป็นจ่าฝูงต่อไปส่วน Air Force Club แพ้2นัดติดยังไม่มีแต้มนะครับ
0: ช่วงค่ำวันนี้บ้านเรามีเกมการแข่งขันฟุตบอลรายการใหญ่ค่ะมาริโอซินวาโค้ชของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็ฝากแฟนบอลเข้าไปร่วมเชียร์ในเกมที่จะเจอกับปักกิ่ง FC ในศึกชิงแชมป์สโมสรเอเชียค่ะสำหรับฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนส์ลีกอีลิตรอบลีกสเตจนัดที่2ค่ะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์ไทยลีกจะเปิดบ้านเจอกับปักกิ่ง FC ตัวแทนจากจีนค่ะเย็นวันนี้เวลา 19:15 ที่บุรีรัมย์สเตเดียมนะคะดีเป็นบรรยากาศแถลงความพร้อมค่ะก็จะมีมาริโอซินวาโค้ชของตัวแทนบุรีรัมย์พร้อมด้วยเคอร์ติสกูสมาร่วมประกาศความพร้อมนะคะมาริโอก็บอกว่าเป็นครั้งแรกค่ะที่จะได้ลงเล่นในรายการแชมเปี้ยนส์ลีกในบ้านซีซั่นนี้นะคะยอมรับว่าคู่แข่งเนี่ยเป็นทีมที่มีคุณภาพค่ะก็ลงสนามไปแล้ว27นัดด้วยกันแต่ว่าภาพรวมของทีมก็ถือว่าดีมากๆเลยทีเดียวนะคะก็สำหรับเกมนัดที่แล้วบุรีรัมย์ค่ะแม้ว่าจะทำได้แค่เสมอในการไปเยือนยะโฮดารุนตักซิมของมาเลเซีย 1-1 แต่ว่าหวังจะเก็บชัยชนะวันนี้ให้ได้จึงฝากแฟนบอลเข้าไปร่วมชมร่วมเชียร์กันค่ะ
1: ครับส่วนปักกิ่ง FC ในเกมแรกชนะปงฮังซิลเลอร์ทีมเยือนของเกาหลีใต้มา3ประตูต่อ1นะครับก็จะสกู๊ตกล่าวถึงโปรแกรมการแข่งขันของบุรีรัมย์ครับต้องเล่นๆอย่างต่อเนื่องว่าทีมมีโปรแกรมแข่งขันที่ต้องลงเล่นทุกๆ3วันนะครับโชคดีที่คุมกำลังแข็งแกร่งครับมีการหมุนเวียนผู้เล่นเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระกันครับทำให้นักเตะมีเวลาพักฟื้นครับเพื่อให้ความพร้อมได้ลงสนามอย่างเต็มร้อยครับ
0: ข่าวกีฬาวันนี้ต้องลาไปพร้อม Spot of the Day ค่ะไปดูไฮไลท์การแข่งขันฟุตบอลอาร์เจนตินาพรีเมียร์ลีกดิวิชั่น1นะคะคู่ระหว่างอินสติดูโตเสมอกับโบคาจูเนียร์2ประตูต่อ2ค่ะจากนั้นเราพักครบทรงชาติและกลับมาติดตามข่าวภาคค่ำกันต่อนะคะสำหรับช่วงนี้กุ้งและพี่กุ๊กต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวคำ NBT นะครับอยู่กับคุณปฐมาพรหานชานชัยผมจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณคมคิดสันสนาเกียรติครับ
0: วันที่13ตุลาคมไม่ได้เป็นเพียงวันคล้ายวันสวรรคตหากว่ายังเป็นวันนวมินทรมหาราชที่ปวงชนชาวไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตลอดรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระองค์ทรงวางรากฐานการพัฒนาประเทศผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการครอบคลุมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำการฟื้นฟูดินและป่าไม้การเกษตรตลอดจนการส่งเสริมอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งพระราชทานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักนำทางในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีแม้จะเสด็จสวรรคตล่วงมาครบ1ทศวรรษแล้วแต่แนวพระราชดำริและหลักการทรงงานยังคงได้รับการสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและการพัฒนาประเทศในโอกาสสำคัญนี้ปวงประสบกนิกรชาวไทยต่างพร้อมใจกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ย้อนกลับไปเมื่อวันที่5ธันวาคมปี2556พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จออกมหาสมาคมนอกพระนครครั้งแรกและนับเป็นการเสด็จออกมหาสมาคมครั้งสุดท้ายในรัชสมัยของพระองค์ณท้องพระโรงศาลาราชประชาสมาคมวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2: และขอบใจท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งที่มีไมตรีจิตพร้อมพร้อมกันมาให้พรวันเกิดรวมทั้งให้คำมั่นสัญญาโดยประการต่างๆข้าพเจ้าขอแสดงสนองพรและไมตรีจิตดังนั้นด้วยใจจริงเช่นกันบ้านเมืองของเรา

พระองค์เป็นสุขเสื่อมาช้านานเพราะเรามีความชาติและต่างบำเพ็ญกรณีกิจตามหน้าที่ให้สอดคล้องเกื้อกูลกันประโยชน์

0: รวมของชาติคนไทยทุกคนจึงควรจะตระหนักในข้อนี้ให้มาก
1: เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่13ตุลาคมซึ่งรัฐบาลกำหนดให้เป็นวันนวมินทรมหาราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังเปิดปราสาทพระเทพบิดรให้ประชาชนได้กราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งบรมราชจักรีวงศ์และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตโดยมีบุคคลสำคัญคณะบุคคลและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่9เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและตั้งจิตอธิษฐานขอสมเด็จพระบูรพามหากษัตริยาธิราชทรงปกป้องคุ้มครองบ้านเมืองให้มีความร่มเย็นเป็นสุขตลอดไป
2: ประสบกรณิกรทั่วประเทศได้สืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569อย่างเช่นที่ร้านข้าวแกงพี่หลวงตลาดสำเภาทองอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็เปิดให้ประชาชนเข้ามา

0: แห่งน้ำใจจากผู้ประกอบการท้องถิ่นที่ใช้สิ่งใกล้ตัว
1: มาด้วยตำด้วยถนนประโยชน์ระบาดด้วยตำแล้วว่าเราตำมาตั้งแต่ในหลวงในหลวงรัชกาลที่ 9ตะวันอคตนะเราทำมาตลอดแล้วมาหยุด2ปีช่วงโควิดแล้วจะทำแบบนี้ตลอดไปคือทำแล้วสบายใจแล้วก็ไม่เดือดร้อนแล้วก็พอช่วยสนับสนุนกันมาพวกตลาดโลกไม่ค้าพวกค้าไม่ค้านะทำจะรอจนกว่าจะทำไม่ไหวเป็นมีน่าจะเป็นปีที่6นะ
2: วันนี้กับข้าวเรามีกินชนิดอะไรบ้าง
1: ประมาณ20กว่าอย่างเกือบ30มีขนมจีนด้วยมีของหวานด้วยพี่หลวงภูมิใจที่เราเกิดมาในประเทศไทยนะเรามีชาติเรามีศาสนาเรามีพระมหากษัตริย์แล้วก็เราจะสนองประโยชน์ลำบากของประสาทบ้านบ้างตลอดไป
0: เขตเทศบาลนครยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลากลุ่มจิตอาสาซึ่งเป็นเจ้าของร้านกล้วยทอดสูตรโบราณตั้งอยู่ที่บริเวณหลังโรงเรียนยี่บงชนุปถัมภ์พร้อมด้วยเครือข่ายมิตรแท้ร่วมกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญทานบารมีทำด้วยใจเพื่อพ่อหลวงด้วยการทอดกล้วยมันฟักทองพร้อมกับแจกเครื่องดื่มสมุนไพรอย่างเช่นน้ำกระเจี๊ยบน้ำลำไยโอเลี้ยงแล้วก็ขนมไข่ให้แก่ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาฟรีนะคะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่9คุณอัมพรมะสุวรรณหรือว่าคุณนกค่ะซึ่งก็เป็นเจ้าของร้านกล้วยทอดสูตรโบราณเล่าให้ฟังนะคะว่ากิจกรรมแจกทานในครั้งนี้นับเป็นปีที่10ของการจัดงานมาอย่างต่อเนื่องจุดเริ่มต้นเนี่ยก็คือความรักความคิดถึงในหลวงรัชกาลที่9อยากจะแบ่งปันให้เพื่อนมนุษย์ได้อิ่มท้องแล้วก็ได้มีความสุข
3: ปีที่10ค่ะแต่ว่าเป็นรอบที่13นะคะเพราะว่าปีแรกอะทำ3ครั้งแล้วก็ปีนี้ก็2569ก็10ปีเต็มแล้วค่ะอย่างน้อยมีเพื่อนๆพี่ๆหลายๆคนมาร่วมกันมากขึ้น10ปีมันก็นานเนาะเพราะเรายังคิดถึงพ่อนะอย่างน้อยไงอะเราก็แบ่งให้เพื่อนได้กินได้มีความสุขได้มีคือไงอ่ะคือถ้าเกิดว่าเราได้แบ่งให้เพื่อนได้กินมั่งความสุขอย่างนึงเพื่อนกินอิ่มความสุขอย่างนึงที่ว่าเป็นการที่ว่าเราได้ให้เขาคือเราก็ไม่ใช่ว่ามีมากมีเหลือล้นอะไรก็ไม่นะแต่เราก็พร้อมกันพร้อมใจกันทำทุกปีอ่ะ
0: สำหรับวัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหารแจกทานในวันนี้ได้แก่แป้งทอดกรอบกว่า 10.5 กิโลกรัมนะคะมีกล้วยน้ำว้าค่ะ100หวีมันเทศอีก25กิโลกรัมแล้วก็ฟักทองอีก15กิโลกรัมไปกันที่จังหวัดลำพูนกันบ้างค่ะที่ห้างแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนก็ร่วมกับทางโรงพยาบาลลำพูนค่ะออกหน่วยบริการรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ก็มีชาวลำพูนเดินทางมาบริจาคโลหิตและบริจาคดวงตาและอวัยวะอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน
4: ด้านศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานในจังหวัดต่างๆได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569พลตรีจักรวีเสนีวรยุทธผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37ได้นำกำลังพลและประชาชนจิตอาสาพระราชทานร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์ณลานหน้าดอยเจดีค่ายเมียงรายมหาราชจังหวัดเชียงรายนายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้นำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณวัดวังตำบลลำปำอำเภอเมืองพัทลุงโดยร่วมกันทำความสะอาดและพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดวังให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการประกอบศาสนกิจและการใช้ประโยชน์ของประชาชนนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำบริเวณท่าน้ำคลองลำปำเพื่อเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำและส่งเสริมความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศในแหล่งน้ำโดยปล่อยกุ้งจำนวน 200,000 ตัวและปลากินพืชจำนวน 50,000 ตัวรวมทั้งสิ้น 250,000 ตัวนับเป็นการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนในระยะยาวณ ศาลหลวงหมู่ที่1ตำบลสะแก้วอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์นายชุมพิษเดชรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโดยร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดปลูกต้นไม้ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่กลุ่มเปราะบางด้วย จังหวัดน่านได้จัดกิจกรรมจิตอาสาที่วัดพระธาตุแช่แห้งโดยนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

0: นำหัวหน้าส่วนราชการสารทหารตำรวจจิตอาสา904และประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดและจัดเก็บขยะโดยรอบวัดพระธาตุแช่แห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่ในหลวงรัชกาลที่9
1: พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตามสถานการณ์น้ำและการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันค่ะ

0: ันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
1: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT True HD

0: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำกันบ้างนะคะอย่างวันนี้ค่ะที่จังหวัดเพชรบุรีก็ไม่มีฝนตกลงมาแต่ว่าก็ยังดังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังรอการระบายในพื้นที่อำเภอเขาย้อยนะคะที่ได้รับน้ำมาจากอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีโดยปริมาณน้ำดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่การระบายมาจากเขื่อนแก่งกระจานตามที่มีการแชร์ข้อมูลไปก่อนหน้านี้ค่ะทางด้านของมณฑลทหารบกที่15ก็จัดกำลังพลจิตอาสาลงพื้นที่เร่งด่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อำเภอเขาย้อยแล้วก็มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่15นะคะนำกำลังพลจิตอาสาชุดบรรเทาสาธารณภัย40นายค่ะพร้อมกับอุปกรณ์และยานพาหนะลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีอย่างเร่งด่วนหลังถูกน้ำท่วมจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างฉับพลันอีกทั้งยังมีปัจจัยน้ำทะเลหนุนสูงค่ะที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำโดยมีการแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนพร้อมทั้งช่วยเคลื่อนย้ายประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยไปยังจุดที่ปลอดภัยช่วยขนย้ายสิ่งของและก็ทรัพย์สินขึ้นที่สูงขณะที่เมื่อวานนี้นะคะจังหวัดเพชรบุรีได้ออกประกาศให้พื้นที่อำเภอเขาย้อย10ตำบลเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพื่อรับมือแล้วก็เร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร็วที่สุดประกอบไปด้วยตำบลเขาย้อยสะพังบางเข็มทับคางหนองปลาไหลหนองปรงหนองชุมพลห้วยโรงหนองชุมพลเหนือและที่ตำบลห้วยท่าช้างและในวันพรุ่งนี้ค่ะจังหวัดเพชรบุรีจะร่วมมือกับทางคปภ.และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะลงพื้นที่ให้บริการลงทะเบียนประกันภัยแห่งชาติณอาคารอเนกประสงค์ภายในวัดกุฏิตำบลบางเข็มอำเภอเขาย้อยตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยนอกจากนี้ค่ะทางศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเพชรบุรีได้ชี้แจงกรณีสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเขาย้อยโดยบอกว่ามวลน้ำดังกล่าวนั้นไม่ได้มาจากการระบายน้ำของเขื่อนแก่งกระจานแต่เป็นน้ำป่าที่ไหลมาจากอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีซึ่งก็เป็นพื้นที่เขตรอยต่อเทือกเขาที่มีฝนตกหนักแล้วก็ไหลลงสู่พื้นที่ราบต่ำในอำเภอเขาย้อยจนเกิดน้ำท่วมขัง
1: ส่วนที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับชาวบ้านที่เลี้ยงปลาทับทิมในกระชังตอนนี้กำลังเดือดร้อนหนักเลยครับเนื่องจากว่าปลาที่เลี้ยงไว้เนี่ยตายเกลื่อนเลยนะครับทีมข่าวลงพื้นที่ไปสำรวจแม่น้ำบาง

0: กงที่หน้าวัดใหม่กรงทองในอำเภอศรีมหาโพธิ์ก็พบปลาลอยตายมาตามน้ำด้วยถึงแม้ว่าจะมีน้อยลงก็ตามแต่ว่าปลาขนาดใหญ่ที่ทางวัดเลี้ยงไว้ตอนนี้สภาพอ่อนแอแล้วก็ลดจำนวนลงอย่างเห็นได้ชัดเลยครับพระมหาสุดใจยะโสธโรหรือว่าพระอาจารย์ใจเจ้าอาวาสวัดใหม่กรงทองอำเภอศรีมหาโพธิ์ที่จังหวัดปราจีนบุรีเปิดเผยนะครับว่าทางวัดเนี่ยได้เปิดปั๊มน้ำเพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ำเร่งกู้ชีพปลาสวายปลาตะเพียนที่เลี้ยงมานานกว่า10ปีแล้วและจากการที่เอาอาหารเม็ดรวมถึงขนมปังมาโปรยให้ปลากินก็พบว่าจากที่เคยมารุมกินกันเป็นฝูงใหญ่ตอนนี้ลดจำนวนลงอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะปลาสวายตัวใหญ่ๆนี่หายไปกว่าครึ่งทีเดียวเจ้าอาวาสเชื่อว่าสาเหตุที่ปลาตายเกิดจากสารเคมีจากโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมไหลลงมายังบ่อปลาเลี้ยงของชาวบ้านแล้วก็กระทบไปยังแม่น้ำบางปะกงซึ่งเป็นแม่น้ำใหญ่กินพื้นที่หลายจังหวัดครับ
1: ปลาที่ข้างบนปลาที่เขาเลี้ยงในกระชังมันตายแต่ปลาเรานี่ก็พยายามเอาสูบเอาอะไรมาสูบน้ำพอให้น้ำมีฟองมีออกซิเจนปกติมันออกมันเต็มหมดละพูดง่ายๆมันก็อ่อนแรงนะเป็นห่วงในเรื่องของน้ำเสียนี่มันมาจากไหนก็พยายามถามอยู่ว่ามันมาจากปลาหรือมันตายมาจากตรงไหนเขาบอกว่ามาจากกระบินนั่นแหละมาจากตำบลบ่อทองนะที่กระบินแล้วก็เรื่อยลงมาเรื่อยๆก็สีอาโพดนี่ก็มีเหมือนกันน้ำที่ปล่อยน้ำเสียนี่คือพูดง่ายๆว่าทางโรงงานที่ปล่อยน้ำเสียมาลงมาตรงๆนะถ้างั้นไม่ตายถึงขนาดนี้หรอก
0: ส่วนชาวบ้านที่เลี้ยงปลาทับทิมไว้ในกระชังที่ตำบลบ้านทามก็บอกว่าจำใจต้องยอมรับความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากปลาทับทิมที่เลี้ยงไว้ถึง24กระชังเสียหายทั้งหมดนะครับพยายามยื้อชีวิตถึงที่สุดแล้วไม่ว่าจะเติมออกซิเจนหรือว่ายาบำรุงแต่ก็ไม่สามารถยื้อไว้ได้ขณะนี้กำลังรอหน่วยทหารที่จะเข้ามาช่วยขนซากปลาไปทิ้งให้ส่วนความเสียหายก็บอกว่าประมาณ2ล้านบาทซึ่งทหารได้เงินเยียวยามาก็น่าจะพอบรรเทาความเดือดร้อนไปได้บ้างลองฟังเสียงผู้เลี้ยงปลาดูครับ
2: ก็ต้องยอมรับความจริงอ่ะนะเพราะว่าอีตอนแรกอ่ะคือเราพยายามจะเหนื่อยเพื่อพยายามที่จะยื้อเอาไว้ให้ได้ดีที่สุดแต่คราวนี้เมื่อมัน 100% แล้วก็ต้องทำใจเลยครับก็ต้องตัดใจคือจากที่เหนื่อยมันก็ถ้าพูดตามหลักอ่ะมันก็รู้จักวางลงเลยแหละมันก็ไม่รู้จะทำอะไรต้องวางอ่ะเพราะมันเมื่อมันเสียหายก็ต้องเสียหายเพราะมันไม่ได้เป็นแต่เราคนเดียวไงมันทั้งแม่น้ำก็เป็นเหมือนกันหมดเงี้ยแล้วคนที่เจ้าที่เยอะมากกว่าเราก็อย่างเขา80กว่าชั้นเขาไม่หนักเราเลยเงี้ยของเราเนี่ยอันนี้ยังโซนนี้ยังที่20กระชังเนี่ยถือว่าเราก็ถือว่ามันก็ยังน้อยกว่าเขามาเทียบกับเขาแล้ว
3: ส่วนเรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมนะคะทางปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ยืนยันนะคะว่าในเรื่องของงบประมาณนั้นมีเพียงพอแต่ถ้าไม่พอค่ะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ก็สามารถที่จะเสนอของงบประมาณเพิ่มเติมได้ค่ะนายอนสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะได้เปิดเผยถึงเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมว่าแบ่งออกเป็น2ส่วนคือเหตุเกิดก่อนวันที่1ตุลาคม2569ซึ่งได้ใช้งบประมาณไปแล้วกว่า 2,000 ล้านบาทภายใต้งบฉุกเฉิน 4,700 ล้านบาทส่วนกรณีน้ำท่วมหลัง1ตุลาคม2569การเยียวยาจะเข้าสู่การประกันภัยพิบัติแห่งชาติทางนี้ยืนยันบอกว่าเรื่องงบประมาณไม่มีปัญหาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไปนั้นเพียงพอค่ะโดยดำเนินการจ่ายต่อเนื่องเกือบ 300,000 รายแล้วแต่หากงบประมาณเดิมไม่เพียงพอทางปภ.ก็สามารถเสนอกับทางสำนักงบประมาณให้พิจารณาตามขั้นตอนต่อไปได้
4: อันนี้เป็นการประเมินเบื้องต้นแล้วก็ได้ของบกลางนะฮะโดยที่เข้าสู่คณะรัฐมนตรีอนุมัติเนี่ยก็ตรงนั้นนะครับแต่ถ้ามันไม่เพียงพอยังไงเนี่ยเดี๋ยวทางปภ.ก็จะต้องอาจจะต้องนำเสนอเพื่อจะให้สำนักงบมาเนี่ยได้พิจารณาต่อไปด้วยครับ
5: 4,700ล้านนี่คือในส่วนของรัฐบาลซึ่งไม่เกี่ยวกับส่วนของกทม.ใช่ไหมครับหรือว่า
4: เกี่ยวข้องครับ
5: โยงก
4: ัน
5: อ
4: ันนี้คือคนที่เกิดน้ำท่วมนะฮะที่จะโอเคภัยที่ผ่านมาได้รับหมดทั้งกทม.ทั้งจังหวัดทั้งหมดคือครัวเรือนทั้งหมดที่ได้รับน้ำท่วมเนี่ยจะได้รับเงินเยียวยาอันนี้ครับ
0: ส่วนยอดเงินเยียวยาถึงเมื่อวานนี้นะครับ12ตุลาคม2569ได้โอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ของผู้ประสบภัยแล้ว 163,350 ครัวเรือนครับก็เป็นเงิน 1,284 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่3

0: 37จังหวัดเฉพาะกรุงเทพมหานครที่ก็ 75,738 ครัวเรือนรวมเงิน553ล้านบาทขณะที่วันนี้ทางปภ.ก็ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อจะโอนเงินให้ผู้ประสบภัยอีก 151,124 ครัวเรือนนะครับเป็นเงิน 1,155 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่ทั้งนนทบุรีอ่างทองสิงห์บุรีจันทบุรีฉะเชิงเทรานครนายกสระแก้วอุตรดิตถ์เชียงรายตากเพชรบูรณ์สุพรรณบุรีสมุทรสาครภูเก็ตสุราษฎร์ธานีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาชลบุรีปราจีนบุรีระยองรวมถึงกรุงเทพมหานครโดยธนาคารทยอยโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนที่ข้อมูลครบถ้วนได้ผูกเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีพร้อมเพย์ตั้งแต่เวลา 11 โมงเช้าเป็นต้นไปครับ
1: และแม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่จะเริ่มคลี่คลายแล้วนะคะแต่ว่าปัญหาอย่างน้ำเน่าเสียแล้วก็สารปนเปื้อนกระทบต่อสุขภาพแล้วก็สิ่งแวดล้อมยังมีอยู่ค่ะทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็มีการเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบคุณภาพน้ำควบคู่ไปกับการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประกอบการให้กลับมาดำเนินธุรกิจได้อย่างปลอดภัยนางพิมพ์ใจลิอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทบอกนะคะว่าแม้สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่จะเริ่มคลี่คลายแต่ว่าภารกิจฟื้นฟูก็ยังไม่สิ้นสุดค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่น้ำท่วมขังต่อเนื่องซึ่งอาจจะเกิดปัญหาขยะน้ำเน่าเสียหรือว่าปนเปื้อนสารอันตรายสอทก็เลยเสนอให้เร่งสำรวจแล้วก็วิเคราะห์คุณภาพน้ำเพื่อประเมินระดับความเสี่ยงแล้วก็กำหนดแนวทางบำบัดและฟื้นฟูที่เหมาะสมตามหลักวิชาการเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมก็สามารถกลับคืนสู่สภาพที่ดีโดยเร็วทั้งนี้สอทพร้อมประสานหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมตลอดจนเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญและภาคอุตสาหกรรมที่มีองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อร่วมสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์การบรรบัดน้ำเสียการฟื้นฟูพื้นที่ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมส่วนในเรื่องของมาตรการในการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะ SME ทางสอทค่ะเดินหน้าสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำการเสริมสภาพคล่องการพักชำระหนี้ตามความเหมาะสมและการฟื้นฟูเครื่องจักรและสถานประกอบการเพื่อให้ภาคธุรกิจนั้นกลับมาดำเนินงานได้โดยเร็วพร้อมส่งเสริมให้ผู้ประกอบการตรวจสอบในเรื่องของความปลอดภัยของเครื่องจักรระบบไฟฟ้าแล้วก็ระบบจัดการสิ่งแวดล้อมก่อนที่จะกลับมาดำเนินกิจการรวมถึงทบทวนแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเพื่อเพิ่มความพร้อมรับมือกับอุทกภัยในอนาคต
0: ถึงน้ำจะไปแล้วแต่ว่าความเสียหายยังคงอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้ความเสียหายหนักๆเลยก็คือค่าใช้จ่ายในการที่ต้องมาซ่อมแซมบ้านเรือนนี่แหละนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่เร่งด่วนที่ต้องได้รับการช่วยเหลือครับทางการเคหะแห่งชาติจึงได้ออกมาตรการเยียวยาลดภาระที่อยู่อาศัยทั้งการยกเว้นค่าเช่าแล้วก็การพักชำระหนี้ค่าเช่าสื่อด้วยครับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยว่ารัฐบาลยังคงเดินหน้ามาตรการฟื้นฟูหลังน้ำลดอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยการเคหะแห่งชาติเร่งช่วยเหลือลูกบ้านในโครงการที่ได้รับผลกระทบซึ่งจากการสำรวจครับก็พบว่ามีโครงการที่ได้รับความเสียหายรวม66โครงการกว่า 6,900 ครัวเรือนครอบคลุมประชาชนกว่า 20,000 คนรัฐบาลจึงได้จำแนกมาตรการความช่วยเหลือตามระดับความรุนแรงของพื้นที่โดยแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มแรกก็คือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเล็กน้อยถึงปานกลางมี44โครงการจะได้รับการยกเว้นค่าเช่าสำหรับผู้เช่ารายย่อยและผู้เช่าซื้อก็จะได้รับการพักชำระค่าเช่าซื้อเป็นระยะเวลา2เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมก็คือเดือนนี้กับเดือนหน้าพฤศจิกายน2569ในส่วนกลุ่มที่2คือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงครับมีจำนวน22โครงการผู้เช่ารายย่อยจะได้รับการยกเว้นค่าเช่าและผู้เช่าซื้อจะได้รับการพักชำระค่าเช่าซื้อเป็นระยะเวลานาน4เดือนคือตั้งแต่เดือนนี้ตุลาคมไปจนถึงมกราคม2570เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีสภาพคล่องในการซ่อมแซมบ้านเรือนและกลับมาประกอบอาชีพได้เร็วขึ้นนอกจากนี้การเคหะแห่งชาติยังได้ออกมาตรการลดค่าปรับ 100% สำหรับผู้ชำระหนี้ค้างระหว่างวันที่1ตุลาคมถึง31ธันวาคม2569ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดโดยมาตรการนี้เป็นการผ่อนผันแล้วก็ยกเว้นให้เฉพาะค่าเช่าหรือค่าเช่าซื้อตามสัญญาเท่านั้นนะครับไม่รวมค่าน้ำค่าไฟหรือว่าค่าส่วนกลางอันนั้นยังต้องจ่ายอยู่สำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบก็สามารถตรวจสอบสิทธิ์รายชื่อทั้ง66โครงการได้ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของการเคหะแห่งชาติสำนักงานเคหะในพื้นที่หรือโทรศัพท์ไปสอบถามได้ที่สายด่วน1615ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: แม้ว่าน้ำจะท่วมแต่ว่าคนไทยยังมีน้ำใจในการให้ความช่วยเหลือจากหลายภาคส่วนยังคงหลั่งไหลส่งไปถึงผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆนะคะอย่างเช่นที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเทศบาลตำบลโพนางดำออกอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทค่ะนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนำชุดทานน้ำใจสภากาชาดไทยจำนวน 1,396 ชุดไปมอบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมสำหรับพื้นที่ตำบลโพนางดำออกมี7หมู่บ้านค่ะที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมประชาชนเดือดร้อน 3,304 คนและมีครัวเรือนอพยพ364ครัวเรือนทางจังหวัดกำลังเร่งให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องส่วนที่วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวงจังหวัดน่านทางคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้นำสิ่งของที่จำเป็นไปมอบช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดน่านภายใต้กิจกรรมสวนดอกรวมน้ำใจประกอบไปด้วยหมอนเปี่ยมสุข700ใบและผ้าห่ม700ผืนรวมถึงพัดลมค่ะผ้าอ้อมผู้ใหญ่แล้วก็สิ่งของจำเป็นอื่นๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนช่วยสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยโดยหมอนเปี่ยมสุขนะคะสื่อถึงความอบอุ่นแล้วก็ความปรารถนาดีให้กับผู้รับได้มีความสุขแล้วก็มีกำลังใจซึ่งความช่วยเหลือในครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การมอบสิ่งของที่จำเป็นแต่ว่ายังเป็นการส่งมอบกำลังใจแล้วก็แสดงความ
0: หานจัดการน้ำและจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากโดยได้กำชับทุกหน่วยงานให้เตรียมพร้อมจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมเพื่อรับฟังรายงานผลการปฏิบัติการของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และติดตามประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำตลอดจนแนวทางการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงริมน้ำโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยนายธวัชชัยสันเพชรผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภาอำเภอพระพรหมเพื่อวางมาตรการป้องกันจุดเสี่ยงโดยเฉพาะถนนหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงซึ่งมักจะเกิดน้ำท่วมขังเป็นประจำทุกปีทางนี้ได้มีการวางแผนแก้ไขปัญหาอย่างครบวงจรทั้งการเร่งขุดลอกคูคลองเปิดทางน้ำการผันน้ำและการสร้างฝายหินทิ้งชั่วคราวบริเวณบ้านหนองไหลควบคู่ไปกับการเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวอุปกรณ์กู้ชีพและแผนจัดการจราจรสำรองหากเกิดน้ำท่วมสูงและให้เตรียมความพร้อมทั้งบุคลากรและเครื่องจักรกลตลอดทั้ง24ชั่วโมงวางระบบการเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงอย่างรัดกุมพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนสามารถเตรียมรับมือสถานการณ์ได้อย่างปลอดภัยและทันท่วงที
1: ส่วนกรณีที่ทางอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะคะในเรื่องของการทำงานของกระทรวงมหาดไทยผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะท่านก็มองว่าถือเป็นการตักเตือนข้าราชการประจำและก็อดีตผู้ใต้บังคับบัญชาไม่เกี่ยวข้องกับฝ่ายการเมืองค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวนะคะว่าได้ชมคลิปนะคะของอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วซึ่งก็เห็นได้ชัดว่าเป็นการตำหนิข้าราชการประจำและอดีตผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ได้พาดพิงถึงฝ่ายการเมืองดังนั้นค่ะข้าราชการที่เกี่ยวข้องจึงควรน้อมรับไปปรับปรุงแก้ไขแต่หากมั่นใจว่าได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องแล้วก็สามารถชี้แจงเหตุผลได้ตามความเหมาะสมในส่วนของการทำงานภายในกระทรวงหลังจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหากปลัดกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันเห็นว่ากำกับดูแลดีอยู่แล้วก็ควรออกมาชี้แจงให้กับอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยได้รับทราบ
2: ท่านว่าข้าราชการประจำท่านว่าลูกน้องเก่าท่านก็ลูกน้องเก่าท่านก็ต้องรับไปแล้วก็ไปแก้ไขตามที่ท่านสั่งสอนมาถ้าเกิดเห็นว่าทำดีแล้วก็ต้องออกมาโต้แย้งนะไม่เกี่ยวกับทางการเมือง
3: แบบนี้จะกำชับการทำงานของกระทรวงมหาดไทยไหมครับเมื่ออดีตผู้บังคับบัญชาเขาเคยว่ามาแบบนี
2: ้ท่านก็ต้องผ่านปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านปัจจุบันปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านปัจจุบันถ้ากำกับดูแลกระทรวงมหาดไทยดีแล้วก็ต้องออกมาชี้แจงให้ท่านอดีตปลัดได้เข้าใจว่ากระทรวงมหาดไทยเดี๋ยวนี้หลังจากท่านพ้นตำแหน่งไปแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือว่าแย่ลงก็เอาปลัดเก่าไปชี้แจงปลัดใหม่เขาก็ลูกพี่ลูกน้องกันมาอยู่แล้ว
4: มันจะทำให้ข้าราชการเสีย

0: เสียกำลังใจเรื่องอะไรเรื่องอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยมาว่าข้าราชการประจำเหรอก็ถ้าเราไม่ได้ทำผิดอะไรก็ไม่ต้องเสียกำลังใจแต่ถ้าเราทำผิดก็รับฟังคำสั่งสอนของอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะอดีตผู้บังคับบัญชาก็ผู้ใหญ่พูดอะไรก็ฟังเอาไว้ถ้าเราทำดีอยู่แล้วเราก็อนุโมทนา
1: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นเศรษฐกิจจากคุณดีจตุรงค์ครับ

ันใหม่คือโอกาสดีๆที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาอัปเดตข่าวสารให้ทันโลกเจาะลึกสิทธิประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องรู้เพราะพาคุณว้าไปดูของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระแน่นแบบเพื่อนคู่คิดสดใสแบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 ทาง NBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆ ด้วยรอยยิ้มไปกับเรา

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้มาดูตัวเลข GDP ปีนี้นะครับที่ IMF คาดการศักยภาพการเติบโตในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาและตลาดเกิดใหม่ในเอเชียครับ IMF คาดการ GDP ไทยปีนี้และปีหน้าจะขยายตัวเท่ากันที่ 2.1% นะครับแต่เมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาและตลาดเกิดใหม่ในเอเชียรวมถึงชาติอื่นๆในอาเซียนตัวเลขนี้อาจจะไม่สู้ดีนักนะครับเวียดนามนำโด่งครับ 8.4% ตามมาด้วยอินเดียจีนมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียพวกนี้เกาะกลุ่ม GDP เกิน 5% ทั้งหมดนะครับแล้วก็ทำให้ 2.1 ของไทยเนี่ยมันลงไปอยู่ในโซนท้ายอย่างไรก็ตามครับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยชี้ว่าตัวเลขของแบงก์ชาติที่คาดการ GDP ไทยปีนี้สูงกว่านั้นนะครับอยู่ที่ 2.3% และย้ำถึงตัวชี้วัดสำคัญก็คือ potential GDP หรือศักยภาพที่แท้จริงของเศรษฐกิจไทยจะอยู่ที่ 2.7% หมายความว่าถ้าใส่ทรัพยากรที่มีลงไปทั้งหมด GDP ควรจะอยู่ที่ตัวเลขนี้นะครับแต่ปัญหาที่เศรษฐกิจไทยต่ำการศึกษาไม่ดีสังคมผู้สูงอายุหนี้ครัวเรือนหนี้สาธารณะแต่หากทุกฝ่ายช่วยกันแก้ไขได้ครับบวกกับจุดแข็งของไทยก็คือการส่งออกที่ดีการลงทุนจากต่างชาติและเอกชนโดยเฉพาะด้าน AI ก็จะทำให้เศรษฐกิจไทยยังมีโอกาสเติบโตได้ดีกว่านี้ครับ
1: ปัญหาเชิงโครงสร้างต้องช่วยกันแก้นะครับแล้วก็ไม่สามารถออกโครงการเดียวกดปุ่มเดียวแล้วจบได้บางชาติเองก็นอกจากดูเรื่องนโยบายการเงินเราก็ขยายเข้ามาแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างเพราะเราเชื่อว่ามันจะช่วยประคับประคองเศรษฐกิจให้คนกินอยู่ดีได้ SME ดีขึ้นได้นะครับแล้วก็สอดคล้องกับแนวทางของเราด้วยก็ถือว่าเรามีเสถียรภาพค่อนข้างดีนะครับแล้วก็การเติบโตก็เรายังมีรีซิเลียนซ์ค่อนข้างดีถึงแม้ว่าจะมีปัญหาต่างๆมาเรื่อยๆนะครับน้ำท่วมก็เพิ่งผ่านมาด้วยนะครับก็ถือว่าเศรษฐกิจไทยยังได้โมเมนตัมอยู่ทั้งเรื่องของการส่งออกก็ดีการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาก็ดีแล้วก็เราก็อยู่ในเวฟของ AI ที่เข้ามาในประเทศนะครับซึ่งก็มีโอกาสทำให้เราเติบโตมีโมเมนตัมต่อไปได้
0: ธนาคารแห่งประเทศไทยประมาณการทิศทางเศรษฐกิจไทยหลังจาก IMF ปรับคาดการณ์การเติบโตของ GDP ไทยในปี2569เพิ่มจาก 1.9 เป็น 2.1% โดยยังมั่นใจว่า GDP ไทยปีนี้จะขยายตัวได้ประมาณ 2.3% และอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ 2.2% สะท้อนว่าเศรษฐกิจไทยยังมีเสถียรภาพค่อนข้างดีและมีความยืดหยุ่นสูงจากภาคการส่งออกที่คาดว่าจะเติบโตถึง 17-18%ควบคู่กับการลงทุนภาคเอกชนและการลงทุนตรงจากต่างประเทศที่คาดว่าจะเติบโตสูงถึง 13%

0: อะไรก็ตามยังต้องจับตาปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศซึ่งส่งผลให้การเติบโตของ GDP ลดลงเรื่อยๆทั้งการลงทุนที่อยู่ในระดับต่ำมานานหลายทศวรรษการผลิตและขีดความสามารถการแข่งขันที่ลดลงตามอุตสาหกรรมเก่าไปปัญหาการศึกษาหนี้ภาคครัวเรือนที่สูงถึง 86-80 ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการแก้ไขธนาคารแห่งประเทศไทยได้ขยับเหตุด้วยครับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกวันที่2เนื้อหาเป็นไปอย่างเข้มข้นนะครับกลุ่มผู้นำการเงินของโลกร่วมถกปัญหาและทิศทางเศรษฐกิจท่ามกลางภาวะความขัดแย้งติดตามจากคุณรัตนาวดีนวลสุขรายงานจากศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจครับ
1: ค่ะภาพรวมวันที่2ยังคงมีความเข้มข้นโดยประเทศไทยค่ะได้นำเสนอมุมมองและทิศทางเศรษฐกิจผ่านเวทีเสวนา2หัวข้อใหญ่มีการเล่าถึงการปรับตัวท่ามกลางเศรษฐกิจที่ยังคงมีความผันผวนโดยมีรองนายกเอกนิติเข้าร่วมประชุมร่วมกับกลุ่มผู้นำธนาคารและกลุ่มผู้นำทางการเงินของโลกค่ะเสวนาเรือธงกระทรวงการคลังการสร้างความยืดหยุ่นในโลกที่แตกแยกที่มีผู้นำด้านการเงินการธนาคารระดับโลกอย่างนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคริสติน่ากอร์เกียว่ากรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศอาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกและริกกะเพรารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประเทศฟินแลนด์มาร่วมนำเสนอมุมมองเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลกซึ่งขณะนี้โลกยังคงเผชิญกับแรงกระแทกจากความขัดแย้งและอุปสรรคทางการค้าแต่ความยืดหยุ่นของระบบเศรษฐกิจและการปรับตัวของประเทศต่างๆยังคงเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนไปข้างหน้าสำหรับประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาได้มีการปรับห่วงโซ่อุปทานหันไปนำเข้าพลังงานจากทวีปแอฟริกาตะวันตกและละตินอเมริกาเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงอย่างเดียวแทนพร้อมผลักดันนโยบายดึงดูดการลงทุน FDI ที่มีอัตราการเติบโตสูงสุดถึง 47% ควบคู่กับการยกระดับทักษะแรงงานและเชื่อมโยง SME ผ่านโครงการ Thailand Skill Bridge เพื่อเปลี่ยนเม็ดเงินลงทุนให้เป็นขีดความสามารถที่ยั่งยืนให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามผ่านวิกฤตที่เกิดขึ้นไปได้ด้านกลุ่มผู้นำการเงินการธนาคารโลกระบุว่ารูปแบบการค้าโลกกำลังเปลี่ยนผ่านสู่การค้ากันเองระหว่างประเทศกำลังพัฒนาซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนถึง 50% ของกลุ่มการค้าประเทศกำลังพัฒนาด้วยกันเองทว่ายังมีความท้าทายด้านแรงงานเนื่องจากในอีก 12-15 ปีข้างหน้าจะมีประชากรถึง 1.2 พันล้านคนในตลาดเกิดใหม่ก้าวเข้าสู่วัยแรงงานการสร้างแรงงานและการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานจึงเป็นภารกิจเร่งด่วนการดึงดูดเม็ดเงินการลงทุนต้องอาศัยโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมีธรรมาภิบาลและกฎระเบียบที่เอื้ออำนวยพร้อมย้ำถึงความสำคัญของการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อยซึ่งเป็นกลไกหลักในการสร้างงานถึง 75% ของระบบเศรษฐกิจและเน้นย้ำให้ทุกประเทศเห็นความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศและใช้แนวทางการกระจายความเสี่ยงแทนการปิดประเทศหรือพึ่งพาตนเองแบบเบ็ดเสร็จในการรับมือกับวิกฤตพร้อมแนะให้ภูมิภาคต่างๆเร่งบูรณาการตลาดภายในเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันนอกจากนี้นะคะในช่วงเช้าที่ผ่านมามีการแถลงแนวโน้มเศรษฐกิจโลกหรือ World Economic Outlook โดยนางซินวาน่าเทนเรโรผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยกองทุนการเงินระหว่างประเทศได้เปิดเผยการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกจะเติบโต 3.1% ในปี2569ก่อนเพิ่มขึ้นเป็น 3.4% ในปี2570ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น 4.7% ในปีนี้ก่อนลดลงเหลือ 4.1% ในปีหน้าส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานคาดว่าจะอยู่ที่ราว 3.9% ในปี2569และ 3.7% ในปี2570สำหรับปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกมีทั้งด้านบวกและด้านลบโดยสงครามที่ดันราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ให้สูงขึ้นนั้นกำลังเพิ่มต้นทุนและกดดันกิจกรรมทางเศรษฐกิจขณะที่กระแสการลงทุนในเทคโนโลยี

0: ไทยช่วยกระตุ้นการค้าและการลงทุนแต่อย่างไรก็ตามทั้ง2ปัจจัยต่างเพิ่มแรงกดดันต่อเงินเฟ้ออีกทั้งต้องคำนึงถึงความเสี่ยง3ปัจจัยที่อาจส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกนั่นก็คือความตึงเครียดในตะวันออกกลางและความเสี่ยงจากปรากฏการณ์เอลนีโญการกระจุกตัวของห่วงโซ่อุปทาน AI ตลอดจนข้อจำกัดด้านการคลังของรัฐบาลที่ภาระหนี้เพิ่มสูงทำให้ความสามารถในการรับมือกับภาวะวิกฤตและงบประมาณรายจ่ายของประเทศลดลงซึ่งทาง IMF ได้เสนอให้รัฐบาลดำเนินนโยบายการคลังอย่างรอบครอบโดยเฉพาะประเทศที่มีหนี้สูงโดยเร่งการขาดดุลเพื่อให้หนี้สาธารณะกลับเข้าสู่ทิศทางที่ลดลงนี่คือรีแคปไฮไลท์สำคัญของการประชุมวันที่2นอกจากแนวโน้มเศรษฐกิจของโลกแล้วและก็การปรับตัวท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่ยังคงมีความผันผวนในวันพรุ่งนี้ค่ะคงมีอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญที่ยังคงต้องมีการติดตามต่อไปนั่นคือการเปิดตัว Bangkok Blueprint ก็คือการสร้างความปลอดภัยทางไซเบอร์ค่ะ
1: ขอบคุณครับรัฐบาลเดินหน้าขยายความร่วมมือธนาคารพัฒนาอิสลามนะครับมุ่งเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการสร้างอาชีพให้กับชุมชนมุสลิมไทยโดยเฉพาะในภาคใต้พร้อมต่อยอดความร่วมมือกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเปิดทางผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงองค์ความรู้และบริการทางการเงินครับคุณลลิตาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคุณเดชนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้หารือกับดร.มูฮัมหมัดอัลจัสเซอร์ประธานกลุ่มธนาคารพัฒนาอิสลามหรือ ISDB ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกแถลงการของ ISDB ระบุว่าทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญกับการต่อยอดความร่วมมือทั้งด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนมุสลิมในประเทศไทยโดยเฉพาะการสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของไทยในพื้นที่จังหวัดภาคใต้เพื่อสร้างอาชีพรายได้และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาวทั้งสองฝ่ายยังหารือแนวทางขยายความร่วมมือระหว่างธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือ iBank กับ ISDB เพื่อพัฒนาศักยภาพระบบการเงินอิสลามของไทยสนับสนุนการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการ MSME เพิ่มความรู้และทักษะทางการเงินตลอดจนส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทั่วถึงการหารือกับ ISDB สะท้อนแนวทางของรัฐบาลนะครับที่ใช้ความร่วมมือระหว่างประเทศสร้างโอกาสให้ประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชนในระยะยาวทางนี้ความร่วมมือที่หารือกันยังอยู่ระหว่างการต่อยอดแนวทางนะครับและยังไม่มีการประกาศเปิดรับทุนการศึกษาหรือสินเชื่อใหม่แต่อย่างใดครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประเมินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปีและเป็นโอกาสประชาสัมพันธ์ประเทศไทยเพิ่มเติมต่อยอดการเดินทางท่องเที่ยวในอนาคตครับคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยภาพรวมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกว่านับเป็นการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมมากที่สุดครั้งหนึ่งไม่เพียงสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการเงินนะครับแต่ว่ายังเป็นโอกาสสำคัญในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยทางด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเพื่อให้ผู้ร่วมประชุมจากทั่วโลกได้รู้จักประเทศไทยมากขึ้นโดยเฉพาะคนที่เดินทางมาไทยเป็นครั้งแรกจะได้สัมผัสกับวัฒนธรรมเอกลักษณ์ของไทยซึ่งภายในศูนย์ประชุมก็มีกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้และต่อยอดการเดินทางท่องเที่ยวในอนาคตจะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องครับ
2: จริงแล้วเราก็ยังมีการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวนะครับต่างๆในประเทศไทยเพื่อให้ผู้ร่วมประชุมนั้นได้รู้จักก็คือเป็นโอกาสที่ดีครับนอกจากคุยเรื่องเศรษฐกิจการเงินแล้วมันยังเป็นการโปรโมทเผยแพร่ประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะทั้งเรื่องวัฒนธรรมเรื่องการท่องเที่ยวของประเทศนี้ครับซึ่งงานนี้ผมว่าเกิดประโยชน์ได้หลายด้านท่องเที่ยวได้รับประโยชน์อย่างแน่นอนนะครับในเรื่องของอิมแพคหลังจากนี้
1: ส่วนแนวโน้มการท่องเที่ยวในปีนี้นะครับแม้ต้องเผชิญกับปัจจัยท้าทายทั้งสถานการณ์สงครามราคาพลังงานและภาวะเศรษฐกิจโลกแต่คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจะอยู่ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาขณะที่ในปีหน้าคาดว่าจะเติบโตได้ดีกว่าเดิมครับ

0: ุ๊กแกนี่แย่จริง
1: โอ้อาจารย
0: ์ตามมาที่ห้องพระครูเดี๋ยวนี
2: ้โอ้บักมาแล้ว
3: เฮ้ยนี่มันโพสอาจารย์วิทยานี่หว่า
2: แค่ว่าอาจารย์จะรอดไหม

0: พวกแกมาทำอะไรที่นี
1: ่ก็อาจารย์ป่วยอ่ะก็มาเยี่ยมไง
0: ขอบใจนะเอก

0: กลับมารับชมข่าวค่ำ MBT กันต่อนะคะกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เดินหน้าส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้า GI ไทยค่ะเพื่อที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนอย่างต่อเนื่องผ่านงาน GI Market Roadshow 2026เพื่อที่จะรวบรวมสินค้าไทยที่ได้รับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI กว่า30รายการจากทั่วประเทศมาให้ประชาชนและก็นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อกันค่ะนางสาวจิตติมาศรีถาพรอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยนะคะว่างาน GI Market Roadshow 2026เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่ช่วยขยายช่องทางการตลาดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า GI ไทยซึ่งช่วยเสริมความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการและชุมชนผู้ผลิตเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงตลาดและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันภายในงานนะคะได้คัดสรรสินค้า GI ไทยคุณภาพจากหลากหลายภูมิภาคกว่า30ร้านค้าครอบคลุมทั้งสินค้าเกษตรอาหารสินค้าแปรรูปและงานหัตถกรรมท้องถิ่นอย่างเช่นกาแฟเทพเสด็จจังหวัดเชียงใหม่กาแฟดอยสวนยาหลวงจังหวัดน่านสับปะรดภูแลเชียงรายทุเรียนหลินลับแลอุตรดิตถ์ป่ากุหลาบเข็มตากใบจังหวัดนราธิวาสเกลือภูเขาบ่อเกลือน่านผ้าหม้อห้อมแพร่แล้วก็ผ้าไหมสาเกตจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะนอกจากนี้ก็มีกิจกรรมส่งเสริมการขายโปรโมชั่นพิเศษและมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังพิธีเปิดงานนะคะจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้14ตุลาคมร่วมในการกองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ซึ่งหลังจากนี้นะคะยังเตรียมจัดงาน GI ขยายช่องทางการตลาดสินค้า GI ไทยสู่ผู้บริโภคในพื้นที่อื่นอย่างต่อเนื่องผู้ที่สนใจก็สามารถติดตามข่าวสารและก็รายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ทางเพจ Facebook GI Thailand
1: ทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ร่วมต้อนรับและให้กำลังใจกลุ่มผู้แสวงบุญชาวปัตตานีที่เดินทางกลับถึงภูมิลำเนาเพื่อรอความพร้อมนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เที่ยวบินถูกยกเลิกอย่างกระทันหันขณะที่รัฐบาลก็สั่งการทุกภาคส่วนให้เร่งเยียวยาพร้อมดูแลสิทธิการเดินทางใหม่อย่างเต็มที่ครับนายคอเลตเจแวร์ผู้อำนวยการกลุ่มงานศาสนาและพหุวัฒนธรรมศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.ได้ร่วมให้กำลังใจกลุ่มฮุชยาสชาวจังหวัดปัตตานีจำนวน49คนซึ่งเดินทางกลับถึงภูมิลำเนาเรียบร้อยแล้วหลังได้รับผลกระทบจากกรณีสายการบินประกาศยกเลิกเที่ยวบินเมื่อคืนวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาโดยยังไม่มีกำหนดการเดินทางใหม่ที่แน่ชัดด้วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวครับทางบริษัทฮายาททราเวลปัตตานีได้หารือร่วมกับคณะผู้แสวงบุญจนได้ข้อสรุปในการนำนักแสวงบุญเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อตั้งหลักและรอให้สถานการณ์คลี่คลายหลังจากได้รับการดูแลเรื่องที่พักในกรุงเทพมหานครจากทางรัฐบาลทางด้านแซยีมะสนิงผู้ประกอบการบริษัทฮายาททราเวลยืนยันว่าบริษัทพร้อมรับผิดชอบดูแลสิทธิ์บัตรโดยสารและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

0: ทั้งหมดเพื่อให้ฮุจญาห์ทั้ง49คนได้เดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ณประเทศซาอุดีอาระเบียตามเจตนารมณ์เดิมอย่างราบรื่นทันทีที่มีความชัดเจนเรื่องเที่ยวบินขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประสานงานร่วมกับสอบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าช่วยเหลือผู้แสวงบุญชาวไทยที่ยังตกค้างอยู่ในกรุงเทพมหานครอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นทั้งนี้นายชนะทันแสงพุ่มรองเลขาธิการสอบต.ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเปิดสายด่วนอุ่นใจสอบต.1880โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถประสานงานขอรับความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที
1: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะคะได้เดินหน้าจัดระเบียบสถานประกอบการเพื่อสุขภาพค่ะซึ่งล่าสุดนะคะก็สั่งเพิกถอนใบอนุญาตเนอร์เซอรี่โฮมย่านนนทบุรีอย่างเด็ดขาดหลังตรวจสอบนะคะพบการกระทำผิดมาตรฐานอย่างร้ายแรงทั้งการเพิ่มจำนวนเตียงเกินอนุญาตแล้วก็มีการลักลอบเปิดรับผู้ป่วยจิตเวชรวมถึงผู้ติดสารเสพติดเกือบ60รายค่ะนายแพทย์ภูวเดชสุรโคตรอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสปส.เปิดเผยนะคะว่าได้รับแจ้งเบาะแสกรณีการทารุณกรรมผู้รับบริการทั้งการล่ามโซ่แล้วก็การงดอาหารนะคะซึ่งก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพร่างกายแล้วก็สภาพจิตใจของผู้รับบริการจึงสั่งการให้ทีมเจ้าหน้าที่กองกฎหมายร่วมกับศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่4ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงณบ้านเสริมสุข Nursing Home ภายในซอยเรวดี22อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีจากการตรวจสอบในเชิงลึกก็พบว่าสถานดูแลดังกล่าวค่ะมีการให้บริการที่ผิดมาตรฐานหลายประการมีการขยายจำนวนเตียงเกินกว่าที่ได้รับอนุญาตจริงคือจาก9เตียงเป็น14เตียงและบริเวณชั้น2และ3ของอาคารยังพบการลักลอบรับดูแลผู้ป่วยจิตเวชและผู้ป่วยจิตเวชจากสารเสพติดมากถึง59คนโดยที่ไม่มีใบอนุญาตจัดตั้งเป็นสถานประกอบการเพื่อสุขภาพหรือสถานพยาบาลตามที่กฎหมายกำหนดก็ถือว่าเป็นการให้บริการที่เกินขอบเขตที่อนุญาตและเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างชัดเจนซึ่งก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อผู้รับบริการจึงมีคำสั่งเพิกถอนทั้งใบอนุญาตประกอบกิจการและใบอนุญาตผู้ดำเนินการมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาขณะที่ทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณค่ะรองอธิบดีกรมสปส.ย้ำบอกว่าสถานดูแลผู้สูงอายุจะสามารถรับดูแลผู้ป่วยจิตเวชได้ก็ต่อเมื่อผู้ป่วยได้รับการรักษาจนอาการสงบแล้วก็มีใบรับรองแพทย์ยืนยันอย่างถูกต้องเท่านั้นหากรับตัวมารักษาเองโดยภารการก็จะเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลปี2541ซึ่งก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้นะคะหากประชาชนพบเบาะแสสถานบริการที่ไม่ได้มาตรฐานค่ะสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนที่หมายเลขโทรศัพท์021937002ตลอดวันและเวลาราชการ
0: ตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับศูนย์ ACSC ครับเปิดปฏิบัติการ Anti Scam Matrix ปูพรมตรวจค้น27จุดทั่วประเทศทลายเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติแล้วก็ขบวนการฟอกเงินรายใหญ่สามารถรวบผู้ต้องหาได้ถึง39รายนะครับแล้วก็ยึดทรัพย์สินมูลค่ารวมถึงกว่า500ล้านบาทครับพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือ ACSC พร้อมด้วยพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงผลปฏิบัติการ Anti Scam Matrix หลังนำกำลังเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย27จุดครอบคลุม11จังหวัดทั่วประเทศนะครับจุดเริ่มต้นของคดีนี้เกิดจากการที่ศูนย์ ACSC ไปตรวจสอบรายชื่อชาวต่างชาติที่ถือวีซ่า Thailand Privilege เทียบเคียงกับฐานข้อมูลแจ้งความออนไลน์จนมาพบความผิดปกติของบัญชีธนาคารชาวจีนรายหนึ่งครับมีการรับโอนเงินโดยตรงจากผู้เสียหายคดีช่อโกงก็เลยขยายผลจนนำไปสู่การขออนุมัติศาลออกหมายจับแล้วก็จับผู้ต้องหามาได้ทั้งสิ้น39คนแบ่งเป็นคนไทย30คนจีน8คนเมียนมา1คนและตรวจยึดของกลางอสังหาริมทรัพย์หรูถึง8หลังโฉนดที่ดินห้องชุดย่านพระราม9รถยนต์หรู10คันเงินสดสินทรัพย์ดิจิตอลและก็ของแบรนด์เนมอีกเป็นจำนวนมากรวมมูลค่าทรัพย์สินที่ตรวจยึดได้นี่กว่า500ล้านบาททีเดียวในส่วนพฤติการครับคนร้ายก็จะสร้างโปรไฟล์ขึ้นมาหลอกลวงผู้เสียหายผ่านทาง Facebook ชักชวนให้มาร่วมลงทุนเทรดหุ้นก่อนจะดึงเข้ากลุ่ม LINE แล้วก็ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันซึ่งแน่นอนว่าเป็นแอปพลิเคชันปลอมจากนั้นก็ให้โอนเงินเข้าบัญชีนิติบุคคลรวม13บัญชีเบื้องต้นเนี่ยพบผู้เสียหายแล้วถึง74รายนะครับมูลค่าความเสียหายสูงกว่า173ล้านบาท
2: พอได้เงินมาแล้วเนี่ยพวกเขาก็จะเอามาฟอกเงินกันต่อโดยกลุ่มคนร้ายได้กระจายเงินผ่านบัญชีม้าก่อนจะแปลงสภาพเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลแล้วก็โอนกลับมาเป็นเงินบาทเพื่อเอาไปใช้จ่ายในเครือข่ายสแกมเมอร์แล้วก็เอาไปกว้านซื้ออสังหาริมทรัพย์หรูเพื่อฟอกเงินโดยผู้ต้องหาชาวจีนก็รับสารภาพครับว่าตนเองทำหน้าที่ฟอกเงินให้หัวหน้าระดับสูงของศูนย์สแกมเมอร์ในประเทศเพื่อนบ้านมาตั้งแต่ปี2565เงินหมุนเวียนนั้นไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านบาทโดยภาพรวมการทำงานของศูนย์ ACSC ตลอด1ปีที่ผ่านมามีสถิติความเสียหายต่อวันลดลงนะครับแต่ศูนย์บอกว่ายังไม่เพียงพอเนื่องจากยังมีคดีเกิดขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่องจึงตั้งเป้าจะยกระดับการปราบปรามสแกมเมอร์อย่างจริงจังมากขึ้นครับ
3: ในซีซั่น2นะครับก็คือเราก็จะยกระดับขึ้นอีกนะครับให้มีการสู้กับแก๊งสแกมเมอร์อย่างจริงจังมากขึ้นนะครับซึ่งก็จะใช้กำลังจากทุกภาคส่วนของสตช.ช่วยกันนะครับแล้วก็รวมถึงหน่วยงานอื่นรวมถึงความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับซึ่งเราที่ผ่านมาเราก็เรียกว่าทำได้ในระดับสากลนะครับต่างประเทศก็ค่อนข้างไว้ใจประเทศเรานะครับจากเดิมเนี่ยอาจจะคิดว่าประเทศเราเนี่ยเป็นแหล่งสแกมเมอร์ไปด้วยนะครับแต่จริงๆเราก็ได้ทำให้เขาเห็นแล้วว่าเมื่อมีเป้าที่เป็นสแกมเมอร์อะไรต่างเนี่ยเราก็มีการจับกุมในทันทีนะครับปัจจุบันเขาก็เรียกว่ามีความเชื่อมือเรานะครับแล้วก็เห็นการความตั้งใจของเราที่เราพยายามทำอย่างเต็มที่มีความโปร่งใสชัดเจนนะครับเรามีการเชิญต่างชาติเข้ามาร่วมทำงานในทุกๆมิตินะครับก็ทำให้ในส่วนของ law enforcement เนี่ยค่อนข้างไว้ใจเรานะครับแล้วก็เรียกว่าเราแทบจะเป็นหน่วยที่มีข้อมูลเยอะนะครับแล้วก็มีการแชร์ให้กับต่างชาติมีการช่วยต่างชาติในการปราบปรามพวกสแกมเมอร์นะครับก็ต้องเรียนว่าเราก็มีขีดจำกัดอยู่บางอย่างอย่างเช่นศูนย์สแกมเมอร์และสแกมเซ็นเตอร์เนี่ยมันไปอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านของเราที่เราไม่มีอำนาจหน้าที่ที่จะเข้าไปสืบสวนจับกุมได้นะครับก็เป็นขีดจำกัดของทุกประเทศแต่เราก็ไม่ได้ยอมย่อท้อนะครับเราก็พยายามใช้ทุกวิถีทางนะครับ
2: ทางนี้ตำรวจสอบสวนกลางได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับการคัดกรองและตรวจสอบย้อนหลังผู้ถือวีซ่า Thailand Privilege ทั้งหมดพร้อมเตือนประชาชนให้ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแพลตฟอร์มการลงทุนผ่านสำนักงานก.ล.ต.อย่างรอบคอบย้ำนะครับว่าตำรวจไม่มีนโยบายโทรศัพท์หรือว่าวิดีโอคอลไปหาไปสอบปากคำหรือขอตรวจสอบบัญชีเงินฝากของประชาชนโดยเด็ดขาดครับ
1: ยังมีประเด็นข่าวอื่นให้ติดตามในช่วงของ NBT Recap ค่ะ

นายสันทนะสุริยโยธินรักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยหรือกยธ.เปิดเผยว่าราคายางพาราเฉลี่ยเดือนกันยายน2569เพิ่มขึ้นกว่า 40% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนโดยยางแผ่นรมควันชั้น3อยู่ที่กิโลกรัมละ 84.62 บาทสตางค์เพิ่มขึ้น 40.2% ส่วนยางแผ่นดิบอยู่ที่ 82 บาท 21 สตางค์เพิ่มขึ้น 40.9% น้ำยางสดอยู่ที่ 79 บาท 90 สตางค์เพิ่มขึ้น 44.7.8% จากผลผลิตที่มีนางแผ่นรมควันชั้น3อาจแตะกิโล9บาท70สตางค์ซึ่งกยธ.จะเดินหน้าบริหารผลผลิตและเชื่อมโยงผู้ซื้อผ่านตลาดกลางยางพาราเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและรักษาเสถียรภาพราคานายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั้งประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการผ่านสินเชื่อฉุกเฉินเงินกู้ซ่อมบ้านมาตรการพักหนี้และสินเชื่อฟื้นฟูอาชีพและธุรกิจล่าสุดสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้ความช่วยเหลือแล้วกว่า 160,000 รายวงเงินรวมกว่า 27,500 ล้านบาทเพื่อบรรเทาภาระหนี้และช่วยเหลือผู้ประสบภัยกลับมาประกอบอาชีพได้โดยเร็วผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมกระทรวงการคลังได้ที่สายด่วน1689กด1หรือ4วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.โดยกระทรวงการคลัง

จะติดตามสถานการณ์และประสานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องEYประเทศไทยจัดสัมมนา Audit Committee Seminar 2026แลกเปลี่ยนแนวทางกำกับดูแลองค์กรท่ามกลางความท้าทายจากเศรษฐกิจโลกกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงและเทคโนโลยี AI การสัมมนาครอบคลุม5ประเด็นสำคัญทั้งการยกระดับธรรมาภิบาลการวิเคราะห์งบการเงินและสัญญาณเตือนความเสี่ยงการกำกับดูแล AI การประเมินเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ตลอดจนการตั้งคำถามเชิงกลยุทธ์เพื่อประกอบการตัดสินใจผู้เชี่ยวชาญที่มาร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างบอกว่าบทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้จำกัดอยู่แค่การตรวจสอบงบการเงินแต่ต้องครอบคลุมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลเทคโนโลยีเพื่อให้องค์กรรับมือกับความเปลี่ยนแปลงคว้าโอกาสทางธุรกิจและเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ในโลกออนไลน์มีการแชร์กันว่าวันพรุ่งนี้ครับ14ตุลาคมทางธกส.จะโอนเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาทแต่ว่าตกลงข้อมูลนี้ยืนยันแล้วจริงหรือเปล่าไปตรวจสอบกันในชัวร์หรือโมนิมครับ

14ตุลาคมนี้ทกส.เตรียมโอนเงินช่วยเหลือชาวนารายละ 1,000 บาทเช็คให้แล้วเป็นข่าวบิดเบือนอย่าแชร์ส่งต่อนะคะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกส.ชี้แจงว่าขณะนี้ยังอยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณายังไม่มีการยืนยันว่าจะโอนเงินในวันที่14ตุลาคม2569ตามที่มีการแชร์กันค่ะหากได้รับความเห็นชอบแล้วทกส.จะดำเนินการตามขั้นตอนและเร่งโอนเงินให้เกษตรกรที่มีสิทธิ์โดยเร็วค่ะเพราะฉะนั้นเกษตรกรที่กำลังรอเงินอย่าเพิ่งยึดวันที่14ตุลาคมเป็นวันโอนให้รอประกาศยืนยันจากทกส.ผ่านช่องทางการอีกครั้งนะคะ

0: มาดูสภาพอากาศกันบ้างนะคะอีก5วันเนี่ยฝนจะตกหนักอยู่ในพื้นที่ไหนรวมถึงคำถามที่ว่าลมหนาวเนี่ยใกล้มาหรือยังนะคะตรวจสอบกันได้ในสถานีอากาศ NBT ค่ะสวัสดีค่ะอีก5วันที่เหลือของสัปดาห์นี้นะคะคนใต้จะได้พักจากฝนบ้างไหมแล้วตอนบนล่ะคะจะเบาใจเรื่องฝนได้หรือยังและจะมีลมหนาวมาให้สัมผัสกันไหมวันนี้มาเคลียร์ให้ชัดกับคุณสมควรต้นจานผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบินและรองโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะสวัสดีค่ะท่านรองโฆษกค่ะ
1: ครับสวัสดีครับทุกออยครับ
0: ค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะภาคใต้ค่ะ14ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะคนใต้จะได้พักจากฝนหรือยังคะ
1: ภาคใต้ตั้งแต่14เป็นต้นไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นช่วงที่ภาคใต้เนี่ยเราจะเริ่มมีฝนเข้ามาแต่ว่าระบบฝนเนี่ยก็ยังไม่รับเต็มที่นะครับเพราะว่าลมที่พัดปกคลุมภาคใต้ณขณะนี้นี่ก็มันมีหลายกระแสรับลมที่มันยังแปรปรวนอยู่ก็จะทำให้ทั้งสองฝั่งนะครับทั้งอันดามันแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเนี่ยจะมีฝน เป็นระยะนะครับอาจจะมีฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่นะครับก็ไล่ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงมานะครับซึ่งปริมาณฝนก็อยู่ตั้งแต่ฝนเล็กน้อยถึงปานกลางแต่ว่าฝั่งอ่าวไทยก็อาจจะมีบางจุดที่มีฝนตกหนักได้นะครับนี่ก็ถือเป็นช่วงที่ภาคใต้เราจะมีฝนเพิ่มขึ้นจากวันเดือนที่ผ่านมาครับ
0: ค่ะปริมาณฝนเนี่ยให้กี่มิลดีคะรอบนี
1: ้ปริมาณฝนที่จะ

0: แล้วก็เพชรบุรีนะครับอันนี้อาจจะเป็นลักษณะของลมตะวันออกมาแล้วนะครับในช่วงที่ผ่านมาก็ถ้าเกิดมีซ้ำในพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะทำให้เป็นอุปสรรคได้นะครับเพราะฉะนั้นในช่วง15นะครับวันที่15นี่น่าจะมีฝนกลับเข้ามาอยู่ครับ
1: ค่ะแล้วเสี่ยงถึงขั้นน้ำท่วมไหมคะ
0: ก็ยังไม่ถึงขนาดที่เป็นน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะครับที่จะอาจจะมีฝนที่มีตกสะสมได้มากกว่าเดิมนะครับ
1: ค่ะภาคใต้นะคะเตรียมรับมือในช่วงวันที่15นะคะฝนหนักมาอีกรอบเรามาเช็คตอนบนกันก่อนนะคะเหนืออีสานกลางออกกรุงเทพมหานครเบาใจเรื่องฝนได้หรือยังคะ
0: เหนืออีสานกลางเนี่ยเรายังน่าจะถ้าเป็นตอนบนนะครับในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนเนี่ยก็น่าจะเริ่มเบาใจได้นิดนึงว่าฝนที่จะมาเติมในช่วงนี้ก็คงจะเริ่มน้อยลงแล้วล่ะนะครับแต่ว่าในพื้นที่ของภาคกลางภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตอนออกภาคอีสานตอนล่างรวมทั้งในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครกับปริมณฑลเนี่ยก็ยังคงอาจจะยังคงเจอฝนได้อยู่นะครับในช่วงตั้งแต่14 15นะครับอาจจะ16นะครับซึ่งอาจจะยังคงมีฝนเกิดขึ้นในพื้นที่ดังกล่าวนะครับแต่ว่าการกระจายและปริมาณเนี่ยก็มีปริมาณฝนน่าจะเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเป็นส่วนใหญ่ปริมาณก็จะน่าจะอยู่ระหว่างตั้งแต่1มิลลิเมตรไปจนถึง10มิลลิเมตรนะครับก็คงไม่น่าจะเป็นกังวลแต่อาจจะเป็นช่วงที่เรียกว่าเราเริ่มจะมีการเปลี่ยนถ่ายฤดูกาลนะครับว่าจะมีฝนเข้ามาในช่วงแรกๆครับ
1: ค่ะแล้วเหนือกับอีสานจะมีข่าวดีมีลมหนาวให้ได้สัมผัสกันไหมคะ14-18 น
0: ี้หลายคนก็สนใจเนาะเรื่องลมหนาวถ้าจะให้แน่ชัดจริงๆก็คงจะต้องหลังวันที่20มิถุนายนตุลาคมเป็นต้นไปนะครับก็จะเริ่มมีมวลอากาศเย็นที่กำลังปานกลางถึงแรงถึงค่อนข้างแรงนะครับลงมาน่าจะถ้าจะลงมาถึงบ้านเราจริงๆถ้าจะให้มีความรู้สึกเย็นได้เนี่ยก็คือน่าจะประมาณสักวันที่22-23นะครับ
1: ค
0: ่ะแล้วก็จะไล่ฝนจากภาคอีสานลงไปในพื้นที่ของบริเวณพื้นที่ของภาคใต้ซึ่งเมื่อลมหนาวหรือลมตะวันออกหรือเป็นมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมหนาวพัดลงมาเนี่ยก็จะทำให้ภาคใต้เราเนี่ยจะมีฝนเพิ่มขึ้น
1: ค่ะ
0: แล้วก็ช่วงนั้นเองเนี่ยนะครับภาคใต้ในพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาแนวรับลมด้านนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องติดตามนะครับถ้าว่าลมหนาวนี่จะแรงสักขนาดไหนถึงก็แรงมากเนี่ยเวลาลมเข้าหาชายฝั่งอาจจะมีคลื่นลมแรงด้วยในพื้นที่ของบริเวณอ่าวไทยด้วยครับ
1: ค่ะขอบคุณนะคะสำหรับข้อมูลท่านรองโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเรื่องอากาศให้ออยจันทิมาเป็นเพื่อนคู่คิดให้รู้ทันสภาพอากาศทุกการเปลี่ยนแปลงวางแผนชีวิตได้อย่างมั่นใจวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ข่าวต่างประเทศเริ่มที่ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยซึ่งก็ยังคงดำเนินไปต่อเนื่องนะครับหลังจากเกิดน้ำท่วมฉับพลันทางตอนกลางของเนปาลครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนปาลกำลังเร่งปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยอย่างต่อเนื่องหลังเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันในช่องเขาซึ่งเป็นต้นทางของแม่น้ำบูดีกันดากีทางตอนกลางของประเทศเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยชาวบ้าน5คนยังคงสูญหายอยู่และมีนักเดินป่าชาวต่างชาติประมาณ150คนติดค้างอยู่ในพื้นที่เนื่องจากเส้นทางเดินป่าถูกตัดขาดทำให้ไม่สามารถกลับออกมาได้ครับก่อนหน้านี้มีผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลือไปแล้ว321คนซึ่งในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติ12คนอย่างไรก็ตามยังไม่มีตัวเลขยืนยันผู้เสียชีวิตนะครับภัยพิบัติครั้งนี้เกิดจากดินโคลนถล่มลงมาปิดกั้นลำน้ำใกล้หมู่บ้านจุมชูเรจนกลายเป็นเขื่อนธรรมชาติและพอเขื่อนนี้แตกออกก็นำไปสู่น้ำป่าไหลหลากที่กวาดเอาบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ริมฝั่งกว่า200หลังจมหายไปและยังทำลายสะพานอีก5แห่งรวมถึงโครงการไฟฟ้าพลังน้ำอีก3แห่งด้วยครับ
1: สำนักงานการบินพลเรือนซาอุดิอาระเบียได้ประกาศขยายเวลาปิดสนามบินนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดถึงวันที่17ตุลาคมนี้ค่ะจากที่ระงับให้บริการไปตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาหลังจากที่ถูกกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโจมตีแถลงการระบุนะคะว่าการระงับให้บริการนั้นมีเป้าหมายเพื่อดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยและตรวจสอบความพร้อมของสนามบินทั้งนี้ค่ะสนามบินนานาชาติคิงคาลิดตกเป็นเป้าโจมตีของกลุ่มกบฏฮูตี2วันติดกันโดยในวันเสาร์มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13คนบาดเจ็บกว่า300คน

0: คนส่วนการโจมตีซ้ำในวันอาทิตย์นะคะก็มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1คนบาดเจ็บอย่างน้อย12คนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็สร้างความปั่นป่วนต่อการบินครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในซาอุดิอาระเบียขณะที่ข้อมูลจากเว็บไซต์ติดตามเที่ยวบินทั่วโลกก็แสดงให้เห็นว่าเครื่องบินหลีกเลี่ยงการบินผ่านกรุงริยาดและเที่ยวบินที่ถูกยกเลิกในสถานบินทั่วซาอุดิอาระเบียมีสัดส่วนสูงถึง 46.4% นอกจากนี้กับผลกระทบก็ยังลุกลามไปยังสายการบินในยุโรปและเอเชียด้วยมีการแนะนำให้สายการบินเพิ่มความระมัดระวังในการบินผ่านน่านฟ้าซาอุดิอาระเบียจากความเสี่ยงของขีปนาวุธและโดรน
1: ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนได้กล่าวหาว่ารัสเซียโจมตีเป้าหมายพลังงานอย่างน้อย6แห่งหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่ารัสเซียและยูเครนตกลงหยุดโจมตีเป้าหมายพลังงานแต่ละฝ่ายโดยมีผลทันทีทั้งนี้ระหว่างให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ Fox News ประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวว่ายูเครนไม่ได้เป็นฝ่ายโจมตีก่อนแต่รัสเซียกลับโจมตีสถานีบริการก๊าซโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและสถานที่อื่นๆซึ่งเขามองว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นคำตอบของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียต่อการประกาศของทรัมป์ขณะเดียวกันทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียได้ปฏิเสธข้อเสนอหยุดยิงเป็นเวลา60วันของยูเครนเพื่อเปิดทางจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่โดยยืนยันว่ารัสเซียต้องการข้อตกลงสันติภาพระยะยาวเท่านั้นและพร้อมดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
0: ราชสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งสวีเดนนะคะประกาศมอบรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ประจำปีนี้ให้แก่ศาสตราจารย์โรเบิร์ตอีฮอลแห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดกับศาสตราจารย์ไมเคิลวูฟฟอร์ดแห่งมหาวิทยาลัยโคลัมเบียค่ะจากผลงานการพัฒนาแบบจำลองเศรษฐกิจมหภาพแนวใหม่ซึ่งก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกำหนดนโยบายรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจทำให้รัฐบาลและธนาคารกลางสามารถเลือกใช้มาตรการการคลังและการเงินได้อย่างเหมาะสมเพื่อลดความรุนแรงของความผันผวนเศรษฐกิจทั้งนี้นะคะศาสตราจารย์ฮอลและศาสตราจารย์วูฟฟอร์ดจะได้รับเงินรางวัล12ล้านโครนสวีเดนหรือว่าราว40ล้านบาทโดยจะแบ่งคนละครึ่งค่ะแล้วก็จะเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟที่กรุงสต็อกโฮล์มเมื่อวันที่10ธันวาคมนี้สำหรับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์นะคะเป็นรางวัลโนเบลสาขาสุดท้ายที่จะประกาศในแต่ละปี
1: อุรังอุตัง8ตัวบนเกาะบอร์เนียวของอินโดนีเซียได้รับการเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ป่าอนุรักษ์บาตูนยัมบูหลังที่อยู่อาศัยของพวกมันถูกทำลายจากไฟป่ารัฐบาลอินโดนีเซียและมูลนิธิอนุรักษ์สัตว์ป่าเยรีได้ระบุในแถลงการว่าอุรังอุตัง8ตัวประกอบด้วยคู่แม่ลูก3คู่และวัยรุ่นตัวผู้อีก2ตัวเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่ได้รับการช่วยเหลือจากหลายพื้นที่ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนที่ผ่านมาทั้งนี้ในการปฏิบัติการเคลื่อนย้ายอุรังอุตังมีการใช้ทั้งรถยนต์เรือและการเดินเท้ารวมถึง9ชั่วโมงและพวกมันได้รับการตรวจสุขภาพก่อนการเคลื่อนย้ายด้วยอินโดนีเซียเผชิญกับไฟป่าครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ11ปีส่วนใหญ่เกิดขึ้นบนเกาะสุมาตราและเกาะบอร์เนียวขณะที่เจ้าหน้าที่เตือนว่าไฟป่าอาจลุกลามต่อเนื่องยาวไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนิโญ
0: ที่อียิปต์นะคะได้เปิดเผยภาพวาดโบราณ2พี่น้องค่ะที่ได้รับการบูรณะใหม่แล้วก็เตรียมนำไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์อาราพาซิตในกรุงโรมประเทศอิตาลีระหว่างวันที่5พฤศจิกายนปี2569ถึงวันที่2พฤษภาคมปีหน้าภาพวาดชิ้นนี้นะคะมีอายุย้อนกลับไปถึงคริสต์ศตวรรษที่2หรือว่าราว 1,800 ถึง 1,900 ปีผู้เชี่ยวชาญอียิปต์และอิตาลีได้ร่วมการบูรณะใช้เวลาประมาณ3สัปดาห์ค่ะด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งยวดเนื่องจากแผ่นไม้ที่รองรับภาพได้รับความเสียหายจากปลวกขณะที่พื้นผิวภาพวาดก็อยู่ในสภาพที่เปราะบางจุดเด่นของภาพวาดชิ้นนี้นะคะก็คือรูปทรงวงกลมที่แตกต่างจากภาพเหมือนโบราณทั่วไปและการถ่ายทอดบุคคล2คนไว้ในภาพเดียวกันแทนที่จะเป็นบุคคลเพียงคนเดียวผู้เชี่ยวชาญจัดให้ภาพนี้เป็นหนึ่งในภาพเหมือนที่มีรายละเอียดและความสมจริงโดดเด่นซึ่งหลงเหลือมาจากอียิปต์ในยุคโรมันโดยการบูรณะยังคงช่วยให้เห็นลักษณะใบหน้าของบุคคลทางด้านขวาของภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
1: พาคุณผู้ชมไปดูการประกวดฟักทองยักษ์ครั้งที่53ครับจัดขึ้นในเมืองฮาร์ฟูนเบย์รัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐมีเกษตรกรจากทั่วประเทศนะครับขนฟักทองยักษ์มาเข้าร่วมประกวดกันปีนี้ยิ่งทวีความเข้มข้นขึ้นไปเพราะว่าสถิติฟักทองยักษ์ที่หนักที่สุดเพิ่งจะถูกทำลายลงในประเทศอังกฤษเมื่อสัปดาห์ก่อนผลการประกวดครั้งนี้ปรากฏว่าฟักทองยักษ์ชื่อร็อกกี้ของเทรเวสกินเจอร์ครูสอนพืชสวนจากรัฐมินนิโซตาคว้าชัยชนะ

0: ด้วยน้ำหนักถึง 2,389 ปอนด์ก็ประมาณ 1,083 กิโลกรัมซึ่งก็เป็นการคว้าแชมป์ครั้งที่5ของเขาแล้วนะครับทางนี้กินเจอร์จะได้รับเงินรางวัล 21,501 ดอลลาร์สหรัฐตามน้ำหนักของฟักทองที่มีหน่วยเป็นปอนด์เอาไปคูณด้วย9ดอลลาร์สหรัฐแต่เขาหมดสิทธิ์จะลุ้นสถิติโลกครับเพราะว่าน้ำหนักนี้ก็ยังน้อยกว่าฟักทองยักษ์เจ้าของสถิติลูกใหม่ที่เกิดขึ้นในอังกฤษลูกนั้นน้ำหนักถึงเกือบ 1,300 ตันครับ
1: เหตุการณ์กรณีพิบัติภัยในจังหวัดฟุกุชิมะของญี่ปุ่นเมื่อปี2554นะคะก็ทำให้สัตว์เลี้ยงเนี่ยถูกทอดทิ้งเป็นจำนวนมากพวกมันยังอยู่รอดกันได้อย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
2: ผ่านมากว่า15ปีที่เหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยในญี่ปุ่นได้ก่อความเสียหายให้แก่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิจิโดยกัมมันตภาพรังสีที่ถูกแผ่ออกมาจากโรงไฟฟ้าแห่งนี้กลายเป็นอันตรายที่ทำให้ทุกชีวิตทั้งคนและสัตว์ต่างก็ได้รับผลกระทบโทรุอากามะวัย63ปีอดีตพนักงานโรงไฟฟ้าแห่งนี้ยังคงรู้สึกผิดที่งานของเขามีส่วนที่ทำให้บรรดาสัตว์เลี้ยงต้องพลัดพรากจากเจ้าของดังนั้นเขาจึงอาสาใช้เวลาหลังเกษียณนี้ช่วยเหลือดูแลสุนัขและแมวที่ถูกทอดทิ้งโดยใช้พื้นที่ชนบทแห่งหนึ่งที่เคยเป็นเขตอพยพในการเลี้ยงดูอากามะเล่าว่าหลังคำสั่งอพยพเพื่อหนีภัยจากอันตรายของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เสียหายมีผลบนถนนสายหลักที่ผ่านหน้าบ้านของเขามีรถยนต์ต่อแถวยาวไม่ขาดสายและไม่นานหลังจากนั้นเขาก็พบว่ามีสุนัขจำนวนมากออกมาเดินเพ่นพ่านเพื่อหาอาหารเขาจึงรู้ว่าพวกมันได้กลายเป็นสัตว์เลี้ยงที่ถูกทอดทิ้งแล้วเขาและภรรยาจึงพยายามหาอาหารมาแจกให้เขาเริ่มรับสัตว์เหล่านั้นเข้ามาดูแลในบ้านจากสุนัข40ตัวเพิ่มเป็น50ตัวและตลอดระยะเวลากว่า15ปีที่ผ่านมาเขาช่วยหาครอบครัวใหม่ให้สัตว์เลี้ยงได้มากกว่า 1,000 ตัวอย่างไรก็ตามเขายอมรับว่าบางครั้งก็รู้สึกโกรธเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่นำสัตว์มาทิ้งไว้หน้าบ้านบางคนรู้สึกผิดแต่บางคนกลับมองว่าสัตว์เลี้ยงคือภาระเมื่อยามวิกฤตสำหรับอากามะสัตว์เลี้ยงไม่ได้เป็นเพียงสัตว์แต่เป็นสมาชิกในครอบครัวการทอดทิ้งพวกมันซึ่งเปรียบเสมือนการทิ้งลูกของตัวเองและหลังภัยพิบัติครั้งนั้นผู้คนจำนวนมากต้องอพยพด้วยรถบัสและสัตว์เลี้ยงไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นไปด้วยเขายังจำภาพผู้สูงอายุที่ร้องไห้และขอให้ใครสักคนช่วยรับสัตว์เลี้ยงของพวกเขาไว้อย่างไรก็ตามในช่วงการอพยพเขาเองก็ถูกบังคับให้ต้องออกจากพื้นที่ในช่วงหนึ่งเดือนหลังจากนั้นเช่นกันแต่การที่เขายังเป็นพนักงานของโรงไฟฟ้าอยู่ก็ทำให้เขาสามารถกลับมายังพื้นที่ได้ทุกวันเพื่อทำงานและทำให้เขาสามารถให้อาหารแก่สัตว์เลี้ยงเหล่านี้ได้ตลอด15ปีที่ผ่านมาอากามะใช้เงินชดเชยจากอุบัติเหตุนิวเคลียร์เกือบทั้งหมดไปกับการดูแลสัตว์รวมถึงค่าอาหารและค่ารักษาเขาไม่มีเวลาแม้แต่จะจัดการระดมทุนหรือขอรับบริจาคอย่างจริงจังเพราะการดูแลสัตว์เลี้ยงทั้งหมดต่างต้องใช้เวลามากมายจนแทบไม่มีเวลาพักอย่างไรก็ตามเขาบอกว่าสัตว์เหล่านี้กลับช่วยให้เขายังคงมีพลังในการใช้ชีวิตและเขาเชื่อว่าการได้ดูแลพวกมันซึ่งเป็นการสร้างกุศลก็น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขายังคงแข็งแรงและไม่เคยเจ็บป่วยปัจจุบันเขาอาศัยอยู่กับแมว47ตัวและสุนัขอีก7ตัวขณะที่เท่ากระดูกของสัตว์ที่จากไปถูกฝังไว้ในสุสานเล็กๆข้างบ้านใต้ป้ายที่เขียนไว้ว่าขอให้หลับอย่างสงบแม้ภารกิจนี้จะดำเนินมานานกว่าทศวรรษครึ่งและยังไม่มีปัญหาแต่เขาก็รู้ว่าวันหนึ่งเมื่อเขาชราลงไปมากกว่านี้ก็อาจจะไม่สามารถทำหน้าที่นี้ได้ไหวอีกต่อไปจึงเป็นสิ่งที่เขาเกิดความกังวลว่านอกจากเขาแล้วจะมีใครที่เสียสละเพื่อสัตว์เลี้ยงที่ถูกทอดทิ้งเหล่านี้อีกหรือไม่
0: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามช่วงทำใหม่ครับตอนนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งช่วงนะครับนั่นก็คือช่วงทำใหม่นะครับโดยช่วงทำใหม่จะเป็นช่วงที่ผมชวนคุณผู้ชมมาตั้งคำถามเพื่อจะหาทางออกหาคำตอบให้กับประเด็นต่างๆในสังคมนะครับและคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ผ่านทาง MBT 2 HD แห่งนี้นะครับหรือจะเป็นช่องทางออนไลน์ก็ได้นะครับที่ NBT-NBT นะครับหรือจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางทางแอปพลิเคชันนะครับที่ NBT Plus ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางเช่นเดียวกันนะครับอย่างที่บอกนะครับการตั้งคำถามเพื่อจะหาทางออกให้กับปัญหาต่างๆในสังคมวันนี้มีอีกหนึ่งท่านที่จะมาช่วยตั้งคำถามนะครับนั่นก็คือท่านอาจารย์เกษมสันต์วีระกุลสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณสกรกฎ
0: ประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันวันนี้นะครับเกี่ยวเนื่องหรือว่าเกี่ยวข้องกับสถาบันการศึกษางานวิจัยที่นำไปสู่นวัตกรรมนะครับจากงานวิจัยไปสู่นวัตกรรมจะมีมากน้อยอย่างไหนนะครับจะทำได้มากขนาดไหนผู้ที่จะมาให้คำตอบวันนี้นะครับก็คือท่านอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.คมสันต์มาลีศรีอยู่ในรายการของเรานะครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ต้องขอบพระคุณท่านอธิการนะครับ
2: ดีครับดีครับ
1: ที่คุณให้เกียรติกับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
2: ครับ
1: ท่านอธิการครับเวลาพูดถึงงานวิจัยนวัตกรรมแล้วก็ประโยชน์ทางเศรษฐกิจประเทศเนี่ยงานวิจัยเราพอเข้าใจนะคุณสกรกฎนะแต่คำว่านวัตกรรมเนี่ยมันดูยากๆมันดูงง
0: ๆมันดูไม่เป็นจริง
1: อาจารย์ลองอธิบายคำว่านวัตกรรมในภาษาที่คนดูทั่วไปเข้าใจได้หน่อยไหมครับ
2: ครับเราขอย้อนกลับมาเรื่องงานวิจัยนิดหนึ่งนะ
1: ครับ
2: งานวิจัยเนี่ยในทางสถาบันการศึกษาในทางมหาลัยเนี่ยก็มันก็มีหลากหลายรูปแบบนะแต่งานวิจัยที่มันจะสามารถตีพิมพ์ได้ในวารสารชั้นนำเนี่ยมันจะต้องเป็นงานวิจัยที่มันต้องเป็นอันดับหนึ่งเท่านั้นแล้วก็ไม่เคยมีใครทำมาก่อนแล้วมันเป็นงานวิจัยที่ค้นคว้าอะไรใหม่ๆนั่นคืองานวิจัยลึกๆจะเป็นอย่างนั้นแต่นวัตกรรมนี่แตกต่างกันนะครับสำหรับนวัตกรรมแล้วเนี่ยโดยหลักการนวัตกรรมก็คือมีการประยุกต์นะฮะไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยก็ดีนะฮะมันอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นงานวิจัยขั้นสุดนะฮะแต่มันเป็นงานวิจัยที่เอาไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาการเข้าไปดูแลสังคมการเข้าไปในเรื่องของอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันในมิติต่าง
1: ๆ
2: ที่มันมี impact นะฮะอันนี้เราก็ถือว่างานวิจัยงานทดลองต่างๆเหล่านี้สามารถสร้างนวัตกรรมเพราะฉะนั้นนวัตกรรมไม่ใช่เรื่องอะไรที่มันยากและมันไกลตัวอย่างที่หลายๆคนคิดนะครับ
0: เป็นงานเล็กๆน้อยๆที่อยู่ใกล้ๆตัวแต่ว่ามันสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนให้กับสังคมสร้าง impact ได้ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรม
2: ใช่ครับสามารถเอาไปใช้ได้จริงแล้วมันก็ได้ไปดูแลนะฮะสังคมได้ไปช่วยเหลือในมิติต่างๆได้อย่างเงี้ยเราก็เรียกมันว่านวัตกรรมได้แล้วนะครับ
1: อย่างโทรศัพท์ที่คนไทยนิยมสกรกฎเนาะโทรศัพท์มาบวกกับไอ้เครื่องฟังเพลง iPod รวมเป็นก็เป็นโทรศัพท์มือถือที่ฮิตกันทั้งโลกโทรศัพท์ไปบวกกับชุมชนที่ขับรถแท็กซี่กลายเป็นบริการพิเศษก็ฮิตอันนี้ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรม
2: ใช่ครับ
1: ผมว่าจะถูกใช่ไหมครับ
2: ถูกครับก็คือหลายๆเรื่องที่มันมีอยู่แล้วแล้วมันมีการต่อยอดแล้วจริงๆเมื่อเวลาเปลี่ยนเมื่ออะไรเปลี่ยนเนี่ยมันมีหลายๆเรื่องที่สังคมเขาต้องการอะไรเพิ่มเติมแค่เราเติมอะไรไปนิดนึงเนี่ยมันถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ทันทีนะครับ
1: ในโลกเวลาเขาจัดลำดับนวัตกรรมกันเขาบอกว่าประเทศที่นวัตกรรมดีๆเก่งๆเนี่ยก็จะมีสภาพเศรษฐกิจที่ดีประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีเนี่ยอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงครับ
2: เพราะว่างานวิจัยเนี่ยมันบางเรื่องเนี่ยนะฮะอย่างที่เราบอกว่างานวิจัยบางทีมันไกลเกินที่จะเอามาประยุกต์ใช้ในการทำงานแต่นวัตกรรมเนี่ยถ้ามหาลัยไหนนะฮะที่สร้างนวัตกรรมแล้วประเทศไหนที่เอานวัตกรรมไปต่อยอดได้เนี่ยมันย่อมเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในปริมาณที่มากเพราะว่าอย่างที่บอกว่านวัตกรรมมันคือสร้าง impact ต่อคน

0: สร้าง impact ต่อสังคมเพราะนั้นเมื่อเราสร้างนวัตกรรมก็มีคนอยากได้ก็มีคนซื้อบริการมีคนซื้อในมิติต่างๆแต่บางทีงานวิจัยเวลางานวิจัยลึกๆเข้าไปเนี่ยโอ้มันจะมีงานวิจัยแค่ไม่กี่อันที่มันเป็น impact ของสังคมมากๆแต่งานนวัตกรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้นะฮะสามารถเอาไปช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นทางการเกษตรก็ดีมีนวัตกรรมอะไรนะฮะที่ทำให้เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรมีทำยังไงที่ให้ปุ๋ยในปริมาณที่พอเหมาะอย่างเงี้ยเราก็ใช้นวัตกรรมจากบางทีใช้ AI ใช้อะไรเช็คต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นนวัตกรรมได้ทั้งสิ้นเลยนะคร
1: ับ คุณสกลกฎผมจะลองอ่าน10อันดับแรกของประเทศที่มีนวัตกรรมโดดเด่นที่สุดในโลกล่าสุดนะ
0: ครับ
1: สวิตเซอร์แลนด์1จะเห็นดีมั้ยดีสวีเดน2อเมริกา3เกาหลีใต
0: ้โอ้ครับ
1: จากเอเชียสิงคโปร์อันดับที่5ของโลกนะครับแล้วก็ไปสหราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ฟินแลนด์เดนมาร์กแล้วก็จีน
2: โอ้อยู่ยุโรปซะเป็นส่วนใหญ่
1: เห็นมั้ยแล้วก็มีนะมีเกาหลีใต้สิงคโปร์จีนแต่ไทยเรา40กว่าเนาะจ๊ะนะ
0: ครับ
1: ตอนนี้ที่น่าตกใจคือเวียดนามแซงเวียดนามแซงอ่ะทีนี้อาจารย์บอกนวัตกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวน้ำท่วมที่สชล.ที่ลาดกระบังของอาจารย์เห็นบอกใช้นวัตกรรมไปช่วยเรื่องน้ำท่วม
0: ก็จริงๆแล้วน้ำท่วมครั้งนี้ที่ผ่านมาก็ใช้นวัตกรรมหลากหลายเลยนะครับก็คุยกับทางท่านรองนายกนะครับท่านดูแลยศนันท่านดูแลกำกับในเรื่องของอวอยู่แล้วนะท่านก็มาพูดคุยว่ามีนวัตกรรมอะไรที่ไปช่วยได้บ้างนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของที่เราทำร่วมกับทาง SCG นะฮะที่มันทำเป็นในเรื่องของเป็น floating modular ก็เอามาต่อเป็นแพขนาดใหญ
1: ่
0: ซึ่งแพขนาดใหญ่หลายๆคนบอกแล้วมันนวัตกรรมอะไรอ่ะมันธรรมดาแต่แพขนาดใหญ่ที่เราว่าเนี่ยนะฮะขนาดเวลาเราต่อออกมาแล้วเนี่ยมันขนาดประมาณ10เมตรคูณ10เมตรแต่ปรากฏว่ามันกินน้ำเนี่ยแค่ประมาณไม่ถึง10เซน
1: มันเบาและลอย
0: มันเบาและลอยแล้วเวลาเราเอาพวกของอะไรต่างๆเนี่ยเอาไปใส่มันสามารถที่จะขนย้ายสิ่งของเอาไปช่วยเหลือนะฮะผู้ที่ประสบภัยได้ดีมันไม่ได้เหมือนกับเรือนะฮะถ้าเรือเนี่ยมันกินระวางน้ำลึกทีเนี่ย30 50เซนอันนี้ต่างกันแล้วอย่างเงี้ยเราบอกเคสอย่างเงี้ยที่เราคุยกับทาง SCG บอกเฮ้ยอันเนี้ยดีเป็นนวัตกรรมแล้วดึงเอามาใช้เลยก็เกิดโมเดลเนี้ยโมเดลแรกที่สจล.แล้วก็ทางท่านรองนายกอาจารย์เชนมาปุ๊บก็เห็นว่าอันเนี้ยมันน่าจะใช้ในการเอาไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเงี้ยคือนวัตกรรมที่มันเกิดการทำงานร่วมกันระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับทางมหาลัย มันก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
1: แล้วก็ใช้ได้จริง
0: ใช้ได้จริงเลยฮะ
1: แล้วก็เห็นบอกอย่างโดรนปกติเขาใช้บินอัดวิดีโออันนี้ก็ใช้ส่งอาหาร
0: ใช้โดรนส่งอาหารแล้วเพราะแต่ก่อนเนี่ยเราเคยคุยว่าจะเอาโดรนส่งของยังไงอันนี้ได้ลองเลยเพราะว่าบริเวณน้ำที่มันลึกๆมากบริเวณร่มเกล้าอย่างเงี้ยนะฮะบางครั้งเนี่ยจุดที่มันลึกมิดเนี่ยมันต้องรอรถทหารขนาดใหญ่แต่การส่งอาหารเนี่ยมันส่งตลอดทุกวันถ้ามีโดนขนอาหารจากจุดดึงเอาไปดรอปไปจุดดึงแล้วเดี๋ยวมีประชาชนมาเขาก็จะมาช่วยกันนะฮะในเรื่องของการที่จะเอาไปช่วยกันแจกอย่างเงี้ยมันเกิดความร่วมไม้ร่วมมือแค่ประยุกต์แบบนี้มันก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับ
2: แปลว่าเรายุกจากโดนเดิมใช่ไหมครับหรือว่าเรามีการ
0: โดนเดิมเลยฮะ
2: เพิ่ม
0: โดนเดิมเลยฮะโดนเดิมแต่มันบางทีโดนทางการเกษตรก็ดีนะสามารถยกของได้ตันหนึ่งของได้500กิโลก็สามารถตัวเนี้ยประยุกต์แล้วก็สามารถที่จะมีการคอนโทรลระบบคอนโทรลแล้วก็ไปยังจุดเป้าหมายแล้วก็เอาของไปดรอปไปตรงจุดนั้น
1: อันนี้ก็เป็นนวัตกรรมอีกแบบมันมีได้หลายรูปแบบที
0: ่
1: อาจารย์พูดแต่ว่าประเด็นคือต้องมาสร้างผลกระทบในเชิงบวกกับสังคม
0: ถูกต้องครับ
1: หรือว่าจะเศรษฐกิจการเมืองสังคมอะไรก็แล้วแต่เร็วๆนี้คุณสกลที่ลาดกระบังมีงานใช่ไหมครับลาดกระบังนิทัศน
0: ์
1: เมื่อต้นกันยาที่ผ่านมาบอกมีของดีเยอะแต่เสียดายผมไม่ได้มีโอกาสไปและโชคดีที่จัดก่อนน้ำท่วมนะ
0: พอดี
1: ไม่งั้นจะต้องว่ายน้ำก็ไปดูกันเน
0: ี่
1: ยมีอะไรที่อยากจะเล่าสู่กันฟังบ้างครับ
0: ครับก็อาจารย์จัดงานลาดกระบังนิทัศน์ที่ผ่านมานะฮะก็เป็นการรวมเอานวัตกรรมมี400กว่านวัตกรรม
1: 400กว่าน
0: ะฮะ400กว่านวัตกรรมที่เกิดจากทางอาจารย์นะฮะกับทางนักศึกษาร่วมกันทำนะฮะแต่นวัตกรรมที่เป็นไฮไลท์ที่เราจัดไว้ที่ห้อ 5,000 ที่นั่งเนี่ยนะฮะที่มันมี impact มากเราก็คัดเลือกออกมา100นวัตกรรมอีกที่เหลืออีก300กว่านวัตกรรมก็จะไปกระจายอยู่ตามคณะต่างๆเพราะฉะนั้นงานนี้เราจะมีตัวฮอลใหญ่ๆเป็นที่รวมนวัตกรรมนะครับในส่วนตรงนี้แล้วก็แต่ละคณะก็เปิดหมดเพราะฉะนั้นนอกจากมีการโชว์นวัตกรรมแล้วเราก็มีโอเพนเฮาส
1: ์
0: ของแต่ละคณะแต่เราบอกว่าลาดกระบังเราจะไม่ทำโอเพนเฮาส์แบบให้คนมาเดินดูเราบอกว่ามันไม่น่าใช่แล้วมันก็จะเป็นเวิร์กช็อปเพราะนั้นตอนนี้ก็คือต้องดึงใ เยาวชนมาสัมผัสกับอาจารย์แล้วก็น้องๆนักศึกษามหาลัยเขาจะได้เรียนรู้เขาจะได้เกิดเป็น motivation เราตั้งใจการจัดงานครั้งนี้ให้ออกเป็นมหกรรมในการโชว์นวัตกรรมนะครับร่วมกับมิติอื่นๆอย่างเช่นในงานต่างๆเหล่านี้นะฮะเราก็มีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบ้านบนดวงจันทร์นี่เป็นสเกลจริงที่เราทำงาน
1: เดี๋ยวอะไรนะครับผมได้ยินผิดว่าบ้านบนดวงจันทร์ของเราเองหรือ
0: ของเป็นการทำงานของเราร่วมกับทางจีนก็คือมหาลัยฮาบินที่มันเป็นความร่วมไม้ร่วมมือในเรื่องของงานนวัตกรรมในเรื่องของอวกาศนะฮะทางฮาบินเนี่ยบอกว่าเขาเนี่ยเขาสร้างเขาจะไปสร้างในเรื่องของบ้านบนดวงจันทร์อยู่แล้วนะฮะแล้วก็อยากจะให้ประเทศไทยเนี่ยออกแบบช่วยกันออกแบบเป็นโมเดลของแต่ละประเทศอันนี้เขามีโปรแกรมนั้นอยู่แล้วแล้วเขาเห็นว่าเรามีงานรักกับมังดิทัศน์เขาก็เลยร่วมกับทางสจล.ออกแบบเลยแล้วเขาก็สนับสนุนทำให้เราสามารถที่จะสร้างไอ้ตัวลูน่าเบสนะฮะขึ้นมาในสเกล1ต่อ1ที่งานรักกับมังดิท
2: ัศน์คือสเกลขนาดจริง
0: ขนาดจริงเลยฮะแล้วคนเข้ามาปุ๊บก็จะเห็นภาพว่าเขาใช้ชีวิตยังไงเขาจะมีวิธีการกลั่นน้ำยังไงน้ำไม่มีแต่เขาจะดึงเอาน้ำในอากาศเนี่ยมาคอนเดนซ์นั่นก็เครื่องไม้เครื่องมือตัวเนี้ยก็มีอยู่ในดวงบ้านบนดวงจันทร์ด้วยนะฮะก็เป็นองค์ประกอบทำให้เห็นว่างานวิจัยถ้าคนจะไปอยู่ในอวกาศเขาจะมีชีวิตเขาจะสามารถทำอะไรยังไงได้บ้างอาหารที่จะไปใช้ในอวกาศต่างๆเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นความร่วมมือของภาคคณะอุตสาหกรรมอาหารของเรานะฮะร่วมกับมิติต่างๆทำอาหารที่เอาไปสามารถใช้ได้บนอวกาศนะ
1: อาจารย์ผมคิดแบบนี้ถูกไหมครับคนหลายคนเวลาฟังแบบเนี้ยสร้างบ้านบนดวงจันทร์ทำน้ำบนดวงจันทร์ทำอาหารปลูกพืชเนี่ยสงสัยจะสติไม่ดีเพราะมันดูไกลตัวแต่ว่าผมว่าอย่างนี้ถูกไหมครับว่าเทคโนโลยีพวกนี้หรืองานวิจัยพวกนี้นวัตกรรมพวกนี้เวลาไปสุดท้ายแล้วมันมาประยุกต์ใช้ในโลกของความเป็นจริงได้อันนี้ถูกต้องไหมครับ
0: ถูกต้องเลยครับเพราะว่าเคสอย่างเงี้ยนะฮะตอนที่เขาจะไปสร้างบ้านเหมือนดวงจันทร์หรือดาวอังคารตอนนี้มีการพูดกันแล้วความหมายหมายถึงว่าเขาพยายามอย่างเช่นในขั้วโลกเนี่ยโดยปกติในคนเราไปอยู่บนขั้วโลกเนี่ยเราก็ไม่สามารถไปอยู่แบบอิสระได้นะฮะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการโปรเทคร่างกายเพราะนั้นถ้าเขาโปรเทคร่างกายแค่ว่าทางในส่วนของอวกาศเราต้องโปรเทคเรื่องแรงสีต้องใส่ชุดอวกาศมันก็จะสามารถไปใช้ชีวิตในสภาวะอากาศที่ไม่ปกติเนี่ยมันมีการเรียนแบบสถานะจำลองในโลกของเราก่อนนะฮะแล้วก็ขึ้นไปใช้ในอวกาศเพราะนั้นการเรียนรู้ของอวกาศก็สามารถเอามาประยุกต์กลับมานะฮะมาใช้บนโลกเราในหลายๆเรื่องนะเขาก็ทำแบบนั้นเพื่อมันไปเร่งปฏิกิริยาแล้วก็เอามาใช้อีกหน่อยเราอาจจะต้องไปอยู่ใต้ทะเลนะฮะบ้านที่อยู่ใต้ทะเลลึกนะฮะในมิติต่างๆก็มันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากไปอยู่นอกโลกเพราะมันก็ต้องใช้ระบบที่มันดูแลพิเศษเหมือนกันนะครับ
1: เห็นบอกมีรถแข่งใช่ไหมคุณสองกรกฎ
2: าคม F1 แต่ว่าไม่ใช่ F1 แบบธรรมดาด้วยใช่ไหมครับที่มาโชว์
0: เป็นโซล่าน
2: ะฮะคือปกติใช้น้ำมันแต่นี่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์
0: ใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะฮะ
1: แล้วมันจะวิ่งได้เร็วสักแค่ไหนอาจารย
0: ์โอ้เขาก็วิ่งแล้วตัวนี้เขาก็ไปแข่งมาในทั่วโลกแล้วนะครับแล้วก็ในงานนี้ก็ถือว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นความร่วมไม้ร่วมมือนะฮะระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นนะฮะกับทางมหาลัยโตไกกับสจล.นะฮะก็เอาตัว F1 ตัวเนี้ยนะฮะเอาพวกไอ้ตัวโซล่าคาร์นะฮะเอามาโชว์ในงานรักกับบางดิทัศน์นะฮะแล้วก็สามารถที่จะเปิดสามารถที่จะเข้าไปนั่งแล้วสามารถที่จะขับเคลื่อนได้ทำให้หลายๆคนนะฮะน้องๆที่มาผู้ปกครองที่มาหรือว่าทางของเราทางรัฐมนตรีท่านก็สนใจนะฮะมันก็เลยเห็นภาพว่าเนี่ยแหละมันคือความร่วมไม้ร่วมมือนะฮะระหว่างเน็ตเวิร์คที่เรามีขึ้นเพื่อจะพัฒนาในเรื่องของนวัตกรรมในอนาคตของประเทศด้วยนะครับ
2: งานดูน่าสนใจมากเลยในแต่ละปีเนี่ยมีการวางแนวทางหรือธีมของงานไหมครับอย่างเช่นปีนี้จะไปเรื่องของอนาคตปีนี้ไปเรื่องของเทคโนโลยีเป็นต้นนะ
0: ครับปีนี้เราใช้หลักการที่เราเรียกว่า Form Lab to Life
1: จากห้องทดลอง
0: มาสู่ชีวิตจริงนะฮะเพราะฉะนั้นแต่สิ่งเนี้ยนะฮะมันจะความยั่งยืนเนี่ยมันจะต้องเกิดการขับเคลื่อนแบบนี้แหละเพราะว่า Form Labแต่ขึ้นหิ้งเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ที่เราที่ทางสถาบันการศึกษาเป็นจำเลยของสังคมด้วย
2: ศัพ
0: ท์อย่างเงี้ยมาตลอดนะฮะแต่ถามว่าที่มันเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าความร่วมไม้ร่วมมือกับหลายๆภาคส่วนมันไม่ได้ถูกส่งมาเพราะนั้นอาจารย์มหาลัยเวลาเราทำงานวิจัยเนี่ยก็คือเราก็คิดหาอะไรวิจัยที่มันล้ำๆแต่เวลาถ้าพูดถึงมันล้ำๆเนี่ยมันเกิดประโยชน์ต่อประเทศมากไหมมันเกิดอิมแพคต่อเศรษฐกิจมากไหมตัวเนี้ยมันต้องกลับมาคิดกันเพราะฉะนั้นในตอนนี้ Form Lab to Life มันถึงจะตอบโจทย์มากกว่าเพราะว่ามันจะเป็นตัวกระตุ้น GDP ให้กับมิติต่างๆที่มันเกิดขึ้นด้วยนะครับ
1: คืออาจารย์อะไรจะบอกว่างานวิจัยที่เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการซึ่งก็จำเป็น
0: ก็จำเป็นนะแท็กนั้นก็ต้องเดิน
1: เพียงแต่ว่าวันนี้ต้องมาเพิ่มงานวิจัยเพื่อชีวิตเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนให้มากขึ้น
2: คือใช้ได้จริงด้วยใช่ไหมคร
0: ับแล้วก็มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันต้องขายได้นะฮะตอนนี้เงินที่มันไม่เข้ามาที่มหาลัยเพราะว่าอาจารย์มหาลัยทำงานวิจัยแต่งานวิจัยตัวนี้มันต่อยอดไม่ได้มันขายไม่ได้เพราะนั้นมันก็ใช้เงินทุ่มไปตลอดแต่มันไม่มีเงินรีเทิร์นกลับมาตอนนี้คือสถาบันการศึกษาเนี่ยต้องการที่จะมีเงินเพื่อไปกระตุ้นโดยเฉพาะงานวิจัยที่อยู่ในเออร์ลี่สเตจนะฮะในเฟสแรกๆเนี่ยถ้าเราไม่มีเงินเนี่ยถามว่าภาคอุตสาหกรรมหรือใครต่างๆ

0: VC Venture Capital จริงๆมีเยอะแยะนะฮะแต่ VC เนี่ยเขาลงทุนกันเขาไม่ได้ลงทุน early stage เขาลงทุนตอนที่มันตอบโจทย์ TIL ในระดับที่สามารถที่จะเป็น spin off เป็นบริษัทเป็นอะไรได้แล้วเพราะฉะนั้นจุดนี้แหละคือ gap จุดอ่อนของเราว่าถ้าเรากระตุ้นในเรื่องของกระบวนการ early stage มีงานวิจัยแต่ต้องดึงเอกชนมาร่วมตั้งแต่แรกนะฮะมันจะเกิดการต่อยอดแล้ว impact ของประเทศไทยประเทศไทยเป็นประเทศที่มี creativity ค่อนข้างดีนะ
1: คร
0: ับเพราะฉะนั้นถ้าเราวางจุดนี้แล้วทำเป็น strategic ของประเทศนะฮะผมเชื่อมั่นนะฮะว่าในเรื่องของงานวิจัยเราเนี่ยไม่น่าแพ้ในส่วนของเวียดนามในส่วนของอะไรความเป็นครีเอทีฟของเราเนี่ยมีค่อนข้างดี
1: แต่ความเป็นครีเอทีฟถ้าไม่ทำออกมามันเรียกจินตนาการเฉยๆไม่เรียกนวัตกรรมใช่ไหม
0: ใช่ครับมันเป็นจินตนาการตั้งเยอะว่าเรา
1: ส่วนใหญ่อาจารย์แล้วเป็นอย่างนี้ผมเข้าใจถูกไหมครับว่านวัตกรรมจะเกิดขึ้นได้ตอนแรกที่เริ่มทำการทดลองเริ่มทำการวิจัยเนี่ยมันใช้เงินเยอะ
0: ใช่ครับ
1: เอกชนล้วนๆเนี่ยยากหลายๆอย่างที่เราใช้กันนะอินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์เนี่ยรัฐบาลทั้งนั้นอ่ะสหร
0: ั
1: ฐที่เขาทำกันรัฐบาลไทยเนี่ยควรจะเพิ่มงบพวกนี้อีกสักมากน้อยแค่ไหนอาจารย
0: ์งบในเรื่องของงานวิจัยในส่วนของเราเนี่ย GDP ที่เราลงกับงานวิจัยเนี่ยมันน้อยมากๆนะฮะถ้าเทียบเป็น 0.1 0.2 ของ GDP
1: ไม่ถึง
0: 1% ใช่เพราะฉะนั้นในคอนเซ็ปต์แบบนี้มันไม่เป็นตัวกระตุ้นที่จะทำให้เกิดงานวิจัยที่จะไปต่อยอดเพื่อทำให้เกิดนวัตกรรมจริงๆนะฮะแล้วก็ภาครัฐก็ไปดึงเอกชนเข้ามาร่วมแต่ถามว่าเอกชนเขาร่วมแต่เขาไม่ร่วมเฟสแรกไม่มีใครที่จะเอาลง
2: มันยังไม่เห็น
0: ท
2: ุ
0: นตัวนี้เข้าไปเพราะฉะนั้น
1: ต้องเห็นต้นแบบหน่อย
0: ใช่ฮะการลงทุนภาคเนี้ยจะต้องเป็นภาครัฐที่จะฟีดเงินเข้าไปแล้วก็โฟกัสให้ชัดว่าถ้า early stage แล้วเนี่ยจะมีคนมาต่อนะฮะใน middle stage แล้วก็ในตัวที่จะสามารถเข้าไปใช้ในชีวิตจริงได้แล้ว
1: ครับ
0: นะครับ
1: เพราะฉะนั้นก็1รัฐจะต้องสนใจลงเงินมากกว่านี้อย่างสิงคโปร์ที่เป็นที่1ของโลกเนี่ยเป็นเพราะรัฐเขาลงเงิน 1% GDP นะ
0: ช่วยได้เยอะ
1: 2เขามีโฟกัสชัดเจนจะลง4หมวดเนี่ยทำผลักดันนโยบายชัดเจนอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะทำแบบสิงคโปร
0: ์ครับตอนนี้เนี่ยก็มีการพูดคุยกันนะท่านรองนายกท่านจันยศนันเนี่ยจะเข้าใจในปริบทตัวนี้ได้ดีนะฮะแต่จริงๆภาพมันก็ต้องเป็นภาพรวมของรัฐบาลนะถ้าเข้าใจแล้วมีการสนับสนุนงบประมาณจริงจังนะฮะตอนแรกจริงๆงบของทางงานวิจัยถูกตัดไปเยอะนะท่านก็ไปดีเฟนต์งบกลับไปได้เพราะว่ารัฐบาลก็เห็นถึงความสำคัญแล้วพอแล้วท่านไปดีเฟนต์นะครับเพราะฉะนั้นภาพตัวนี้ก็ได้กลับมาส่วนนึงนะฮะแต่ก็ยังต่ำอยู่ดีนะแต่ถ้าเราบอกว่าภาพเราจะต้องใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนประเทศจริงๆแล้วไปเป็นตัวกระตุ้น GDP เนี่ยผมว่าใช้ระยะเวลาตัวนี้แล้วก็ต่อเนื่อง 2-3 ปีเนี่ยผมจะเห็นว่าเราจะเห็นนะฮะว่าประเทศไทยแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามผมว่าเราไม่แพ้นะฮะอ
1: ย่างคุณชอก็กดอย่างมาเลเซียสิงคโปร์
0: ครับ
1: ไม่ว่ามาเลเซียสิงคโปร์เองหรือเทคโนโลยีนันยางเองเชื่อมกับเอกชนรายใหญ่ใกล้ชิดมากทำวิจัยทางประเทศไทยสจล.มีโอกาสทำแบบนั้นบ้างไหมครับ
0: ตอนนี้นะฮะก็ภาคเอกชนไม่ว่าทางอย่างที่เราบอกว่ามีการเชื่อมโยงกับทางกลุ่มของ SCG กลุ่มของทางปตท.หรือกลุ่มของทางตรงไหนเนี่ยหลายๆภาคส่วนของภาคเอกชนเนี่ยตอนนี้ก็กลับมานะฮะกลับมาตระหนักเรื่องพวกนี้มากขึ้นแต่ก่อนในประเทศไทยคือรับจ้างผลิตถูกไหมฮะเรารับจ้างผลิตเราไม่สนเลยนะฮะเรื่องอินโนเวชันเพราะเรารับจ้างผลิตแค่นั้นเราก็พอใจอยู่แล้วเพราะนั้นบริษัทใหญ่ๆจบกันที่ตรงนั้นหมดแต่มาณตอนนี้เรารับจ้างผลิตไม่ได้แล้วค่าแรงเราสูงอะไรสูงก็กลับมามองเฮ้ยเราจะต้องครีเอทนะฮะในเรื่องของนวัตกรรมขึ้นมาเองเพราะนั้นตอนนี้บริษัทอะไรต่างๆก็กลับมหาวิทยาลัยว
1: ่
0: าจะมีอะไรที่เขาจะไปใช้ได้แต่ส่วนใหญ่ก็ยังเข้าใจกันว่าจะเอามาแล้วก็จะเอาไปทำเลยซึ่งมันทำไม่ได
1: ้
0: ของงานวิจัยของมหาลัยเนี่ยต้องรับการต่อยอดรับการประยุกต์เพิ่มเติมแล้วก็จะต้องใส่ทรัพยากรเติมลงไปไม่งั้นไม่มีทางที่เข้ามามหาลัยแล้วเอาไปช็อปแล้วก็เอาไปสร้างอะไรได้เลยเนี่ยมันทำไม่ได
1: ้ครับอาจารย์ครับคุณสองก็กดเวลาอ่านข่าวเนี่ยประเทศไทยก็มีปัญหาหลักๆอยู่2เรื่องใช่ไหมสังคมสูงวัย
0: ครับ
1: แก่เร็วมากแต่ยังจนด้วยนะสองเรื่องความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม climate change สองเรื่องเนี่ยสจล.ได้จับมือกับเอกชนรายไหนหรือต่างประเทศไหนเพื่อทำงานวิจัยทำนวัตกรรมมาแก้ปัญหาเหล่านี้ไหมครับ
0: ครับก็พูดถึงในเรื่องของสังคมผู้สูงวัยนี่ดีเลยนะฮะตอนนี้เราจากงานวิจัยตัวนี้ก็มีฟอรั่มที่เกี่ยวข้องกับ longevity นะฮะ
1: longevity
0: เราตอนนี้เราโคกับทางอายุรเวทของอินเดียประเทศอินเดียเนี่ยนะฮะเขาคำนึงถึงในเรื่องของการดูแลเรื่องสุขภาวะเพราะว่าปรากฏว่าประเทศที่มีประชากรเยอะๆแต่ปรากฏว่ามีคนแก่มากๆแล้วคนเหล่านี้อย่างประเทศไทยก็ตอนนี้ก็เจอปัญหาแล้วนะฮะว่าคนที่อายุยืนขึ้นเนี่ยปรากฏว่าอายุยืนแต่คุณภาพชีวิตเขาแย่มากตังค์เขาหมดไปตั้งแต่อายุประมาณ60ปลายๆแล้ว
1: แต่อายุยืนและแข็งแรง
0: ใช่
1: ไหมอายุยืน
0: แล้วตังค์หมดนอนติดเตียง
1: ไม่ได
0: ้มันไม่ได้ ได้ฮะเพราะนั้นคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยเนี่ยถ้าจะต้องให้เขาเป็นอายุยืนแล้วที่เขาเป็นผู้สูงวัยที่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้เนี่ยมันต้องกลับมาพูดในเรื่องของลองชีวิตที่จะต้องดูแลเขาตั้งแต่เริ่มต้นอย่างไรไม่ให้เขาป่วยง่ายเพราะเขาป่วยง่ายก็ต้องเสียเงินเขาเยอะเสียเงินรัฐบาลก็เยอะนะฮะเพื่อที่จะดูแลเพราะนั้นเรื่องขบวนการต่างๆเหล่านี้เราก็มามีการร่วมกับทางภาคเอกชนว่าในคอนเซปต์ของลองชีวิตที่มันจะเกิดขึ้นณตอนนี้นะฮะนี่น่าจะเป็นจุดที่สำคัญอย่างเช่นตอนนี้เราทำโปรแกรมเรามีดีไซน์โปรแกรมที่เราใช้ศาสตร์ของจีนนะที่จับบนใบหน้าแล้วสแกนบนใบหน้าปั๊บเนี่ยเราจะรู้สุขภาวะเขาทันทีแล้วเราถามว่าเรื่องพวกนี้ทำไมนะฮะทุกส่วนนะฮะทุกภาคส่วนของภาครัฐเนี่ยทำไมเราไม่ใช้เป็นอย่างเงี้ยเฮลท์เช็คสุขภาพของบุคลากรแล้วก็ถ้าเขามีสุขภาพแบบนี้ให้เขาออกกำลังกายถ้าเขามีสุขภาพที่ดีขึ้นเราให้อะไรแต้มต่อเขาดีกว่าเอาไปรักษาเขาเนาะเราถ้าเรามีกลยุทธ์เรามีอะไรแบบนี้ก็จะทำให้หลายๆคนเนี่ยสามารถเข้าถึงบางคนก็ไม่อยากเจาะเลือดไม่อยากอะไรแต่วิธีการสแกนใบหน้าเนี่ยสามารถที่จะรู้ว่าความดันเขาเป็นยังไงเขามีปริมาณน้ำตาลเป็นยังไงหรืออะไรเป็นยังไงผมว่าเรื่องพวกนี้มันไปไกลแล้วเราน่าจะใช้ประยุกต์เรื่องพวกนี้ก็มีการคุยนะฮะอย่างเนี้ยนะเครื่องสแกนใบหน้าแล้วก็จะสามารถที่จะรู้ในเรื่องของสุขภาวะของเขาเบื้องต้นตัวเนี้ยผมว่าเราก็ตั้งใจทางภาครัฐก็บอกว่าขอเอาไปใช้ที่อื่นเราบอกว่าตัวเนี้ยเดี๋ยวเสร็จจากนี้ไปแล้วเนี่ยเราไปขยายผลได้เลย
1: เห็นบอกว่าตั้งชื่อให้ชื่อไม่ให้เหมือนชื่อหมอดูในวรรณกรรม
0: ชื่อพี่เพก
1: พี่เพกนี่เป็นหมอดู
0: เป็นหมอดูแต่จริงๆแล้วนี่เป็นหลักวิทยาศาสตร์ล้วนๆนะฮะ
2: มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มาสนับสนุน
0: แล้วก็มีระบบ AI ที่ไป collect ข้อมูลเพราะว่าหลายๆคนไปตรวจเขาบอกอาจารย์อันนี้มันดีจริงๆเพราะว่าเวลาเขามีปัญหาเรื่องสุขภาวะทางหัวใจเฮ้ยมันทำผลแล้วมันบอกได้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าศาสตร์จีนเขาไปไกลนะอันนี้เราไปร่วมกับมหาลัยของจีนแล้วก็ทำในเรื่องของโปรแกรมตัวนี้ขึ้นมา
1: ผมเคยได้ยินข่าวนี้จีนเขาใช้บริษัทประกันเวลาจะตรวจแล้วคุณจะประกันคุณสุขภาพแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงหรือไปหาหมอพวกนี้มันช่วยได
2: ้
1: พวกนี้ช่วยได้อีกการนึงอาจารย์ผมอ่านข่าวต่างประเทศเนี่ยเริ่มสนใจการสร้างบ้านด้วยไม้ก็ทั้งคอนกรีตทั้งเหล็กกล้าซึ่งสร้างเป็นบ้านเป็นตึกที่เราทำกันอยู่ทุกวันนี้มันปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เยอะเหลือเกิน
0: เยอะมาก
1: นวัตกรรมพวกนี้มีบ้างไหม
0: คือในงานราชกระบังนิทรรศเนี่ยเรามีฟอรัมที่เราเกี่ยวข้องกับในเรื่องของเรียกว่า Wood Economic Forumนะฮะซึ่งมีการรวมเอาหลายๆประเทศเข้ามาโดยเฉพาะในโซนยุโรปเนี่ยเขาเอาแวร์เรื่องนี้มากๆนะฮะต้องบอกว่าอาคารสูงที่ก็เป็นอาคาร30ชั้นก็ทำด้วยไม้หมดแล้วนะฮะเพราะว่าในเรื่องของเทคโนโลยีตัวนี้แต่เราก็นำเอาเทคโนโลยีของเขาเนี่ยนะฮะที่เราเรียกว่าคูลแลมนะฮะเอาไม้ตัวนี้มาใช้แล้วก็เอามาทำให้โครงสร้างของไม้เนี่ยเราไปลดวอยต่างๆในไม้ลง
1: นะฮะวอยคืออะไรอาจารย
0: ์วอยก็คือเป็นช่องว่างหรือว่าอย่างเช่นถ้าเป็นต้นไม้เนี่ยก็จะมีท่ออาหารท่อน้ำหรืออะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราบีบตัวเนี้ยนะฮะบีบอัดตัวเนี้ยให้มันหายไปมันก็จะเหลือ
1: แข็งแรง
0: ขึ้นแล้วก็จากไม้ที่มันมีขนาดเล็กๆเนี่ยเราก็เอามาประกอบกันเป็นโครงสร้างขนาดใหญ
1: ่
0: แล้วก็สามารถทำเป็นเสาสามารถทำเป็นคานเราเรียกว่าโครงสร้างคูแลมงานตัวเนี้ยเราก็เอามาโชว์ในงานที่งานราชกระบังนิทรรศทำเป็นอาคารเลยนะฮะอยู่ริมน้ำตัวเนี้ยเราก็ได้เอามาโชว์แล้วก็ในส่วนของไม่ว่าจะเป็นเนเธอร์แลนด์ก็ดีเยอรมันนะฮะสวีเดนคนพวกเนี้ยนะฮะประเทศพวกเนี้ยเขาสนใจเรื่องพวกนี้มากแต่ทำไมก็ถึงมารวมกันที่เมืองไทยในงาน Food Economic Forum เพราะว่าไทยมันมีเสน่ห์ตรงที่ว่าเขาบอกว่าไม้ที่เขาปลูกเนี่ยเขาใช้เวลา 30-40 ปีและนโยบายของเขาเนี่ยฮะตัด1ปลูก3
1: คือเขาปลูกไม้เพื่อมาสร้างบ้านไม่ได้ไปถางป่า
0: ไม่ใช่
1: ปลูกบ้านนะต้องแยกให้ชัดก่อน
0: ใช่ครับแล้วเขามี strategy เขาชัดเจนนะตัด1ปลูก3นั่นเป็นนโยบายเพราะนั้นเขาก็ทำอย่างนี้เขาได้เรื่อยมันเลยเป็น Food Economic ที่มันสามารถลดภาวะโลกร้อนแต่
1: ใช้30ปีของเราใช้กี่ปี
0: ของเราเนี่ยนะฮะเราใช้เวลาประมาณ5ปี
1: โอ้นะฮะอะไรครับ
0: 5ปีเนี่ยมันเป็นไม้โตเร็วเพราะว่าเขาเห็นไงฮะเขาเลยสนใจไม้โตเร็วไม้กลุ่มพวกไม้ยูคาแล้วเราก็สตช.ก็เอาไม้ยูคาไม้ยางพาราเนี่ยเอามารีดแล้วก็อัดเอาไอ้ตัวน้ำยางตัววอยอะไรต่างๆออกแล้วก็เอามาประกอบเนี่ยเขาก็เลยเห็นว่าเฮ้ยมันสามารถทำได้
2: แสดงว่าความแข็งแรงก็เทียบเท่ากันเลยใช่ไหมครับ
0: ตอนนี้เทสความแข็งแรงระหว่างไม้เรากับไม้เขาเนี่ยมันได้ใกล้เคียงกันเขาก็เลยมองว่าประเทศไทยสามารถในเรื่องของ Wood อคอนอมิกสามารถเติบโตได้เขาพร้อมที่จะเอาในเรื่องของเทคโนโลยีอะไรต่างๆมาลงเพราะเขาไม่ได้มองประเทศไทยอย่างเดียวพอเขามองเราเป็นทับอาเซียนเขาจะขยายผลในเรื่องของวูดเอคอนอมิกไปในกลุ่มประเทศอาเซียนเพราะนั้นจุดนี้ก็จะเป็นโอกาสในเรื่องของทางเศรษฐกิจของบ้านเราแล้วมันก็ยังทำให้บ้านไม้เนี่ยเราก็อยู่เราก็รู้นะมันเย็นมันดีกันเยอะอ่ะมันดีต่อจิตใจเราเห็นคอนกรีตเราเห็นอะไรต่างๆที่ภูเขาต้องถูกระเบิดทั้งมลภาวะทั้งอะไรมันมหาศาลแล้วครับตัวพวกนี้เป็นตัวปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถใช้เป็นโครงสร้างบ้านเป็นไม้เป็นอะไรได้เนี่ยผมว่าแล้วตัวพวกนี้ในการขับเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นพวกรีสอร์ททั้งหลายทำด้วยตัวนี้ราคาเริ่มต้นอาจจะสูงนิดนึงนะฮะแต่เมื่อเราสามารถผลิตในบ้านเราแล้วเนี่ยนะฮะเอามาใช้ในการขับเคลื่อนรวมกับในเรื่องของการป้องกันในเรื่องของมลภาวะต่างๆก็คุ้มนะครับ
2: ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครสนใจตอนนี้ติดต่อบจร.เลยไหมครับพอจะมีแนวทางได้พูดคุยกันไหม
0: ครับเขามีพวกภาคอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยมาดูแล้วเขาเห็นความร่วมไม้ร่วมมือตอนนี้ความร่วมไม้ร่วมมือหลักๆกับเราเนี่ยนะฮะก็ทางกลุ่มของ SCG ก็มาร่วมไม้ร่วมมือที่ทำคูแลมร่วมกันแล้วก็ไปดึงเอาเนเธอร์แลนด์นะครับมาร่วมไม้ร่วมมือกันแล้ว
1: ฟังดูแบบนี้ยุทธศาสตร์ของสจร.คือว่าบางทีบางเรื่องเนี่ยหลายประเทศหลายสถาบันเขาทำกันอยู่แล้ว
0: ครับ
1: เรามาต่อยอดให้เหมาะสมกับบริบทของเราก
0: ับบริบทของเรา
1: อย่างเช่นบ้านไม้อย่างนี้เป็นต้น
0: ใช่ครับ
1: อ๋อนี่น่าสนใจทีนี้ฟังดูคุณสจร.คุยมาตั้งนานมันดูเรื่องไกลๆเรื่องใหญ่ๆ
0: ครับ
1: ผมแว่วๆได้ยินท่านอาจารย์คุยกับทีมงานบอกว่าแค่น้ำท่วมเนี่ยยังมีนวัตกรรมไม้เท้าไฟรู้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นไง
0: คือจริงๆเนี่ยนะฮะในสถานการณ์แบบเนี้ยในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยความอันตรายที่ทำให้คนเสียชีวิตเนี่ยเกิดจากไฟฟ้าไฟฟ้าช็อตไฟฟ้าดูดแต่เวลาไฟฟ้าช็อตไฟฟ้าดูดเนี่ยสมมติว่าน้ำท่วมในรัศมีห่างจากเราไปนิดนึงเราเห็นเลยว่าเออมันมีสายไฟลงแต่ถ้าระยะประมาณ10เมตร20เมตรเนี่ยจริงๆมันไม่ดูดไปถึงเรานะฮะแต่หลายๆคนไม่รู้ก็คือไม่รู้แต่ระยะรัศมีเนี่ยสมมติว่า30เซน50เซนจะเป็นอันตรายเนี่ยถ้าเรามีวิธีการตอนนี้เราก็ทำเป็นเรามีอาจารย์ที่เราอยู่ภาควิศวกรไฟฟ้าเนี่ยก็ทำเป็นไม้เท้าแล้วก็ใช้ในเรื่องของการ
2: ว
0: งจรนะฮะเป็นทำชิปทำอะไรวงจรแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเอาไปแตะปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่าณจุดตรงนี้มีไฟรั่วเข้ามาถ้ามีไฟรั่วมากมันก็ยังติดแต่จุดที่ไฟรั่วรัศมีประมาณ50เซน1เมตรนึงเนี่ยยังไม่เป็นอันตรายต่อเราถ้าเรารู้ปุ๊บเราจะขยับตัวนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้บ้านหลายๆบ้านเนี่ยเวลาน้ำท่วมชั้น1เนี่ยเขาไม่ตัดไฟเพราะตัดไฟชั้น2ชั้นอะไรต่างๆจะใช้ไม่ได้แต่ไม่ตัดไฟแล้วปรากฏว่าลงไปที่ชั้น1เนี่ยถ้าเขารู้ว่าปลั๊กอยู่ตรงไหนหรือว่าถ้าเขามีตัวนี้เขาจะปลุกตัวเขาเองเขาจะไม่ตายแต่ถ้ามันไปใกล้จุดที่ไฟรั่วเลยเนี่ยนะฮะประมาณ20เซน30เซนเนี่ยอันนี้ตาย
1: เพราะฉะนั้นนวัตกรรมบ้านในกรุงเทพฯอีกหน่อยปลั๊กต้องยกสูงไว้ก่อนชั้น1แล้วก็มี
0: ตอนนี้ต้องดีไซน์แบบนั้น
1: ไม้เท้านี้มีขายได้ยัง
0: ไม้เท้าตัวนี้ก็คือจะเอาออกมาช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูตอนนี้ให้เขาผลิตแล้วก็อาทิตย์หน้าก็น่าจะสามารถใช้ได้แล้วว
1: ันที่เราออกอากาศนี้คือ13ขณะนี้13ตุลา
2: ใช่ครับ
1: ฝนรอบ2กำลังจะมา
0: อันนี้แหละ
1: ฮะของอาจารย์อาจจะมีคน
2: ได้ใช้ประโยชน์เนี่ย
1: มากมายในน้อยต้องให้กำลังใจสจร.บอกขอให้รอดนะครับฝน
0: เราก็เที่ยวแรกนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่วันที่26กันยาเนี่ยนะฮะมาจนถึงวันที่6วันที่7วันที่8เนี่ยน้ำมันยังท่วมสจร.มิดอยู่เลยนะฮะหลายพื้นที่นะฮะแต่เราก็ใช้เป็นพื้นที่ที่ไปช่วยเหลือไปดูแลชุมชนโดยรอบเพราะว่ามันมีหอประชุมขนาดใหญ่ของเรา 5,000 ที่นั่งแล้วก็เอาย
1: ังช่วยคนได
0: ้ช่วยคนได้นะฮะแต่ก็หาวิธีในเรื่องของการขับเคลื่อนอะไรต่างๆ
1: เช่นนี้ขอให้รอดขออภัยอาจารย์เวลาหมดจริงๆครับ
2: ครับอาจจะได้นะครับรัฐกระบังนิทัศน์ปีนี้ไม่ทันแล้วนะอาจจะเป็นปีหน้านะครับอาจจะออกก่อนแล้วก็จะได้ไปร่วมกิจกรรมกันสำหรับปีหน้าวันนี้ต้องขอบคุณท่านอธิการบดีเป็นอย่างสูงนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.คมสันต์มาลีศรีขอบคุณมากครับ
0: ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: และทั้งหมดนี้คือช่วงทำไมในวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรับชมได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ19นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกาหลังจากนั้นติดตามรับชมข่าวในพระราชสำนักช่วงนี้เราทั้ง3คนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันอังคารที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:22 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองทิศและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองทิศและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยโดยมีประชาชนจำนวนมากไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสำหรับอุทยานเฉลิมพระเกียรติสร้างขึ้นบนที่ดินสนามม้านางเลิ้งเดิมซึ่งเป็นที่ดินในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานเพื่อให้เป็นสวนสาธารณะเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพื้นที่279ไร่ออกแบบภูมิสถาปัตย์ตามแบบอย่างโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของทั้งสองพระองค์ผ่านองค์ความรู้เรื่องป่าและน้ำรวมถึงเป็นพื้นที่รองรับน้ำหรือแก้มลิงแห่งใหม่มีเส้นทางเดินวิ่งทั้งปั่นจักรยานสนามออกกำลังกายกลางแจ้งลานกิจกรรมและนันทนาการจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังประชาชนต่างพร้อมใจกันเปล่งเสียงทรงพระเจริญขณะรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนผ่านเวลา 17:42 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญ

พระราชกุศลวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัตประจำรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชชอปริวัตรพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์พระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีซึ่งประดิษฐานในพระที่นั่งบุษบกมาลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์พระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพนมพระประดนมหาเสวตฉัตรและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยโดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานสงฆ์เมื่อพระสงฆ์89รูปสวดพระพุทธมนต์จบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรสำหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงธรรมจากนั้นพระราชวชิรธรรมโคสิตผู้ช่วยอัครเจ้าอาวาสวัดระฆังโคสิตารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องมหาราชกถาเมื่อพระราชวชิรธรรมโคสิตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโคสิตารามถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศต่อจากนั้นทรงทอดพระไตร18ไตรเที่ยวแรกพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาสดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรอีกเที่ยวละ18รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ4เที่ยวต่อจากนั้นทรงกราบพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชชอปริวัตรพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์พระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลา
จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์พระอัฐิสมเด็จพระมิตรลาธิเบศรอดุลยเดชพิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชตภัคคินีที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9นับแต่เสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่9มิถุนายน2489ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยทรงก่อตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาด้านต่างๆแก่ราษฎรในรัชสมัยของรัชกาลที่9มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราษฎร

เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตอนพระราชดำริทรงฟื้นฟูขบวนพระหัตถยาตราทางชลมารคพลิกคืนเรือโบราณเป็นเรือพระราชพิธีไว้เป็นมรดกแผ่นดิน

เสียงฝีพายกระทบจังหวะเสียงเห่เรือก้องกังวานไปตามลำน้ำและเรือพระราชพิธีเคลื่อนผ่านสายน้ำอย่างพร้อมเพรียงคือภาพความงดงามของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคซึ่งเป็นวัฒนธรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติหากความงดงามที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบันไม่มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบทอดราชประเพณีก็จะเลือนหายไปตามกาลเวลาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงตระหนักถึงคุณค่าของเรือพระราชพิธีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูขบวนพยุหยาตราทางชลมารคพร้อมทั้งซ่อมแซมเรือพระราชพิธีที่อยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรมให้มีสภาพสมบูรณ์ใช้งานได้ดังเดิมการฟื้นฟูขบวนพยุหยาตราทางชลมารคไม่ใช่เพียงการซ่อมแซมเก็บรักษาเรือพระราชพิธีแต่ยังเป็นการสืบทอดและการรักษาองค์ความรู้งานช่างฝีมือไทยและภูมิปัญญาไทยโดยการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเป็นการจัดขบวนเรือพระราชพิธีเพื่อการเสด็จพระราชดำเนินทางน้ำในพระราชกรณียกิจสำคัญต่างๆส่วนใหญ่เป็นการเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเรือพระราชพิธีแต่ละลำล้วนมีเอกลักษณ์เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ขนเรือจำหลักเป็นรูปหงส์เป็นเรือพระที่นั่งกิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งปัจจุบันเป็นเรือพระที่นั่งที่พระมหากษัตริย์ประทับซึ่งจะติดเครื่องสูงหักทองขวางกลางลำเรือมีบัลลังก์บุษบกหรือพระแท่นบัลลังก์กัญญาติดพระวิสุทธิ์หรือพระม่านบริเวณปากหงประดับผู้จามรีห้อยปลายผู้เป็นแก้วผลึกจิรนัยและขนจามรีสีขาวคอหงคล้องพวงมาลัยดอกไม้ขนาดใหญ่เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชขนเรือจำหลักเป็นพญานาคเจ็ดเสียนใช้เป็นเรือพระที่นั่งรองเรืออัญเชิญภาพพระกฐินหรือประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงขนเรือเชิดเรียวสง่างามลงรักปิดทองมีหลายรูปงูตัวเล็กๆจำนวนมากมีรูปแบบแตกต่างจากเรือพระที่นั่งลำอื่น

0: ตลอดลำเรือทั้ง4ลำปรากฏผลงานประณีตศิลป์ที่รวมฝีมือช่างเข้าไปอุดตามร่องระหว่างแผ่นไม้ก่อนยาแนวด้วยวัสดุสำหรับป้องกันน้ำช่วยรักษาเนื้อไม้ภูมิปัญญาเหล่านี้จึงไม่ใช่เพียงเทคนิคการสร้างและซ่อมเรือแต่คือองค์ความรู้ที่เชื่อมโยงจากรุ่นสู่รุ่น
1: บัดนี้เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์อยู่ในฐานะพร้อมแล้วขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตออกเรือพร้อมกับนำเรือเข้าเทียบพระราชวรดิษฐ์พระพุทธเจ้าข้าขอรับด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ในรัชสมัยปัจจุบันการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคประกอบด้วยเรือพระราชพิธี52ลำเรือพระที่นั่งเป็นศูนย์กลางมีเรือพระราชพิธีประเภทต่างๆทำหน้าที่นำขบวนคุ้มกันรักษาระเบียบและปิดท้ายริ้วขบวนโดยการเคลื่อนขบวนต้องอาศัยทั้งการฝึกฝนของฝีพายอีกหนึ่งเสียงที่ขาดไม่ได้คือเสียงเห่เรือเสียงทำหน้าที่กำกับจังหวะการพายสร้างความพร้อมเพรียงให้แก่ฝีพายและเติมชีวิตให้แก่ริ้วขบวนและเป็นมรดกด้านวรรณศิลป์ที่มีความงดงามของภาษาและบทประพันธ์พระราชดำริในการฟื้นฟูขบวนพยุหยาตราทางชลมารคและทำนุบำรุงเรือพระราชพิธีทำให้มรดกทางวัฒนธรรมไทยคงอยู่เป็นเอกลักษณ์ของชาติแสดงให้เห็นว่าเป็นชาติที่มีศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาและมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมตราบใดที่มีการสืบทอดตราบใดที่ฝีพายยังคงจับพายและเสียงเห่เรือยังก้องไปตามสายน้ำมรดกทางวัฒนธรรมนี้ก็ยังคงอยู่คู่แผ่นดินสืบไป

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันน้อมมินทรมหาราชพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:28 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จไปยังอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครและมีดร.กฤษณพงศ์กิรติกรนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.คงศักดิ์เที่ยงธรรมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของรัชกาลที่9ตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อพัฒนาประเทศชาติให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศพระราชทานโครงการพระราชดำริในพื้นที่ต่างๆเพื่อช่วยเหลือราษฎรทุกหมู่เหล่าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีสุขภาพอนามัยที่ดีมีการศึกษามีอาชีพและมีรายได้ที่มั่นคงรัฐบาลจึงได้กำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตเป็นวันนวมินทรมหาราชมีความหมายว่าวันที่ระลึกถึงพระมหาราชรัชกาลที่9ผู้ยิ่งใหญ่ในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์พระผู้ทรงคุณูปการอันยิ่งใหญ่แก่แผ่นดินพระเกียรติคุณเป็นที่แซ่ซ้องก้องประจักษ์ทั้งแก่ปวงชนชาวไทยและนานาอารยประเทศโดยได้เชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์เกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่42ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานเป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาขับร้องการขับบทร้อยกรองน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพลงทะคือพลังใจโดยนิสิตสาขาวิชาดนตรีไทยภาควิชาดนตรีคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์การขับร้องเพลงสดุดี

พระเกียรติและบทเพลงพระราชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุดโดยนิสิตวงเกษตรศาสตร์วินส์ทั้งนี้มีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมพิธีหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกานายวิภวินเมฆกระจ่างพร้อมคณะนายชาญชัยวรวงศ์พร้อมคณะวัดข้าวแท่นน้อยจังหวัดเชียงใหม่คณะได้ศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตคณะรัฐประศาสนศาสตร์รุ่น9และผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมืองรุ่น13มหาวิทยาลัยรังสิตได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบพิตรพิมุขวัดโมลีโลกยารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครวัดเทพปราสาทจังหวัดชลบุรีวัดพุทธโมกพลารามวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครวัดพุทธวนารามจังหวัดมหาสารคามวัดพวงพยอมวัดป่าตองจังหวัดน่านสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นางสาวพัดกมลศักดิ์อาทรทรัพย์นางสาวรัตดาพรลันธมพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดยานาวาวัดโมลีโลกยารามวัดทองธรรมชาติวัดอินทรวิหารกรุงเทพมหานครวัดแสงอรุณจังหวัดเลยวัดประเสริฐทรงธรรมวัดธาตุมังคลารามวัดวิริยกิจพิสารวัดอัมพวันวิทยารามจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นคณะศิษย์เก่าและนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรครอบครัวพาณิชย์และครอบครัวปวงมีธรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดโมลีโลกยารามวัดชัยพฤกษมาลาวัดแก้วกรุงเทพมหานครวัดพุทธโมกพลารามวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครวัดสิงห์จังหวัดปทุมธานีและวัดศรีกุกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นนางสาวประภาดาถาวรเศษพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4รูปราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 10:00 นณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังราชสกุลอิสระเสนาสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาสควอชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และบริษัท RRD ออโตโมทีฟประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
ซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระบาทมิ่งเมืองจังหวัดแพร่วัดชุมพลนิกายารามวัดนิเวศธรรมประวัติวัดวังวัดปรีดารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดแคทรายวัดกรกพระใต้จังหวัดนครสวรรค์วัดปรางกู่วัดราชพฤกษ์วัดแจ้งจังหวัดชัยภูมิสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สนับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีนายวิภวินเมฆกระจ่างพร้อมคณะนางสาวกลอยใจปานเกษมพร้อมคณะราชสกุลประวิตรและสมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์กรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดสุรินทร์ได้แก่วัดเขาศาลาอตุลธนจาโรวัดป่าปราสาทศิลคุณวัดบ้านดาวัดป่าบ้านงิ้ววัดหนองคูโบสถ์วัดป่าลำหาดและวัดพระธาตุเสด็จสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัท Uranus to the Universe จำกัดนายปันนวิทย์พิบูลย์ธนาภิรมย์พร้อมคณะนายธนากรวรวัฒน์วรัญกุลพร้อมคณะและโรงเรียนประเดิมศึกษากรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้เวลา 8:00 นถึง 12:00 นณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้หลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบประสบกรณิกรจำนวนมากเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพปิฎรในพระบรมมหาราชวังเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569
วันนวมินทรมหาราชตรงกับวันที่13ตุลาคมของทุกปี

เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังเปิดปราสาทพระเทพปิดรในพระบรมมหาราชวังให้ประสบกรณิกรได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชปัจจุบันประดิษฐานพระบรมรูปของรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่9แห่งราชวงศ์จักรีเพื่อให้ประสบกรณิกรได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตประสบกรณิกรต่างตั้งจิตอธิษฐานขอสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชทรงปกป้องบ้านคุ้มครองเมืองให้มีความร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปคณะบุคคลจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเดินทางไปวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569วันนี้ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนำพวงมาลาไปถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคม2569หรือวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอาทิคณะองคมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะรัฐมนตรีหน่วยราชการในพระองค์ผู้บัญชาการเหล่าทัพกรมชลประทานกรมที่ดินกรมส่งเสริมการเกษตรกรมวิชาการเกษตรกรมการพัฒนาชุมชนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิชัยพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.มูลนิธิอุบลรัตน์ในพระบรมราชินูปถัมภ์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำโดยพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาบริษัทบุญรอดบริวอรี่จำกัดสมาคมศิษย์เก่าจิตรลดาในพระบรมราชูปถัมภ์กลุ่มเซ็นทรัลกลุ่มบริษัทกิ่งพาวเวอร์ธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนกลุ่ม BJC Big C และครอบครัวจุนเจริญตลอดจนประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำพวงมาลัยและดอกไม้ไปถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังหน่วยแพทย์พระราชทานและจิตอาสาพระราชทานคอยอำนวยความสะดวกตลอดทั้งวันเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอาทิที่คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาเขตบางทองหลางกรุงเทพมหานครจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสัมมาเนรรวม20รูปจากวัดพระราม9กาญจนาภิเษกสวดพระพุทธมนต์และพิธีถวายราชสดุดีเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: จากภูมิปัญญาพื้นบ้านสู่การสร้างสรรค์ลวดลายผ้าไหมที่ร่วมสมัยวันนี้พาทุกท่านมาที่บ้านหัวฝายตำบลปอแดงอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นชุมชนที่เคยประสบกับความยากจนแต่กลับมามีชีวิตใหม่ด้วยแสงแห่งพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
1: กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสหกรณ์ผ้าไหมบ้านหัวฝายตำบลปอแดงอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นเป็นการรวมตัวกันของคนในหมู่บ้านที่มีความเชี่ยวชาญและจิตสำนึกในการสืบสานภูมิปัญญาของบรรพบุรุษจนกลายเป็นหมู่บ้านต้นแบบการปลูกมอญเลี้ยงไหมครบวงจรและเป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องการทอผ้าไหมที่ทรงคุณค่าด้วยกว่าจะมาเป็นกลุ่มทอผ้าที่มั่นคงมาจนถึงปัจจุบันนั้นจุดเริ่มต้นเกิดมาจากพระบารมีของพระมารดาแห่งไหมไทย
2: สวัสดีค่ะฉันนางบุญศิลป์ราชเจริญเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจสหกรณ์ผ้าไหมมัดหมี่บ้านหัวฝายค่ะครั้งแรกที่ไปเจอพระองค์อยู่ที่ตอนนั้นพ.ศ.24แม่เข้าไปขอเส้นไหมตอนแรกท่านประกาศบอกว่าประชาชนผู้สนใจอยากได้เส้นไหมไปทอเอามาทอที่บ้านน่ะใครสนใจก็มารับเอานะพอแม่ได้เขาแม่ก็เลยชวนพี่น้องไป5คนเข้าไปสวนจิรดาไปขอรับเส้นไหมมาทอท่านผู้หญิงสุปภาดาตอนนั้นท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านบอกว่าเอาไปทอผ้าไหมนะกิโลหนึ่งท่านจะเอาคืน1ผืน1ผืนคือ4เมตรพ่อแม่ก็เก็บเอาคนละ10กิโลทีนี้เอาใส่กระเป๋าใส่ถุงปุ๋ยเรียบร้อยแล้วพระบรมพระราชินีนาขึ้นไปแม่ก็ตกใจแม่งงไม่รู้ว่าโอ้ผู้ใดมาเนาะแม่ก็วางสิล่ะเอาพระราชินีมานั่งลงนั่งลงท่านผู้หญิงว่าพวกแม่ก็เลยนั่งลงกราบพระองค์สวยงามมากพระพันปีอ่ะสวยเรื่องอลามเลยพวกแม่กราบลงทั้งร้องไห้ทั้งไม่เคยเห็นปื้มใจที่เจอครั้งแรกครั้งแรกคือพ.ศ.24ต่อมาพวกแม่ก็ไปรับเสด็จอยู่ที่ภูพานไปกันหลายคนพระองค์เคยไปซื้อผ้าสมาชิกอยู่บนภูพานพวกแม่ก็เอาผ้าไปให้พระองค์ไปถวายพระองค์อยู่ตำหนักข้างบนที่รามคำหอมพวกแม่ก็พาเพื่อนๆขึ้นไปรับเสด็จพระองค์เราก็ไปทุกปีตอนนั้นพระองค์ไปทุกปีปื้มไม่รู้จะทำยังไงพูดก็ไม่ออกท่านก็ซื้อผ้าพวกเราก็เก็บเอาให้เลขาเก็บเอาเก็บเอาพวกแม่ก็ดีใจทุกคนดีใจลงมาพอมาพ.ศ.62แม่ก็ไปรับเสด็จอยู่ที่กรมหม่อนไหมแม่ไปถวายผ้าพระองค์พระแม่พันปีเนี่ยแม่ไปถวายผ้าอยู่ที่เปิดงานกรมหม่อนไหมแม่ก็เจอพระองค์อีกตอนนี้พวกแม่ก็ได้มีอาชีพพระองค์ว่าให้ทำต่อไปนะผ้าไหมอย่าหยุดนะผ้าไหมเนี่ยมันมีรายได้ให้ชุมชนพากันเลี้ยงไหมปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนะพวกแม่ก็เลยมาปลูกหม่อนเลี้ยงไหมสาวไหมอยู่ทุกวันนี้เราก็เลยมีรายได้สมาชิกก็มีรายได้ไม่ต้องไปรับจ้างก่อสร้างที่ไหนตั้งแต่นั้นมาตั้งแต่พ.ศ.24เป็นต้นมาถึงปัจจุบันนี้เราพวกกลุ่มเรามีรายได้ชุมชนก็มีรายได้ด้วยเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงที่พระองค์ท่านประธานอาชีพให้เราได้มีรายได้ให้ลูกให้หลานทำผ้าไหมแล้วก็ส่งลูกไปเรียนหนังสือได้จบปริญญาได้ทำงานทุกวันนี้เป็นพระกรุณาเป็นที่สุดตอนนั้นพระองค์ไม่สบายเราก็เป็นห่วงเราก็มีแต่ภาวนาให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานขึ้นไปตอนนั้นเจอพระองค์

0: พ.ศ. 24เรามาตั้งกลุ่มพ.ศ. 39หลังตั้งหลายปีปีแรก 100,000 บาทแล้วก็มีห้องเลี้ยงไหมมีอุปกรณ์เขาจะให้เรามาเลยกลุ่มวันไหมจะให้มาเลยเอางบมาให้เราเนี่ยอาคารเขาก็มาสร้างให้ทีนี้งบประมาณเงินสดเขาก็ให้1ล้านบาทเอามาหมุนเวียนในกลุ่มพวกเราก็บริหารจัดการกันมีสมาชิกแต่ก่อนนี้เริ่มต้น31คนตอนนี้70กว่าคนแล้วเลี้ยงไหมกันหมดทอผ้ากันทรงพระราชวังสวนจิตรดาเป็นประจำค่ะพี่หนีไปถวายงานเอาผ้าไปถวายงานท่านชอบมากท่านก็เอารูปให้ของพระองค์ที่อยู่ในข่าวรูปนั้นแหละแต่อยู่บ้านแม่เอาโชว์ไว้ที่บ้านแต่ว่าแม่ก็ได้รับเป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติด้านหมอนไหมปี55เกษตรกรดีเด่นปี66ก็รับอีกไปรับโล่ที่สนามหลวง2ครั้งไปรับจากพระองค์อันรอ10ทุกครั้งค่ะเป็นพระมหากรุณาพระองค์หาที่สุดไม่ได้แม่จะพูดไปหลายๆอย่างเราก็คิดไม่ออกบางทีก็ตื้นจันใจพวกเราก็ห่วงคิดถึงแต่ขอให้พระองค์ทรงไปสู่สวรรค์นะ
1: ความงดงามของผืนผ้าไหมบ้านหัวฝายในปัจจุบันไม่เพียงแต่รักษาเอกลักษณ์ดั้งเดิมไว้เท่านั้นแต่ยังมีการสืบสานจากรุ่นสู่รุ่นโดยทายาทคุณแม่บุญศิลป์ได้กลับมาพัฒนาลวดลายให้ร่วมสมัย
2: ต่อยอดจากคุณแม่นะคะซึ่งทอผ้าส่งในศิลปาชีพค่ะปัจจุบันนะคะซึ่งคนก็เหมือนรักสุขภาพใช่ไหมคะใช้ผ้าที่ย้อมด้วยจากสีธรรมชาติค่ะพี่นีก็เลยไปศึกษาแล้วก็มีการอบรมที่ไหนก็จะสมัครใจไปอบรมค่ะแล้วก็มาทำผ้าของตัวเองนะคะแล้วก็มีลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจค่ะส่วนหนึ่งนะคะก็ยังทอผ้าส่งสวนจิตรดาต่อจากคุณแม่นะคะลวดลายดั้งเดิมนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นลวดลายร่วมสมัยค่ะก็เป็นแนวคิดตามจินตนาการที่มองเห็นนะคะทางศิลปาชีพนะคะก็คือได้มองเห็นว่าผ้าที่เป็นลวดลายใหม่ๆถือเป็นแบบลวดลายแปลกๆนะคะก็ได้โทรติดต่อมาค่ะเพราะว่าเราใช้เบอร์โทรติดไปด้วยนะคะก็โทรติดต่อมาที่แม่บุญศิลป์นะคะซึ่งคุณแม่เคยส่งที่สวนจิตรดาอยู่ประจำอยู่แล้วนะคะท่านมองเห็นว่ากลุ่มของเราเข้มแข็งแล้วก็ปลูกหมอนเลี้ยงไหมมีวัตถุดิบเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็เลยจะตั้งกลุ่มให้เป็นศิลปาชีพบ้านหัวฝายโดยให้ทัศนียาเนี่ยค่ะเป็นหัวหน้ากลุ่มให้แม่ๆเนี่ยทอผ้าย้อมด้วยสีธรรมชาติทั้งหมดนะคะมีโอกาสได้เข้าเฝ้าถวายงานเจ้าฟ้าหญิงวันวลีค่ะแล้วก็ท่านได้ทรงแนะนำในเรื่องว่าให้ย้อมให้มีความหลากหลายสีในผืนนั้นนะคะหัวหน้าที่เป็นเก่งในเรื่องของสีธรรมชาติค่ะมาสอนที่กลุ่มนะคะเริ่มตั้งแต่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนะคะแล้วก็ทอผ้านะคะขั้นตอนทอผ้าก็จะมีตั้งแต่การกวักไหมค้นหมี่ค้นเป็นลำหมี่นัดเป็นลวดลายนะคะแล้วก็ย้อมค่ะย้อมเก็บสีนะคะก็ในผ้าหนึ่งผืนนะคะก็จะมีการย้อมเก็บสีย้อมครบแล้วก็มีการแก้หมี่นะคะแก้หมี่แล้วก็ไปกวักหมี่แล้วไปปั่นหลอดค่ะปั่นหลอดแล้วก็พร้อมที่จะทอเป็นผืนผ้าค่ะแล้วก็มีการไปจำหน่ายด้วยตัวเองด้วยค่ะทั้งงานที่เมืองทองหรือห้างสรรพสินค้าต่างๆแล้วก็ตามหน่วยงานรัฐบาลหน่วยงานรัฐที่ได้มีงานออกบูธค่ะส่วนมากนะคะเราก็จะย้อมด้วยสีธรรมชาติค่ะซึ่งวัตถุดิบนะคะเราหาได้จากชุมชนค่ะซึ่งได้เป็นเปลือกไม้ใบไม้รากไม้หรือแก่นไม้ต่างๆนะคะอย่างเช่นที่บ้านเราก็จะมีแก่นฟางแล้วก็เปลือกประดู่เปลือกสะเดาใบสีเขียวอย่างสีเขียวก็จะใบหูกวางใบขี้เหล็กดอกใบแก้วอย่างเงี้ยค่ะเปลือกไม้เปลือกประดู่นะคะก็จะเป็นเหมือนสีไม้อะค่ะ

0: ีเปลือกประดู่ค่ะแล้วก็แก่นฝางนี่ก็จะให้สีโทนถ้าเป็นแก่นฝางน้ำสองเราก็จะได้สีชมพูอ่อนนะคะแล้วก็ไล่เฉดสีคือจะให้เข้มขึ้นแล้วก็ย้อมฝางน้ำหนึ่งอย่างเด็กได้สีแดงแล้วก็ใช้ครั่งค่ะย้อมด้วยครั่งนะคะจะได้สีแดงถ้าอยากได้สีชมพูก็เราย้อมด้วยน้ำสองค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากบอร์เดนเป็นเปลี่ยนสีนะคะเราก็มีการเก็บสีแล้วย้อมทับสีไปเรื่อยๆค่ะก็คือเหมือนอย่างย้อมด้วยเก็บสีด้วยฝางและด้วยสีชมพูอ่อนแล้วนะคะเราอยากได้สีม่วงนะคะก็จะไปย้อมทับด้วยเปลือกมะพร้าวสดนะคะเปลือกมะพร้าวสดถ้าเกิดเปลือกมะพร้าวสดย้อมเปลือกมะพร้าวสดอย่างเดียวก็จะได้สีเทาค่ะแต่ถ้าเกิดไปย้อมทับด้วยสีชมพูนะคะก็จะได้สีม่วงค่ะดังนี้เป็นต้นนะคะศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดขอนแก่นนะคะก็สนับสนุนในเรื่องของพันธุ์ไข่ไหมนะแล้วก็พันหม่อนแล้วก็มาอบรมการย้อมสีธรรมชาติอบรมในเรื่องการเลี้ยงไหมนะคะการปลูกหม่อนค่ะนี้แล้วก็มีรวมถึงการพัฒนาในเรื่องของลวดลายผ้าด้วยนะคะนี้ต่างๆค่ะแล้วก็จะมีอย่างเช่นพัฒนาชุมชนนะคะก็มาสนับสนุนในเรื่องของบรรจุภัณฑ์แล้วก็อบรมในเรื่องของการมัดหมี่แล้วก็ย้อมสีธรรมชาติค่ะอีกหน่วยงานหนึ่งก็คืออุตสาหกรรมภาคที่5นะคะมาช่วยในเรื่องของการย้อมสีธรรมชาติฟอกย้อมแล้วก็สอนย้อมสีธรรมชาติแล้วก็มาสนับสนุนในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆในการย้อมผ้าแล้วก็การทอผ้าค่ะคิดว่าอยากสืบสานแล้วก็ต่อยอดนะคะให้อาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนี่ได้อยู่กับชุมชนได้ตลอดไปค่ะน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้เลยค่ะเราได้มีอาชีพนะคะในเพราะท่านค่ะท่านได้พระราชทานอาชีพให้กับพวกเรานะคะได้มีรายได้แล้วก็เลี้ยงครอบครัวทุกๆวันนี้ค่ะเพราะพระองค์ท่านค่ะพวกเราสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะ
1: กว่าจะได้เส้นไหมที่เรียบเนียนและเหนียวทนทานต้องอาศัยความประณีตบรรจงในทุกขั้นตอนก่อนจะนำไปถักทอเป็นผ้าไหมมัดหมี่อันล้ำค่าของอำเภอชนบทความสามัคคีกลมเกลียวของสมาชิกในกลุ่มและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือพลังขับเคลื่อนในทุกกระบวนการผลิต
2: เลี้ยงไหมก็ไปเอาไข่ไหมมาจากกันศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติแล้วก็เราก็เอามาเพาะเองใบหนึ่งเราก็เจ็บที่ยอดของใบอ่อนยอดเลยใบหนึ่งใบสองเราใบหนึ่งเราเจ็บลงมาแค่นี้เองแล้วก็ใบสองเราก็เจ็บลงมาอีกใบสามก็ลงมาอีกพอใบสี่เราก็เจ็บหมดเลยค่ะสร้างอาชีพรายได้ส่งลูกเรียนได้นะจนจบปริญญาลูกก็ได้ทำงานทุกคนแล้วก็ภูมิใจค่ะที่ได้สานต่อจากพระองค์ท่านภูมิใจมากๆเลยเพราะว่าเมื่อก่อนยังไม่ได้เลี้ยงไหมก็ไปทำงานก่อสร้างที่กรุงเทพพอมีตรงนี้แล้วเราก็ออกมาทำเลี้ยงลูกให้เขาได้เรียนจบปริญญาเขาก็ทำงานของเขาลูกเขาก็มีงานทำเราก็มีงานทำอยู่บ้าน
3: ก็แต่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมล่ะค่ะตั้งแต่15 16ปีก็สาวไหมทอผ้าอาชีพหลักค่ะขอบคุณที่กรุณาที่มาส่งเสริมลูกหลานอย่างนี้เป็นกรุณายิ่งเพิ่นมานั่นไปผู้พ่านเพิ่นก็ซอยเหลียเฮาตามเพิ่นบ่เซาไปขึ้นพระรามหอมอีหยัง

0: ู้บ้านก็ได้ไปรับเสด็จเพิ่นก็นั่งอยู่ไกลๆสะออนเพิ่นเมื่อสันจะแม่นเพิ่นดีจะแม่นเฮามีบุญวาสนามาหาเพิ่นเนาะซั่นดอกภูมิใจหลายจนว่าให้สะออนเพิ่นดีใจหลายบ่เคยเห็นเพิ่นจักเทียเห็นมื้อนั้นล่ะขอบคุณพระพันปีเด้อมาเกินกรุณาที่มาลูกเบิ่งลูกเบิ่งหลานเบิ่งอันนั้นอันทรงได้เงินทรงมาทรงลูกทรงหลานไปโรงเรียนได้เป็นผู้เป็นนั่นก็แม่นเพิ่นล่ะเพิ่นเอาให้เพิ่นว่าลูกบ่ได้เรียนหนังสือเพิ่นก็ให้มาเป็นทุนเพิ่นดีหลายจนว่าได้ให้น้ำเพิ่นบ่จักกันคำสิว่าอันใดแค้นหลาย
1: แม่มาเข้าร่วมกลุ่มนี้30ตั้งแต่30ปีที่แล้วค่ะก็มาช่วยเวลาเจ้าหน้าที่มาก็จะมากวกไหมก็สำคัญพอว่ากวกแล้วก็จะเอาไปค้นทำเป็นหัวหมี่ทำหัวหมี่แล้วก็จะไปมัดเป็นลายหมี่เพื่อจะไปทอเป็นผืนผ้าค่ะเป็นรายได้หลักแต่ว่าเราก็ไม่ต่อมาก็ไม่ได้ทอแล้วล่ะค่ะก็แต่ก่อนก็ทอบ้างตอนนี้ก็เลี้ยงแต่ตัวไหมแล้วก็จะเอาเส้นขายถ้าตัวไหมมันดีเราก็จะได้เส้นไหมที่ดีก็ขอบพระคุณท่านมากแล้วค่ะที่ท่านให้อาชีพเราให้ได้กินได้ใช้ต่อลูกหลานมาค่ะก็ไม่เคยเห็นท่านหรอกเห็นแต่ในโทรทัศน์เพราะว่าไม่ได้ไปที่วังตั้งแต่ตอนไปก็ไม่ได้เห็นท่าน
2: ความงดงามของผืนผ้าไหมแต่ละผืนเคยมีเรื่องราวของความทุกข์ยากแสนสาหัสซ่อนอยู่ในยามที่ชีวิตมืดมิดไร้ทางออกสายทานแห่งพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ส่งชี้ทางสว่างพระราชทานอาชีพและสร้างรายได้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องจนสามารถพลิกฟื้นคืนชีวิตให้กลับมามีความหวังมีศักดิ์ศรีและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
3: กว่าจะเป็นผ้าไหมนะคะเรามันเอาตัวผีเสื้อมาแล้วก็มาใส่ผ้าให้มันไข่ออกเป็นไข่เหมือนกับไข่ปลาไข่อะไรนี่แหละทีนี้เราก็ไปลองไว้ให้มันออกเป็นตัวอ่อนเราก็มาเอาไหมเอาหมอนนะใส่เอาใบหมอนซอยให้มันเล็กๆใส่ตัวเล็กๆออกใหม่ๆได้2วันมันก็เริ่มลงนอนเป็นวัย2วัย3วัย4เก็บวันมันสุกออกมามันก็จะเป็นตัวแดงๆเก็บไปใส่จอวันนี้มันก็ถ้าเป็นฟักแล้วเอาไปสาวจังเพิ่นสาวนั่นล่ะสาวออกมาเป็นเส้นไหมแล้วก็เอาไปฟอกสีออกฟอกสีแดงๆนะออกมันก็จะขาวอย่างนั้นมันขาวแล้วทีนี้ก็กวกแล้วก็ไปค้นใส่หงอ่ะคนใส่หงคนหมีมันก็จะออกมาเป็นลำไหมอย่างนี้เราก็เอามามัดลวดลายมันครั้งแรกเราก็มัดขาวก่อนมัดขาวแล้วทีนี้เราก็เก็บเอาขาวแล้วก็ไปลงเหลืองทีนี้ก็มาลงสีเทาหรือสีเทียเทานี่แหละมามัดเอาเทาอีกมัดแล้วเรามัดเสร็จทุกสีแล้วเราก็ไปย้อมเหมือนกับพี่นีจะย้อมให้เสร็จแล้วเราก็ไปตากให้มันแห้งไปล้างให้มันสะอาดแล้วก็เอามาแกะกวกออกให้มันเป็นเส้นใครเส้นมันเนี่ยกวกแล้วกวกเสร็จแล้วเราก็เอาไปปั่นใส่หลอดเป็นหลอดใส่หลอดจะทอแล้วนั่นใส่หลอดแล้วเราก็ไปทอเป็นผืนเพราะว่าทำมาตั้งแต่เล็กเลยรู้หมดไปทำมีตั้งแต่ก่อนทำโบราณมันย้อมสีเคมีไม่รู้อย่างนี้แต่ตอนนี้เพิ่นมีโครงการใหม่ก็เลยให้ไปทำสีธรรมชาติต้มช่วยกันอยู่ในกลุ่มนี้แหละต้มใบอะไรก็ต้มช่วยกันใครมีอะไรก็ต้มแล้วก็แบ่งกัน

0: ย้อมแบ่งกันทําในกลุ่มนี้แหละทําช่วยกันหมดทุกคนเขาเรียกว่าลายเครือไม้เราก็แต่งเอาแต่งให้มันหลากสีพบอะไรก็เก็บมาสร้างสรรค์มามัดมาทํามาทําได้ทุกอย่างแหละบางครั้งท่านก็ส่งมาลายที่จะให้ทําท่านก็ส่งมาเรื่อยส่งมาให้พี่นีก็ไปบอกสมาชิกต่อบอกทําให้ทําอย่างนี้ให้ทําอย่างนี้พี่นีเราเขาคนเป็นคนรับพระองค์ท่านส่งมาแล้วก็ไปทําท่านเคยให้เอาไปส่งที่ไปรับที่สกลนครน่ะที่ภูพันธ์ไปเวลาท่านเสด็จมาก็จะไปรับเสด็จท่านช่วยเหลือราษฎรดีๆท่านก็ใจดีด้วยเวลาไปหาท่านเข้าไปกราบไปถวายท่านก็พูดเพราะแต่งตัวก็สวยเวลาไปท่านตัดผ้าสลุงใส่ก็สวยท่านใส่อะไรก็สวยท่านเป็นคนสวยเนาะผิวก็ดีเวลาไปรับเสด็จท่านที่ภูพานสกลนครลานขันหอมท่านก็ใจดีพูดกับประชาชนท่านก็พูดเพราะไปหาท่านทีไรดีใจปลื้มใจเวลาราษฎรนั่งท่านก็เดินมาใกล้ๆให้จับมือให้อะไรท่านก็ให้จับไม่มีใครเทียบท่านได้หรอกผู้ใดใครก็เทียบไม่ได้ท่านดีสวยสง่างามสมกับเป็นพระองค์ท่านแหละปีไหนก็ไปนอนจนกว่าท่านจะกลับไปนอนรอรับเสด็จนี่นั่นแหละจนกว่าท่านจะกลับท่านกลับแล้วก็ถึงค่อยกลับมาค่อยกลับบ้านอยู่ตั้งสกลก็ขากันไปหมดแหละกลุ่มไปหมดทุกคนหาใครเทียบไม่ได้เดี๋ยวนี
1: ้ตั้งแต่พ.ศ. 2524ค่ะในกลุ่มแม่ก็เป็นดีไซเนอร์ในให้กลุ่มค่ะแรงบันดาลใจของเราก็คือตั้งแต่ก่อนนี่ตอนที่อยู่กับพระองค์ท่านพระพันปีเราจะทำเป็นลายหมี่แต่ว่าตอนนี้องค์หญิงท่านอยากจะได้ลายใหม่ๆก็แม่ก็เดินออกมาก็เห็นลายก้อนเมฆก็มัดเป็นก้อนเมฆขึ้นมามองเห็นเป็นใบไม้แล้วก็เอาใบไม้มามัดส่วนมากจะทำเป็นสีธรรมชาติเพราะว่าตอนที่อยู่กับพระพันปีพระองค์ท่านให้พวกเราทำเป็นแบบลายเก่าๆลายดั้งเดิมก็ทำกันมาทีละยาวๆแล้วก็ส่งไปทางในวังส่งไปเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าพระองค์ท่านเป็นที่พึ่งของประชาชนเป็นที่พึ่งของทุกคนโดยเฉพาะแม่เคยเดือดร้อนเรื่องส่งลูกเรียนหนังสือเพราะว่าตอนนั้นเราก็ทั้งป่วยแล้วก็ไปส่งผ้าที่ภูพานก็เลยไปพูดให้เลขาท่านฟังท่านก็เลยบอกว่าให้ขอทุนจากเลขาของพระองค์ท่านเพื่อนก็ให้ทุนเรามาลูกชายก็เรียนจนจบปริญญาตรีเสด็จย่านี้เป็นทุกอย่างให้สำหรับพวกแม่และทุกคนและทุกครอบครัวก็เราก็มาทอผ้าพระองค์ท่านให้ทอผ้าแล้วก็ส่งไปในวังส่งไปแล้วก็ทางเลขาเพื่อนก็ส่งเงินกลับมาเราก็ได้เงินส่วนนั้นไปไถ่ที่แล้วก็ส่งให้ลูกเรียนถ้าไม่มีพระองค์ท่านพวกเราคงไม่มีวันนี้หรอกพอพระองค์ท่านมาสวรรคตพวกเราก็ร้องไห้เพราะว่าเสียดายพระองค์ท่านก็ขอให้พระองค์ท่านหนูพูดไม่ได้เลยขอให้พระองค์ท่านจงไปสู่พูดไม่ได้ค่ะขอยังไงก็จะขอทำงานในสิ่งที่พระองค์ท่านให้มาให้ความรู้จะพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่าน
2: จงไปสู่พระภูมิที่ดีขอให้พระองค์ท่านไม่ต้องห่วงประชาชนประชาชนจะคอยดูพระองค์ท่านให้พระองค์ท่านจงไปดีอย่าห่วงลูกห่วงประชาชนเลยสาธุ
3: ลวดลายสีสันที่ประยุกต์เข้ากับยุคสมัยนิยมสอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นทำให้ผ้าไหมมัดหมี่ของอำเภอชนบทมีมนต์เสน่ห์น่าหลงใหลภูมิปัญญาอันงดงามนี้ได้รับการสืบทอดอย่างทรงคุณค่าเกิดเป็นความเข้มแข็งความสามัคคีและความที่สะท้อนผ่านผืนผ้าไหมทุกผืนภายใต้ร่มพระบารมีความมั่นคงของชาวบ้านหัวฝายในวันนี้คือผลลัพธ์อันประเสริฐแห่งพระมหากรุณาให้กลายเป็นอาชีพที่มั่นคงเพื่อปวงชนชาวไทยค่ะ

คือกำลังทั้ง5ให้ใครก็ตามที่เดินทางก็มากราบพระพุทธเจ้า5องค์กลับไปให้มีกำลังจะป่วยอยู่ก็ตามให้กำลังได้ดีขึ้นจึงได้เอาบารมีของคำว่า5เลข5หรือกำลังเนี่ยเชิญทุกท่านได้มาสัมผัสได้มาชมและอธิษฐานบุญกัน

การผสมดนตรีพื้นบ้านและดนตรีสากลนะครับก็สมัยก่อนอาจจะยังผสมได้ไม่ดีพอเพราะว่าดนตรีพื้นบ้านก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเช่นการตั้งเสียงหรือว่าเครื่องดนตรีที่จํากัดในคีย์นั้นๆแต่สมัยนี้ก็คือมีการพัฒนาทั้งเครื่องดนตรีทั้งทฤษฎีดนตรีเรียนดนตรีเพิ่มขึ้นมาก็จะมีเทคนิคหรือว่าทักษะในการปรับเครื่องดนตรีจูนเครื่องดนตรีให้เล่นร่วมกับดนตรีสากลได้แล้วก็เล่นกับดนตรีในทั่วโลกได้ครับ

พูดถึงศาสตร์พระราชาเนี่ยอะไรแล้วน้ำตาพ่อเนี่ยจะไหลเลยจนจะพูดอะไรจะไม่ออกเลยครับเพราะเขาเห็นงานมาตลอดด้วยการโครงการของศาสตร์พระราชาคำว่าศาสตร์พระราชานี่เป็นยังไงเราต้องศึกษาแล้วก็หาองค์ความรู้แล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพ่อก็ติดปริญญาตนตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้เลย

สวัสดีครับรายการเมืองไทยดีครับวันนี้พามาที่สะดืออีสานครับหรือที่เรียกว่าเป็นกึ่งใจกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลยนะครับอยู่ในพื้นที่ของอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับใครที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่แล้วก็ต้องมาถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คที่อยู่ด้านหลังนี้นะฮะเรียกว่าแล้วเสร็จแล้วเนี่ยจะพาไปไหว้พระคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอโกสุมพิสัยด้วยนะครับตามผมมาครับ

0: สวัสดีครับท่านปลัดครับ
1: สวัสดีครับผมครับ
0: ครับเราเข้ามาที่ด้านหลังเนี่ยก็จะเจอกับบึงขนาดใหญ่เรียกว่าบึงกุยเหรอฮะตรงนี
1: ้ใช่ครับบึงกุยครับ
0: ครับผม
1: อ่างเก็บน้ำ
0: ครับ
1: ขนาดกลาง
0: ฮะใช้ทำประโยชน์อะไรบ้างครับในอำเภอโกสุมพิสัยฮะ
1: บึงกุยเนี่ยการทำประโยชน์จะใช้หนึ่งก็คือน้ำเพื่อการเกษตร
0: ครับ
1: ประเด็นที่สองก็คือการประมงพื้นบ้านนะครับอันที่สามก็คือก็จะมีของบริษัทโรงงานน้ำตาลวังขนายขอใช้นะครับแต่จะเสียค่าใช้จ่ายให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลที่เป็นเจ้าของพื้นที
0: ่แต่พื้นที่รอบๆ บึงกุยแห่งนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าจัดสถานที่สำหรับการพักผ่อนหย่อนใจด้วยใครที่อยากจะมาออกกำลังกายนะครับมาพักผ่อนอารมณ์เนี่ยก็มาที่นี่ได
1: ้ได้ครับมาใช้ออกกำลังกาย
0: ครับผม
1: ตอนเช้า
0: ครับ
1: ตอนเย็น
0: ครับ
1: นะครับก็มีพี่น้องในท้องถิ่น
0: ครับ
1: ก็มาออกกำลังกายกันเยอะอยู่ครับ
0: ครับผมและอีกด้านนึงเราจะเห็นว่ามีศาลาลักษณะทรงแปดเหลี่ยม
1: ครับ
0: ตรงนี้เนี่ยเขามีความสำคัญหรือว่ามีที่มาที่ไปยังไงครับกับศาลานี้ฮะ
1: ทราบจากประวัติว่าเนื่องจากว่าอำเภอโกสุมพิสัยเนี่ยจะอยู่กึ่งกลางของภาคอีสาน
0: ครับ
1: ศาลาแปดเหลี่ยมเนี่ยก็ได้รับงบประมาณจากโครงการพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม
0: ครับผม
1: ประมาณปี2548เพื่อมาสร้างสัญลักษณ์เป็นอาคารแปดเหลี่ยม
0: ครับ
1: ซึ่งจะหมายถึงว่าแปดเหลี่ยมเนี่ยก็เป็นสะดือของอีสาน
0: ครับ
1: ของบ้านของเมืองเป็นเสาหลักเมืองโดยมีพื้นฐานว่าเสาอาคารเนี่ยเป็นเสาแปดเหลี่ยมก็เลยออกแบบเป็นสถาปัตยกรรมเป็นอาคารแปดเหลี่ยม
0: ครับผม
1: นะครับเป็นเสาหลักเมืองนะครับโดยวัตถุประสงค์ก็จะเป็นการเก็บรวบรวมของดีในชุมชนท้องถิ่นเป็นพิพิธภัณฑ์อะไรต่าง
0: ๆ
1: เพื่อให้ประชาชนเพื่อให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้มาเยี่ยมมาชมครับ
0: ครับ
1: ช่วงนี้ก็อาจจะโทรมไปบ้างก็อยู่ระหว่างการบูรณะซึ่งในปี2569ได้รับงบพัฒนาจังหวัดโดยผ่านสำนักงานโยธาธิการผังเมืองแล้วก็งบพัฒนาของจังหวัดมหาสารคามโดยตรงมาพัฒนาบูรณะอยู่9ล้านกว่าบาทซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างดำเนินการจะซื้อจัดจ้างตามระเบียบครับ
0: จากแผนที่วางไว้เราจะได้เห็นอะไรครับกับศาลาแปดเหลี่ยมในอนาคตฮะ
1: จากการประชุมคณะทำงานพัฒนาบึงกุย
0: ครับ
1: ซึ่งมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเป็นประธาน
0: ครับ
1: นะครับชั้นที่1หลังจากที่ปรับปรุงอาคารเสร็จก็จะเป็นคล้ายๆกับเป็นสถานที่รับรอง
0: ครับ
1: ให้กับบุคคลหรือนักท่องเที่ยวเนี่ยที่มาเยี่ยมชมเนี่ยได้มาซื้อเช่นคล้ายๆกับเป็นร้านสะดวกซื้อแต่เป็นคนของท้องถิ่นเป็นคนรับผิดชอบ
0: ครับผม
1: มานั่งพักผ่อนมานั่งทานกาแฟอะไรประมาณนี
0: ้
1: นะครับในส่วนชั้นที่2ก็จะเป็นอาคารสำนักงานของ

0: องค์การบริหารส่วนตำบลหัวขวาง
1: ครับผม
0: ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่นะครับส่วนที่3ก็จะเป็นชั้นที่คล้ายๆกับจะเป็นห้องอบรมประชุมสัมมนาในบริบทส่วนราชการหรือองค์กรประชาชนในท้องถิ่นเนี่ยมาขอใช้ชั้นที่4ชั้นสูงสุดซ
1: ึ่
0: งเป็นชั้นที่ชมวิวสวยมากก็จะเป็นที่เก็บรวบรวมสิ่งศักดิ์สิทธ
1: ิ์
0: พระคู่บ้านคู่เมืองเป็นพิพิธภัณฑ์เมืองนะครับอันนี้ก็คุยกันประมาณนี
1: ้ครับผม
0: นะครับผม
1: ก็คงจะได้เห็นนะฮะในอนาคตอันใกล้นี้นะครับถ
0: ้
1: าสมบ
0: ู
1: รณ์แล้วคงจะน่าตื่นเต้นมาก
0: ๆได้ครับ
1: นะครับ
0: ตื่นเต้นครับ
1: ครับผมจุดที่เป็นสะดืออีสานจุดที่เป็นกึ่งกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจริงๆเนี่ยนี่ครับอยู่ด้านหลังนี
0: ้ครับผม
1: แต่ว่าตรงนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างศาลาได้
0: ใช่ครับ
1: ก็เลยสร้างเป็นสัญลักษณ์ตรงนี
0: ้ให้ได้เห็นถูกต้องครับ
1: ก็เป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าเป็นหลักเมืองอยู่ด้วยเหมือนกัน
0: ครับผมครับ
1: นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปดูที่สวนสาธารณะด้วย
0: ได้ครับยินดีต้อนรับเลยครับ
1: ครับผม

0: แลนด์มาร์คอีกฝั่งหนึ่งนะครับของสวนสาธารณะที่เทศบาลตำบลโกสุมพิสัยได้ดูแลอยู่เนี่ยนะครับก็มีความสวยงามอย่างที่เห็นนี้นะฮะมีชีวิตชีวาด้วยดอกไม้นะครับแล้วก็การปรับปรุงภูมิทัศน์นะครับพื้นที่ตรงนี้ประมาณกี่ไร่ครับที่ดูแลอยู
1: ่พื้นที่ตรงนี้ถ้ารวมทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้แยกว่าเป็นกี่ไร
0: ่
1: นะครับแต่จะรวมกับหนองน้ำสาธารณะรวมเป็น 1,600 ไร
0: ่ครับผม
1: เมื่อก่อนที่ตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งน้ำ
0: ครับ
1: แล้วก็มีงบพัฒนาจังหวัดอะไรต่างๆก็ขุดลอกแล้วก็ดินผสมให้มันชิดกับถนนสายมหาสารคามอำเภอโกสุมพิสัย
0: ครับ
1: พอต่อมาเป็นที่ดินว่างเปล่าผู้บริหารท้องถิ่นในยุคก่อนนี้ก็เลยมีการพัฒนาปรับปรุงทําเป็นสวนสาธารณะ
0: ครับ
1: ก็จะมีลู่วิ่งเป็นถนนลาดยางเป็นฟุตบาทอะไรต่าง
0: ๆครับผม
1: นะครับก็พัฒนามาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือภูมิหลัง
0: ครับ
1: ครับผมครับ
0: มาวิ่งออกกําลังกายมาปั่นจักรยาน
1: ได้หมดครับ
0: ทุกกิจกรรมนะครับ
1: ได้หมด
0: ครอบครัวมากันได้เลย
1: ครับผมครับ
0: แล้วก็มีการประดับประดาไปด้วยนะฮะจุดเช็คอินสําคัญใครที่เดินทางผ่านไปผ่านมาเส้นนี้คือโกสุมพิสัยมหาสารคาม
1: ถูกต้องครับ
0: ก็สามารถที่จะเข้ามาถ่ายภาพกันได้สวยงามแบบนี
1: ้
0: นะครับนี่ครับเห็นป้ายแล้วก็จะทำให้รู้ได้เลยว่าถึงแล้ว
1: ถึงแล้ว
0: โกสุมพิสัยนะฮะยินดีต้อนรับสู่เมืองน่าอยู
1: ่
0: ความน่าอยู่ของเมืองโกสุมพิสัยในมุมมองของท่านปลัดคืออะไรครับ
1: ก็จะแยกเป็นหนึ่งก็คือน่าอยู่เนี่ยคือผู้คนเนี่ยมีอภิยาศัยไมตรีที่ดีงามเป็นมิตรกับทุกคน
0: ครับ
1: อันที่สองก็คือมีสวนสาธารณะในตัวก่อนที่จะเข้าเมือง
0: ครับผม
1: แล้วก็จะอยู่ในเมืองด้วยในตัวเมืองด้วยนะครับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสถานที่ออกกำลังกายเป็นจุดเช็คอินให้กับพี่น้อง
0: ครับผม
1: ในชุมชนแม้กระทั่งคนที่ผ่านไปผ่านมาด้วยอันที่สามก็คือจะมีพระคู่บ้านคู่เมือง
0: ครับผม
1: คือพระพุทธมิ่งเมืองแล้วก็จะซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับวนอุทยานโกสัมพี
0: ครับผม
1: ที่เป็นแหล่งลิงสแหมสีทองที่มากที่สุดในประเทศไทย
0: ครับผม
1: นะครับ
0: ก็เลยเป็นที่มาของลิงสแหมสีทองที่มีรูปปั้นอยู่ตรงนี้
1: ใช่ครับ
0: เป็นเมืองของลิงนั่นเอง
1: ครับผมครับ
0: นะฮะเยอะมากนะคร
1: ับ เยอะเยอะ
0: เอาเป็นว่านะครับท่านปลัดได้บอกแล้วว่าที่นี่มีพระคู่บ้านคู่เมืองที่ศักดิ์สิทธิ์
1: ใช่ครับ
0: เรามาถึงที่โกสุมแล้วเนี่ยนะครับก็ขออนุญาตไปกราบด้วยนะคร
1: ับยินดีครับเดี๋ยวจะพาไปนมัสการ
0: ครับผม
1: พระพุทธมิ่งเมืองครับ
0: ครับผมไปกันเลยครับ

0: พระพุทธมิ่งเมืองพระคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอโกสุมพิสัยเนี่ยนะครับก็ถือว่ามีตำนานมีเรื่องเล่านะครับประวัติท่านก็น่าสนใจมาก
1: ใช่ครับ
0: เป็นยังไงบ้างครับเล่าฟังนิดนึงฮะ
1: ก็ตามตำนานก็ได้ทราบว่า

0: แรกทราบจากตำนานนะครับว่าอยากให้ชาวบ้านเนี่ยสิทธิ์นะคร
1: ับ
0: ก็ประมาณนี้แล้วก็ชาวบ้านก็ได้มาสร้างเมื่อก่อนก็เป็นศาลามูลสังกะสี
1: ตรงนี้นะฮะ
0: ใช่ครับแล้วต่อมาก็มีการพัฒนาปรับปรุงมาเรื่อย
1: ๆ
0: โดยทางเจ้าอาวาสวัดกลางโกสุนเนี่ยก็ได้ร่วมกับพี่น้องในท้องถิ่นในหมู่บ้านก
1: ็
0: คือได้สร้างมณฑปตรงนี้ขึ้นแล้วก็มีการบูรณะปรับปรุงมาเรื่อย
1: ๆครับ
0: นะครับก็ปกติทุกวันที่1ถึง3กุมภาพันธ์ของทุกปี
1: ครับ
0: ก็จะชาวบ้านเนี่ยก็จะได้ร่วมกันจัดงานนมัสการองค์หลวงพ่อพระพุทธมิ่งเมือง
1: ครับผม
0: เป็นประจำทุกปี
1: ครับ
0: ซึ่งวันที่1ถึง3กุมภาพันธ์คล้ายๆกับจัดงานนมัสการองค์พระธาตุพนมพระธาตุนาดู
1: ครับ
0: พระพุทธมิ่งเมืองก็เช่นกันกับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของพี่น้องชาวอำเภอโกสุมพิสัยครับ
1: ครับที่เห็นองค์ด้านหลังเนี่ยก็เป็นการกล่อองค์พระขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อครอบองค์จริง
0: ใช่ครับองค์จริงเป็นศิลาแรง
1: ครับ
0: ครับ
1: ที่อยู่ด้านใน
0: อยู่ด้านในของพระพุทธรูปที่ท่านประดิษฐ์ครอบไว้ตรงนี้ครับ
1: นะฮะ
0: ก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของพี่น้องชาวโกสุมพิสัยหลายท่านที่มีความทุกข์ใจมาขอพรอะไรต่างๆก็ทราบว่าหลายท่านเนี่ยก็ประสบผลสำเร็จหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยไปก็มีความโชคดีก็มีครับ
1: ปัจจุบันก็อยู่ในความดูแลของวัดกลาง
0: วัดกลางโกสุมร่วมกับหมู่บ้านครับ
1: ครับผม
0: ครับผม
1: ภายในมณฑปเนี่ยก็จะมีภาพเขียนนะครับที่เป็นวิถีชีวิตของชาวโกสุมเอาไว้ด้วย
0: ถูกต้องครับ
1: นะครับมีความสวยงามมากเห็นบรรยากาศบ้านเรือนในสมัยเก่า
0: ใช่ครับ
1: นะฮะดูแล้วคิดถึงเหมือนกันนะครับบ
0: ้
1: านเรือน
0: แม่น้ำชีด้วยอย่างเงี้ย
1: ครับผม
0: ใช่ครับอันนี้ด้านหลังขององค์พระก็จะเป็นวนอุทยานโกสัมพีนะครับที่เป็นแหล่งที่มีลิงแสมสีทองนะที
1: ่
0: อาศัยมากที่สุดในประเทศไทย
1: ครับ
0: นะครับก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของพี่น้องชาวเบอร์กระสุนพิเศษตลอดมาจนถึงปัจจุบันครับ
1: ที่ตั้งของมณฑปแล้วก็วัดกลางโกสุมเนี่ยก็อยู่ทางเข้าของวนอุทยานโกสัมพีเลย
0: ถูกต้อง
1: นะครับใครที่เดินทางมาเที่ยวกันเนี่ยก็จะได้กราบไหว้พระพุทธมิ่งเมืองกันก่อนนะครับแล้วก
0: ็
1: ได
0: ้
1: เข้าไปเที่ยวด้านในนะครับมีความสมบูรณ์มากในขณะนี้
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ลิงประชากรลิงก็ยังคงหนาแน
0: ่
1: น
0: เยอะเดี๋ยวค่อยไปดูในวนต่อไปครับ
1: ครับผม

0: พาเข้ามาให้เห็นกับตานะครับสำหรับคุ้งน้ำที่เป็นบริเวณที่องค์พระพุทธมิ่งเมืองเนี่ยท่านได้ลอยขึ้นมา
1: ครับผม
0: ก็คืออยู่ตรงนั้นใช่ไหมครับโค้งตรงนั้นเนี่ยนะฮะที่เห็นสุดลูกหูลูกตาของเราเนี่ยนะครับมองไปเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้ชาวบ้านเนี่ยเกิดความมหัศจรรย์ความศรัทธา
1: ใช่ครับเรื่องสายศรัทธา
0: ที่มีต่อองค์พระพุทธมิ่งเมือง
1: ครับผม
0: นะครับตรงนี้เนี่ยอยู่ในวรรณอุทยานนะครับก็จะเห็นประชากรลิงเนี่ยยังอยู่กันหนาแน่นเลยนะครับสมบูรณ์มากๆ
1: ใช่ครับ
0: การดูแลจากทางเทศบาลตำบลโกสุมพิสัยเนี่ยดูแลยังไงบ้างครับ
1: พื้นที่ตรงนี้ก็จะอยู่ในความดูแลของวรรณอุทยาน
0: ครับ
1: โกสัมพีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแต่จะอยู่ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย
0: ครับ
1: พื้นที่รับผิดชอบจริงๆก็คืออยู่เป็นความรับผิดชอบของวรรณอุทยานครับในส่วนของประชากรลิงนะครับในการดูแลอะไรต่างๆหลักก็คือของวรรณรับผิดชอบไปครับ
0: ครับผม
1: แต่การมีส่วนร่วมของส่วนราชการของเทศบาลของหมู่บ้านชุมชนเนี่ยทุกต้นเดือนเมษายนของทุกปีทางอำเภอก็จะร่วมกับเทศบาลส่วนราชการหมู่บ้านเนี่ยก็จะจัดพาลิง
0: พาลิง
1: นะครับคือส่วนราชการหรือหมู่บ้านเนี้ยก็จะซื้อผลไม
0: ้
1: เช่นแตงโมถั่วลิสงกล้วยอะไรต่างๆเหล่านี้
0: เลี้ยงอาหาร
1: ให้ลิงนะปีละครั้งในต้นเดือนเมษายนก่อนที่จะถึงสงกรานต์นะครับถ้าหลังจากใกล้ถึงสงกรานต์ก็จะตรงเนี้ยนะครับที่น้ำก็จะลดลงก็จะปรากฏเห็นชายหาดนะครับทำให้นักท่องเที่ยวในท้องถิ่นหรือคนที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยสามารถมาแวะเล่นน้ำสงกรานต์ได
0: ้
1: เป็นแหล่งท่องเที่ยวของท้องถิ่นด้วย
0: ครับผม
1: นะครับอันนี้ก็คือโค้งแก่งตาด
0: โค้งแก่งตาดเขาเรียกโค้ง
1: น้ำชีแม่น้ำชีซึ่งจะอยู่ในเขตเทศบาลตำบลโกสุมพิสัยครับ
0: ครับนะฮะที่จริงแล้วเนี่ยนะครับแม้ว่าน้องลิงเหล่านี้เนี่ยจะเป็นดาราที่เรียกนักท่องเที่ยวเข้ามานะครับแต่ว่าทางเทศบาลเองก็ต้องดูแลควบคุมในเรื่องของประชากรด้วย
1: ใช่ครับ
0: เช่นการช่วยทำหมัน
1: ช่วยทำหมัน
0: ร่วมกับหน่วยงานไหนบ้าง
1: หลักๆ ก็คือวรรณอุทยานโกสัมพีเป็นเจ้าของพื้นที่แล้วก็ดูแลประชากรลิงแล้วก็ปศุสัตว์อำเภอปศุสัตว์อำเภอด้วยหมู่บ้านด้วยแล้วเทศบาลก็จะสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าทำหมันประชากรลิงนะครับเพื่อไม่ให้ขยายพันธุ์เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าบางส่วนมันก็อยู่ติดกับหมู่บ้านติดกับชุมชนในส่วนหนึ่งก็จะสร้างปัญหาในส่วนหนึ่งก็จะเป็นเขาอยู่ตามธรรมชาติของเขาก็ดูแลกันไปนะครับมันเกื้อกูลกันมันเป็นวิถีชีวิตตั้งแต่นานมาแล้วนะครับผม
0: การเข้ามาเที่ยวก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบนะครับที่วางเอาไว้อย่างเคร่งครัดก็แล้วกันนะครับเพื่อความปลอดภัยของท่าน
1: ใช่ครับ
0: นะฮะการรักษาระยะห่างนะครับตรงไหนที่ให้อาหารได้ตรงไหนที่ให้ไม่ได้ก็อย่าไปให้นะฮะ
1: ใช่ครับ
0: นะครับแล้วก็เขาเนี่ยอาจจะถึงเนื้อถึงตัวหน่อยต้องระวังเนาะ
1: ต้องระวังนะต้องระวังด้วย
0: มีเด็กมีลูกมีหลานจูงเข้ามาก็ต้องดูแลกันให้ดีเป็นพิเศษได้คลาดสายตา
1: ครับ
0: นะครับ
1: ครับผมครับ
0: บางทีเนี่ยตอนที่เราคุยกันอยู่เขาก็ฟังกันอยู่นะฮะ
1: เขาฟังเราอยู
0: ่เขาอยู่บนกิ่งไม้ต้นไม้เนี่ยนะฮะ
1: เขาก็มีความสุขของเขา
0: ครับ
1: ในนามของเทศบาลโกสุมพิสัยนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นในโกสุมพิสัยหรือผ่านไปผ่านมาหรือต่างจังหวัดนะครับก็อำเภอโกสุมพิสัยก็มีแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นสวนสาธารณะบึงกุยมีจุดเช็คอินถ้ามาหน้าหนาวปีใหม่ก็จะเห็นทุ่งทานตะวันเหลืองอร่ามแต่ช่วงนี้ก็โรยไปบ้างโรยแล้วนะครับก็เข้ามาในตัวอำเภอก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองก็คือพระพุทธมิ่งเมืองวัดกลางโกสุมแล้วก็วรรณอุทยานโกสัมพีซึ่งรับผิดชอบโดยวรรณอุทยานที่เป็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็มีแหล่งน้ำชีซึ่งเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในประเทศไทยเนี่ยไหลผ่านอำเภอโกสุมพิสัยซึ่งเขื่อนกันตลิ่งตรงนั้นก็ได้รับงบประมาณจากโยธาธิการและผังเมืองก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งน้ำท่วมปกติก็น้ำจะท่วมตลอดนะครับก็ถือว่าส่วนราชการก็ได้ตระหนักเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องอำเภอโกสุมพิสัยก็ได้จัดสรรงบประมาณมาก่อสร้างอนาคตข้างหน้าก็คงจะมีไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เห็นทางส่วนราชการเขาได้เคยแจ้งในที่ประชุมระดับอำเภอไว้ ก็ขอเชิญชวนมาเที่ยวครับ
0: ครับผมมาพบกับลิงแสมสีทองนะฮะที่หาดูได้ยากแล้ว
1: ใช่ครับใช่คร
0: ับ รวมถึงลิงแสมอื่นๆด้วยที่อยู่ที่นี่
1: ครับผมครับ
0: แล้วก็วิถีชีวิตแบบนี้ครับเรามาแล้วเราก็ได้เห็นนะฮะว่าชาวบ้าน
1: หาปลาหาปลาน
0: ะครับอยู่กับวิถีที่อยู่ติดกับสายน้ำแบบนี้นะครับแม่น้ำชีหล่อเลี้ยงชีวิตนะฮะ
1: ใช่คร
0: ับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านปลัดมากๆนะครับที่พาเที่ยวนะครับขอบพระคุณฮะ
1: ครับกราบขอบพระคุณมากๆเลย
0: ครับและนี่ก็คืออำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามขอเชิญชวนทุกๆท่านมาเที่ยวกันนะครับตามรอยรายการเมืองไทยดีๆของเราที่พาไปเที่ยวพาไปชมกันในวันนี้นะครับวันนี้เราสองคนและทีมงานลาท่านผู้ชมไปก่อนครั้งหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนต้องติดตามครับสวัสดีครับ

0: ังคะ
1: รู้อะไรคะ
0: ก็ดาราสาวไปเที่ยวดินเนอร์กับเสี่ยใหญ่ฉันต้องมีอะไรแน่ๆ
1: จริงเหรอมีไหมหลักฐานอ่ะ
0: นี่ค่ะแคปมาจากวงในนะคะ
1: อย่างนี้ต้องแชร์
0: เลยค่ะ
2: หยุดจ้า
1: ทำไมแค่แชร์ก็ผิดหรอ
2: ข่าวเท็จผิดพรบ.คอมใครแชร์ใครเผยแพร
0: ่โดนกันทั้งนั้นจ้ะ
2: ก่อนแชร์อะไรคิดก่อน3วิข่าวจริงไหมใครเป็นคนโพสต์แชร์แล้วใครสวยรู้เท่าทันสื่อรอดทั้งตัวรอดทั้งชื่อ
3: สมัยนี้เขาบอกว่าไปทำงานต่างประเทศได้เงินดีไม่ต้องมีประสบการณ์ฟังดูน่าสนใจใช่ไหมแต่ระวังให้ดีเพราะคุณอาจกำลังตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพที่กำลังใช้ความหวังและความโลภหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวหรือถูกหลอกที่สูญเงินรู้ทันก่อนถูกหลอกเช็คให้ชัวร์ตรวจสอบให้แน่ป้องกันภัยร้ายจากอาชญากรไซเบอร์ที่ www.checkgoon.comหรือแจ้งเบาะแสที่สายด่วน AOC 1441เพราะความปลอดภัยเริ่มจากการไม่หลงเชื่อ

พูดถึงศาสตร์พระราชาเนี่ยเมื่อไรแล้วน้ำตาพ่อเนี่ยจะไหลเลยจนจะพูดอะไรจะไม่ออกเลยครับเพราะเขาเห็นงานมาตลอดด้วยการโครงการของศาสตร์พระราชาคำว่าศาสตร์พระราชานี่เป็นยังไงเราต้องศึกษาแล้วก็หาองค์ความรู้แล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพ่อก็จะปฏิญาณตนตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้เลย

ูบาอาจารย์ท่านเอากำลังคือกำลังทั้ง5นะให้ใครก็ตามที่เดินทางก็มากราบพระพุทธเจ้า5องค์กลับไปให้มีกำลังจะป่วยอยู่ก็ตามให้กำลังได้ดีขึ้นจะสุขภาพไม่ดีก็ให้กำลังได้ดีขึ้นจึงได้เอาบารมีของคำว่า5เลข5หรือกำลังเนี่ยเป็นบารมีของพระพุทธเจ้า5พระองค์นี้เชิญทุกท่านได้มาสัมผัสได้มาชมและอธิษฐานบุญกัน

0: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
1: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
0: ช่วยผมหน่อยนะพี
1: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
2: แท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
1: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
3: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
4: นุ่มนุ่มช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชลาภาพหน่อย
1: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
5: ฮะ
1: ไปด้วยทางรัฐ
5: ทางรัฐ
1: ทางรัฐ
6: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
7: ง่าย
6: ครบ
8: จบ
3: ทุกเรื่องรัฐ
6: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
9: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
1: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
6: โหลดเลย
10: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับรอบภูมิภาคในวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่จังหวัดศรีสะเกษครับที่โรงเรียนสตรีสตรีเกตเพื่อจะน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับที่ครั้งหนึ่งที่พระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินที่โรงเรียนและได้พระราชทานนามให้กับโรงเรียนเป็นสตรีสิริเกตนั่นเองนะครับที่สำคัญคือเป็นการส่งเสริมเรื่องของการศึกษาให้กับประชาชนในพื้นที่กันด้วยติดตามเรื่องราวนี้กันได้ในรายการของเราวันนี้ครับ

0: ผู้ชมครับ2499จากสตรีศรีสะเกษได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นสตรีศรีเกษตามนามพระราชทานที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานนามไว้สิ่งสำคัญก็คืออัตลักษณ์ของที่สตรีศรีเกษเองมีการที่จะยังคงปลูกฝังแล้วมีการเล่าเรื่องราวหลายคนบอกว่าสตรีศรีเกษมีอัตลักษณ์อย่างไรนั่นคือความอ่อนน้อมถ่อมตนและมีเอกลักษณ์ที่สำคัญไปอยู่ที่ไหนทุกคนจะรู้ว่านี่สตรีศรีเกษเรามาคุยกันกับท่านอดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีเกษท่านอาจารย์พัทยานามวงอยู่กับเราค่ะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ถือว่าเป็นภาพที่เรากลับมาย้อนอดีต
1: ค่ะ
0: ครั้งหนึ่งอาจารย์เคยเป็น
1: ศิษย์เก่า
0: ที่นี่และก็กลับมาเป็นท่านรองผู้อำนวยการ
1: ที่นี่ค่ะ
0: ย้อนกลับไปในวันแรกที่เราเข้ามาสู่โรงเรียนสตรีศรีเกษเราถูกเปลี่ยนชื่อไปแล
1: ้
0: วจากสตรีศรีสะเกษที่อยู่จากด้านหลัง
1: ใช่ค่ะ
0: เปลี่ยนเป็นสตรีศ
1: รีเกษ
0: ภาพในวันนั้นบรรยากาศที่เรายังเป็นนักเรียนหญิงอยู่ตรงนั้นอยู่เป็นยังไงบ้างครับอาจารย
1: ์ที่ชัดเจนที่สุดนะคะคือการแต่งกายอันที่หนึ่งคือการแต่งกายต้องเป็นต้องถูกต้องตามระเบีย
0: บ
1: ทรงผมเส้นผมต้องเท่ากันทุกเส้นและก็ไม่เกินติ่งหู
0: ค่ะ
1: ค่ะถ้าเกินติ่งหูนี่ก็จะได้พบฝ่ายปกครอง
0: นั่นคือระเบียบวินัยที่ยังเข้มอยู
1: ่ยังคุมเข้มค่ะ
0: ครับ
1: การแต่งกายทุกอย่างค่ะกระโปรงนี่ต้องไม่เหนือเข่าค่ะและก็การไหว้ไหว้ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนหรือไม่แต่การทำความเคารพสถาบันนี
0: ้
1: ถอนใจบัวนี่นะ
0: ค
1: ะก็เป็นเอกลักษณ์ของสตรีศรีเกษค่ะจะต้องให้นอบน้อมที่สุดค่ะแล้วมือประสานเข้าไปข้างหน้าแล้วก็เข่าซ้ายหรือเข่าขวาที่ถนัดต้องลงถึงพื้นให้ได้ค่ะการไหว้ก็เช่นเดียวกันศีรษะจะต้องจรดกับปลายนิ้วแล้วก็ก้มลงมานะคะนี่คือไปที่ไหนเขาก็รู้ว่าอ๋อสตรีศรีเกษแต่ว่าอย่างนี้ต้องสตรีศรีเกษค่ะ
0: ด้วยที่ว่าเราเป็นโรงเรียนหญิงล้วนไหมครับ ในยุคนั้น
1: ใช่ค่ะ
0: ความเป็นความอ่อนน้อมหรือความเป็นที่สุภาพสตรี
1: ค่ะ
0: จะต้องยังคงอยู่ก็เลยต้องมีการเน้นไปในเรื่องนี
1: ้ค่ะ
0: ที่เราต้องมีการที่จะปลูกฝังกันไปด้วยอาจารย์บอกว่าที่นี่หอประชุมแห่งนี้ถูกใช้กิจกรรมเยอะมากเลย
1: เยอะมากค่ะ
0: กิจกรรมหลักๆที่เราเคยใช้ในตอนนั้นที่เราเป็นนักเรียนอยู่ทําอะไร
1: เมื่อเป็นนักเรียนค่ะประชุมคาบหอประชุมค่ะฝ่ายบริหารของโรงเรียนสตรีศรีเกษณวันนั้นอาจารย์ท่านผอ.พวงวนัยเวียงใต้นะคะท่านเสียชีวิตแล้วค่ะเวลาคาบหอประชุมก็จะประชุมเป็นระดับม.1 ม.2 ม.3 ม.1 ม.2 ม.3 นะคะเสร็จแล้วในนั้นก็จะมีการทบทวนว่าคาบหอประชุมวันนี้นี่มีชมเชยเรื่องอะไรบ้างมีที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงท่านไม่ใช้คำว่าตำหนินะคะแก้ไขปรับปรุงอะไรบ้างก็จะมาเล่าสู่นักเรียนฟังในคาบนั้นค่ะมาเล่าเรื่องต่างๆให้ฟังแล้วก็จะชี้ประโยคแรกคุณครูสะอาดเป็นคุณครูสังคมด้วยเป็นฝ่ายบริหารด้วยก็จะบอกว่าที่ตรงนี้พระเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จพระนั่งกับสมเด็จพระราชินีเพราะฉะนั้นจะทําอะไรก็ตามลูกศิษย์สตรีศรีเกษจะต้องดีจะต้องเหมาะสมกิริยามารยาทต้องงามค่ะ
0: ก็เลยเป็นเรื่องที่เราต้องมีการปลูกฝังให้กับนักเรียนในยุคนั้นเป็นต้นมาที่สําคัญก็คือเป็นอีกสิ่งนึงที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่พบเห็นนับจากวันนั้นที่มีการเรียนการสอนจนที่เราสําเร็จการศึกษาม.3ในยุคนั้นใช่มั้ยอาจารย์จนกลับมาทําหน้าที่เป็นรองผู้อํานวยการภาพที่เปลี่ยนไปจากในยุคที่เราเป็นนักเรียนมาเป็นผู้บริหารสตรีศรีเกษยังคงอัตลักษณ์เดิมมั้ยฮะหรือภาพที่เปลี่ยนไปเป็นลักษณะทิศทางไหนครับ
1: ยังเหนียวแน่นค่ะแต่ว่าเปลี่ยนแปลงไปในทางการพัฒนาขึ้นแทนที่จะเป็นคาบหอประชุมอย่างเดียวก็นําเข้าสู่หลักสูตร
0: ครับ
1: เป็นกิจกรรมของถ้าตอนที่ฉันเป็นดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการนะคะก็จะให้มอบหมายกลุ่มบริหารงานบุคคลเป็นคนดําเนินการร่วมกับกลุ่มบริหารงานวิชาการ
0: คร
1: ับ บรรจุเข้าไปในเนื้อหาในหลักสูตรว่าจะเป็นในส่วนหนึ่งของที่จะจบสําหรับช่วงชั้นนะคะช่วงชั้นม.สะไอ้ม.ต้นม.ปลายเหล่านี้เป็นต้นค่ะ
0: ในฐานะที่เราเป็นศิษย์เก่าและทำหน้าที่เป็นผู้ที่ถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกหลานเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติณปัจจุบันเองเนี่ยเรายังคงนึกถึงและยังคงประทับใจกับความเป็นศิษย์เก่าสตรีศรีเกษยังไงบ้างที่บอกว่าสมนามพระราชทานยังยงอยู่ในใจเรา
1: อ๋อที่ ยังรำลึกถึงก็คือการนอบน้อมถ่อมตนการดำรงชีวิตนี่คือการพอเพียงนะคะเหล่านี้เป็นต้นนะคะที่ได้แนวความคิดจากสตรีศรีสะเกษไปนะสามารถปรับประยุกต์ใช้กับตัวเองในชีวิตจริงได้ไม่ว่าจะไปทำงานที่ไหนหรือว่าจะไปเรียนที่ไหนก็ตามเราก็จะใช้บุคลิกที่ได้จากสตรีศรีสะเกษที่สั่งสมมานานนี้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันค่ะ
0: มีโอกาสยังได้มาถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ให้กับบุคลากรใหม่ๆหรือนักเรียนของเราในยุคนี้ไหมครับ
1: มีค่ะเพราะว่าในฐานะที่เป็นคุณครูเก่าที่นี
0: ่
1: ชมรมครูเก่าที่นี่ก็จะมาเล่าสู่น้องๆฟังนะคะการแต่งกายของสตรีศรีสะเกษนี้คุณครูก็จะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์ได
0: ้ครับ
1: ก่อนที่เราจะไปบอกคนอื่นแล้วก็ต้องทําตัวให้ปฏิบัติตัวให้เหมาะสมนะคะตลอดมาแล้วก็เราจะถูกถ่ายทอดรุ่นต่อรุ่นว่านี่นะมงคลนามที่เราได้มาเราต้องทําให้เหมาะสมนะคะเราต้องเชิดชูให้ดียิ่งขึ้นค่ะ
0: นี่คือกิจกรรมที่เรายังทําอยู
1: ่ใช่ค่ะ
0: และมีการที่จะช่วยกันสืบสานต่อไปในอนาคต
1: จากรุ่นต่อรุ่นค่ะก็จะเล่าต่อๆกันไปนะคะ
0: ผมถามเป็นภาพความประทับใจสักหน่อยนึงตั้งแต่ที่เราเรียนจนถึงเป็นธรรมอาจารย์สอนที่นี
1: ่ค่ะ
0: ภาพที่เรายังจําได้จนติดตาความรู้สึกของเราตั้งแต่ตรงนี้เป็นอะไรฮะ
1: ตาประจำโรงเรียนค่ะหน้านางค
0: ่
1: ะ
0: ค่
1: ะนี่ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะสูงส่งแล้วก็แล้วพร้อมที่จะปฏิบัติตามแล้วก็รักและเคารพเทิดทูนนะคะในสถาบันค่ะ
0: ซึ่งเราได้รับพระราชทานทั้งตรากับทั้งชื่อด้วย
1: ใช่ค่ะแล้วก็ท่านพระองค์ท่านทั้งสองพระองค์นี้ได้เสด็จมาที่หอประชุมโรงเรียนเรานะคะเล่าสู่รุ่นต่อรุ่นให้ฟังอย่างไม่รู้ลืมค่ะทุกรุ่น
0: ถือเป็นความภาคภูมิใจ
1: ภาคภูมิใจมากค่ะค่ะ
0: วันนี้ขอบคุณท่านอาจารย์ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะ

ซึ้งใจนะคะตอนสมัยเป็นนักเรียนได้ทราบซึ้งใจเพราะเคยได้รับเสด็จแล้วก็มาเป็นนักเรียนที่สตรีศิริเกตได้เป็นประธานรุ่น2514นะคะและจะนำสวดมนต์ไหว้พระนะคะแล้วก็สุขเป็นความในชีวิตเลยนะคะว่าถ้าพระองค์ท่านมีพระคุณต่อโรงเรียนของเรานะคะได้รับเป็นนักเรียนที่ดีนะคะตามพระราชทานที่เรามาเป็นครูนะคะที่นี่เราก็ซึมซับจากสมัยเป็นนักเรียนแต่ว่าขณะที่เรามาเนี่ยมีคุณครูอยู่หลายท่านท่านก็จะเรียกใช้แล้วก็บริการนะคะยังเป็นครูเหมือนเดิมและในเรื่องของระเบียบต่างๆสตรีศิริเกตจะไม่มีเศษกระดาษเลยนะคะเราก็ชื่นใจชื่นชมค่ะค่ะตอนสมัยนักเรียนนะคะของหมวดวิชาสังคมศึกษาเขาจะสอนนะคะแต่ของเราเนี่ยก็จะเล่าประสบการณ์จริงๆตรงๆให้นักเรียน

ภูมิใจของตัวเราเองนะคะในเรื่องของเป็นสตรีสิริเกตนำความประทับใจซาบซึ้งใจรุ่นสู่รุ่นจนกระทั่งบัดนี้นะคะซึ่งเราจะมันจะฝังในความรู้สึกของเราและจะถ่ายทอดต่อไปค่ะผูกพันค่ะผูกพันที่สุดค่ะทั้งโรงเรียนและบุคลากรค่ะ

0: 70ปีนะครับกับนามพระราชทานสตรีสิริเกตครับผมจากแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ความเป็นสตรีสิริเกตที่ถือว่าเป็นโรงเรียนที่มีการน้อมนํานะครับในพระราชดําริของพระองค์ท่านและก็ที่สําคัญคือการที่จะปลูกฝังเยาวชนเพื่อจะเป็นกําลังสําคัญของชาติวันนี้เราคุยกันกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกตอยู่กับเราฮะสวัสดีครับท่านผอ.ครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ถือว่าเป็นปีที่เราจะต้องน้อมรําลึกถึงพระองค์ท่านและที่สําคัญ70ปีพอดีกับนามพระราชทานสตรีสิริเกตเรามีการคุยกันกับท่านอาจารย์รวมถึงศิษย์เก่าที่บอกเล่าประวัติความเป็นมาในยุคนั้นและมีโอกาสได้รับเสด็จพระองค์ด้วยในยุคปัจจุบันคำว่าสตรีสิริเกตในภาพรวมณปัจจุบันในฐานะอาจารย์มาดูแลกำกับดูแลเยาวชนณปัจจุบันเองภาพของสตรีสิริเกตเป็นยังไงครับณปัจจุบัน
1: คืออยากนำเรียนว่าจาก70ปีจนถึงวันนี้นี่นะครับภาพของสตรีสิริเกตเราพยายามที่จะลงสู่เรื่องของกระบวนการเรียนการสอนในเรื่องของการศึกษาซึ่งเป็นนโยบายของท่านด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสมนามพระราชทานนะครับซึ่งทางท่านได้ทรงเมตตาได้ตั้งชื่อนะครับว่าจะสตรีศรีสะเกษเป็นสตรีศรีเกษนะครับซึ่งท่านก็จะมีเรื่องของเกี่ยวกับสมนามพระราชทานซึ่งเป็นหลักสูตรนะครับที่จะลงสู่นักเรียนลงสู่ครูตัวนี้เป็นหลักสูตรที่เรากำหนดขึ้นมาให้นักเรียนเกี่ยวกับในเรื่องของคุณงามความดีในเรื่องของระเบียบวินัยนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังมีการกำหนดในเรื่องของเกี่ยวกับหลักสูตรท่านเคยปรารภนะครับในการเปิดงานหนึ่งว่านะครับอยากให้เยาวชนของประเทศไทยนี่นะครับได้มีการศึกษาที่เท่าเทียมกันแล้วก็มีคุณภาพนั้นเราก็เลยพยายามว่าจะทำอย่างไรที่จะสนองนโยบายของท่านก็เลยมีการปรับในเรื่องของหลักสูตรนะครับแต่ก่อนสตรีสิริเกตจะมีหลักสูตรอยู่แค่2หลักสูตรก็คือหลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษกับหลักสูตรทั่วไปก็คือห้องเรียนปกติแต่ตัวนี้ผมมาอยู่ที่นี่ผมเลยมีการปรับหลักสูตรเพื่อที่จะได้สนองนโยบายท่านแล้วก็รำลึกถึงพระพันปีหลวงก็คือเป็นหลักสูตรอยู่2โครงการก็คือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาแล้วก็เป็นการเท่าเทียมตามนโยบายของท่านจริงๆก็คือหลักสูตรแผนห้องเรียนพิเศษซึ่งเป็นห้องปกติแต่ก่อนนั้นเราเลยให้เป็นแผนห้องเรียนพิเศษนะครับและก็หลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษนี่คือเรานำนโยบายนะครับพระบรมราชโองการของท่านมาปรับในเรื่องของการศึกษาคือเป็นการให้การศึกษาให้เด็กเยาวชนได้มีการศึกษาที่เท่าเทียมกันดังนั้นหลักสูตรก็คิดว่าต้องเท่าเทียมกันนี่คือบนพื้นฐานของหลักสูตรนอกจากนี้แล้วนี่เรายังมีในเรื่องของเกี่ยวกับกิจกรรมโครงการนะครับที่ขับเคลื่อนอย่างเช่นกิจกรรมมารยาทไทยนะครับซึ่งเราจะมีให้นักเรียนได้เรียนในวิชาสังคมศึกษาศาสนาวัฒนธรรมนะครับซึ่งนักเรียนจะได้มีการเรียนนะครับแล้วก็มีการแข่งขันกันนะครับเป็นโครงการหนึ่งที่บรรจุทำให้นักเรียนนั้นมีการไหว้ที่สวยงามมากนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือศิลปาชีพศิลปาชีพที่ว่าเป็นโครงการของท่านนะครับที่สำคัญมากที่จังหวัดศรีสะเกษเป็นพื้นที่นำร่องนวัตกรรมด้วยนั้นสตรีศรีสะเกษพยายามที่จะเล็งว่าทำอย่างไรจะสนองนโยบายตรงนี้ก็เลยมีโครงการห้องเรียนหนึ่งที่เป็นโครงการห้องเรียนพิเศษก็คือโครงการห้องเรียน SMT
0: ครับ
1: ซึ่งเขาจะเรียนในเรื่องของเกี่ยวกับการทดลองนะครับเป็นโครงงานซึ่งนักเรียนจะได้เรียนในเรื่องของเกี่ยวกับการย้อมผ้าสีเบญจโลงก็คือเบญจศิลป์เบญจสี5สี
0: ครับ
1: นะครับซึ่งโรงเรียนเราได้ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้จากศูนย์ต่างๆนะครับในจังหวัดศรีสะเกษนะครับแล้วก็มีการย้อมสีมีการทดลองนำมาใช้โดยกลุ่มนาฏศิลป์นะครับจะมีการถ่ายทอดในการในสี5สีนั้นนะครับในเรื่องของตั้งแต่กระบวนการจัดทํานะครับจนการเผยแพร่ออกมานะครับขั้นตอนต่างๆเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเราให้ความสําคัญนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็อยากนําเรียนว่าที่นี่เรามีโครงการคุณธรรมจริยธรรมนะครับซึ่งเราแทรกเข้าไปในบูรณาการในการเรียนการสอนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในเรื่องของเกี่ยวกับคุณธรรมทุกวันพระนะครับเราจะให้นักเรียนนั้นนะครับได้ไปสวดมนต์ที่หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ

0: นะครับห้องอื่นก็จะหมุนเวียนไปเรื่อยทุกวันพระนะครับตัวนี้คือเป็นกิจกรรมหนึ่งและที่สำคัญก็คือเราให้โอกาสนักเรียนที่นี่จะมีการมอบทุนให้นักเรียนนะครับเกือบปีละล้านกว่าบาท
1: ครับ
0: ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสิทธิ์เก่านะครับภาคีเครือข่ายและห้าเครือข่ายเขาจะมาบริจาคทุนให้โรงเรียนของเราเราก็จะมีการจัดสรรให้นักเรียนที่ขาดแคลนนะครับในเรื่องของงบประมาณพ่อแม่อย่าร้างกันนะครับมีความขัดสนหรือว่าเรียนดีนะครับมีประพฤติดีนะครับหลายอย่างจะมอบให้คนละ 1,500 บาทเป็นทุนต่อเนื่องซึ่งนักเรียนเรา 3,000 กว่าคนเนี่ยจะได้รับทุนเกือบประมาณ 50% นะครับนี่คือสิ่งที่เราน้อมนำนะครับที่เรื่องของเกี่ยวกับโครงการของท่านมาลงสู่กระบวนการในการสอนที่จะให้มันยั่งยืนโดยเฉพาะในเรื่องของเกี่ยวกับคำว่าสมนามพระราชทานนะครับที่ท่านได้พระราชทานให้มาซึ่งทางครูและบุคลากรนี่ก็จะมีการตระหนักนะครับทุกปีอาจจะมีกิจกรรมนะครับที่น้อมถึงพระพันปีหลวงอย่างเช่นกิจกรรมวันสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์เช่นเดียวกันนอกจากนี้เรายังบรรจุในห้องสมุดนะครับด้วยไม่ว่าจะเป็นรูปของสื่อต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในรูปของเกี่ยวกับเอกสารที่จะให้นักเรียนนะครับได้ไปศึกษาค้นคว้าประวัติของพระองค์ท่านแม้กระทั่งประวัติในเรื่องของเกี่ยวกับสิ่งที่ท่านเคยเสด็จมาว่าภาพตั้งแต่70ปีที่แล้วมาเนี่ยนะครับมันมีภาพอะไรบ้างท่านเสด็จที่ไหนบ้างที่โรงเรียนเป็นภาพให้ครูรุ่นเก่านักเรียนรุ่นเก่ารุ่นใหม่ๆครูรุ่นใหม่ๆได้รับรู้ท่านเสด็จออกมาก็คือเป็นแบบจำลองเหมือนจริงเลย
1: ครับนะครับมันมีอาคารที่อยู่ด้านหน้า
0: ใช่เหมือนกับอาคารที่อยู่ด้านหน้าเป็นอาคารที่ท่านเสด็จมา
1: ครับ
0: นะครับ
1: เห็นช่วงนึงที่เราคุยกันท่านผอ.บอกว่าการที่จะปรับเปลี่ยนหมุนเวียนก็จะมีนักเรียนก็อยู่ในห้วงของโรงเรียนมาสัก3ปีก็จะมีการผัดเปลี่ยนเพื่อจะไปอยู่ระดับที่สูงขึ้นอาจารย์เองก็จะมีการผัดเปลี่ยนกันไปวันนี้ต้องโยกย้ายกันไปสิ่งนึงที่อัตลักษณ์ยังคงอยู่ท่านอาจารย์บอกว่าคุณครูเก่าๆเครือข่ายของเราย ังคงเหนียวแน
0: ่
1: นและที่สำคัญคือยังช่วยกันที่จะมาสร้างความเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นคือเรื่องของการเป็นสตรีสิริเกตทั้งความยังการรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมอยู่เราทํายังไงเห็นอาจารย์บอกว่ามีเครือข่ายที่เหนียวแน่นมากๆเลย
0: ครับก็คือกระบวนการที่เราสืบทอดวัฒนธรรมเก่าๆคือเป็นการพี่เคารพน้อง
1: ครับ
0: นะครับน้องให้เกียรติพี่นะครับก็คือเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมที่ครูรุ่นเก่าๆเนี่ยนะครับเค้ามีสิ่งที่ทํามาแล้วเป็นสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมที่ดีงามมาแล้วนะครับทํายังไงที่จะสืบทอดให้ครูรุ่นใหม่ๆที่มาบรรจุใหม่ที่ยังไม่เกษียณเนี่ยแล้วก็นักเรียนที่มาเรียนอยู่เนี่ยนะครับได้สืบทอดต่อก็คือเรามีเครือข่ายครับเรามีเครือข่ายครูเก่าที่จะมาเป็นวิทยาหารใน1ปีเนี่ยครูเก่าก็จะมาอบรมนะครับในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามให้ครูรุ่นน้องนะครับที่อยู่ที่นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเกี่ยวกับในเรื่องของระเบียบวินัยเรื่องของจนการแต่งตัวนะครับตั้งแต่เท้าจรดศีรษะไปเลยนะครับทุกอย่างเขาจะเนียบมากครูรุ่นเก่าซึ่งเขาให้ความสําคัญเพราะว่าที่นี่คือสมนามพระราชทานนะครับ
1: ชื่อนี้คํานี้ถูกปรากฏไว้อยู่ในอัตลักษณ
0: ์
1: อยู่ในคําที่น้องๆจะต้องท่องทุกเช้า
0: ทุกเช้าเลยครับ
1: เป็นคําที่ต้องบอกว่าเหมือนทุกคนพยายามตนว่าเราต้องช่วยกันรักษาชื่อนี้ไว้ด้วย
0: ครับตัวนี้เป็นคือพยายามที่จะให้ครูนักเรียนรุ่นใหม่ครูรุ่นใหม่ได้มีความสํานึกว่าสมนามพระราชทานเนี่ยให้รู้ที่ไปที่มานะครับไม่ให้ลืมแล้วก็นอกจากนี้แล้วให้ไปสู่การปฏิบัติเรามีมาตรฐานตัวชี้วัดให้เรียนได้ปฏิบัติตามด้วยไม่ใช่เฉพาะสมนามพระราชทานอย่างเดียวเรามีหลักสูตรสมนามพระราชทานซึ่งมีอยู่2ตัวบ่งชี้9ตัวชี้วัดนะครับให้นักเรียนได้ปฏิบัติตามในเรื่องของคุณงามความดีไม่ว่าจะมีคุณธรรมมีระเบียบมีวินัยมีจิตอาสาทั้งหมดเลยตัวนี้เราจะมารวมที่จะให้นักเรียนเป็นคนดีตลอดนะครับให้สนองในเรื่องของท่านเสด็จมาในปี998ครับ
1: ครับผมหลังจากที่เราได้มีการที่ยังคงคําว่านามพระราชทานอยู
0: ่
1: หลังจากนี้ครับเรื่องของการที่จะดํารงไว้ในเรื่องของอัตลักษณ์และการพัฒนาเรื่องของการเรียนการสอนต่อไปเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติของพระองค์สตรีสิริเกตจะเป็นไปทิศทางไหนนักเรียนของเราจะเป็นบุคลากรที่สําคัญในอนาคตของชาติ
0: ก็ถือว่าเป็นคําถามที่ดีมากๆเลยนะครับที่จะต้องให้ผมตระหนักและก็ให้เรียนให้สืบทอดต่อไปก็คืออันดับแรกก็คือในเรื่องของอัตลักษณ์เนี่ยก็คือถ้าจะให้มันยั่งยืนนะครับก็คือบรรจุในหลักสูตรครับ
1: ครับ

0: บรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนเป็นกิจวัตรประจำวันนะครับหลังจากนั้นนะครับผมเชื่อเรียกเกินว่าหลักสูตรสมน้ำพระชาทานก็คือที่เราทำอยู่นี่เป็นหลักสูตรที่เป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนเราจะมีทั้งคุณธรรมมีทั้งระเบียบวินัยทั้งหมดเลยนะครับจะอยู่ตรงนี้หมดนักเรียนจะได้เรียนนะครับ1ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับจะให้มันยั่งยืนนะครับนั้นภาพที่ผมเห็นก็คืออันดับแรกเมื่อนักเรียนจบจากที่นี่ไปอันดับแรกมันพื้นฐานก็คือนักเรียนต้องเป็นคนดีก่อนดีทั้งภายนอกดีทั้งภายในนะครับนี่คือสมน้ำพระชาทานนอกจากนั้นก็จะมีสิ่งที่จะพ้นพลอยตามมาคือเรื่องของเรียนดีปัญญาดีแล้วก็อนาคตดีนะครับนี่คือผมอยากนำเรียนว่าสิ่งที่ทางท่านถามคือเราจะบรรจุในหลักสูตรครับสมน้ำพระชาทานครับซึ่งจะให้มันยั่งยืนครับเมื่อนักเรียนออกไปแล้วนักเรียนก็จะได้มีการพัฒนาจนเป็นผ้าขาวสมน้ำพระชาทานเป็นคนดีนะครับทุกอย่างนะครับเมื่อดีแล้วทุกอย่างก็จะตามมาเองครับ
1: ครับผมสุดท้ายนี้ครับในถือว่าเป็นถ้าบอกว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่เราได้รับพระราชทานนามจากพระองค์ท่านรวมไปถึงตราประจำโรงเรียนด้วยที่ถือว่าถ้าอยู่ในความเป็นชุดนักศึกษานักเรียนก็ถือว่าเป็นอยู่ในติดในดวงใจและหัวใจของทุกๆคน
0: ใช่ใช่ครับ
1: ในห่วงนี้เนี่ยทางโรงเรียนมีกิจกรรมในการน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านอย่างไรบ้างและในภาพของการที่เราเป็นผู้บริหารของโรงเรียนเองเนี่ยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ท่านอย่างไรบ้างครับ
0: โอเคครับถ้าเราให้นักเรียนผู้บุคลากรทุกคนนะครับได้น้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของท่านอันดับแรกเลยก็คือก้าวแรกก็คือนักเรียนจะได้นั่งสมาธินะครับคือเป็นการนั่งสงบนิ่งนะครับคิดถึงพระพันปีหลวงสิ่งที่ท่านเคยเสด็จมาสิ่งที่ท่านเคยมีโครงการดีๆให้โรงเรียนเราในส่วนที่สองก็คือเราให้มีการบรรจุในตารางเรียนตารางสอนและก็บรรจุในแหล่งเรียนรู้ที่ห้องสมุดจะมีโครงการพระราชดำริของท่านทุกอย่างจะมีตัวนั้นแล้วก็จะมีประวัติของท่านทุกอย่างนะครับเราจะให้ระลึกแล้วก็เราจะให้มีการนะครับเป็นวันที่ใน1ปีจะมี1ครั้งเป็นวันที่ระลึกถึงท่านนะครับทั้งนักเรียนในปัจจุบันนักเรียนเก่าครูเก่าครูปัจจุบันในวันนั้นต้องมารวมกันนะครับที่จะทํากิจกรรมระลึกถึงท่านในกิจกรรม1นะครับที่จะระลึกถึงท่านพระพันปีหลวงนะครับตัวนี้เราจะมีนะครับเนื่องจากท่านเสด็จสวรรคตไปแล้วตอนนี้สิ่งที่จะต้องทําก็คือท่านมาเสด็จมาที่นี่นะครับดังนั้นสิ่งที่เราต้องทําให้มันเกิดขึ้นนะครับเมื่อท่านเสด็จสวรรคตแล้วนี่ก็คือเรื่องของความทรงจําสิ่งดีๆก็คือเราจะทําเป็นวัฒนธรรมประเพณีนะครับทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาประกอบเป็นวันสําคัญในวันลึกถึงท่านนะครับอาจจะเป็นวันที่2ตุลาคมนะครับของทุกปีแบบนี้ทั้งเครือข่ายทั้งครูปัจจุบันครูเก่านักเรียนเก่ามานะครับทำกิจกรรมถึงท่านครับ
1: ครับผมนี่คือเรื่องราวที่เราคุยกันในวันนี้นะครับกับท่านผู้มีการโรงเรียนสตรีสิริเกตเราเห็นภาพรวมครับแล้วก็เรื่องของการเรียนการสอนและสำคัญคือยังคงอยู่ในดวงใจ
0: ใช่ครับ
1: ของชาวสตรีสิริเกต
0: ใช่ครับ
1: และก็มีคำนี้อยู่ในการที่จะทุกคนปฏิญาณตนนึกถึงคำว่าสมนามพระราชทาน
0: สมนามพระราชทาน
1: วันนี้ขอบคุณท่านอย่างสูงครับ
0: ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ
2: ครับก็ผมภาคภูมิใจมากครับที่ได้มาสตรีสิริเกตแห่งนี้ครับเดิมทีสตรีไม่ได้ชื่อสตรีสิริเกตครับเราเป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดศรีสะเกษครับแล้วก็ได้รับพระราชทานนามมาครับก็ภูมิใจครับที่ได้อยู่โรงเรียนที่ดูแลดีครับมาตรฐานดีครับมีการศึกษาที่ดีแล้วก็รอบด้านครับทำให้โรงเรียนเราได้ยกระดับการศึกษาให้เป็นมาตรฐานครับแล้วก็มุ่งเน้นพัฒนาเป็นเรื่องคุณธรรมจริยธรรมครับเรื่องการศึกษาวิชาการครับกีฬาครับเน้นความรอบด้านครับผมรู้สึกภาคภูมิใจครับกับคำว่าสมน้ำพระราชทานครับจะปฏิบัติตนเป็นคนดีครับมีจิตอาสาครับแล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจเรียนครับมีความรับผิดชอบครับตอบแทนสังคมครับเป็นแบบอย่างที่ดีกับสังคมครับ
1: คุณผู้ชมครับในการตามรอยเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่เสด็จพระราชดำเนินที่โรงเรียนสตรีสิริกิติ์แห่งนี้กว่า70ปีครับที่มีการถ่ายทอดเรื่องราวและความเป็นอัตลักษณ์ที่สำคัญจากรุ่นสู่รุ่น จากบุคคลต่างๆที่มีการถ่ายทอดเรื่องราวมาเป็นระยะเวลายาวนานที่สําคัญอัตลักษณ์นี้ยังคงอยู่ครับสมกับคําว่าปัญญาดีมีมารยาทงามสมนามพระราชทานนี่คือเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าผมและทีมงานต้องขอลากันไปก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีครับ

ูดถึงศาสตร์พระราชาเนี่ยเมื่อไหร่แล้วน้ำตาพ่อเนี่ยจะไหลเลยจนจะพูดอะไรจะไม่ออกเลยครับเพราะก็เหตุงานมาตลอดด้วยการโครงการของศาสตร์พระราชาคำว่าศาสตร์พระราชานี่เป็นยังไงเราต้องศึกษาแล้วก็หาองค์ความรู้แล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพ่อก็ติดปริญญาตนตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้เลย

ครูบาอาจารย์ท่านเอากำลังคือกำลังทั้ง5นะให้ใครก็ตามที่เดินทางก็มากราบพระพุทธเจ้า5องค์กลับไปให้มีกำลังจะป่วยอยู่ก็ตามให้กำลังได้ดีขึ้นจะสุขภาพไม่ดีก็ให้กำลังได้ดีขึ้นจึงได้เอาบารมีของคำว่า5เลข5หรือกำลังเนี่ยเป็นบารมีของพระพุทธเจ้า5พระองค์นี้เชิญทุกท่านได้มาสัมผัสได้มาชมและอธิษฐานบุญกัน

การผสมดนตรีพื้นบ้านและดนตรีสากลนะครับก็สมัยก่อนอาจจะยังผสมได้ไม่ดีพอเพราะว่าดนตรีพื้นบ้านก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเช่นการตั้งเสียงหรือว่าเครื่องดนตรีที่จำกัดในคีย์นั้นๆแต่สมัยนี้ก็คือมีการพัฒนาทั้งเครื่องดนตรีทั้งทฤษฎีดนตรีเรียนดนตรีเพิ่มขึ้นมาก็จะมีเทคนิคหรือว่าทักษะในการปรับเครื่องดนตรีจูนเครื่องดนตรีให้เล่นร่วมกับดนตรีสากลได้แล้วก็เล่นกับดนตรีในทั่วโลกได้ครับ

0: สวัสดีครับผมทักษิณปวัฏฐาครับ
1: สวัสดีค่ะน้ำฝนกิ่งการก้องซวยค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ
1: มองอีสานผ่าน NBT
0: โอ้โห
1: มองเราสองคนผ่าน NBT
0: มองเราสองคน สัปดาห์ที่แล้วมองสามคนพี่แม็กกับพี่แม็กวันนี้พี่แม็กติดภารกิจ
1: ทำไมเราน้อยลงเรื่อยๆล่ะคะเนี่ย
0: เราจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรือน้อยลงเรื่อยๆขึ้นอยู่กับฤดูกาลถ้าวันไหนช่วงไหนฤดูกาลที่เราต้องปั่นงานเราต้องแบบแยกตัวแยกร่างกันแล้วก็จะลดลงแต่ไม่คนเดียวนะเหงา
1: เหงาแต่คอนเซปต์เราเหมือนเดิมไม่ว่าเราจะมากี่คนคอนเซปต์เราก็เหมือนเดิม
0: ใช่
1: นั่นก็คือเปิดห้องรับแขกมานั่งพูดค
0: ุ
1: ยโดยเฉพาะวันจันทร์วันอังคารเราจะพาไปชิมไปช็อปของดีของเด่นของโอท็อปของแต่ละจังหวัดในภาคอีสานของเรารวมไปถึงพาไปเที่ยวที่เด็ดๆ ด้ว
0: ยชอบ
1: วันพุธเราจะมาพูดคุยเรื่องสุขภาพกับผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าจะเป็นคุณหมอผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางชำนาญการพิเศษเราเคยพูดคุยทั้งเรื่อง HPV ทั้งเรื่องมะเร็งเต้านม
0: จำได้ท่าเดียว
1: ผู้ชายก็ตรวจได
0: ้
1: แล้วก็ควรตรวจด้วยถ้าคนในครอบครัวมีประวัติว่าเคยป่วยเป็นมะเร็งก็ควรตรวจเหมือนกันแล้วก็ผู้ชายที่มีการเทคฮอร์โมนมีการใช้ฮอร์โมนหรือว่ามีการใช้สเตียรอยเพื่อเพิ่มกล้ามเนื้อหน้าอกคือผู้ชายที่หน้าอกใหญ่ว่างั้นเถอะก็ควรจะตรวจด้วยเหมือนกัน
0: ครับ
1: เราก็มาพูดคุยวันพุธเป็นเรื่องสุขภาพพฤหัสศุกร์เป็นเรื่องอะไรคะ
0: พฤหัสกับวันศุกร์ชิวๆฟินอินกับหนังนะครับมาพาคุณผู้ชมไปจิบกาแฟดูหนังซึ่งก็จะมีทั้งหนังสั้นหนังยาวหนังสั้นจากค่ายหนังเทศกาลหนังซึ่งเทศกาลหนังเนี่ยตอนนี้ทางอาจารย์นิยมบอกว่าขอนแก่นจะเริ่มจัดทุกปีแล้วนะประมาณวันที่12ธันวาคมของทุกปีจะจัดเทศกาลหนังเมืองแคนทางฝรั่งเศสเป็นเมืองคานบ้านเราเป็นเมืองแคนคล้ายๆกันเลยคล้ายๆกันการจัดงานการจัดงานปูพรมมีศิลปินนักแสดงดาราหรือผู้จัดดังๆก็จะมารวมตัวกันในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเอาผลงานต่างๆมาประกวดประชันกันจนได้รางวัลคว้ารางวัลกันมาแล้วก็จะมาประกาศรางวัลนักแสดงยอดเยี่ยมนักแสดงชายนักแสดงหญิงผู้ประกาศอะไรต่างๆนานาเนี่ยมาประกาศรางวัลกันที่ขอนแก่นจัดงานซึ่งต้องบอกว่าค่ายหนังเนี่ยดีนะเปิดโอกาสให้คนที่มีความชื่นชอบผู้ปกครองที่มีความรู้สึกว่าลูกหลานของคุณน่ะชื่นชอบวงการหนังวงการภาพยนตร
1: ์
0: สามารถมาเข้าค่ายเรื่องนี้ได้เข้าค่ายเสร็จปุ๊บมีการเรียนเรื่อง acting การแสดงการเขียนบทการตัดต่อการถ่ายทำสุดท้ายแล้วก้าวไปสู่แวดวงวงการของภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศได้เลย
1: ส่วนเสาร์อาทิตย์นะคะก็จะเป็นมออีสานสเปเชียลมีแต่ความสเปเชียลของในภาคอีสานที่มาเสิร์ฟถึงหน้าจอไม่ว่าจะเป็นหน้าจอโทรทัศน์หน้าจอมือถือ PC โน้ตบุ๊กแท็บเล็ตใด
0: ๆ
1: ดูได้หมดเลยดูได้เวอร์ไวด์แบบทั่วโลกเราเสิร์ฟคอนเทนต์สนุกสนุกเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นคอนเทนต์ที่สเปเชียลสนุกสนานเน้นความสนุกสนานก็พาไปชิมไปกินไปเที่ยวไปช็อปในภาคอีสานของเราแล้วก็ออกอากาศทางสวทด้วยทางวิทยุด้วย
0: เอาใจแฟนๆรายการที่รับฟังผ่านทางเรดิโอหรือทางวิทยุต้องบอกว่าความสเปเชียลของวันเสาร์กับวันอาทิตย์เนี่ยจะปรับเปลี่ยนโหมดเป็นภาษาอีสาน
1: ใช่
0: เอาใจไงเอาใจแฟนๆรายการหรือคอมเมนต์มาหน่อยคุณผู้ชมที่รับชมตอนนี้อยู่เอ๊อยากให้เป็นภาษาอยากให้มองอีสานผ่าน MBT เนี่ยเป็นภาษาอีสานบ้างหรือ
1: ตายแล้ว
0: หรืออยากให้สเปเชียลบางวันภาษากลางหน่อยเพราะว่าบางทีบางจังหวัดแบบจังหวัดอื่นๆที่เข้าใจว่าคือจริงๆต่อให้เราเป็นคนจังหวัดในพื้นที่ภาคอีสานแต่บางคนพูดไม่ได้น
1: ะ
0: พูดไม่ได้ถ้าไม่ใช่อีสานเนทีฟหนูไม่เนทีฟไม่เนทีฟแต่พี่เนทีฟถ้าอีสานเนทีฟก็จะประมาณแบบพูดอีสานได้อย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าแฟนรายการที่แบบฟังได้บ้างฟังไม่ได้บ้างอาจจะแบบโอ้ยสลับหน่อยเป็นภาษากลางหน่อยอันนี้เรายินดีนะหรือที่เราดูมาแล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพื้นที่ไหนจังหวัดไหนมีที่เที่ยวที่น่าสนใจเปิดที่เที่ยวใหม
1: ่
0: ส่งคลิปมาเลย
1: ค่ะ
0: ส่งคลิปมาอินบ็อกซ์มาทาง Facebook Page NPT ภาคอีสานก็ได
1: ้ค่ะ
0: นะเป็นคลิปก็ได้เป็นวอล์กพ็อปเสียงสัมภาษณ์หรือหุ้ยเมนูเนี้ยที่นี่ที่เดียวจังหวัดเลยเมนูนี้เด่นมากยังไม่เคยถ่ายรายการเลยอยากประชาสัมพันธ
1: ์
0: สินค้าตัวนี้โอ้ยดีเสื้อผ้าสวย
1: ค
0: ุณพ่อคุณแม่รวมกลุ่มกันทอผ้ามาเลยส่งคลิปมาก็ได
1: ้
0: ทั้งหมดทั้งมวลหรือจังหวัดไหนมีการจัดกิจกรรมอยากประชาสัมพันธ์อยากโปรโมทเราก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อภาพรวมก็ให้คนได้ไปกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที
1: ่ ค่ะทักได้ไหมอ่ะ
0: ทักได้
1: วันนี้ใส่แว่น
0: ใส่แว่นโอ้ยลืมดูเป็นแว่นคู่คือถ้าเกิดถอดนี่ไม่เห็นอะไรเลยสคริปต์ก็ไม่เห็นอะไรก็ไม่เห็น
1: ค่ะวันนี้ไม่ได้จะพาไปที่ท่องเที่ยวใหม่ๆแต่เป็นแหล่งโบราณสถานคือเป็นโบราณศาสนสถานที่อยู่คู่กับประเทศไทยมา 1,000 ปีแล้วมีประวัติมาอย่างยาวนานเลยค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะไปที่อุทยานประวัติศาสตร์พิมายอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาค่ะแหล่งโบราณสถานที่อยู่คู่มาตั้งแต่สมัยโบราณเลยพันกว่าปีแล้วนะคะทุกวันนี้เดี๋ยวจะชวนไปเที่ยวกันไปดูบรรยากาศล่าสุดกันค่ะ
0: ครับ
1: ไปดูกันค่ะปราสาทหินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนั่นก็คือปราสาทหินพิมายอยู่ในเขตจังหวัดนครราชสีมานะคะที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นศูนย์กลางเป็นปากประตูสำคัญจากลุ่มแม่น้ำมูลไปสู่เมืองพระนครของอาณาจักรกัมพูชาค่ะแล้วก็บ้านเมืองในเขตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยเป็นโบราณสถานที่ปรากฏอยู่ในเมืองพิมายซึ่งคำว่าพิมายค่ะปรากฏอยู่หลายแห่งเลยมีชื่อปรากฏอยู่หลายแห่งทั้งนอกเมืองและในเมืองโบราณแต่ที่สำคัญคือตัวปราสาทตัวปราสาทหินเนี่ยแหละค่ะที่มีอายุยาวนานกว่า 1,000 ปีสวยไหมคะ
0: โอ้สวยมากคือสถานที่ว่าสวยแล้วนะคนถ่ายมาสวยมากจริง
1: ชมน้ำฝนใช่ไหม
0: เอาหนูถ่ายเหรอเอาเราถ่ายเองเหรอนี่จริงภาพสวย
1: เห็นไหมคะดุกดีตรงนั้นน้ำฝนเอง
0: คือเล่นเองถ่ายเอง
1: ถ่ายเอง
0: สปอยเองนี่คือตัวอย่างที่ดีคือถ่ายสวยจริงๆทำให้เราอยากไปทำให้เราอยากไปเนี่ยภาพสวยจริงดูสดชื่นนะ
1: ค่ะ
0: อยู่อำเภอพิมายโอ้โหดูสิเรื่องราวเนี่ยจริงๆเราอยากจะย้อนยุคไปนะยุคนั้นได้ใช่ไหม
1: ก็น้ำฝนพี่แม็กนพป้าช่วยกันถ่ายแต่ถ้าเห็นว่าเดินไปเดินมาน้ำฝนเอง
0: อันที่เป็นตัวแสดงด้วย
1: ใช่ที่เห็นแบบว่ามีภาพเคลื่อนไหวก็จะเป็นน้ำฝนถ่าย
0: อันนี้คือต้องบอกว่าโอ้โหต้องไปนะพี่เคยไปครั้งหนึ่งแต่เอ๋นี่คือบ๊ายบาย
1: อันนี้เป็นแหล่งเป็นมุมสุดฮิตค่ะที่ถ้านักท่องเที่ยวไปเนี่ยต้องไปถ่ายมุมนี้ให้ได้เลย
0: หน้าต่างป่องเอี้ยม
1: ใช่แล
0: ้วก็สวย
1: ใช่ค่ะ
0: นี่อัศจรรย์ไหมสร้างได้ยังไง
1: โบราณพันกว่าปีที่แล้วทำได้ยังไง
0: สร้างได้ยังไงขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างด้วยความที่แบบโอ้ก็จะเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามนี่คือโอ้นับถือคนสมัยก่อนน
1: ะ
0: แล้วมีความคงทนการเลือกใช้วัสดุที่แบบจนถึงปัจจุบันได้ผ่านไป 1,000 กว่าปีอ่ะยังเห็นเป็นรูปเป็นร่างให้เราได้อยู่แบบนี
1: ้จริงๆอะค่ะคือ 1,000 ปีอะมันไม่ได้สมบูรณ
0: ์ยังไม่เสร็จขนาดนี
1: ้แต่ว่าเราก็มีวิธีการบูรณะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
0: ได้
1: แต่เดี๋ยวเรามาพูดคุยเรื่องของประวัติศาสตร์กันก่อน
0: อย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้ครับคืออุทยานประวัติศาสตร์พิมายเนี่ยตั้งอยู่ที่อำเภอพิมายไม่ไกลนะจากตัวเมืองจังหวัดนครราชสีมานี่ประมาณ60กิโลเมตรสบายสบายเลยขับชิลๆเต็มที่ก็ประมาณไม่เกิน40นาทีในการขับรถเดินทางเป็นศาสนสถานที่สร้างขึ้นในพุทธศาสนาลัทธิมหายานคำว่าพิมายเนี่ยคุณผู้ชมครับปรากฏขึ้นชื่อเมืองในศิลาจารึกพบในประเทศสหราชอาณาจักรกัมพูชาประชาธิปไตยหลายแห่งเลยแหละโดยเฉพาะข้อความในจารึกปราสาทพระขันธ์ที่กล่าวว่าพระเจ้าชัยวรมันที่7โปรดให้สร้างที่พักคนเดินทางน้ำฝนจากราชธานีมาเมืองพิมายเนี่ย17แห่งแสดงถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างเมืองพิมายกับอาณาจักรเขมรและแสดงความเป็นเมืองสำคัญโอ้โหสุดยอด
1: มีหลายการสันนิษฐานค่ะด้วยความที่ถ้าดูจากตัวหินเนี่ยตัวหลักฐานก็คือน่าจะ 1,000 ปีที่แล้วมีอายุ900ถึง 1,000 ปีที่แล้วก็เลยมีการสันนิษฐานกันว่าน่าจะเริ่มก่อสร้างเนี่ยตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่1หรือเริ่มก่อสร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่6คือจากหลักฐานก็สันนิษฐานว่าถ้าไม่ได้ก่อสร้างตั้งแต่พระเจ้าชัยวรมันที่1ก็น่าจะเป็นพระเจ้าชัยวรมันที่6แต่มาเสร็จสมบูรณ์แบบรุ่งเรืองสุดๆคือในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่7ซึ่งก็นานมาก
0: พี่ยังมีรูปถ่ายกับตรงเนี้ยแกภาพเมื่อกี้นะพี่ไม่รู้ว่าเรียกอะไรนะตอนเด็กพี่เคยไปตอนประมาณสักน่าจะ10ขวบเคยไปเที่ยวครั้งหนึ่งถ่ายกับเมื่อกี้รูปเมื่อกี้ยังมีรูปอยู่เลยทุกวันนี
1: ้บริเวณที่ตั้งของปราสาทพิมายนะคะจะเห็นได้ชัดเลยว่าเป็นเมืองโบราณขนาดใหญ
0: ่
1: คือถ้าเราดูมุมสูงนะเขาจะเป็นผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าคือไม่ได้ดูแค่ตัวปราสาทนะคะแต่ทั้งเมืองเนี่ยพื้นที่ประมาณ2,000 กว่าไร่เลย
0: 2,000 กว่าไร่
1: คือเป็นเมืองโบราณ
0: อ
1: ่ะถ้าเราย้อนไปในอดีตเมืองโบราณตรงนี้ 2,000 กว่าไร่เขาจะมีรูปเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะมีคูน้ำมีกำแพงเมืองล้อมรอบค่ะแล้วตรงนี้คือปราสาทหินพิมายเนี่ยถ้าพูดง่ายๆคื

0: ที่เขาถกเถียงกันเน
1: า
0: ะ
1: ว่า
0: แต่หลักฐานเนี่ยบ่งชี้ว่าเชื่อว่าส่วนยอดหรือหลังคาปราสาทพิมายเนี่ยแหละค่ะเป็นต้นแบบของการก่อสร้างปราสาทนครวัดของเขมรในสมัยต่อมาเนื่องจากปราสาทพิมายนะคะหันหน้าไปทางทิศใต้จึงเข้าใจว่ารับกับถนนที่ตัดมาจากทางกัมพูชาแล้วก็มีการสร้างอโรคยาศาลาหรือที่พักเนี่ยเดินทางขึ้นตามแนวถนนจนถึงพิมายในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่7พี่ต๋อมก็สงสัยใช่ไหมว
1: ่
0: าคือสวยขนาดนี้คนโบราณเขาใช้วิธีการยังไง
1: ถูกต้อง
0: ด้วยแรงค่ะด้วยแรงศรัทธาของศาสนาแล้วก็ด้วยความเขาเรียกว่าด้วยความพลังของผู้นำค่ะที่สามารถเกณฑ์คนเกณฑ์ชาวบ้านมาสร้างปราสาทที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ได
1: ้
0: มาสร้างศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ได้คือถ้าพันปีที่แล้วเนี่ยคือตอนนี้เรายังเห็นว่ามันสวยมากแล้วใช
1: ่ใช่ใช่
0: พันปีที่แล้วมันจะสวยงามแล้วก็อลังการขนาดไหนทีนี้พี่ตอบถามว่าเอ๊ะแล้วทำยังไงมันถึงมีวิธีที่แบบเรายังเห็นมันดูสมบูรณ์อยู่เลย
1: ถูกต้องอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ยังคงถึงความสวยเป็นเอกลักษณ์ที่แบบ
0: ใช่ยังยิ่งใหญ่ยังสวยงามยังดูสมบูรณ
1: ์คือพอไปเห็นภาพนี้รู้สึกว่าเออตระการตา
0: ใช่ค่ะ
1: ดูตระการตาดูยิ่งใหญ่ดูอัศจรรย์อะดูว่าเอ๊ะสร้างมาได้ยังไง
0: ใช่มาดูวิธีการนะคะเดิมค่ะปราสาทพิมายนะคะจะมีสภาพปรักหักพังทรุดโทรมไปตามกาลเวลาค่ะแต่ในปี2507ทางกรมศิลปากรนะคะก็ได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลฝรั่งเศสในการบูรณะซ่อมแซมปราสาทประธานของปราสาทพิมายจนแล้วเสร็จในปี2512ค่ะต่อมาเมืองพิมายและปราสาทพิมายนะคะก็มีการบูรณะจนแล้วเสร็จแล้วก็ถูกผลักดันพัฒนาให้เป็นอุทยานประวัติศาสตร์พิมายคือคำว่าอุทยานประวัติศาสตร์พิมายเนี่ยค่ะคือรวมถึงเมืองโบราณด้วยคือถ้าเราพูดกันว่าปราสาทพิมายปราสาทหินพิมายเนี่ยก็คือตัวปราสาทตรงนี้แหละที่เราเห็นแต่เขายังมีบริเวณอาณาบริเวณโดยรอบที่เป็นเมืองโบราณอย่างที่น้ำฝนบอกคือพื้นที่เนี่ย 2,000 กว่าไร่เลยทั้งเมืองเลยค่ะก็เลยถูกยกระดับพัฒนาให้เป็นอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
1: นี่คือภาพเมื่อปี2507
0: ใช่ค่ะคือการเริ่มบูรณะทางกรมศิลปากรเนี่ยก็เริ่มบูรณะตั้งแต่ปี2507แล้วตอนนั้นคือร่วมมือกับรัฐบาลฝรั่งเศสในการบูรณะซ่อมแซมซึ่งใช้เวลาบูรณะนะคะคือกับรัฐบาลฝรั่งเศสนะบูรณะตั้งแต่ปี2507ถึง2512เลยก็ประมาณ5ปีใช่ประมาณ5ปีนะคะดำเนินการบูรณะปราสาทพิมายด้วยวิธีอนาสติโลซิสเป็นวิธีที่คือปราสาทพิมายปราสาทหินพิมายเนี่ยเป็นแห่งแรกของประเทศไทยที่ใช้วิธีนี
1: ้
0: คือร่วมมือกับประเทศฝรั่งเศสค่ะที่มาใช้วิธีนี้นะคะโดยมีนายแบร์นาร์ดฟิลิปโกรซิเอค่ะที่เป็นนักโบราณคดีชาวฝรั่งเศสร่วมกับศาสตราจารย์หม่อมเจ้ายาใจจิตพงษ์ค่ะที่เป็นผู้อำนวยการบูรณะวิธีที่บอกนะคะคืออนาสติโลซิสเนี่ยคุณผู้ชมดูจากภาพเขาจะคืนสภาพโบราณสถานโดยการนำชิ้นส่วนหินเดิมที่มีการพังทลายลงมาข้างล่างอะค่ะเขาจะคืนสภาพคือประกอบเข้าสู่ตำแหน่งเดิมให้มากที่สุดเพื่อรักษาความถูกต้องตามรูปแบบสถาปัตยกรรมโบราณและคงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ไว้ให้ได้มากที่สุดคือเขาจะดูเลยว่าชิ้นส่วนเอาชิ้นส่วนเดิมเป็นหลักอ่ะยกขึ้นไปประกอบขึ้นไปตามรูปแบบตามการศึกษา
1: เหมือนการศึกษาว่าโครงสร้างต้องเป็นแบบนี้นะ
0: ใช่คือให้คงตามประวัติศาสตร์ดั้งเดิมให้ได้มากที่สุดส่วนไหนที่ขาดหายไปอ่ะสมมติเราเห็นเสาแบบนี้ใช่ไหมคะส่วนที่ขาดหายไปคือไม่เห็นร่องรอยละเขาก็เดี๋ยวพูดถึงชิ้นเดิมก่อนนะคือเขาจะเนี่ยค่ะศึกษาแล้วเขาจะกำหนดรหัสให้เลยอย่างหินแต่ละก้อนเนี่ยค่ะพอเขาว่าเนี่ยชัวร์ว่าเนี่ยคือชิ้นเดิมเมื่อพันปีที่แล้วเขาจะสลักรหัส
1: ไว้
0: ใช
1: ่
0: ถ้าอนาคตพังลงมาอีกเขาสามารถประกอบคืนที่เดิมได้อีกแล้วถ้าต้องมีการชิ้นใหม่ขึ้นมาเนี่ยก็จะเอาให้ใกล้เคียงกับ
1: รูปร่างเดิม
0: มากที่สุดใช่ค่ะคือการสลักรหัสจะทำให้รู้ว่าอันไหนเป็นชิ้นเดิมตั้งแต่พันปีที่แล้ว
1: อ
0: ันไหนเป็นชิ้นใหม่ที่ทำขึ้นมาในปัจจุบัน
1: โอ้มันคงนึกภาพประมาณว่าเหมือนสมมติว่าตัวอาคารเนี้ยก็จะมีตัวเลข1ไปจนถึงสูงสุดเลยคือสมมติ 1,000 เราก็จะดูออกเป็นโครงสร้างอาจจะเป็นผังของตัวอาคารตัวปราสาทนี้เลยแหละว่ามีตัวเลขสมมติตัวเลขที่1คือหินรูปร่างนี้มีข้อมูลเดิมอยู่แล้วก็จะมาต่อเรื่อยๆต่อให้พังลงมาก็ทราบไปเช็คข้อมูลปุ๊บตัวที่ขาดหายไปคือหมายเลข4ก็ไปเช็คประวัติข้อมูลหมายเลข4เป็นรูปร่างแบบไหนสร้างขึ้นมาอีก
0: ใช่แต่คือหินใหม่กับหินเดิมเนี่ยรหัสจะไม่เหมือนกันเพื่อที่การบูรณะในอนาคตด้วยนะคะ

0: สวยงามคือขนาดการบูรณะในปี2507อ่ะยังต้องใช้เครนยังต้องใช้รถยนต์แล้วสมัยโบราณทำยังไง
1: ทำอะไรทำยังไงเนาะงงเน
0: า
1: ะ
0: มากเก่งมากเลยนะคะ
1: โอ้โหดำเนินการมาก็คือเป็นการก็ถือว่าเป็นการพัฒนาที่เก่งนะคนสมัยก่อนนี้คือแบบโอ้โหสุดยอดในการสร้างขึ้นมาเนรมิตขึ้นมาเป็นรูปร่างจนปัจจุบันนี
0: ้
1: จนต
0: ั้
1: งนี่ตั้งแต่ปีจนแล้วเสร็จเนี่ยคือแล้วเสร็จตั้งแต่ที่เอาที่น้ำฝนบอกว่าเริ่มมีการทำตั้งแต่ปี2507
0: ใช่ค่ะ
1: มาจนถึงปี2512
0: ใช่ค่ะแล้วก็เปิดเป็นอุทยานประวัติศาสตร์อย่างเป็นทางการในวันที่12เมษายน2532อย่างที่หนูบอกว่าคือตัวปราสาทเนี่ยมันก็จะชินกันว่าปราสาทหินพิมายแต่เขาถูกยกระดับให้ทั้งรอบบริเวณ
1: อ
0: ะที่เป็นเมืองโบราณพิมายยกระดับขึ้นเป็นอุทยานประวัติศาสตร์พิมายแล้วก็เปิดเป็นอุทยานอย่างเป็นทางการคือปี2532
1: 32พี่ก็ได้ประมาณ25 26 27 28 29 30 31
0: 32ยังไม่เกิด
1: พี่ไปช่วงนี้แหละพี่ไปช่วงประมาณเขาเปิดนี่แหละพี่จำได
0: ้
1: ช่วงนั้นที่มีการเหมือนช่วงแรกนี่คือบูมมากตอนนี้พี่เริ่มเป็นเด็กคือจำความได้ว่าโอ้โหตอนนั้นกระทึกคือโกรธมากไปปราสาทหินพี่ไม้ปราสาทหินพี่ไม้ไปเที่ยวจากบ้านพี่ก็ประมาณสักน่าจะ100กว่ากิโลตัวอำเภอบ้านพี่อำเภอบ้านพี่อยู่นาเชือกก็ค่อนๆไปทางพี่ไม้ละม
0: ัน
1: ไปทางบุรีรัมย์ทางโคราชละจำได้ว่าช่วงประมาณเนี่ย2532เนี่ยแหละถ้าจะไม่เกินเนี่ยที่พี่ไปช่วงกำลังเปิดพอดีกำลังบูมพอดีเลยช่วงนั้นจำได้เป็นภาพที่ความรู้สึกว่าคือมันยังมีภาพทรงจำที่ดีที่ยังเรามีกล้องถ่ายภาพเนาะถ้าเราไม่มีกล้องเราคงนึกอะไรไม่ออกพอสักพักกลับบ้านไปเห็นรูปเนี่ยโอ้เนี่ยเราเคยไปครั้งนึงตอนที่ยังเป็นเด็กละ
0: หนูยังไม่เกิด
1: ยังไม่โอยนี่ไงที่บอกว่าเริ่มดำเนินการบูรณะโบราณสถานตั้งแต่ปีเริ่มดำเนินการเนี่ยปี2525พี่เพิ่งเกิดเอง2525เนี่ย
0: สำหรับการเปิดให้บริการนะคะไม่มีวันหยุดเลย
1: ไม่มีวันหยุด
0: ให้บริการทุกวันตั้งแต่7โมงเช้าเลย7โมงครึ่ง7นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกา30นาที
1: แพงไหมค่าเข้า
0: คนไทย20บาทชาวไทย20บาทชาวต่างชาติ200บาทเด็กนักเรียนนักศึกษาบุคคลในเครื่องแบบผู้สูงอายุและภิกษุสามเณรเข้าฟรีฟรีจ้า
1: ไปเถอะเนาะนั่นไปเที่ยวนั่นไปเที่ยวพาคุณแม่ไปเที่ยวพาคุณแม่ไปเที่ยวพาลูกหลานไปเที่ยวได้ไปศึกษาธรรมชาติ
0: อลังการจริงๆแล้วก็ร่มรื่นมาก
1: ร่มรื่น
0: แต่ยังไม่หมดค่ะไม่ได้พาไปแค่อุทยานประวัติศาสตร์พิมายไปอำเภอพิมายได้ทีมีอีกหนึ่งสถานที่ที่เป็นอันซีนของพิมาย
1: อยู่อำเภอเดียวกันไหม
0: อยู่ใกล้ๆกันเลย
1: ข้างๆกันเลย
0: ใช่แต่เป็นอันซีนแล้วเป็นอันซีนที่หลายคนไม่รู้แต่จริงๆเขามีอายุกว่า350ปี
1: โอ้
0: เมืองโบราณไงอย่างที่บอกที่นี่เป็นเมืองโบราณ
1: อัศจรรย์ซึ่งธรรมชาติเป็นคนสร้างขึ้นมาล้วน
0: ๆใช่เดี๋ยวเห็นภาพแล้วจะขนลุก
1: เห็นว่ามีการขอพงขอพรด้วยนี
0: ่ใช่ถูกใจพี่ตอบเลย
1: หลายๆคนหรือแฟนรายการที่อุ้ยสายมูต้องไปแล้วเรามีความรู้สึกว่าเอานะเราต้องพึ่งพาเราเป็นคนใสๆไงเป็นคนใสๆ
0: ใส
1: ๆเป็นคนใสๆเราต้องพึ่งพาสายมูแล้วทุกวันนี้มูก็ใช้วิทย์ก็ใช้แต่มูประมาณสัก 80% ห้ามพลาดนะเพราะว่าช่วงนี้2เมษายน2นี่จะพาไปมูกัน
0: พักกันสักครู่เดียวค่ะ
1: ครับ

ครูบาอาจารย์ท่านเอากำลังคือกำลังทั้ง5นะให้ใครก็ตามที่เดินทางก็มากราบพระพุทธเจ้า5องค์กลับไปให้มีกำลังจะป่วยอยู่ก็ตามให้กำลังได้ดีขึ้นจะสุขภาพไม่ดีก็ให้กำลังได้ดีขึ้นจึงได้เอาบารมีของคำว่า5เลข5หรือกำลังเนี่ยเป็นบารมีของพระพุทธเจ้า5พระองค์นี้เชิญทุกท่านได้มาสัมผัสได้มาชมและอธิษฐาน

0: กลับมาพูดคุยกันต่อค่ะวันนี้ก็คือเทปพิเศษเลยพาไปเที่ยวอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมา
1: ใช่ครับ
0: ช่วงที่แล้วพาไปอุทยานประวัติศาสตร์พิมายที่เป็นเมืองโบราณที่มีอายุเก่าแก่กว่า
1: พี่ก็จะชินปากว่าปราสาทหินพิมายปราสาทหินพิมายอย่างเงี้ยนะ
0: ถ้าพูดถึงปราสาทหินพิมายก็คือตัวปราสาทแต่ว่าถ้าเราพูดถึงอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
1: ภาพรวม
0: ใช่เป็นภาพรวมคือเขาใช้คำว่าเมืองโบราณ
1: ที่บอกว่า2,000กว่าไร่
0: ใช่
1: โอ้ยิ่งใหญ่นะ
0: ยิ่งใหญ่มากๆ
1: อันเดียวกันประวัติ

0: ริษัทพิมายก็ได้ปราสาทหินพิมาย
1: ได้เหมือนก
0: ัน ก็ได้เหมือนกันที่เดียวกันที่เดียวกันที่อำเภอพิมายซึ่งยังไม่พอแค่นี้เอาจริงๆน่ะคุณผู้ชมเป็นแฟนรายการน้ำฝนพี่อยากจะมีสักแบบวันนึงแบบสายมูจ๋าเลยอะไรเงี้ยฝันไม่เคยคิดนะแล้วแบบเคยเห็นพี่มดดำอ่ะพี่มดดำที่พาไปแบบที่ท่องเที่ยวไปบึงการไปสายมูไปท่องเที่ยวไปสายมูคือเอาใจแฟนสายมูอะไรเงี้ยเราอาจจะไม่จ๋าขนาดนั้นเพราะโปรดักชันเราไม่ขนาดนั้นของพี่มดดำเขาโปรดักชันเขาพร้อมไงถ
1: ึ
0: ง
1: ง
0: านพร้อม
1: ทำได้
0: ไหมแบบเดินทางสายมูในพื้นที่เริ่มจากขอนแก่นก่อนเริ่มที่จากจังหวัดอื่นๆก่อนหรือยังไงคุณผู้ชมชอบไหมถ้าเกิดชอบคอมเมนต์มาหน่อยคอมเมนต์มาหน่อยเป็นกำลังใจว่าเออเอาสายมูหน่อยเอาใจสายมูหน่อย
1: หัวที่นี่น่าจะถูกใจ
0: นะ
1: เพราะว่าก็มีเจ้าแม่ไซงามที่ศักดิ์สิทธิ์มากคนนิยมไปกราบไหว้มากๆเลย
0: นะ
1: แล้วบริเวณโดยรอบร่มรื่นมากสวยงามคือเข้าไปแล้วขนลุกอ่ะ
0: ไกลไหมจากตัวปราสาทหินพิมาย
1: ไม่ไกลค่ะไม่ไกลไม่กี่กิโลเนี่ยนะประมาณ 2-3 กิโลไม่ไกลค่ะอยู่ใกล้ๆกันเลยนะคะอุทยานไซงามค่ะตั้งอยู่ที่บริเวณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสำริดถนนชลประทานตำบลในเมืองอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาค่ะคือตรงนี้เขาจะมีพื้นที่อยู่ประมาณ 25,000 ตารางฟุตมีพืชยืนต้นนะคะที่เป็นชื่อพื้นเมืองจะเรียกว่าไซย้อยอ่ะเข้าไปข้างในเลย
0: อันนี้
1: บริเวณโดยรอบเน
0: ี่
1: ยบริเวณในรอบจะเห็นว่าคือตรงกลางเนี่ยค่ะที่เรียกว่าไซงาม
0: คือต้นไซ
1: ใช่ต้นไซคือมองจากข้างนอกนะคะก็จะเห็นเหมือนเขาเป็นเกาะเลย
0: เหมือนอยู่ในน้ำไม่หรออ๋อเป็นกอ
1: เป็นกอเข้ามาแล้วอันนี้เริ่มเข้ามาข้างใน
0: โอ้อ่ะขนลุกนะ
1: ใช่ค่ะอันนี้เข้ามาข้างในแล้ว
0: โอ้
1: เขาจะมีน้ำโดยรอบพอเราเดิน
0: สภาพเหมือนน้ำเคยท่วมไหมเหมือนน้ำเคยขังอย่างเงี้ยมันด้วยสื่ออาจจะไม่ใช่เนาะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ไม่ทราบ
0: ดูสีเหมือนแบบน้ำเคยขังแต่โอ้โหดูสีอ
1: ันนี้ไม่ทราบแต่ว่าเป็นคือสถานที่เนี่ยเขาเป็นสถานที่ถ่ายหนังมาแล้วหลายเรื่อง
0: ไปหนังผีไหม อ่ะดูจากภาพเอาใครจะคิดดูจากภาพเนี่ยแอบเสียวอยู่นะแอบเสียวอยู่นะอะไรนะ358ไม่ใช่ไม่ใช่358ปีหรออ
1: ายุเก่าแก่ค่ะอายุเก่าแก่
0: ต้นทรายดั้งเดิม
1: ใช่อายุเก่าแก่มากกว่า350ปีเลยค่ะที่ไซงามแห่งนี้นะคะเริ่มเป็นที่รู้จักนี่ๆเจ้าแม่เจ้าแม
0: ่เราสาธุออนไลน์ได้ขอพรออนไลน์ตอนนี้ขอพรสาธุนะขอให้ลูกขอให้โดนขอให้แฟนรายการทุกท่านที่รับชมตอนนี้อยู่โดน
1: อะไร
0: โดน3ตัว2ตัว
1: สาธุ
0: 6ตัวก็ได้อ่ะ
1: ตีเลขเอาเองนะคะ
0: 6ตัว6ตัว
1: แล้ว
0: เป็นในนายไม่แน่นะเทปนี้จะปังก็ได้นะ
1: นี่ที่เขาไปสักการะไปเจ้าแม่ไซงามที่ไปสักการะ
0: ความมหัศจรรย์เนาะความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่รังสรรค์ขึ้นมาคือต้นไทรนี่แหละเขาก็ไปตามรูปร่างตามสภาพอากาศตามเป็นทรงที่สวยนะเป็น
1: ใช่คือขนลุกอ่ะเมื่อเดินเข้าไปแล้วขนลุกแต่ว่าอากาศคือโดยรวมคือข้างนอกอะค่ะอย่างที่บอกคือมองเข้าไปข้างในเนี่ยจะเห็นเป็นเกาะข้างนอกเนี่ยร้อนเลยแต่เข้าไปข้างในคือเย็นเลย
0: สดชื่น
1: คือแค่ข้ามสะพานไปอะเย็นเลย
0: ฟีลเหมือนคล้ายๆกับคำชะโนดแบบนั้นแบบนั้นเนาะคล้ายคนรู้สึกนะเพราะเหมือนรอบๆนอกคำชะโนดก็จะแบบสูงข้างนอกอากาศร้อนข้างในก็จะเป็นแบบชื้นๆหน่อยอากาศเย็นๆหน่อย
1: ใช่ค่ะอากาศเย็นเลยด้วยความมหัศจรรย์ของธรรมชาตินะคะ
0: แต่พี่ไม่ไปคนเดียวแน่ต้องมีเพื่อนไปเป็นกลุ่มไปเป็นเพื่อนหน่อย 2-3 คนก็ยัง
1: ต้องให้ออกก่อนฟ้ามืด
0: นั่น
1: ไม่ต้องกลัว
0: ออกอยู่แล้วดูหน่อยโอ้โหนี่แม็กแต่พูดถึงว่าก็สวยนะเราเน้นกันไปขอพรสายมูไง
1: สวยหรือว่าไปถ่ายรูปคือสายมูก็ไปขอพรใช่ไหมคะสายชอบถ่ายรูปเช็คอินเนี่ยมีมุมให้ถ่ายรูป
0: อาร์ตหน่อย
1: ใช่มีมุมให้ถ่ายรูปเยอะมากคือวันนั้นที่ไปก็วัยรุ่นเยอะวัยรุ่นไปถ่ายรูปเช็คอินกันก็เยอะเลยก็ตรงนี้แหละมันชิคๆมันอาร์ตนะคะคือถ้าดูจากตัวต้นไม้ค่ะต้นไทรเนี่ยมีอายุมากกว่า350ปีเนาะก็จะเห็นแบบมีป้ายต้นไทรเก่าแก่358ปีแอบใบ
0: ก็ใบไงแล้วก็ใบตัวเลขคือตามภาพเมื่อกี้น
1: ี้จริงๆแล้วค่ะในที่เป็นที่รู้จักจริงๆเนี่ยคือเริ่มเป็นที่รู้จักในสมัยตั้งแต่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถในรัชกาลที่5ค่ะที่เสด็จไปประพาสเมืองพิมายคือตั้งแต่ปี2454แล้วพระองค์พระราชทานนามสถานที่แห่งนี้ว่าไซงามจากนั้นเลยเป็นที่รู้จักของชาวไทย
0: ก็ตั้ง300กว่าปีอ่ะกี่รอบแล้วเนี่ยเราเกิดแล้วเกิดอีก3รอบ4รอบอ่ะถ้ามีโอกาสได้เกิดอีกนะ
1: ค่ะก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยความงดงามของรากไทรที่พันซับซ้อนประสานกันเป็นไทรโครงขนาดยักษ์นะคะคือบางก็ดูเหมือนโครงขนาดยักษ์แล้วก็เหมือนใยแมงมุมเหมือนกันนะด้วยตัวรากไทรนะคะสัมผัสเข้าไปแล้วก็จะ

0: ผัสได้ถึงความเย็นสบายร่มรื่นโดยรอบทรายก็จะมีสะพานข้ามแม่น้ำที่สวยงามด้วย มีศาลาจุดชมวิวที่ยื่นออกไปกลางน้ำด้วยแล้วก็รอบๆของฝากจัดเต็มมากค่ะ
1: ได้ขอภาพอีกหน่อยก็ได้นะขอภาพอีก
0: ของกินก็คือแบบโอ้โหผัดหมี่โคราชห้ามพลาด
1: ที่สุดอยู่แล้ว
0: ไก่ย่างเป็ดย่างห้ามพลาดคือเดินออกมาจากคือรอบๆเลยค่ะรอบๆมีร้านค้าเต็มเลยอาหารคือเด็ดวันนั้นกินแล้วส้มตำ
1: อร่อยไหมอร่อย
0: ตำปูปลาร้าก็ดีตำโคราชก็ดีอร่อยไปเรื่องของกินซะละ
1: วันเดียวเสร็จเทปแรกต้องมีของกินนี่คือศิลปะที่ธรรมชาติสร้างขึ้นเป็นความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้างขึ้นก็เป็นความสวยงามเนาะเป็นเหมือนซุ้มอ่ะเหมือนซุ้มที่เราเหมือนเราทำขึ้นมาเหมือนคนทำอ่ะแต่นี่คือธรรมชาติสร้างขึ้นมาเป็นซุ้มก็จะมีเป็นรากไทรแผ่กิ่งก้านสาขาประสานปกคลุมตามพื้นที่ขนาดใหญ่เนี่ยพื้นที่กว้างน
0: ะ
1: ที่ก็ประมาณเท่าไหร่25,000 ตารางฟุตใช่ไหม
0: คะ
1: ก็เป็นความร่มรื่นร่มเย็นประชาชนก็สามารถไปชมความสวยงามที่เกิดจากการรังสรรค์ที่น่าชื่นธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมาความสวยงามที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาและที่ขาดไม่ได้ไปตรงที่เจ้าแม่อะไรนะ
0: เจ้าแม่สายงาม
1: ไปที่ภาพเจ้าแม่สายงามมาสักครู่นี่เห็นไหมกี่ปีน่ะคุณผู้ชมเห็นเลขอะไร3 5 8
0: ต้นดั้งเดิม
1: ต้นดั้งเดิมคืออายุ358ปีนะครับโหเพื่อขายแบบไม่แน่นะนี่ขอพรได้เลยสายมูไม่ควรพลาดเพราะว่าเป็นที่ที่หลายๆคนหลายๆท่านเนี่ยไปนะครับก็คืออาจจะมีบางคนเคยแบบรู้สึกว่าทุกร้อนทุกใจหรืออาจจะแบบก็ไม่แน่แหละบางคนอาจจะถูกชะตากับเจ้าแม่สายงามขอพรเรื่องความรักก็ได้ไม่รู้นะเราสปอยเกินเราสปอยเกินให้ดูยิ่งใหญ่ไว้ก่อน
0: ไปเราจะรู้ว่าคนที่ไปขอเนี่ยเขาประสบ
1: เรื่องอะไร
0: เรื่องอะไร
1: ใช่
0: ต้องไป
1: ก็ไปขอพรได้หรือเอาแบบกว้างๆก็ไปขอความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานขอภาพรวมเลยความรักสุขภาพร่างกายแข็งแรงและหรือก็แบบขอโชคขอลาภ
0: ไปพักผ่อนหย่อนใจก็ได้ร่มเย็น
1: ได้ละ
0: ร
1: ่
0: มเย
1: ็
0: น
1: ร
0: ่
1: มเย
0: ็
1: น
0: ร่มเย
1: ็นมีความร่มเย็นมีความร่มเย็นไปคือได้หลายอย่างแหละรวมถึงเราไปก็ไปขอพรไปแบบไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนสักพี่ว่า2 วัน 1 คืนพอดีก็ไปนอนสักคืนหนึ่งก็
0: ได
1: ้หรือ
0: คือถ้าไปถึงอาจจะรู้สึกว่าไม่พอก็ได้
1: ใช่เพราะ
0: น่ารัก
1: เผื่อในเผื่อเพราะพี่เชื่อว่าในพื้นที่ของอำเภอพิมายเนี่ยมีที่เที่ยวหลายที่นะ
0: ค่ะ
1: นี่คือตัวอย่างที่เราเอาสถานที่ท่องเที่ยวมาสปอยกันอย่างที่บอกว่าพื้นที่ไหนจังหวัดไหนมีที
0: ่แล้วก็ไม่เสียค่าเข้านะคะ
1: อ๋อไซงามนี่ไม่เสียค่าเข้า
0: อุทยานไซงามไม่เสียค่าเข้า
1: แต่ปราสาทหิมายเนี่ยคือ
0: คนไทยแค่20 บาท
1: คนไทย20 บาท
0: เด็กนักเรียนคนในเครื่องแบบ
1: ผู้สูงอายุ
0: พระภิกษุผู้สูงอายุพระภิกษุสามเณรเข้าฟรี
1: ฟรีต่างชาติก็200 บาท
0: ใช่ค่ะถ้าอุทยานประวัติศาสตร์พิมายนะคะก็คือเข้าได้ตั้งแต่7:30ถึง 17:30
1: ทุกวัน
0: ใช่ทุกวันส่วนที่นี่ก็ทุกวันเหมือนกันอุทยานไซงามแต่ว่าเข้าได้ตั้งแต่8 โมงเช้าจนถึง 18:00
1: ย้ำว่าคุณต้องออกจากอุทยานไซงาม
0: คือทั้ง2 ที่เลยควรออกก่อนฟ้ามืด
1: เนาะไม่ใช่อะไรหรอกเพราะเจ้าหน้าที่ไม่อยู่แล้วพักผ่อนกันเปิดไว้เป็นในปิดได้เป็นใน
0: มองไม่เห็น
1: มันจะมืดไง
0: ใช่มันจะมืดแค่นั้นแหละ
1: นะไม่ควรไปนะนี่แหละที่เราพาไปเที่ยวกันแบบออนไลน์กันได้นะครับ
0: และนี่ก็คือทั้งหมดของรายการเมาอีสานผ่าน NBT วันนี้นะคะอยากไปเที่ยวที่ไหนอีกก็ส่งเข้ามาส่งข้อความ
1: หรือ
0: คุยมาได้เลย
1: คอมเมนต์มาหน่อยก็ได้คอมเมนต์มาได้ว่าอยากไปไหนอยากพาไปนั่นไปนี่ไปกินนั่นกินนี่พาไปหน่อย
0: ได้เลย
1: ยินดีมาก
0: แล้วเดี๋ยวเทปหน้าจะพาไปเที่ยวที่อื่นอีก
1: ครับ
0: สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: พบกับรายการ
0: คิดดี
1: วันนี้พวกเราทั้งสองคนและพี่ๆทีมงานจะพาทุกคนมาที่ Kids Road Cafe นะคะคือคาเฟ่สำหรับเด็กที่ออกแบบมาเพื่อเป็นสถานที่ที่มีทั้งเด็กและผู้ปกครองสามารถใช้ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยผ่อนคลายและสนุกสนานค่ะ
2: ค่ะและสถานที่แห่งนี้นะคะไม่ใช่แค่คาเฟ่สำหรับเด็กค่ะแต่เป็นพื้นที่ครอบครัวเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้การเล่นรวมถึงการส่งเสริมจินตนาการพัฒนาการให้กับเด็กๆค่ะเรื่องราวกิจกรรมต่างๆค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรรับชมกันเลยค่ะ

0: ค่ะและในตอนนี้นะคะเราได้อยู่กับพี่ต้าคิดโดสคาเฟ่ค่ะสวัสดีค่ะพี่ต้า
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ค่ะแนวคิดและแรงบันดาลใจในการเปิดร้านคิดโดสคาเฟ่มาจากอะไรคะ
1: ก็เริ่มต้นก็มาจากลูก2คนครับที่ช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดด้วยแล้วเราก็พยายามที่จะหากิจกรรมให้ลูกพาลูกไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆทีนี้ก็รู้สึกว่าแบบเราต้องไปตามต่างจังหวัดทีนี้ก็เลยคิดว่าเออพอทุกครั้งที่กลับบ้านเราคิดว่ามันเดินทางก็เหนื่อยเนาะถ้าสมมติว่าเรามีสถานที่ของเราเนี่ยแล้วแบบมีที่ให้ลูกเล่นเนี่ยมันก็คงจะดีไม่ว่าจะไม่ใช่แค่สำหรับลูกตัวเองแต่ว่าเป็นลูกเพื่อนทีนี้ก็เลยภรรยาก็เลยคิดต่อยอดว่าเอ้ยถ้าเราทำแบบนี้ก็ให้คนอื่นด้วยก็คงจะดีครับผม
2: แล้วคาเฟ่ที่นี่จะแตกต่างจากคาเฟ่เด็กทั่วไปยังไงหรอคะ
1: สำหรับผมคิดว่าทุกที่อ่ะไม่เหมือนกันอยู่แล้วก็เหมือนกับเด็กๆเนี่ยแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนาะทีเนี้ยแต่หลายคนเขาบอกว่าคิดโดสเนี่ยจะมีกิจกรรมเยอะจะพาทำนู่นทำนี่ตามแต่ละซีซั่นแต่ละสัปดาห์แต่ละเดือนก็ไม่เหมือนกันซึ่งผมคิดว่าแต่ละกิจกรรมหรือว่าแต่ละสถานที่เนี่ยก็เขาก็จะมีความแตกต่างเขาจะมีข้อดีของตัวเองนี่แหละทีนี้เราเลยคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่แบบเหมือนความหลากหลายแล้วก็กิจกรรมที่ไม่ซ้ำแล้วก็ต่อยอดไปได้มากขึ้นแล้วก็เน้นความสนุกเราเน้นความสนุกมากๆเลยครับคือเหมือนกับน้องมาทุกคนเนี่ยก็จะพยายามที่จะทำให้น้องเนี่ยได้รู้สึกถึงความสนุกและได้เล่นด้วยครับผม
0: ค่ะแล้วมีแนวคิดอย่างไรคะในการออกแบบพื้นที่ของร้านให้แบบเป็นแนวนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คือผมอ่ะเรียนออกแบบมาทีเนี้ยก็เลยแต่ว่าในสิ่งที่เรียนเนี่ยก็ไม่ได้มีแบบว่าออกแบบเพื่อเด็กเนาะเป็นสถานที่สำหรับเด็กทีเนี้ยก็เลยก็กว่าจะมาทำแต่ละโซนได้ก็เริ่มต้นจากใช้ลูกตัวเองแล้วก็ลูกเพื่อนมาวัดขนาดวัดไซส์วัดสถานที่ว่าควรจะเป็นแบบนี้เหมาะสำหรับแบบพื้นที่เนี้ยเหมาะสำหรับเด็กน่าจะเป็นประมาณแบบนี้ครับผม
2: แล้วที่ร้านมีการให้บริการอะไรยังไงบ้างคะ
1: นอกจากโซนที่จะมีกิจกรรมสำหรับเด็กโซนที่ให้น้องเล่นก็ยังมีเป็นโซนร้านอาหารเป็นโซนร้านอาหารสำหรับผู้ปกครองอยากจะนั่งทานข้าวหรือดื่มกาแฟครับ
0: ค่ะแต่ละกิจกรรมของที่นี่มีผู้เชี่ยวชาญได้เข้ามาแบบมีส่วนร่วมหรือว่าให้คำแนะนำอย่างไรไหมคะ
1: มีครับเราปรึกษาทางด้านครูอาจารย์ที่เหมือนสมมติว่าเราไปเรียนเนี่ยส่งลูกไปเรียนเนาะเราก็จะถามคุณครูว่าเนี่ยถ้าเราทำสิ่งเนี้ยมันควรจะเป็นไปได้ไหมคุณครูอยู่โรงเรียนก็น่าจะโอเคนะอะไรอย่างเงี้ยครับและซึ่งกิจกรรมที่เราทำมาเนี่ยเป็นกิจกรรมที่น้องๆเคยทำอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นวันสงกรานต์ก็ส่งน้ำพระหรือว่าวันลอยกระทงเราก็ประดิษฐ์กระทงซึ่งทุกคนก็เคยทำอยู่แล้วทีเนี้ยเราเหมือนสมมติว่ามีทีมลอยกระทงเราก็เอากิจกรรมหลายๆอย่างมารวมกันครับ
2: ที่ร้านมีการออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละช่วงวัยยังไงบ้างคะ
1: คือต้องบอกว่าหลักใหญ่เนี่ยสำหรับเด็กเนี่ยคือหน้าที่ของเขาเนี่ยคือการเล่นทีเนี้ยถ้าเราออกแบบทุกอย่างเนี่ยโดยเป็นการเล่นเหมือนเขามาเล่นแน่นอนเลยว่าเขาจะสนุกทีนี้พอเขาสนุกปุ๊บเนี่ยขั้นตอนการเรียนรู้มันจะมาเริ่มมาจากตรงนั้นแหละครับ
0: ค่ะและนี่นะคะเป็นส่วนหนึ่งของร้านคิดโดสคิดคาเฟ่ค่ะเดี๋ยวในช่วงหน้าเรามารับชมกิจกรรมต่างๆของที่นี่กันค่ะ

0: ่ะแล้วมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเราจะมาพูดคุยกับพี่ต้ากันต่อเลยค่ะการเรียนรู้ผ่านการเล่นการลงมือทำมีประโยชน์ต่อน้องๆที่มาทำกิจกรรมอย่างไรบ้างคะ
1: โอ้มีประโยชน์มากเลยครับคือแต่ละกิจกรรมเนี่ยเหมือนเราจะโฟกัสความสนุกก่อนเนาะเพราะถ้าน้องสนุกเนี่ยน้องก็จะมีใจที่จะทำทีนี้การเรียนรู้มันจะต่อยอดจากความการเล่นนี่แหละทีเนี้ยยกตัวอย่างเช่นเหมือนพอเรามาเล่นเนี่ยน้องๆเนี่ยเด็กๆที่มาประมาณ0ถึง6ขวบเนี่ยกล้ามเนื้อมือเขายังไม่แข็งแรงเลยเขามาเล่นมันก็น่าจะถูกแล้วเพราะถ้าสมมุติจะให้เขามาเขียนหนังสือหรืออะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นมันจะผิดธรรมชาติทีนี้ก็เลยพอเวลาเขาเล่นเนี่ยเขาหยิบจับอะไรเนี่ยมันก็เป็นการฝึกเขาไปในตัวละครับผมก็มันก็จะต่อยอดจากการเล่นที่มีกิจกรรมต่างๆแต่ละทีมอย่างเงี้ยฮะ
2: แล้วในเรื่องความปลอดภัยสำหรับเด็กมีการดูแลหรือว่าจัดการกับน้องๆยังไงบ้างคะ
1: เรามีพี่สตาฟคอยดูแลตลอดเวลาเลยครับแต่ละมุมแต่ละจุดก็อาจจะบางครั้งอุบัติเหตุเนี่ยเราต้องบอกว่ามันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อแต่ทุกอุบัติเหตุหรือว่าทุกเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเนี่ยมันจะอยู่ในสายตาเราเสมอครับผมอย่างคือถ้าเรามีคนเยอะเนี่ยเราคอยดูแลเขาเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยอุบัติเหตุที่มันอาจจะเกิดขึ้นมันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ครับผม
0: ค่ะพ่อเขามีบทบาทในการส่งเสริมกิจกรรมหรือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กๆในแต่ละกิจกรรมยังไงบ้างคะ
1: ผู้ปกครองนี่สำคัญมากครับนอกจากจะเป็นพ่อแม่แล้วยังเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะยังเป็นเหมือนแบบมันสำคัญจริงๆนะเพราะว่าเราพ่อแม่แต่ละคนเนี่ยก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันเนาะแต่ว่าทุกคนเนี่ยหน้าที่หลักของเขาคือเป็นพ่อแม่ใช่ไหมครับทีเนี้ยพี่คิดว่าพ่อแม่เนี่ยควรจะเป็นพ่อแม่ที่อันนี้หวังว่าจะตอบตรงคำถามนะ คิดว่าพ่อแม่เนี่ยควรจะเป็นพ่อแม่ที่มีอยู่จริงคือถ้าในบทบาทในการส่งเสริมพัฒนาการของเขาเนี่ยคือเราอ่ะไม่ได้เก่งไปซะทุกเรื่องหรอกเหมือนสมมติพี่เป็นพ่อเนี่ยก็เราพี่ก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องแต่อะไรก็ตามที่พอเวลาลูกต้องการที่จะทำหรือว่ามีความสนใจในด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยเราเพียงแค่อยู่ตรงนั้นแค่ซัพพอร์ตเขาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามคืออย่างน้อยเนี่ยเรารับฟังเขาก็พอไม่ต้องไปตัดสินเขาหรือไม่ต้องไปชี้นำเขาบางครั้งเราไม่รู้แล้วก็โลกใบนี้มันเปลี่ยนไปตลอดเวลาครับผม
2: แล้วทางร้านมีการวางเป้าหมายในการส่งเสริมการเรียนรู้ของน้องๆยังไงคะ
1: พี่คิดว่าเราพี่คิดว่าน้องๆเด็กๆทุกคนเนี่ยการเรียนรู้เนี่ยมันเริ่มมาจากการเล่นก่อนเพราะว่าหน้าที่หลักของเด็กๆเนี่ยคือเขาเล่นสิ่งที่เขาของใช้ในชีวิตประจำวันที่เขาต้องการที่จะมีเนี่ยก็คือของเล่นใช่ไหมครับทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเราพาเขาเล่นมากขึ้นเนี่ยเขาโอกาสที่เขาจะได้เรียนรู้อ่ะมันก็จะเยอะขึ้นครับผม
0: ค่ะแล้วในอนาคตพี่ต้าอยากเห็นคิดโดนเนี่ยพัฒนาไปทางด้านไหนบ้างคะ
1: คือพี่เนี่ยตอนนี้คิดโดสเนี่ยกำลังมีโครงการว่าจะขยายร้านให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็โฟกัสที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นเพราะว่าปลายปีที่แล้วเนี่ยเราทำกิจกรรมพิเศษเราเรียกว่าเอาติ้งก็คือไปเที่ยวนี่แหละพาน้องๆไปฟาร์มของที่บ้านเองมีเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยกิจกรรมหลักๆมันไม่มีอะไรเลยคือเด็กๆประมาณ 10-20 คนเข้าไปเก็บไข่แล้วก็มาทำไข่เจียวรู้สึกว่าสนุกมากทีเนี้ยเหมือนพอได้ไข่ปุ๊บใช่ไหมเรามาทำไข่เจียวแล้วก็กินกับผู้ปกครองพี่ก็คิดว่าถ้าเราขยายร้านออกมาแล้วก็ทำเป็นฟาร์มที่แบบที่คนมาคาเฟ่ปุ๊บแล้วได้ทำกิจกรรมตรงนี้ด้วยแล้วก็โฟกัสที่ธรรมชาติมากขึ้นเพราะเด็กๆส่วนใหญ่สมัยนี้เราห่างจากธรรมชาติมากก็เลยคิดว่าควรจะมีธรรมชาติมาให้เด็กมากขึ้นครับ
2: ค่ะแล้วร้านมีแผนที่จะจัดกิจกรรมพิเศษร่วมกับโรงเรียนหรือว่าชุมชนข้างนอกบ้างไหมคะ
1: คือที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่มีกิจกรรมที่คอลแลบกับโรงเรียนหรือว่าชุมชนเลยแต่ว่าทีเนี้ยพอเราไม่มีกิจกรรมแบบเนี้ยเราก็เลยจัดกันขึ้นมาเองเหมือนที่บอกไปก็คือจะมีกิจกรรมแต่ละสัปดาห์แล้วก็ปลายปีเนี่ยจะเป็นกิจกรรมเราเรียกกันว่าเอาติ้งก็คือไปเที่ยวข้างนอกแต่ทีเนี้ยปีเนี้ยคิดว่าน่าจะทำอยู่หลังร้านเพราะเราจะสร้างสถานที่ทำสถานที่ใหม่คือแล้วอยากจะเล่าถึงบรรยากาศปีที่แล้วก็คือมีน้องอยู่ประมาณ20คนแต่ละสัปดาห์พากันไปข้างนอกแล้วรู้สึกว่านอกจากธรรมชาติแล้วน้องพอเขาเห็นสัตว์เราก็จะมีเป็ดมีไก่มีเต่าอีกเยอะมากมายเลยทีนี้เขาก็ไปให้อาหารรู้สึกว่าบางคนเขามีความอ่อนโยนในตัวของเขานะพอเขาเห็นสัตว์แล้วเขารู้สึกแบบเหมือน อยากจับอยากทะนุถนอมอะไรอย่างนี้ครับเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากเลยสำหรับเด็กเพราะไม่เคยคิดว่าเด็กจะเจอธรรมชาติแล้วจะรู้สึกว่าโอ้เป็นตัวเองมากขนาดนี้ครับ
0: แล้วในแต่ละกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์ค่ะก็คือก็จะเปลี่ยนไปแต่ละกิจกรรมใช่ไหม
1: ใช่ครับแต่ละซีซั่นแต่ละสัปดาห์แต่ละเดือนก็จะมีกิจกรรมตามแบบนั้นยกตัวอย่างเช่นมีฮาโลวีนมีคริสต์มาสอันนี้ก็เป็นแบบสไตล์ฝรั่งเนาะถ้าเป็นของไทยๆเราก็จะมีแบบมีข้าวพรรษามีสงกรานต์เงี้ยครับแล้วก็มีวันแม่วันแม่ก็จะจัดมีกิจกรรมให้แม่เข้ามาเป็นส่วนร่วมด้วยครับผม
2: แล้วกิจกรรมนี้มันแตกต่างกันออกไปยังไงบ้างเหรอคะ
1: แตกต่างกันมากครับก็คือบางกิจกรรมเนี่ยเราจะเน้นความสนุกบางกิจกรรมบาง ที่ผ่านมามีโยคะก็จะเน้นความสงบของทางจิตใจให้เด็กๆซึ่งเป็นอะไรที่น่าแปลกคือตั้งแต่ทำมาเนี่ยรู้สึกว่าน้องๆเนี่ยสามารถทำอะไรหลายอย่างมากที่เราไม่รู้ครับผม
0: ค่ะแล้วพี่ต้าอยากให้คิดโดเนี่ยสะท้อนภาพสังคมทางด้านการเรียนรู้ในยุคใหม่อย่างไรบ้างคะ
1: คือยุคใหม่เนี่ยต้องบอกก่อนว่าอย่างแรกเลยคือโลกเราเนี่ยมันหมุนไปเร็วมากมันเปลี่ยนไปทุกปีมันเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นเจเนอเรชันไหนเนี่ยการเพราะสภาพแวดล้อมที่เราเติบโตมามันไม่เหมือนกันเนาะถ้าพูดถึงหลักการเรียนรู้นะครับคือทุกที่เนี่ยเราสามารถเรียนรู้ได้ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามเหมือนกับที่บอกขั้นต้นไปถ้าสมมุติว่าผู้ปกครองเนี่ยเป็นพ่อแม่ที่มีอยู่จริงเราจะอยู่ที่ไหนมันเป็นที่ที่เรียนรู้ได้หมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นตอนไปรับน้องๆจากโรงเรียนหรือตอนไปกินข้าวด้วยกันตอนไปส่งเด็กๆไปโรงเรียนแม้กระทั่งตอนก่อนนอนก็เราก็สามารถที่จะแบบเหมือนแลกเปลี่ยนพูดคุยแล้วเด็กเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามเหมือนที่บอกไปยิ่งที่เป็นธรรมชาตินะคือเด็กจะแบบเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีที่สุดสำหรับเด็กเลยสำหรับพี่ที่คิดว่านะครับ
2: ที่ร้านเปิดให้บริการวันไหนบ้างคะ
1: เปิดทุกวันครับหยุดเฉพาะวันอังคารเพราะวันอังคารเนี้ยเราจะปิดทำความสะอาดครับผม
2: แล้วถ้ามาใช้บริการนี้ต้องเสียค่าบริการอะไรบ้างคะ
1: ก็น้องหนึ่งท่านเนี่ยถ้าวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ย290 บาทถ้าวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์เนี่ย350 บาทครับ
0: แล้วจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยเปิดเวลากี่โมงคะ
1: อ๋อวันธรรมดาเปิดถ้าจันทร์ถึงศุกร์เปิด10 โมงถึง 1 ทุ่มเสาร์อาทิตย์เปิด9 โมงถึง 1 ทุ่มครับผม
0: ค่ะแล้วสุดท้ายนี้พี่ต้ามีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมไหมคะ
1: ก็อยากจะฝากมีแค่อย่างเดียวครับคือในฐานะเป็นที่เป็นผู้ปกครองเหมือนกันนะครับก็คืออยากจะให้ทุกท่านเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่กับลูกได้นานขนาดไหนเหมือนตอนที่ผมลูกยังเล็กๆเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าเอ๊ะเราจะได้อุ้มเขานานขนาดไหนเพราะมีช่วงวัยหนึ่งเขาก็โตขึ้นเราก็ไม่สามารถอุ้มเขาได้แล้วดังนั้นอยากจะให้ผู้ปกครองที่กำลังรับชมรายการนี้อยู่คือคิดแค่อย่างเดียวคือเป็นผู้ปกครองที่มีอยู่จริงนั่นหมายความว่าคือไม่ว่าเขาจะไปทำอะไรหรือว่าเขาจะชอบอะไรแบบไหนเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปด่วนตัดสินเขาคือแค่ซัพพอร์ตเขาไปเสมอๆครับผม
2: ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวของรายการทีวีนะคะพวกเราทั้งสองคนขอขอบคุณพี่ต้า
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: ค่ะการเรียนรู้ไม่จำเป็นต้องเรียนรู้แค่ในห้องเรียนนะคะคิดดอสคิดคาเฟ่ก็ยังเป็นอีกหนึ่งแห่งของการเรียนรู้สำหรับเด็กๆของจังหวัดขอนแก่นค่ะและวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
1: มันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
0: ช่วยผมหน่อยนะพี
1: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
2: แท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
1: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
3: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
4: นุ่มนุ่มช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชลาภาพหน่อย
1: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละไปด้วยทางรัฐ
5: ทางรัฐ
1: ทางรัฐ
6: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
7: ง่าย
6: ครบ
8: จบ
9: ทุกเรื่องรัฐ
6: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
10: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
1: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
6: โหลดเลย
11: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน

การผสมดนตรีพื้นบ้านและดนตรีสากลยังผสมได้ไม่ดีพอเพราะว่าดนตรีพื้นบ้านก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเช่นนั้นแต่สมัยนี้ก็คือมีการพัฒนาทั้งเครื่องดนตรีทั้งทฤษฎีดนตรีเรียนดนตรีเพิ่มขึ้นมาก็จะมีเทคนิคหรือว่าทักษะในการปรับเครื่องดนตรีจูนเครื่องดนตรีให้เล่นร่วมกับดนตรีสากลได้แล้วก็เล่นกับดนตรีในทั่วโลกได้ครับ

0: คะ
1: รู้อะไรคะ
0: ก็ดาราสาวไปเที่ยวดินเนอร์กับเสี่ยใหญ่ฉันต้องมีอะไรแน่ๆ
1: จริงเหรอมีไหมหลักฐานอ่ะ
0: นี่ค่ะแคปมาจากวงในนะคะ
1: อย่างนี้ต้องแชร
0: ์แชร์เลยค่ะ
2: หยุดจ้า
1: ทำไมแค่แชร์ก็ผิดหรอ
2: ข่าวเท็จผิดพรบ.คอมใครแชร์ใครเผยแพร่โดนกันทั้งนั้นจ้ะ
3: ก่อนแชร์อะไรคิดก่อน3วิข่าวจริงไหมใครเป็นคนโพสต์แชร์แล้วใครสวยรู้เท่าทันสื่อรอดทั้งตัวรอดทั้งชื่อ

พูดถึงศาสตร์พระราชาเนี่ยเมื่อไหร่แล้วน้ำตาพ่อเนี่ยจะไหลเลยจนจะพูดอะไรจะไม่ออกเลยครับเพราะเขาเห็นงานมาตลอดด้วยการโครงการของศาสตร์พระราชาคำว่าศาสตร์พระราชานี่เป็นยังไงเราต้องศึกษาแล้วก็หาองค์ความรู้แล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพ่อก็ติดปฏิญาณตนตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้เลย

ครูบาอาจารย์ท่านเอากำลังคือกำลังทั้ง5นะให้ใครก็ตามที่เดินทางก็มากราบพระพุทธเจ้า5องค์กลับไปให้มีกำลังจะป่วยอยู่ก็ตามให้กำลังได้ดีขึ้นจะสุขภาพไม่ดีก็ให้กำลังได้ดีขึ้นจึงได้เอาบารมีของคำว่า5เลข5หรือกำลังเนี่ยเป็นบารมีของพระพุทธเจ้า5พระองค์นี้เชิญทุกท่านได้มาสัมผัสได้มาชมและอธิษฐานบุญกัน

และกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโรงพยาบาลสิรินธรจังหวัดขอนแก่นใช้กิจกรรมปักผ้าช่วยฟื้นฟูผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมหลังติดตามผลต่อเนื่อง44สัปดาห์พบความจำสมาธิและการประสานงานระหว่างมือกับตาดีขึ้นพร้อมช่วยให้ผู้สูงวัยกลับมาใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีสนธิกำลังหน่วยงานความมั่นคงตรวจยึดยาบ้าเกือบ 600,000 เม็ดมูลค่ากว่า29ล้านบาทริมฝั่งแม่น้ำโขงจังหวัดหนองคายพบห่อยาบ้าประทับตรานกอินทรีและตัวอักษรเบสเป็นครั้งแรกติดตามได้ในอีสาน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการอีสานวันนี้ครับประจำวันอังคารที่13ตุลาคม2569นะครับวันนี้อยู่กับผมซุปเปอร์ปรมัตติพลงามและนี่เลยครับต้องบอกว่าเป็นผู้ประกาศข่าวของเรานะครับสุดหล่อประจำช่องเลยนะครับ
0: ต้องบอกว่าไม่ได้อ่านกับซุปเปอร์แบบอันนี้ครั้งแรกนะที่อ่านกับซุปเปอร์รู้สึกตื่นเต้นอยู่เหมือนกัน
1: ครับผมวันนี้อยู่กับซุปเปอร์และพี่ปอยนะครับ
0: แน่นอนแน่นอนเอาวันนี้ตื่นเต้นสบายสบายไหมวันนี
1: ้วันนี้สบายสบาย
0: สบายเนาะเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปเน
1: า
0: ะ
1: ถูกต้องฮะอย่างที่บอกกับคุณผู้ชมว่าทุกครั้งที่พอพิธีกรชายพิธีกรหญิงอ่านคู่กันจะเป็นเรื่องปกตินะฮะพอวันนี้ปุ๊บเนี่ยเป็นชายคู่นะฮะซุปเปอร์กับพี่ปอยเขาบอกว่าเป็นคู่ที่ห้ามมาเจอกัน
0: อ้าวทำไมล่ะครับ
1: เพราะว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวความน่าเชื่อถือของข่าวจะลดลงไปเลย
0: ไม่เป็นไรแต่ว่าข่าวเรามีแหละข่าวเราน่าจะตื่นอย
1: ู่
0: แล้ว
1: ถูกต้องครับผม
0: ครับแล้วก็เช่นเคยครับคุณผู้ชมก็สามารถรับชมทางระบบทีวีดิจิตอลนะครับกดหมายเลข11 NBT ภาคอีสานแล้วก็ Facebook Fanpage นะครับ NBT ภาคอีสาน YouTube Channel ก็มีเหมือนกันนะครับ NBT ภาคอีสานแล้วก็ฝากติดตามช่องทาง TikTok ด้วยนะครับตอนนี้เรียกว่าร้อนแรงซะเหลือเกิน
1: ไวรัลมากไวรัลมากต้องบอกว่าสำหรับคุณผู้ชมที่อาจจะไม่ได้ติดตามในรายการของเราที่เป็นรายการสดตลอด1ชั่วโมงนะครับผ่านช่องทาง TikTok ครับคุณผู้ชมครับ NBT 11ภาคอีสานเราจะรวบรวมตัดเป็นสกู๊ปข่าวเลยเรียงข่าวให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามย้อนหลังแบบใกล้ชิดและทุกพื้นที่ทุกเวลาเลยครับ
0: ครับ
1: วันนี้มีข่าวที่น่าสนใจเยอะมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับเนื่องจากวันนี้วันอังคารที่13ตุลาคมนะครับวันนี้เป็นวันคล้ายวันสวรรคตนะครับของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ครับแน่นอนว่าวันนี้หลายพื้นที่ทั่วทั้งประเทศไทยเลยก็มีการจัดกิจกรรมถวายราชสักการะในช่วงเช้าที่ผ่านมานั่นเองครับ
0: รวมไปถึงที่จังหวัดขอนแก่นเองในช่วงนี้เป็นเทศกาลกินเจน้องซุปเปอร
1: ์ครับ
0: เดี๋ยวก็จะพาคุณผู้ชมพาน้องซุปเปอร์ไปกินเจกันหน่อยที่จังหวัดขอนแก่นเองเนี่ยเขามีการเปิดโรงเจเลย
1: โอ้แจกฟรีใช่ไหมฮะ
0: แจกฟรีแบบไม่อั้นเลย
1: ว้าว
0: เรียกได้ว่าไม่คำนึงถึงว่าอาจต่อให้ราคาผักที่มันจะเพิ่มสูงขึ้น
1: ครับ
0: เขาก็ไม่คำนึง
1: ต่อ
0: ให้หมดเขาก็จะทำมาเติมอีก
1: เนี่ยต้องบอกว่าในยุคที่ข้าวยากหมากแพงแบบนี้เรื่องพวกนี้

0: ําคัญมากนะครับแล้วก็จะสามารถที่จะส่งต่อให้กับคนที่ขาดแคลนส่งคนต่อให้กับคนที่ยากไร้ได้ด้วยนะครับรวมถึงวันนี้มีข่าวดีนะครับสําหรับใครที่บอกว่ารอติดตามมากสําหรับพืชสวนโลกอุดรธานีนะครับซึ่งจะเปิดให้เข้าเยี่ยมชมอย่างเป็นทางการ1พฤศจิกายนนี้นะครับในถอยหลังอีกไม่กี่สัปดาห์เท่านั้นเองตอนนี้ด้านหน้าทางเข้าเปิดใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เรามีภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมด้วยเช่นเดียวกันวันนี้หลากหลายเรื่องราวตลอด1ชั่วโมงเต็มอัดแน่นให้กับคุณผู้ชมผ่านหน้าจอ NBT 11ภาคอีสานครับเราไปเริ่มต้นจากข่าวแรกกันครับหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนครับจัดพิธีทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลาถวายราชสักการะและจิตอาสาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเริ่มต้นที่จังหวัดเลยครับนำโดยนายชัยพจน์จรูญพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ที่สนามหน้าสารกลางจังหวัดโดยมีพระราชวชิรสุธีเจ้าอาวาสวัดศรีสุทธาวาสเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเลยครับได้นำผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและยืนสงบนิ่งเป็นเวลา89วินาทีเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
1: ส่วนจังหวัดสกลนครนางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรที่วัดป่าสุทธาวาสอำเภอเมืองสกลนครโดยมีพระเทพวชิระรังสีเจ้าคณะจังหวัดสกลนครฝ่ายธรรมยุทธเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมประกอบพิธีถวายผ้าไตรและเครื่องไทยธรรมก่อนร่วมตักบาตรพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลจากนั้นที่อาคารอเนกประสงค์มณฑลทหารบกที่29ศูนย์ฝึกจิตอาสาภาค2ค่ายกฤตศรีวราอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เป็นอันเสร็จพิธี
0: เช่นเดียวกันครับในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นที่จังหวัดขอนแก่นครับนายยุทธพรพิรุณสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีที่ห้องประชุมแก่นเมืองสารกลางจังหวัดโดยมีนางนวลนฤมลพิรุณสารรองนายกเทศขออภัยครับรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นหัวหน้าส่วนราชการสารทหารตำรวจข้าราชการผู้นำองค์กรส่วนท้องถิ่นพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณครับ
1: ต่อด้วยจังหวัดหนองคายครับที่หอประชุมประจักษ์ศิลปาคมสารกลางจังหวัดหนองคายอำเภอเมืองหนองคายนายสรศักดิ์ศรีเครือเนตรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชประจำปี2569โดยมีพระศรีวชิระโมลีรองเจ้าคณะจังหวัดหนองคายและเจ้าอาวาสวัดชัยพรเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำพระสงฆ์และสามเณรจำนวน59รูปออกรับบิณฑบาตจากข้าราชการและประชาชนซึ่งส่วนใหญ่นำข้าวสารและอาหารแห้งมาร่วมทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
0: ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามครับที่วัดปัจฉิมทัศน์ตำบลตลาดอำเภอเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามนายสมเกียรติวิริยกุลนันท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชโดยมีพระวัชรสารธรรมมุนีเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สวดพระพุทธมนต์มีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการสารทหารตำรวจนายอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประสงค์นิกรชาวจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจุดเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจากนั้นได้เข้าสู่พิธีสวดพระพุทธมนต์และร่วมกันทำบุญตักบาตรโดยมีพระภิกษุสงฆ์ออกรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งเป็นอันเสร็จพิธี
1: จ ังหวัดชัยภูมิครับที่บริเวณสนามหน้าสารกลางจังหวัดชัยภูมินายอนันต์นาคนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชโดยมีข้าราชการตุลาการทหารตำรวจนายกเหล่ากาชาติจังหวัดชัยภูมิหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนเข้าร่วมพิธี
0: ที่ค่ายศรีหราชเดโชชัยบริเวณอาคารอเนกประสงค์กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่8ค่ายศรีหราชเดโชชัยจังหวัดขอนแก่นพันเอกสุพรเทพชัยยงผู้บังคับการกรมทหารราบที่8ได้เป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราชประจำปี2569โดยมีพันโทณรงค์พลลี้ไพบูลย์ผู้บังคับกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่8พร้อมด้วยนายทหารสัญญาบัตรนายทหารประทวนนายทหารกองพันประจำการและสมาชิกสมาคมแม่บ้านของหน่วยเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
1: ขณะที่เมื่อวานจังหวัดบึงกาฬนายสุรพลเจริญภูมิผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬนำหัวหน้าส่วนราชการและจิตอาสาร่วมกิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจทำความสะอาดเก็บขยะและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬซึ่งในวันที่16ถึงวันที่17ธันวาคม2569ทางจังหวัดบึงกาฬจะใช้สถานที่ดังกล่าวจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในระดับจังหวัด
0: ในพื้นที่จังหวัดหนองคายครับเมื่อเวลา9นาฬิกาของเมื่อวานนี้13ตุลาขอวันนี้เมื่อวานนี้นะครับ12ตุลาคม2569นายสรัญศักดิ์ศรีเครือเนตรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ณลานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา60พรรษาอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายได้นำจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ฉีดน้ำทำความสะอาดบริเวณลานเฉลิมพระเกียรติและพื้นที่โดยรอบและได้ร่วมกันฉีดน้ำทำความสะอาดและทาสีองค์อนุสาวรีย์ปราบห่อโดยมีจิตอาสาพระราชทานส่วนราชการพนักงานลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงสำหรับวันนวมินทรมหาราชตรงกับวันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้ร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจที่ทรงบำเพ็ญเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยตลอดรัชสมัย
1: พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดบึงกาฬกันบ้างครับกับการสร้างซุ้มดอกไม้จันทร์ครับผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬครับลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์เตรียมความพร้อมรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงพร้อมให้กำลังใจจิตอาสาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ครับที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬครับนายสุรพลเจริญภูมิผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬพร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของการก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในส่วนของจังหวัดบึงกาฬโดยผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬนะครับได้กำชับทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบให้มีความเรียบร้อยและสมพระเกียรติพร้อมจัดเตรียมระบบจราจรจุดบริการน้ำดื่มและมาตรการดูแลความปลอดภัยเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมพิธีครับ
0: จากนั้นครับผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยคณะได้เดินทางไปยังห้องประชุมชั้น2ที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มสตรีจิตอาสาจำนวน50คนที่ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและส่วนราชการครับได้ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พร้อมกับกล่าวขอบคุณและให้กำลังใจจิตอาสาที่ร่วมแรงร่วมใจดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการ

0: ของเราเป็นเจ้าภาพและในวันนี้ครับประเทศไทยของเราจะได้เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้นำเสนอกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันนี้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมร่วมเวทีเสวนาระดับโลกพร้อมกับเจรจาทวิภาคี30นัดหมายมุ่งขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมเข้าร่วมเวทีเสวนาสำคัญ4เวทีครับพร้อมกับกำหนดเจรจาทวิภาคี30นัดหมายระหว่างวันที่13ถึง17ตุลาคมนี้เพื่อขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างประเทศสำหรับวันนี้ครับ13ตุลาคมมีการเสวนาระดับสูงเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในโลกที่แบ่งขั้วโดยมีทางด้านของนางคริสตาลิน่าจอร์เจียวานะครับกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศรวมถึงนายอาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกและนางริกก้าปูราครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของฟินแลนด์เพื่อที่จะร่วมกันนะครับในการกำหนดทิศทางและหารือแนวทางในการรับมือความเสี่ยงและความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันครับ
1: ครับนอกจากนี้นะครับยังมีเวทีทบทวนและพัฒนาการเศรษฐกิจไทยนะครับนับตั้งแต่การเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมเมื่อปีพ.ศ. 2534รวมถึงการหารือแนวทางใช้ทรัพย์สินทางปัญญาไม่ว่าจะเป็นสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของธุรกิจนวัตกรรมขณะที่วันที่15ตุลาคมนะครับนายเอกนิติได้มีกำหนดร่วมเวทีอภิปรายระดับโลกครับเกี่ยวกับปัญหาหนี้สาธารณะความผันผวนด้านพลังงานและผลกระทบจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ทั้งนี้นะครับประเทศไทยจะมุ่งใช้โอกาสจากการเป็นเจ้าภาพนี่แหละครับเชื่อมโยงความร่วมมือระดับนานาประเทศเสริมสร้างความเชื่อมั่นและต่อยอดโอกาสทางเศรษฐกิจการลงทุนในระยะยาวครับ
0: ก็ต้องบอกว่าเป็นโอกาสดีของประเทศไทยนะครับเพราะว่าประเทศที่ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมของ IMF เนี่ยไม่มากนักนะครับแล้วก็ไทยของเราเป็นหนึ่งในนั้นนะครับเชื่อเหลือเกินว่าทุกครั้งที่ตัวแทนจากไทยได้มีโอกาสจัดกิจกรรมหรือได้ร่วมวงเสวนาเนี่ยก็น่าจะเป็นใบเบิกทางชิ้นสำคัญเลยแหละครับที่ทำให้โอกาสทางเศรษฐกิจรวมถึงการขับเคลื่อนร่วมไปกับการท่องเที่ยวและชุมชนเนี่ยเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมครับ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการยกระดับเชฟที่จะที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นกันหน่อยครับกระทรวงศึกษาขออภัยครับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครับเดินหน้ายกระดับเชฟอาหารไทยเชื่อมโยงตลาดแรงงานและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจนำร่องการจัดกิจกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับเป็นภูมิภาคแรกเลยนะครับที่อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นครับที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1ครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นดร.วันนีนนท์สิริครับหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานเปิดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศเชฟอาหารไทยประจำปี2569พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จหลักสูตรอาหารไทยมืออาชีพภายใต้โครงการ1หมู่บ้าน1เชฟอาหารไทยโดยกิจกรรมในครั้งนี้นะครับมุ่งพัฒนาทักษะบุคลากรด้านอาหารครับเชื่อมโยงผู้ผ่านการฝึกอบรมเข้าสู่ตลาดแรงงานโดยเปิดโอกาสให้โรงแรมร้านอาหารได้สัมภาษณ์ผู้ที่สำเร็จหลักสูตรโดยตรงเลยนะครับพร้อมเชื่อมโยงแหล่งเงินทุนและแพลตฟอร์มจำหน่ายร้านอาหารออนไลน์สำหรับผู้ที่ต้องการประกอบธุรกิจเป็นของตนเองครับ
0: โดยทางด้านของดร.วันนีครับได้เปิดเผยว่าโครงการดังกล่าวพัฒนาผู้เรียนมาแล้วกว่า 2,000 คนทั่วประเทศนะครับผ่านเครือข่ายหน่วยฝึกกว่า72แห่งโดยมีผู้เรียนที่ต้องผ่านการฝึกอบรมรวมแล้วเนี่ย240ชั่วโมงทางภาคทฤษฎีผ่านระบบออนไลน์และภาคปฏิบัติครับเดี๋ยวก็จะครอบคลุมอาหารไทย50เมนูเพื่อที่จะยกระดับทักษะให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพและความต้องการของอุตสาหกรรมอาหารครับสำหรับจังหวัดขอนแก่นถือได้ว่าเป็นพื้นที่นำร่องการจัดกิจกรรมครับที่จะใช้ในการเชื่อมโยงตลาดแรงงานในภาคอีสานโดยนำจุดเด่นในด้านของวัตถุดิบและภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่นมาต่อยอดเพื่อที่จะสร้างอาชีพและธุรกิจรวมถึงเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนด้วยนะครับพร้อมกับผลักดันอาหารไทยสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรมครับ
1: ครับ
0: ต้องบอกว่านี่เป็นการยกระดับฝีมือของคนไทยนะครับเพราะว่าพูดถึงเรื่องของอาหารเนี่ยถ้า พูดถึงเรื่องนี้แล้วคนไทยไม่แพ้ใครแน่นอนแล้วย
1: ิ่
0: งพูดถึงเรื่องอา

0: ารจำเพาะในแต่ละพื้นที่ภาคอีสานของเราก็เป็นพื้นที่เรียกได้ว่าเป็นเมืองแซ่บ
1: ครับ
0: นะครับ
1: โดยเฉพาะจังหวัดขอนแก่นของ
0: อร่อยถูกต้องครับโดยเฉพาะขอนแก่นของเราเมนูหลากหลายอาหารท้องถิ่นขึ้นชื่อก็เยอะมากๆเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่นำร่องที่ก็จะมีการกระจายออกไปจัดกิจกรรมในแต่ละพื้นที่เพื่อที่จะส่งเสริมศักยภาพของคนไทยนั่นเองครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปเปิดโรงเจกันหน่
1: อ
0: ยที่จังหวัดขอนแก่นของเราจะคึกคักแค่ไหนสักครู่เดียวครับ
1: ครับ

0: come to the top.
1: Everybody's trying to see what role they will anchor in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
5: แสงไฟแห่งศรัทธาจากภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขงจากแรงกายสู่แรงศรัทธาจากภูมิปัญญาสู่ศิลปกรรมแห่งสายน้ำและจากชุมชนสู่เรือไฟที่ส่องประกายเหนือแม่น้ำโขงขอเชิญร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2569ระหว่างวันที่16ถึง27ตุลาคมนี้ตลอด12วัน12คืนพบกับร้านมัจฉากาชาติเรือไฟโบราณศิลปวัฒนธรรมพร้อมชมชิมช็อปสินค้าชุมชนและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายพิเศษ26ตุลาคมวันออกพรรษาตราการตากับเรือไฟ12ลำจาก12อำเภอให้แสงแห่งศรัทธาส่องประกายจากลุ่มน้ำโขงสู่สายตาชาวไทยและนานาชาติแล้วพบกันที่นครพนม

0: กลับมารับชมข่าวกันต่อครับเดี๋ยวช่วงนี้พาน้องซูเปอร์พาคุณผู้ชมนะครับไปกินเจกันหน่อย
1: เอ
0: าไปเปิดโรงเจกันหน่อยที่จังหวัดขอนแก่นเขาบอกว่างานนี้เนี่ยสามารถกินฟรีได้แบบไม่อั้นเลยล่ะครับมูลนิธิสว่างขอนแก่นสามัคคีอุทิศครับเปิดโรงทานแจกอาหารเจฟรีวันละ2มื้อนะครับไม่จำกัดจำนวนพร้อมเชิญชวนประชาชนนำปิ่นโตใส่อาหารกลับบ้านเพื่อลดขยะพลาสติกด้วยครับนี่แหละครับคุณผู้ชมบรรยากาศอยู่ที่มูลนิธิสว่างขอนแก่นสามัคคีอุทิศนะครับเขตเทศบาลนครขอนแก่นครับประชาชนจำนวนมากครับนี่ตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะครับเยอะจริง
1: ๆเยอะมากๆนะคร
0: ับ มาร่วมเดินทางมารับอาหารเจฟรีเนื่องในเทศกาลถือศีลกินผักนะครับครั้งที่5แล้วนะครับน้องซูเปอร
2: ์ครับ
0: ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึงวันที่18ตุลาคมโอ้จัดวันที่10ก็คือจัดประมาณ 3-4 วันแล้ว
2: ถูกต้องครับผม
0: โดยทางคนที่จัดเนี่ยนายชัยสิทธิ์สิทธิอมรพรประธานกรรมการมูลนิธิสว่างขอนแก่นสามัคคีอุทิศเขาเปิดเผยว่าปีนี้ครับเปิดโรงทานแจกอาหารเจฟรีวันละ2มื้อครับโดยจะแบ่งเป็น2มื้อเนี่ยก็คือมื้อกลางวันเวลา11นาฬิกาถึง14นาฬิกาก็คือมื้อแรกเนี่ยก็คือ11นาฬิกาส่วนมื้อเย็นเนี่ยคือ17นาฬิกาถึง20นาฬิกาเลยคุณผู้ชมแต่ละมื้อเนี่ยก็จะมีอาหาร 4-5 เมนูให้ประชาชนสามารถรับประทานได้อย่างไม่จำกัดหากอาหารไม่เพียงพอก็จะปรุงเพิ่มก็จะทำเพิ่มเพื่อเขาบอกว่าจะช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนแม้ว่าราคาวัตถุดิบในช่วงนี้จะสูงขึ้นสักหน่อยนึงแต่เขาก็ไม่เป็นไรขอสู้เพื่อให้ประชาชนได้กินกัน
2: เนี่ยใจบุญมาก
0: ใจบุญ
2: น่ารักมากๆเลยนะครับทางด้านของนายธงชัยธีระรัตนนุกุลชัยครับรองประธานมูลนิธิบอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับบอกว่ามีประชาชนมารับอาหารเจเนี่ยไม่น้อยเลยนะฮะวันหนึ่งเนี่ยประมาณ 1,000 ถึง 2,000 คนต่อมื้อนะฮะหมายความว่าใน1วันเนี่ยตัวเลขอาจจะอยู่ที่ประมาณ 4,000 ทั้งวันนะฮะเพราะว่าเขามี2รอบด้วยกันเขาตั้งเป้าไว้เนี่ยก็จะเพิ่มนะครับเป็น 3,000 คนต่อมื้อนะครับซึ่งก็จะใช้งบประมาณจัดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1ล้านบาทนะครับพร้อมกับมีการรณรงค์ครับบอกว่าให้ประชาชนที่จะมารับอาหารเนี่ยนำปิ่นโตแล้วก็กล่องใส่อาหารเนี่ยมาใส่กลับบ้านเพื่อที่จะลดการใช้ถุงพลาสติกแล้วก็ปริมาณขยะได้ด้วยนะครับนอกจากนี้ครับยังมีคณะผู้ที่มีจิตศรัทธาจากทางไต้หวัน12คนด้วยกันเดินทางมาร่วมกิจกรรมครับพร้อมกับบริจาคเงิน 10,000 บาทแล้วก็นำอาหารเจมาร่วมออกโรงทานโดยให้ความสนใจไปที่เมนูส้มตำเจของไทยนะครับรวมกันเตรียมวัตถุดิบเพื่อที่จะประกอบอาหารด้วยครับผม
0: น่ากินมากๆเลย
2: นี่แหละฮะ
0: มีโอกาสก็จะไปถึงวันที่18ตุลานะ
2: ถูกต้องครับผมแล้วก็ฟรีนะฮะสองมื้อสำหรับมื้อตอนเที่ยงแล้วก็มื้อช่วงเย็นนะครับใครที่สนใจอยู่ในพื้นที่ไปได้เลยที่โรงทานเจจังหวัดขอนแก่นนะครับจากที่ขอนแก่นขยับไปอีกนิดนึงนะครับที่จังหวัดกาฬสินธุ์ที่นี่ก็เปิดโรงทานเหมือนกันต้องยอมรับว่าช่วงนี้ข้าวยากหมากแพงราคาผักที่จะนำมาใช้เป็นวัตถุดิบก็เพิ่มขึ้นแต่โรงทานที่นี่ใจดีมากยังคงมอบให้กับพี่น้องประชาชนได้ใช้จ่ายกันแบบฟรีๆเลยครับเทศกาลเจจังหวัดกาฬสินธุ์คึกคักครับคุณผู้ชมครับแม้ราคาผักและราคาขนส่งจะปรับตัวสูงขึ้นจากปัญหาน้ำท่วมส่งผลให้อาหารเจก็ปรับราคาเพิ่มเป็นถุงละ5บาทนะครับแต่ทางมูลนิธิคุณธรรมสงเคราะห์กาฬสินธุ์ยังคงใจดีครับเปิดให้กับประชาชนโดยเฉพาะผู้ยากไร้รับประทานอาหารเจฟรีตลอดเทศกาลเลยครับที่มูลนิธิคุณธรรมสงเคราะห์กาฬสินธุ์เต็กกาจีสิงเกาะหรือโรงงิ้วนะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์บรรยากาศต้องบอกว่าเป็นไปอย่างคึกคักเลยครับมีประชาชนทั้งชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนเดินทางมาทำบุญถือศีลกินเจและไหว้พระขอพรอย่างต่อเนื่องครับโดยเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานที่ผ่านมาทางด้านของนายสุวัฒน์เข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมด้วยนางทัพพัฒน์ระดาธนินจิรานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ครับและหัวหน้าส่วนราชการได้ร่วมกันรับประทานอาหารเจโดยภายในงานนะครับก็มีอาหารเจทั้งอาหารคาวอาหารหวานให้เลือกกันมากกว่า30รายการครับพร้อมกับมีนักเรียนจิตอาสาจากโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรและชาวบ้านในชุมชนช่วยกันบรรจุอาหารสำหรับประชาชนนำไปรับประทานกับที่บ้านนั่นเองคร
0: ับ โดยทางประธานมูลนิธิคุณธรรมสงเคราะห์นะครับก็ออกมาเปิดเผยว่าปีนี้นะครับราคาวัตถุดิบโดยเฉพาะผักนะครับปรับตัวสูงขึ้นจากปัญหาน้ำท่วมราคาน้ำมันและค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นส่งผลใ ต้องปรับราคาอาหารเจจากถุงละ20บาทเนี่ยเป็นถุงละ25บาทเอ้าก็มีการปรับขึ้น5บาท
2: ครับผม
0: ก็ถือว่าก็อยู่ในเกณฑ์ที่อย่างว่าเออพอรับได
2: ้ครับผม
0: แต่ก็ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ยากไร้หรือว่าผู้ที่ไม่มีรายได้เนี่ยเข้ามานั่งรับประทานอาหารเจแบบฟรีเลยที่มูลนิธินะครับทั้งช่วงเช้าไปจนถึงช่วงเย็นเลยพร้อมจัดพื้นที่รับประทานอาหารจุดจอดรถและพื้นที่ทำบุญเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานด้วย
2: โอ้ต้องบอกว่าใครที่อยู่ในพื้นที่25บาทไม่แพง
0: ไม่แพงนะแล้วดูปริมาณอะที่ได้อะเยอะอยู่นะ
2: ถูกต้องครับก็เหมือนเราไปจ่ายตลาดหนึ่งครั้งทุกวันนี้ข้าวที่ตลาดก็ถ้าต่ำๆก็25 30
0: ประมาณนี้ก็ประมาณน
2: ี้ถูกต้องครับแล้วก็บอกว่าต้องใช้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ข้าวยากหมากแพงราคาแบบนี้กับปริมาณที่ได้ถือว่าสมเหตุสมผลนะครับแล้วก็สำหรับใครที่เป็นผู้ยากไร้สามารถไปทานได้ฟรีด้วยนะคร
0: ับเดี๋ยวจากจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับไปที่โคราชจังหวัดครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปรื้อฟื้นเทศกาลหนังกลางแปลงกันหน่อยครับจังหวัดนครราชสีมาครับเตรียมจัดเทศกาลหนังกลางแปลงครั้งใหญ่เลยนะครับที่ตลาดน้ำบึงหัวทะเลระหว่างวันที่20ถึงวันที่24ตุลาคมนี้นะครับหวังว่าจะฟื้นเสน่ห์หนังกลางแปลงไทยสร้างพื้นที่ความสุขให้กับคนทุกช่วงวัยพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ครับบรรยากาศครับอยู่ที่ตลาดน้ำบึงหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราช

0: ีมาครับนายบรรลังวัยสิริครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพร้อมผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับร่วมแถลงความพร้อมจัดเทศกาลหนังกลางแปลงโคราชมูฟวี่เฟสติวัล2026นะครับภายใต้แนวคิดเมืองแห่งภาพยนตร์นะครับซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่20ถึงวันที่24ตุลาคมโดยการจัดงานในครั้งนี้นะครับมุ่งนำวัฒนธรรมหนังกลางแปลงไทยที่อยู่คู่สังคมมาอย่างยาวนานกลับมาสร้างสีสันในรูปแบบที่ร่วมสมัยผสมผสานศิลปะเทคโนโลยีและความบันเทิงเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาด้วยครับ
1: โดยทางด้านของนายสำรวยศรีสืบมากับประธานชมรมหนังกลางแปลงนครราชสีมาได้เปิดเผยว่าเทศกาลนี้เกิดจากความตั้งใจครับในการอนุรักษ์วัฒนธรรมหนังกลางแปลงซึ่งไม่ใช่เพียงแค่การชมภาพยนตร์นะครับแต่ยังเป็นพื้นที่ในการพบปะและสร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชนโดยต้องการให้คนรุ่นเก่าได้ย้อนรำลึกถึงความทรงจำขณะที่เยาวชนและคนรุ่นใหม่ก็จะได้สัมผัสกับเสน่ห์ของหนังกลางแปลงในรูปแบบใหม่ครับโดยภายในงานนะครับจะมีการฉายภาพยนตร์กลางแปลงนิทรรศการวัฒนธรรมภาพยนตร์กิจกรรมสร้างสรรค์ครับจากศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบนครราชสีมาและมีการนำเอาเทคโนโลยีมาผสมผสานกับความบันเทิงรวมถึงมีการแสดงลิเกจากคณะต่างๆด้วยนะครับถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับชุมชนและผลักดันจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรมเลยครับเนี่ยม้วนฟิล์มเก่าๆเนาะพอเอาออกมาฉายเป็นหนังกลางแปลงบรรยากาศความโรแมนติกความคลาสสิกเหมือนกลับมาอีกครั้งนึงเลยพี่ปอย
0: กินลูกชิ้นปิ้งกินปลาหมึกย่างอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
1: ถูกต้องครับ
0: บรรยากาศแบบนี้ไม่ได้
1: ดูหนังไป
0: ไม่ได้สัมผัสแบบมานานแล้วนะครับ
1: ใช่แล้วครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเนาะอย่างที่บอกเลยว่าสร้างการมีปฏิสัมพันธ์ของผู้คนพบปะผู้คนแล้วก็สำคัญที่สุดคือหนังหรือภาพยนตร์ในสมัยก่อนมักจะมีเรื่องราวบางอย่างหรือมีรายละเอียดบางอย่างที่ทำให้เราเห็นเมื่อไหร่ได้ดูเมื่อไหร่ก็นึกถึงอดีตเมื่อนั้นนะครับ
0: ถูกต้องครับ
1: นี่แหละครับคุณผู้ชมครับเป็นอีกหนึ่งงานที่น่าสนใจพลาดไม่ได้ปักหมุดไว้เลยที่นครราชสีมาครับจากที่นครราชสีมาจะพาไปดูกับอีกหนึ่งงานใหญ่พืชสวนโลกอุดรธานีเปิดทางเข้าแล้วนะครับจะเป็นยังไงไปติดตามกันครับจังหวัดอุดรธานีครับเปิดใช้ทางแยกงานเข้านะครับทางเข้างานนะครับของมหกรรมพืชสวนโลกอย่างเป็นทางการแล้วครับพร้อมกับระบบสัญญาณไฟจราจรและอุปกรณ์ความปลอดภัยรวมงบประมาณกว่า24ล้านบาทครับเตรียมรองรับนักท่องเที่ยวก่อนที่จะเปิดงานอย่างเป็นทางการ1พฤศจิกายนนี้ครับที่บริเวณทางเข้างานมหกรรมพืชสวนโลกครับพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดตำบลกุดสะอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมครับผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้เป็นประธานในการเปิดใช้ทางแยกบนทางหลวงหมายเลข2สายอุดรธานีน้ำสวยอย่างเป็นทางการหลังจากที่มีการดำเนินการปรับปรุงเสร็จแล้วนะครับเพื่อที่จะรองรับการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวครับผม
0: โดยโครงการนี้นะครับดำเนินการโดยกรมทางหลวงนะครับผ่านแขวงทางหลวงอุดรธานีที่1ใช้งบประมาณกว่า24ล้านบาทครอบคลุมระยะทางประมาณ 1.2 กิโลเมตรครับโดยปรับปรุงทางแยกติดตั้งสัญญาณไฟจราจรระบบระบายน้ำไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุโดยผู้ว่าจังหวัดอุดรธานีครับเขาบอกว่าอย่างนี้ครับการเปิดใช้สัญญาณไฟจราจรใหม่เนี่ยยังไงก็ขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในระหว่างการเดินทางด้วยจนกว่าจะคุ้นเคยกับรูปแบบใหม่ของการจราจรพร้อมเปิดเผยว่าความคืบหน้าของการปรับปรุงทางข้ามรถไฟซึ่งขณะนี้นะครับได้ดำเนินการส่วนรางแล้วเสร็จแล้วนะครับเหลืองานพื้นผิวเชื่อมต่อและอยู่ระหว่างเร่งก่อสร้างสถานีรถไฟชั่วคราวเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารที่เข้าสู่พื้นที่การจัดงานได้โดยตรงนั่นเองครับ
1: สำหรับนะครับงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีครับคุณผู้ชมครับมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่1พฤศจิกายน2569ยาวไปจนถึง14มีนาคม2570ครับโดยทางจังหวัดเตรียมความพร้อมด้านคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อที่จะรองรับการเดินทางและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมเลยครับ
0: เรียกได้ว่าพร้อมแล้วพร้อมมากๆ
1: พร้อมแล้วนะฮะ
0: อันนี้เป็นทางเข้าทางเส้นทางการเดินทาง
1: ใช่ครับแล้วเดี๋ยวจะงานเข้าด้วยเพราะว่านักท่องเที่ยวแล้วคุณผู้ชมจะเดินทางไปที่นี่เยอะมากนะฮะถูกต้องครับต้องบอกว่างานจะเข้าแน่นอนเพราะว่า เม็ดเงินนักท่องเที่ยวนะครับผู้คนจะหลั่งไหลเข้ามาที่นี่จริงๆครับผมต้องบอกว่าปักหมุดไว้เลยใครที่ชอบงานสวนชอบงานพืชพันธุ์นะฮะพืชสวนโลกอุดรธานียิ่งใหญ่สมกับการรอคอยปักหมุดไว้เลยที่1พฤศจิกายนนี้ครับ
0: ครับเดี๋ยวข่าวต่อไปครับพาไปที่จังหวัดสกลนครกันบ้างครับกับการหนุนผลิตสื่อสร้างสรรค์ครับจังหวัดสกลนครครับเปิดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้ผลิตสื่อในภูมิภาคเตรียมความพร้อมรับมือขออภัยครับเตรียมความพร้อมขอรับทุนสนับสนุนประจำปี2570นะครับมุ่งสร้างสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อสังคมครับนายปรินทร์ นิทัศเอกครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครครับเป็นประธานเปิดกิจกรรม Content Creator Media for All 2027อ๋องานนี้เป็นงาน Content Creator นี่น้องซุปเปอร์นี่เหมาะกับซุปเปอร์เลยนะ
1: เนี่ยสำหรับครีเอเตอร์มือใหม่นะฮะ
0: เขาเป็นนี่เป็นเขาเป็นเปิดโอกาสให้คนที่ทำสื่อเนี่ยจัดเต็มทุกกลุ่มเป้าหมายเลยโดยงานนี้จัดเป็นครั้งที่2แล้วนะครับกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยจัดขึ้นโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เพื่ออะไรเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ที่ผลิตสื่อในภูมิภาคเนี่ยพร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการและกิจกรรมประจำปี2570ครับ
1: ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับ
0: ครับ
1: นอกจากนี้ครับยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการเขียนโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนครับรวมถึงการแบ่งปันประสบการณ์จากผู้ที่เคยได้รับทุนเพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ที่ผลิตสื่อนำไปพัฒนาโครงการของตนเองนะครับ
0: ครับ
1: ทั้งนี้กิจกรรมนี้ก็จะมุ่งส่งเสริมให้ผู้ผลิตสื่อทุกๆคนในภูมิภาคเนี่ยสามารถพัฒนาผลงานของตนเองที่มีทั้งคุณภาพปลอดภัยสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อสังคมด้วยครับ
0: เหมาะสำหรับคนที่ทำสื่อสร้างสรรค์หรือเปล่าซูเปอร
1: ์ถูกต้องครับผม ต้องบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยเรื่องสื่อเรื่องอินเทอร์เน็ตง่ายแค่ปลายนิ้วคลิกแต่ทำอย่างไรให้สร้างสรรค์นะครับเราจะเห็นทุกวันนี้ชัดเจนมากๆเลยเรื่องของการนำเสนอสื่อในรูปแบบต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นละครสั้นภาพยนตร์สั้นการโฆษณาทำอย่างไรให้สร้างสรรค์ทำอย่างไรให้จันโลงผู้ที่ชมได้นะครับซึ่งทางจังหวัดสกลนครเองก็มุ่งเน้นมากๆที่อยากจะให้คนรุ่นใหม่แล้วก็คนที่มีไอเดียเจ๋งๆเนี่ยนำสื่อออกมาพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อส่งเสริมจังหวัดส่งเสริมการท่องเที่ยวก็ส่งเสริมการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามรับชมข่าวสารกันต่อครับ

0: ข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
1: มากินเหล้ากินเหล้า
2: จอปวดฟัน
0: แกล้งปวดฟัน
3: ชนแก้ว
0: พบน้ำเก๊กหวยไปด้วย

แกล้งดราม่าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้าเพื่อตับที่ดีขึ้นร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเข้าพรรษานี้เก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวันงดเหล้าเข้าพรรษา

การผสมดนตรีพื้นบ้านและดนตรีสากลนะครับก็สมัยก่อนอาจจะยังผสมได้ไม่ดีพอเพราะว่าดนตรีพื้นบ้านก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเช่นการตั้งเสียงหรือว่าเครื่องดนตรีที่จำกัดในคีย์นั้นๆแต่สมัยนี้ก็คือมีการพัฒนาทั้งเครื่องดนตรีทั้งทฤษฎีดนตรีเรียนดนตรีเพิ่มขึ้นมาก็จะมีเทคนิคหรือว่าทักษะในการปรับเครื่องดนตรีจูนเครื่องดนตรีให้เล่นร่วมกับดนตรีสากลได้แล้วก็เล่นกับดนตรีในทั่วโลกได้ครับ

0: กลับมารับชมข่าวกันต่อครับเดี๋ยวช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูการมอบรถฉุกเฉินรถพยาบาลฉุกเฉินที่จังหวัดขอนแก่นกันหน่อยครับผู้แทนกรมการแพทย์ทหารเรือรับมอบรถพยาบาลฉุกเฉินคันที่12ที่คนขอนแก่นส่งมอบรถพยาบาลฉุกเฉินคันที่12นะครับให้กับกรมการทหารเรือเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนครับนี่นะครับที่บริเวณลานกิจกรรมด้านหน้าบริษัท CK ชูนะครับประเทศไทยจำกัดตำบลบ้านทุ่มอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นพลเรือเอกประพฤติพรครับอักษรมัดนายกสมาคมอสัมชัญและอดีตรองเสนาธิการกองทัพเรือและคณะผู้แทนกรมการแพทย์ทหารเรือร่วมรับมอบรถพยาบาลฉุกเฉินจากนายสุเมธกองพัฒนากุลประธานกรรมการบริหารบริษัท CK ชูประเทศไทยจำกัดพร้อมคณะผู้บริหารบริษัทและกลุ่มเพื่อนอสัมชัญร่วมรับมอบรถโรงพยาบาลฉุกเฉินนะครับแบบเป็นรถตู้คันที่12แล้วนะครับให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมการแพทย์ทหารเรือกองบัญชาการทหารเรือโดยมีนายประจวบรักแพทย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะครับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่เข้าร่วมเป็นสักขีพยานครับ
1: โดยรถพยาบาลฉุกเฉินคันดังกล่าวครับมีมูลค่ารวมกว่า2,400,000 บาทพร้อมกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามมาตรฐานที่กำหนดครับเพื่อรองรับการช่วยเหลือและให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบของโรงพยาบาลทางด้านของพลเรือเอกประพฤติพรครับได้เปิดเผยว่าโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่ให้บริการรักษาพยาบาลแก่ข้าราชการลูกจ้างครอบครัวทหารเรือรวมไปถึงพี่น้องประชาชนครับการได้รับรถพยาบาลฉุกเฉินเพิ่มเติมในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มความพร้อมในด้านการแพทย์ฉุกเฉินและยกระดับประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยในพื้นที่รับผิดชอบให้ดีมากยิ่งขึ้นครับ
0: ครับ
1: เรียกได้ว่าเป็นการส่งต่อโอกาสนะครับในการที่จะดูแลในเรื่องของสุขภาวะและสุขภาพขั้นพื้นฐานของพี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้ใช้บริการในพื้นที่บริการของโรงพยาบาลด้วยครับพาคุณผู้ชมไปติดตามข่าวต่อไปครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าติดตามแล้วก็ฮิวใจมากๆเลยนะครับเป็นเรื่องราวของการส่งเสริมฟื้นฟูสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อมนะครับผ่านวิธีการก็คือใช้ในเรื่องของการเย็บปักถักร้อยปักผ้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมกิจกรรมนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามกันครับโรงพยาบาลสิรินธรจังหวัดขอนแก่นครับใช้กิจกรรมปักผ้าช่วยฟื้นฟูผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมหลังติดตามผลอย่างต่อเนื่อง44สัปดาห์พบความจำสมาธิและการประสานงานระหว่างมือกับสายตาดีขึ้นครับพร้อมให้การช่วยเหลือกับผู้สูงอายุและผู้สูงวัยกลับมาใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขครับที่กลุ่มชราชนคนปักผ้าตำบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับในทุกวันพุธครับคุณผู้ชมครับจะมีผู้สูงอายุกว่า10คนนะครับที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์มาร่วมกิจกรรมปักผ้าเพื่อที่จะกระตุ้นการทำงานของสมองภายใต้การดูแลของทีมแพทย์โรงพยาบาลสิรินธรจังหวัดขอนแก่นครับ
0: โดยแพทย์หญิงปริยสุทธิ์อินทสุวรรณครับหัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดครับเปิดเผยว่ากิจกรรมดังกล่าวนะครับเป็นการนำกระบวนการฟื้นฟูผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเข้าสู่ชุมชนโดยใช้การพูดคุยร้องเพลงวาดภาพและการปักผ้าเพื่อฝึกความจำสมาธิการใช้ภาษาและการประสานงานระหว่างมือกับดวงตาครับพร้อมปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับความสามารถของผู้สูงอายุในแต่ละคนด้วยอ๋อไม่ใช่มีแค่การปักผ้ายังมีการร้องเพลงการวาดภาพด้วยก็เหมาะสำหรับคนที่แบบไม่ถนัดในเรื่องของการปักผ้าเขาก็มีกิจกรรมอื่นๆให้ทำด้วยในการฝึกสมองเสื่อมนะครับโดยหลังติดตามผลต่อเนื่อง44สัปดาห์เป็นอย่างนี้ครับพบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยมีพัฒนาการหลายด้านโดยความสามารถในการคงสมาธิดีขึ้นร้อยละ62การประสานงานระหว่างมือกับดวงตาดีขึ้นร้อยละ54และการหวนระลึกความทรงจำในอดีตดีขึ้นประมาณร้อยละ60ครับนอกจากนี้นะครับยังพบว่าผู้สูงอายุกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นมากขึ้นกล้าที่จะเข้าร่วมสังคมมากยิ่งขึ้นและทำกิจวัตรประจำวันได้ดีมากยิ่งขึ้นตามลำดับครับ
1: น่าสนใจมากๆนะครับ
0: เดี๋ยวไปฟังเสียงของหัวหน้ากลุ่มงาน

0: จิตเวชกันหน่อยครับ
1: ผู้สูงอายุทั้งหลายเนี่ยที่อยู่เบื้องหน้าของพวกท่านเนี่ยนะคะก็คือผู้สูงอายุที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะสมองเสื่อมจากการตรวจโดยแพทย์การยืนยันด้วยผลการทดสอบทางจิตวิทยาแล้วหลายท่านเนี่ยก็ไปทำซีทีสแกนแล้วนะคะแล้วก็พบว่ามีการเสื่อมถอยนะคะมีการทำงานของสมองเนี่ยที่แย่ลงส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็ผู้สูงอายุเหล่านี้เลือกการรักษาแบบไม่ใช้ยาซึ่งในที่นี้เราก็ใช้กิจกรรมชื่อชราชนคนปักผ้าหรือปักผ้าชราชลอเนี่ยมาช่วยผู้สูงอายุในกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นทุกๆวันพุธเนี่ยค่ะผู้สูงอายุก็จะมารวมตัวกันนะคะห่อข้าวกันมานะคะเพื่อที่จะมากระตุ้นเรื่องของการเข้าสังคมนะคะในทุกๆวันพุธเนี่ยโรงพยาบาลสิรินธรจังหวัดขอนแก่นก็จะส่งบุคลากรก็คือหมอเนี่ยมากิจกรรมบำบัดก็จะเริ่มต้นตั้งแต่เรื่องของการให้ความรู้ทั่วไปนะคะการกระตุ้นกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ผ่านทางเพลงที่มีความง่ายของภาษาจดจำได้ง่ายเพื่อกระตุ้นการจำนะคะแล้วก็ใช้ภาษาสัญลักษณ์
2: ทางด้านของนางเฮียงชิดหวดนะครับอายุ75ปีเป็นสมาชิกของกลุ่มครับเล่าว่าหลังเคยได้รับการผ่าตัดโรคหลอดเลือดป่องพองเนี่ยตนเองมีอาการหลงลืมหงุดหงิดง่ายแล้วก็เก็บตัวนะครับแต่เมื่อตัดสินใจมาเข้าร่วมกิจกรรมการปักผ้าอย่างต่อเนื่องแล้วเนี่ยรู้สึกว่าตนเองเนี่ยใจเย็นลงมีสมาธิแล้วก็ช่วยให้สุขภาพจิตของตนเนี่ยดีขึ้นด้วยนะครับอ่ะเราไปฟังเสียงกันหน่อยครับ
3: ทราบว่าอยากบอกกับผู้ใดหรอคะยกแรกอยากยุ่งเงียบๆผู้เดียวมาไม่เอามาใกล้บ่ได้เลยอารมณ์ขึ้นอารมณ์ลงสิแม่
4: คือยาบ่ว่าตอนนั้นสิรักษาได
3: ้เอ้าก็บ่เสียปานใดแล้วเพิ่นว่าให้มาปักผ่ากับปักผ่าตัวเนาะ
4: คร
3: ับ ก็อยู่มาอยู่มากก็คือจังเว้านัวหัวกันมวนมีหยังก็เอามาสู้กันจิ๋นจังซี่แม
4: ่
3: ครับช้อนนี่ล่ะหาแนวมาสู้หมู่จิ๋นเนาะ
4: มีแต่แม่บ่ครับ
3: คันว่าไข่ก็บ่ไข่ปานใดอยากซ้อมมื้อละเก่าเที่ยเพิ่นอาจารย์ห้ายวันนี้ก็เลยว่าโอ้เพิ่นห้ายอยากให้ได้ดีตัวแน่ว่าเด้
4: คร
3: ับ ก็เลยกลับบ้านทุกพุธเพิ่นก็มาจังซี่แม
4: ่
3: ก็ค่อยดีขึ้นวันนี้คันสิเว้าก็ให้เว้าซะเนาะขายหน้าเจ้าของซะคันเห็นหมู่ผิดปกติจังซี่ก็ใจห้ายเด้อาจารย์ก็อดเอากันใจห้ายก็ย่างหนีไปซี่แม่
2: ครับผมต้องบอกว่ากิจกรรมดังกล่าวนะครับเป็นแนวทางสำคัญมากๆเลยในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมควบคู่กับการประเมินของทีมแพทย
5: ์
2: ย้ำกับคุณผู้ชมหน่อยว่าโครงการนี้ครับเราจะมีทีมดูแลเนาะที่เป็นทั้งทีมแพทย์ทีมเจ้าหน้าที่เข้ามาดูพัฒนาการนะครับจากการฝึกสมาธิฝึกความนิ่งนะครับแล้วก็ภาวะของการทำงานสายตามือสมองเป็นยังไงบ้างซึ่งก็ต้องบอกว่ามันได้ทั้งการพัฒนาตนเอง
5: ถูกต้อง
2: การพัฒนาสังคมแล้วก็ได้ทักษะขั้นพื้นฐานด้วยนะครับ
5: ถูกต้องครับและอีกอย่างนึงก็ทำให้คนแก่ไม่เหงาด้วย
2: ถูกต
5: ้อง
2: เน
5: ี่
2: ยก็คือบอกว่าหาแนวกินมากห่อใส่ถุงมากมากินน้ำกันยูนีนะครับทำแบบปักผ้าไปก
5: ิน
2: ข
5: ้
2: าวไปมีเพื่อนนะครับ
5: ก็สนุกไปอีกแบบ
2: ใช่ครับคุณผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งกิจกรรมที่ถ้าทุกพื้นที่กลุ่มผู้สูงอายุเนาะได้มีโอกาสมาทำกิจกรรมร่วมกันแบบนี้ก็น่าจะได้สีสันในชุมชนเพิ่มมากขึ้นแน่นอนครับ
5: ครับเดี๋ยวข่าวต่อไปครับพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดนครราชสีมาเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูในเรื่องของความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารหลวงปู่มั่นที่บอกว่าตอนนี้นะครับความคืบหน้ากว่า 37% แล้วนะครับโดยทางจังหวัดนครราชสีมาครับลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารประดิษฐานรูปหล่อหลวงปู่มั่นภูริทัตโตพบการดำเนินงานแล้วกว่า 37% แล้วนะครับเร็วกว่าแผนที่กำหนดด้วยครับที่วัดสัมปัตตวนารามครับตำบลโคกรวดอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานายพุทธชาติสามงามโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยนางสาวทิวาพรแสนเมืองชินประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมานะครับได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารประดิษฐานรูปหล่อหลวงปู่มั่นภูริทัตโตพระเถระวะพระเถราจารย์สายวิปัฒนากรรมฐานครับจากการตรวจติดตามพบว่าการก่อสร้างนะครับมีความคืบหน้าแล้วร้อยละ 37.44% สูงกว่าแผนงานที่กำหนดไว้เนี่ยร้อยละ 36.98% หรือเร็วกว่าแผนเนี่ย 0.46% ครับ
2: โครงการดังกล่าวครับมีพลอากาศเอกชลิต

0: พุกผาสุกองคมนตรีได้เป็นประธานคณะกรรมการของโครงการนะครับแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกำกับดูแลในด้านของวิศวกรรมสถาปัตยกรรมและตรวจสอบคุณภาพของงานก่อสร้างเพื่อให้ตัวอาคารมีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยและเหมาะสมต่อการประกอบศาสนกิจครับสำหรับอาคารแห่งนี้นะครับจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ประดิษฐานของรูปหล่อหลวงปู่มั่นภูริทัตโตครับพระเถระผู้มีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาศาสนาและแนวทางวิปัสสนากรรมฐานเมื่อก่อนสร้างนะครับจะบอกว่าเป็นพื้นที่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่จะให้พุทธศาสนิกชนนะครับเดินทางมาสักการะรำลึกถึงคุณูปการแล้วก็ศึกษาหลักธรรมคำสอนของหลวงปู่มั่นพร้อมกับสืบสารแนวทางในการปฏิบัติของพระเถราจารย์สายกรรมฐานให้คงอยู่สืบไปการที่จะสร้างอาคารตรงนี้ก็เพื่อที่จะให้พื้นที่ตรงนี้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นรองรับผู้คนที่จะมาศึกษาแล้วก็มากราบไหว้องค์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตนั่นเองครับ
1: ครับผม
0: ข่าวต่อไปเป็นข่าวใหญ่นะครับจะพาคุณผู้ชมไปติดตามการสกัดยาบ้ารวมแล้ว 600,000 เม็ดด้วยกันนะครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันครับกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีครับสนที่กำลังหน่วยงานด้านความมั่นคงตรวจยึดยาบ้า 600,000 เม็ดมูลค่ากว่า29ล้านบาทครับบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงจังหวัดหนองคายพบห่อยาบ้าประทับตรานกอินทรีและตัวอักษรเบสเป็นครั้งแรกครับที่ศาลากลางจังหวัดหนองคายครับนำโดยนายสรัญศักดิ์ศรีเครือเนตรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายพร้อมด้วยพันเอกชูชาตินนทบุตรผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมที่2กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีและหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ครับได้ร่วมกันแถลงผลการตรวจยึดยาบ้า 594,000 เม็ดครับคุณผู้ชมครับรวมมูลค่ากว่า 29,700,000 บาทยึดได้ที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงบ้านหินงมเหนือตำบลหินงมอำเภอเมืองหนองคายครับโดยการตรวจยึดเกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางดึกของวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาหลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเบาะแสนะครับบอกว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในพื้นที่จึงได้วางกำลังลาดตระเวนและเฝ้าซุ่มตรวจนะครับตามพื้นที่จุดเสี่ยงของริมแม่น้ำโขงครับ
1: เกือบ 600,000 เม็ดเลยไม่น้อยเลยนะครับคุณผู้ชมโดยระหว่างปฏิบัติหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ได้พบรถยนต์ต้องสงสัยแบบคันนี้2ครั้งแล้วแต่ตรวจค้นเนี่ยไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใดแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ไม่ชะล่าใจนะครับจึงเฝ้าสังเกตการต่อเนื่องจนกระทั่งเวลาประมาณ 23:30 นาทีครับพบเรือ1ลำเข้ามาเทียบที่ฝั่งครับแล้วก็คนในเรือเนี่ยก่อนที่จะโยนวัตถุต้องสงสัยออกจากเรือไปทางเจ้าหน้าที่ก็เฝ้าสังเกตการอยู่ประมาณ1ชั่วโมงครับแต่ก็ไม่มีผู้ใดมาขนย้ายที่เขาโยนไปเมื่อกี้เนี่ยไม่มีใครมาขนย้ายไปนะครับเจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจสอบพบว่าเป็นกระสอบสีดำ2กระสอบครับภายในนะครับบรรจุยาบ้า101มัดรวมประมาณ 594,000 เม็ดโดยห่อยาบ้ามีตราอักษร Y ขีด1รูปนกอินทรีและตัวอักษรเบสซึ่งเจ้าหน้าที่ระบุว่าพบเป็นครั้งแรกเลยที่พบตรานกอินทรีและพบตัวอักษรดังกล่าวเบื้องต้นครับทางเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดยาบ้าทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบ้านเดือดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับ
0: ต้องบอกว่าจำนวนไม่น้อยจริงๆนะครับเกือบ 600,000 เม็ดโอ้โหถ้าหลุดไปได้นี่หนักเลยนะครับ
1: ก็ต้องยังเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นชายแดนอย่างเช่นพื้นที่จังหวัดหนองคายเนี่ยเยอะมากๆเลยแล้วก็มีให้ติดตามแบบต่อเนื่องเลย
0: ถูกต้องครับผมแน่นอนว่าพี่น้องประชาชนก็สามารถเป็นหูเป็นตาช่วยกันได้นะครับช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการส่งข้อมูลแจ้งเบาะแสให้กับหน่วยงานด้านความมั่นคงก็จะมีการตรวจสอบเนาะแล้วก็เฝ้าระวังไม่ให้ยาเสพติดข้ามประเทศเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยครับ
1: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากับอยู่กับช่วงท้ายของรายการครับ

0: าวกล้วย
1: เอ้าพี่จะไปไหน
0: อ๋อจะพาลูกไปปลูกป่าหน่อยเพื่ออากาศบริสุทธิ์ให้กับโลกอ้าวแล้วกล้วยล่ะจะไปไหน
1: จะไปล่องรถหน่อยพี่เพิ่งจูนมาแรงๆเลยไปก่อนนะพี่

0: ไอ้กุ้ยเอ้ย
1: ควันท่วมเลยนะพ่อนี่แหละคือสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้เกิดฝุ่นPM 2.5 เลยนะพ
0: ่อโถไอ้กุ้ยเอ้ยช่วยโลกไม่ได้ก็อย่าตั้มเติมเถอะไปเราไปปลูกป่ากันดีกว่า
2: ถ้าช่วยไม่ได้ก็อย่าซ้ำเติมเร่งเครื่องเท่ากับเร่งฝุ่นใช้เท่าที่จำเป็นลดการเกิดฝุ่น PM 2.5 นะคะ

0: เดี๋ยวไปติดตามพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ากันหน่อยครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มหาสารคามขอนแก่นและชัยภูมิครับเรียกได้ว่าตอนนี้ฝนไม่มีแล้วนะครับส่วนลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาครับบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนครับมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบนครับและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมฝ่ายตะวันออกนะครับพัดปกคลุมอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างด้วยครับ
1: เราไปดูอุณหภูมิในแต่ละพื้นที่กันบ้างครับเริ่มต้นที่อีสานตอนบนนะครับอีสานตอนบนครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 22-24 องศาเซลเซียสครับสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสขณะที่อีสานตอนล่างนะครับอุณหภูมิต่ำสุด 24 องศาเซลเซียสครับสูงสุด 33 องศาเซลเซียสคุณภาพอากาศฝุ่น PM 2.5 วันนี้นะครับต้องบอกว่าพอฝนเริ่มน้อยคุณภาพอากาศหลายพื้นที่เริ่มมีผลนะครับ อย่างที่ขอนแก่นหนองคายเนี่ยคุณภาพอากาศกลางๆเริ่มจะมีฝุ่นเล็กน้อยนะครับส
0: ่
1: วนที่นครพนมอุบลราชธานีคุณภาพอากาศดีจนถึงดีมากนะครับดังนั้นแล้วพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นหนองคายหรือในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงก็ให้ระมัดระวังคุณภาพอากาศในช่วงนี้ไว้ด้วยนะครับครับผมและนี่คือทั้งหมดของรายการอีสานวันนี้นะครับวันนี้ผมซุปเปอร์พร้อมด้วยพี่ปอยและทีมงานจาก NBT ภาคอีสานต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณสำหรับทุกการติดตามและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

ลินวาวัยอันว่าควมตายนี่เป็นเปิงทั้งโลกเป็นแบบดังประจำดาวเทียงจริงมันหากเป็นเปิงเขามีมาแต่เก่าคันมันมาหอดแล้วหนีได้กะบอกกายอันว่าควมตายนี่เสมอกันโดยดังคอยและเจ้าเสมอตามดังกันอันว่าโลกีนี่บ่มีแนวตั้งเอียงมีแต่ตายแตกมางทลายลมเคลื่อนหายอันว่าความตายมางไกลกันเจียละจาขั้นบ่มมอกกวงปีเที่ยวพออยู่เลิงสันดายขอเจริญพรออกตนญาติโยมท่านผู้ฟังรายการแผนที่ธรรมะธรรมะคือชีวิตก็มีโอกาสมาพบพ่อกับออกตนญาติโยมคือเก่าอาตมาภาพเจ้าคุณพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีเจ้าอาวาสวัดมะนีวัดนารามวัดปาน้อยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีกะมาพบมาพอมาเว้ามาจานำสิ่งละอันพละน้อยมาตอนมาฝากออกตนญาติโยมมื้อนี้ก็เป็นมื้อสบายสบายอีกมื้อนึงสำหรับชีวิตของพวกเฮาคือเก่าล่ะเนาะออกตนญาติโยมมีโอกาสดีหน้าที่ต้องของชีวิตตื่นแต่ดึกปลุกตั้งแต่เช้าแก่มาประกอบภารกิจเวียกงานของชีวิตเนาะการดำรงตนปฏิบัติโตทุกสิ่งทุกอย่างแก่ขอให้เป็นไปด้วยดีกันแล้วกันเพื่อบุหัมบุหันปนละออกตนญาติย่อมเอ้ยปนทักปนเตือนปนบอกปนสอนปนให้ขอคิดแก่ชีวิตของพวกเฮาไว้เนาะตื่นดึกมันก็ได้เวียกหลายตื่นสวยมันก็ได้เวียกน้อยให้ตื่นดึกคือกาให้หากินดอมไก้วิถีชีวิตของความเป็นผู้เป็นคนเกิดมาเป็นคนก็ต้องตั้งตนให้มีดีเกิดมาทั้งทีก็ต้องทำดีไว้กับตัวกับตนแต่ละเนาะเหตุคุณงามความดีไว้สร้างบุญญาบารมีไว้แนวไหนมันดีมันงามป้ากันเหตุป้ากันทำป้ากันสั่งกันแปลงเอาบ่ได้ดีอีหยังก็ให้มันได้สามดีคือจังกับที่บอกเด้อคิดดีพูดดีทำดีนั่นล่ะคิดดีแล้วเย็นคิดเป็นแล้วสบายพูดดีแล้วเย็นพูดเป็นแล้วสบาย

ใช่ตำดีแล้วเย็นตำเป็นแล้วสบายเนาะตื่นดักปลุกเป่าหนึ่งเข่าใจทิพตักบาดอยากน้ำยิ้มแย้มจำใจกันโซโปโซฟันอันว่าควมตายนี่เป็นเพิงทั้งโลกเป็นแบบดั่งประจำเดาเจียงจริงมันหักเป็นเพิงเข่ามีมาแต่เก่าขั้นมันมาหอดแล้วนี้ได้กับบอกไอ้อันว่าควมตายนี่เสมอกันโดยดังข่อยและเจ้าเสมอดับดังคันอันว่าโลกีนี่บ่มีแนวตั้งเจียงมีแต่ตายแตกมั่งตาไล่ล่มเกลื่อนหายอันว่าความตายมั่งไกลกันเจรจากันบ่มมอกหวังสิเที่ยวป่ออยู่เริ่มเห็นบ่ล่ะบ่หลับบ่ลั่นเปิ้นเตือนสติพวกเฮาเนาะชีวิตพวกเฮาเกิดมาในโลกนี่ถ้าสิว่าแล้วพวกเฮาก็อยู่ในโลกอันเป็นสิ่งที่เต็มไปด้วยความทุกข์คือจังกับที่พระพุทธเจ้าเพิ่นบอกเพิ่นสอนพวกเฮาไว้เด้หน่อยญาติโยมสมโพธิ์ก่อนเนาะทุกเขโลกโกปฏิจิโตนี่ล่ะโลกมันตั้งอยู่ในกองทุกข์เห็นบ่ล่ะเอ้บางเทื่อเขาว่ามันทุกข์ทุกข์แต่สันเนี่ยที่จริงแล้วมันก็เป็นความทุกข์อย่างสันล่ะโลกเขามันตั้งอยู่ในกองทุกข์ตั้งแต่ไหนแต่ไรมากบ่มีผู้ใดบัญญัติที่สุดของทุกข์อยู่ในกองทุกข์น้ำกันทั้งนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าเป็นได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือเป็นได้ตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณเพิ่นจึงต้องเห็นวันโลกนี่มันเป็นกองทุกข์แต่ว่าที่บ่มีทุกข์นั่นมันก็มีเห็นบ่ล่ะอย่างเพิ่นเว้าไว้ญาติโยมสมโพธิ์สกันเกี่ยวกับเรื่องความทุกข์เนี่ยมันบ่มีทุกข์เนี่ยมันบ่มีว่าท่านไปมันอยู่กับทุกข์เด้เพิ่นว่าทุกข์ตอนนั้นเกิดขึ้นเพิ่นว่าเนาะทุกข์ตอนนั้นตั้งอยู่ทุกข์ตอนนั้นดับไปนอกจากทุกข์แล้วบ่มีอีหยังเกิดขึ้นนอกจากทุกข์นี่มันบ่มีอีหยังดับนะเบิ่งดิพระพุทธเจ้าเป็นพระเป็นตังเป็นสอนเป็นเตือนปฏิพวกเข้าไว้เนาะทุกขะเววะหิสัมโพธิทุกตอนนั้นเกิดขึ้นทุกขังทิฏฐติเวติจะทุกตอนนั้นตั้งอยู่ทุกตอนนั้นดับไปนั่นยตระทุกขาสัมโพธินอกจากทุกบ่มีอีหยังเกิดขึ้นนั่นยตระทุกขานิรุจตินอกจากทุกบ่มีอีหยังดับนานเห็นบ่ล่ะอันนี้ญาติโยมสมโพธิโซปันที่เป็นสอนไว้จังซี่คำสอนที่เป็นสอนจังซี่บ่ได้หมายความว่าพวกเฮานี่อย่าไปเกิดมาในโลกอย่าอยู่ในโลกมันทุกข์ทั้งนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่นก็ต้องเสด็จอุบัติมาเป็นมนุษย์ก็คือเพิ่นก็ต้องเกิดถ้าพระพุทธเจ้าบ่ได้เกิดมาก็บ่มีฮู้จักที่สุดทุกข์แม่นบ่ล่ะเมื่อเป็นจังซี่ต่างคนต่างก็หลงลืมเพลิดเพลินหลงไหลที่พระพุทธเจ้าเพิ่นตรัสไว้ว่าในโลกนี่มันเป็นทุกข์เนี่ยโลกตั้งอยู่ในกองทุกข์จังซี่เนี่ยมันก็เป็นเครื่องเตือนใจว่าที่สุดทุกข์นี่มันมีอยู่แต่ตอนนี้เขาตั้งอยู่ในกองทุกข์แต่ว่าถ้าแม่นว่าเขาพยายามประพฤติปฏิบัติฝึกอัดกายว่าจาใจให้เป็นไปตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพิ่นมันก็ถึงที่สุดทุกข์แม่นบ่ล่ะพระพุทธเจ้าเพิ่นก็ถึงที่สุดทุกข์พระอรหันต์ขี่หน้าศพเพิ่นก็ถึงที่สุดทุกข์เพิ่นก็ยังอยู่ในโลกเพิ่นบ่ได้ออกไปจากโลกเพิ่นอยู่ในสถานที่ที่เพิ่นอุบัติเกิดขึ้นมานั่นแหละแต่ว่าจิตใจของเพิ่นตั้งหากมันอยู่เหนือโลกเนี่ยตัวของเพิ่นบ่ได้ไปไสแม่นบ่ล่ะอันนี้ก็สิเป็นเครื่องเตือนใจพวกเฮาให้เห็นว่าพวกเฮาเนี่ยอยู่ในกองทุกข์เฮาคลุกเฮาอยู่ในทุกข์แต่ว่าถ้ามันปฏิบัติตามคําสอนที่พระพุทธเจ้าเพิ่นได้ตรัสสั่งสอนไว้มันก็อยู่เหนือโลกได้คือกันนี่ล่ะจึงบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่นเตือนสตินี่ล่ะบ่ว่าไผเด้เมื่อเกิดมาในโลกแล้วเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปน่ะมันเป็นสัจธรรมแม่นบ่ล่ะบ่ว่าเพิ่นบ่ว่าโตมันตั้งอยู่ในความเป็นจริงจังซี่พวกเอ้านี่นี้ความจริงจังซี่ไปบ่ม่อมแม่นบ่อย่างสมัยหนึ่งเนาะตอนที่พระพุทธเจ้าเพิ่นประทับอยู่วัดพระเชตวันของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีกรุงสาวัตถีสมัยนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงยังประสงค์ต้องแนะนำประสงค์ฝากต้วนประสงค์ต้องทำประสงค์ให้อาถานราเรื่องด้วยธรรมกถาอันปฏิสังยุตด้วยพระนิพพานก็คือพระพุทธองค์แสดงธรรมเรื่องของพระนิพพานพระปปิกุพ่อได้ฟังจังสั้นก็ตั้งใจว่าเมื่อนี้พระพุทธเจ้าเป็นแสดงธรรมสัมปยุตด้วยพระนิพพานจึงได้ตั้งใจพร้อมใจสำรวมใจเงี่ยโสดลงฟังพระธรรมเทศนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้องทราบว่าระจิตของภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นก็เลยเปล่งพระโอษฐานขึ้นในเวลานั้นบอกว่าผู้มีกิเลสมีตัณหาเป็นต้นอาศัยจิตย่อมวันไหวผู้บ่มีกิเลสเป็นต้นว่า
ตัณหาและทิฏฐิอาศัยจิตบ่หวั่นไหวเมื่อบ่มีอีหยังอาศัยมันก็เกิดปัจจัตติเมื่อปัจจัตตินี่ความยินดีมันก็บ่มีแม่นบ่ล่ะเมื่อความยินดีบ่มีการมากการไปมันก็บ่มีเมื่อการมากการไปบ่มีการจุติการเคลื่อนการเกิดมันก็บ่มีเมื่อการจุติการเคลื่อนการเกิดบ่มีโลกนี้ก็บ่มีโลกหน้าก็บ่มีระวังโลกนี้และก็โลกหน้าบ่มีนั่นล่ะมันเป็นที่สุดของทุกข์ทุกข์ที่เฮาว่าเป็นทุกข์บ่สบายเจ็บไข้ก็เอิ้นว่าทุกข์แต่ว่ามันเป็นปกิณกะทุกข์แม่นบ่ล่ะเรื่องความทุกข์นี่ญาติโยมสุภุโสคนโอ้มันก็ต้องประสบพบปะทุกข์ที่เฮาประสบพบปะนี่บ่ว่าสิเป็นความโศกความแห่งใจปริเทวะความคร่ำครวญที่ไล่ล่ำพันความบ่สบายกายความบ่สบายใจเห็นบ่ล่ะความเหงื่อแห่งใจนี่อันนี้มันเป็นทุกข์ย่ำมือเต้าก็ทุกย่ำใบมันจะเป็นอีกแบบนึงมือนี่ทุกมืออื่นมันบางเทื่อก็เศร้าทุกใจสลักอย่างความเศร้าโศกมันก็บ่ได้เป็นอยู่เสมอเสมอบ่ได้เห็นบ่อยๆมันเป็นของตัวกลั่นตัวเศร้าตอนนั้นปริเทวะความกลั่นกวนปีไล่ล่ำปั้นก็คือกันประสบอารมณ์ที่ให้เกิดมันก็เกิดแล้วมันก็บ่ดนบ่นั่นพอแล้วมันก็ดับไปทุกเศร้าลำบากกายก็เป็นไปในขณะที่กายมันผิดปกติแต่แล้วมันก็หายทุกข์มนัสความเศร้าใจเสียใจมันก็ซัวกลัวซัวย่ำแล้วก็หายไปอุปายาตก็คือแห่งใจใจมันแห่งมันก็ซัวกลัวซัวย่ำซัวกลั่นซัวเกล้าเห็นบ่ล่ะนี่อันนี้มันก็เป็นเรื่องของความสุขเรื่องของความทุกข์พระเต่ากันไปมีสุขมีทุกข์พระเต่ากันไปวัฒนธรรมของชีวิตจังสั่นล่ะให้เอาพิจารณาเนี่ยยังที่มีนักปราชญ์บัณฑิตเพิ่นเว้าญาติโยมเนาะเพิ่นบอกว่าทุกข์เนี่ยมันอยู่ที่ใจเพิ่นว่าทุกข์นี่ของกลางมันเจียมโลกบ่มีไผหลีกม่อมร้องหันกูโซก้อนเห็นบ่ล่ะทุกข์เนี่ยมันอยู่ที่ใจดังเพิ่นเว้าเป็นคำกลอนเตือนจิตเตือนใจเฮาเพิ่นบอกว่าความสุขความทุกข์อยู่ที่ใจไม่ใช่หรือถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขไหวถ้าไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจเราอยากได้ความสุขหรือทุกข์นะอยากได้อันไหนเนี่ยเห็นบ่ล่ะเพราะเข้าไปถือทุกข์ก็ถือทุกข์ก็ถือเห็นบ่ล่ะแต่ละปู่แต่ละคนเนี่ยถ้ามันไปถือจังสั่นมันก็เป็นจังสั่นนี่ล่ะความสุขความทุกข์มันเป็นจังสั่นเด้มันอยู่ที่เข้าไปถือแม่นบ่ล่ะแต่ยึดมั่นถือมั่นมันก็ถือไปเรื่อยๆเห็นบ่ล่ะความจริงเนี่ยความทุกข์มันเป็นของกูความเป็นจริงก็คือกูกับโลกเฮานั่นล่ะมันอยู่มีทั้งปกิณกะทุกข์มีทั้งสภาวะทุกข์เนี่ยเกิดเป็นทุกข์จริงๆความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์เห็นบ่ล่ะความเจ็บมันก็เป็นทุกข์เห็นบ่ล่ะเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์นี่ล่ะญาติโยมพระเป็นสอนชาติปิทุกขาชลาปิทุกขามรณปิทุกขังเกิดก็เป็นทุกข์เด้อเป็นว่าชาติปิทุกขาชาลาปิทุกขาแก่กับเป็นทุกข์มรณะปิทุกขังตายกับเป็นทุกข์เนี่ยเห็นบ่ล่ะมันเป็นจังสั่นเด้มันนี่ล่ะมีทั้งปกิณกะทุกข์มีทั้งสภาวะทุกข์ว่าซั่นไปทุกข์บ่สบายกายเป็นไข้บ่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยมันมีพยาธิโรคเกิดขึ้นมันก็เป็นทุกข์เห็นบ่ล่ะความทุกข์ความทุกข์นี่ล่ะมันเป็นของที่เกิดขึ้นกับกระตนกระโตชีวิตของพวกเข้าเจนสี่แล้วเนาะมันทุกเนี่ยมีทั้งทุกธรรมดาปกิณกะทุกเห็นบ่ล่ะมันมีทั้งสภาวะทุกเนี่ยเกิดแก่ตายก็เป็นทุกเห็นบ่ล่ะสภาวะที่ต้นอยู่บ่ได้มันต้นยากมันก็เป็นทุกต้นบ่ได้ต้นบ่ไหวก็คือในที่สุดก็ต้องเป็นจังสั่นต้นอยู่บ่ได้ปกิณกะทุกนี่เข้าแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยแม่นบ่ล่ะยังห่อนก็อาบน้ำย่ำแต่มันเย็นมันหนาวก็ห่มผ้าซะถ้าปวดหัวเล็กหน่อยก็กินยาซะท้องเสียก็เอากินยาแก้ท้องเสียจังสั่นละเกิดแก่ตายเนี่ยมันแก่บ่ได้เพราะฉะนั้นเฮาจึงบอกว่าโอ้มันเป็นสภาพที่ต้นยากก็คือต้นบ่ได้ในที่สุดมันก็แตกสลายไปเห็นบ่ล่ะปกิณกะทุกข์เนี่ยมันต้นได้เพิ่นจึงบอกว่าความบ่สบายกายความบ่สบายใจนี่ได้ชื่อว่าทุกข์ศาสตร์ทุกข์เนี่ยซาลาทุกมรณะทุกมันจะครอบ

บอกพวกเข้าเป็นจึงเตือนพวกเข้าสอนให้เข้าเนี่ยบ่ประมาทเห็นบ่ล่ะมันว่างๆบ่มีอีหยังเข้ามาอาศัยบ่มีอีหยังเข้ามาเชื้อเข้ามาปนแต่ว่ามันเป็นจังซั่นบ่ได้มันต้องมีกิเลสอาศัยกิเลสอาศัยแล้วมันก็วันไหววันไหวว่าโอ้อันนั้นมันเป็นของเฮาเฮาเป็นอันนั้นนั่นเป็นโตเป็นตนของเฮาแม่นบ่ล่ะอย่างภาษาบาลีที่เพิ่นเว้าเนาะเอตังมะมะนั่นของเฮาเด้เอโสหะมันจะมีเข้าเป็นอันนั้นเด้เอโสมีอัตตานั่นมันเป็นโตเป็นตนของเฮาแม่นบ่ล่ะเอ้เป็นอย่างไหนล่ะพ่อเย็นเช่นกันจิตใจมันก็วันไหวจิตใจของเฮาวันไหวไปเรื่อยนี่ล่ะมีเงินมาหลายๆจะว่าเฮาหังเฮามีขึ้นเงินท้องเก็บหอมรอมริบไว้ใส่ไปเบิดไปบ่เกิดดอกปอกพุ่นเฮาก็อย่าวันว่าเฮาอยากจนล้มมันเป็นความวันไหวทั้งนั้นแต่ว่าเฮาแก้ได้เมื่อจิตบ่มีกิเลสก็ไปอาศัยความวันไหวมันก็บ่มีจิตมันเฉยบ่วันไหวบ่โยกบ่คลอนคือจังกับศีลาแต่งทึบกิเลสที่สิมากวนให้เฮาวันไหวน่ะมันบ่มีที่เฮาวันไหวเนี่ยเพราะกิเลสนี่ล่ะปัจจัตติมันมีขึ้นก็เพราะกิเลสที่มากวนให้เฮาวันไหวน่ะมันบ่มีเมื่อมีปัจจัตติละติความยินดีได้กามได้พบในความมีความเป็นมันก็บ่มีการมากการไปก็บ่มีเมื่อการมากการไปบ่มีการจุติการเคลื่อนการเกิดอุบัติมันก็บ่มีเมื่อการจุติการเกิดบ่มีโลกนี่บ่มีโลกหน้าก็บ่มีบ่มีอีหยังทั้งหมดนั่นล่ะเพิ่นเอิ้นว่าที่สุดของความทุกข์เรียนบ่ล่ะญาติโยมทุกผู้ทุกคนในแนวทางของการปฏิบัติได้บัดนี้เมื่อจิตใจถูกกิเลสอาศัยความหักความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาริษยาอยากใครได้ดีอยากมีอยากเป็นเขาไปอาศัยจิตมันเป็นยังไงล่ะมันไหวแม่นบ่จิตมันมีความวันไหวมันบ่เป็นปกติก็คือมันบ่สงบเมื่อบ่สงบปัสสัทธิสงบกายสงบใจก็บ่มีเมื่อปัสสัทธิบ่มีระติความยินดีในกามในภพในความมีความเป็นมันก็ยังคงมีอยู่เห็นบ่ล่ะมันเป็นอย่างนั้นเด้เนาะมันก็สิโน้มไปน้อมไปแล้วน้อมจิตน้อมใจไปในกามภพโอบประกอบเปลี่ยนบ่ล่ะมันเป็นอย่างนั้นความยินดีในกามภพโอบประกอบเมื่อมีความยินดีในกามในภพมันก็ต้องมามันก็ต้องไปแม่นบ่ล่ะเมื่อยังมายังไปมันก็ยังเคลื่อนยังจุติยังเกิดเมื่อยังเคลื่อนยังจุติยังเกิดมันก็ยังมีโลกนี่ยังมีโลกนะยังมีระหว่างโลกนี่และกับโลกนะเห็นบ่ล่ะอย่างที่เพิ่นเว้านั่นล่ะว่าโลกตั้งอยู่ในกองทุกข์นี่ล่ะแต่ทุกข์เขโลกโกปฏิติโตก็คือมันบ่แม่นที่สุดทุกข์มันเป็นเพียงสัตว์เด้ออกตนญาติย่อมสมผู้สมพันชีวิตของพวกเฮานี่โอ้ยมันยังวนเวียนอยู่กับสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วแม่นบ่ล่ะเมื่อเฮาฮู้จังซี่เฮาเข้าใจจังซี่เฮาก็สิได้หูจักในการประพฤติตนปฏิบัติโตหูจักในการสร้างแต่งชีวิตของเจ้าของเฮ็ดจังไดเข้าสิอยู่ในโลกนี้ยังมีความสุขเฮ็ดจังไดเข้าสิอยู่ในโลกนี้ยังที่มันมีคุณมีประโยชน์จังซั่นล่ะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่นก็ได้ตรัสหลักธรรมเพิ่นก็สอนหลักธรรมให้พวกเข้าได้หูจักในการอยู่การอยู่แบบยังที่มันเป็นคุณงามความดีเนี่ยยังหลักหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเป็นสอนไว้บอกว่าเข้าที่อยู่ในสถานการณ์จังไหนเนี่ยเป็นบอกว่าไอ้มีปกติอยู่ด้วยพรหมวิหารพรหมวิหารธรรมนี่ล่ะไอ้มันมีพรหมวิหารเป็นว่าถ้าแม้นว่าเขามีพรหมวิหารก็คือเขามีเมตตาปรารถนาสุขต่อกันกรุณาสงสารเกิดปล่อยผู้อื่นให้พ้นทุกข์ยากลำบากมุทิตาพลอยยินดีในเมื่อผู้อื่นได้ดีอุเบกขาความว่างเฉยว่างใจเป็นกลางเห็นบ่ล่ะมันก็สบายได้เนาะญาติโยมคนมีเมตตาสีหน้ามันเอิบอิ่มคนมีกรุณาหน้าตายิ้มแย้มคนมีมุทิตาหน้าตาเบิกบานบันเทิงคนมีอุเบกขาสีหน้าปกตินิ่งเฉยเห็นบ่ล่ะเพิ่นเอิ้นว่ามันเป็นพรหมสีหน้าเพิ่นว่าจังซั่นเด้ผู้ที่จะเลิศพรหมวิหารธรรมถือว่ามันเป็นส่วนสำคัญที่สิเข้าถึงความเป็นพรหมในพรหมโลกแม่นบ่ล่ะเนี่ยเฮาอยู่จังซี่โลกของเฮาถ้าเฮาอยู่จังซี่เฮาก็สบายนี่ล่ะเพิ่นจึงบอกว่าให้มีพรหมวิหารธรรมธรรมะเป็นเครื่องอยู่ของพรหมพรหมก็แปลว่าผู้ใหญ่ก็ได้แปลว่าผู้ประเสริฐก็ได้ที่ว่าเป็นผู้ใหญ่ก็หมายความว่าเอาผู้ที่เป็นหัวหน้าคนตั้งต้นแต่มารดาบิดาครูอาจารย์และก็เป็นผู้ใหญ่ในวงการอื่นๆมักจําต้องมีพรหมวิหารธรรมถ้าบ่มีพรหมวิหารธรรมก็เป็นผู้ใหญ่แต่ในซื้อเป็นผู้ใหญ่ได้แต่ในภาย

นอกภายในมันบ่เป็นและก็สิเป็นอยู่ได้บ่ดนบ่นานต้องเกิดพิกลพิการกระจัดกระจายวุ่นวายเสื่อมเสียแต่สั่นละที่เพิ่นบอกว่าเป็นผู้ประเสริฐก็คือว่าผู้มีพรหมวิหารธรรมเป็นคนที่ประเสริฐเป็นคนสั้นเลิศสั้นยอดเป็นเจ้าสารพัดนึกของผู้น้อยผู้อยู่ใต้ปกป้องถ้าเป็นพ่อเป็นแม่จะเป็นแม่แก้วพ่อแก้วเป็นครูบาอาจารย์ก็เป็นครูอาจารย์แก้วจังสั่นละถ้าเป็นพระเป็นเน่นก็เป็นพระแก้วเน่นแก้วจังสั่นละเนี่ยจึงว่าพรหมวิหารธรรมเพื่อให้เจริญเป็นประจำให้เฮามีสิ่งต่างๆเล่านี่ล่ะมันอยู่นี่ล่ะเป็นอย่างเพิ่นจึงให้เฮาเจริญเมตตาก็ย้อนนี่แล้วมันอยู่แล้วมันเป็นสุขแม่นบ่ล่ะเฮาแค่เมตตาผู้จักในการเจริญภาวนาเจริญเมตตาสัพเพสัตตาอเวลาอัปปญญาปัสสะอานิกาสุขีอัตตานังปาลิหารันตุนี่ล่ะขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปิดจงอย่ามีเว้นอย่าเบียดเบียนกันอย่ามีทุกข์กายทุกข์ใจรักษาตนให้เป็นสุขกรุณาแต่จะเริ่มบอกว่าสัพเพสัตตาทุกขาปมุตจันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปิ่นจงพ้นจากทุกเกิดโมติตาแต่จะเริ่มว่าสัพเพสัตตามาลัตสัมปติโตวิกัสสันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปิ่นจงอย่าเสื่อมจากสมบัติที่ตนได้แล้วเกิดแต่หรือว่าอุเบกขาแต่จะเริ่มภาวนาแต่สัพเพสัตตากรรมสกากรรมทายาทากรรมโยนีกรรมปันตุกรรมปฏิสลานายังกรรมังกะลิสันติกัลยาณังว่าปาปะกังว่าตัสสะทายาทาปวิสันติสัตว์ทั้งหลายทั้งปิ่นมีกรรมเป็นของของตนเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยสิเฮ็ดทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วก็สิเป็นผู้รับผลของกรรมอันนั้นน่ะเห็นบ่ล่ะญาติโยมสุภโสควรให้เฮามีเห็นบ่ล่ะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเห็นบ่ล่ะให้เฮาประพฤติอยู่ในพรหมธรรมจังซี่ล่ะเนาะบ่ว่าอีหยังที่มันเป็นไปความสุขความทุกข์มันเกิดขึ้นกับสุภโสควรเฮาก็เข้าใจความเป็นจริงเพียงแต่ว่าเฮาจะเลิ่นพรหมธรรมเฮามีชีวิตอยู่ด้วยพรหมวิหารธรรมนี่ล่ะผู้จักในการแผ่เมตตานี่ล่ะมีเมตตากรุณามีเมตตาจิตมีกรุณาจิตมีมุทิตาจิตมีอุเบกขาจิตเห็นบ่ล่ะมันเป็นจังซั่นเด้เพิ่นให้เจริญอยู่โดยประจำสม่ำเสมอเพิ่นให้มีอยู่โดยประจำสม่ำเสมอเนี่ยพรหมวิหารธรรมนี่ทำคนให้เต็มพรหมศีลนี่ทำคนให้เป็นเทวดายังบ่เป็นเทวดาสิเป็นพรหมเลยทีเดียวก็บ่ได้คือจังครับสิบวชเป็นพระเป็นญาติคู่ก็ต้องบรรพชาเป็นสามเณรเป็นจัวซะก่อนสิบวชเป็นพระเป็นญาติคู่ทีเดียวบ่ได้เพราะฉะนั้นเทวดานี่ต่ำกว่าพรหมคนที่เป็นพรหมก็ต้องเป็นเทวดามากก่อนมันเป็นอย่างนั้นเด้อย่างคนที่เป็นมารดาบิดาเป็นพรหมของบุตรธิดาก็หมายความว่าต้องเป็นเทวดาของบุตรของธิดาก็คือมีศีลมากก่อนถ้าแม่นมารดาบิดาพ่อแม่บ่มีศีลบังเอิญบุตรธิดามีศีลสิเป็นพรหมของลูกมันก็บ่ถือพิจารณาศีลเห็นว่าตนมีศีลสมบูรณ์มันก็ย่อมได้ความบ่เดือดร้อนใจต้องให้เกิดความปราโมทย์มันซึ้งใจปีติอิ่มใจปัสสัทธิสงบระงับกายใจและก็ได้ความสุขกายสุขใจเนี่ยอันนี้มันเป็นพื้นฐานของจิตของใจตามเหมาะตามควรเห็นบ่ล่ะนี่ในชีวิตของพวกเฮามันต้องเฮ็ดจังซี่นี่เนาะแผ่เมตตาเพิ่นว่าแผ่ไปโดยเจาะจงก็ได้แผ่ไปโดยบ่เจาะจงก็ได้ถ้าแผ่ไปโดยเจาะจงแผ่ไปในวัดบ่มีประมาณบ่เลือกประเภทบ่เลือกสนิทแม่แพ้ไปทั่วจิตแม่แพ้ไปนี่ล่ะเพิ่นเอิ้นว่าการแพ้มันสิมีการแพ้เมตตาแพ้แบบบ่เจาะจงกับแพ้แบบเจาะจงจังซั่นล่ะให้เฮาฮู้จักในการแพ้เมตตาจังซั่นล่ะถ้าแพ้แบบบ่เจาะจงมันจะเป็นอัปปมัญญาภาวนาพุ่นเด้หั่นน่ะมีสัตว์บ่มีประมาณเป็นอารมณ์น่ะเห็นบ่ล่ะเพิ่นบอกเพิ่นสอนพวกเฮาเพิ่นให้พวกเฮาได้เฮ็ดได้ทําจังซี่จะย้อนว่าถ้าแม่นว่าผู้ใดมีหลักธรรมต่างๆเรานี่อยู่ในตัวในตนแล้วมันก็นี่ล่ะเฮ็ดให้มีความทุกข์ได้อย่างนั้นล่ะพ้นจากความทุกข์ได้เนี่ยแม้ว่าสิบ่สามารถพ้นได้ยังเคียงแท้ถาวรแต่ว่ามันก็ระงับดับไปจังซั่นแล้วนี่ล่ะจึงว่าชีวิตของพวกเฮาเนาะเพื่อพระพุทธเจ้าเพิ่นนี่ล่ะประพฤติตามหลักธรรมคําสอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่นได้ตรัสได้ฟังได้สอนให้เชื่อว่าโอ้พุทธะสุโพธิตาความที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้ดีธรรมัสสะสุธรรมตา
ความที่พระธรรมเป็นธรรมอันดีสังคัตตะสุปฏิปันนาตาความที่ประสงค์เป็นผู้ปฏิบัติดีน่ะเห็นบ่ล่ะเข้าเสือในคุณของพระรัตนตรัยนี่ล่ะที่ว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้ดีก็คือว่าพระพุทธเจ้าเป็นได้ตรัสรู้อริยสัจ4ประการก่อนที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้บ่มีผู้ใดรู้จักบ่มีผู้ใดเอิ้นบ่มีผู้ใดออกสื่อถึงบ่คือจังกับคำอื่นๆเห็นบ่ล่ะญาติโยมมันเป็นจังซั่นเด้อเนาะนี่ล่ะให้เฮาฮู้ฮู้ตามที่พระพุทธเจ้าเพิ่นตรัสรู้ดีเพิ่นตรัสรู้อริยสัจ4ประการทุกเหตุให้เกิดทุกความดับทุกข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เห็นบ่ล่ะเกิดแก่ตายมันก็เป็นทุกข์มันก็เป็นทุกข์อีหลีติดยังจังได๋มันก็เสียงบ่งขึ้นบางคนว่าเกิดบ่เป็นทุกข์แต่ว่าในที่สุดก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นทุกข์เพราะเกิดแล้วมันบ่ได้คงที่อยู่มันต้องเปลี่ยนแปลงแปรผันหันหน้าไปสู่ความเจ็บความตายความแก่ความตายบ่มีผู้ใดมักบ่มีผู้ใดชอบเห็นบ่ล่ะบ่มักบ่ชอบมันก็เป็นจังซั่นเด้พระพุทธเจ้าเพิ่นตรัสรู้ว่าเกิดแก่ตายเป็นต้นมันเป็นทุกข์สมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์สมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ก็ได้แก่โสตัณหาความอยากได้อยากดีความอยากมีอยากเป็นล้วนเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งนั้นอยากหลายมันก็ทุกข์หลายอยากทั้งวันทั้งคืนมันก็ทุกข์ทั้งวันทั้งคืนอยากตลอดปีมันก็ทุกข์ตลอดปีอยากตลอดชาติมันก็ทุกข์ตลอดชาติถ้าตายทั้งมีความอยากเกิดใหม่มันก็ทุกข์อีกตัณหามันจึงเป็นสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์เกิดว่าทุกข์กับสมุทัยอริยสัจถ้าต้องการดับทุกข์ก็ต้องดับที่ความอยากดับความอยากได้ก็เอิ้นว่าทุกข์กับนิโรธความดับทุกข์นิโรธความดับทุกข์ที่มีได้ก็ต้องปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ประการที่เพิ่นบอกว่าอริยอัตถังคิกมรรคแก่สัตว์ละอริยอัตถังคิกมรรคแก่สัตว์ละเนาะเนี่ยมันก็นี่ละคําสอนของพระพุทธเจ้ามันก็ย่นย่อลงแหมอยู่ในศีลสมาธิปัญญาเนี่ยล่ะญาติโยมทุกข์นิโรธกามินีปฏิปทาขอปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ท่านฟังเพิ่นสอนญาติโยมสุภสกันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่นนี่ล่ะพุทธัสสะสุปฏิตาความที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้ดีเห็นบ่ล่ะธัมมัสสะสุธัมมตาความที่พระธรรมเป็นธรรมอันดีสังคัตตะสุปฏิปันนาตาความที่ประสงค์เป็นผู้ปฏิบัติดีเห็นบ่ล่ะพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เพิ่นฟังเพิ่นสอนหลักธรรมคำสอน 84,000 พระธรรมขันธ์เฮาหยิบมาเฮาจับมาแม่นบ่ล่ะบ่ว่าสิเป็นหลักธรรมส่วนไหนที่มันเหมาะมันควรแก่การประพฤติปฏิบัติอิริโอตัปปะสติสัมปชัญญะศีลสมาธิปัญญาปอดช่องอริยมรรคอริยสัจอย่างนั้นน่ะพระธรรมของพระพุทธเจ้าดีจริงเห็นบ่ล่ะดีบอกกลับหลังดีต้นต่อความเป็นปีนิดดีจริงก็คือพระธรรมทั้งดีทั้งจริงเป็นจริงเป็นแท้บอกกลับตายธรรมก่อใดที่พระพุทธเจ้าเป็นตรัสไว้ว่าเป็นจังไดมันก็เป็นอย่างที่ตรัสทุกอย่างแม่นบ่ที่ว่าดีบอกกลับหลังก็คือดีตลอดไปบ่แม่นดีเพียงตัวกลางตัวข้าวต่อไปก็เป็นบ่ดีบ่แม่นจังซั่นธรรมะของพระพุทธเจ้านี่ดีทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและก็ที่สุดเห็นบ่ล่ะมันตรงกับคำที่บอกว่าอาทิกัลยานั่งนี่ล่ะงามในเบื้องต้นมัตเตกัลยานั่งงามในท่ามกลางปริโยสานะกัลยานั่งงามในที่สุดผู้ใดปฏิบัติตั้มในเบื้องต้นก็สบายใจในท่ามกลางก็สบายใจในที่สุดก็สบายใจถ้าปฏิบัติได้ถึงที่สุดก็ดีที่สุดก็คือบรรลุมรรคผลนิพพานนั่นผู้ใดบ่แม่นธรรมดาได้กันเนาะนี่เพราะฉะนั้นนี่ล่ะพวกเฮาทั้งหลายได้มีโอกาสดีของชีวิตแล้วได้เกิดมาพบปะพระพุทธศาสนาก็ศึกษาเนี่ยล่ะทำความเข้าใจได้รักทำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เพิ่นได้สั่งได้สอนจะสละเนาะให้เฮารู้จักความเป็นจริงของชีวิตความสุขความทุกข์ว่ามันเป็นจังซั่นมันเป็นจังซี่เห็นบ่ล่ะอย่างที่เพิ่นเว้าไว้นั่นล่ะเนาะว่าโอ้ยเฮาเนี่ยเกิดมาในโลกนี่มันก็ยังว่าล่ะโลกนี่มันตั้งอยู่ในของทุกข์แม่นบ่ล่ะกายก็เป็นทุกข์ใจก็เป็นทุกข์จังซั่นล่ะแต่ว่าถ้าแม่นว่าเฮาอยู่เหนือทุกมันก็เป็นโลกอุดรโลกอุตละอย่างนั้นนะทุกข์เกโลกโกปฏิติโตโลกเนี่ยมันตั้งอยู่ในกองทุกข์เห็นบ่ล่ะมันเป็นจังซั่นเด้ทุกข์ตอนนั้นเกิดขึ้นเป็นว่าทุกขเมวะหิสัมโพธิทุกข์ตอนนั้นมันเกิดขึ้นทุกขังติตติเวสิจะทุกข์ตอนนั้นตั้งอยู่ทุกข์ตอนนั้นดับไปนั่นยตระทุกขาสัมโพธินอกจากทุกข์บ่มีอีหยังเกิดขึ้นนั่นยตระทุกขานิรุจตินอกจากทุกบ่มีอีหยังดาเปลี่ยนบ่ล่ะนี่อันนี้มันเป็นคำสั่งคำสอนที่พระพุทธเจ้าเพิ่นตรัสเพิ่นสั่งเพิ่นสอนให้พวกเฮาได้ฮู้เท่าฮู้ทัน
โอ้เท่ากับเอาไว้กันโอ้ท่านก็เอาไว้แก้โอ้แท้มันก็ได้ทั้งแก้ทั้งกันเฮานี่อยู่ในกองทุกข์เฮากรุกเข้ายุกในกองทุกข์แม่นบ่ล่ะถ้ามันปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้ามันก็อยู่เหนือโลกได้คือกันแม่นบ่ล่ะนี่อันนี้แหละจึงบอกว่าความเข้าใจที่พวกเฮาถ้าแม่นว่าทําความเข้าใจกับความเป็นจริงเฮาก็สิฮู้จักว่าโอ้ยความสุขความทุกข์นี่สุขทุกข์อยู่ที่ใจมิใช่หรือแม่นบ่ล่ะถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใจถ้าไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจเราอยากได้ความสุขหรือทุกข์กันล่ะอยากได้อีหยังก็เลือกเอาแม่นบ่ล่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของความเป็นจริงในเรื่องของชีวิตในเรื่องของการดําเนินต้นทุกสิ่งทุกอย่างมันก็อยู่ที่เฮาเนี่ยสิสร้างสิแปลงอยู่ที่เฮานี่ล่ะสิประพฤติปฏิบัติแม่นบ่ล่ะเข้าเข้าใจความเป็นจริงมันก็สบายเด้ญาติโยมสุภูตสุภันมันเป็นจังสั่นเพราะฉะนั้นนี่ชีวิตให้เฮาฮู้จักในการดําเนินฮู้จักในการปฏิบัติอย่างแต่แลพอปฏิบัติได้เฮ็ดได้ทําได้โอ้จังแม่นมันดีมันงามเด้ถ้าแม่นว่าเฮาประพฤติได้เฮาปฏิบัติได้ตามคําสอนที่พระพุทธเจ้าเพิ่นได้สั่งได้สอนที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิ่นนํามาบอกมาสอนเฮาก็นําไปหินตรองพินิจพิจารณาแม่นบ่ล่ะเมื่อเฮาพินิจพิจารณาแล้วเขาก็สิเข้าใจความเป็นจริงเขาก็สิอยู่กับโลกได้อย่างมีความสุขนี่ล่ะอย่างที่เป็นบอกไว้เนาะอันว่าสงสารส่งวนเวียนพัดเปลี่ยนมันหักเวียนล่องกล้องคือล่อรถย่นบอกว่าหนีไปพ้นเกิดแก่เจ็บตายมีแต่วนเวียนติดต่อกันบ่มีแล้วสงสารนี่เวียนตายเวียนเกิดคือหมดไปขอบดงเวียนแล้วขอบเริ่มมันกินจังสั่นเองอ่ะนะออกต้นญาติโยมเนาะอันว่าโลกกีนี่บ่มีแนวตั้งเที่ยงมีแต่ตายแตกมั่งอะไรล่มเกลือนหายอันว่าความตายมั่งไกลกันเจรจากันบ่ม่มอกกว้างสิเที่ยวป้ออยู่เริ่มอันว่าความตายนี่มันเป็นเปิงตั้งโลกเป็นแบบดั่งประจําดาวเที่ยงจริงมันหักเป็นเปิงเข้ามีมาแต่เก่ากันมันมากฮอดแล้วนี้ได้ก็บ่ตายอันว่าความตายนี่เสมอกันโดยนั่งไข่และเจ้าเสมอนับดอกนั่งกันนั่นแหละในความเป็นจริงของชีวิตมันจะเป็นจังซี่ขอให้พวกเอ้าผู้ชักในการยินตรองพินิจพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างมันก็สิเป็นไปด้วยดีเอ้าก็สิอยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีความสุขแก่กันล่ะเนาะเข้าใจความเป็นจริงแล้วมันจะมีความสุขจึงบอกว่าเป็นกำลังใจให้ทุกชีวิตในการดำเนินปฏิบัติรักษาตนกระโตของเจ้าของคอยเหยียดคอยตั้มคอยสั่งคอยแปลงไปเนาะชีวิตของเอ้าแต่ละมือแต่ละมือเนี่ยถ้าแม่นว่าเข้าเห็นถ้ำของพระพุทธเจ้าที่เพิ่นได้ตรัสได้สอนไว้นั่นล่ะอย่างที่เพิ่นเว้าบอกว่าผู้ใดไม่เห็นธรรมอันยอดเยี่ยมถึงเป็นอยู่ร้อยปีความเป็นอยู่วันเดียวของผู้เห็นธรรมอันยอดเยี่ยมประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ของบุคคลผู้นั้นเห็นบ่ล่ะเคยดังครับในสมัยพุทธกาลมีตระกูลหนึ่งอยู่ในกรุงสาวัตถีได้มีลูก7คนและก็ลูกเล่านี่ก็เป็นลูกสาว7ลูกใต้7ลูกสาวลูกใต้ตั้งมัดนั่นพ่อจะเลื่อนไหวขึ้นดำร่องตนอยู่ในบ้านในเงื่อนได้ถึงความสุขตามธรรมดาของตนสมัยอื่นบิดาของชนเรานั่นได้ทำกาละคือลมหายตายจากไปมหาอุบาสิกาในเงื่อนถึงเมื่อสามีล่วงลับไปแล้วแต่ยังบ่แบ่งของทรัพย์ให้แก่ลูกทั้งหลายซะก่อนครั้งนั้นลูกทั้งหลายก็เว้ากับผู้เป็นแม่นั่นบอกว่าเมื่อพ่อของข่อยล่วงลับไปแล้วประโยชน์อีหยังของแม่ด้วยของทรัพย์พวกข่อยนี่บ่อาจสิบำรุงแม่ได้บ่ว่าซั่นนั่งมหาอุบาสิกาผู้นั้นฟังคําของลูกเรานั่นแล้วก็นิ่งซะเถิดลูกเรานั่นเว้าอยู่เรื่อยๆก็เลยเกิดว่าโอ้พวกลูกๆนี่มันสิบำรุงเฮาประโยชน์อีหยังของเฮาด้วยของทรัพย์ส่วนนึงก็เลยได้แบ่งสมบัติทั้งหมดครึ่งนึงให้ไปครั้งนั้นโดยการลวงไป 2-3 มือภรรยาของลูกใต้ผู้ใหญ่ก็เว้ากับแม่ผัวบอกว่าโอ้อีแม่ของพวกเฮามาเงื่อนนี่เพราะนั่นคือจังกับไผไว้2ส่วนว่าลูกใต้ผู้ใหญ่ของเฮาแม่ภรรยาของลูกที่เหลือก็เว้าจังซั่นคือกันตั้งต้นแต่ลูกสาวผู้ใหญ่ก็เว้ากับนั่งคือกันแม้ในเวลาที่นั่งไปเงื่อนของลูกสาวเรานั่นนั่งก็ถือดูหมิ่นแต่เกิดว่าประโยชน์อีหยังด้วยการอยู่ในสำนักของคนเรานี่เฮาสิเป็นนั่งภิกษุณีเป็นอยู่แล้วก็ไปสู่สำนักของนั่งภิกษุณีขอบรรพชาขอบวชนั่งภิกษุณีเรานั่นจะให้นั่งบรรพชาได้บวชแล้วนั่งได้อุปสมบทแล้วกับปรากฏสื่อว่าเป็นปวุฒิกาเถรีนั่งคือว่าเฮานี่บวชในเวลาเฒ่าในเวลาแ
เข้าบอกกวนสิเป็นคนประมาทก็เลยทำวัดปฏิบัติแก่นั่งภิกษุนี่ทั้งหลายเกิดว่าเอาสิทำสมณธรรมตลอดขึ้นตอดแจ้งก็เลยเอามือจับเสาต้นหนึ่งที่ไพ่ใต้ฟ้าสาดยางเวียนเสานั่นทำสมณธรรมแม้เมื่อยางจงกรมก็เอามือจับต้นไม้ด้วยคิดว่าโอ้ยหัวของเอาเพิ่งกระตบต้นไม้หรือว่าบังไดบังไดในที่มืดพ่อจังปีก็เลยยางวนเวียนต้นไม้นั่นทำสมณธรรมนึกถึงธรรมด้วยความคิดว่าเอาสิทำตามธรรมที่พระพุทธเจ้าเป็นทรงแสดงตามระลึกถึงธรรมอยู่และก็ธรรมบำเพ็ญสมณธรรมลำดับนั้นองค์สมเด็จพระบรมศาสดาเป็นประทับนั่งในพระคันธกุฎีทรงแผ่ปรัสมีไปคือจังกับประทังประทับนั่งตรงนะเมื่อตรัสกับนั่งก็ตรัสว่าพงุพุทธิกาความเป็นอยู่แม้ผู้เดียวของผู้เห็นธรรมที่เฮาแสดงแล้วประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ร้อยปีของผู้บ่นึกถึงบ่ระลึกนึกถึงบ่เห็นธรรมที่เฮาแสดงพระพุทธองค์เป็นแก่เลยกำชับบอกว่าผู้ใดบ่เห็นธรรมอันยอดเยี่ยมพึ่งเป็นอยู่ร้อยปีความเป็นอยู่วันเดียวของผู้เห็นธรรมอันยอดเยี่ยมประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ของผู้นั้นเห็นบ่ล่ะญาติโยมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าเป็นตรัสแม่นบ่เป็นสอนในการที่พระพุทธเจ้าเป็นเทศครบปังอุปุตติกาเทลีเป็นกับดำลงอยู่ในความเป็นพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมภิทานี่แหละชีวิตของพวกเอามีโอกาสในการเกิดมาเมากับพิจารณาความเป็นจริงของชีวิตเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตประพฤติตนปฏิบัติโตแก่สัตว์ล่ะเนาะเฮากับสิสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานตามเหมาะตามควรแก่ฐานานุรูปของแต่ละปู่แต่ละคนจึงว่าชีวิตมันก็เป็นจังปีล่ะเฮาเข้าใจความเป็นจริงเฮาประพฤติดีปฏิบัติดีคุณงามความดีมันก็สิอยู่นํากับตนกับโตชีวิตของพวกเอ้าตลอดกาลตลอดเวลาเนาะบรรยากาศของชีวิตเฮายังต้องเดินต่อไปก้าวต่อไปสร้างแปลงบุญกุศลคุณงามความดีสร้างบุญญาบารมีแม่นสิท่วมและแล้งขาดแวงบ่สมบูรณ์ประเพณีทําบุญพ่อแม่เฮาบ่เคยกินแกงเปล่าเนาะคุณอุตรีบุญเข้าคุณวิเซียนไสยย่องคุณประสานวงสมัครเนาะคุณพมพงจันรุจิตเป็นกับเขามาทักทายตั้งเฟซบุ๊กไลค์คือกันได้เนี่ยเนาะติดตามรับชมรับฟังเอาตามสะดวกสบายจังสิล่ะเนาะคุณปนมเพ่งปอพันคุณก่อนสวยสาวเมืองตั้งตรงป้าป้าคุณอนุซ่าหนุยจันทึกหมดเนี่ยเนาะเขามาทักทายตั้งเฟซบุ๊กไลค์ที่เป็นไลค์สดๆเนาะเมื่อนี้ก็ขออนุโมทนาขอบคุณท่านผู้อำนวยการขอบคุณเจ้าหน้าที่สถานีทุกคลื่นทุกหม่องทุกบอนเนาะที่เป็นนำเสียงมาลกปกเป็นตันเดียวคนเป็นไล่สดสดนี่โมเมนต์ธรรมดาดิเนี่ยบวชสิเป็นสวท่อมุกดาหารบวชสิเป็นสวท่ออำนาจเจริญสวท่อนครพนมสวท่อลอยเอฟและก็สวท่ออุบลราชธานีเนาะคุณละอองดาวท่ำต้องคุณบัวผันต้นท่านว่าฝนตกแห้งแห้งกับอยู่ใสล่ะย่อมบัวบัวพันย่อมบัวพันอยู่ทางไหนฝนตกแห้งย่อมบัวพันต้นท่านเป็นรายงานว่าฝนตกแห้งว่าแต่คุณสวัยธรรมสารเนาะคุณวัฒนาท่องเรื่องคุณราตรีศรีสุธาคุณยุทธพงศ์คุณต่อเจริญโตจีนคุณจุลีลาเต้นคุณโนเลียมเนาะย่อมศิริวัฒน์ท่องเขาเป็นแก่เขามาทักทายเนาะเอาอนุโมทนาทักทายกันเขามาแหมนี่แหละเพียงคุณแวะเข้ามาเยี่ยมชมก็นิยมคุณอยู่ในใจโอ้จะแม่นดีเด้ชีวิตมันก็ยังต้องเดินต่อไปก้าวต่อไปญาติย่อมสมบูรณ์สมควรเป็นกำลังใจที่นั่นเดี๋ยวคุณมานั่งเบานั่งจ๋าสู้ออกสนญาติย่อมปั้งนี่ก็ย้อนว่ามาเป็นกำลังใจให้แก่กันและกันแต่ละเนาะให้ขอคิดกะทิตั้มเล็กๆหน่อยๆเตือนจิตเตือนใจเตือนสติกันมันมีคนมาเตือนสติมันเด็ดเอาดีแนวนึงแบบว่าล่ะเพราะว่ายังหน่อยที่สุดเอากะทิเดงูจักว่าอีหยังมันเป็นอีหยังแต่ละนะดีบอดีจังไทยบางเทื่อคนเฮามันหลงมันลืมเด้แต่มีคนมาตักมาเตือนบ้างว่าโอ้มันก็ดีขึ้นจังสันนะแต่มีคนมาตักเตือนเนาะต้องขอบคุณเด้อสถานีวิทยุต่างๆที่เป็นน้ำเสียงมาลกปกเปกกันเดี๋ยวคุณออกอากาศนี่บวชสิเป็นสวท.อำนาจเจริญเนาะ 103.25 ท่านผอ.นันทพัฒน์พิมพ์ผ้าสวท.มุกดาหาร 99.25 ท่านผอ.ชัชสุนาโคตรปัดสวท.อุบลราชธานี 98.5 ท่านผอ.วิรพลสุธาหัสสวท.ร้อยเอ็ด 94ท่านผอ.ป้อมป้อนเกียงตั้มสวท.นครพนม 90.25 ท่านผอ.ปานุกมัชชิมา NBG ทีวีอีสานท่านผอ.สุปต้อนนำวงแหละค่ะคุณสุดใจสุขสายเนาะและก็ยังมีวิทยุชุมชนอีกหลายคลื่นเนาะวิทยุเพื่อการศึกษาเรื่องนกท่าย่อมป้อมป้านย่อมเข็มเป็ดปลื้มจิตวิทยุลูกสาวปัญญาเรดิโอเศรษฐีผู้หญิงใหญ่มหาแปดคงเขียมเรดิโอน้ำแพงหน่อยสีเมืองใหม่ย่อมบรรจงดาบทวิทยุตรงปั๊บป้าสาวเมืองต่างตรงปั๊บป้า
สุวรรณภูมิร้อยเอ็ดเกิน 87.75 ยะโสธรคนสังคม

0: คนนำอ้อยย่อมติดยาป้อนเนาะเพื่อนก่อหน่อยเรดิโอปออตนาคันป้องคุณอยู่อำเภอเขื่องในเสียมาปั้นปีปั้นเปื่อยหรืออำนาจคุณปุ่มเดต้ามาตระวงเนาะนี่ก็ล้วนเป็นเครือข่ายที่มีความนักแน่นนำเสียงมาลกปกเป็กแอ้ออากาศเนาะคุณพนอมหันถุงเนินเป็นกับเขามาเนาะคุณมนทานีสาก้อนคุณเจียงปั้นมาหาเป็นกับน้อมกราบมาเอาอนุโมทนาย่อมบุญมาอยู่สุขวันนมัสการหลวงปอตันเจ้าคุณฝนตกเต่านี่ตกอยู่ใส่เอ๊ะคือจังบ่ตกเด้อยู่ตั้งเมืองอุบลบ่ตกเนาะคุณบุกผาแป้งสีแต่ว่าเมื่อวานนี่ตอนที่ท่านเจ้าคุณลงไปทับวัดเนี่ยลงไปทับวัดประมาณตีม่งเกิงตีม่งแรงเนาะประมาณนั้นฝนจะคึมคึมมาเด้แต่ว่าก็บ่ตกนะบ่ตกว่าท่านไปย่อยเม็ดลงมาจนกระทั่งได้ถือคันยู่ได้ถือขั้นพรมขั้นยู่ลงไปน้ำนะโอ้ว่าแต่บ่ตกบ่ตกว่าแต่นี่มันคึมคึมลงมาวาดในวาดหนึ่งเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องของดินป่าอากาศอย่างแต่ละเนาะชีวิตมันเป็นอย่างนี้ล่ะเนาะมีฝนตกมีฝนบ่ตกมีสุกมีตกสะเท่ากันไปเพราะความเป็นจริงจังสี่เนี่ยให้เข้าเข้าใจเมื่อเข้าเข้าใจแล้วเข้าก็สิได้ประพฤติตนปฏิบัติโตรักษาจะตนจะโตชีวิตของพวกเข้าแต่ละมือแต่ละเว้นเนี่ยหูจักในการเบิ่งแย่งดูแลแม่นบ่ล่ะเบิ่งแย่งตั้งจิตตั้งใจเบิ่งแย่งตั้งร่างกายของเข้าเด้เนาะมันเป็นจังซั่นแหละชีวิตแต่ละปู่แต่ละคนเนี่ยอย่างที่เพิ่นบอกไว้พ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิ่นบอกไว้เด้อญาติโยมทุกผู้ทุกคนเพิ่นบอกว่าถ้าจะอยู่ในโลกนี้อย่างมีสุขอย่าประยุกต์สิ่งทั้งของเป็นของฉันมันจะสมเผากระบาลท่านทั้งวันต้องปล่อยมันเป็นของมันอย่าขันมาเป็นของกูในอำนาจแห่งตัวกูมันจะดูวุ่นวายคล้ายคนบ้าอย่างน้อยก็เป็นนกเขาเข้าตำรามันทักว่ากูของกูอยู่ร่ำไปเห็นบ่ล่ะแม่นบ่ล่ะตัวกูของกูหลวงพ่อพุทธทาสเป็นวาจังสันนี้เพราะฉะนั้นชีวิตเนี่ยถ้าเฮาจักความเป็นจริงแม่นบ่ล่ะดังที่บอกไว้นั่นล่ะสุขหรือทุกข์อยู่ที่ใจมิใช่หรือถ้าเราถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขสันถ้าหากปล่อยวางก็ว่างทุกข์สุขนิรันดร์เพราะฉะนั้นจงเลือกทางว่างทุกข์เอ้ยแม่นบ่ล่ะถ้าผู้ใดจักปล่อยวางมันก็สิพอกกับความทุกข์ว่างเบานี่ล่ะแม่นบ่ล่ะถ้าแม่นว่าเมื่อยถ้าให้จักทักเมื่อยก็แม่นว่ามันเมื่อยหูจักว่ามันเมื่อยกับหูจักความว่าแต่คือให้หูจักพักแม่นบ่ล่ะนักก็ให้หูจักว่างอย่างนั้นนะว่างก็ให้หูจักสงบแล้วมันก็สิพบพ่อความสุขแม่นบ่ล่ะเห็นชีวิตมันเป็นจังซั่นเด้วิธีในการป้องกันความทุกข์โดยเฉพาะจากความคิดหวังนี่อย่าเข้าไปตั้งความหวังบ่ว่าสิเป็นในบุคคลวัตถุหรือดูการหรือว่าสถานการณ์อย่าไปหวังสิ่งที่บ่มีสิทธิ์อย่าไปคิดสิ่งที่บ่มีค่าอย่าไปฝันถึงสิ่งที่บ่มีมากอย่าไปกว่าสิ่งที่มันบ่มีจริงล่ะเห็นบ่ล่ะเพิ่นเว้าเพิ่นว่าเพิ่นเตือนสติคักคือกันเด้เนาะคนเฮานี่มันทุกข์ย่อนจังซี่ล่ะไปหวังในสิ่งที่บ่มีสิทธิ์ไปคิดในสิ่งที่บ่มีค่าไปฝันถึงสิ่งที่บ่มีมากไปกว่าสิ่งที่บ่มีจริงเห็นบ่ล่ะมันก็ทุกข์แม่นบ่ล่ะถ้าแม่นเฮ็ดคือเพิ่นบอกเพิ่นสอนเพิ่นเว้าได้เนาะอย่าไปหวังสิ่งที่ไม่มีสิทธิ์อย่าไปคิดสิ่งที่ไม่มีค่าอย่าฝันถึงสิ่งที่ไม่มีมาอย่าไปคว้าสิ่งที่ไม่มีจริงเห็นบ่ล่ะอย่ากำนึงถึงอดีตอย่ายึดติดอนาคตแต่จงกำหนดความเป็นปัจจุบันแล้วมันก็สิพบป้องความเป็นทุกข์ได้แม่นบ่ล่ะครูบาอาจารย์เป็นเว้าเป็นว่าเด้อเนาะความทุกข์ความทุกข์นี่โดยเฉพาะไอ้เจ้าความทุกข์นี่ที่เป็นเว้าเนาะทุกข์นี่มันก็เพราะยึดเป็นว่าทุกข์ยึดมันก็เพราะอยากเป็นว่าแม่นบ่ล่ะทุกมากมันก็เพราะปล่อยทุกน้อยมันก็เพราะหยุดเด้ทุกลดนี่มันเพราะปล่อยหูจักปล่อยเห็นบ่ล่ะยิ่งยึดหลายตัวใดก็ถือหลายตัวใดแหละมันก็ยิ่งนักยิ่งเครียดหลายขึ้นมันเป็นจังซั่นแม่นบ่ล่ะเพราะฉะนั้นนี่มันอยู่ที่จิตที่ใจของพวกเฮาเนี่ยล่ะทุกหรือทุกอยู่ที่ใจมิใช่หรือถ้าใจถือก็เป็นทุกไม่สุขใสถ้าไม่ถือก็เป็นทุกไม่สุขใจเราอยากได้ความสุขหรือทุกข์กันล่ะเลือกเอาเลือกเอาอยากได้อีหยังเลือกเอานี่ล่ะโอ้นี่ปู่ก็มาทักใต้ก็ยังทักใต้กันก็มาเรื่อยๆแม่วิตั้งกล้องคุณอภิญญาสีดาเพิ่นยังก็มาทักใต้อยู่อ่านบ่ทั่วบ่ถึงขออภัยเด้อออกตนญาติโยมบางเทื่อไล่ซื้อของญาติของโยมมันลึกไปก็มีหั่นน่ะพวกเขามาทักใต้คุณปุ้งบินตำ คุณกำพุ่นโลหะสารวันนี้เป็นยังเข้ามาทักทายบางเดือไหลเลียนเลียนเลียนไปเป็นตะวันซ่อนคืออย่างนี้ป่ะกรอบกลัวแผนที่ธรรมะที่เป็นเข้ามาทักทายแต่ละมือแต่ละมือเนี่ยโอ้ยจังแมนต้องขอบคุณเด้อญาติโยมสมบูรณ์ตัวควันเป็นสีสันถ้าหากว่านี่ล่ะบ่มีผู้เข้ามาทักทายนี่ก็บ่ฮู้จักเด้ว่าครอบครัวแผนที่ตั้มมาเข้าอยู่หม่องไหนหม่องไหนแน่นเนาะนี่แล้วอุจักจังสิล่ะคุณเกษมสันแสงปิงแก้วเป็นเข้ามาครับสาธุครับเป็นว่าคุณวีระเดชพุ่นมาบ่เนี่ยเป็นกระฉาบน้ำมันการสาธุมากขึ้นกันเนาะคุณวีระเดชพุ่นมาแต่พุ่นน่ะคุณย่อมปิยาจีดาเป็นกระเข้ามาทักใต้นะทักใต้ได้ตลอดเนอะแนบเบิ่งอยู่แนบเบิ่งอยู่ผู้ใดเข้ามาทักใต้ผู้ใดมาเยี่ยมยามถามข่าวทั้งเฟซบุ๊กแกงสันนะที่ทั้งสถานีเป็นเฮ็ดเป็นถ้ำเนี่ยแต่คุณต้องมีขันสารัดอย่างที่นอกเป็นยังเข้ามาภาคใต้อยู่นอกจะเป็นนั้นว่าเรื่องของงานบุญกฐินเนาะงานบุญกฐินกฐินสามัคคีวัดมณีวนารามท่ายกท่ายิกาเจ้าคุมวัดมณีวนารามมูลนิธิวัดมณีวนารามเนาะชุมชนวัดมณีวนารามและก็โรงเรียนอุบลวิทยากรเพิ่นก็ตั้งคิดตั้งใจในการที่สี่ทำบุญกฐินสามัคคีของปี2569นี้อยู่วัดมณีวนารามเนาะกฐินเนี่ยตั้งกองกฐินในมือวันที่14ตั้งกองกฐินในมือวันที่14แล้วก็กฐินติดทอดในมือวันที่15เนาะวันอาทิตย์ที่15เดือนพฤศจิกายนเนาะวันที่15พฤศจิกายนขึ้น6ค่ําเดือน12วันที่15ตรงกับมือวันอาทิตย์เนาะส่วนหลายก็เอาญาติโยมเพิ่นมีความพร้อมเพิ่นพร้อมมือใดก็เอาตามเพิ่นเพราะว่าพระสงฆ์องค์เจ้าก็มีหน้าที่ในการรับฟังญาติโยมเพิ่นมาจับจองจังใดก็ค่อยว่ากันจังซั่นล่ะเนาะเพิ่นก็เลยกำหนดเอานี่ละวันเสาร์วันอาทิตย์นี่ละเป็นมือสะดวกเพิ่นว่าแล้วเนาะติดตรงกันบ้างก็บ่เป็นหยังเป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะว่าระยะเวลาของการเอาบุญกฐินเนี่ยมันจั่นจ้อเวลาแค่1เดือนแต่สินับอีหลีก็แค่29มื้อเท่านั้นเด้งานบุญกฐินนี่29มื้อของ1ปีเนี่ยมีการทอดกฐินกันแค่29มื้อเพราะฉะนั้นอาจสิตรงกันก็บ่เป็นหยังก็เฮ็ดไปเฮ็ดเล่าเนาะเฮ็ดไปเฮ็ดเล่าวัดใดเพิ่นมีในการเหตุการณ์ทำหมู่บ้านใดเพิ่นมีในการเหตุการณ์ทำเพิ่นก็เฮ็ดก็ทำกันไปในส่วนของวัดมณีวนารามก็เป็นอันว่าเพิ่นสิตั้งกองกฐินในมื้อวันที่14เนาะวันเสาร์ที่14และก็ฉลององค์กฐินพอวันที่15เพิ่นก็มีการทอดกฐินเนาะวันที่15เดือนพฤศจิกายนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นำมาเว้ามาวาสู่กันและกันฟังเนาะเจริญพร
1: โอ้ยนมัสการพระพุทธเจ้าเอ้ยทั้งยโสฝนตก
0: ยโสฝนตกดิ
1: ขน้อย
0: ผู้ไหนนี่กำลังเบาอยู่เนี่ย
1: เพื่อนยังกำเขียนคุ้มเงิน
0: อ๋อบ้านคุ้มเงินเนาะบ้านเจ้าฝนตกเนาะตกแห้งสบ
1: ายพอว่าตอนนี้ทุกข์กานอนฟังเงินต้องรออยู่นี
0: ่เออสาธุสาธุเอาอนุโมทนาอ๋อแสดงว่าทั้งยโสฝนตกเนาะโอ้เป็นไล่งานมากเอาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องดินป่าอากาศเนาะกับขอบคุณเพิ่นไล่งานมาอยู่ตั้งเมืองอุบลมันคึมๆวัดไหนวัดหนึ่งที่ซื้อกันนะมันคือจังลงเม็ดมาอยู่หน่อยๆจนกระทั่งได้ถือกันอยู่ลงไปเพื่อที่ทำวัดเมื่อวานนี่เนาะแต่ว่ากับบ่ตกกับบ่ตกอันนะแสดงว่ามันไปตกอยู่ตั้งยโสเนาะคุณสถิตพลพัสสะนี่เพิ่นก็เข้ามาทักทายยายศรีดีดวงพันธ์นี่คุณจอจุ้ยบุญเสริมคุณสุบินจารุจิตคุณเสียงร้อยล่อมเป็นกันยังเข้ามาทักทายเนาะเอ้าทักทายกันเข้ามาโอ้ยจังแม่นดีเด้ครอบครัวแฟนดีธรรมะเอ้านี่เอ้าอนุโมทนาสาธุเนาะเอ้าหรือว่าเพิ่นสิรายงานอีหยังมาก็บ่เอ้าถ้ารายงานมานี่เบอร์โทรศัพท์เวลาออนแอร์เด้อเวลาออนแอร์ญาติโยมจดไว้จูจังอาแลนมาย่ำบางเทื่ออยากโพอยากรายงานจังซั่นนะเวลาที่ท่านเจ้าคุณเปิดสายให้ว่าซั่นกับเบอร์โทรศัพท์ที่ออกอากาศนี่ครับเนี่ยเบอร์0831401899นี่ๆน่ะเป็นเบอร์โทรศัพท์คือปัญญาคำเขียนเราโทรมาว่างั้นล่ะเนาะเบอร์โทรศัพท์0แต่ธรรมะสู่คันแลกคันฟังแต่ละมันเป็นบรรยากาศนี่ล่ะคือรายการสดๆญาติโยมเวลาที่เฮาฟังรายการสดๆมันก็สิได้บรรยากาศได้อรรถรสอีกแบบนึงแต่ละเนาะจะเริ่มพร
2: ของการ
0: ธรรมสถาน2796นี่อยู่ไส
2: อยู่บ้านหน้าหนองใหญ่อำเภอเสนา
0: คนจุกได้คนก๊อกบ่ทั้งอำเภอเสนาบ้านหน้าหนองใหญ่เนาะอ๋อฝนตกเนาะตอนนี้เนาะเอาสาธุอยู่หน้าหนองใหญ่สร้างเสนั่งกันดีก้มฝนกระตกเป็นว่าเบิ่งที่ละแต่ละหม่องแต่ละบอนมันจะมีแตกต่างกันไปเนาะเนาะเอาบ่เป็นหยังบ่ว่าตกบ่ว่าบ่ตกชีวิตมันจะต้องยังเดินต่อไปญาติโยมสุขโสกันยังก้าวต่อไปเจริญละชีวิตอย่างที่บอกล่ะบอกว่าอย่าไปหวังสิ่งที่บ่มีสิทธิ์อย่าไปคิดสิ่งที่บ่มีค่าอย่าไปฝันถึงสิ่งที่บ่มีมาอย่าไปว่าในสิ่งที่มันบ่มีจริงจังซั่นล่ะเนาะเจริญพร
2: เจ้าค่ะการนมัสการเจ้า
0: ค่ะแต่ไหนทั้งจังหารฝนก็ตกอยู่สบาย
2: ข้าใจหารหนาวด้วยเจ้าค่ะเย็นอากาศเย็น
0: อากาศเย็นฝนบ่ตกเนาะเอาสาธุแสดงว่ามีแต่ทั้งมุกดาหารทั้งยโสธรเนาะมีฝนตกลงมาปลักปลายว่าจังไสตกลงมาฝนสั่งล่าบ่มันสิเป็นอาจสิเป็นฝนสั่งล่าก็ได้เนาะอาจสิเป็นจังซั่นเนาะคุณบัวพันต้นต้านวันหน้าของเมืองนี่ค่ำค่ำต่อยโอ้แหละแสดงให้เห็นว่าทั้งมุกดาหารนี่ฝนตกเนาะเอานี่ล่ะเพราะฉะนั้นชีวิตเด้อญาติโยมสมบูรณ์สมบันคนเฮาเนาะแต่อยู่ในโลกถ้าจะอยู่ในโลกนี้อย่างมีสุขอย่าประยุกต์สิ่งทั้งสองเป็นของฉันมันจะสุมเผากระบาลท่านทั้งวันต้องปล่อยมันเป็นของมันอย่าผันมาเป็นของกูในอำนาจแห่งตัวกูมันจะดูวุ่นวายคล้ายคนบ้าอย่างน้อยก็เป็นนกเขาเข้าตำรามันคึกว่ากูของกูอยู่ร่ำไปเห็นบ่ล่ะครูบาอาจารย์เพิ่นเว้าเพิ่นว่าเพิ่นเตือนสติพวกเฮาจังซั่นล่ะให้เฮาเข้าใจความเป็นจริงจังซั่นล่ะดำเนินชีวิตปฏิบัติรักษากระตนกระโตให้มีคุณศีลคุณธรรมประคับประคองอยู่กับกระตนกระโตจังซั่นล่ะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตญาติย่อมสมโพธิ์ก้อนเนาะยาไปท่อเมื่อมันพลาดพลั้งเบียดบ่อนละบางเรื่องชีวิตมันมีความสุขความทุกข์มันมีความผิดพลาดบ้างอย่างนั้นนะแต่ว่าให้หูจักในการให้กำลังใจแก่เจ้าของเนี่ยล่ะหูจักในการดำเนินชีวิตหูจักในการปฏิบัติรักษากระตุนกระโตของเจ้าของอย่างนั้นละเนาะถ้าแม้ว่าเข้าเหตุอย่างนั้นได้เข้าปฏิบัติอย่างนั้นได้ชีวิตมันก็มีคุณค่าอย่างแน่นอนชีวิตมันก็เป็นคุณเป็นประโยชน์อย่างแน่นอนแก่สัตว์ละเนาะจะเลิ่นพร
2: เพราะการน้ำมันจะกลางจ้าคนตกคือกันเลยค่ะ
0: อ๋ออยู่เมืองอำนาจกระตกเนาะ
2: จ้า
0: อ๋อสาธุอนุโมทนาอยู่ดีมีแห้งเนอะญาติโยมเป็นไล่งานมาฝนตกคือกันโอ้จังแมงกากเนาะบางเทือกับบ่ได้รับสายญาติโยมกับบ่เป็นหยังเนาะตันเดียวคุณบางเดือนได้ยินเสียงปงเต็งปงเต็งบอท่านได้เปิดสายอ่ะนะมันก็เลยบอได้รับสายบอเป็นหยังบอเป็นหยังเนาะเอาละเบอร์นี้เปิดเวลาละละเนาะเอาเป็นว่าบุญกฐินวัดมานี่วัดน่าลาบเฮาเด้อบุญกฐินวัดมานี่วัดน่าลาบวันที่14ตั้งของกฐินวันที่15ทอดกฐินเด้อวันที่15วันที่15พฤศจิกาตรงกับมื้อวันอาทิตย์เนาะขึ้น6ค่ำเดือน12เนาะทอดกฐินวัดมานี่วานารามวัดปะน้อยเนาะเอาละเบิดเวลาขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยพระบารมีหลวงพ่อพระแก้วโกเมนองค์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งประดิษฐานอยู่วัดปะน้อยคุ้มครองทุกทักรักษาญาติโยมอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีมีสุขอยู่ดีมีแห้งจะเลิศจะเลิศวงเรื่องตลอดกาลนานขอจักเริญขอ

0: the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่130ไร่พื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาวโลกได้เห็นเข้าได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
5: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
6: ์พระราชปณิธานแห่งการให้ได้จุดประกายพลังแห่งความเสียสละส่งต่อสู่หัวใจของคนไทยทุกคนเริ่มต้นจากการให้ด้วยหัวใจแห่งความปรารถนาดีรวมพลังจิตอาสาพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งต่อความอุดมสมบูรณ์แบ่งปันและเอื้อเฟื้อสร้างรอยยิ้มและความสุขให้แก่กันเพราะทุกการลงมือทำทุกความร่วมมือคือพลังแห่งความดีที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมไทย

0: เห็นครูบอกว่าเพื่อนเพิ่งมาใหม่เราลองไปทำเขารู้จักกันไหม
1: ปล่อยให้เขารู้จักเพื่อนในการ์ตูนของเขาไปเถอะเราเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่า
2: ไหนเอาเวลาไปทำอย่างอื่นที่มีความสุขเถอะ
3: ก็นี่ความสุขของฉันเพื่อนไม่ครบหรือไงถึงต้องมายุ่งกันอยู่เรื่อย
2: ฉันก็เคยโดนมองว่าเป็นตัวตลกเหมือนกันกับนายฉันแค่ไม่อยากให้นายต้องทนทุกข์แบบเดียวกับฉัน
3: ก็ในเมื่อความสุขนั้นไม่เป็นของฉันจริงๆมันเป็นตัวฉันจริงๆอ่ะเธอนั่นแหละเธอภูมิใจมากกว่าความสุขของตัวเองอ่ะ
4: ตอนนั้นเราเป็นแค่เด็กออทิสติกอ่ะเพื่อนเล่นก็ไม่มีเราก็แค่อยากเล่นเหมือนเพื่อนคนอื่นเขาอ่ะแต่เอาจริงแล้วมันก็คงน่าตกสำหรับคนอื่นแหละ
2: ปิดหน้าตัวเองเหรอนายพร้อมแล้วแหละหน้ากากนั้นไม่จำเป็นสำหรับนายอีกต่อไปแล้ว

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้เจอกันในเช้าวันพุธที่14ตุลาคม2569อยู่กับเรา2คนพร้อมทีมข่าว NBT เช่นเคยค่ะคุณวรพัฒน์ภัทธิยากุลดิฉันจินตนาทิพยรัตน์กุลล่ามภาษามือเช้านี้คุณภริมาวิ

0: นิธาสถิตกุลค่ะ
1: สวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่องทางอื่นๆด้วยนะครับอย่าง Facebook Live ของเรา MBT ภาษาอังกฤษขีดภาษาไทยเข้ามาพูดคุยและแสดงความคิดเห็นกับเราได้นะครับ
0: ข่าวเช้าของเรายังคงเกาะติดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกนะคะเรียกว่าเป็นการประชุมระดับโลกที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดอีกครั้งในรอบ35ปีแล้วก็ปีนี้มีผู้นำระดับโลกมีผู้เชี่ยวชาญระดับโลกตอบรับเข้าร่วมการประชุมอย่างคับคั่งมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาล่าสุดลงทะเบียนมาเข้าร่วมการประชุมกว่า 20,000 คนแล้วนะคะเข้าสู่วาระวันที่3ค่ะซึ่งเวทีที่ต้องจับตาในวันนี้ก็คือการปลดล็อกโอกาสการลงทุนในตลาดเกิดใหม่โดยประธานธนาคารโลกนะคะขณะที่บรรยากาศการประชุมเมื่อวานนี้กลุ่มผู้นำการเงินโลกได้ร่วมกันถกปัญหาและทิศทางเศรษฐกิจท่ามกลางภาวะความขัดแย้งโดยวิธีเสวนาเรือธงกระทรวงการคลังการสร้างความยืดหยุ่นในโลกที่แตกแยกมีผู้นำด้านการเงินธนาคารระดับโลกอย่างนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคริสตาลีน่าก็เกียวว่ากรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF อาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกและริกะเพรารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของประเทศฟินแลนด์มาร่วมเสนอมุมมองเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลกซึ่งขณะนี้โลกยังคงเผชิญกับแรงกระแทกจากความขัดแย้งและอุปสรรคทางการค้าแต่ความยืดหยุ่นของระบบเศรษฐกิจและการปรับตัวของประเทศต่างๆยังคงเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนไปข้างหน้าสำหรับประเทศไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้มีการปรับห่วงโซ่อุปทานหันไปนำเข้าพลังงานจากทวีปแอฟริกาตะวันตกและละตินอเมริกาเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงอย่างเดียวแทนนะคะพร้อมทั้งมีการผลักดันนโยบายดึงดูดการลงทุน FDI ที่มีอัตราเติบโตสูงถึง 47% ควบคู่ไปกับการยกระดับทักษะแรงงานและเชื่อมโยง SME ผ่านโครงการ Thailand Skillเพื่อเปลี่ยนเม็ดเงินลงทุนให้เป็นขีดความสามารถที่ยั่งยืนให้ประเทศไทยนั้นสามารถก้าวข้ามผ่านวิกฤตที่เกิดขึ้นไปได้ด้านกลุ่มผู้นำการเงินการธนาคารโลกระบุว่ารูปแบบการค้าโลกกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่การค้ากันเองระหว่างประเทศกำลังพัฒนาค่ะซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนมากถึง 50% หรือว่าครึ่งหนึ่งของการค้ากลุ่มประเทศกำลังพัฒนาด้วยกันเองแต่ก็ยังมีความท้าทายด้านแรงงานเนื่องจากว่าในอีก 12-15 ปีข้างหน้าจะมีประชากรถึง 1,200 ล้านคนในตลาดเกิดใหม่ก้าวเข้าสู่วัยแรงงานการสร้างงานและการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานจึงเป็นภารกิจเร่งด่วนการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจึงต้องอาศัยโครงสร้างพื้นฐานที่ดีอาศัยธรรมาภิบาลและกฎระเบียบที่เอื้ออำนวยพร้อมย้ำถึงความสำคัญของการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อยซึ่งเป็นกลไกหลักในการสร้างงานถึง 75% ของระบบเศรษฐกิจที่ประชุมยังเน้นย้ำให้ทุกประเทศเห็นความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศและใช้แนวทางการกระจายความเสี่ยงแทนการปิดประเทศหรือว่าพึ่งพาตนเองเบ็ดเสร็จในการรับมือกับวิกฤตพร้อมทั้งยังแนะนำให้ภูมิภาคต่างๆเร่งบูรณาการตลาดภายในเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยค่ะ
1: นอกจากนี้ยังมีการแถลงแนวโน้มเศรษฐกิจโลกหรือ World Economic Outlook โดยนางซิลวาน่าเทนเรโรผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF ได้มีการเปิดเผยการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกจะเติบโต 3.1% ในปี2569ก่อนเพิ่มขึ้นเป็น 3.4% ในปี2570ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น 4.7% ในปีนี้ก่อนลดลงเหลือ 4.1% ในปีหน้าส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานคาดว่าจะอยู่ที่ราว 3.9% ในปี2569และ 3.7% ในปี2570สำหรับปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกมีทั้งด้านบวกและด้านลบโดยสงครามที่ดันราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ให้สูงขึ้นนั้นกำลังเพิ่มต้นทุนและกดดันกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ขณะที่กระแสการลงทุนในเทคโนโลยี AI ช่วยกระตุ้นการค้าและการลงทุนแต่อย่างไรก็ตามทั้ง2ปัจจัยต่างเพิ่มแรงกดดันต่อเงินเฟ้ออีกทั้งต้องคำนึงถึงความเสี่ยง3ปัจจัยที่อาจส่งต่อเศรษฐกิจโลกนั่นก็คือความตึงเครียดในตะวันออกกลางและความเสี่ยงจากปรากฏการณ์เอลนีโญการกระจุกตัวของห่วงโซ่อุปทาน AI ตลอดจนข้อจำกัดด้านการคลังของรัฐบาลที่ภาระหนี้เพิ่มสูงขึ้นทำให้ความสามารถในการรับมือกับภาวะวิกฤตและงบประมาณรายจ่ายของประเทศลดลงซึ่งทาง IMF เสนอให้รัฐบาลดำเนินนโยบายการคลังอย่างรอบคอบโดยเฉพาะประเทศที่มีหนี้สูงควรลดการขาดดุลเพื่อให้หนี้สาธารณะกลับเข้าสู่ทิศทางที่ลดลงด้วย
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำว่าอาเซียนมีศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจสูงนะคะแต่ต้องอาศัยพลังงานรวมถึง AI และเงินทุนเพื่อสร้างการเติบโตต่อเนื่องและยั่งยืนพร้อมขอให้ธนาคารโลกช่วยปลดล็อกข้อจำกัดด้านกฎระเบียบด้วยค่ะนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนร่วมกับประธาน World Bank Group ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกระหว่างการประชุมประจำปี IMF และ World Bank Group2026ณกรุงเทพมหานครโดยเน้นย้ำว่าอาเซียนมีศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจสูงแต่ยังมีช่องว่างระหว่างศักยภาพกับการลงทุนและการนำเทคโนโลยีมาใช้จริงซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยเงินทุนเพียงอย่างเดียวแต่ต้องอาศัยพลังงานเป็นรากฐาน AI เป็นตัวทวีคูณและเงินทุนเป็นตัวเร่งเพื่อสร้างการเติบโตที่ต่อเนื่องและยั่งยืนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังได้ชูบทบาท World Bank Groupในการช่วยอาเซียนปลดล็อกข้อจำกัดด้านกฎระเบียบเพื่อขับเคลื่อนโครงการไฟฟ้าอาเซียนหรือว่าอาเซียนพาวเวอร์กริดควบคู่กับการส่งเสริมการเข้าถึง AI สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยและแรงงานเพื่อให้เทคโนโลยีช่วยเพิ่มผลิตภาพและสร้างงานที่มีคุณภาพรวมทั้งช่วยให้ประเทศอาเซียนรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งในเรื่องความรู้และสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวกับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือว่า adaptation นะคะย้ำด้วยนะบอกว่าความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับ World Bank ต้องก้าวไกลกว่าการระดมทุนไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการใช้เงินทุนให้เกิดประโยชน์ทวีคูณพร้อมผลักดันให้อาเซียนเป็นต้นแบบของการเชื่อมโยงพลังงานเทคโนโลยีและเงินทุนเพื่อแสดงให้เห็นถึงแนวทางการพัฒนาที่ประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งนี้การที่ประเทศไทยมีเวทีหารือเฉพาะด้านเศรษฐกิจไทยร่วมกับ IMF ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนบทเรียนและแนวทางปฏิรูปเศรษฐกิจกับผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาตินะคะโดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างควบคู่กับการสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่เพื่อให้การเติบโตในระยะต่อไปมีความเข้มแข็งสามารถแข่งขันได้และกระจายประโยชน์ไปถึงประชาชนอย่างทั่วถึงด้วยการเสวนาดังกล่าวนับว่าเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเชิงนโยบายยังไม่ใช่การประกาศมาตรการใหม่หรือว่าข้อสรุปการดำเนินงานของรัฐบาลค่ะ
1: ทางด้านกระทรวงพาณิชย์ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการนำทรัพย์สินทางปัญญาและก็สินทรัพย์ไม่มีตัวตนมาใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนนวัตกรรมการลงทุนและการเติบโตของธุรกิจโดยผลักดันระบบ IP Finance เชื่อมทรัพย์สินทางปัญญาสู่แหล่งทุนเดินหน้ากับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอาเซียนครับโดยดร.กิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ได้รับมอบหมายจากนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลมระดับสูงร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิในระดับสากลซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสหภาพยุโรปหรือ EUIPOและกรมทรัพย์สินทางปัญญาโดยมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมรับฟังกว่า150คนดร.กิริดาร่วมอภิปรายในหัวข้อการใช้ทรัพย์สินไม่มีตัวตนขับเคลื่อนทุนนวัตกรรมเ เปิดประตูสู่ความเติบโตด้วยการเงินฐานทรัพย์สินทางปัญญาระบุว่ากระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญกับการลดข้อจำกัดปลดล็อกอุปสรรคและอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจพร้อมยกระดับบทบาทของ IP ให้เป็นสินทรัพย์ทางธุรกิจโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาเร่งวางรากฐานระบบ IP Finance ของไทยให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในระดับสากลภายในปี2571และจะทำโครงการนำร่อง IP Finance Sandbox Thailand โดยนำผู้ประกอบการ SME ผู้ประเมินมูลค่าและสถาบันการเงินมาร่วมการทดลองและวางรากฐานทั้งนี้บรรยากาศการอภิปรายดังกล่าวดำเนินการไปอย่างเข้มข้นและได้รับข้อมูลที่น่าสนใจจากทุกภาคส่วนโดยผู้ร่วมอภิปรายต่างเห็นพ้องร่วมกันว่าการพัฒนาระบบการเงินจากฐานทรัพย์สินทางปัญญาเป็นวาระเร่งด่วนที่ต้องขับเคลื่อนร่วมกันทั้งในด้านการสร้างมาตรฐานการประเมินมูลค่า IP ที่เป็นสากลการบริหารความเสี่ยงของสถาบันการเงินและการสร้างความเชื่อมโยงระดับภูมิภาคซึ่งทุกฝ่ายแสดงความพร้อมที่จะสนับสนุนประเทศไทยและอาเซียนทั้งการแบ่งปันประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงนโยบายตลอดจนความร่วมมือทางเทคนิคเพื่อร่วมกันสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่แข็งแกร่งและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการนวัตกรรมและ SME ครับ
0: ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศจัดงานเสวนาคู่ขนานในหัวข้อปรับแนวคิดการพัฒนาแนวทางของไทยสู่อนาคตที่สมดุลและยั่งยืนนะคะซึ่งจัดขึ้นในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569นี้ค่ะโดยงานจัดขึ้นที่โรงแรมชาราตันแกรนด์สุขุมวิทกรุงเทพมหานครค่ะโดยนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวถ้อยแถลงและมีมิเกล่าฟริเบร์สตอเร่ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทยหรือว่า UNRC รวมถึงมีผู้แทนระดับสูงคณะทูตานุทูตองค์การระหว่างประเทศและภาคส่วนต่างๆเข้าร่วมงานด้วยเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนท่ามกลางความท้าทายของโลกในปัจจุบันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวเน้นย้ำนะคะว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจต้องไม่มุ่งเน้นเพียงแค่ตัวเลขเท่านั้นแต่ต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของประชาชนและการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนโดยไทยได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางหลักในการสร้างความสมดุลและความยืดหยุ่นพร้อมระบุว่าท่ามกลางความขัดแย้งความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันทำให้การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือว่า SDGs รวมถึงการรักษาความคืบหน้าที่เคยทำมาเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างมากไทยจึงต้องหาเส้นทางใหม่ๆเริ่มต้นการปรับตัวในประเทศการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่ยืดหยุ่นการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดที่เข้าถึงได้และการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อเป้าหมายที่ยั่งยืนเกินกว่าปี2030สอดคล้องกับมุมมองจากผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทยที่ระบุว่าโลกกำลังเผชิญวิกฤตที่เชื่อมโยงกันจนส่งผลให้เป้าหมาย SDGsชะลอตัวและก็ถอยหลังรวมทั้งผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือว่า GDP เพียงอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะสะท้อนคุณภาพชีวิตที่แท้จริงได้สหประชาชาติจึงผลักดันข้อริเริ่มที่เรียกว่า Beyond GDP เพื่อวัดความก้าวหน้าในสิ่งที่สำคัญต่อประชาชนและโลกมิเกล่ายังได้กล่าวชื่นชมประเทศไทยในโอกาสครบรอบ80ปีที่ไทยเป็นสมาชิก UN และยกย่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงโมเดลเศรษฐกิจ BCG ของไทยด้วยว่าเป็นแนวปฏิบัติที่ตอบโจทย์4คำมั่นสัญญาสากลทั้งการต่อสู้กับความเหลื่อมล้ำการรักษาสัญญาต่อโลกการระดมทุนเพื่อการพัฒนาและการเร่งรัดความสำเร็จด้วยเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์อย่างมีความรับผิดชอบ
1: ขณะที่ภาพรวมนะครับรองนายกรัฐมนตรีได้สรุปการเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุม IMF World Bank ช่วงที่2วันที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากธนาคาร

0: ความชัดเจนหรือมีการบริหารจัดการที่ดีเป็นไปตามมาตรฐานสากลยังได้มีโอกาสแสดงความสำเร็จของนโยบายการเงินการคลังบนเวทีโลกได้อย่างภาคภูมิใจ
1: ซึ่งทุกคนประทับใจในสินค้าไทยมากวันนี้ของไทยไม่ว่าจะเป็นผ้าขาวม้าถุงก็เป็นที่ต้องการของตลาดโลกสูงมากอันนี้ก็เป็นการสะท้อนถึงเราได้เอาความเป็นไทยเข้ามาอยู่ในการจัดเวทีระดับโลกทุกคนอยากจะมาจัดงานที่เมืองไทยอีกวันนี้ผมว่าเราได้จุดที่หนึ่งเรียบร้อยก็คือความเชื่อมั่นในการที่ประเทศไทยจัดงานระดับโลกโอลิมปิกทางการเงินของโลกแล้วก็ทุกคนก็บอกว่าจัดดีที่สุดตั้งแต่ที่เคยจัดงานของการประชุมการเงินระหว่างประเทศมานะครับเรื่องที่สองคือประเทศไทยในช่วง2วันที่ผ่านมาเราสามารถที่จะเอาวาระกำหนดในเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจการคลังการเงินของโลกขึ้นไปบนเวทีโลกนะครับมันจะมีเวทีทั้งหมดที่ผมได้ขึ้นเป็นเวทีใหญ่ของการประชุมนี้เมื่อวานนี้ก็คือเรื่อง small AI big job ก็คือว่าทางธนาคารโลกเนี่ยได้จัดเวทีนี้ขึ้นมาเพื่อบอกว่าการที่ AI มันขยายตัวอย่างมากควรจะต้องเอา AI มาช่วยคนช่วยทำให้คนไทยได้งานแล้วก็มีงานทำที่ดีขึ้นแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งทุกคนตอบรับกับที่เราเอาโครงการไทยช่วยไทยพลัสและนกกระซิบไปฉายในเวทีโลกนะครับ
0: นายเอกนิติระบุว่าในวันนี้จะมีการเสนอในเรื่อง Bangkok Blueprint ซึ่งนายวิไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.จะนำ Blueprint ที่เป็นบทเรียนของประเทศไทยทั้งเรื่องinfrastructure ที่ใช้ในการปราบปรามสแกมเมอร์และบัญชีม้าจนลดลงอย่างมากมายซึ่งหลังจากนี้จะเสนอให้พัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลหรือ connect the dots เข้าสู่กติกาสากลเพื่อนำไปสู่การปราบปรามผู้ที่หลอกลวงประชาชนในระดับสากลและเมื่อวานนี้ระหว่างการประชุมประจำปี IMF และ World Bank Group 2026รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังได้หาเรือร่วมกับนายคาซูฮิโกะอามาคาวะผู้ว่าการธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นหรือ JBIC โดยนั้นย้ำถึงโอกาสในการขยายความร่วมมือด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงานหรือ Energy Transition และการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำหรือ Low Carbon City ผ่านการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมญี่ปุ่นมาเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารและโครงสร้างพื้นฐานเมืองควบคู่กับการระดมทุนจากภาคเอกชนพร้อมหารือแนวทางการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินและภาคเอกชนญี่ปุ่นสำหรับผู้ประกอบการ SME ไทยเพื่อสนับสนุนการลงทุนลดต้นทุนพลังงานและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจไทยอย่างยั่งยืน
2: มาดูสิ่งที่ภาคการท่องเที่ยวไทยรวมถึงคนไทยจะได้จากการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลกในครั้งนี้นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประเมินว่าการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปีแล้วก็เป็นโอกาสที่จะประชาสัมพันธ์ประเทศไทยเพิ่มเติมต่อยอดการเดินทางท่องเที่ยวในอนาคตด้วยค่ะนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยภาพรวมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกว่านับเป็นการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมมากที่สุดครั้งหนึ่งไม่เพียงสร้างประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและการเงินแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยทางด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกได้รู้จักมากยิ่งขึ้นโดยพอผู้ที่เดินทางมาประเทศไทยเป็นครั้งแรกก็จะได้สัมผัสกับวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของไทยซึ่งมีภายในศูนย์ประชุมนะคะก็มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้และต่อยอดการเดินทางท่องเที่ยวในอนาคตส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอย่างแน่นอนค่ะส่วนแนวโน้มการท่องเที่ยวในปีนี้แม้ต้องเผชิญปัจจัยท้าทายทั้งสถานการณ์สงครามราคาพลังงานและภาวะเศรษฐกิจโลกแต่คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาเนี่ยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยมากกว่า32ล้านคนนะคะขณะที่ปีหน้าก็คาดว่าจะเติบโตได้ดีกว่าเดิมค่ะ
0: ันนี้เพียงแค่2 วันผ่านไปเท่านั้นนะครับอย่างที่คุณสถานุณพัทลุงซึ่งเกาะติดการประชุม

0: ดังกล่าวได้รายงานเอาไว้บอกว่าบรรยากาศในห้องเนี่ยเย็นมากแต่ว่าเนื้อหาในการประชุมเนี่ยร้อนแรงสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือพี่น้องประชาชนคนไทยรวมถึงโลกจะได้ประโยชน์อะไรกับการประชุมในครั้งนี้และที่สำคัญก็คือแค่ผู้เข้าร่วมการประชุมที่มากเป็นประวัติการเนี่ยก็สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศณระยะนี้แล้วแล้วก็ที่คุณจินตนาบอกไปว่าในอนาคตเรื่องการท่องเที่ยวการส่งเสริมต่างๆเรื่องระบบการเงินก็จะมีมาสู่อนาคตที่ประเทศไทยเราจะได้รับนั่นเอง
1: ใช่ค่ะส่วนวันนี้ก็จับตาของการปลดล็อกการลงทุนในตลาดเกิดใหม
0: ่
1: โดยผู้ว่าการธนาคารโลกนะคะก็เรียกว่าร้อนแรงแล้วก็น่าจับตาแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก
0: ต้องนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีเรื่องที่หลายคนต้องติดตามก็คือการบริหารจัดการเรื่องของอุทกภัยที่หลายพื้นที่ยังคงได้รับผลกระทบและเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาใน MBT News ข่าวเช้าครับ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: 6:24 นกลับมาติดตาม NBT News ข่าวเช้ากันต่อช่วงนี้เป็นเรื่องของอุทกภัยและการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดนครปฐมไปสำรวจเส้นทางคมนาคมเพื่อยกระดับให้เป็นเขื่อนป้องกันน้ำท่วมพร้อมทั้งมอบถุงยางชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครับนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อำเภอบางเลนและอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยมีนายยงยุทธสวนทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในอำเภอหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาเส้นทางคมนาคมและความเสี่ยงจากสถานการณ์น้ำในแม่น้ำท่าจีนบริเวณถนนทางหลวงชนบทสาย4005ตำบลบางระกำลำพญาคลองนกกระทุงบางปลาอำเภอบางเลนซึ่งบางช่วงระดับน้ำต่ำกว่าระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนคือระดับช่วงของถนนต่ำกว่าแม่น้ำท่าจีนส่งผลให้พื้นที่มีความเสี่ยงต่อน้ำที่จะเอ่อล้นเข้าท่วมครับเช่นเดียวกับที่บริเวณสะพานรวมเมฆอำเภอนครชัยศรีถนนธรรมศพตั้งแต่บริเวณหน้าการไฟฟ้าภูมิภาคเขต3ได้รับผลกระทบจากแม่น้ำท่าจีนที่สูงขึ้นจากน้ำทะเลหนุนส่งผลต่อการจราจรของประชาชนในพื้นที่โดยผู้แทนในพื้นที่ได้เสนอให้พิจารณาทำโครงการยกระดับถนนขึ้นประมาณ50เซนติเมตรเพื่อใช้เป็นแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วมและช่วยลดผลกระทบต่อประชาชนซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้รับทราบข้อเสนอปัญหาดังกล่าวพร้อมรับเรื่องเพื่อประสานกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาแนวทางดำเนินการแก้ไขให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่โอกาสนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบถุงยางชีพจากกรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคมและบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนจำนวน 1,000 ถุงณบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอนครชัยศรีผ่านผู้นำท้องถิ่นเพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นด้วยครับ
1: ส่วนสถานการณ์น้ำที่จังหวัดเพชรบุรีในพื้นที่อำเภอเขาย้อยยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังรอการระบายนะคะต้องอธิบายแบบนี้นะคะว่าปริมาณน้ำดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่การระบายมาจากเขื่อนแก่งกระจานตามที่มีการแชร์ข้อมูลไปก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าเป็นน้ำที่รับมาจากอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีเพราะว่าฝนตกหนักก็เลยทำให้น้ำป่าหลากค่ะส่วนสถานการณ์น้ำที่จังหวัดอ่างทองทางจังหวัดได้ติดตั้งเครื่องสูบเพิ่มอีก3ตัวเพื่อเร่งระบายน้ำขังชุมชนผงเพงนายทัศนัยสุทธาพจน์การแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองลงพื้นที่ไปที่หมู่5และ6ตำบลผงเพงเพื่อติดตามความคืบหน้าการระบายน้ำท่วมขังออกจากพื้นที่ชุมชนโดยมีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทองปภ.อ่างทองโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทองนายอำเภอป่าโมกประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองนายกอบต.ผงเพงนายกอบต.เอกราชและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมด้วยโดยจุดดังกล่าวคุณผู้ชมมีเครื่องสูบน้ำของชลประทานจังหวัดอ่างทองติดตั้งอยู่แล้วก็เดินเครื่องอยู่ด้วยนะคะเพื่อสูบน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ก็ทำมาระยะหนึ่งแล้วค่ะเพื่อที่จะระบายน้ำออกสู่คลองผงเพงขณะที่เมื่อวานนี้องค์การบริหารส่วนตำบลเอกราชก็ได้นำเครื่องสูบน้ำพร้อมท่อขนาด12นิ้วจำนวน3เครื่องมาติดตั้งเพิ่มเติมเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากชุมชนเร็วที่สุดล่าสุดระดับน้ำในคลองผงเพงลดลงแล้วนะคะอยู่ที่6เมตร11เซนติเมตรทั้งนี้นายทัศนัยในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดอ่างทองได้สั่งการเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาให้เตรียมคืนพื้นที่น้ำท่วมตำบลผงเพงแล้วโดยให้ทุกหน่วยงานที่มีเครื่องสูบน้ำสนับสนุนอบต.ผงเพงส่วนพื้นที่ที่น้ำเริ่มส่งกลิ่นและทำความเดือดร้อนรำคาญให้สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทองนำสารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็นพอดอ6เข้าบำบัดค่ะนี่คุณผู้ชมจะเห็นว่าน้ำมันนิ่งค่ะแล้วก็เริ่มส่งกลิ่นรบกวนชาวบ้านแล้วนะคะส่วนที่จังหวัดเพชรบุรีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่15ได้นำกำลังพลจิตอาสาชุดบรรเทาสาธารณภัย40นายพร้อมอุปกรณ์และยานพาหนะ ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีอย่างเร่งด่วนหลังถูกน้ำท่วมจากฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างฉับพลันอีกทั้งยังมีปัจจัยจากน้ำทะเลหนุนสูงที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำลงพื้นที่ไปก็ไปแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้วยนะคะพร้อมทั้งช่วยเคลื่อนย้ายประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยไปยังจุดที่ปลอดภัยและช่วยขนย้ายสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นที่สูงด้วยขณะที่วันนี้ค่ะคุณผู้ชมจังหวัดเพชรบุรีได้ร่วมกับคปภ.และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่ให้บริการลงทะเบียนประกันภัยแห่งชาติณอาคารอเนกประสงค์ภายในวัดกุฏิตำบลบางเค็มอำเภอเขาย้อยตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยสำหรับผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับความเดือดร้อนไปลงทะเบียนประกันภัยแห่งชาติกันได้ที่อาคารอเนกประสงค์ภายในวัดกุฏิตำบลบางเค็มอำเภอเขาย้อยนะคะนอกจากนี้ส่วนบัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเพชรบุรียังได้ชี้แจงกรณีสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเขาย้อยว่ามวลน้ำดังกล่าวไม่ได้มาจากการระบายน้ำของเขื่อนแก่งกระจานอย่างที่มีการแชร์กันในโลกโซเชียลนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นน้ำป่าที่ไหลมาจากอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นพื้นที่เขตรอยต่อเทือกเขาที่มีฝนตกหนักไหลลงสู่พื้นที่ราบต่ำในอำเภอเขาย้อยจนเกิดน้ำท่วมขังอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันค่ะ
0: ทางด้านกองทัพไทยเดินหน้าภารกิจฟื้นฟูพื้นที่อุทกภัยในชุมชนเคหะร่ม9เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องนะครับโดยมีการบูรณาการความร่วมมือกับเหล่าทัพหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรวมทั้งภาคีเครือข่ายเพื่อเร่งฟื้นฟูสภาพแวดล้อมบรรเทาความเดือดร้อนและดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนภายหลังจากสถานการณ์น้ำท่วมครับกองทัพไทยโดยกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกได้เริ่มดำเนินการบำบัดน้ำเสียและลดปัญหากลิ่นเหม็นในพื้นที่ที่ชุมชนเคหะร่ม9ตั้งแต่วันที่12ตุลาคมเป็นต้นมาครอบคลุม7จุดโดยนำรถบรรทุกสารจุลินทรีย์ชีวภาพหรือ EM ปริมาณ 6,000 ลิตรเข้าฉีดพ่นบริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียและลำรางภายในชุมชนเพื่อช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุลดกลิ่นไม่พึงประสงค์และปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยมุ่งลดปัญหาน้ำเน่าเสียและลดผลกระทบต่อสุขอนามัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ขณะเดียวกันกองทัพไทยยังสนับสนุนกำลังพลและยานพาหนะในการฟื้นฟูชุมชนพร้อมประสานความร่วมมือสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดชุดช่างยนต์และช่างไฟฟ้าให้บริการตรวจสอบและซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมรวมทั้งสนับสนุนการขนย้ายและแจกจ่ายถุงยางชีพตลอดจนรับมอบสิ่งของและอุปกรณ์จากภาคเอกชนเพื่อนำไปใช้ในการช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ให้กับประชาชนพร้อมติดตามและประเมินสถานการณ์ในพื้นที่จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับ
1: สำหรับอุทกภัยในรอบนี้ก็มีสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับผลกระทบ 1,228 แห่งใน39จังหวัดนะคะโดยทางกระทรวงศึกษาธิการได้จัดสรรงบประมาณให้สพท.กว่า23ล้านบาทและสกร.หรือว่ากรมส่งเสริมการเรียนรู้อีกกว่า2ล้าน2แสนบาทขณะที่อาชีวะอาสาได้ระดมพลังบุคลากรตั้งครัว9แห่งจัดอาหารและน้ำดื่มซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าตรวจเช็ครถยนต์และรถจักรยานยนต์ซ่อมเครื่องมือประกอบอาชีพและตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่วนทางสกร.สนับสนุนอาหารและน้ำดื่มถุงยางชีพและอุปกรณ์ทำความสะอาดขณะที่สช.เร่งสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดและซ่อมแซมอาคารเรียนค่ะนายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือว่าสอสได้ขยายจุดบริการอาชีวอาสาถึง140จุดให้บริการจนถึงวันที่30ตุลาคมนี้นะคะเพื่อรองรับความต้องการและให้ประชาชนเข้าถึงความช่วยเหลือได้มากขึ้นโดยจุดบริการอาชีวอาสากระจายในพื้นที่จังหวัดระยอง49จุดกรุงเทพมหานคร21จุดพระนครศรีอยุธยาและสมุทรปราการ รจังหวัดละ15จุดนครนายก14จุดฉะเชิงเทรา11จุดปทุมธานี7จุดนนทบุรีและราชบุรีจังหวัดละ2จุดรวมถึงสระแก้วสุรินทร์ชลบุรีและพื้นที่กรุงเทพมหานครนครปฐมนะคะแห่งละ1จุดภายในจุดบริการก็มีครัวอาชีวะตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าซ่อมแซมรถยนต์รถจักรยานยนต์และเครื่องมือประกอบอาชีพรวมถึงตรวจสอบระบบไฟฟ้าเบื้องต้นโดยน้องๆนักเรียนนักศึกษารวมถึงครูและบุคลากรอาชีวศึกษาก็ได้นำเอาความรู้และทักษะมาช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่หลายคนกำลังได้รับความเดือดร้อนในขณะนี้นะคะโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้ารถยนต์รถจักรยานยนต์ที่จมน้ำได้รับความเสียหายก็ได้รับความช่วยเหลือจากน้องอาชีวะเหล่านี้นะคะลงพื้นที่ไปช่วยซ่อมแซมให้ค่ะ
0: ขณะที่เรื่องเงินเยียวยามีการมอบเงินเยียวยาน้ำท่วมให้กับผู้ประสบภัยก็ได้รับคำยืนยันจากปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับบอกว่างบประมาณในส่วนนี้มีเพียงพอหรือถ้าหากไม่พอกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ก็ยังสามารถเสนองบประมาณขอเพิ่มเติมได้ครับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยหรือว่าน้ำท่วมว่าแบ่งออกเป็น2ส่วนคือเหตุการณ์เกิดก่อนวันที่1ตุลาคม2569ซึ่งได้ใช้งบประมาณไปแล้วกว่า 2,000 ล้านบาทภายใต้งบฉุกเฉิน 4,700 ล้านบาทส่วนกรณีน้ำท่วมหลังวันที่1ตุลาคม2569การเยียวยาจะเข้าสู่การประกันภัยพิบัติแห่งชาติทั้งนี้ยืนยันว่าเรื่องงบประมาณไม่มีปัญหาโดยที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติมาแล้วนั้นเพียงพอและล่าสุดดำเนินการจ่ายเงินต่อเนื่องเกือบ 300,000 รายแล้วแต่หากงบประมาณเดิมไม่เพียงพอปภ.นั้นสามารถเสนอสำนักงบประมาณให้พิจารณาตามขั้นตอนต่อไปได้ครับ
2: อันนี้เป็นการประเมินเบื้องต้นแล้วก็ได้ของบกลางนะฮะโดยที่เข้าสู่คณะรัฐมนตรีอนุมัติเนี่ยก็ตรงนั้นนะครับแต่ถ้ามันไม่เพียงพอยังไงเนี่ยเดี๋ยวทางปภ.ก็จะต้องอาจจะต้องนำเสนอเพื่อจะให้สำนักงบมาเนี่ยได้พิจารณาต่อไปด้วยครับ
3: 4,700ล้านนี่คือในส่วนของรัฐบาลซึ่งไม่เกี่ยวกับส่วนของกทม.ใช่ไหมครับหรือว่า
2: เกี่ยวข้องครับ
3: โยงก
2: ัน
3: อ
2: ันนี้คือคนที่เกิดน้ำท่วมนะครับที่จะโอเวอร์ไพร์ที่ผ่านมาได้รับหมดทั้งกทม.ทั้งจังหวัดทั้งหมดคือครัวเรือนทั้งหมดที่ได้รับน้ำท่วมเนี่ยจะได้รับเงินเยียวยาอันนี้ครับ
0: สำหรับยอดเงินเยียวยาน้ำท่วมถึงวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ของผู้ประสบภัยแล้ว 163,350 ครัวเรือนเป็นเงิน 1,284 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่37จังหวัดเฉพาะกรุงเทพมหานคร 75,738 ครัวเรือนรวมเป็นเงิน553ล้านบาทขณะที่เมื่อวานนี้ปภ.ส่งข้อมูลให้กับธนาคารออมสินเพื่อจะโอนเงินให้กับผู้ประสบภัยอีก 151,124 ครัวเรือนเป็นเงิน 1,155 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนนทบุรีอ่างทองสิงห์บุรีจันทบุรีฉะเชิงเทรานครนายกสระแก้วอุตรดิตถ์เชียงรายตากเพชรบูรณ์สุพรรณบุรีสมุทรสาครภูเก็ตสุราษฎร์ธานีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาชลบุรีปราจีนบุรีระยองรวมถึงกรุงเทพมหานครโดยธนาคารออมสินทยอยโอนเงินเข้าสู่บัญชีประชาชนที่ข้อมูลครบถ้วนและมีการผูกเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีพร้อมเพย์ตั้งแต่เมื่อช่วงสายของเมื่อวานนี้ครับ
1: คุณผู้ชมคะสถานการณ์น้ำท่วมในตอนนี้โดยภาพรวมหลายพื้นที่เนี่ยเริ่มคลี่คลายแล้วนะคะแต่บางพื้นที่ยังมีปัญหาน้ำเน่าเสียแล้วก็สารปนเปื้อนที่ต้องเร่งแก้ไขนะคะเพราะว่าท่วมกันมาตั้งแต่25กันยายนตอนนี้ล่วงเลยมาครึ่งเดือนแล้วหลายพื้นที่มีน้ำเน่าเสียแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นด้วยเพราะฉะนั้นนะคะก็มีข้อเสนอแนะจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบคุณภาพน้ำควบคู่กับการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและช่วยเหลือผู้ประกอบการให้กลับมาดำเนินธุรกิจได้อย่างปลอดภัยค่ะโดยนางสาวพิมพ์ใจลิอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่าสอท.บอกว่าแม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ตอนนี้เริ่มคลี่คลายแต่ภารกิจฟื้นฟูยังไม่สิ้นสุดนะคะน้ำลดลงไปแต่ทิ้งความเสียหายเอาไว้โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังต่อเนื่องซึ่งอาจเกิดปัญหาขยะ น้ำเน่าเสียหรือว่าปนเปื้อนสารอันตรายซึ่งทางสอทเสนอให้เร่งสำรวจและวิเคราะห์คุณภาพน้ำเพื่อประเมินระดับความเสี่ยงและกำหนดแนวทางบำบัดและฟื้นฟูที่เหมาะสมตามหลักวิชาการเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมกลับคืนสู่สภาพที่ดีโดยเร็วทั้งนี้ทางสอทซึ่งเป็นภาคเอกชนบอกว่าพร้อมประสานหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมตลอดจนเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญและภาคอุตสาหกรรมที่มีองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อร่วมสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์การบำบัดน้ำเสียและการฟื้นฟูพื้นที่ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมส่วนมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะกลุ่ม SME ที่มีสายป่านสั้นเนี่ยนะคะทางสอทบอกว่าได้เดินหน้าสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำการเสริมสภาพคล่องการพักชำระหนี้ตามความเหมาะสมและการฟื้นฟูเครื่องจักรและสถานประกอบการเพื่อให้ภาคธุรกิจกลับมาดำเนินงานได้โดยเร็วพร้อมส่งเสริมให้ผู้ประกอบการตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องจักรระบบไฟฟ้าและระบบจัดการสิ่งแวดล้อมก่อนที่จะกลับมาดำเนินกิจการรวมถึงทบทวนแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจหรือว่า BCP ด้วยเพื่อเพิ่มความพร้อมรับมืออุทกภัยในอนาคตค่ะ
0: ทางด้านกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ร่วมกับการเคหะแห่งชาติออกมาตรการเยียวยาผู้อยู่อาศัยที่ประสบภัยน้ำท่วม66โครงการรวม 6,927 ครอบครัวครอบคลุมประชาชนกว่า 20,000 คนแบ่งเป็นความช่วยเหลือตามระดับความเสียหายนะครับทั้งการยกเว้นค่าเช่าและพักชำระค่าเช่าซื้อครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยว่ารัฐบาลยังคงเดินหน้ามาตรการฟื้นฟูหลังน้ำลดอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยที่การเคหะแห่งชาติเร่งช่วยเหลือลูกบ้านในโครงการที่ได้รับผลกระทบซึ่งจากการสำรวจพบว่ามีโครงการที่ได้รับความเสียหายรวม66โครงการกว่า6,900 ครัวเรือนครอบคลุมประชาชนกว่า 20,000 คนรัฐบาลได้จำแนกมาตรการช่วยเหลือตามระดับความรุนแรงของพื้นที่ออกเป็น2กลุ่มอย่างชัดเจนกลุ่มแรกคือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเล็กน้อยถึงปานกลางจำนวน44โครงการก็จะได้รับการยกเว้นค่าเช่าสำหรับผู้เช่ารายย่อยและผู้เช่าซื้อได้รับการพักชำระค่าเช่าซื้อเป็นระยะเวลา2เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน2569กลุ่มที่2คือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจำนวน22โครงการผู้เช่ารายย่อยจะได้รับการยกเว้นค่าเช่าและผู้เช่าซื้อได้รับการพักชำระค่าเช่าซื้อเป็นระยะเวลานานถึง4เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม2569ไปจนถึงเดือนมกราคม2570เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีสภาพคล่องในการซ่อมแซมบ้านเรือนและกลับมาประกอบอาชีพได้เร็วยิ่งขึ้นนอกจากนี้การเคหะแห่งชาติยังได้ออกมาตรการลดค่าปรับ 100% สำหรับผู้ชำระหนี้ค้างระหว่างวันที่1ตุลาคมถึง31ธันวาคม2569ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดโดยมาตรการดังกล่าวเป็นการผ่อนผันและยกเว้นเฉพาะค่าเช่าหรือค่าเช่าซื้อตามสัญญาเท่านั้นไม่รวมถึงค่าน้ำค่าไฟหรือค่าส่วนกลางแต่อย่างใดนะครับสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถตรวจสอบสิทธิ์รายชื่อทั้ง66โครงการผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของการเคหะแห่งชาติสำนักงานการเคหะในพื้นที่หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่สายด่วนนะครับ1615ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: คุณผู้ชมคะมีเหตุโจมตีในสนามบินซาอุดิอาระเบียนะคะโหเหตุการณ์ที่น่ากลัวมากมีผู้เสียชีวิตเนี่ยไม่น้อยกว่า12คนแล้วก็บาดเจ็บนับร้อยคนล่าสุดทางสถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาซาอุดิอาระเบียได้ประกาศแจ้งเตือนฉบับที่2แล้วนะคะเนื่องด้วยว่าเหตุการณ์โจมตีเข้ามายังพื้นที่กรุงริยาและท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดกรุงริยาอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาย้ำให้คนไทยต้องเพิ่มความระมัดระวังหากจำเป็นต้องเดินทางไปสถานที่ ธารณะแล้วก็ให้เร่งลงทะเบียนเข้ากลุ่มไลน์กรณีฉุกเฉินด้วยค่ะโดยเนื้อหาในประกาศเตือนสถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาดซาอุดิอาระเบียระบุคำแนะนำและการปฏิบัติตัวสำหรับคนไทยในกรุงริยาดดังนี้นะคะ 1. สามารถใช้ชีวิตหรือว่าทำงานได้ตามปกติแต่ขอให้เพิ่มความระมัดระวังเมื่อต้องเดินทางไปยังสถานที่สาธารณะและสถานที่ที่มีผู้คนหนาแน่นอย่างเช่นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งตลาดศูนย์การค้าสถานบันเทิงทั้งนี้หากว่ามีความจำเป็นต้องไปยังสถานที่ดังกล่าวขอให้ใช้เวลาเท่าที่จำเป็นและ2ในชั้นนี้ท่าอากาศยานนานาชาติคิงคลิดกรุงริยาดยังคงประกาศปิดทำการจนถึงเวลาเที่ยงคืนของวันที่17ตุลาคมนี้เพราะฉะนั้นในระหว่างนี้ผู้ที่มีความประสงค์เดินทางออกนอกซาอุดิอาระเบียยังคงสามารถใช้บริการท่าอากาศยานอื่นที่ยังเปิดทำการได้นะคะอย่างเช่นที่เมืองเจดดาหรือว่าในประเทศข้างเคียงอย่างบาเรนหรือว่ากาตาร์เป็นต้นโดยขอให้ตรวจสอบสถานะเที่ยวบินและเวลาทำการบินกับสายการบินโดยตรงก่อนเดินทางเพื่อป้องกันปัญหาการตกค้างหรือความไม่สะดวกจากการปรับเปลี่ยนตารางการบินในกรณีประสงค์ขอรับความช่วยเหลือในการเดินทางสามารถแจ้งความประสงค์กับสถานเอกอัครราชทูตและขอให้คนไทยในซาอุดิอาระเบียโปรดลงทะเบียนเข้ากลุ่มไลน์ของสถานเอกอัครราชทูตตาม QR code ที่ขึ้นให้หน้าจออยู่ณตอนนี้นะคะคุณผู้ชมเพื่อประโยชน์ในการรับข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นกรณีต้องการความช่วยเหลือและสามารถติดต่อเบอร์ฉุกเฉินดังนี้ค่ะสถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาดโทรบวก966554622005และสถานกงสุลใหญ่ณเมืองเจดดาห์โทรบวก966586801224คุณผู้ชมที่มีญาติอยู่ที่นั่นแจ้งได้เลยนะคะสามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีประเด็นสำคัญที่น่าสนใจให้ติดตามใน MBT News ข่าวเช้าครับ

บังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: 6:47 น.กลับมาติดตาม NBT News ข่าวเช้ากันต่อเมื่อวานนี้เป็นวันสำคัญของคนไทยนะครับประสบกรณิกรจำนวนมากเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพีดอนในพระบรมมหาราชวังเนื่องในวันณวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569วันณวมินทรมหาราชตรงกับวันที่13ตุลาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังเปิดปราสาทพระเทพปิดรในพระบรมมหาราชวังให้ประสบกรณิกรได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชปัจจุบันประดิษฐานพระบรมรูปของรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่9แห่งราชวงศ์จักรีเพื่อให้ประสบกรณิกรได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตประสบกรณิกรต่างตั้งจิตอธิษฐานขอสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชทรงปกป้องบ้านคุ้มครองเมืองให้มีความร่มเย็นเป็นสุขตลอดไป
1: คณะบุคคลจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเดินทางไปวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เมื่อวานนี้ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนำพวงมาลาไปถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคม2569หรือวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอาทิคณะองคมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีหน่วยราชการในพระองค์ผู้บัญชาการเหล่าทัพกรมชลประทานกรมที่ดินกรมส่งเสริมการเกษตรกรมวิชาการเกษตรกรมพัฒนาชุมชนร่วมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิชัยพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.มูลนิธิอุบลรัตน์ในพระบรมราชินูปถัมภ์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำโดยพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาบริษัทบุญรอดบริเวอรี่จำกัดสมาคมศิษย์เก่าจิตรดาในพระบรมราชูปถัมภ์คิงพาวเวอร์ธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน

0: นกลุ่ม BJC Big C และครอบครัวจงมีต่อปวงชนชาวไทยโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังหน่วยแพทย์พระราชทานหน่วยความสะดวกตลอดทั้งวัน
1: อีกหนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องผู้สูงอายุจากกาญจนบุรีต่อเนื่องมาถึงนนทบุรีนะครับล่าสุดเนี่ยระเบียบสถานประกอบการเพื่อสุขภาพก็มีการสั่งเพิกถอนใบอนุญาต Nursing Home ย่านนนทบุรีอย่างเด็ดขาดแล้วนะครับหลังไปตรวจสอบพบการกระทำความผิดมาตรฐานอย่างร้ายแรงทั้งการเพิ่มจำนวนเตียงเกินอนุญาตแล้วก็มีการลักลอบเปิดรับผู้ป่วยจิตเวชรวมถึงผู้ติดยาเสพติดเกือบ60คนครับนายแพทย์ภูวเดชสุรโคตรอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสปส.เปิดเผยว่าได้รับแจ้งเบาะแสกรณีการทารุณกรรมผู้รับบริการทั้งการล่ามโซ่และการงดภาพจิตใจของผู้รับบริการจึงสั่งการให้ทีมเจ้าหน้าที่กองกฎหมายรุ่นที่4ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อที่จริงณบ้านเสริมสุข Nursing Home นนทบุรีจากการตรวจสอบเชิงลึกพบว่าสถานดูแลดังกล่าวมีโดยมีการขยายจำนวนเตียงเกินกว่าที่ได้รับอนุญาตจริงจาก9เตียงเป็น14เตียงและบริการชั้น2ก็มีอาคารที่ลักลอบรับดูแลผู้ป่วยจิตเวชอยู่ที่ชั้น2และชั้น3และผู้ป่วยจิตเวชที่มีการเสพสารเสพติดมากถึง59คนนะครับโดยมีใบอนุญาตจัดตั้งเป็นสถานประกอบการเพื่อสุขภาพหรือสถานพยาบาลตามที่กฎหมายกำหนดถือเป็นการให้บริการเกินขอบเขตที่อนุญาตแล้วก็เป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างชัดเจนซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อผู้รับบริการทางกรมสปส.จึงมีการสั่งพักขออภัยครับสั่งเพิกถอนเลยนะฮะทั้งใบอนุญาตประกอบกิจการและใบอนุญาตดำเนินการของตุลาคมที่ผ่านมาครับขณะที่ทันตแพทย์อาคมประดิษฐสุวรรณรองอธิบดีกรมสปส.ก็ย้ำว่าสถานดูแลผู้สูงอายุจะสามารถรับดูแลผู้ป่วยจิตเวชได้ก็ต่อเมื่อผู้ป่วยได้รับการรักษาจนอาการสงบครับและก็มีใบรับรองแพทย์ยืนยันถูกต้องเท่านั้นหากรับตัวมารักษาเองโดยพนักงานจะเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพุทธศักราช2541ซึ่งอันนี้มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้หากประชาชนพบเบาะแสสถานบริการที่ไม่ได้มาตรฐานสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมสปส02193-7002นะครับสามารถโทรไปได้ตลอดทั้งวันแล้วก็ในช่วงของเวลาราชการนะครับ
0: มาดูนโยบายรัฐบาลด้านการดูแลคุณภาพชีวิตของคนไทยโดยเฉพาะคนกรุงเทพและปริมณฑลโดยเฉพาะเรื่องของการเดินทางนะคะก็มีการขับเคลื่อนกันมาอย่างต่อเนื่องสำหรับการขับเคลื่อนตั๋วร่วมเดินทางเพื่อลดค่าใช้จ่ายของคนกรุงและชาวปริมณฑลล่าสุดรัฐบาลเดินหน้าผลักดันเรื่องนี้ต่อเนื่องค่ะสำหรับมาตรการค่าโดยสารร่วมรถไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภายใต้กรอบค่าโดยสาร17ถึง45บาทต่อเที่ยวสูงสุดต้องไม่เกินนี้เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องเปลี่ยนสายรถไฟฟ้าหลายครั้งก็ตั้งเป้าว่าจะเริ่มตั้งแต่วันที่1มกราคมปีหน้าก็คือปี2570ค่ะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อชดเชยส่วนต่างค่าโดยสารโดยในระยะเปลี่ยนผ่านจะยังคงใช้กลไกสัมปทานของผู้ให้บริการรถไฟฟ้าเดิมเพื่อให้สามารถเดินหน้ามาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนได้โดยไม่ต้องรอการปรับโครงสร้างสัมปทานทั้งหมดสำหรับรูปแบบการดำเนินมาตรการในระยะแรกผู้โดยสารจะยังคงชำระค่าโดยสารตามอัตราปกติเมื่อใช้บริการจากนั้นระบบจะคืนเงินส่วนต่างตามสิทธิผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ให้กับประชาชนชาวไทยที่ลงทะเบียนและผ่านเงื่อนไขของมาตรการซึ่งจะช่วยลด

0: ค่าใช้จ่ายสุทธิในการเดินทางให้อยู่ภายใต้กรอบค่าโดยสารที่กำหนดทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเป็นระบบคืนเงินภายหลังนะคะคุณผู้ชมต้องอธิบายแบบนี้ไม่ใช่การปรับลดค่าโดยสารที่เรียกเก็บณประตูทางเข้าออกให้เหลือไม่เกิน45บาททันทีค่ะโดยจะคืนเงินให้ภายหลังนางสาวลลิดากล่าวเพิ่มเติมบอกว่ากระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างประสานธนาคารกรุงไทยเพื่อพัฒนาระบบเชื่อมโยงบัตรชำระเงินมาตรฐาน EMV ทั้งบัตรเครดิตและบัตรเดบิตที่รองรับการแตะจ่ายเข้ากับระบบลงทะเบียนและคืนเงินส่วนต่างรวมถึงจะมีการหารือแนวทางรองรับบัตรแรปบิตบัตรแรปบิตเนี่ยเราใช้กับรถไฟฟ้า BTS นะคะก็จะไปหารือเพื่อที่จะให้รองรับบัตรแรปปิดได้ด้วยซึ่งประชาชนใช้งานอยู่ในปัจจุบันก็มีเป้าหมายระยะยาวในการพัฒนาระบบหัวอ่านบัตรของรถไฟฟ้าให้รองรับมาตรฐานเดียวกันเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางข้ามสายค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ามาตรการค่าโดยสารร่วม17ถึง45บาทเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้ประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายและเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะได้มากขึ้นทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการลงทะเบียนประเภทบัตรที่รองรับรวมถึงเงื่อนไขการรับเงินคืนได้จากกระทรวงคมนาคมค่ะ
1: มาดูเรื่องประเพณีสำคัญของชาวอีสานและก็ชาวใต้กันบ้างนะครับเรือต้นเทียนพรรษาจากจังหวัดอุบลราชธานีเดินทางข้ามภูมิภาคกว่า 1,200 กิโลเมตรครับถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วตอนนี้เพื่อร่วมกันสืบสานประเพณีงดงามนะครับก็คือประเพณีชักพระทอดพระป่าและแข่งเรือยาวประจำปี2569พร้อมทำหน้าที่เป็นทูตวัฒนธรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง2จังหวัดภาคใต้แนวคิดก็คือเข้าพรรษาเที่ยวงานแห่เทียนอุบลออกพรรษาเที่ยวงานชักพระสุราษฎร์ครับเรือต้นเทียนลำนี้เป็นผลงานจากวัดศรีแสงทองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับซึ่งคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งประเภทเรือแกะสลักขนาดกลางด้วยผลงานแกะสลักเทียนพรรษาอันวิจิตรงดงามโดยการเดินทางมาร่วมงานแสดงในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งสีสันสำคัญที่นำเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของภาคอีสานมาร่วมเติมเต็มบรรยากาศประเพณีสำคัญของภาคใต้ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่23ถึง31ตุลาคมนี้ครับนายสุพนัทเจนจบช่างเรือเทียนจากจังหวัดอุบลราชธานีรุ่นที่2ซึ่งสืบทอดฝีมือและภูมิปัญญาการทำเรือเทียนต่อจากคุณพ่อเปิดเผยว่าการขนย้ายเรือต้นซึ่งเป็นเรือต้นเทียนระยะทางไกลส่งผลให้เรือได้รับความเสียหายบางส่วนทีมช่างจึงต้องเร่งซ่อมแซมแล้วก็เก็บรายละเอียดอย่างเต็มที่เพื่อให้เรือต้นเทียนนี้กลับมาสวยงามสมบูรณ์แบบพร้อมร่วมพิธีเปิดงานประเพณีชักพระของจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ตามกำหนดครับสำหรับการเดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการนำเสนอผลงานศิลปะหัตถกรรมท้องถิ่นมาร่วมแสดงในงานประเพณีชักพระของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมเชื่อมโยงวิถีประเพณีระหว่างอีสานและก็ภาคใต้ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างความสัมพันธ์อดีตระหว่าง2จังหวัดให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นครับ
0: ยังอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะที่นี่เนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญมีทั้งวัฒนธรรมที่งดงามแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ยังต้องไปค้นพบไปค้นเจอไปค้นหาแล้วไปท่องเที่ยวกันล่าสุดเดินหน้าส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงนิเวศรับกระแสกรีนซีซั่นค่ะโดยชูเขาศกเป็นจุดหมายใกล้ชิดธรรมชาติพร้อมทั้งเร่งพัฒนาระบบบริการความปลอดภัยและปั้นเยาวชนสู่มัคคุเทศน้อยเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนค่ะโดยนายสมชาวโกศลนายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าการรองรับนักท่องเที่ยวจำเป็นจะต้องคำนึงถึงความพร้อมของผู้ประกอบการและระบบบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกตลอดการเดินทางโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่อาจมีข้อจำกัดด้านสภาพอากาศและเส้นทางการสัญจรซึ่งจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการประเมินสถานการณ์และความปลอดภัยเป็นอันดับแรกนอกจากนี้อีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวก็คือความพร้อมด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้าน้ำประปาและสภาพถนนที่เชื่อมต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยว